0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้
1: ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5ล้าน8แสนบาทต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นางสาวสปิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางกำหนดจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์พิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกในวันนี้ส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีสวดพระพุทธมนต์กิจกรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านศาสนาตลอดจนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการศึกษาและเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

0: มนาถบพิตรพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดวัฒนธรรมของชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและร่วมพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้ด้านสธนช.ระดมเครื่องมือเร่งระบายน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราลงสู่ทะเล
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9โดยเปิดเผยว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และจังหวัดบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึง
3: กรมอุตุก็ยังเตือนว่าช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราอาจจะรวมเรื่องของนาวคาสของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่านาวคาสที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
2: ขณะที่นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ปราจีนบุรีบริเวณอำเภอบ้านสร้างและฉะเชิงเทราบริเวณบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้ายังพบว่ามีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักดันน้ำในพื้นที่อำเภอบางคล้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงประมาณ40เครื่องส่วนกองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางปะกงไปแล้ว10เครื่องจากนั้นจะเสริมอีกประมาณ16เครื่องเพื่อเร่งสูบน้ำระบายออกทะเลคาดการสถานการณ์ในฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน
4: ก็ตอนนี้ที่ชิสต้าได้ทำข้อมูลให้นะครับมวลน้ำก็ประมาณ 2,000 ล้านที่อยู่ในพื้นที่รุ่มต่ำในจุดนั้นทำให้จุดรวมน้ำระหว่างนครนายกกับแม่น้ำปราจีนล้นทำให้แถวบ้านสร้างแถวบางแตนแถวนั้นท่วมสูงซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการได้มีการติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำนะครับในส่วนนี้เองเราก็ได้มอบหมายกรมชลประทานติดตามตรงจุดวัดน้ำที่สถานีที่ประตูน้ำโครงการเกิดต้นน้ำบางปะกงดูว่าอัตราการระบายสูงสุดเท่าไหร่เพื่อมาคำนวณว่าเราจะพร่องน้ำได้ให้เข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่นะครับตัวนี้ก็ได้หารือกัน
2: ขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มลดระดับลงและทยอยลดการระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งฝนตกระลอกใหม่จะไม่ส่งผลกระทบมากนักส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคเหนือทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังคงมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกจำนวนมากรัฐบาลจึงได้กำชับให้เน้นการสื่อสารข้อมูลและแจ้งเตือนภัยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและส่งตรงถึงมือประชาชนเตรียมตัวได้ทันต่อเหตุฉุกเฉินปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กระทรวงแรงงานเยียวยาแรงงานและนายจ้างที่ประสบอุทกภัยใน27จังหวัดและตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการซ่อมรถเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ากระทรวงแรงงานได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัดเข้าช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย27จังหวัดและในกรุงเทพมหานครจัดตั้ง12จุดเพื่อให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์จักรยานและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมปัจจุบันมีช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประมาณ400คนร่วมปฏิบัติงานโดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขณะนี้สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วประมาณ 5,000 คันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังจัดตั้งครัวกลางเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยโดยได้รับการสนับสนุนข้าวสารกว่า8ตันจากภาคเอกชนด้านการคุ้มครองแรงงานกรณีลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนต้องหยุดงานและไม่ได้รับค่าจ้างสามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมในกรณีว่างงานจากเหตุวิกฤตอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างโดยสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินภายใน 3-5 วันหลังได้รับคำร้อง
5: เราจะมีช่างที่จะเข้ามาช่วยในการซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมจักรยานหรือว่าซ่อมเครื่องช่างไฟฟ้าซ่อมเรื่องของต่างๆเหล่านี้นะครับก็ประมาณสัก400คนก็ได้ทำมาโดยตลอดนะครับในส่วนของลูกจ้างเองเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไปทำงานไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ว่างงานฉุกเฉินไม่สามารถไปทำงานได้คนที่ส่งประกันสังคมไว้ผู้ให้นายจ้างเนี่ยรับรองว่าคนนี้เป็นลูกจ้างของตัวเองเมื่อเป็นลูกจ้างของตัวเองจริงปุ๊บเรียบร้อยก็ยื่นมาที่ประกันสังคมเราก็จะจ่ายเงินค่าแรงให้ 50%
1: ประเทศไทยจะร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569IMF World Bank Annual Meeting ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนแล้วคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกประการสำคัญคือประเทศไทยจะมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้ประเทศไทยเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่าน Bangkok Blueprint ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
6: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป๋าตังค์ถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้แล้วปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศต่างๆจะเอาไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะไม่จบแค่7วันนี้แต่มันจะคงอยู่ต่อไปในเวทีการเงินและเศรษฐกิจโลกอีกหลายปีข้างหน้าก
0: องทุนยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมสำนักงานกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเร่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมผ่านการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเน้นการให้บริการ4ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือในการดำเนินคดีสนับสนุนค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: รัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐมีการหารือที่สร้างสรรค์กับอิหร่านและสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์คะแนนนิยมในสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ลดลงอย่างต่อเนื่องและสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อพรรครีพับลิกันในการรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสในการเลือกตั้งกลางสมัยที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์พบว่าชาวอเมริกันกว่า60%ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันราว1ใน4ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ผู้นำสหรัฐจัดการกับสถานการณ์อิหร่านขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันระบุว่าประเด็นค่าครองชีพเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดหลังราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
0: สำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าโรงเรียนอนุบาลและศูนย์การแพทย์ในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียได้รับความเสียหายจากสะเก็ดชิ้นส่วนของขีปนาวุธที่ถูกสกัดกั้นอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในซาอุดิอาระเบียหลายครั้งนับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีและซาอุดิอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งในซาอุดิอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายพร้อมเตือนให้สายการบินระหว่างประเทศยุติการให้บริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะเทนวีชามาจากอินเดียขาดลอย2-0เกม21-18 21-7ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับพุทธลาวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดียขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันตบเอาชนะอามารีชูจากเดนมาร์ก2-0เกม21-12 21-15 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้เช่นกันด้านชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิชิตสารที่กลับขึ้นมาอยู่มืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมืออันดับ26ของโลกจากจีน2-1เกม10-21 21-11 21-13 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน68ล้าน8แสนบาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล27ล้าน 750,000 บาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้ปิวภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานจะส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุทธาสาวิตนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์โดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับบทบาทเป็นผู้จัดการทีมอย่างเต็มตัวเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมซึ่งมีความสำคัญในเส้นทางการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสในอีก2ปีข้างหน้าโดยสมาคมกีฬาจักรยานยืนยันที่จะสนับสนุน3นักปั่นระยะสั้นทีมชาติไทยในการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูงมากก็ตามเพราะนักปั่นทั้ง3คนสามารถทำสถิติพัฒนาขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬ นครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.48 เซนติเมตรและเวลา 18:11 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.96 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 93 เซนติเมตรและเวลา 11:59 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง89เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02
13: 1นาทีกับกปท.
0: ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนรูปหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีรูปหนังประมาณ 150-200 ตัวรูปหนังที่ทุกคณะจำเป็นต้องมีคือฤาษีพระอิศวรปลายหน้าบทเจ้าเมืองพระนางยักษ์ตัวตลกเทวดารูปหนังที่สร้างขึ้นใหม่เฉพาะและรูปหนังเบ็ดตะเล็ดเช่นสัตว์ต่างๆต้นไม้ภูเขาหรือพูดผีขึ้นอยู่กับบทละครที่ใช้แสดงรูปหนังทั้งหมดจะเก็บไว้ในแผงหนังโดยเรียงลำดับตามศักดิ์ของรูปหนังหากคณะใดมีรูปหนังศักดิ์สิทธิ์สำหรับบูชาจะเก็บแยกไว้และนำมาแขวนไว้บนหัวเสาโรงเมื่อเริ่มแสดงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเรื่องกองทัพภาคที่4และหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
15: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้น ข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตระวิวันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
18: ได้เลยเช็คมา
17: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
18: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
17: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
18: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
15: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าในช่วงปลายสัปดาห์นี้จะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลากำชับให้ทั้งทางจังหวัดและกองทัพภาคที่4ประสานงานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเช้านี้รับฟังรายละเอียดจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
19: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
20: ครับสวัสดีครับ
19: ครับท่านโฆษกครับทราบว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาหรือวันอังคารเนี่ยครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับโดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่เนี่ยเพื่อดูการเตรียมความพร้อมของทั้งทางจังหวัดเองแล้วก็ของทางกองทัพภาคที่4อ่ะครับว่าเตรียมรับน้ำท่วมยังไงอันเนี้ยท่านไปดูเรื่องอะไรบ้างครับ
20: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในจังหวัดสงขลาเองก็มีอำเภอหาดใหญ่นะครับที่เป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่เป็นอำเภอเศรษฐกิจที่สำคัญของทางภาคใต้ครับ นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมท่านถึงต้องเจาะจงลงไปที่สงขลาเป็นหลักเพื่อที่จะไปดูในเรื่องของความพร้อมการเตรียมการที่จะรับปริมาณฝนที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดคะเนว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์หน้าประมาณวันที่9ถึง14นะครับหรือ9ถึง16ประมาณนี้ครับโดยจะหนักสุดก็ประมาณวันที่10 11 11นะครับตุลา12ตุลาเนี่ยฮะจะค่อนข้างหนัก3-4 วันตรงนี้ครับซึ่งการเตรียมความพร้อมนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่มีน้ำท่วมหาดใหญ่ถ้าคุณท็อปยังจำได้เมื่อปีที่แล้วอันนั้นคือเป็นบทเรียนที่สำคัญเรื่องของความจำเป็นของการเตรียมความพร้อมบางทีหน่วยอาจจะรอให้ฝนลงมาก่อนแล้วถึงค่อยไปเตรียมพร้อมเนี่ยมันไม่ทันละแต่ถ้าเกิดเราสามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้าแล้วก็สามารถเตรียมพร้อมได้ก่อนสามารถตรวจสอบเช็คว่าแต่ละหน่วยไม่ว่าจะเป็นทั้งพลเรือนก็ดีหรือทางทหารก็ดีเนี่ยยุทโธปกรณ์กำลังพลเครื่องไม้เครื่องมือระบบต่างๆเนี่ยมันมีความพร้อมเพียงแค่ไหนครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ท่านลงไปในวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับ
19: ครับมีจุดไหนบ้างครับผมที่ท่านมองว่าเป็นจุดเสี่ยงจุดสำคัญที่อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในครั้งก่อนนะครับแล้วคราวนี้เรามีการแก้ไขยังไงบ้างครับ
20: คือสิ่งหลักๆครับสิ่งแรกที่ท่านลงไปดูครับท่านก็ไปดูที่ประตูระบายน้ำหน้าควนที่อำเภอหาดใหญ่ครับเพราะถือว่าเป็นจุดสำคัญถ้ามองในมิติของทหารก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในเรื่องของการระบายน้ำครับไปดูความพร้อมของประตูระบายน้ำนั้นเพราะว่าสิ่งแรกที่มันจะเกิดขึ้นเวลาน้ำมาก็คือการระบายน้ำเนี่ยสามารถระบายน้ำได้เร็วในลงทะเลได้เร็วแค่ไหนอะไรยังไงไม่ให้เกิดน้ำรอระบายครับหรือถ้าเกิดก็ขอให้เกิดน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ครับก็ท่านก็ไปดูตรงนั้นก่อนนะครับดูในเรื่องของทางกายภาพความพร้อมของจุดต่างๆดูในเรื่องของไปประชุมกับหน่วยงานนะครับวันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดท่านไปประชุมที่มณฑลทหารบกที่42
19: คร
20: ับ แล้วก็ไปเรียกทางผู้คับหน่วยทหารก็ดีหรือทางพลเรือนครับภาครัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรมชนทางกรมป้องกันบรรเทาป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยนะครับจังหวัดกรมชลอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหรือแม้กระทั่งในเรื่องของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนะครับเข้ามาพูดคุยกันแล้วมาพูดง่ายคือท่านใช้คำที่น่าสนใจมากครับท่านบอกว่าอยากให้ทุกหน่วยเนี่ยมองสถานการณ์บนกระดานเดียวกันก็คือพูดคุยกันให้รู้เรื่องกันก่อนเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่เราจะทำเป้าหมายที่สุดเนี่ยคืออะไรแล้วก็เป้าหมายสำคัญคือแน่นอนเรื่องของการระบายน้ำเพราะว่าท่านก็นิยามว่าน้ำในสถานการณ์เนี้ยน้ำคือข้าศึกคือคุณท็อปต้องมองว่าท่านเป็นทหารดั้งเดิมนะครับแล้วก็การทำงานของทหารเนี่ยมันต้องกำหนดข้าศึกขึ้นมาคือจริงอยู่เราก็เข้าใจละว่าเราไม่สามารถที่จะไปบังคับห้ามธรรมชาติได
3: ้
20: นะครับการฝนตกหนักหรืออะไรเงี้ยเราไม่สามารถไปห้ามได้แต่เราต้องกำหนดเป้าหมายคืออันนี้ท่านก็เลยกำหนดเป้าหมายว่าขอให้มองกันว่าน้ำเป็นข้าศึกนะครับแล้วก็พยายามที่จะจัดการข้าศึกยังไงให้ข้าศึกนั้นสามารถอยู่ในการควบคุมของเราให้ได้ครับการที่พูดคุยกันในลักษณะนี้กับหน่วยต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันมันก็จะช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นครับ
3: ครับทีนี้ครับทางกองทัพภาคที่4อ่ะครับตอนนี้มีการเตรียมพร้อมยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยรวมถึงกำลังพลน่ะพร้อมที่จะสนับสนุนทางจังหวัดแล้วใช่มั้ยครับในการที่ถ้าเกิดรับมือหรือว่าแก้ปัญหาเหตุการณ์ต่างๆครับ
20: ใช่ๆครับก็คือวันนั้นนะครับก็จะมีผู้แทนของมณฑลทหารบกถ้าผมจะไม่ผิดตั้งแต่หมายเลข41 42ถึง46นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยแล้วก็มีการตรวจเช็คความพร้อมของแต่ละหน่วยเพราะมณฑลทหารบกถือว่าเป็นหน่วยในพื้นที่ที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆของทางภาคใต้ครับแล้วก็ตรวจเช็คกันนะครับว่ากำลังพลพร้อมไหมยุทธปกรณ์พร้อมไหมแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยเชื่อมโยงกันพร้อมไหมสามารถพูดคุยแล้วก็สั่งการไปยังหน่วยรองได้หรือเปล่าหน่วยรองในที่นี้ก็เหมือนกับว่าเป็นหน่วยระดับกองร้อยกองพันครับที่จะต้องลงไปในพื้นที่ตามจุดต่างๆมีการแบ่งโซนอย่างชัดเจนว่าหน่วยนี้รับผิดชอบในโซนนี้นะก็คือพูดคุยกันตลอดเวลาแล้วก็แบ่งงานกับทางพลเรือนด้วยครับอีกอันนึงที่ท่านก็กำชับนะครับทั้งนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ทางท่านอดุลด้วยเวลาท่านลงไปเนี่ยก็ในเรื่องของความพร้อมของโรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยคนไข้ผู้บาดเจ็บที่อาจจะจำเป็นที่ต้องอพยพหรือเคลื่อนย้ายในช่วงของน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็เน้นย้ำในประเด็นนี้ยุกยาต้องพร้อมแล้วก็ต้องแยกผู้ป่วยกับผู้ไม่ป่วยออกจากกันอย่าให้เข้ามาอยู่ในบริเวณเดียวกันเพราะแน่นอนมันมีโอกาสที่ติดเชื้อในการแพร่ระบาดของโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือดูในแบบทุกๆมิติครอบคลุมหมดเลยรวมถึงกลุ่มเปราะบางต่างๆผู้สูงวัยผู้พิการต่างๆเนี่ยก็คือให้ดูทั้งระบบจริงๆเลยครับครั้งนี
3: ้ครับผมจริงๆก็หลายสถานการณ์นะครับเพราะว่าในช่วงฝนตกหนักที่ท่านโฆษกเล่าเนี่ยช่วงที่9ถึง14หรืออาจจะยาวถึง16เนี่ยครับนอกจากสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะเสี่ยงแล้วเนี่ยท่านเองก็ต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งก็จะมีการประชุมใหญ่คือประชุม IMF แล้วก็ทางธนาคารโลกด้วยถูกไหมครับให้ควบคู่กันสองด้านเลย
20: ใช่ครับแล้วก็คือในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพที่ดีเพราะว่าเราคาดคะเนว่าจะมีชาวต่างชาติมารวมประชุมถึง 15,000 คนฉะนั้นสถานการณ์ฝนนะครับหรือสถานการณ์น้ำในช่วงเวลานั้นอย่างที่ผมเรียนไปแล้วครับก็คือเราไม่สามารถที่จะห้ามน้ำไม่ให้หรือฝนไม่ให้ตกได้แต่เราจะต้องสามารถที่จะควบคุมแล้วก็อย่างน้อยบรรเทาปัญหาหากเกิดน้ำท่วมหรือภัยพิบัติต่างๆครับให้ลดลงหรือให้น้อยที่สุดได้ครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีท่านอย่างในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยก็พูดย้ำเสมอทุกๆวันว่าทุกคนต้องมีความพร้อมแล้วก็ต้องเห็นภาพของสถานการณ์เดียวกันอย่างทุกๆเช้าเนี่ยท่านจะให้ทางกรมอุตุกรมชลประทานมาบรีฟหรือมาพูดให้ทางผู้เข้าร่วมประชุมฟังว่าสถานการณ์ฝนเป็นยังไงบ้างสถานการณ์น้ำมีการระบายน้ำยังไงบ้างกรมชลทำได้แค่ไหนยังไง อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าพอทุกคนเห็นภาพเดียวกันแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจว่าสถานการณ์เป็นยังไงแล้วต้องเตรียมความพร้อมอะไรแล้วทิศทางน้ำกำลังจะไหลไปตรงไหนเราต้องพร้อมอะไรยังไงเครื่องผลักดันน้ำมีไหมแล้วก็เครื่องสูบน้ำมีเพียงพอหรือเปล่าต้องโยกย้ายจากที่ไหนมาช่วยกันมันจะเห็นเป็นภาพรวมอันนี้ถือว่าเป็นโมเดลหรือเป็นภาพที่ดีมากๆเลยครับในการ แก้ปัญหาสถานการณ์ในครั้งนี้ครับ
19: ครับผมอีกเรื่องนึงครับตอนนี้ท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็ยังคงลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมการฟื้นฟูพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยตอนนี้ครับอยากจะขอถามว่าตัวท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านเห็นว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเริ่มทำงานประสานกันเป็นภาพเดียวตามที่ท่านต้องการหรือยังครับหรือต้องปรับอะไรอีก
20: ผมว่าจากช่วงแรกถ้าเทียบกันนะครับจากช่วงแรกมาถึงช่วงนี้ครับเป็นภาพที่อย่างน้อยมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นพอระดับผู้กำกับชาระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงไปในพื้นที่เนี่ยอันนี้ผมต้องเรียนว่าบางทีหลายคนอาจจะมองโอ้โหทำไมต้องระดับรัฐมนตรีต้องลงไปในพื้นที่ก็คือการที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยหนึ่งคือทำให้รัฐมนตรีท่านได้เห็นภาพด้วยตัวท่านเองว่าสถานการณ์จริงๆมันเป็นยังไงแล้วมันต้องแก้ปัญหาตรงไหนมันจะทำให้ท่านสามารถพูดคุยกับผู้ที่ประสบเหตุหรือผู้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ได้อย่างตรงเลยไม่ต้องผ่านขั้นกลางหรือคนกลางในการสื่อสารพอเห็นภาพตรงนี้ปุ๊บท่านก็สามารถที่จะบัญชาการแล้วก็ช่วยในเรื่องของการประสานงานให้กับหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นนะครับในการสนับสนุนเครื่องมืออันนี้ผมอยากจะขอย้ำอีกทีนึงว่าท่านพูดเสมอนะครับว่าบทบาทของกองทัพหรือบทบาทของทหารในการบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้คือเป็นบทบาทสนับสนุนเช่นท่านพูดเสมอว่าถึงแม้ว่าท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ตามนะครับแต่ท่านไม่เคยแสดงว่าท่านมานำในเรื่องของการทำงานตรงนี้ท่านจะพูดเสมอว่าจะให้พื้นที่ก็คือเขตหรือกทม.เนี่ยเป็นผู้นำในเรื่องของการแก้ปัญหาส่วนขาดเหลืออะไรต้องการอุปกรณ์ต้องการทหารเข้ามาช่วยเหลือตรงไหนเนี่ยท่านก็พร้อมที่จะประสานแล้วก็ให้กำลังทหารเข้ามาสนับสนุนกทม.ในการแก้ปัญหาอันนี้คือนี่คือในแนวทางหรือนโยบายในการดำเนินการของท่านในครั้งนี้ครับ
19: ครับผมก็สอดคล้องนะครับจากที่ท่านโฆษกเล่าเพราะว่าท่านถ่อมตัวมากเพราะว่าจากที่ได้เห็นท่านสัมภาษณ์เนี่ยท่านจะออกตัวเลยว่าเนี่ยท่านมาเป็นลูกน้องของท่านปลัดกรุงเทพมหานคร
20: ใช่ครับ
19: ครับผมครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับแม้ว่าทหารเนี่ยตอนนี้จะมีบทบาทในการสนับสนุนหน่วยงานหลักในพื้นที่ก็ตามครับแต่ว่าการที่ทหารเนี่ยลงไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเงี้ยครับมันมีผลสะท้อนเชิงบวกจากประชาชนกลับมาอันนี้ท่านโฆษกมองว่ามันเป็นกำลังใจให้คนทำงานหน้างานตอนนี้ยังไงบ้างครับผม
20: โอ้แน่นอนครับเหมือนช่วงสถานการณ์ไทยกัมพูชาคุณท็อปก็กำลังใจคือประชาชนหลายคนถามว่าเขาจะช่วยอะไรได้บ้างไห
19: ม
20: ผมก็พูดเสมอบอกขอกำลังใจก็แล้วกันการที่เราโพสต์ข้อมูลดีๆชื่นชมอะไรต่างๆมันเป็นกำลังใจครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับสถานการณ์น้ำท่วมตรงนี้แค่โพสต์ข้อความดีๆแล้วก็ชื่นชมกำลังทหารมันก็ถือเป็นกำลังใจที่ช่วยกันครับเพราะว่าไม่ใช่เพียงแต่ทหารนะครับผมต้องชื่นชมทางพลเรือนไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือทางกทม.หรือหน่วยงานต่างๆจังหวัดต่างๆก็ตามเนี่ยครับก็เขาก็ทำงานกันเต็มที่ผู้ว่าจังหวัดในแต่ละวันที่ประชุมช่วงเช้าครับก็ดูเหมือนมีพลังนะมี energy เพราะว่าพอเห็นว่าพอเขาขออะไรไปรูปแล้วขอมันได้ตามที่เขาขอเนี่ยมันทำให้เขามีความหวังครับ ผมเห็นประกายแสงสว่างในสายตาของทุกๆคนตรงนี้มันก็เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับการทำงานนะครับคุณท็อป
19: ครับผมก็กำลังใจเป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับท่านที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้อย่างน้อยๆเนี่ยมีมุมมองมีแนวคิดดีๆให้กันมันก็จะทำให้เราช่วยกันจับมือผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างราบรื่นขึ้นนั่นเองครับผม
20: ใช่แล้วครับถูกต้องเลยครับ
19: ครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับที่มาพูดคุยบอกเล่าให้เราฟังถึงภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
20: ด้วยความยินดีครับ
19: ครับค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
20: ครับสวัสดีครับ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
21: ท่านผู้ฟังคะสมาชิกวุฒิสภาเสนอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยีคาดการณ์และแจ้งเตือนอุทกภัยล่วงหน้าเพื่อยกระดับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเป็นระบบติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: คาะข่าวเล่าประเด็น
5: จากสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครปี2569ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่แนวทางการบริหารจัดการน้ำจึงจำเป็นต้องปรับจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การคาดการณ์และแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมและลดผลกระทบได้อย่างทันท่วงทีโดยนายนพดลพริ้งสกุลสมาชิกวุฒิสภาเสนอให้เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานทั้งข้อมูลสภาพอากาศระดับน้ำและข้อมูลจากพื้นที่พร้อมนำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าภายใต้หลักรู้ก่อนเตือนก่อนและเตรียมรับมือก่อนพร้อมเสนอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านโทรศัพท์ระบบฉุกเฉินแอปพลิเคชันและเสียงตามสายชุมชน
22: แต่สิ่งที่เราต้องรู้ว่าจุดที่น้ำจะท่วมแต่คำถามคือเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลเพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าได้หรือไม่คือผมอยากจะเห็นการนำเรื่องของ Big Data เรื่องของAI เรื่องของ GIS มาใช้ทำระบบคาดการน้ำท่วมแบบเรียลไทม์เช่นถ้าฝนตกในพื้นที่หนึ่งปริมาณเท่านี้อีก 2-3 ชั่วโมงข้างหน้าจุดไหนมีโอกาสน้ำท่วมไอ้แบบนี้นะครับเราควรที่จะต้องรู้ก่อนที่ประชาชนจะได้รับผลกระทบ
5: นอกจากการเตือนภัยล่วงหน้าแล้วหากสถานการณ์ขยายวงกว้างยังเสนอให้มีศูนย์บัญชาการฉุกเฉินเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเพื่อให้สามารถติดตามพื้นที่น้ำท่วมระดับน้ำจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบช่วยให้การประสานงานและสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็วส่วนการดำเนินการระยะยาวควรวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและจุดเสี่ยงเพื่อจัดลำดับการลงทุนทั้งการเพิ่มเครื่องสูบน้ำปรับปรุงระบบระบายน้ำและพัฒนาระบบจำลองสถานการณ์น้ำสำหรับวางแผนป้องกันก่อนเกิดเหตุ
22: ผมอยากจะเสนอแนวคิดเรื่องของ One Water Data เอาให้เป็นแพลตฟอร์มแต่ละหน่วยงานเนี่ยยังมีฐานข้อมูลของตัวเองแต่ต้องมีมาตรฐานกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผมยกตัวอย่างนะครับข้อมูลจากของระบบของระบบเซ็นเซอร์ของระดับน้ำข้อมูลของเรดาร์น้ำฝนข้อมูลดาวเทียมและจากข้อมูลน้ำท่วมจากประชาชนที่แจ้งเหตุเข้ามาเราสามารถนำเข้าระบบกลางได้และที่ประชาชนสามารถดูผ่านแผนที่ดิจิตอลแมปได้ว่าพื้นที่ไหนกำลังเสี่ยง
5: ทั้งนี้สมาชิกวุฒิสภาสามารถติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานผ่านกลไกรัฐสภาและคณะกรรมการพร้อมเสนอให้มีระบบติดตามงบประมาณและผลการดำเนินโครงการโดยกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบระยะเวลาและตัวชี้วัดที่ชัดเจนทั้งนี้เป็นข้อเสนอเพื่อยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครจากการแก้ไขปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การคาดการป้องกันและเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือและลดผลกระทบต่อประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
21: หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดแต่สิ่งที่ต้องเผชิญตามมานั่นคือขยะชิ้นใหญ่ที่ประชาชนขนย้ายออกมาทิ้งจำนวนมากซึ่งกรุงเทพมหานครมีวิธีจัดการกับขยะเหล่านี้ติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
23: หลังจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นจึงนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปคือปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติไม่ว่าจะเป็นการกำจัดขยะล้างคราบความสกปรกและสิ่งปฏิกูลที่มากับน้ำท่วมขังซึ่งอุปสรรคที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือขยะชิ้นใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำและประชาชนนำออกมากองสุมกันเป็นจำนวนมากทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่นอนรวมถึงของใช้ภายในบ้านเรือนซึ่งขยะบางประเภทเกินกำลังขนย้ายของรถกำจัดขยะหรือรถอัดขยะทั่วไปโดยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆทั้งด้านกำลังคนและรถที่ใช้จัดเก็บขยะโดยเฉพาะรถที่สามารถทุบทำลายขยะชิ้นใหญ่ให้เล็กลงจนรถอัดขยะสามารถขนย้ายได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในขณะนี้ให้แยกการทิ้งขยะในครัวเรือนเช่นเศษอาหารออกจากการทิ้งขยะชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพื่อลดอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ให้สามารถจัดเก็บขยะแต่ละประเภทออกจากกันได้อย่างเหมาะสม
6: ขยะชิ้นใหญ่ที่อยู่ริมถนนหรือในหมู่บ้านเนี่ยมันก็เยอะจริงๆคือมันไม่สามารถเก็บด้วยรถอัดปกติที่เราเก็บขยะทั่วไปได้ก็ต้องเป็นรถดัมทั้ง6ล้อ10ล้อนะครับเอาจริงๆปภ.ก็ช่วยเยอะเพราะว่าเครื่องจักรปภ.เนี่ยมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งก็คือสามารถคีบขยะทั้งกองแล้วก็เอาไว้รถดัมได้เลยก็คือลดกำลังคนได้อย่างมากคือเราแบ่งชัดเจนครับรถอัดเนี่ยจะวิ่งเก็บขยะชุมชนขยะชุมชนทิ้งไว้ไม่ได้แต่เนี่ยเขาจะออกภารกิจตอนกลางคืนส่วนไอ้พวกที่มาเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ใช้รถดัมแทนเนี่ยเขาจะเน้นตอนกลางวันถ้าเราเอาขยะชุมชนไปขึ้นรถดัมเนี่ยมันก็ทำให้เหม็นแล้วมันก็จัดการลำบากที่เราลงได้ตอนนี้ก็คือช่วยแยกขยะบนกองหน้าบ้านคุณหรือว่าริมถนนเนี่ยอย่าเอาขยะทั่วไปมารวมได้ไหมเพราะนั้นมันส่งกลิ่นเหม็นจริงๆแต่ชิ้นใหญ่เราก็ต้องทยอยเพราะว่ามันก็ต้องมีรอบรถมีอะไรใช้คนงานเยอะก็ต้องขอความเห็นใจจากประชาชนด้วยชิ้นใหญ่มันเก็บยากนะต้องเอารถมาทุบให้มันเล็กกว่าจะยกขึ้นได้มันไม่ใช่อยู่ดีจะมายกโซฟาขึ้นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
23: ขณะที่เสียงสะท้อนของประชาชนในซอยเคหะร่มเกล้า28ที่กำลังอยู่ในภาวะของการฟื้นฟูอย่างนายภัยรัตน์เลิศเพ็ญพักได้เล่าว่าน้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายกับทรัพย์สินจำนวนมากทำให้หลังน้ำลดผู้คนในพื้นที่จึงทยอยขนย้ายขยะในที่พักอาศัยมาวางกองรวมกันและหลายคนซึ่งเหน็ดเหนื่อยจากการฟื้นฟูบ้านเรือนก็ไม่มีเวลาและแรงกายใจในการแยกขยะประเภทต่างๆยอมรับว่าแม้เจ้าหน้าที่จะทยอยขับรถมาเก็บขยะไปอย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณขยะสะสมที่ถูกขนออกมาทิ้งใหม่ก็ยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน
8: หลังจากน้ำลดแล้วเหรอของก็เสียหายเยอะเราก็ต้องขนกันมาตามอย่างนี้แหละก่อนน้ำท่วมมันก็อีกเรื่องนึงไงพอหลังน้ำท่วมเนี่ยทุกคนคือมันแยกไม่ได้หรอกมีอะไรมันก็ทิ้งหมดแหละมันไม่มีใครมานั่งแยกน้อยคนที่มันจะมานั่งมีเวลามานั่งแยกเพราะมันมีรถกทม.เข้าเก็บขยะทุกวันอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรไงคือปัญหานี่คือมาจากน้ำนี่แหละถ้ามันไม่มีน้ำท่วมนะขยะก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้ที่สี่รถกทม.ก็เข้าทุกวันมาทุกวันอยู่แล้วทุกคืนบางส่วนก็ยังมีอยู่ออกมาไม่หมดก็เหนื่อยด้วยอ่ะเขากล่าวว่าเคยถามเจ้าหน้าที่เขาก็บอกมาเก็บจนหมดก็ไม่เป็นเราก็ไม่รีบอะไรทำเท่าที่ทำเราไหวอ่ะ
23: การแก้ปัญหาขยะของกรุงเทพมหานครในการฟื้นฟูพื้นที่อาจสะท้อนให้เห็นว่าการสื่อสารกับประชาชนมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยหากประชาชนเข้าใจเห็นความสำคัญและร่วมมือในการจัดการขยะร่วมกับเจ้าหน้าที่เชื่อมั่นว่าการแก้ปัญหาในเรื่องนี้จะง่ายขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งหากเจ้าหน้าที่สามารถกำจัดขยะในพื้นที่ได้เร็วขึ้นก็จะเป็นผลดีกับประชาชนด้วยเช่นกันทั้งในด้านคุณภาพชีวิตการสัญจรและการไม่มีกลิ่นรบกวนจากขยะเหล่านี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
21: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งผลักดันทะเลแหวกและจุดส่องนกอพยพเกาะมันในจังหวัดระยองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนภาคตะวันออกติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
9: เกาะมันในเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดและอยู่ใกล้ฝั่งที่สุดในหมู่เกาะมันตั้งอยู่ที่ตำบลกรำอำเภอแกลงจังหวัดระยองมีพื้นที่ประมาณ131ไร่จุดไฮไลท์ที่โดดเด่นคือทะเลแหวกหรือสันหลังมังกรเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของสันทรายช่วงน้ำลดมีความยาวประมาณ600ถึง700เมตรจะเห็นชัดเจนที่สุดช่วงน้ำลดต่ำสุดเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและจุดดำน้ำตื้นที่สำคัญของจังหวัดโดยเฉพาะแนวปะการังของพื้นที่หมู่เกาะมันจะอยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวสิ่งสำคัญเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11สิงหาคม2522ขณะเดียวกันที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์หอยมือเสือหรือฟื้นฟูหอยมือเสือโดยเฉพาะบริเวณรอบเกาะมันในนายสุรชัยภาสดาผู้อำนวยการศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะมันจังหวัดระยองกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเล่าให้ฟังว่าถือเป็นแหล่งดำน้ำตื้นและดำน้ำลึกที่สำคัญของจังหวัดระยองที่มีแนวปะการังธรรมชาติสวยงามและแหล่งปะการังเทียมที่มีความสมบูรณ์มากโดยปะการังเริ่มเจริญเติบโตและยึดเกาะแน่นอย่างเห็นได้ชัดแล้วเกาะมันในยังเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุบาลเต่าและการรักษาเต่าทะเลที่บาดเจ็บหรือป่วยจากเครือข่ายภาคประชาชน
1: พื้นที่เกาะมันในนะครับถ้านักท่องเที่ยวมาแล้วให้ความมั่นใจได้เลยคือเรื่องของความปลอดภัยในการท่องเที่ยวนะครับนอกจากเราจะมีแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์แล้วนะครับเราก็ยังมีแหล่งที่ศึกษาเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนอกจากนั้นก็จะเป็นแหล่งทำกิจกรรมของนักอนุรักษ์ทุกท่านนะครับเราก็ยินดีต้อนรับในการทำกิจกรรมเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูนะครับเราก็จะมีเจ้าที่จัดดูแลเรื่องของความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้ท่านในขณะที่มาเที่ยวที่หมู่เกาะมันครับผม
9: สำหรับช่วงเวลาท่องเที่ยวเหมาะที่สุดอยู่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนจะเป็นช่วงที่คลื่นลมสงบไร้มรสุมส่วนช่วงฤดูมรสุมคลื่นลมจะแรงและน้ำทะเลขุ่นไม่เหมาะกับการดำน้ำซึ่งผู้ประกอบการจะหยุดให้บริการในช่วงดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันเกาะมันในกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวสายดูนกและทีมสร้างสารคดีทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากเป็นจุดพักของนกอพยพหลากหลายสายพันธุ์แหล่งใหญ่อีกแห่งของประเทศโดยนางสาวโสภาพรเลิศลักษณ์สิริกุลเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานเล่าว่าช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปีเกาะมันในจะกลายเป็นสวรรค์ของนกอพยพหลากหลายชนิดที่เลือกอพยพข้ามทะเลมาจากทางใต้สู่ภาคตะวันออกโดยศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะมันจังหวัดระยองได้เตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักถ่ายภาพธรรมชาติไว้พร้อมสับไม่ว่าจะเป็นบ่อ นกแนวพรางถ่ายภาพเพื่อไม่ให้นกรู้สึกตื่นกลัวช่วยให้นักท่องเที่ยวและช่างภาพสามารถเก็บภาพนกในทุกมุมที่สวยงามได้อย่างใกล้ชิด
10: เป็นที่นิยมค่ะช่วงที่มีนกมาค่ะจะมีสมาคมนกพานักท่องเที่ยวมาดูแล้วก็พาผู้สนใจคนทำสารคดีมาดูนกทางเราอะค่ะก็จะมีบ่อนกแล้วก็มีพื้นที่จัดสรรไว้ให้สำหรับถ่ายภาพมีแนวพางอะค่ะสำหรับถ่ายภาพเพื่อให้นกอะไม่รู้สึกตื่นกลัวการที่เราจะถ่ายรูปนกได้ในมุมที่สวยอะค่ะก็จะมีมากค่ะ
9: ปัจจุบันหมู่เกาะมันในมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาท่องเที่ยวเฉลี่ย 31,000 ถึง 35,000 คนต่อปีโดยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและนักอนุรักษ์อย่างเต็มที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
12: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
24: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันศุกร์9ตุลาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุณนราพงศ์
1: คร
2: ับ สถานการณ์น้ำจุดใหญ่ยังอยู่ที่2จังหวัดปราจีนอำเภอบ้านสร้างฉะเชิงเทราบางคลา2จุดนี้น้ำจะท่วมขังนานเป็นเดือนเพราะมีคนคาดการว่าต้นเดือนพฤศจิกาถึงจะคืนสู่สภาวะปกติฉะนั้นก็จะอยู่กับน้ำขังน้ำท่วมอีกเป็นเดือนตอนนี้เท่าที่ทุกฝ่ายจะทำได้ก็คือเร่งระบายน้ำให้เต็มที่เร่งใช้เรือผลักดันน้ำเท่าที่มีอยู่ลงไปช่วยกันบ่อกุ้งบ่อปลาไม่เหลือนาข้าวผลไม้นาข้าวพืชไร่มะม่วงย่อยยับส่วนโหมดของการเยียวยาทั่วไปเนี่ยปภ.แจงยอดลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาแต่1,420,000ครัวเรือนโอนล็อตแรกบางส่วนแล้วส่วนการบรรเทาเรื่องราคาสินค้าแพงนี่หน้าที่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์ถก27ภาคเอกชนจัดสินค้าธงฟ้าเดินสายข่าวการเมืองวันนี้โผล่มาเป็นข่าวใหญ่ฝ่ายค้านยื่นซักฟอก18รัฐมนตรีภูมิใจไทยจัดหนักอนุทินใช้ยติว่าเนรคุณแผ่นดินระบอบนอนหนูกินรวบ

0: นี่มีข่าวที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้มันก็เป็นไปแล้วเฉาซ้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกคดีทุจริตโกงสอบสอถอศาลต้องปล่อยสามผู้ต้องหาดร.วินน้องสาวกับจ่าพิชิตผู้ต้องหาสำคัญสามคนนี้ศาลต้องปล่อยเพราะปปช.ส่งสำนวนส่งฟ้องไม่ทันครบกำหนดฝากขังส่งฟ้องไม่ทันศาลก็ต้องปล่อยอีกด้านหนึ่งอันนี้เป็นรายเล็กรายย่อยปปช.แจ้งข้อหา 6,000 คนโกงสอบเดี๋ยวมาดู
1: งานครบรอบ80ปีพรรคประชาธิปัตย์เมื่อคืนนี้คึกคักครับคุณรวิศิษฐ์ขึ้นไปกล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงานชี้จุดแข็งของประชาธิปัตย์คือความเป็นประชาธิปไตยในพรรคมีสูงย้ำแม้จะเคยเดินออกจากบ้านหลังนี้ไปแต่ความเป็นประชาธิปัตย์ไม่เคยออกจากตัวครับเรื่องบ้านพักคนชรามีกรณีใหม่แล้วครับลุยปิดอีกศูนย์ชราเถื่อนคนแก่กับผู้ป่วยจิตให้กินอยู่รวมกันส่วนของเก่าที่เมืองกาญเคสเจ๊แมวเนี่ยเหยื่อแจ้งจับแล้วครับมีข่าวขยายปมนอมินี DSI ค้นชาบัตรชุมชนยิวรัฐมนตรียุติธรรมกับมท.2นำทีมค้น3จุดใจกลางเมืองกรุงครับคุณจิบา
0: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดช่วงหน้าครับ
1: จะคู่ครับ
2: กัสโก้เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำและสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์อันยาวนานของกัสโก้ในด้านบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมกับทีมสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทสอนภาประเทศไทยทำให้ทีมงานของเรามีความพร้อมในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพหลากหลายด้านทั้งด้านให้บริการออกแบบก่อสร้างและเดินระบบผลิตน้ำประปาน้ำเพื่ออุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรายังให้บริการบำรุงรักษาสำหรับโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลิตอีกทั้งเรายังให้บริการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และยังให้คำแนะนำปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
5: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ร่วมสนับสนุน
7: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
8: เรากัสโก้มีคำตอบ
7: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
8: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก
3: ้กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
9: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
10: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
9: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: ร่วมสนับสนุน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: เรื่องการยื่นอภิปรายซักฟอกรัฐมนตรีตกลงว่ายื่นแล้วแล้วก็น่าจะซักฟอกได้ก่อนสิ้นเดือนนี้ที่น่าสังเกตก็คือก การยื่นอภิปรายคราวนี้เป็นการยื่นรายบุคคลตั้ง18คน18คนนี่ถือว่าน่าจะมากที่สุดตั้งแต่ผมจำความเรื่องเกี่ยวข่าวการยื่นอภิปรายมามากที่สุดรายบุคคลนะ
6: ครับ
0: เคยมีแต่ยื่นอภิปรายทั้งคณะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งรายบุคคลเนี่ยที่เป็นข่าวก็มี1คุณอนุทิน2คุณพิพัฒน์3ทรงศักดิ์ทองศรี4เอกนิติ5สุปจี6ประกรณ์นินประพันธ์7พลตำรวจพลโทอดุลบุญธรรมเจริญกลาโหมสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณท่องเที่ยวชัยชนกชิดชอบดีอีสุชาติชมกลิ่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์ยุติธรรมณพินทองศรีสันพางประจำสำนักนายกสุภมาศอิสระภักดีประจำสำนักนายกภารดรปริศนานันทคุณประจำสำนักนายกสุขสมรวยวันธนียคุณประจำสำนักนายกสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติช่วยคมนาคมเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ช่วยมหาดไทยวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ช่วยมหาดไทยนี่ทั้งหมด18คนทีนี้ยัตตินั่นหลายชื่อยัตติหรือข้อกล่าวหาเนี่ยก็ดูเดือดเข้มข้นสำหรับข้อกล่าวหาที่ถูกนำมาอยู่อันนี้รู้ทีละคนนะณัฐพงศ์บอกว่าเอานายกรัฐมนตรีก่อนนายกรัฐมนตรีเนี่ยดูเดือดเข้มข้นเลยครับไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงมีพฤติกรรมทุจริตช่อฉนปล่อยปลาล่าเลยให้เกิดการทุจริตบริหารประเทศผิดพลาดอย่างร้ายแรงไม่เคารพและปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายร้ายวุฒิภาวะร้ายภาวะผู้นำบริหารบุคคลล้มเหลวแต่งตั้งบุคคลตำแหน่งสำคัญต่างๆไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถโอ้ยาวเอาไปว่าอันนี้ย่อๆนะ
6: ครับ
0: เอกนิติเนี่ยมีพฤติกรรมกล่าวหาว่าในยตินะมีพฤติกรรมทุจริตช่อฉนรู้เห็นเป็นใจปล่อยปลาล่าเลยให้มีการทุจริตร้ายซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์จงใจปฏิบัติหน้าที่ใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอันนี้ฟังยติไปก็คงต้องนั่งนึกไปว่ามันเรื่องอะไรเรื่องไหนเกี่ยวข้องกับยติที่ว่านี้แล้วก็ทรงศักดิ์ทองศรียติบอกว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เป็นตัวการสนับสนุนให้เกิดทุจริตขาดความละอายจิตใจผุพังละโมบโลภมากจนไม่สามารถควบคุมตนเองจากการทุจริตคอร์รัปชันได้เอกนิติพันประภาสอ๋อเมื่อกี้เนี่ยที่อ่านว่าเอกนิติเนี่ยอันนั้นเป็นของพิพัฒน์ที่ว่ามีพฤติกรรมทุจริตช่อฉนรู้เห็นเป็นใจหรือปล่อยปลาละเลยให้มีการทุจริตเนี่ยแต่ของเอกนิตินี่บริหารประเทศผิดพลาดขาดความสามารถในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงจงใจหรือปล่อยปลาละเลยให้มีการทุจริตละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างร้ายแรงอันนี้ย่อๆนะสุปจีเป็นผู้ร้ายภาวะผู้นำร้ายตัวตนในการแก้ไขวิกฤตของประเทศบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดร้ายความสามารถในการแก้วิกฤตค่าครองชีพในปัจจุบันปล่อยให้ราคาสินค้าอุปโภคสินค้าขึ้นสูงจนกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนประกรณ์นินประพันธ์มีความประพฤกษ์มีผลประโยชน์ทับซ้อนใช้อำนาจเพื่อเอื้อเฟื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องในการทุจริตคอร์รัปชันพลตำรวจโทอดุลทำเจริญมีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่ ขาดระเบียบวินัยไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีปล่อยปลาละเลยให้เกิดการทุจริตสุรศักดิ์รัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวเอื้อประโยชน์ต่อพวกฟ้องไร้คุณธรรมส่วนใหญ่ก็มาแนวนี้หมดอ่ะใช้ชนกคิดชอบใช้ชนกคิดชอบนี่เจออย่างนี้ไร้ความกตัญญูมีพฤติกรรมผิดปกติไม่สามารถดำรงตำแหน่งการเป็นรัฐมนตรีได้ด้วยตนเองประกอบธุรกิจบนที่ดินของรัฐบาลแบบผิดกฎหมายยึดเอาผลประโยชน์ชาติมาเป็นประโยชน์ของตนเองสมรู้ร่วมคิดกับบริษัทเอกชนและเครือข่ายพรรคการเมืองเพื่อทุจริตเงินภาษีประชาชนสุชาติชมกลิ่นเจอข้อหาว่ามีพฤติกรรมทุจริตช่อโกงช่อฉนคดโกงจงใจหรือปล่อยปลาละเลยให้มีการทุจริตพลตำรวจโทรุตพลยุติธรรมส่งเสริมให้คนชั่วได้ดียอมเป็นเครื่องมือของบุคคลภายนอกเพื่อทำลายผลประโยชน์ของชาติและแทรกซึมกระบวนการยุติธรรมณพินทรศรีสันพางใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่เครือข่ายพรรคบริวารดำเนินการโกงเลือกสมาชิกวุฒิสภาสุภมาศอิสระภักดีใช้อำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์เอื้อแก่กับกลุ่มทุนล็อกโครงการต่างๆให้กับพรรคการเมืองระบอบสีน้ำเงินจิตใจผูพังจนหาความดีไม่ได้นี่คำว่าจิตใจผูพังนี่เจอทั้งทรงศักดิ์ทองศรีและสุภมาศพระราดอนปริศนานันทกุลมีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงสร้างกลโกงยึดอำนาจรัฐมีพฤติกรรมมือถือสากปากถือศีลสุขสมรวยวันธนียกุลเนี่ยใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่เครือข่ายพรรคบริวารและพรรคการโกงเลือกสว.อย่างเป็นทางการสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติขาดความโปร่งใสมีผลประโยชน์ทับซ้อนสมรู้ร่วมคิดในกระบวนการอย่างเป็นระบบเจเศษร้ายภาวะผู้นำขาดความโปร่งใสแล้วคนสุดท้ายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์สมรู้ร่วมคิดกับการทุจริตอย่างเป็นระบบมีพฤติกรรมเนรคุณแผ่นดินทำลายระบบคุณธรรมราชการไม่ส่งเสริมคนดีแต่กลับส่งเสริมคนทุจริตให้มีความก้าวหน้านี่18คนเอ๊ไม่มีการยื่นคราวนี้ไม่มีชื่อรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศศรีศักดิ์นะคุณธราพง
1: ศ์ใช่ครับ
0: นะ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะ
1: ใช่ครับ
0: เออ
1: แล้วก็เป็นภูมิใจไทยล้วนๆไม่แตกของเพื่อไทยเลย
0: ครับ
1: ครับทีนี้ก็มาถึงฝ่ายผู้ถูกยื่นเริ่มจากนายกอนุทินนายกบอกว่าพร้อมที่จะตอบและชี้แจงอยู่แล้วทีนี้นักข่าวถามว่าสงสัยไหมทำไมมีแต่ชื่อรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยนายกบอกว่าถ้าไม่มีถึงจะแปลกแต่ทุกคนก็พร้อมอยู่แล้วในการประชุมคณะรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยทุกสัปดาห์ก็ได้ย้ำให้รัฐมนตรีทุกคนที่ถูกอภิปรายเนี่ยเตรียมพร้อมในการชี้แจงแม้แต่คนที่ไม่ถูกอภิปรายถ้ามีการพาดพิงถึงหรือนายกมีข้อสั่งการให้ชี้แจงแทนก็ต้องมีความพร้อมการที่มีชื่อนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทั้งคณะเพราะนายกสั่งการทุกกระทรวงอยู่แล้วฉะนั้นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงทุกกระทรวงต้องพร้อมที่จะชี้แจงและก็ตอบข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีถามว่านายกมั่นใจจะชี้แจงข้อสงสัยของฝ่ายค้านได้ใช่ไหมคำตอบของคุณอนุทินบอกว่าผมดูว่าตรงไหนที่เกี่ยวกับใครก็ให้รัฐมนตรีคนนั้นตอบเพราะจะทราบรายละเอียดดีการชี้แจงเป็นการชี้แจงให้ประชาชนรับทราบในทุกประเด็นเพราะคนที่จะตอบได้ดีที่สุดก็คือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผม ที่จะให้ใครขึ้นมาตอบเพราะนายกไม่สามารถตอบในเรื่องของงานในแต่ละกระทรวงได้โดยละเอียดเมื่อเรามีโอกาสชี้แจงประชาชนในวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องเอาข้อมูลที่เรามีทั้งหมดมาชี้แจงให้ประชาชนทราบครับทีนี้เขาถามถึงเรื่องที่พรรคฝ่ายค้านถอนตัวจากการเป็นฝ่ายพรรคกล้าทำถอนตัวจากการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยถึงไม่ยอมยื่นร่วมยื่นยัตตินายกบอกว่าอ๋อกล้าทำไม่ได้ยื่นหรือครับแล้วทำไมเขาไม่ร่วมล่ะครับนี่ถามว่าเมื่อกล้าทำไม่ร่วมอภิปรายครั้งนี้และอาจจะสนับสนุนรัฐบาลมีอะไรไว้วางใจให้พรรคกล้าทำไหมนายกตอบว่าก็เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายเราก็มีความพร้อมอยู่แล้วในการที่จะดำเนินการทุกอย่างตามรัฐธรรมนูญกำหนดแล้วก็ถามถึงเรื่องกังวลไหมที่อาจจะมีการอภิปรายพาดพิงไปถึงบุคคลภายนอกเช่นคนที่จังหวัดบุรีรัมย์คุณอนุทินบอกว่ามีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วใครทำอะไรก็ต้องไปศึกษากฎหมายให้ดีก็แล้วกันแล้วก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นเวทีที่จะให้ทั้งสองฝ่ายได้แสดงผลงานอย่างเต็มที่ซึ่งรัฐบาลก็มัวแต่ทำงานอย่างหนักจนไม่ได้ประชาสัมพันธ์ผลงานของตัวเองทำให้ฝ่ายค้านได้รับข้อมูลผิดๆอยู่ตลอดพูดอะไรที่ไม่ตรงความจริงสักเรื่องฉะนั้นก็จะได้ใช้โอกาสนี้เอาผลงานและสิ่งที่คณะรัฐมนตรีมาชี้แจงให้กับประชาชนฟังกันครับนี่นายกรัฐมนตรีคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ก็บอกว่าก็จะเป็นโอกาสดีที่จะได้อธิบายในสิ่งที่ทำอะไรบ้างที่เกิดประโยชน์กับประชาชนแต่ยังไม่ได้เห็นรายละเอียดที่จะอภิปรายกันแล้วก็บอกว่าตนเองเนี่ยดูภาพรวมในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ฝ่ายค้านต้องตรวจสอบหรือดูอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจเป็นไปตามทิศทางหรือมีการเติบโตไหมดังนั้นหน้าที่ของฝ่ายค้านต้องถามและหน้าที่ของรัฐบาลคือตอบไม่ได้เกินความคาดหมายแต่อย่างใดถามว่าเก่งข้อสอบของฝ่ายค้านยังไงครับคุณสุภจีบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยถ้าถามว่าทำไมเศรษฐกิจไม่โตอย่างที่คิดทำไมไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งไม่มีปัญหาอย่างที่เห็นแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าจะออกมาอย่างไรแต่ก็ถือเป็นโอกาสที่จะได้อธิบายให้ฟังกันครับอันนี้ทางคุณสุภจีคุณเจเศษไทยเศษบอกว่าก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วเราทำอะไรเราก็พูดอะไรที่ไม่ได้ทำก็ต้องบอกว่าไม่ได้ทำอะไรที่ยังไม่ดีก็ต้องยอมน้อมรับแต่อะไรที่เราทำแล้วเกิดประโยชน์เราก็ต้องบอกครับคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกเนี่ยก็ให้ความเห็นเหมือนกันครับบอกว่าความรู้สึกแรกที่ได้อ่านยัตติไม่ไว้วางใจเนี่ยรู้สึกว่าบันเทิงก็ตรงกับคำนิยามของคุณปิยบุตรแสงกนกกุลที่บอกว่าการเมืองขณะนี้คือบันเทิงทิปไตยเป็นการกล่าวหาเหมือนกับอ่านเรื่องตลกพูดเพ้อเจ้อเน้นศัพท์บางคำใช้วาทกรรมใส่ร้ายป้ายสีก็ถือเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งของการเมืองที่มีสีสันแล้วก็เป็นเรื่องของแสงทางด้านการเมืองครับอันนี้โฆษกรัฐบาลคำอธิบายของโฆษกพรรคกล้าทำคุณอัฐกรสิริรัฐยากรที่ไม่ได้ร่วมในการยื่นยติบอกว่าพรรคกล้าทำไม่ได้รับการติดต่อจากแกนนำพรรคฝ่ายค้านให้ร่วมพิจารณาหรือร่วมลงยติก็เลยไม่ได้ร่วมแต่พอได้เห็นรายละเอียดของยติแล้วยิ่งเห็นได้ชัดว่าเนื้อหาบางส่วนโดยเฉพาะข้อกล่าวหาต่อตัวนายกและรัฐมนตรีหลายคนไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารราชการแผ่นดินเลยพรรคกล้าทำเห็นว่าการอภิปรายควรอภิปรายเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อน และเรื่องที่รัฐบาลต้องตอบให้ได้ไม่ใช่เอาเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจไปเป็นเวทีขยายประเด็นการเมืองสุดท้ายแล้วการอภิปรายที่จะเกิดขึ้นจะไม่ได้ทำให้ปัญหาของประเทศดีขึ้นประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการอภิปรายในครั้งนี้เลยโฆษกพรรคกล้าทำครับคุณภาพ
0: คือถ้าดูข้อกล่าวหาหรือยัตติเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยจะมาแนวนี้หมดคือยัตติข้อกล่าวหาเนี่ยดูเดือดดูเดือดเข้มข้นรุนแรงแต่ว่าพอฟังการอภิปรายจริงเนี่ยไม่ได้ดูเดือดไม่ได้เข้มข้นไม่ได้รุนแรงโดยเฉพาะการกล่าวหาเรื่องการทุจริตเกือบทุกคนเนี่ยเจอข้อหาทุจริตหมดแต่ว่าหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าใครเป็นฝ่ายค้านหรือใครเป็นฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะพบว่าเนื้อหาที่หยิบมาอภิปรายประกอบเรื่องว่ามีการทุจริตจงใจทุจริตอย่างนั้นอย่างนี้มีความทุจริตเป็นไม่ซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์มีความทุจริตอย่างชัดเจนแต่ว่าที่อภิปรายมาเนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยมันไม่ตรงมันไม่ตรงกับยัตติที่กล่าวหาแล้วก็ทำให้คนมีความรู้สึกว่าผิดหวังที่ตั้งใจจะฟังว่าทุจริตอย่างนั้นทุจริตอย่างนี้ตอนนี้ประเด็นก็คือแต่ก่อนยุติของฝ่ายค้านเนี่ยเขาเขียนมายาวสั้นๆแล้วก็ไม่ได้ดูเดือดแบบนี้แต่ว่าพออภิปรายจริงแล้วดูเดือดฉะนั้นมันจะต่างกันเหตุผลหนึ่งตอนนี้ที่เขาต้องเขียนไว้ให้ดูเดือดเนี่ยเขียนให้รอบคอบเขียนให้ครอบคลุมไว้เนี่ยเพราะว่าถ้าเขียนไม่ครอบคลุมแล้วเวลาไปอภิปรายเกินกว่าที่ตั้งข้อยัตติก็ไม่ได้อีกฉะนั้นเขียนให้ครอบคลุมเอาความชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยมาเขียนให้ครอบคลุมก่อนส่วนจะหยิบขึ้นมาตรงไหนหรือไม่หยิบขึ้นมาตรงไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเขียนไว้ดูเดือดเลือดพล่านอย่างนี้ก็เอาจะต้องคอยดูจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะคอยดูฝีมือการอภิปรายของฝ่ายค้านส่วนของประชาธิปัตย์เนี่ยเขาแยกออกมาสาธิตวงหนองเตยขอเวลาซักฟอก5วันบอกว่าขออภิปราย5วันเพราะว่ามีเรื่องเยอะยื่นอภิปรายตั้งคนตั้งเยอะตั้งครึ่งหนึ่งของครม.ฉะนั้นถึงฝากถึงรัฐบาลโดยว่า18คนนี้ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากครั้งหนึ่งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหวังว่าจะได้รับการตอบรับจากประธานโสภณอย่างไรก็ตามการอภิปรายอาจจะมีเรื่องมีข้อมูลซ้ำกันแต่จะมีการหารือร่วมกันเพื่อจับประเด็นอภิปรายให้มีน้ำหนักเสริมซึ่งกันและกันประธานโสภณเมื่อวานนี้ก็บอกว่าคนที่ทำหน้าที่เป็นประธานสิ่งสำคัญที่สุดคือยึดข้อบังคับเพื่อบริหารการประชุมให้เรียบร้อยหากประธานไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการควบคุมของประชาชนของประธานจะลำบากผมจึงต้องยึดความตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดไม่ว่าฝ่ายตอบฝ่ายถามรัฐบาลหรือฝ่ายค้านต้องเป็นไปตามข้อบังคับไม่เอ็นเอียงนี่ฉะนั้นนี่ก็คือภาพรวมๆที่เขาจะยื่นที่เขาไม่ยื่นแล้ว ที่จะมีการอภิปรายกันซึ่งดูไทม์ไลน์แล้วน่าจะภายในเดือนนี้แหละคุณตุลา
1: ผ
0: มปลายเดือนนี่แหละ
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่การเมือง
0: ก่อน
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
6: กัสโก้มุ่งมั่นให้บริการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงต่อวันกัสโก้หนึ่งในบริษัทที่นำเสนอคุณภาพการบริหารจัดการระบบน้ำด้วยมาตรฐานสูงสุดอันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเราให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงมีพนักงานพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศรวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ในการให้คำปรึกษากับลูกค้าจนทำให้กัสโก้เป็นที่ยอมรับในด้านบริหารจัดการระบบน้ำ
11: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
12: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์ไวยวัฒน
13: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: ร่วมสนับสนุน
15: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
16: เรากัสโก้มีคำตอบ
15: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
16: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก
11: ้กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวรรณ
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเอาสรุปว่าชานเมืองรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันออกน้ำลดหมดแล้วเหลือแต่กองขยะสิ่งปฏิกูลทั้งหลายซึ่งตอนนี้ตั้งแต่เมื่อวานซืนเมื่อวานเขาก็พยายามจะคลีนนิ่งกันอยู่เคลียร์แต่ว่าต้องใช้รถใช้อะไรต่ออะไรเยอะเพราะมันเยอะมากค่อยๆทำไปในขณะเดียวกันต่างจังหวัดอย่างที่บอกว่าตอนนี้บ้านสร้างที่ปราจีนบางคล้าฉะเชิงเทรายังเป็น 2.1 2จุดหลักที่น้ำเยอะมากแล้วเขาประเมินกันว่ากว่าจะระบายลงปากอ่าวได้อ่าวไทยเนี่ยมันต้องใช้เวลาเป็นเดือนต้องใช้เวลาเป็นเดือนโดยเหตุผลปัญหาต่างๆเยอะแยะคือน้ำมันเติมเข้ามาจากปราจีนจากแม่น้ำปราจีนแม่น้ำนครนายกเนี่ยแล้วการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยก็ติดสภาพน้ำขึ้นน้ำลงน้ำทะเลหนุนสลับไปสลับมาก็ไม่สามารถจะระบายได้เร็วแม่น้ำบางประกงก็มีสภาพคดเคี้ยวเลี้ยวลดมากกว่าแม่น้ำสายอื่นนี่คือสภาพปัญหาที่ทำให้ประเมินกันว่ากว่าระดับน้ำจะคืนสู่สภาวะปกติต้องเป็นประมาณวันที่เท่าไหร่วันที่13ก็อีกเดือนกว่าก็ต้องจมน้ำกันอยู่อย่างนี้แล้วก็จะเผชิญความลำบากกันไปอยู่อย่างนี้แล้วถ้าไปดูอาชีพบ่อกุ้งบ่อปลาในเขตนครนายกฉะเชิงเทราเนี่ยมีเกษตรกรทำบ่อกุ้งบ่อปลาเนี่ยเยอะนะ
4: ครับ
5: ก็ประเมินว่าประมาณ 5,000 ไร่อันนี้เจ๊งหมดเลยถูกกระทบเป็นวงเงินเยอะเยอะมากอันนี้ก็ต้องหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยค่อยดูกันเรื่องเยียวยาเพราะว่าภาคการเกษตรเนี่ยเขาก็มีกฎเกณฑ์ของเขานะว่าจะเยียวยาได้คนต้องไปขึ้นทะเบียนการเกษตรเลี้ยงโน่นเลี้ยงนี่เดี๋ยวนี้เขาต้องให้ขึ้นทะเบียนหมดปลูกอะไรทำไร่อะไรก็ต้องให้ขึ้นทะเบียนมันเป็นผลพวงมาจากในอดีตเนี่ยเวลาใครจะปลูกอะไรก็ปลูกเหมือนกันเห็นพืชตัวไหนดีก็ปลูกตัวนั้นพอมันออกมามากๆราคาก็ตกรัฐบาลกระทรวงเกษตรเขาพยายามจัดโซนนิ่งว่าอย่าให้ปลูกเหมือนกันอันนี้ก็เรื่องน้ำท่วมที่ยังหนักอยู่บ้านสร้างบางคล้าแปดริ้วนครนายกประจีนแถวๆนั้นนะคุณอรพงศ์ครับ
4: ความเสียหายเรื่องของสัตว์น้ำนี่นะครับเมื่อวานนี้สมาคมผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเขาไปยื่นเรื่องผ่านส.ส.พรรคเพื่อไทยเพราะว่าพรรคเพื่อไทย ดูแลกระทรวงเกษตรเนี่ยเขาประเมินว่าน้ำท่วมคราวนี้เนี่ยถ้าความเสียหายของสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะกุ้งกับปลากระพงนี้นะครับรวมๆกันเนี่ยทั้งหมดนะครับประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านแต่ถ้าเอาเฉพาะภาคตะวันออกเนี่ยไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านครับคุณป้าครับ
5: หนักมาก
4: ครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องย้ายนายอำเภอล่าสุดนี่มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยออกมาใหม่ครับคำสั่งย้ายข้าราชการ2คนคือให้คุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิจากนายอำเภอบ้านสร้างไปเป็นนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีครับแล้วก็ให้นายนฤทธิ์ปาลกวงศ์ณอยุธยาจากนายอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วไปเป็นนายอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีแทนคำสั่งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันนี้นะครับ9ตุลาคมเป็นต้นไปครับคือคุณเศรษฐวุฒิก็ไม่ต้องมารับคำสั่งเก่าที่โรงเรียนนายอำเภอก็ไปโน่นเลยลำสนธิลพบุรีเลยครับทีนี้ประเด็นเก่าประเด็นที่ถูกย้ายนี่นะครับเมื่อวานนี้นายกอนุทินก็ให้สัมภาษณ์ครับอันที่หนึ่งท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องของปลัดกระทรวงมหาดไทยกับอธิบดีกรมการปกครองท่านไม่ได้สั่งย้ายเรื่องที่สองก็อธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าทำไมถึงต้องมีการโยกย้ายกันแล้วก็เปรียบเสมือนว่าในระดับพื้นที่เนี่ยไปเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าทำไมถึงต้อง

0: มีการโยกย้ายกันแล้วก็เปรียบเสมือนว่าในระดับพื้นที่เนี่ยซึ่งได้มีการประกาศให้เป็นจังหวัดประสบภัยจะต้องมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ผู้ว่าก็ต้องระดับหนึ่งนายอำเภอก็ระดับอำเภอฉะนั้นเมื่อมีความบกพร่องในการสั่งการบัญชาการเกิดขึ้นก็ต้องมีหนังสือสั่งย้ายซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มาอธิบายให้ฟังว่าคนนี้อยู่ที่เดิมมา5ปีแล้วความจริงต้องถูกย้ายตั้งแต่ต้นปีเพราะก็อยู่เกินแล้วเมื่อผู้ว่าเขาขอย้ายบุคลากรก็ย้ายไปอีกอำเภอหนึ่งสลับตำแหน่งกันก็ไม่ได้มีความเสียหายยังคงเป็นนักบริหารระดับสูงอยู่ซึ่งเรื่องน่าจะจบไปได้แล้วไม่มีประเด็นอะไรอีกแล้วอันนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้ย้ายไปลำสนธินะครับ
1: ครับ
0: ถามถึงข้อวิจารณ์ในโลกโซเชียลต้องอธิบายให้อธิบดีกรมการปกครองออกมาอธิบายเรื่องนี้ไหมนายกบอกว่าไม่หรอกเรื่องนี้ไม่ต้องอธิบายอยู่ในขอบเขตของอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็ผู้ลงนามแนบท้ายก็คือปลัดกระทรวงไม่ต้องเข้าครม.ด้วยซ้ำไปของนายกนี่ไม่เท่าไหร่แต่ของคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ก่อนที่นายกจะให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับคือคุณพลพีเนี่ยหนึ่งบอกว่าได้ฟังจากรองผู้ว่าที่รักษาการแทนผู้ว่าประจีนฟังจากนายกอบจ.แล้วก็ผู้นำในท้องถิ่นในจังหวัดทุกคนรายงานเหมือนกันหมดเกี่ยวกับในอำเภอบ้านสร้างและตนก็ได้เป็นคนรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบว่าได้รับรายงานมาอย่างนี้จากทางจังหวัดซึ่งเป็นการรายงานด้วยวาจาพอมีคำสั่งจากอธิบดีกรมการปกครองก็เพิ่งเห็นว่าอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีวีรพันธ์ดีอ่อนเนี่ยทำหนังสือตั้งแต่วันที่30กันยายนแล้วเพราะฉะนั้นก็มีเขาโครงเดียวกันทั้งหมดในการตอบสนองนโยบายผู้บังคับบัญชาซึ่งก็คือผู้ว่าและรองผู้ว่าที่รักษาการแล้วทีนี้ประเด็นหนึ่งที่บอกว่านายกรัฐมนตรีนี่ไม่ใช่คนสั่งอธิบดีกรมการปกครองในการย้ายและหลังจากอธิบดีกรมการปกครองลงนามในหนังสือก็เพิ่งเห็นว่ามีจดหมายของอดีตผู้ว่าแสดงว่าอธิบดีกรมการปกครองก็รู้อยู่แล้วผมก็คิดว่าอธิบดีรออยู่ถ้าผู้ว่าเกษียณไปแล้วจะมีเนื้อหาหรือพฤติกรรมรายละเอียดอื่นๆแตกต่างไปหรือไม่ซึ่งปรากฏว่าไม่มีก็จึงเป็นที่มาของการลงนามเพื่อเอานายอำเภอออกจากพื้นที่ก่อนและก็บอกว่าตัวท่านเนี่ยตัวคุณพลพีนี่นะครับเป็นคนนำหนังสือนี้แจ้งต่อนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับมาฟังของอดีตผู้ว่าหน่อยที่ไทยรัฐเขาพาดหัวว่าอดีตผู้ว่าแฉปมเร่งนายอำเภอบ้านสร้างดีแต่ชอบสร้างคอนเทนต์เนี่ยครับคุณวีรพันธ์ดีอ่อนอดีตผู้ว่านะครับให้สัมภาษณ์รายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอบอกว่าจะส่งตัวกลับนานแล้วจนมาถึงที่สุดตั้งแต่น้ำมาถึงอำเภอบ้านสร้างก็สั่งการไปตลอดแต่ก็ไม่ทำงานอย่างที่คิดมีปัญหาเรื่องการประสานงานถ้าคนในพื้นที่ถึงจะทราบว่าการทำงานของนายอำเภอเป็นอย่างไรคนในพื้นที่และนอกพื้นที่พยายามช่วยแต่ถูกปฏิเสธและออกอารมณ์เกรี้ยวกราดประมาณว่าทำได้แต่จริงๆรับไม่ไหวเพราะปัญหาใหญ่โตมโหฬารคนภายนอกอาจจะมองว่าภาพสวยทำคอนเทนต์ทุกวันเวลาทำงานไม่เหมือนกับที่คิดก็เลยต้องทำหนังสือถึงส่วนกลางให้ปรับย้ายเพื่อให้คนอื่นที่ทำหน้าให้คนอื่นทำหน้าที่แทนคิดจะส่งตัวออกไปนานแล้วคิดแล้วคิดอีกแล้วก็มาทำหนังสือเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาครับ

0: นี่อดีตผู้ว่าแต่ว่าอดีตปลัดกระทรวงสุทธิพงษ์จุลเจริญเนี่ยให้สัมภาษณ์เจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ท่านบอกว่าก็รู้จักในฐานะผู้บังคับบัญชาที่เห็นการทำงานแต่ก็ไม่ได้สนิทแต่ว่าเคยผลักดันนโยบายให้ผู้ว่าให้นายอำเภอให้ความสำคัญกับการบำบัดทุกข์บูรณาการอย่างยั่งยืนกับทุกภาคีเครือข่าย7เครือข่ายก็เห็นว่านายอำเภอแสดงฝีมือจนได้รับรางวัลมาแล้วส่วนที่บอกว่าหนังสือของผู้ว่าระบุว่านายอำเภอไม่ทำงานเหตุสาธารณภัยเนี่ยคุณสุทธิพงศ์บอกว่าโดยส่วนตัวนี่ไม่เชื่อโดยส่วนตัวนะไม่เชื่อข้อเท็จจริงในเนื้อหาก็ว่ากันอีกทีก็เห็นนายอำเภอตั้งใจทำงานมาตลอดในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่ไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงในการกำกับดูแลและก็ไม่ทำงานด้วยไม่เคยทำงานด้วยกันครับนี่อดีตปลัดกระทรวงครับ
1: คือเรื่องนี้ไปมาณวันนี้นะทุกคนก็อยากให้เรื่องมันเงียบไปเถอะให้มันจบไปเพราะยิ่งเป็นข่าวก็ยิ่งพะอืดพะอมด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็มันจะเข้าลักษณะว่ามีกองเชียร์ของแต่ละสองฝ่ายโผล่กันออกมาแล้วก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงไอ้ที่ว่าไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงเนี่ยถ้าเราดูเฟซบุ๊กของนายอำเภอเราก็เห็นว่านายอำเภอขยันไปโน่นมานี่ไปแจกโน่นแจกนี่ไปพบปะผู้ประสบภัยเยอะแยะไปหมดแต่อีกด้านหนึ่งก็บอกนั่นคือการทำคอนเทนต์เพราะเราจะเห็นว่าภาพที่ออกมาคือมีคนถ่ายให้นายอำเภอนายอำเภอไม่ได้ถ่ายเองชาวบ้านไม่ได้ถ่ายหรือไม่ได้ถ่ายกันโดยบังเอิญแต่เป็นการถ่ายจากช่างภาพมือกล้องประจำตัวของปลัดอำเภอ
0: นายอำเภอ
1: นายอำเภอ
0: ครับ
1: ฉะนั้นก็ถูกมองว่านี่เป็นการจัดฉากซึ่งผมว่าข้อหานี้ถ้าจะเอาจริงนะมันเจอกันทั้งนั้นอ่ะใครต่อใครรัฐมนตรีอธิบดีทั้งหลายเวลาเดี๋ยวนี้เวลาออกหน่วยไปพบปะประชาชนไปช่วยเหลือประชาชนก็เป็นลักษณะเดียวกันทั้งนั้น
0: ครับ
1: คือให้ลูกน้องถ่ายไว้แล้วก็ลงในเฟซบุ๊กลงในโซเชียลให้ชาวบ้านรู้ก็เป็นเหมือนกันหมด
0: ครับ
1: เป็นเหมือนกันหมดโลกมันเป็นอย่างนี้นี
0: ่สอสอสมัยก่อนยิงทั้งนั้นเลย
1: ทั้งนั้นฉะนั้นถ้าจะเอาบอกว่านั่นไม่ใช่เป็นการทำงานจริงๆแต่เป็นการทำคอนเทนต์คนอื่นก็เหมือนกันก็ทำคอนเทนต์กันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเนี่ยนายกรัฐมนตรีข้าราชการคนสำคัญไปเยี่ยมประชาชนก็จะมีช่างภาพของกระทรวงช่างภาพประจำไปถ่ายรูปมาแล้วก็มาแจกจ่ายลงหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ก็ลงให้มั่งไม่ลงให้มั่งเดี๋ยวนี้ยุควันนี้มันไม่มีแบบนี้แล้วถ่ายกันเองลงกันเองลงในทีนี้ถ้ามีเส้นมีสายหน่อยมีพรรคพวกหน่อยก็ให้คลิปนั้นออกไปออกทีวีด้วยก็ยิ่งแพร่หลายกันไปใหญ่มันทั้งนั้นแหละเราก็เลยไม่รู้ว่าใครทำคอนเทนต์หรือใครไม่ทำคอนเทนต์แต่ว่าเอาละอย่างที่บอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่มีใครเกลียดหมดไม่มีใครรักหมดหรอกก็ต้องเจออย่างนี้ก็จะต้องเป็นบทเรียนว่าเวลาจะสั่งย้ายลักษณะแบบนี้เนี่ยให้มันเป็นไปตามระบบเป็นไปตามคันลองดีกว่าคราวนี้ที่มันตูมตามขึ้นมาเพราะว่านายกท่านเดือดแล้วก็พูดอะไรต่ออะไรออกมาเข้มข้นดูเดือดซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็มีมุมบวกมุมลบมุมบวกสมัยก่อน ที่รัฐมนตรีมหาดไทยดุๆเนี่ยนะแล้วปลัดอำเภอนายอำเภอไม่ตอบสนองรัฐมนตรีมหาดไทยสั่งย้ายเนี่ยคนก็สะใจนะบอกเออเนี่ยต้องเจอแบบนี้รัฐมนตรีมหาดไทยเข้มข้นดูเดือดพอมาถึงยุคหนึ่งยุคหนึ่งก็กลายเป็นว่ารัฐมนตรีมหาดไทยฟังความไม่ครบได้ข้อมูลไม่ครบไม่รอบด้านไปเหมือนกับไปรังแกนายอำเภอเขาก็เป็นเรื่องที่นี่ไงอยากให้จบๆไม่อยากให้ลากยาวฉะนั้นคอยดูว่าเมื่อย้ายไปอยู่ที่ใหม่แล้วจะเป็นยังไงต่อ
0: ครับ
1: แต่ว่าผลดีตามมาก็คือผมคิดว่านายอำเภอที่น้ำท่วมอยู่ในอำเภอตอนนี้ก็จะได้เห็นว่าเอ้ยควรจะต้องทำงานอย่างไรควรจะทำยังไงเพราะมันเห็นตัวอย่างเจอเข้าไปแล้วก็เป็นมุมบวกมุมลบอ่ะคุณธนาธร
0: ครับ
1: ดูข่าวอื่น
0: ข่าวเรื่องดูบรรยากาศในงานของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อคืนนี้หน่อยครับคุณจุบาคือทั้งคนที่อยู่ปัจจุบันกับคนที่เคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์มากันเยอะมากครับที่เห็นในถ่ายทอดสดเมื่อคืนเนี่ยอาจารย์วันนอก็มาคุณจาตุรนก็ไปใครต่อใครเยอะเลยครับจุเทพทึกชบันอย่างนี้ซึ่งในช่วงที่คุณอภิสิทธิ์ได้กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงานเนี่ยนะลืมบอกไว้ว่าคนที่กล่าวเปิดงานเนี่ยเป็นคุณชวนหลีกภัยนะครับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมากล่าวขอบคุณครับมีตอนหนึ่งบอกว่าขอบคุณผู้มาร่วมงานและอีกหลายคนที่ไม่ได้มาแต่ไม่ได้แสดงความผูกพันกับพรรคผมก็ได้โทรศัพท์ไปเชิญเข้าร่วมงานด้วยตนเองทั้งนี้ทุกสายที่ได้รับพูดคุยกับผมด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นและดีใจที่พรรคยังนึกถึงมีอดีตส.ส.หลายของพรรคที่มีชื่อเสียงมากๆที่ไม่ได้มาเช่นท่านอุทัยพิมพ์ใจชนท่านเฉลิมอยู่บำรุงทั้งสองท่านซาบซึ้งใจบอกว่าไม่เคยลืมที่ได้เริ่มต้นการเมืองที่ดีกับพรรคซึ่งผมขอขอบคุณทุกคนที่ผูกพันกับพรรคไม่ว่าจะมาหรือมีข้อจำกัดมาไม่ได้หากให้นิยามความเป็นประชาธิปัตย์คงยากแต่มีบางคนที่มั่นใจคือความเป็นประชาธิปไตยและการต่อสู้ทางการเมืองที่ผ่านมาแม้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าพรรคไม่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่ไม่มีใครปฏิเสธหรือโต้แย้งในเรื่องความเป็นประชาธิปไตยในพรรคที่มีสูงมากผมเป็นคนหนึ่งที่เดินเข้าสู่บ้านหลังนี้และเคยออกจากบ้านหลังนี้ก่อนที่จะเดินกลับเข้ามาอีกครั้งและแม้จะออกจากพรรคไปแต่ความเป็นประชาธิปัตย์ไม่เคยออกจากตัวผมครับนี่คุณอภิสิทธิ์ครับ
1: ประเด็นเรื่องของคดีโกงข้อสอบเนี่ยมันก็มีเรื่องที่ทำให้เรานึกไม่ถึงนะคือผู้ต้องหา3คนที่เป็นผู้ต้องหาหลักนะคุณดร.วินน้องสาวจากพิชิตเนี่ยก็ถูกควบคุมตัวแล้วช่วงที่ควบคุมตัวเนี่ยกองบังคับการปปปส่งสำนวนให้ปปชสอบสวนแล้วอยู่ๆขึ้นมาปปชก็แจ้งว่าครบกำหนดฝากขัง7ผลัดแล้ว84วันแต่ปปชทำส่งสำนวนฟ้องไม่ทันฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้สิ่งที่ตามมาก็คือต้องปล่อยตัวนะคุณธนาพงศ์
0: ครับ
1: ไม่ใช่ปล่อยโดยการประกันตัวปล่อยไปเฉยๆอย่างนั้นน่ะเขาจะไปอยู่ที่ไหนแล้วไม่ได้ห้ามไปต่างประเทศด้วยนะการปล่อยตัวแบบนี้นะถือว่ายังไม่เจอข้อหาแล้วจังอะไรทำนองนี
0: ้ครับ
1: คนก็งงเข้าไปใหญ่เพราะ3คนนี้คือ3คนที่ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด เข้มข้นที่สุดแล้วก็ปล่อยตัวออกมาโดยอ้างว่าทำสำนวนส่งฟ้องไม่ทันทัวร์ก็ลงปปช.สิแต่ปปช.บอกว่าเรื่องการทำสำนวนฟ้องของปปช.มันต้องใช้ระยะเวลานานอยู่แล้วแล้วยิ่งตอนหลังเนี่ยมารับไม้จากบก.ปปป.เวลาที่เหลือให้ปปช.สอบก็น้อยลงเข้าไปอีกไม่ได้สอบมาตั้งแต่ต้นฉะนั้นก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยตัวปล่อยไปตั้งแต่วันที่7ตุลาแล้วนะคุณธราพงศ
0: ์ครับ
1: เอออันนี้ก็ห้ามไม่ได้หรอกที่คนจะตีฉินนินทากันว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่ถึงขนาดนายกบอกว่ามันโกงกันบนหัวผมเนี่ยแล้วอยู่ๆผู้ต้องหาคนสำคัญถูกปล่อยตัวมาเฉยๆแบบนี้เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันใหม่แล้วมั้งในทางคดีว่าจะเริ่มต้นสอบกันใหม่หรืออะไรกันใหม
0: ่
1: ทีนี้ก็คอยดู
0: ค
1: อยดูนี่เป็นเรื่องที่ประชาชนเขาแคลงใจมาก
0: ครับ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ที่ถูกคำสั่งศาลนะครับให้ถอนประกันเนี่ยก็คือว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยแกมีคดีเก่าอยู่2คดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาลนะครับก็คือคดีที่ไปกันโชคทรัพย์ตำรวจตม.นะครับเพื่อแลกกับการไม่เปิดโปงข้อมูลการปล่อยตัวชาวจีนสีเทาทีนี้มี2สำนวนคดีนะครับปรากฏว่าฝ่ายตำรวจนี่เขาร้องต่อศาลครับว่าคุณอัจฉริยะมีพฤติกรรมอย่างนี้ขอให้ศาลถอนประกันศาลมีคำสั่งถอนประกันครับถอนที่1แล้วอีกสำนวนหนึ่งนัดวันที่25พฤศจิกายนอันนี้ไม่นับคดีที่กำลังฝากขังอยู่ตอนนี้ครับคุณธบัติครับเอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเวฟและผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
3: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
4: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM

ุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดในหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ

0: รำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดในหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอกซึ่งน้ำท่วมต่อเนื่องกว่า2สัปดาห์
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยเฉพาะภารกิจ Big Cleaning และการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและทำความสะอาดให้ครอบคลุมทั่วทั้งชุมชนซึ่งกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและคืนพื้นที่ให้ประชาชนได้ภายใน 4-5 วันจากนั้นได้เดินทางไปยังหมู่บ้านฟลอราวิลซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนร่วมหารือและวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่กว่า 1,800 ครัวเรือนต้องเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องมาแล้ว13วันคณะจึงได้ร่วมกันพิจารณาแผนผังพื้นที่เส้นทางการระบายน้ำและข้อจำกัดของระบบระบายน้ำเพื่อกำหนดแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพโดยตามแผนคาดว่าจะสามารถลดระดับน้ำลงได้ภายใน 3-4 วันพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดควบคู่การเฝ้าระวังฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่โดยติดตามสถิติน้ำฝนรายวันเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดตรังเริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงมีคลื่นลมแรงจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติติดตามสถิติน้ำฝนรายวันนำบทเรียนจากสถานการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่มาวางแผนล่วงหน้าจัดทำแผนเผชิญเหตุที่มีการแบ่งมอบภารกิจอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อประชาชนให้เหลือน้อยที่สุดทั้งนี้ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดในการยกระดับการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ได้มาตรฐานสูงสุดทั้งในด้านสุขอนามัยความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง3ลุ่มน้ำหลักบางนาราสายบุรีและโกลกพร้อมจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับ126แห่ง
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องมือยานพาหนะเรือและศูนย์พักพิงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันที โดยจังหวัดได้ติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยครบทั้ง3ลุ่มน้ำหลักได้แก่ลุ่มน้ำบางนาราลุ่มน้ำสายบุรีและลุ่มน้ำโกลกแล

0: สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำโกโลกซึ่งครอบคลุมอำเภอแว้งสุไหงปาดีสุไหงโกโลกและตากใบได้เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการและระบบแจ้งเตือนภัยจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วสำรวจพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรวม126แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบขณะเดียวกันหน่วยงานในพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำขุดลอกคูคลองและเตรียมอุปกรณ์สำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและชุมชนริมแม่น้ำโกลกผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดปรับปรุงข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันและเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์พร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องกพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ทำประกันภัย
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขาม
8: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ 9:11 น.ค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เราเจอกันนะคะตรงกับวันศุกร์ที่9เดือนตุลาคม2569ค่ะกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะเจอกันทาง FM 97 MHz ค่ะแล้วก็ทางเพจ Facebook นะคะ QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะเช้าวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่เราจะนับ5วันที่เขาบอกว่าจะเจอเรื่องของฝนตกยาวกันเลยทีเดียวนะคะกรมอุตุบอกว่าเริ่มวันนี้นะ9ตุลาคมนะคะนับไปอีก5วัน120ชั่วโมงค่ะเตือนฝนตกหนักเป็นฉบับที่4เมื่อวานนี้วันนี้เป็นฉบับที่5แต่ว่าเมื่อวานที่เขาบอกไปเนี่ยที่จะมีผลกระทบ 9-13 ตุลาคมเดี๋ยวฟังก่อนว่ามีพื้นที่ไหนที่จะเจอหนักนะคะฝนตกแช่ฝนตกนานอย่างเงี้ยค่ะวันที่9ตุลาคมวันนี้คือภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะคะซึ่งช่วงนี้พี่น้องทางภาคตะวันออกยังเดือดร้อนกันอยู่เลยนะคะโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีนะคะแล้วก็จังหวัดระยองเป็นบางจุดนะคะนครนายกเหล่านี้เป็นต้นนะคะฉะเชิงเทรานะคะต้องระวังกันต่อเนื่องนะเพราะวันนี้จะมีฝนตกหนักค่ะไปวันที่10ตุลาคมนะคะภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมถึงกทม.ปริมณฑลนั่นหมายความว่าพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์กทม.อาจจะเจอฝนตกหนักค่ะภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันที่11ตุลาคม69ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะในวันที่12ตุลาคม69ภาคใต้13ตุลาคม69ภาคใต้ฉะนั้นพี่น้องภาคใต้เนี่ยจะเจอตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่13ตุลาคมเพราะว่าเป็นช่วงปลายฤดูฝนนะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมเพราะว่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งคนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะอันนี้ฝากกันนับตั้งแต่วันที่9ก็คือวันนี้เป็นต้นไปส่วนประกาศออกมาฉบับที่5เนี่ยเริ่มกระหน่ำนะคะวันนี้บริเวณไอ้จังหวัดที่จะเจอนะคะบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคตะวันออกจันทบุรีกับจังหวัดตราดจะหนักนะคะวันนี้ภาคใต้ค่ะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสนะคะส่วนสภาพอากาศของวันนี้ค่ะภาคเหนือนะคะจะมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่นะคะอากาศเริ่มเย็นลงอุณหภูมิต่ำสุด20องศานะคะภาคอีสานวันนี้ฝนตกร้อยละ10ค่ะภาคกลางร้อยละ20ภาคตะวันออกร้อยละ20ทีนี้โฟกัสไปที่ฝั่งของภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจะตกร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะตกหนักสุดนะคะส่วนอันดามันตกร้อยละ40กทม.วันนี้ฝนตกร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคาดการสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคือช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจนะคะเป็นที่จับตามองของประชาชนทั่วๆไปเนาะบางคนก็บอกว่าเออแม่นมากเลยวันนี้บางคนก็บอกว่าไม่เห็นจะแม่นเลยบางคนก็บอกว่าทำไมเพิ่งมาบอกนะคะมันก็จะมีกรณีดราม่า กันพอสมควรเลยเนาะถ้าใครที่อยู่ในโลกโซเชียลนะคะที่ฉันก็แอบจะไม่อยู่บ้างบางทีเพราะว่าคิดแล้วปวดหัวแต่ว่าพอถ้าเป็นเรื่องที่สนใจก็จะเข้าไปดูกับเขานะคะแต่ไม่เคยไปเม้นหรืออะไรนะไปชมไปดูแล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์ในความคิดเห็นของชาวโซเชียลว่ากันไปเนาะก็เรื่องของการพยากรณ์อากาศ นะคะซึ่งตอนนี้ถามว่ามันจะมีประเทศไหนที่มีการพยากรณ์อากาศแบบว่าได้แบบเต็ม100%มันก็คงไม่มีหรอกเพราะเขาใช้คำว่าคาดการณ์นะคะแต่ก็จะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะคะที่เขาเนี่ยก็จะชอบเดินทางไปทั่วเลยค่ะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะทำรีวิวนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือว่าโอเคมากสำหรับเขาเขาเดินทางไปญี่ปุ่นก็บอกว่าฝนจะตกเขาจะบอกด้วยนะคะเวลาประมาณตรงนี้เราจะหยุดประมาณแค่นี้ปริมาณน้ำฝนจะเป็นปริมาณเท่านี้เออก็เลยถามว่าจริงเหรอมีแบบคนแบบขนาดนั้นเหรอมีเขาบอกว่ามันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าแต่ก่อนอาจจะไม่เท่าไหร่แต่เพราะว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็ถือว่าช่วยได้มากขึ้นนะคะฉะนั้นความหวังของหลายๆคนอาจจะคิดคล้ายๆกันว่าคือช่วงนี้สภาพอากาศภูมิเขาเรียกว่าภูมิประเทศหรือว่าภูมิอากาศของแต่ละประเทศทั่วโลกดิฉันใช้คำนี้นะมันไม่ค่อยจะเหมือนอย่างที่เราเคยเจอมันดูจะรุนแรงมันดูจะแบบแตกแปลกมากกว่าที่เราเจอมากันนะคะขณะที่คนอายุ40, 50, 60, 70อะไรเงี้ยก็จะรู้เลยว่ามันไม่ค่อยเหมือนเดิมเวลามันตกหนักมันตกแรงฟ้าผ่าแรงเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันเข้าสู่ช่วง AI เทคโนโลยีอะไรที่มันจะเข้ามาช่วยได้และให้มันมีความแม่นยำหรือแจ้งให้ได้ทราบกันล่วงหน้ากันไว้ก่อนนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะแจ้งอย่างเงี้ยอ่ะโอเคคุณบอกว่า5วันนี้ตกหนักนะในพื้นที่ไหนที่จะตกหนักก็ดีแบบนี้เพราะว่าอย่าลืมนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยดิฉันว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยสำคัญมากๆนะคุณผู้ฟังจากที่สมัยก่อนกรมอุตุนิยมวิทยาคือตอนนี้อยู่สังกัดของกระทรวงดีอีใช่ไหมทำไมถึงมองว่ากรมอุตุนิยมวิทยานี้สำคัญต่อบ้านเราในการพยากรณ์มากคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะว่าบ้านเราเนี่ยเป็นภาคส่วนใหญ่เป็นภาคเกษตรใช่ไหมคะภาคเกษตรตั้ง90%กว่าพี่น้องที่ทำเกษตรพืชไร่พืชสวนทำปศุสงปศุสัตว์เนี่ยถ้าเกิดทำนายได้แม่นยำเนี่ยเขาสามารถที่จะแบบรู้ล่วงหน้าว่าเขาจะต้องทำอะไรได้บ้างนะคะแต่ว่าถ้ามาปุ๊บปั๊บเหล่านี้เขาไม่ทันหรอกค่ะอย่างทำผลสวนผลไม้อย่างเงี้ยถูกไหมผลไม้หรือว่าเลี้ยงหมูอ่ะนาข้าวเนี่ยข้าวโพดอ่ะหลายๆอย่างอ่ะอันนี้ไม่นับรวมภาคเกษตรนะภาคอุตสาหกรรมด้วยโรงงานใช่ไหมคะที่อยู่ตามจุดต่างๆที่สำคัญอย่างที่เราเคยเรียกที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญมาตลอดก็คือ EEC ที่เราจะทำเป็นแบบว่าจุดศูนย์กลางรวมเกี่ยวกับทำนู่นทำนี่เนี่ยตอนนี้เนี่ยภาคตะวันออกเนี่ยเจอหนักชะเชิงเทราเหล่านี้ก็จะเจอนะคะชลบุรีเงี้ยอ่ะอันนี้ก็คือเป็นในเขตพื้นที่ EEC ปราจีนบุรีซึ่งเคยพูดถึงว่าอาจจะเป็นจังหวัดที่4ที่จะนำมาอยู่ใน EEC ตอนนี้พอเจอเรื่องน้ำ แล้วก็เราไม่สามารถที่จะดูแลหรือปล่อยระบายน้ำทันเนี่ยแล้วมันท่วมคือถ้ามันท่วมวันหนึ่ง2 วันมันยังไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้ามันท่วมเป็น7 วันเงี้ย5 วัน7 วันมันเดือดร้อนแน่ๆนะคะหรือว่าในส่วนของนักลงทุนที่เขาอยากมาลงทุนบ้านเราที่เราไปพูดไปคุยนะคะนายกนำทีม BO องบวงไอ้เข้าไปคุยกับเขาแล้วก็เขาตั้งใจที่จะมาอย่างระดับโลกเนี่ยที่จะทำ Data Center หรือแม้แต่ว่าพวกอะไรล่ะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยที่เขาบอกว่ามาเนี่ยก็จะมาลงทุนยักษ์ใหญ่อย่าง Google เนี่ยตอนนี้ก็สนใจแล้วจะตกลงรับปากจะมาบ้านเราเราจะมีวิธีอะไรยังไงถ้าเขาไปในจุดเหล่านี้น้ำจะไปไม่ถึงนะคะอย่างโรงงานล่าสุดที่เป็นอุตสาหกรรมรถยนต์นะคะคืออันนี้ก็เดือดร้อนนะอย่างโตโยต้าที่ที่ฉันพูดถึงเมื่อวานเนี่ยที่เขามาขอให้ทางรัฐบาลช่วยหน่อยนะคะเพราะว่าเจอเรื่องน้ำท่วมอย่างสมุทรปราการเนี่ยก็ถือว่าหนักนะแล้วโรงงานที่สมุทรปราการเนี่ยเยอะนะคะแล้วก็มีโรงงานของโตโยต้าด้วยก็มีความเสียหายนะอย่างที่ทางภาคตะวันออกก็มีโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนกันพระนครศรีอยุธยานะคะภาคกลางใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้โรงงานอุตสาหกรรมก็เยอะถูกไหมคะปทุมธานีนะคะโรงงานอุตสาหกรรมก็เยอะก็เป็นจุดที่น้ำท่วมบ่อยแล้ววันนี้เราจะทำยังไงดิฉันถึงบอกว่าในส่วนของการทำนายคาดการณ์หรือว่าการทำงานของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยสำคัญมากๆสำหรับประเทศไทยของเราสำคัญจริงๆใช่ไหมไม่ใช่แต่ภาพตรงนี้นะท่องเที่ยวด้วยนะถ้าสมมติว่าเขามองว่าอ่ะกรุงเทพน้ําท่วมเงี้ยมันก็เป็นภาพนี้เลยว่าจุดต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวดังๆสมมติภูเก็ตน้ําท่วมหรือแม้แต่จังหวัดเชียงใหม่น้ําท่วมเนี่ยมัน ข่าวในออนไลน์อ่ะมันไม่ได้ทราบแต่บ้านเราไงมันจะไปแบบบึบบึบบึบบึบไปทั่วโลกแบบรวดเร็วมากนะคะตอนนี้อยู่สังกัดกระทรวงกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่สังกัดกระทรวงดีอีนะคะกระทรวงดีอีกระทรวงดีอีก็ในความรับผิดชอบของคุณชัยชนกชิดชอบนะแล้วก็มีคนพูดถึงว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคือย้ายเยอะเลยเคยอยู่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยนะถ้าดิฉันจำไม่ผิดจริงๆอ่ะเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2466นะคะในชื่อกรมทดน้ำของกระทรวงเกษตราธิการและต่อมาเนี่ยได้มีการจัดตั้งเป็นแผนกอุตุนิยมศาสตร์และสถิตินะคะอันนี้2466นานมาละกองรักษาการกรมทดน้ำมีมานานปัจจุบันก็คือกรมชลประทานจนกระทั่ง6สิงหาคมพ.ศ.2479ได้มีการจัดตั้งเป็นกองอุตุนิยมวิทยาสังกัดกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือและยกฐานะขึ้นเป็นกรมเมื่อวันที่23มิถุนายนพ.ศ.2485เลยตั้งชื่อกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่2485เป็นต้นมานะคะต่อมา29สิงหาคม2505อยู่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจากสำนักนายกรัฐมนตรีโอนมาสังกัดกระทรวงคมนาคมนะคะพอปี2515ได้มีการปฏิรูปกระทรวงทบวงกรมขึ้นมาใหม่ก็เลยทำให้กรมอุตุเนี่ยได้โอนมาสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2545นะคะและเมื่อราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ได้พระราชบัญญัติปรับปรุงทบวงกรมกระทรวงเนี่ยนะพ.ศ.2559กรมอุตุเลยโอนเข้ามาอยู่ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะเนี่ยก็ถือว่าเขามีความสำคัญมากนะคะหน่วยงานเนี้ยดิฉันว่ามีคนดิฉันไม่นั่งอ่านบทวิเคราะห์มีคนนำเสนอว่าจริงๆแล้วกรมอุตุนิยมวิทยานี่จะเป็นไปได้ไหมที่แบบว่าไม่จะต้องอยู่ในสังกัดกระทรวงอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเป็นกระทรวงเป็นหน่วยงานอิสระไม่ต้องขึ้นตรงกับใครนะคะเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นมุมมองของแต่ละคนถึงดราม่าที่เกิดขึ้นแม้แต่เรื่องของนายอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีที่ถูกยกย้ายทุกวันนี้ไปอ่านนะคะอ่านในโซเชียลนี่ก็เป็นกระแสดังมากๆเลยว่าในอำเภอสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะห้ามฟ้าห้ามฝนได้ไหมแต่ข้อมูลนี้ก็อาจจะไม่ใช่นะคะไม่มีใครที่จะห้ามฟ้าห้ามฝนได้แม้กระทั่งหลายคนที่จะโทษอนุทินชาญวีรกูลนะคะโทษชัดชาติสิทธิพันธุ์โทษผู้ว่าอะไรเงี้ยนะเขาก็ห้ามฟ้าห้ามฝนไม่ได้แต่สิ่งที่ทำก็คือการลงพื้นที่การไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอันนั้นทำเต็มที่หรือเปล่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดถูกไหมแต่ว่าในความเป็นจริงเรื่องของในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยทำไมชาวโซเชียลนะคะประมาณ 99% ถึงมองภาพของรัฐบาลทําไม่ถูกต้องที่มีการโยกย้ายในอำเภออันนี้ก็ต้องไปว่ากันเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาน่าจะรู้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าทำไมต้องโยกย้ายเพราะเขาทํางานดีได้รับรางวัลดีเด่นด้วยนะแล้วก็นายกรัฐมนตรีถึงขั้นออกมาชี้แจงนะคะว่าทําไมถึงเด้งในอำเภอบ้านสร้างซึ่งคนที่ชงนายกก็คือพลพีสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยออกมายอมรับเองว่าชงให้นายกเด้งเองก็บอกไม่ได้กลั่นแกล้งนะชี้ว่าอยู่ที่เดิม5ปีก็ต้องย้ายอยากให้จบได้แล้วไม่ต้องมาเป็นประเด็นแล้วนะคะแล้วก็อธิบดีกรมการปกครองคนที่ย้ายนฤชาโคสาศิวิไลปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ตามขั้นตอนกันไปนะคะหลายคนบอกว่าอ้าวไม่ใช่ว่าถ้าโยกย้ายไม่ใช่โยกย้ายผู้ว่าหรอเพราะผู้ว่าเนี่ยเป็นแม่ทัพใหญ่ในการแก้ปัญหาหรือแม้แต่กระทรวงมหาดไทยอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะคือสถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านสร้างเนี่ยที่อื่นเขาลดหมดแล้วแต่ที่นี่เนี่ยน้ำยังสูงระดับคอนายกก็เลยบอกว่ามัวไปนั่งถามอะไรยังไงผมไม่รอหรอกก็ถามปลัดนะถามอธิบดีผมเป็นผบ.บก.ปปช.ด้วยก็ต้องเชื่อคนที่มีอำนาจสูงสุดอ่ะอย่าไปคิดอะไรมันไม่มีประเด็นการเมืองไม่มีการกลั่นแกล้งผมจะไปกลั่นแกล้งอะไรระดับนายอำเภอผมทำไปผมทำได้ถ้าผมจะทำผมทำอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีส.ส.ภูมิใจไทยทั้ง3เขตก็ชนะเลือกตั้งไม่มีประเด็นที่จะต้องไปกลั่นแกล้งนะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นดราม่ามาจากเรื่องของน้ำนะคะส่วนประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะคะอ่ะเป็นไงเช้านี้น้ำมันขึ้นค่ะน้ำมันมีมติปรับขึ้นราคาทุกชนิดลิตรละ75สตางค์ยกเว้น3ตัว3ตัวที่ว่านี้บางคนได้เฮนะคะเพราะว่าคุณใช้ E20 ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ใช้ E20 ค่ะใช้มาตลอดแล้วนะคะตั้งแต่ว่ามีสถานการณ์ไอ้เรื่องของตะวันออกกลางเนาะแต่ก่อนจริงๆอ่ะก่อนหน้านั้นก็ใช้เพราะว่าถ้าน้ำมันขึ้นแพงอ่ะก็เลือกที่จะใช้ E20 นะคะอาจจะบางคนอาจจะบอกอ้าวรถคุณนี่ไม่ใช้ 95หรอใช้อะไรก็ได้นะคะยกเว้น E85 ยังไม่เคยเติมนะคะฉะนั้นวันนี้ที่ราคาน้ำมันขึ้นมาเนี่ยจะส่งผลให้ราคาน้ำมันเบนซินราคา45.83 บาทต่อลิตรนะคะแก๊สโซฮอล์95ไปที่36.84 บาทต่อลิตร E20 ยังอยู่ที่31.84 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91อยู่ที่36.47 บาทต่อลิตรคุณเทียบแก๊สโซฮอล์95กับ E20 นะคะคุณผู้ฟังห่างกันตั้ง5 บาทต่อลิตรนะใช่ไหมถ้าดิฉันเติมทั้งหมดอ่ะ20 ลิตรอ่ะมันก็ได้เงินมาเท่าไหร่ละอ่าเสือถือว่าเนี่ยเอาไปซื้อของกินได้มาได้กล่องหนึ่งแล้วกันละใช่ไหมล่ะส่วนดีเซล B7 ราคา37.54 บาทต่อลิตรB20 32.54 บาทต่อลิตรนะคะโดยราคาขายปลีกอันนี้ยังไม่รวมภาษีบำรุงของกทม.นะคะแต่ว่าที่ขึ้นเนี่ยขึ้นลิตรละ75 สตางค์นะคะยกเว้น B20 E20 แล้วก็ E85 เช้านี้ล่ะค่ะตั้งแต่ตี 5ใครแวะเข้าปั๊มราคาที่คุณเติมนะคะแก๊สโซฮอล์ยกเว้นที่ดิฉันบอกเนี่ยนอกนั้นขึ้นมานะคะ75 สตางค์ก็คือคุณจ่ายแพงกว่าเดิมค่ะคุณจ่ายแพงกว่าเดิมอันนี้เป็นประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจเช้านี้นะคะบอกข่าวกันไว้ก่อนเลยว่าเนี่ยมันขึ้นมา75 สตางค์นะแล้วก็นอกจากนั้นมีข่าวเมื่อเช้าบอกว่าสหรัฐเล็งทวงคืนตลาดข้าวเตรียมส่งออกให้ฟิลิปปินส์ปีละ 1-2 แสนตันอันนี้เดี๋ยวคงจะต้องรอฟังจากทางฝั่งกระทรวงพาณิชย์นะคะเพราะว่าฟังมาจากสมาพันธ์ข้าวแห่งสหรัฐอเมริกาและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมข้าวของฟิลิปปินส์ลงนาม MOU กันเป็นการนำเข้าจากสหรัฐภายใต้ข้อตกลงฉบับหนึ่งที่เขาวางเป้าหมายจะนำเข้าข้าวที่ต้นทางจากอเมริกา100,000 ตันต่อปีปีหน้าและ200,000 ตันต่อปีปี2028เป็นความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นตามมามีข่าวว่าสหรัฐเร่งผลักดันการปลูกข้าวหอมภายในประเทศจริงจังซึ่งทั้งสองกรณีสอแววส่งผลกระทบกับไทยในแง่การส่งออกไปยังสหรัฐกับฟิลิปปินส์ด้วยนะคะข้าวก็มีบทบาททางประวัติศาสตร์ฐานะเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์นะคะดังนั้นก็เนี่ยในเรื่องของข้าวเนี่ยก็ในการทำ MOU ในครั้งนี้ก็คงจะต้องจับตาดูของบ้านเราจะมีผลกระทบสะเทือนต่อไทยไหมนะคะบ้างก็บอกว่าจุดที่น่าสนใจเนี่ยก็คือพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่มันเป็นข้าวหอมแบบจัสมินน่ะซึ่งมีเป้าหมายชัดเจนในการเจาะตลาดคนที่นิยมข้าวหอมอ่ะซึ่งบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าข้าวหอมมะลิเงี้ยหรือว่าข้าวหอมจัสมินเนี่ยก็เป็นตลาดสำคัญมานานมากๆนะคะคือกลุ่มเอเชียในสหรัฐเนี่ยจะชอบนะคะเป็นตลาดสำคัญเลยข้าวหอมมะลิไทยก็เคยส่งออกแบบเยอะนะคะไปสหรัฐทีนี้พอมันมีแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บสะเทือนถึงไทยไหมบ้างก็บอกอาจจะสะเทือนนะโดยตรงด้วยเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของข้าวหอมมะลิไทยแล้วก็ข้อมูลจากหน่วยงานการค้าสหรัฐเคยบอกว่าไทยอ่ะครองสัดส่วนการนำข้าวหอมมะลิในตลาดสหรัฐในระดับสูงมากแล้วก็ฟิลิปปินส์เองก็เป็นตลาดข้าวที่สำคัญของไทยเหมือนกันมีข้อมูลกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะพบว่าในช่วง6 เดือนแรกของปีนี้ไทยส่งออกข้าวไปฟิลิปปินส์ 295,939 ตันเพิ่มมา 110.47% เป็นการส่งออกข้าวขาว 98.82% รองลงมาได้แก่ข้าวหอมมะลิไทย 0.97% ข้าวเหนียว 0.18% แล้วก็ข้าวหอมไทย 0.03% คาดว่าทั้งปีจะส่งออกข้าวไปฟิลิปปินส์ได้ไม่ต่ำกว่า600,000 ตันนะคะ600,000 ตันอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คงจะต้องจับตาดูว่ากระทรวงพาณิชย์จะว่าอย่างไรถ้าประเด็นนี้เป็นเรื่องจริงนะคะส่วนเรื่องอื่นๆที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะคะก็ช่วงนี้บ้านเราก็คงจะต้องเตรียมพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของการต้อนรับนะคะต้อนรับทางกลุ่มการเงินที่จะมาประชุมซึ่งเราเป็นเจ้าภาพนะ IMFWorld Bank 2026ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะอันนี้บ้านเราเอกชนไทยหรือแม้แต่ว่าในส่วนของกระทรวงการคลังคุณเอกนิติก็ออกมาบอกแล้วว่าพร้อมแล้วนะคะที่จะต้อนรับ191ประเทศที่จะเข้ามานะคะเตรียมพร้อมแล้วก็เรื่องของน้ำไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะส่วนเรื่องที่เป็นประเด็นอีกอันนึงนะคะก็คือเรื่องของการบินไทยนะคะคือการบินไทยเนี่ยจะมีประเด็นปัญหา เรื่องการทุจริตจัดซื้อวายเป็นปมหนึ่งนะคะที่ยังคงจะต้องไปตรวจสอบกันอยู่และเป็นปมที่ทำให้บอร์ดของการบินไทยสั่งพักงานนายชายเอี่ยมสิริพ้นจากตำแหน่งบอร์ดการบินไทยอย่างไม่มีกำหนดนะคะในประเด็นนี้เนี่ยนายชายเอี่ยมสิริท่านก็ออกมาชี้แจงว่าคือในประเด็นเรื่องน้ำท่วมเนี่ยก็สัมภาระอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เข้าใจว่ามันมีเรื่องน้ำท่วมมันก็ต้องยอมรับว่ามันเหนือความคาดหมายที่พนักงานขาดแคลนตรงนั้นนะคะแต่ว่าเรื่องการทุจริตไม่ว่าจะเป็นทุจริตอื่นๆหรือว่าแม้แต่การบอกว่าทุจริตเรื่องวายนี่ก็ขอไม่รับนะคะแล้วก็จะฟ้องกลับด้วยเพราะไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทุจริตค่ะซึ่งก็โดนย้ายไปแล้วนะคะทีนี้อย่างไรก็ตามคำสั่งซื้อวายของการบินไทยมูลค่า800ล้านหรือว่าเกือบพันล้านบาทซื้อวาย1,000 ล้านบาททั้งหมด860,000ขวดเนี่ยทำไมถึงมาเป็นประเด็นข้อกล่าวหาแล้วขุดขึ้นมานะคะคำสั่งซื้อที่เป็นประเด็นข้อกล่าวหานั้นบอกว่ากระทรวงการคลังตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตจัดซื้อวายขึ้นไปให้บริการบนเครื่องบินโดยล้วงลูกจากฝ่ายจัดซื้อจาก860,000ขวดแล้วก็ซื้อในราคาสูงถึงขวดละ1,000 บาทด้วยจะทำคราวเดียวกันพันนะเกือบ1,000 ล้านนะคะข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริงเนื่องจากการซื้อวายของการบินไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำคำสั่งซื้อเพียง1ปีจัดหาวายและแชมเปญราคารวมประมาณ700,000ขวดเนี่ย180 ล้านเองไม่ใช่860,000รวมมูลค่าเป็น1,000 ล้านไม่มีนะคะอันนี้คือวายแคมเปญใน700,000ขวดเนี่ยโดยหลักฐานที่มีอยู่เนี่ย180 ล้านการจัดซื้อครั้งนี้เป็นการจัดหาทั้งวายและแชมเปญเพื่อให้บริการผู้โดยสารทั้งชั้นประหยัดชั้นธุรกิจและชั้น1ซึ่งรองรับผู้โดยสาร10 ล้านคนต่อปีคิดเป็นปริมาณรวม700,000ขวดสำหรับใช้เป็นระยะเวลา1ปีปีงบประมาณ69มูลค่ารวมของโครงการจัดหาวายและแชมเปญราว180 ล้านบาทไม่มีคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า1,000 ล้านตามที่มีการเสนอข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะคะขบวนการจัดซื้อจัดจ้างวายและแชมเปญแบ่งออกเป็น2รูปแบบก็คือการแข่งขันราคาซึ่งก็ใช้สำหรับการจัดหาแชมเปญที่มีหลายบริษัทร่วมเสนอราคาขณะที่การจัดหาวายได้ดำเนินการแบบเฉพาะรายเนื่องจากการบินไทยเนี่ยเขาเคยใช้บริการจัดหาวายจากไร่ผลิตวายนี้อยู่แล้วเขาดำเนินการต่อเนื่องจากสมัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารการบินในยุคก่อนและวายยี่ห้อนี้ก็ราคาเหมาะสมแล้วก็ได้รับการตอบรับจากผู้โดยสารเป็นอย่างดีเลยค่ะทำให้การบินไทยก็เลยมีการทำข้อเสนอจัดหาวายแบบเฉพาะรายนะคะสาเหตุที่ใช้วิธีจัดซื้อเฉพาะรายในส่วนของวายเนื่องจากเป็นการขยายต่อสัญญาเนื่องจากสัญญาเดิมที่เริ่มซื้อมาตั้งแต่ปี2566ซึ่งวายที่การบินไทยนำมาให้บริการนั้นมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้โดยสารบนเที่ยวบินตอบรับในระดับที่ดีมากทำให้การบินไทยจึงมีข้อเสนอเพื่อขยายสัญญาการจัดหาวายกับผู้ประกอบการรายเดิมและฝ่ายบริหารจึงได้มีการเสนอการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ให้กับนายชายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติทีนี้กระบวนการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างนั้นยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากทีมงานเฉพาะกิจหรือว่าการตัดสินใจโดยดีๆเพียงลำพังแต่ว่าเขาทำผ่านผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้นขององค์กรรวมมากกว่า10 คนนะคะมีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็มีฝ่ายกฎหมายร่วมตรวจสอบถูกต้องมีความถูกต้องตามระเบียบองค์กรทุกขั้นตอนค่ะและกรอบระยะเวลาดำเนินงานสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ฝ่ายจัดซื้อก็เป็นผู้พิจารณาประกวดราคา TOR ในช่วงต้นเดือนตุลาคม68จากนั้นก็เสนอให้ดีๆลงนามอนุมัติจัดซื้อในเดือนพฤศจิกายน68ก่อนจะเริ่มต้นสัญญาแล้วก็นำเครื่องดื่มมาบริการโดยสารในเดือนมีนาคม2569ก็มีกรอบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเวลา1ปีขณะที่ปัจจุบันการบินไทยก็อยู่ระหว่างเตรียมจัดหาวายและแชมเปญเพื่อให้บริการผู้โดยสารในช่วงปี2570พอมีการสั่งพักงานดีๆชายเอี่ยมสิริพ้นไปยังไม่มีกำหนดตอนนี้คำสั่งจากฝ่ายบริหารเนี่ยเขาขอความร่วมมือพนักงานใช้ความระมัดระวังในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์และงดการโพสต์แสดงความเห็นแชร์หรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆเพราะว่ามันอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือหรือสร้างความเสียหายต่อบริษัทตลอดจนบุคคลที่3จากหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมนะคะอันนี้ยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ขอติดตามเผยแพร่ข่าวจากข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างบริษัทเป็นหลักเลยนะคะเพราะบางทีเนี่ยโซเชียลก็เกินไปนะคะ ใส่ยับเลยไม่รู้อะไรแหละไม่ได้อยู่ในองค์กรไม่ได้รู้ด้วยว่าขั้นตอนเขาเป็นยังไงเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็อันนี้เขาก็ขอความร่วมมือนะแต่ว่าเนี่ยหมายถึงว่าขอความร่วมมือในส่วนของพนักงานเขานะในความร่วมมือของประชาชนโดยทั่วไปในสังคมที่จะชอบไปเม้นไปแสดงความคิดเห็นอันนี้ก็แล้วแต่ท่านสิทธิเสรีภาพของแต่ละคนเราก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วนะคะแต่หนึ่งสิ่งที่เราจะย้ำเสมอในการที่จะไปเม้นไปแสดงความคิดเห็นไปแชร์โพสต์หรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณอย่าลืมนะทุกอย่างเนี่ยมันมีเป็นค่าเงินเสมอนะคะอะไรที่ความจริงยังไม่ออกนะคะถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีเขาเห็นชื่อสมมุติว่าศิรินทร์เนี่ยเตยศิรินทร์ไปเม้นซ้ำๆไปเม้นทุกโพสต์เลยคนเนี้ยเวลามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับอย่างเงี้ยไปโพสต์เหมือนรู้ดีโพสต์ตลอดอันนี้เขาจะรู้ละคนนี้เนี่ยมันไปทุกโพสต์เลยเว้ยเนี่ยอันนี้เขาก็อาจจะต้องมีการฟ้องร้องขึ้นมาพอถึงเวลานั้นสมมุติว่าเกิดโดนฟ้องร้องจริงๆขึ้นมาไม่ไหวนะคะเงินที่จะต้องไปจ่ายค่าดำเนินคดีขึ้นว่าคงว่าความขึ้นสูงขึ้นศาลเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันดูได้นะคะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่เขาเปิดหลักฐานออกมาแล้วโอเคเลยอันนี้ถ้าคุณรู้สึกมีความคิดเห็นที่ไม่โอเคคุณก็ว่าไปแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไปโพสต์แล้วดูเหมือนอ่านแล้วออกเลยว่าเป็นการหมิ่นประมาททั้งๆที่หลักฐานยังไม่เกิดขึ้นเพราะยุคนี้มันเยอะมากนะเราไม่รู้หรอกคนโพสต์เนี่ยเราก็ไม่ได้รู้จักเขาบางคนนะคะหรือแม้แต่โพสต์นั้นเขายังไม่ได้มีหลักฐานเขายังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอะไรเหล่านี้ความเห็นของเราเราอาจจะคิดอยู่ในใจเรารู้อยู่แล้วสมมติเราคิดเองนะฉันรู้อยู่แล้วอะไรเป็นอะไรในส่วนของความคิดเราอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้นะคะเราก็ไม่รู้หลักฐานที่เขาแสดงมาจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้นะคะเขาไปหาหลักฐานมาจริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันเป็นความคิดที่อยู่ในหัวหรือว่าไปคุยกับครอบครัวหรือเพื่อนได้นะคะแต่ว่าไปโพสต์ในสาธารณะอันนี้ต้องระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะอ่ะทีนี้มีเรื่องของกระทรวงคมนาคมค่ะล่าสุดคมนาคมเขาเตรียมเปิดลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังธันวาคมนี้นะคะรับสิทธิ์รถไฟฟ้า 17-45 บาทตลอดสายค่ะปลดล็อกผู้โดยสาร BTS กว่า700,000คนนะคะสามารถนำบัตร Rabbit Card ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เลยจะได้อำนวยความสะดวกช่วงเปลี่ยนผ่าน1ปีแรกรองรับประชาชนปรับพฤติกรรมการเดินทางนะคะคือเขาประชุมกันจริงๆแล้วเนี่ยเขาประชุมกันตั้งแต่วันที่7ตุลาคมนะของคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมนะคะกระทรวงเขาคงเป้าหมายนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า 17-45 บาทตลอดสายเริ่มวันที่1มกราคม2570ซึ่งในส่วนของการชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารรถไฟฟ้านั้นเนี่ยกระทรวงเขารับสรรจัดสรรงบกลางมาทั้งหมด 5,800 ล้านต่อครม.เห็นชอบในต้นเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงภาครัฐเขาจะไม่เข้าไปแทรกแซงเงื่อนไขหรือกลไกสัมปทานเดิมของผู้ให้บริการเอกชนเพราะว่าเอกชนจะยังคงได้รับค่าโดยสารตามเงื่อนไขเดิมเนื่องจากผู้โดยสารเมื่อใช้บริการจะต้องชำระค่าโดยสารในราคาเต็มไปก่อนหลังจากนั้นรัฐบาลก็จะโอนเงินส่วนต่างคืนให้แก่ประชาชนหลังจากที่เดินทางแล้วนะคะส่วนจะคืนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือยังไงนะคะก็ตามแต่ขณะที่การจัดทำระบบชำระเงินและระบบส่วนต่างคืนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้เบื้องต้นต้องไปหารือกับบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนก่อนเพื่อรองรับการชำระใน2กรณีคือ1กรณีการผูกบัตร EMV ทุกประเภทเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเป๋าตังก็จะต้องร่วมกันพัฒนาระบบเพื่อนำบัตรเนี่ยค่ะเข้ามาผูกเข้ากับเป๋าตังครอบคลุมหมดเลยนะคะกรณีผูกบัตร Rabbitจะเชื่อมต่อกับเป๋าตังซึ่งจะต้องหารือแล้วก็เจรจากับผู้ประกอบการว่าสามารถนำระบบบัตร Rabbit เข้ามาผูกและเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ไหมเนื่องจากผู้ถือบัตร Rabbit มีเยอะและหากสามารถแตะจ่ายได้สะดวกก็จะสะดวกแก่ประชาชน2กรณีนี้จะเป็นมาตรการระยะสั้นที่ใช้ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านเพราะเป้าหมายสุดท้ายของโครงการก็คือการเปลี่ยนระบบหัวอ่านของรถไฟฟ้าทั้งหมดให้เป็นระบบ EMV อย่างสมบูรณ์และแตะจ่ายด้วยบัตร EMV ทั้งหมดนะคะส่วนผลการเจรจากับเอกชนผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าเช่นบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BTS และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ตอนนี้เขาก็ได้มีการเจรจาร่วมกันแล้วนะคะซึ่งทางเอกชนไม่ได้มีข้อขัดแย้งหรือปัญหาใดๆเนื่องจากมาตรการนี้ไม่ได้เป็นการไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างราคาเดิมเอกชนก็ยังคงได้รับรายงานได้ตามเงื่อนไขสัมปทานตามปกติเลยนะคะกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาบอกเงื่อนไขการรับสิทธิ์ค่าโดยสารรถไฟฟ้า 17-45 บาทตลอดสายเขาก็จะใช้สิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะคะอันนี้ฝากบอกกันเนาะ เปิดให้ประชาชนนำแรบบิทมาลงทะเบียนนะคะ17-45บาทตลอดสายมันเป็นมาตรการสั้นๆนะ1ปีเพราะว่าเขาต้องการให้ผู้โดยสารที่ใช้แรบบิทการ์ด700,000คนต่อวันได้ปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนผ่านระบบการชำระเงินนะคะทีนี้ถามว่าเมื่อไหร่ยังไง วิธีการลงทะเบียนซึ่งประชาชนสามารถนำไปแตะจ่ายรถไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิ์ได้เลยกรณีเป็นสายสีเขียวสีทองสีเหลืองสีชมพูเท่านั้นนะคะไอ้สีอื่นเนี่ยสายสีน้ำเงินสีม่วงจะต้องแตะจ่ายด้วยบัตร EMV มันยังไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดนะแต่ว่ามาพูดถึงความคืบหน้าให้ฟังเป็นช่วงของเดือนธันวาคมนะคะแต่เขายังไม่ได้ระบุวันเนาะว่าธันวาคมประมาณวันที่เท่าไหร่ยังไม่ทราบเลยนะเนี่ยเดี๋ยวให้มีวันออกมาก่อนเดี๋ยวค่อยพูดถึงกันนะคะอัปเดตให้กันอีกทีหนึ่งเพราะว่าคนใช้รถไฟฟ้าเยอะแล้วหลายคนก็งงว่าทำไมไม่ให้ครอบคลุมไปทั้งหมดเลยใต้ดินบนดินใช้บัตรใบเดียวได้ไหมไม่ต้องมาเข้าแถวยาวเหยียดนะบางคนแบบว่าซื้อแล้วก็คือลงใต้ดินแล้วก็ขึ้นบนดินอย่างเงี้ยคืออยากให้มันเป็นแบบนี้ตั้งนานละเมื่อไหร่จะทําได้สักทีหนึ่งนะคะอันนี้คือเป็นประเด็นเศรษฐกิจที่สําคัญที่มาเล่าให้ฟังกันก่อนเรื่องของการเหยียบค่าแผ่นดิน450บาทอันนี้เดี๋ยวมีเวลาจะคุยกันอีกทีหนึ่งแล้วก็สรรพากรที่ออกมาแถลงนะคะค้นกลุ่มต่างด้าวแปลงสัญชาติตอนนี้มี600บริษัทที่จะเสี่ยงจ่ายภาษีไม่ครบอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจส่วนการลงทุนไปติดตามช่วงหน้าค่ะพักก่อนสักครู่เดียวค่ะ
0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
3: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช้อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
8: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช้อปได้
7: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
0: ไปการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCBPower Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มากันต่อนะคะ9:44 นะคะมาดูภาพของการลงทุนกันสักหน่อยนะคะช่วงนี้ก็ยังเป็นภาพของประเด็นจับตาบ้านเราว่าของเรื่องน้ำนี่แหละอย่างเมื่อวานเนี้ยดัชนีความเชื่อมั่นบริโภคธุรกิจกันยายน69นี่ไม่ต้องสืบก็รู้เลยแล้วว่ามันน่าซุดนะคะเพราะว่าเรื่องน้ำท่วมแล้วก็เริ่มกังวลการเมืองละเดี๋ยวเขาจะมีศึกซักฟอกนะคะเมื่อวานนี้ฝ่ายค้านนะนำโดยณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็หัวหน้าผู้นำฝ่ายค้านนี่ออกมาแถลงแล้วว่าจะมีทั้งหมดเนี่ย18ท่านนะคะ18 17รัฐมนตรี1นายก18รัฐมนตรีนั่นแหละรวมๆกันไปนะคะมีนายกด้วยคนดังนายกนะแล้วก็คุณสุภจีก็มีนะคะคุณเอกนิติท่านประภาสเหล่านี้เป็นภาพของเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็มีประเด็นทั้งเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องน้ำนะคะเรื่องของหัวสวเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นนะคะเหล่านี้เป็นต้นหรือว่าการบริหารค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในช่วงยุคข้าวยากหมากแพงอันนี้ก็จะต้องเป็นกระทรวงพาณิชย์นะคะฉะนั้นแล้วภาพของการลงทุนณวันนี้จะต้องบอกว่าเรื่องน้ำท่วมเป็นบางจุดก็ยังมีความกังวลอยู่แต่ว่าเรื่องของการทยอยออกมาประกาศผลประกอบการของบจ.ก็ยังเป็นประเด็นที่ทางนักลงทุนให้ความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะสำหรับบ้านเรานะคะแล้วเงินเฟ้อที่ออกมานะคะชาวบ้านเนี่ยต้องรับไปเต็มๆเลยอะค่าครองชีพ9เดือนนะพุ่งมาตั้ง 21,217 บาททั้งค่าน้ำมันค่าเดินทางอาหารจานด่วนเนี่ยที่กระทรวงพาณิชย์ออกมาพูดเองเลยนะคะที่เมื่อวานนี้มันขึ้นหมดนะคะคุณผู้ฟังอย่างใครที่เลี้ยงหมูจากเจอน้ำท่วมราคาหมูมันก็ขึ้นนะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันแรกของการล้างท้องคนที่จะกินเจนะคะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่วันที่10เป็นต้นไปเนี่ยนะถึงวันที่18เนี่ยคือก็ต้องแพงใช่ไหมเพราะน้ำท่วมมันกลายเป็นประเด็นที่ว่าอะไรมันก็แพงไปหมดนะฉะนั้นความประหยัดเท่านั้นนะคะถามว่าประหยัดได้มากน้อยแค่ไหนเราสามารถที่จะเลือกได้ค่ะเราสามารถที่จะเลือกรับประทานได้เลือกซื้อเลือกหาได้เช่นเดียวกันนะคะมาดูการลงทุนค่ะตลาดหุ้นไทยที่ออกมานะคะวันนี้คงจะต้องมาติดตามกันสักหน่อยหนึ่งนะคะหลังจากที่เราตามดูเรื่องของพฤติกรรมของนักลงทุนต่างประเทศนะคะก็คือการซื้อขายฟันโฟลที่ไหลออกไปนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคือ11 12วันที่มีการขายแล้วก็มีเมื่อวันก่อนที่มีการซื้อออกมาแต่เมื่อวานนี้หุ้นไทยปิดลบไป14จุดนะคะหุ้นไทยวันที่8ตุลาคมค่ะก็เป็นสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงนะคะตอนนี้ปิดที่ 1,570.61 จุดลดลงไป14จุดนะคะสำหรับวันที่8ตุลาคม2569วอลุ่มก็ 63,644 ล้านบาทการซื้อขายของวันเมื่อวานนี้ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบแล้วก็ช่วงบ่ายย่อตัวค่อนข้างแรงนะคะจุดต่ำสุดคือ1566เลยล่ะจุดสูงสุด1584ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงมีเพิ่มขึ้น139หลักทรัพย์ลดลง302หลักทรัพย์ค่ะซึ่งดูจากภาพบล.ภายในบอกว่าหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงรับแรงกดดันจากปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักเลยนะคะมีการปรับขึ้นรวดเร็วของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐบอนด์ยิลด์อายุ2ปี10ปี30ปีเป็นประเด็นหลักค่ะที่ทำให้หุ้นไทยลดลงและช่วงบ่ายน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งแรงไป 4% เพราะมีรายงานข่าวสหรัฐเตรียมโจมตีอิหร่านระลอกใหม่กังวลอีกค่ะเป็นปัจจัยเร่งให้บอนด์ยิลด์ปรับตัวขึ้นต่อแล้วก็ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกทั้งหุ้นทองคำและตราสารหนี้ขณะเดียวกันปัจจัยภายในประเทศก็เป็นแรงกดดันเข้ามาอีกนะคะภาครัฐอาจจะจัดเก็บภาษีนะเหยียบแผ่นดินเนี่ยนะในกรอบ 1,500 บาทประเด็นนี้ก็เลยส่งผลให้เกิดความกังวลว่าประชาชนอาจจะลดการเดินทางและส่งผลกระทบกดดันหุ้นท่องเที่ยวหรือเปล่าล่ะ AOT Mint เหล่านี้เป็นต้นให้ปรับตัวลงประกอบกับสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังไม่คลี่คลายในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็แนวโน้มวันนี้คาดว่าน่าจะซึมตัวลงต่อระยะสั้นก็ยังขาดปัจจัยบวกใหม่คงจะต้องมารอติดตามผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกานะคะในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยค่ะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็ถ้าราคาน้ำมันกับบอนด์ยิลด์ยังทรงตัวในระดับสูงก็ยังคงกดดันบรรยากาศการลงทุนในกรอบแนวรับ 1,550 แล้วก็แนวต้าน 1,585 จุดค่ะอันนี้คือบรรยากาศการลงทุนเมื่อวานนี้นะคะแล้ววันนี้มาตามดูบรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศกันสักหน่อยหนึ่งนะคะซึ่งในการเปิดออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นนะหุ้นจีนเปิดมาก็เป็นลบนะคะตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดมาก็เป็นลบนะคะคือแบบผสมผสานเนี่ยเขากังวลตะวันออกกลางตึงเครียดกังวลเรื่องของ AI ที่มันชะลอตัวลงไปเหล่านี้เป็นต้นนะคะอย่างของนิกกี้หุ้นโตเกียวก็ลบจากแรงขายหุ้นเทคโนโลยีนะคะแล้วตลาดหุ้นฝั่งของสหรัฐอเมริกานิวยอร์กกับยุโรปเป็นไงบ้างดาวโจนส์หุ้นนิวยอร์กนี่ปิดลบเล็กน้อยนะคะ S&P 500 Nasdaq ปิดลดลงถูกกดดันจากความวิตกกังวลว่าราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นอันเนื่องมาจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อและผลักดันให้ธนาคารกลางหรือว่าเฟดเนี่ยปรับขึ้นดอกเบี้ยตลาดก็ยังได้รับ ปัจจัยลบจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มผลิตชิปด้วยนะคะดาวโจนส์ปิด 51,231.64 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 51.77 จุดหรือว่าบวก 0.10% S&P 500ปิดที่ 7,765 จุดลดลงไป 36.41 จุดหรือว่า 0.47% Nasdaq นะคะปิดที่ 27,193.34 จุดลงไป 345.35 จุดหรือว่าลบไป 1.25% นะคะหุ้นยุโรปก็ปิดลบเหมือนกันค่ะหุ้นกลุ่มธนาคารดิ่งลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า3เดือนขณะที่การเทขายพันธบัตรระลอกใหม่แล้วก็ราคาน้ำมันที่อยู่สูงก็ไปกระตุ้นความกังวลว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอาจจะไปฉุดรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ดูจากดัชนีหุ้นฝั่งของยุโรปหุ้นฝรั่งเศสปิด 7,729 จุดนะคะลบไป 0.51% หุ้นดัชตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 24,806 จุดค่ะลบไป 1.18% ฟูซี่100ลอนดอนนะคะลบไป 0.16% ปิดที่ 14,416.60 จุดนะคะแล้วก็สัญญาณน้ำมันดิบบ้างนะคะสำหรับน้ำมันดิบเนี่ยของตลาดนิวยอร์กพุ่งมา 3% ค่ะเพราะนักลงทุนกังวลความขัดแย้งสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอีกแล้วนะคะราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นจากข่าวที่ว่าพายุเฮอริเคนด้วยนะคะกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งของสหรัฐในอ่าวเม็กซิโกอาจจะสร้างความเสียหายต่อแหล่งผลิตน้ำมันค่ะสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบพฤศจิกายนก็เลยเพิ่มมาถึง 3.64% ไปปิด 91.49 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล Brent นะคะส่งมอบธันวาคมเพิ่ม 4.07% ปิดที่ 104.28 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่วนทองคำนิวยอร์กนะคะราคาฟื้นตัวจากที่ร่วงลงไปกว่า 1% นักลงทุนจับตาทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed ค่ะสัญญาทองคำโคเมกส่งมอบธันวาคมก็เลยเพิ่มขึ้นมา 16.30 ดอลลาร์นะคะไปปิด 4,157 ดอลลาร์สหรัฐต่อทอยออนซ์นะคะดอลลาร์อ่อนค่าด้วยสำหรับเมื่อคืนนี้ส่วนบรรยากาศของการลงทุนในตลาดเอเชียนะคะตอนเปิดมาก็ผสมผสานในเวลานี้ไปดูกันหน่อยนี่กี่ปิดภาคเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผู้ฟังตอนนี้เนี่ยถ้าดูก็จะเป็นลบนะในส่วนของเอเชียนะคะนี่กี่ลบไปในภาคเช้าที่ปิดไปในเวลานี้ก็ลบไป 529.81 จุดค่ะลบไป 0.77% ยืนอยู่ 65,512 จุดนะคะส่วนตลาดหุ้นออสเตรเลียค่ะ 8,706 จุดบวกมาได้45จุดหรือว่า 0.5% บวกนะคะเช่นเดียวกับตลาดหั่งเส็งฮ่องกงก็บวกมาได้273จุดนะคะบวก 1.15% นะคะบวกสวนทางกับหุ้นโตเกียวเลยหั่งเส็งนี่บวกมาก็ยืนอยู่ที่ 24,058 จุดค่ะตลาดหุ้นฝั่งของคอสปิเกาหลีใต้นะคะลบไป177จุดลงแรงกว่าใครเพื่อนค่ะ 2.62% ยืนอยู่ 6,625 จุดค่ะและฝั่งของเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนลบไปแรงเหมือนกันนะคะ 1.18% ค่ะลบไป44จุดยืนอยู่ที่ 3,767 จุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการลงทุนในฝั่งของหุ้นเอเชียนะในวันนี้นะคะก็มีความกังวลเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันมีความกังวลนะในส่วนของสถานการณ์ที่เข้ามาแบบเกี่ยวกับกังวล AI ด้วยนะคะที่จะชะลอตัวอย่างของหุ้นเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นที่เราเห็นเป็นลบเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่าเขาก็จะอิงในภาพของกระแสปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซะส่วนใหญ่นะคะในหุ้นทั้งสองตลาดนี้นะคะแล้วก็อ้อหุ้นเกาหลีใต้นี่ปิดทำการเนื่องในวันฉลองการประดิษฐ์อักษรเกาหลีนะคะหุ้นญี่ปุ่นนะก็เลยปรับตัวลงไปแรงนะบรรยากาศถูกกดดันหลายเรื่องด้วยกันนะคะทรัมป์ก็หาเสียงร่วมกับผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันบอกว่าเขาไม่ต้องการทำข้อตกลงกับอิหร่านต่อไปแม้อิหร่านยินดีจะเสนอเพื่อยุติสงครามเขาไม่มีข้อตกลงแต่โดนัลด์ทรัมป์พูดก็วันนี้อีกอย่างพรุ่งนี้อีกอย่างไม่ค่อยมีคนอยากจะเชื่อเขาแล้วนะคะตอนนี้น่าจะเป็นภาพนั้นมากกว่านะดิฉันว่านะส่วนพอเราเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ปุ๊บเนี่ยในภาพรวมนะคะที่เข้ามาเนี่ยก็มีนักวิเคราะห์ไทยนะคะออกมาพูดถึงแนวโน้มของวันนี้ว่าจะเป็นยังไงแนวโน้มดัชนีวิเคราะห์มองอ่อนตัวแล้วก็พักฐานค่ะรับแรงกดดันจากบอนด์ยิลด์แล้วก็ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐทรงตัวในระดับสูงนะคะก็เลยส่งผลให้ฟันโฟลว์นี่ไหลออกซึ่งเมื่อวานนี้ขายออกค่อนข้างมากนักลงทุนติดตามผลประกอบการทั้งบริษัทสหรัฐทั้งการลงทุน AI แล้วก็การเติบโตของกำไรขณะที่ไทยจะประกาศงบไตรมาส3ปี69นะคะกลุ่มแบงก์ในสัปดาห์หน้าให้แนวรับ 1,565 จุดหากหลุดให้แนวรับถัดไป 1,550 ถึง 1,555 จุดแนวต้าน 1,585 ถึง 1,590 จุดค่ะซึ่งบลทิสโก้มองว่าแนวโน้มเช้าวันนี้โอกาสที่จะอ่อนตัวพักฐานจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐบอนด์ยิลด์อยู่ในระดับสูงนะคะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าค่ะ US ดอลลาร์อินเด็กซ์ทรงตัวระดับสูงก็ยังคงสร้างแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงนะคะแล้วก็ตลาด Emerging ด้วยนะคะเม็ดเงินการลงทุนต่างชาติไหลออกมาเมื่อวานฟันโฟลว์ไหลออกมาค่อนข้างมากแล้วก็กลับมาช็อตเซต50เนี่ยฟิวเจอร์เป็นสัญญาณเชิงลบมากขึ้นคงจะต้องติดตามนะคะทั้งผลประกอบการของบริษัทสหรัฐก็จะตามที่คาดหวังทั้งการลงทุน AIการเติบโตของกำไรบ้านเรากลุ่มแบงค์จะประกาศผลประกอบการไตรมาส3ปี69จะเป็นสัปดาห์หน้านะคะเริ่มต้นก็คงจะเป็นตัวเดิมนะคะทิสโก้ก็จะออกมาก่อนเลยวันนี้ของทางบลทิสโก้ให้แนวรับ 1,565 จุดหากหลุดให้แนวรับถัดไป 1,550 ถึง 1,555 แนวต้านก็ 1,585 ถึง 1,590 จุดค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะพักฟังสารคดีกันก่อนแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวมาคุยกันต่อช่วงหน้าเนี่ยวันศุกร์วันนี้คุยประเด็นเรื่องของกฎหมายนะคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องเศรษฐกิจที่น่าสนใจในช่วงสุดท้ายกับอาจารย์มงคลลีลาธรรมด้วยแต่ช่วงนี้พักก่อนครู่นึงค่ะ
9: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
0: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
11: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
14: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
15: คิดถึงนะคะ
13: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
14: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
13: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทั้งงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
1: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะ
0: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนๆๆไหนสเปิ้ลหน่อยเซ
0: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
2: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคลิกความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9 นาฬิกาคลื่นข่าว 97FM
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการดูแลจุดน้ำท่วมขังหลังน้ำลดกำชับภาคใต้รับมือฝนต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประ

0: ครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการดูแลจุดน้ำท่วมขังพร้อมเร่งจัดเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดกำชับภาคใต้รับมือฝนต่อเนื่องช่วงไตรมาสสุดท้าย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักซึ่งเป็นการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่10โดยเปิดเผยว่าแม้สถานการณ์ภาพรวมจะเริ่มคลี่คลายและปริมาณฝนช่วงที่ผ่านมาจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเจาะจงไปยังพื้นที่และชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อเร่งสนับสนุนการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วได้กำชับให้เร่งจัดเก็บขยะตกค้างและดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งพื้นที่ทันทีเพื่อไม่ให้ขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตกีดขวางการจราจรหรืออุดตันทางท่อระบายน้ำนอกจากนี้ได้เน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีหรือเดือนตุลาคมถึงธันวาคมยังคงเป็นช่วงที่มีปริมาณฝนมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานต้องไม่ประมาทและเตรียมพร้อมกำลังพลตลอดจนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีชนันชิดาสังทองรายงาน
2: จังหวัดสตูลประกาศแจ้งเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมตามแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
4: นายคณิคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ด้วยสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรงทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้เตรียมรับสถานการณ์ดังกล่าวโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามปริมาณฝนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือฝนสะสมที่อาจเกิดอุทกภัยเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุทั้งเครื่องจักรกลกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งห้ามลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงแจ้งเตือนการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งขณะเดียวกันให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมกำลังพลศูนย์พักพิงชั่วคราวตรวจสอบกลุ่มบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเตรียมจุดปลอดภัยจุดรวมพลเส้นทางอพยพและยานพาหนะให้พร้อมใช้งานอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
2: ด้านเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
5: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือ และในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจริญปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน

0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนการภัย
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: นี่คือเสียงจากนักช้อปคิงพาวเวอร
2: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช้อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา
6: ร ายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: มากันต่อนะคะ10นาฬิกากับอีก10นาทีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังกันต่อนะคะอ่ะก็ช่วงนี้ดูเรื่องของการลงทุนนะคะเป็นช่วงการเปิดตลาดหุ้นไทยของเรานะคะในภาพรวมเมื่อวานนี้ลงไป14จุดวันนี้ของเราบวกขึ้นมาได้ประมาณ 4.80 จุดนะคะล่าสุด 1,575 จุดค่ะวอลุ่มก็ 7,527 ล้านบาทนะคะวอลุ่มเบาบางเนาะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับ1คือเดลต้าเช้านี้ลบไป2บาทนะคะผู้ฟังลงไป2บาทยืนอยู่ที่266บาทค่ะแล้วก็อันดับ2 PTT ปตท.นะคะ40บาท50บวกอีก50สตางค์ค่ะเช้านี้ KBank กสิกรไทย230บาท GPSC 50บาท50สตางค์บวกบาท75บวกมา 3.59% แล้วก็ PTT GC 54บาท25บวกบาท25หรือว่าบวกมา 2.36% นะคะอันนี้ก็จะเป็นในภาพรวมของตลาดหุ้นไทย5อันดับสูงสุดในเช้าวันนี้นะคะตลาดเอเชียก็เช่นเดียวกันนะคะก็มีบวกมีลบสลับกันไปอย่างที่เราได้พูดถึงกันนะคะก็ประเด็นสำคัญก็จากปัจจัยต่างประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันที่มันยังคงพุ่งแรงขึ้นมาจากคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์นะคะระหว่างช่วงของการหาเสียงนะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็จะมีไอ้ประเด็นเรื่องของบอนด์ยิลด์ของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็หุ้นกลุ่มพวก AI กลุ่มชิปที่ย่อตัวนะคะบางทีกลุ่ม AI กลุ่มชิปที่ย่อตัวเนี่ยบางนักวิเคราะห์ก็บอกว่าอาจจะเป็นโอกาสที่สะสมของนักลงทุนที่สนใจในกลุ่มนี้นะคะเข้าไปช่วงที่ย่อตัวเก็บสะสมเอาไว้เหล่านี้เป็นต้นนะคะอย่างของบลยนต้าประเทศไทยเนี่ยค่ะที่เขามองตลาดหุ้นในวันนี้ค่ะเขามองว่าชิปย่อเป็นจังหวะสะสมนะคะหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ของไทยอาจจะถูกกดดันจากหุ้นเทคของโลกแหละแต่ว่าไม่ใช่สัญญาณชะลอความต้องการ AI อยู่ดีค่ะพร้อมมองว่าจังหวะอ่อนตัวเนี่ยมันเป็นโอกาสแล้วนะที่จะสะสมโดยที่มองกลุ่มที่น่าสะสมในกลุ่มนี้ก็จะเป็นเลือกนะคะบริษัทฮาน่าไมโครอิเล็กทรอนิกส์ค่ะฮาน่ากับในส่วนของ SMT นะคะ Stars Microelectronics นั่นเองนะคะเป็นตัวเลือกหลักของหยวนต้าเป็น2ตัวนะคะมองว่าทั้ง2บริษัทมีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของผลประกอบการแล้วก็ตลาดมีโอกาสปรับเพิ่มประมาณการในระยะถัดไปด้วยนะคะขณะที่บริษัท Qualcomm Electronicsประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือว่า CCET เนี่ยจะเป็นตัวเลือกรองสำหรับการเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาส3ปี69นะคะส่วน Delta Electronics ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ Delta ยังมีโอกาสฟื้นตัวกลับไปทดสอบระดับประมาณ300บาทต่อหุ้นในระยะกลางค่ะสำหรับบริษัท KCE Electronics จำกัดนั้นมองระดับสะสมที่ต่ำกว่า70บาทต่อหุ้นนะคะอันนี้ท่ามกลางที่เรามองจากภาพบรรยากาศตอนนี้คือหุ้นกลุ่มชิปอิเล็กทรอนิกส์ย่อตัวลงใช่ไหมคะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้บรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียหรือว่าทั่วโลกที่มีกลุ่มดังกล่าวอยู่ด้วยเนี่ยก็ปรับตัวลงไปของบ้านเราอาจจะมีผลบ้างแต่ไม่มากนะคะถ้าเดลต้าไม่ลดลงแรงนะแต่ว่าตอนนี้คือเดลต้าเองเนี่ยก็ลบไป2บาทนะคะ2บาทอ่ะส่วนในประเด็นอื่นๆนอกจากว่าในประเด็นที่เรามองหุ้นกลุ่มชิปที่เขามองว่าเป็นจังหวะสะสมแล้วนะคะเรื่องของภาษีเดินทางค่ะอันนี้จะเป็นความกังวลละ โดยออกบทวิเคราะห์จากทางบล.เมย์แบงก์กิมเองนะคะมองความกังวลภาษีเดินทางออกนอกประเทศเป็นโอกาสสะสมของ AOT มองว่าถ้าหากโอกาสเกิดขึ้นจริงยังจำกัดนะคะคือความกังวลเกี่ยวกับภาษีเดินทางออกนอกประเทศเป็นปัจจัยที่มันจะสร้างแรงกดดันต่อ AOT หรือบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแน่นอนแล้วล่ะมองว่าประเด็นดังกล่าวอาจจะสร้างโอกาสในการเข้าซื้อพร้อมคงคำแนะนำซื้อและราคาเป้าหมาย75บาทต่อหุ้นฝ่ายวิจัยบอกว่าได้พบผู้บริหารระดับสูงของ AOT เพื่อหารือแนวโน้มธุรกิจนะคะโดยแม้ไม่มีข้อมูลใหม่ที่มีสาระสำคัญแต่ว่าประเด็นภาษีท่องเที่ยวแล้วก็ภาษีเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยมันจะกลายเป็นหัวข้อหลักในการหารือภาษีท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะเข้าจำนวน450บาทเนี่ยไม่น่าจะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์นะคะข้อเสนอเก็บภาษีเดินทางออกนอกประเทศมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อภาคเอกชนโดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่ำแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเคยพิจารณาจัดเก็บภาษีเดินทางออกนอกประเทศเมื่อปี2566แต่เผชิญกระแสคัดค้านอย่างหนักจากประชาชนและภาคอุตสาหกรรมค่ะข้อเสนอภาษีเดินทางออกนอกประเทศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจำนวน1,000 บาทสำหรับการเดินทางออกนอกประเทศทางอากาศระหว่างประเทศขณะที่การเดินทางออกทางบกทางน้ำจะยังได้รับข้อยกเว้นในช่วงแรกนะคะโดยกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจะดำเนินไปถึง29ตุลาคม69และมาตรการดังกล่าวก็จะมีผลใช้บังคับ180วันหลังประกาศใช้นั่นเองนะคะถามว่าประเทศไทยเคยจัดเก็บภาษีเดินทางออกนอกประเทศมาแล้วหรือยังเคยแล้วนะคะตอนปี2526นู้นเลยนะคะก่อนจะระงับการจัดเก็บในปี2534แล้วก็ไม่ได้เก็บมาอีกเลยทีนี้ก็ออกแนวคิดว่าจะมีการจัดเก็บนี่แหละหุ้นบางตัวก็อาจจะมีผลกระทบนะคะเป็นการวิเคราะห์ความอ่อนไหวนะฝ่ายประเมินบอกว่าทุกๆ 1% ที่ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศลดลงมันจะส่งผลให้กำไรของ AOT ในปีงบประมาณ70น่ะลงไปด้วย 1.6% และจะทำให้ราคาเป้าหมายลดลงไป 0.60 บาทนะคะ60สตางค์ต่อหุ้นส่วนประเด็นภาษีท่องเที่ยวรัฐบาลเขาก็มีแผนเปิดตัวภาษีจำนวน450บาทสูงกว่าระดับ300บาทที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเคยเสนอไว้ก่อนหน้านี้นะคะแม้อัตราภาษีที่สูงขึ้นเนี่ยอาจจะสร้างความกังวลต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มประหยัดแต่ว่าฝ่ายวิจัยคาดว่าผลกระทบจะอยู่ในวงจำกัดเนื่องจากคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 1% ของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อนักท่องเที่ยวต่อทริปนะคะรายได้จากภาษีดังกล่าวเนี่ยจะถูกนำไปใช้สำหรับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและจัดหาประกันภัยให้แก่นักท่องเที่ยวเมย์แบงก์กิมเองเนี่ยMaybank เนี่ยเขาก็ยังคงแนะนำซื้อ AOT ให้ราคาเป้าหมายที่75บาทต่อหุ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่ออกมานะคะสำหรับในบรรยากาศการลงทุนวันนี้นะคะในมุมมอง2ประเด็นหลักก็คือ เรื่องที่เป็นรายตัวจากประเด็นหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ AI ชิปย่อตัวนะคะก็อาจจะเป็นโอกาสในการสะสมหรือแม้แต่กระทั่งไทยของเราเปิดไอเดียขึ้นมาว่าจะมีการขึ้นภาษีนะค่าเหยียบแผ่นดินอะหรือไอ้ไม่ใช่เขาเรียกว่าค่าเหยียบแผ่นดินหรอกค่ะออกก็ต้องกระทบผู้โดยสารที่จะไปถูกไหมอันนี้ของคนไทยด้วยนะมันก็เลยมีผลเป็นรายตัวโดยเฉพาะต่อ AOT นั่นเองนะคะส่วนบล.ฟินแลนเซียไซรัสคาดการเซ็นดีเด็กซ์จะแกว่งตัวในกรอบ 1,560-1,580 จุดค่ะภาพรวมเนี่ยก็จะมีความกังวลนะคะต่อกลุ่มที่เป็นก่อนหน้านี้ค่ะไอ้เทค AI มากขึ้นแล้วก็เกิดเซกเตอร์นะคะหมุนเข้าหากลุ่ม Value Play ล่าสุดมีรายงานว่า Open AI เนี่ยค่ะก็มีออกมานะคะมันตัวเลขที่ออกมามันต่ำกว่าที่รายงานก่อนหน้านั้นนะคะ US นะ 70,000 ล้านแล้วก็ผู้พัฒนา Data Center ที่ Nvidia สนับสนุนเตรียมเลื่อน IPO ทำให้เกิดคำถามเรื่องการเติบโตของรายได้ว่าจะสามารถรองรับ AIแล้วก็เดบิตไอ้ที่มันสูงขึ้นได้ด้วยหรือเปล่านะคะบอนด์ยิลด์สหรัฐด้วยนะคะที่มันอ่อนตัวลงเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็สามารถที่จะติดตามเป็นประเด็นหลักได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเนี่ยมาเป็นสัปดาห์ละในเรื่องของบอนด์ยิลด์สหรัฐหลังจากการประมูลพันธบัตรอายุ30ปีแข็งแกร่งนะคะซึ่งถ้าดูภาพรวมสอดคล้องกับที่ทางด้านบล.ฟินแลนเซียไซรัสเนี่ยเขาได้ประเมินไว้ก่อนหน้านั้นนะคะว่าระดับบอนด์ยิลด์ที่สูงกว่า 5% จะจำกัดอัพไซด์ของสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นและมองเป็นจังหวะในการทยอยสะสมพันธบัตรเพื่อล็อกอัตราผลตอบแทนที่สูง ได้ไหมนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราดูนะคะด้านราคาน้ำมันดิบค่ะราคาน้ำมันดิบเบรนต์นะเบรนต์เนี่ยคือตอนนี้กลับมาอยู่สูงขึ้นนะคะสูงขึ้นมาเนี่ยก็เลยเป็นจังหวะที่เราคงมาดูหุ้นฝั่งของพลังงานกันอีกทีหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมเซนติเมนต์ตลาดก็เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะคะต่อหุ้นกลุ่มเทค AI และหมุนเข้าหากลุ่ม Value Play ที่มี Valuation ถูกกว่าก็คาดว่ากลุ่ม Domestic Play เช่นอาหารค้าปลีกธนาคารสื่อสารการแพทย์เป็นต้นนะคะมีโอกาสฟื้นตัวส่วนประเด็นน้ำท่วมในประเทศยังต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะวันนี้หุ้นเด่นก็จะเป็นตัว ITC นะคะให้แนวรับ 16.30 แนวต้าน 16.80 ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการลงทุนเช้าวันนี้นะคะส่วนประเด็นที่ดิฉันจะคุยกับอาจารย์ชัยยงอัชชานนท์อดีตกรรมการสภาทนายความวันนี้เกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมายนะคะทุกวันศุกร์เราจะหยิบประเด็นข้อกฎหมายมาพูดคุยกันคือมันจะมีประเด็นเรื่องของอาจจะไปเกี่ยวกับการเมืองแหละแต่ว่าในเคสที่หยิบมาพูดคุยเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปดูในภาพรวมถ้าสมมุติว่านะคะภาคของโดยทั่วไปด้วยนะสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันนะคะในเรื่องของทรัพย์สินเนาะแม้แต่ว่าการรายงานทรัพย์สินของบรรดาพวกส.ส.ในสภานะคะหรือผู้ที่จะเป็นต้องมีการรายงานต่อปปช.ก็ตามแต่คือหลายคนคงจะได้ยินได้เห็นข่าวเรื่องที่ในโซเชียลพูดถึงกันมากที่สุดนะคะก็คือเกี่ยวกับส.ส.สุชาดาส.ส.ไอเดียจากพรรคภูมิใจไทยนะคะกับสามีที่ถูกตั้งคำถามเรื่องทรัพย์สินเกือบ 2,000 ล้านแล้วก็ข้อสงสัยที่ไปเชื่อมโยงเครือข่ายสแกมเมอร์เป็นประเด็นการเมืองร้อนแหละยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนแต่ดิฉันจะไม่เจาะว่าประเด็นการเมืองมันอะไรยังไงนะแต่ว่าเราจะดูข้อกฎหมายในเรื่องของบรรดาทรัพย์สินต่างๆของสามีกับภรรยากันนี่แหละค่ะตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับคุณเต้ครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
7: ค่ะอาจจะร้อนนิดนึงนะคะอาจารย์แต่เราจะพยายามไม่ให้มันเป็นการเมืองภาพคือมันจุดเริ่มต้นนี่หลายคนคงทราบข่าวแล้วว่าที่สภาเนี่ยฝั่งฝ่ายค้านโดยคุณโรมเนี่ยเขาตั้งข้อสงสัยว่าสามีของส.ส.ไอเดียนะคะก็คือคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์เนี่ยส.ส.พรรคภูมิใจไทยเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติทำให้เกิดการโต้เถียงกันอยู่เนี่ยนะเป็นประเด็นก็คือสามีของเขาวงเล็บก่อนว่าสามีนะคะไม่ใช่ตัวเขาเองนะคะทีนี้ประเด็นทรัพย์สินของสามีของส.ส.นี่ก็ 1.97 พันล้านบัญชีทรัพย์สินที่เปิดเผยต่อปปช.ระบุทรัพย์สินรวมของครอบครัวเกือบ 2,000 ล้านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเงินกู้ยืมอีก 1,000 ล้านรวมถึงที่มาเงินธุรกรรมทรัพย์สินดิจิตอลประเด็นเหล่านี้ก็เลยถูกมาตั้งคำถามต่อสาธารณะนะคะแต่ว่าทรัพย์สินของคุณสุชาดาที่เขารายงานของตัวเขาเองมี130ล้านนะคะจางของสามีก็ 1,900 กว่าล้านนะคะหรือว่าเกือบ 1,900 นี่แหละถ้าเตยจำไม่ผิดนะทีนี้ในเรื่องนี้เนี่ยก็ยังเป็นประเด็นอยู่แล้วก็เห็นว่าเขาก็กำลังจะมีการเข้าไปชี้แจงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่คุยเรื่องของทรัพย์สินก็แล้วกันนะคะตอนนี้เขายังไม่ได้มองว่าเขาเป็นคนผิดนะทุกคนก็ต้องมองว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นการตั้งข้อสงสัยเนาะอาจารย์เนาะเพราะยังไม่ได้มีหลักฐานหรือหน่วยงานใดออกแอคชั่นมาเรียกมาสอบหรือว่าออกมาบอกว่าหลักฐานชัดเจนอะไรเหล่านี้แต่ว่าเราก็คงจะต้องจับตาดูการตรวจสอบของทางด้าน DSI หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหล่านี้แหละว่าจะตรวจสอบและจะสรุปออกมาเป็นยังไงเตยมีข้อสงสัยนิดนึงนะคะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินของสามีกับภรรยาสมมุติว่าสามีเนี่ยเป็นคนรวยนะคะมีทรัพย์สิน 2,000 ล้านอ่ะแล้วภรรยาก็รวยเหมือนกันแต่ว่าไม่ถึงกับขั้นแบบรวยมากมหาเศรษฐีอ่ะมีเงินประมาณร้อยล้าน80ล้านอะไรประมาณนี้อาจารย์แต่ว่าคือสามีรวยมาก่อนแล้วทีนี้เขารวยมาเสร็จแล้วเขามาแต่งงานกันจดทะเบียนสมรสเกิดข้อกรณีข้อกล่าวหาเหล่านี้อันนี้ติดต่างสมมุตินะเงินที่ได้มาอาจจะด้วยความต้องสงสัยอะไรเหล่านี้ภรรยาเนี่ยจะต้องมีความรับผิดด้วยหรือเปล่าในเงินส่วนนั้นอาจารย
8: ์อย่างนี้ครับเรื่องของการแสดงบัญชีทรัพย์สินของผู้มีหน้าที่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินกับเรื่องสินสมรสกับหรือสินส่วนตัวเนี่ยของชาวบ้านเนี่ยนะครับคนละเรื่องกันนะครับทีนี้ต้องคุยแยกเป็นสองเรื่องนะครับเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกที่เกิดเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยนะครับเนื่องจากมีกฎหมายกำหนดว่าบรรดานักการเมืองเนี่ยนะครับรวมทั้งข้าราชการประจำที่ตำแหน่งใหญ่เนี่ยนะครับตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เนี่ยจะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินทั้งในขณะเข้าดำรงตำแหน่งแล้วก็หลังจากที่พ้นจากตำแหน่งนะครับทีนี้ไอ้บัญชีทรัพย์สินเนี่ยมันไม่ใช่แสดงเฉพาะเจ้าตัวเท่านั้นยังต้องแสดง ถึงทรัพย์สินของคู่สมรสแล้วก็บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยนะครับคราวนี้บัญชีทรัพย์สินเนี่ยไม่ใช่ว่าฉันกล่าวอ้างลอยๆเฉยๆได้นะมันต้องมีหลักฐานประกอบไปด้วยนะครับเช่นอย่างบอกว่ามีที่ดินนะครับก็ต้องส่งสำเนาโฉนดแนบไปด้วยนะครับมีเงินฝากธนาคารก็ต้องส่งบุ๊กแบงค์เข้าไปด้วยนะครับมีแก้วแหวนเงินทองก็ต้องถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปติดเข้าไปด้วยว่าไอ้แก้วแหวนเงินทองรายการนั้นเนี่ยคืออันนี้หน้าตาอย่างนี้รายการโน้นหน้าตาอย่างนี้นาฬิกาก็มีรูปภาพเป็นหน้าตาอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องของเรื่องของหนี้สินทางการเงินทรัพย์สินหนี้สินการเป็นเจ้าหนี้ถือเป็นทรัพย์สินนะครับการเป็นลูกหนี้ก็ถือว่าเป็นหนี้สินนะครับกรณีที่มีทรัพย์สินเป็นกระดาษเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้หรือว่าหุ้นที่ซื้อในตลาดหลักทรัพย์อะไรพวกนี้นะครับรวมกระทั่งกรณีให้ยืมเงินเนี่ยนะครับก็ถือเป็นทรัพย์สินด้วยเพราะว่าให้ยืมเงินเนี่ยถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะต้องได้รับคืนจากลูกหนี้ใช่ไหมฮะพอได้รับคืนมามันก็เป็นเงินมันก็เป็นทรัพย์สินนะครับพวกนี้เนี่ยต้องแสดงรายละเอียดเอาไว้ในบัญชีพร้อมทั้งแนบหลักฐานประกอบด้วยนะครับคราวนี้เรื่องมันเกิดขึ้นมาก็คือนี่แหละคือเวลาไปยื่นกับปปช.เนี่ยปปช.เขาก็คงไม่มีเวลามาตรวจสอบทุกบัญชีนะครับก็เก็บรวมเอาไว้ก่อนนะครับอะไรที่มันไม่ถึงขนาดสะดุดตามากๆเนี่ยเขาก็อาจจะเก็บไว้ก่อนนะครับทีนี้เนื่องจากว่าบัญชีนี้ต้องเปิดเผยไงบรรดานักตรวจสอบเอกชนทั้งหลายก็จะมีโอกาสเข้าไปดูนะครับแล้วก็ตรวจสอบทีนี้เฉพาะเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันก็ไปปรากฏว่าสามีของสสหญิงท่านนี้เนี่ยมีบัญชีเงินให้กู้ยืมตั้งพันกว่าล้านนะครับไอ้พันกว่าล้านเนี่ยเขาก็ดูต่อไปว่าเอาให้ใครกู้นะครับก็ปรากฏว่าให้บริษัทอะไรสักอย่างหนึ่งกู้นะครับเขาก็ไปเช็คต่อว่าไอ้บริษัทนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนหน้าตาเป็นยังไงนะครับปรากฏก็ไปเช็คเจอว่าบริษัทนี้เนี่ยมันอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ไอ้อย่างเงี้ยนะครับเขาก็เอะใจขึ้นมาแล้วไงว่าไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยเป็นการฟอกเงินหรือเปล่านะครับคือเมคเอกสารลอยๆขึ้นมานะครับทั้งที่จริงมันก็อะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็สุดท้ายเกิดมีเงินเข้ามาก็เนี่ยจะมาตู่เอาว่าได้รับชำระหนี้จากอันนี้มาอย่างเงี้ยนะครับมันก็เข้าข่ายฟอกเงินได้นะครับเพราะนั้นเขาเลยตั้งเป็นประเด็นตรงนี้ขึ้นมานะครับคราวนี้มาเกี่ยวอันนั้นเป็นทรัพย์สินของคู่สมรสนะครับแต่มาเกี่ยวกับท่านสสก็เพราะว่าไอ้รายการพวกนี้เนี่ยมันอยู่ในบัญชีทรัพย์สินของสสในฐานะที่เป็นทรัพย์สินของคู่สมรสนะครับปัญหาก็คือว่าแล้วท่านสสผู้นี้เนี่ยรู้เรื่องไหมเกี่ยวกับไอ้ทรัพย์สินของสามีเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นประเด็นขึ้นมานะครับว่าก็มีการ
9: คือคำว่ารู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็ต้องตรวจสอบยังไงอะ
8: ก็สามีภรรยาน่ะสามีภรรยาจะต้องถามกันหรือเปล่าล่ะโดยหลักการมันก็ต้องรู้เน
9: า
8: ะ
9: มีอะไรก็ต้องบอกกันนี่
8: แ
9: หละค
8: ่ะเธออยู่ๆเนี่ยเอาสัญญากู้ฉบับหนึ่งมาให้ภรรยาแล้วบอกว่าอันนี้เป็นทรัพย์สินของฉันนะเอาไปแจ้งกับปปช.ด้วยอย่างเงี้ยแล้วภรรยาจะไม่ถามเหรอว่ามันอะไรยังไงนะครับแล้วก็เธอเอาเงินที่ไหนไปให้บริษัทนี้เขายืมให้บริษัทนี้กู้อะไรเงี้ยนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยมันก็คือต้องถามไถ่กันแหละนะครับอันนี้ก็คือที่มานะครับของเรื่องที่เป็นที่กำลังว่ากันอยู่ในโซเชียลขณะนี้นะครับนะครับก็อยู่ระหว่างตรวจสอบก็ให้เขาตรวจสอบกันไปนะครับว่าตกลงยังไงกันแน่นะครับก็ว่ากันไปคราวนี้อีกพอยต์นึงที่คุณเตยหยิบขึ้นมาพูดก็คือเรื่องของสินสมรสกับสินส่วนตัวนะครับของคู่สามีภรรยาอันนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินนะครับก็คือหญิงชายเนี่ยสมรสกันนะครับมันก็จะมีเรื่องของทรัพย์สินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็มีกฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับว่าทรัพย์สินอะไรที่เป็นสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนตัวอะไรที่เป็นสินสมรสนะครับหลักง่ายๆก็คือว่าทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่ที่ต่างฝ่ายต่างมีอยู่ก่อนสมรสเนี่ยให้ถือเป็นสินส่วนตัวนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยโดยหลักการมันก็พิสูจน์กันได้นะก็คือถ้าเป็นโฉนดที่ดินเนี่ยมันก็จะมีสารบัญจดทะเบียนการได้มาเนาะว่าได้มาเมื่อไหร่เมื่อเทียบกับทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยมันก่อนหรือหลังอันนี้ก็ชัดนะครับสมุดบัญชีเงินฝากเนี่ยก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าณวันที่จดทะเบียนสมรสถอยหลังขึ้นไปเนี่ยมีเงินอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จดทะเบียนสมรสแล้วก็อีกเรื่องนึงแล้วก็นี่แหละถ้าเกิดมีการให้กู้ยืมกันก่อนสมรสเนี่ยก็น่าจะต้องมีหลักฐานเอาไว้นะครับ แล้วก็พวกแก้วแหวนเงินทองนู่นนี่นั่นอะไรพวกเนี้ยคุณเตยจะเห็นนะว่าเวลาเขาจัดพิธีมั่นพิธีสมรสอะไรกันเนี่ยของมั่นสินสอดอะไรพวกนี้เขาจะมีการถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปเก็บเอาไว้เนี่ยไอ้นี่ก็เป็นหลักฐานชิ้นนึงนะที่แสดงว่าทรัพย์สินพวกนี้เนี่ยมาเป็นของใครแล้วก็มีอยู่ก่อนหรือหลังสมรสนะครับก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยสำหรับคู่ที่มีทรัพย์สินต่างกันเยอะนะครับคนหนึ่งรวยคนหนึ่งจนอย่างที่คุณเตยว่าเนี่ยนะครับฝ่ายที่มีเยอะๆหน่อยเนี่ยควรจะแจ้งรายการทรัพย์สินให้ติดเอาไว้ในทะเบียนสมรสนะครับ
9: อาจารย์อาชีพนี่ต้องรายงานด้วยไหมถ้าเวลาเราแจ้งเนี่ยมีอาชีพทำนั่นอะไรเงี้ยธุรกิจอะไรอะไรเงี้ยมีไหมอาจารย
8: ์อาชีพไม่จำเป็นหรอกครับณวันก่อนสมรสจนถึงวันสมรสเนี่ยอาชีพหนึ่งหลังแต่งงานวันรุ่งขึ้นอาจจะมีอาชีพก็ได้นะครับ
9: มัน
8: ดูที่ว่าแหล่งที่มาของทรัพย์สินเนี่ยได้มาเมื่อไหร่ดูตรงนี้เป็นหลักนะครับถ้าหากว่าได้มาก่อนมีอยู่ก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นสินส่วนตัวนะครับที่มีอยู่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าแม่ทรัพย์แม่ทรัพย์นั้นถ้าเกิดดอกผลงอกเงยขึ้นมาเช่นเกิดดอกเบี้ยนะครับสวนทุเรียนเนี่ยนะครับเกิดการเก็บเกี่ยวทุเรียนได้อย่างเงี้ยนะครับก็อันเนี้ยถือเป็นดอกผลก็ถือยังถือเป็นสินส่วนตัวนะครับเว้นแต่ว่าจะมีกรณีที่ฝ่ายหญิงเข้าไปร่วมลงทุนในสวนทุเรียนนะครับอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแบ่งกันไปนะครับทีนี้วิธีการจัดการทรัพย์สินเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเป็นสินส่วนตัวเนี่ยแต่ละคนแต่ละฝ่ายที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินเขามีอำนาจเต็ม 100% ในการจัดการทรัพย์สินของตัวเองที่มีอยู่ก่อนสมรสนะครับทรัพย์สินที่ได้มาภายหลังสมรสแล้วเนี่ยนะครับถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นสินส่วนตัวนะครับก็คือ1มีคนยกให้นะครับ2ได้มาโดยทางมรดกนะครับหรือ3เอาสินส่วนตัวที่มีอยู่เดิมเนี่ยไปขายนะครับแล้วก็ไปซื้อทรัพย์สินชิ้นใหม่ขึ้นมาไอ้ทรัพย์สินชิ้นใหม่ที่ซื้อมาเนี่ยยังถือเป็นสินส่วนตัวอยู่นะครับถ
9: ้
8: าเป็นสินส่วนตัวเนี่ยของใครของเขามีอำนาจจัดการกันเองนะครับแต่ถ้าเป็นสินสมรสเนี่ยการจัดการต้องจัดการร่วมกันนะครับเว้นแต่เรื่องเล็กๆน้อยจะไปกินข้าวที่ไหนใครเป็นคนจ่ายซื้อกับข้าวใครจะเป็นอะไรพวกนี้เรื่องเล็กน้อยก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆไปกู้เงินเท่านั้นเท่านี้เนี่ยคุณเตยจะเห็นนะครับว่า
9: เนี่ยที่เป็นปัญหาหนักที่สุดเนี่ยอาจารย์ไปกู้เงินไอ้สามีไปกู้หรือภรรยาไปกู้สามีไม่รู้บางทีเรื่องนี้ไม่พูดกันนะอาจารย์สามีภรรยาไม่ได้พูดกันทุกเรื่องโดยเฉพาะการไปสร้างหนี้สร้างสินไว้เนี่ยจะไม่พูดกันหรอกม
8: ัน
9: จะงอกก็ตอนมีคนมาทวง
8: ครับนี่แหละบรรดาเจ้าหนี้มืออาชีพนะสถาบันการเงินอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะต้องเอาภรรยาเอาคู่สมรสอีกฝ่ายนึงมาเซ็นด้วยเซ็นยินยอมนะครับเซ็นยินยอมให้กู้ทีนี้พอเซ็นยินยอมให้กู้ตูมปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะไปผูกพันสินสมรสได้ผูกพันสินสมรสในคือสินสมรสเนี่ยมันของคนละครึ่งนะฮะเป็นของคนละครึ่งถ้าเกิดฝ่ายเดียวฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียวไปก่อหนี้ก่อสินโดยอีกฝ่ายนึงไม่ได้รู้เรื่องด้วยแล้วก็ไม่ได้ให้ความยินยอมด้วยแล้วก็เอาไปใช้ส่วนตัวไม่ได้เอามาใช้ในครอบครัวอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดมีการบังคับเอากับสินสมรสเนี่ยก็บังคับได้แค่ครึ่งเดียวของผู้ที่ไปก่อหนี้นะครับส่วนคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยนะครับไม่ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดฝ่ายที่ไม่ได้ไปก่อหนี้แต่ให้ความยินยอมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไปผูกพันกับสินสมรสเวลาเจ้าหนี้เข้ามาบังคับเนี่ยก็บังคับกับสินสมรสได้ทั้ง 100% ครับผม
9: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคสตัวอย่างในเรื่องของการของคู่สามีภรรยานะคะโดยเฉพาะถ้าเราอยู่ในส่วนของสาธารณะด้วยอาจารย์เนาะที่จะต้องแจ้งทรัพย์สินเนี่ยนะ
8: สำหรับท่านที่จะเป็นคู่สมรสแล้วก็มีทรัพย์สินเยอะนะครับน่าจะต้องมีการทำบัญชีเอาไว้ล่วงหน้าก่อนจดทะเบียนสมรสหรือในขณะจดทะเบียนสมรสนะครับให้ชัดเจนว่าขณะจดทะเบียนสมรสเนี่ยของใครมีอะไรอยู่เป็นส่วนตัวบ้างนะครับต่อไปในภายหน้าจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันครับผม
9: ค่ะได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ชัยยงค์ะ
8: ครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะยกตัวอย่างแบบนี้มาให้ทุกคนได้เห็นภาพด้วยนะคะอาจจะมองเป็นภาพของการเมืองอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบอย่างที่อาจารย์บอกนั่นแหละค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปตรวจสอบในเรื่องของที่มาของเงินหรืออะไรข้อสงสัยจากสังคมฝ่ายค้านสาธารณะอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าโดยหลักการนะคะคู่สมรส ในเรื่องของการแจ้งบัญชีทรัพย์สินหรือว่าหนี้สินอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะแยกกันยังไงเนาะฝากกันหน่อยจากปตท.ค่ะชวนมาเปิดประสบการณ์ใหม่กับมหกรรมศิลปะสะสม Art to Correct นะคะจำหน่ายผลเป็นผลงานศิลปะราคาเข้าถึงได้ตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นค่ะรวมผลงานศิลปะกว่า170ผลงานโดดเด่นจากศิลปกรรมปตท.ตั้งแต่อายุต่ำกว่า9ปีถึงประชาชนทั่วไปชมนิทรรศการงานศิลป์หลากหลายรูปแบบจำหน่ายผลงานราคาเข้าถึงเวิร์กช็อปศิลปะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใครสนใจเลือกผลงานที่ใช่กลับไปเป็นส่วนหนึ่งของคอลเลคชันของคุณได้เลยนะคะกันยายนถึงตุลาคม69ค่ะ10นาฬิกาถึง18นาฬิกา PTT Art Gallery หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา Discover Art Correct Your Bring Art Home #มหกรรมศิลปะสะสม Art to Collect #PTT Art Gallery ศิลปะสะสมนะคะอันนี้ฝากกันจากปตท.สำหรับใครที่ชอบงานศิลปะอย่าลืมไปนะคะไทยประกันชีวิตร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล2569ค่ะมีคุณทีทัศน์เศรษฐภักดีนะคะผู้แทนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกองค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณลานหน้าศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชนะคะอันนี้ก็จากไทยประกันชีวิตเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยดิฉันจะไปพูดคุยนะคะกับอาจารย์มงคลลีลาธรรมค่ะอาจารย์มงคลฝากเรื่องมานะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่อาจารย์จะพูดคุยก็คือวิกฤตเศรษฐกิจของไทยหลังน้ำลดหากบริการจัดการไม่ทันเหตุการณ์เนี่ยจะเกิดปรากฏการเงินเฟ้อที่อุปทานเงินฝืดที่อุปสงค์จะเข้าใจเรื่องนี้กันได้อย่างไรฟังแล้วอาจจะงงนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังใครคำตอบกับอาจารย์มงคลลีลาธรรมช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะ
6: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCBPower Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช้อปได้
5: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
10: ระวังนะลูก
11: ค่อยๆวิ่งนะลูก
10: อย่าปีนสูงนะ
11: เดี๋ยวล้มนะลูก
12: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช้อปได้
5: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
14: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
15: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
16: คิดถึงนะคะ
14: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
15: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
14: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดย
17: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทย
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: ทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
9: มากันต่อนะคะผู้ฟังคะ10นาฬิกากับอีก38นาทีนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะมีอาจารย์มงคลลีลาธรรมนะคะที่จะเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะสถานการณ์หลังน้ำลดนี่เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่เราจะต้องตามไม่ใช่แต่ว่าในส่วนของปัจจัยน้ำท่วมเท่านั้นนะคะเรื่องของน้ำลดในช่วงนี้สิ่งที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยนะเขาได้พูดถึงกันก็คือการช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูนะคะซ่อมแซมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็กำลังมีการทยอยโอนเงินนะคะให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้บ้านเรือนละ 9,000 ถ้าหนักนะคะแต่ถ้าไม่หนักก็ลดหลั่นตามกันไปทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้เนี่ยนะคะน้ำท่วมรอบนี้เนี่ยคือมันไม่ได้พัดพาโคลนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจารย์ก็มองว่าเศรษฐกิจนะของคนตัวเล็กเนี่ยนะคะแล้วก็มันจมดิ่งลงไปด้วยเราไม่ใช่เพิ่งเคยเห็นอ่ะมันเป็นภาพที่ซ้ำซากเป็นประจำทุกครั้งที่มีน้ำท่วมหลังน้ำรถก็คือราคาข้าวของเครื่องใช้อาหารสดผักพริกไข่ไก่อะไรพวกนี้มันจะพุ่งแพงขึ้นทันทีเลยเพราะว่าพื้นที่เกษตรกรรมมันเสียหายการขนส่งถูกตัดขาดข้าวของมันจะเป็นนะคะแล้วก็กลายเป็นของหายากการขนส่งลำบากซ้ำเติมราคาน้ำมันมันแพงค่าเงินบาทอ่อนไอ้ไรเหล่านี้ค่ะมันก็ทำให้ราคาอะไรต่างๆมันขึ้นกันยกแผงเลยนะคะอันนี้ที่เขาเรียกกันว่าเงินเฟ้อจากฝั่งอุปทานเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรออาจารย์มาพูดถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนะคะสำหรับเรื่องของมหาอุทกภัยเนาะมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นใหญ่ที่สุดคือปี2554นะบุฟังซึ่งปีนั้นเนี่ยกรุงเทพน้ำท่วมใหญ่ไม่หลายคนจำได้แม่นเลยน้ำท่วมใหญ่มากแล้วความเสียหายก็เกิดขึ้นในระดับเศรษฐกิจก็เยอะมากเช่นเดียวกันนะคะซึ่งความเสียหายที่มันเกิดขึ้นหลังน้ำลดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นเขาก็จะเปรียบเทียบให้เห็นว่าตั้งแต่ปี2554ที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะท่วมจนกระทั่งท่วมดอนเมืองนะท่วมสนามบินอะไรเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นมาแล้วนะคะสิ่งที่มันเป็นประเด็นปัญหาจากนี้ไปอ่ะคือเรื่องของราคาอาหารที่มันปรับตัวสูงขึ้นเรื่องของเงินเฟ้อเหล่านี้เราจะได้ไปพูดคุยนะคะเดี๋ยวอาจารย์มงคลลีลาธรรมพร้อมแล้วอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
16: สวัสดีครับคุณเตยแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังนะครับผมก็ในฐานะที่เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะแล้วก็การช่วยเหลือเบื้องต้นในหลายพื้นที่ก็รู้สึกมีความห่วงใยนะครับแต่สิ่งที่ผมห่วงใยมากก็คือวิกฤตหลังน้ำท่วมครับผมเองก็เป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะถ้าภาษาเขาเรียกกังวลแล้วก็อยากจะให้ข้อคิดเห็นในเรื่องการเตรียมการเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับเพราะว่าสถานการณ์เดือนตุลาคมของปี2569เนี่ยเป็นช่วงสำคัญของประเทศปกติแล้วก็เป็นหน้าเทศกาลของการจากวันนี้ก็น่าจะเป็นเริ่มต้นของการกินเจใช่ไหมคุณเตยคุณเตยคงไม่ได้กินเจป่ะช่วงนี้นะครับเพราะอาหารการกินเนี่ยมันแพงขึ้นมากนะครับ
9: อาจารย
16: ์พวกเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยประกาศมาแล้วคือ 2.53 สูงสุดในรอบ3เดือนคุณเตยขยับสูงคิดว่าเดือนกันยานี้คงจะขยับสูงทะลุไปด้วยทิสโก้หน่วยงานเศรษฐกิจของสถาบันการเงินก็บอกว่าอาจจะทะลุถึงปลายปีนี้ถึง 4% เลยทั้งที่เป้าหมายเงินเฟ้อของกระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้คือ 1.5 ถึง 2.5% ที่ตัวเร่งที่มันมีปัญหาก็คือตัวราคาน้ำมันแพง
9: ค่ะ
16: ผมคิดราคาแพงที่สุดแล้วในรอบหลายปีที่ผ่านมาแต่1เกิน110เหรียญต่อบาร์เรลแล้วและที่สำคัญคือค่าเงินอ่อน
9: ค่ะ
16: แล้วคิดว่าเงินอ่อนเนี่ยอาจจะทะลุถึง34.50 บาทครับผมก็เลยยิ่งมีความกังวลว่าต้นทุนของการดำเนินงานค่าครองชีพค่าพลังงานค่าเดินทางค่าขนส่งอาจจะช่วยให้ที่สำคัญก็คื เงินเฟ้อเนี่ยยิ่งรุนแรงมากขึ้นแล้วมาตรการรัฐเนี่ย1,000 บาทนี้ก็จะหมดปลายปีนี้พอดีนะครับ 1,000 บาทผมคิดว่า yield curve ของสหรัฐอเมริกาก็สูงสุดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนตั้งแต่1980ผมคิดว่าที่ผมกังวลมากเพราะว่าทางด้านอุปทานเนี่ยมันจะมีต้นทุนด่านของน้ำท่วมของผ่านค่าขนส่งค่าน้ำมันต่างๆสูงขึ้นคนก็ต้องขยับราคาขึ้น
9: ใช่เขาของก็ขึ้นราคา
16: ใช่แต่ด้านอุปสงค์น่ะคือด้านความต้องการคนเนี่ยน้ำท่วมไปแล้วนะคนมีตังค์ไหมไม่น่ามีตังค์แล้ว
9: ก็เกิดต้องซ่อมแซมบ้านอะไรอีกนะอาจารย์เน
16: า
9: ะ
16: ใช่แล้วก็ที่สำคัญคือเสียหายเงินเยียวยาก็มาไม่ทันนะครับผมคิดว่าเงินฝืดเนี่ยจะเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้กำลังซื้อชะลอตัวซบเซาอย่างมากซึ่งลักษณะนี้เนี่ยจะต่างกับปี54คุณเตยป
9: ี
16: ปีเราภาวะหนี้ไม่คืนขนาดนี้ภาวะหนี้สมัยปี54เมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยเรายังพอประคองตัวฟื้นมาได้แต่จะฟื้นไม่เท่ากันล่าช้าไปบ้างของคนบางกลุ่มแต่วันนี้ชัดเจนเลยว่าคนที่อยู่ฐานล่างหรือคนที่เงินเดือนต่ำกว่า30,000 50,000 เนี่ยแทบชักหน้าไม่ถึงหลัง
9: โอ้โหอาจารย์คือระดับกลางแต่ก่อนน่ะจะบอกว่าถ้าเป็น 20,000 20,000 นิดๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวแต่ตอนนี้ 50,000 60,000 ก็ไม่ไหวนะจ๊ะ
16: ไม่ไหวเมื่อก่อน 30,000 นี่แย่แล้วตอนนี้น่าจะขยับมาถึงคุณเตยที่ว่า 60,000 แล้วพอการค้าขายซบเซาเนี่ยคนเกิน 60,000 เนี่ยจะต้องประหยัดมั้ยคุณเตยก็ต้องใช้จ่ายแล้วมั้ยระวัง
9: ต้องประหยัดด้วยสมัยก่อนอาจจะไม่ได้คิดนะสมัยนี้ต้องคิดแล้วค่ะอาจารย์
16: คุณเตยเห็นไหมว่าสินค้าใช้บุคคลที่คุณเตยเลยเดินไปซื้อในห้างสินค้าหรือห้างเฉพาะสินค้าบุคคลเนี่ยไม่ใช่ลด50นะลด80ครับคุณเตยเพื่อดึงกำลังซื้อไว้ล่วงหน้าก่อนคือคุณซื้อชิ้นที่2คุณลด 80% เลย
9: ใช่บางทีซื้อชิ้นที่2เหลือ1บาทได
16: ้1บาทหรือ30บาทอะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกคนพยายามจะดึงให้ทุกคนซื้อไว้ล่วงหน้าก่อนเพราะรู้ว่าปลายปีนี้ของเนี่ยจะขายไม่ได้เศรษฐกิจเนี่ยจะซึมเศรษฐกิจนี่จะชะลอตัวในลักษณะนี้เราเรียกว่าเกิดทั้งเงินเฟ้อและเงินฝืดภาษาเศรษฐศาสตร์นี่เรียกว่า เกิดความไม่มั่นใจที่เราเรียกว่า stagflation ซึ่งเป็นค่าครองชีพสูงแต่รายได้ลดอ่ะคุณเตยแล้วเงินในครัวเรือนมันเงินหมดกระเป๋าธุรกิจก็ถูกบีบสองทาง
9: ค
16: ือกำไรต่ำแต่รายได้น้อยเพราะยอดขายน้อยคนมันไม่ซื้อแล้วก็คนรวยก็ไม่มั่นใจชะลอซื้อไปด้วยผมก็เลยเรื่องนี้เนี่ยจึงต้องเป็นเรื่องที่สำคัญที่คิดว่ามาตรการทั้งดอกเบี้ยหรือนโยบายทั้งเครื่องมือทางการเงินและการคลังเนี่ยแต่ช่วยไม่ได้เลยนะคุณเตย เพราะว่าในลักษณะนี้อันตรายแล้วก็ทำได้ยากมากถ้าไม่ได้อาศัยคนที่เขาเรียกเดินเผชิญเหตุเฉพาะจุดได้เนี่ยจะยากมากเพราะว่าตอนนี้ดอกเบี้ยข้างนอกเนี่ยมันสูงค่าน้ำมันก็สูงเงินเราก็อ่อนเพราะนั้นผลักดันในเรื่องราคาน้ำมันพลังงานต่างๆเนี่ยสูงขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวงจรทางการเงินเนี่ยคอคนไม่มีกำลังซื้อธุรกิจชะลอตัวคุณเตยคิดว่าธุรกิจเนี่ยเขาจะลดคนไหมหรือจะ
9: ลดสิคะอาจารย์เดี๋ยวโดยเฉพาะตอนนี้มี AI อะไรเข้ามาช่วย
16: ด้วย
9: ยิ่งลดไปใหญ่เลย
16: แล้วที่สำคัญก็คือไม่จ้างงานใหม่นี่ก็เหนื่อยแล้วนะครับ
9: ใช่ค่ะคือเขาลดนะแล้วเขาไม่เอาคนเข้าใหม่ด้วย
16: แล้วผมเชื่อว่าโรงงานต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนทำงาน6วันเดี๋ยวนี้ผมว่าเหลือ3วันหรือ4วันเท่านั้นน่ะ
9: ใช
16: ่นะเพราะว่าสินค้าออกมาขายได้น้อยเพราะนั้นกำลังผลิตพอมันน้อยต้นทุนคงที่มันสูงเขาก็ต้องลดค่าใช้จ่ายคงที่ลงให้ได้ที่แน่ๆก็คือคนก็จะมีปัญหาทางด้านการผ่อนหนี้ที่เมื่อกี้ผมพูดถึง
9: ค่ะ
16: ก็หนี้ที่อ่อนแอมากก็คือคนยอมแพ้ไปแล้วก็เรียก NPL คนที่เขาเรียกติดขัดก็คือคนที่ค้างค่างวดบ้างแต่ยังไม่ถึง3เดือน
9: แต่ถ้าเป็น3เดือนปุ๊บจะเป็นยังไงคะอาจารย
16: ์ก็เป็น NPL
9: เรียบร้อย
16: ก็ติดคุกทางการเงินไป8ปีเลย
9: ติดคุกทางการเงินอันนี้อาจารย์พูดได้ถูกต้อง
16: อย่างน้อย8ปีนะบางคนเนี่ยผมเห็นนะติดถึง20ปีก็มีมันผมว่าทุกทางการเงินเนี่ยมันทุกมากที่สุดแต่เมื่อก่อนมันจำนวนน้อยมันไม่เยอะแต่วันนี้มันมีจำนวนมากขึ้นเพราะมีคนเขาเรียกกลุ่มที่เขาเรียกว่าต้องถูกปรับโครงสร้างหนี้หรือเขาเรียกว่าปรับการชำระเงินซึ่งคนเหล่านี้จะถูกเขาเรียกว่าพักการก่อหนี้เพิ่มคิดดูในสถานการณ์ที่คุณเตยว่าต้องซ่อมรถต้องซ่อมอะไรต่างๆแล้วจะไปก
9: ู้ไม่พอนะอาจารย
16: ์ไม่พอ
9: แล้วกู้เงินนะกู้ไม่ใช่ง่ายนะมันก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นไงที่มันเป็นข่าวออกมาแล้วเวลาเราเล่นโซเชียลมันจะมีแบบว่าพวกเว็บเถื่อนที่แบบให้กู้เงินแบบเถื่อนอะแล้วทวงจนต้องถึงขั้นอะไรอะผิดชีพตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะอาจารย
16: ์เออใช่ที่นี่คนก็เริ่มเครียดนะในสถานการณ์นี้ผมก็เลยภาพความกังวลเหล่านี้ผมกลัวกังวลมากที่สุดก็คือบรรดากฎระเบียบราชการที่มันแข็งตัวคุณเตยซึ่งเป็นอุปสรรคในการส่งมอบความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีในช่วงวิกฤตผมจึงไม่ได้มีอะไรเพียงแต่ตะโกนดังๆว่าถ้าอะไรที่ทบทวนได้ควรจะผ่อนปลนได้ก็ให้มันเป็นการชั่วคราวเถอะเพราะมองภาพรวมเศรษฐกิจหลังน้ำท่วมนี้แล้วเนี่ยไม่เพียงแต่พัดพาน้ำและโคลนเท่านั้นนะครับมันแต่กำลังจะซอกก่อนเรื่องเสถียรภาพเศรษฐกิจของคนระดับฐานรากหรือรากหญ้าให้จมลงไปอีกเพราะนั้นถ้าภาครัฐยังยึดติดกับระบบกฎระเบียบจะละเลยเรื่องการส่งมอบการช่วยเหลือที่ทันเหตุการณ์ทันท่วงทีเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจผมคิดว่าของประเทศอาจจะยากที่จะเยียวยาขึ้นมาได้หรือต้องใช้เงินมหาศาลมากขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นทุกครั้งก็คือข้าวของเครื่องใช้อาหารสดผักและพริกแล้วรวมทั้งไข่ไก่นี่แพงที่สุดในทุกรัฐบาลมาแล้วนะครับคุณเตย
9: ค่ะ
16: เพราะน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้ไก่เนี่ย
9: แม่ไก่ก็ตายใช่ไหม
16: พุ่งสูงขึ้นทันทีแล้วยิ่งเกษตรกรที่ฉะเชิงเทราหรือในรอบกรุงเทพมหานครตั้งแต่นครสวรรค์มาซึ่งก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ำอู่ผักอู่ไอ้ข้าวของเกษตรต่างๆก็เลยทำให้หายากและซ้ำเติมเรื่องราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นดังนั้นเงินเฟ้อจากต้นทุนการผลิตเนี่ยมันจะฉับพลันขึ้นมาทันทีนั่นก็หมายถึงราคาแพงแล้วแย่งกันซื้อไม่ได้เกิดจากการแย่งซื้อนะแต่ว่ามาจากผลเสียหายของสินค้าและต้นทุนที่เพิ่มจริงๆเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าสึนามิทางเศรษฐกิจระลอกที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยก็คือเงินฝืดที่มาจากกำลังซื้อที่ลดลงเพราะบ้านเรือนเนี่ยของประชาชนท่วมทุกคนต้องนำเงินก้อนสุดท้ายหรือนำทรัพย์สินไปขายไปจำนำไปจำนองหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อนอกระบบเพื่อมาประคองชีวิตเพราะนั้นกำลังซื้อของรากหญ้าเนี่ยลดลงทันทีพอไม่มีคนจับจ่ายใช้สอยเขาก็ต้องตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นผมคิดว่าร้านอาหารเนี่ยข้าวนอกบ้านเนี่ยจะถูกกระทบทันทีเลยนะครับธุรกิจท้องถิ่นผู้ประกอบรายย่อยก็ไม่สามารถขายสินค้าได้โรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กก็ไม่สามารถแบกรับต้นทุนหรือวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นหรือยอดขายที่ตกต่ำหนักที่ผมบอกว่ามันอยู่ในเขาควายเลยกำไรก็น้อยนะก็ยอดขายก็น้อยจะทำยังไงก็ต้องลดชั่วโมงทำงานชะลอการผลิตแล้วท้ายสุดต้องลดรายได้ชะลอการจ้างงานอันตรายที่สุดก็คือเศรษฐกิจซบเซาแต่ราคาสินค้าแพงเพราะนั้นสินค้าเศรษฐกิจไทยก็อาจจะถูกพังจากภายในได้เพราะนั้นคนที่ฐานะดีหรือมีเงินสำรองหรือสายผ่านยาวอาจจะไม่ได้กระทบมากแต่ทุกคนก็จะรู้สึกระมัดระวังเพราะแวดล้อมเนี่ยมันไม่ปกตินะฮะเพราะอะไรสิ่งที่ผมคิดว่าอยากจะแนะนำหรือรักเนี่ยก็คือกับกันก็คือจำนวนสดเงินสวัสดิการซึ่งเดิมคุณเตยจำได้ว่า14-15ล้านคนตอนนี้เหลือ11คน
9: ใช่ค่ะอาจารย
16: ์เลข4 ล้านคน 4-5 ล้านคนเนี่ยก็ได้เห็นข่าวนะบางคนก็ถึงขั้นขนาดที่หมดหวังในชีวิตเลยทีเดียว เพราะนั้นหากรัฐจัดเก็บภาษีน้อยลงจากการยอดขายที่เราชี้ชัดว่าดัชนีการค้าปลีกเนี่ยมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆและพื้นที่ทางการคลังเนี่ยรัฐบาลก็ถูกจำกัดระเบิดเวลาเนี่ยชัดเจนในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเพราะความสามารถในการก้าววิกฤตนี้เนี่ยจึงต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องการช่วยเหลือประชาชนเป็นลักษณะสงเคราะห์นะแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องปลดล็อกกฎเกณฑ์ที่ล่าช้ายุติการเยียวยาแบบประคับประคองแต่สิ่งสำคัญที่ต้องทิ้งทำก็คือฟื้นฟูอาชีพโอกาสในการทำมาหากินรัฐบาลต้องอัดฉีดไปที่เครื่องมือสำคัญแล้วก็ซ่อมแซมถือโอกาสนี้ซ่อมแซมระบบชนประทานงานก็จะมีมากขึ้นในท้องถิ่นต่างๆอย่างทั่วถึงเพราะนั้นประชาชนเนี่ยจะได้ไปติดขับเอกสารผมก็ไม่รู้ว่าการจะเยียวยานี่ขอเอกสารตั้งเยอะแยะผมก็ไม่แน่ใจต้องพิมพ์เอกสารรูปถ่าย
9: มันขั้นตอนมันเยอะ
16: ไปนี่ต้อง10 บาทนะแล้วค่าเดินทางมานี่ก็หลักหลายร้อยบาทแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครที่แบบว่ารวดเดียวผ่านนะเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหามิติที่สำคัญคือการใช้อำนาจทางการเมืองหรือรัฐเนี่ยเพื่อประโยชน์สาธารณะเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องแสดงความจำเจียดจำนงแล้วก็ที่สำคัญรัฐบาลต้องตรึงราคาค่าไฟค่าขนส่งค่าสินค้าเกษตรอะไรต่างๆไม่ให้เกิดการกักตุนหรือควบคุมราคาให้มันทั่วถึงแล้วก็ผมก็หวังอย่างยิ่งว่าทางเรื่องการกระจายโอกาสหรือการสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงที่อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่สามารถที่จะทำให้เข้าถึงปากท้องในระดับฐานรากท้องถิ่นลดดอกเบี้ยนี้ทำไม่ได้ครับคุณเตยเพราะว่าลดดอกเบี้ยป๊อปเนี่ยแค่ตอนนี้เราดอกเบี้ย 1% แต่อเมริกาเนี่ยดอกเบี้ยไปประมาณมากกว่าเรา 2-3 เท่าเพราะฉะนั้นค่าเงินแล้วก็อ่อนลงไปเรื่อยๆถูกไหม
9: ใช่
16: เพราะเงินที่ต่างชาติมีอยู่ก็คงต้องกระจายลงไปโอนกลับไปที่ดอลลาร์เพราะฉะนั้นค่าเงินบาทเราก็อ่อนลงไปพออ่อนไปก็ทำให้ราคาค่าน้ำมันที่เรานำเข้าเกือบ 100% เนี่ย 90% เนี่ยก็ทำให้ราคาก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆประกอบกับวิกฤตสงครามก็ไม่มีทีท่าจะยุติก็จะบานปลายขึ้นไปเพราะฉะนั้นสถาบันการเงินก็ต้องช่วยกันที่จะทำอะไรที่จะเยียวยาหรือจะผ่อนปลนสินเชื่อในการประกอบการให้กลับมาใหม่ได้นะระบบประกันภัยที่รัฐบาลเริ่มใช้เนี่ยต้องใช้ไปถึงภาคเกษตรด้วยนะครับก็จะทั่วถึงไม่ใช่เฉพาะครัวเรือนเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำท่วมไม่เพียงแต่เป็นภัยธรรมชาติชั่วคราวแต่ถ้ายึดติดกับกฎระเบียบที่ไร้ความยืดหยุ่นปล่อยกลไกตลาดกดทับรายย่อยหรือครัวเรือนให้ล้มละลายลงเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในระบบที่เขาเรียกว่าแตกต่างกันก็จะเหลื่อมล้ำมากขึ้นผมก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราไม่สามารถรอดพ้นจากซากหลังพังของประเทศไทยได้ก็เป็นความกังวลของคนที่ผ่านเหตุการณ์มาหลายครั้งนะครับคุณเตยก็ให้กำลังใจทุกคนเพราะว่าต้องสู้ต้องพลิกฟื้นต้องยกระดับต้องเปลี่ยนอาชีพใหม่ครับคุณเตย
9: คล้ายๆแบบถ้าไม่ปรับก็อยู่ไม่ได้เนาะ
16: ใช่ใช
9: ่แล้วส่วนใหญ่ของเราเป็นภาคเกษตรกรด้วยนะอาจารย์เนาะ
16: ใช่
9: อันนี้ก็ฝากกัน
16: แล้วก็อย่าไปกังวลกับเสียงที่เขาเรียกว่าอ่านโซเชียลมากนะทำมาหากินนะครับ
9: โอ้ใช่อาจารย์ปวดหัวจริ งอาจารย์ทิ้งท้ายได้ดีเลย
16: เราทำมาหากินนะครับเขาก็เลี้ยงดูและให้กำลังใจคนในครอบครัวทุกคนแล้วก็ถ้าประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับเพราะว่าอันนี้แล้วก็ทรัพย์สินที่มีอยู่ก็อะไรที่เราขายได้เราขายนะครับไม่เพราะเราซื้อมาก็เอามาใช้ไม่ได้เอามาเก็บนะก็ถึงเวลาเราก็เอามาขายได้ไม่ได้ต้องอายใครเพราะว่าความเป็นจริงเพราะเราเป็นคนซื้อมาหรือไม่เราซื้อมาก็พ่อแม่ซื้อมาเราก็ช่วยจัดการให้เราชีวิตคนอยู่รอดอยู่เป็นแล้วอยู่ให้ยาวขึ้นครับก็ให้ยั่งยืนขึ้นก็ให้กำลังใจทุกคนครับ
9: ค่ะขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์วันนี้ค่ะ
16: ครับ
9: สวัสดีค่ะค่ะก็ทิ้งท้ายได้ดีมากๆเลยนะคะอย่างที่อาจารย์มงคลลีลาธรรมพูดถึงแล้วก็เวลาบ้านเราหมดแล้วนะคะ97เมกะเฮิรตซ์อย่าลืม9โมงนะคะวันจันทร์เจอกันใหม่ที่97แล้วก็เพจ FM 97ของเรา QFM สถานีข่าวคุณภาพกับดิฉันศิรินทร์รัตน์จันทมาศนะคะมีความสุขมากๆในช่วงเสาร์อาทิตย์ดูแลตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
18: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว K10 Smart Trade จากบลจ.กรุงไทย
20: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
21: ไทยเวฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
22: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที
23: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
24: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีรับฟังปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
25: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
26: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
27: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
28: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจาก

0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้สั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสรุปมาตรการช่วยเหลือนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน2สัปดาห์
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอและตัวแทนผู้ประกอบการลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีเพื่อประชุมรับฟังปัญหาและผลกระทบจากอุทกภัยโดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าวจึงให้กนอรวบรวมข้อเสนอเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 1-2 สัปดาห์นี้พร้อมแนะนำให้ทางนิคมเพิ่มกำลังการสูบน้ำเป็น 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเตรียมขันกั้นน้ำและระบบเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาภายใน1เดือนทั้งด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการซ่อมเครื่องจักรสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกการดูแลสินไหมประกันภัยและการเยียวยาแรงงานขณะที่นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการกนอระบุว่ามีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ185รายใน8กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งกนอได้เร่งขับเคลื่อนแผนระยะสั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยกระดับการเฝ้าระวังพร้อมวางแผนระยะยาวพัฒนาพื้นที่รับน้ำอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงต่อเนื่องพร้อมเร่งระบายน้ำท่วมขังในจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
3: ายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดลงต่อเนื่องวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,994 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรมชลประทานทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้อีกครั้งโดยระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำเหนืออย่างใกล้ชิดด้านภาคตะวันออกเพิ่มกำลังระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้ว35เครื่องแบ่งเป็นจังหวัดฉะเชิงเทรา26เครื่องและชลบุรี9เครื่องพร้อมเตรียมติดตั้งเพิ่มอีก40เครื่องบริเวณสะพานพระยาศรีสุนทรโวหารอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงประสานกองทัพเรือเตรียมจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมหากจำเป็นและเตรียมเครื่องสูบน้ำ16เครื่องเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าอีก39เครื่องครอบคลุม8จังหวัดภาคตะวันออกเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันทีหากฝนตกหนักปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: นักเรียนมัธยมปลายในฝรั่งเศสชุมนุมประท้วงรอบใหม่เพื่อเรียกร้องสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาที่เหมาะสมแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำมั่นว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายทั่วฝรั่งเศสเริ่มการชุมนุมประท้วงรอบใหม่ในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาโดยมีผู้เข้าร่วมการชุมนุมครั้งนี้กว่า 71,500 คนในจำนวนนี้ราว 24,500 คนออกมาประท้วงในกรุงปารีสอย่างไรก็ดีมีรายงานว่าการชุมนุมหลายจุดที่เผชิญกับเหตุการณ์ความวุ่นวายและการปะทะกันระหว่างตำรวจปราบจลาจลกับกลุ่มผู้ประท้วงขณะเดียวกันสหภาพแรงงานด้านการศึกษาทั่วฝรั่งเศสประกาศนัดหยุดงานประท้วงเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันประท้วงและปิดกั้นทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาด้านนายเอดูอาร์ดเกฟเรย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับคณะครูและนักเรียนในเมืองแรงส์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศว่าเขาจะดำเนินแผนฉุกเฉินเพื่อจัดหาครูทดแทนภายในเวลาไม่นานและจะพิจารณาทบทวนตารางเรียนที่ยาวนานน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไป

0: ไทยเวลา 12:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนครับวันนี้เราพบกันวันศุกร์นะครับ9ตุลาคม2569เวลาประมาณ11นาฬิกาเศษๆไปจนถึงเที่ยงตรงนะครับผมชยุทธวันเกิดมาอยู่กับทุกท่านที่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์เป็นวันศุกร์ที่พี่น้องคนไทยเรียกว่าหัวจะปวดเพราะว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกๆเรื่องที่ถาโถมเข้ามาทำให้เราอยู่ในอาการที่หลายคนบอกอยากจะร้องไห้จริงๆโดยเฉพาะพี่น้องคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางคลื่นน้ำอุทกภัยและปริมาณน้ำมหาศาลที่ลายรอบตัวเองโดยเฉพาะแถวแถวประจีนบุรีแถวแถวอำเภอบ้านสร้างแถวแถวแปดริ้วฉะเชิงเทรานั้นวันนี้นำเพลงของคุณป้างนครินทร์กิ่งศักดิ์ซึ่งก็ฟังเริ่มตั้งแต่ปี2560มาเปิดให้ฟังใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าเราทุกข์ใจเราจะร้องไห้ร้องเลยครับร้องให้มันผ่อนคลายร้องให้ปลดเปลื้องความกดดันจากชีวิตออกไปนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณครูนานานะครับซึ่งก็มาอยู่ที่สถานีส่วนผมก็ติดภารกิจอยู่นอกพื้นที่นะครับวันนี้ครูนานาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
1: คุณนานาได้ยินเสียงอาจารย์ชัดเจนนะครับ
2: ชัดเจนค่ะอาจารย
1: ์ฟังเพลงแล้วอยากจะร้องไห้เลยไหมครับ
2: ใช่ค่ะก็สะเทือนใจเนาะ เห็นน้ำท่วมแบบหลังคามิดหัวอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ อยากส่งใจกำลังใจไปช่วยนะคะ
1: แต่เรื่องที่น่าปวดใจกว่านั้นท่านผู้ฟังครับสัปดาห์นี้คือเรื่องกรณีดราม่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะซึ่งอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวที่ศัพท์ทางการแพทย์เขาใช้ว่า domestic violence ส่งผลต่อสภาวะจิตใจพัฒนาการโครงสร้างชีวิตของลูกนะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดกรณีคุณเบนซ์นะแล้วก็คุณแม่ณภัทรแล้วก็ศูนย์ nursing home นะคือตอนนี้ก็เป็นข่าวไวรัลสะพัดไปทั่วทั้งประเทศทุกคนก็พยายามสืบเสาะหาข้อมูลข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าผู้ฟังครับเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าท่ามกลางความหนักอึ้งของสังคมที่กำลังปรากฏขณะนี้ในภายใต้แต่ละหลังคาบ้านเนี่ยผมที่ผมพูดไปเมื่อวานนี้นะว่าถ้าเราไม่สามารถจะทำให้รากฐานที่บ้านแข็งแรงได้เนี่ยก็เป็นเรื่องยากที่จะไปจัดการปัญหาภายนอกที่ถาโถมเข้ามากรณีของครอบครัวน้องคุณเบนซ์นะแล้วก็คุณหมอกุ้งฝอยรวมไปถึงน้องสาวและคุณแม่ที่มันเป็นประเด็นใหญ่โตขณะนี้จุดตั้งต้นมันก็คงจะต้องมาจากเรื่องของความร้าวฉานความรุนแรงภายในครอบครัวคุณอนาดูข่าวเนาะใช่ไหมครับ
2: ในข่าวเรื่องอันนี้อาจจะยังไม่ได้เข้าไปดูมากค่ะอาจารย์ในเรื่องของกรณีเบนซ์
1: เช่นความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยท่านผู้ฟังครับเมื่อราหูเตรียมจะยกเข้าสู่ราศีมังกรตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนเป็นต้นไปแล้วอยู่ตรงนี้ทั้งหมด18เดือนนะคือ1ปีครึ่งเป็น1ปีครึ่งที่มันจะเกิดความร้าวฉานขณะนี้เนี่ยคือราหูเนี่ยกระแสมันไปที่ราศีมังกรแล้วท่านผู้ฟังครับมันไปเรียบร้อยแล้วไปยังไงชยุทธเราก็จะเห็นข่าวแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆครับนะเป็นกรณีของความแตกหักความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นนะซึ่งมันก็เกิดในทุกยูนิตของสังคมถ้าเป็นครอบครัวก็ครอบครัวถ้าเป็นองค์กรถ้าเป็นหน่วยงานมันจะแตกแยกกันหมดท่านผู้ฟังนึกภาพตามผมนะสัปดาห์นี้นอกจากข่าวกรณีความรุนแรงภายในครอบครัวที่มันปรากฏในรายการโหนกระแสเนี่ยนะครับยังเห็นข่าวกรณีความขัดแย้งโดยปรากฏออกจากการสั่งดำเนินการกับในอำเภอบ้านสร้างซึ่ง ผู้ว่าเนี่ยเป็นคนเซ็นคำสั่งตั้งแต่วันที่30กันยายนแล้วล่าสุดท่านยังให้สัมภาษณ์ด้วยว่าพฤติกรรมของนายอำเภอนี่ไม่เหมาะสมอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับนะส่วนชาวบ้านก็บอกว่าโอ้ยนายอำเภอทำงานเต็มที่ขอให้กำลังใจเห็นไหมฮะส่วนท่านอดีตปลัดมหาดไทยท่านสุทธิพงษ์จุนท่านสุทธิพงษ์นะท่านก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์คือเราจะเห็นว่าแต่ละยูนิตเนี่ยมันเกิดความปริแตกแตกแยกกันภายในมากขึ้นงั้นวันนี้ผมคิดว่าเราเปิดพื้นที่นะคุณอนานะ
2: ค่ะ
1: บางทีความบีบคั้นจากภายนอกมันเป็นความทุกข์ที่เราอาจจะไปแก้ไขอะไรไม่ได้นะความขัดแย้งที่เราเกิดขึ้นกับคนรอบตัวเราอาจจะไปแก้พฤติกรรมอะไรก็ไม่ได้แต่เราปรับเปลี่ยนทัศนะนะจูนความรู้สึกแล้วก็ตั้งสติใหม่เพื่อจะต้องอยู่ต่อไปท่านผู้ฟังนะกรณีของครอบครัวคุณเบนซ์ครอบครัวคุณแม่ณภัทรรวมไปถึงน้องบีมอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าพอติดตามเยอะๆมันทำให้เราสะท้อนเรื่องครอบครัวนี้เราคงไปวิจารณ์อะไรเพิ่มไม่ได้ละเพราะว่าก็เป็นข่าววุ่นวายไปหมดนะแต่มันสะท้อนให้เห็นภาพท่านผู้ฟังครับว่าปัจจุบันนี้สังคมเรามันมีปัญหาที่ทับซ้อนปัญหาอยู่อีกหลายต่อหลายชั้นจริงๆนะครับนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่บางทีคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เป็นเจนใหม่ๆนะกำลังมีความฝันมีแรงผลักดันไปสู่อนาคตพอเจอเรื่องราวเหล่านี้นี่ก็ทำให้เป๋ไปเลยนะเพราะฉะนั้นบางทีเราเห็นข่าวที่มันเกิดขึ้นในสังคมมันต้องย้อนไปดูครับว่าต้นทางเขามาอย่างไรเขาผ่านอะไรมาเขาเจอสภาวะบีบคั้นมากกว่าเราขนาดไหนบางทีการไปตำหนิด่าทอซะเลยก็อาจจะไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เผชิญเหตุการณ์นะครับส่วนน้องเจแปนนะซึ่งเป็นลูกป้าแมวเจ้าของศูนย์ดูแลผู้ป่วยที่เป็นข่าวอยู่ขณะนี้ก็ถือว่าสามารถที่จะแสดงออกถึงจุดยืนอย่างชัดเจนได้การที่เจแปนได้อธิบายกับสังคมอย่างชัดเจนว่าลักษณะกรงที่ครอบลงไปบนเตียงผู้ป่วยเป็นสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยนี่ก็ถือว่านะความถูกต้องต้องมาก่อนอันนี้ขนาดแม่ตัวเองนะแต่เขาบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นการออกแบบที่หลุดโลกคือคนป่วยนอนลงไปบนเตียงนะน้องคุณอานาแล้วเอาตะแกรงครอบลงไปมันจะพลิกได้ยังไงถูกไหมครับ
2: ค่ะ
1: นะงั้นวันนี้ก็เราจะเห็นเหตุการณ์แบบนี้และมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆไปกับทุกหน่วยยูนิตที่มีสารตั้งต้นคำว่าสารตั้งต้นคืออะไรครับคืออาจจะมีบุคคลที่อาจจะยังไม่ได้ปรับตัวปรับใจนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่าทางสังเกตไหมครับน้องบีมเนี่ยเขาเขียนจดหมายนะเขาเขียนจดหมายซึ่งในจดหมายเนี่ยเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าคือเขาอธิบายถึงความรุนแรงที่เขาได้รับจากอดีตในชีวิตที่ผ่านมาเห็นไหมฮะก็บางทีนะเรานะครับท่านผู้ฟังเราก็มีบางอาจจะไปแก้ไขอะไรที่มันใหญ่โตขนาดนี้ถูกไหมครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากความร่วมมือและเจตจำนงอันแท้จริงของเจ้าของชะตาชีวิตหรือบุคคลคนนั้นท่านผู้ฟังเห็นไหมฮะส่วนดาวพฤหัสกับราหูที่ทำมุมเป็นอริมรณะแก่กันงานก็เป็นปรากฏการณ์การเปิดโปงเปิดเผยนะเป็นการกระชากหน้ากากล่าสุดเมื่อวานนี้ศาลมีคำพิพากษาตัดสินพระอลงกตและหมอบีทูตสื่อวิญญาณศาลมีคำตัดสินพระอลงกตและหมอบีทูตสื่อวิญญาณเมื่อวานนี้พอเข้าไปดูในรายละเอียดนะท่านผู้ฟังครับปรากฏว่าอดีตพระอลงกตมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังยักยอกทรัพย์หรือปฏิบัติละเว้นนะหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบร่วมกันฟอกเงินศาลพิพากษาจำคุกเท่าไหร่รู้ไหมครับคุณนานา
2: เท่าไหร่คะอาจารย์
1: 742ปี
2: โอ้โห
1: ส่วนหมอบีนายเสกสรรทูตสื่อวิญญาณนะยักยอกสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะร่วมกันฟอกเงินศาลพิพากษาจำคุก386ปีเยอะไหมครับนะแล้ว2คนเนี่ยก็มีพฤติกรรมชัดเจนในลักษณะช่อโกงหลอกลวงเอาทรัพย์ประชาชนพูดแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็บอกว่าโยมมองหน้าอาตมาสิคนอย่างอาตมาจะทำได้หรอพอตำรวจ ไปตรวจสอบปรากฏว่ามีโฉนดที่ดินเป็นไม่รู้กี่พันไร่มูลค่ามหาศาลทรัพย์เงินทองที่หมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายไปเป็นหมื่นล้านท่านผู้ฟังเห็นไหมครับวันนี้ถึงบอกว่าเป็นหน้าที่ประชาชนที่จะต้องตื่นรู้ครับสมีโชตนี่ก็ประชาชนช่วยกันร้องเรียนแล้วก็จังหวะที่พฤหัสกำลังจะยกเนี่ยอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยนะครับนัดทำมุมกับราหูเนี่ยก็จะมีข่าวใหญ่อีกครับเดี๋ยวก็ต้องรอรับฟังกรณีคล้ายๆแบบนี้แหละนะไม่เช่นนั้นเนี่ยวงการพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นเสาหลักที่สำคัญของแผ่นดินก็จะต้องหมองมัวแปดเปื้อนด้วยคนที่ไม่ได้ปฏิบัติอยู่ในคันลองของศีลธรรมอย่างแท้จริงวันนี้ก็ถึงจังหวะชำระสะสางให้สังคมปลอดโปร่งสะอาดแล้วท่านผู้ฟังครับนะโทษเป็นร้อยปีแต่ว่าศาลก็อนุโลมนะครับทั้งสองคนนี้ให้ติดจริงๆคนละ50ปี50ปีเยอะไหมครับคุณนานา
2: ก็หมดแล้วค่ะเวลาชีวิต1ชีวิตไป50ป
1: ีแต่ว่ามันน่าแปลกใจแล้วท่านผู้ฟังครับนะโทษเป็นร้อยปีแต่ว่าศาลก็อนุโลมนะครับทั้งสองคนนี้ให้ติดจริงๆคนละ50ปี50ปีเยอะไหมครับคุณนานา
2: ก็หมดแล้วค่ะเวลาชีวิต1ชีวิตไป50ป
1: ีแต่ว่ามันน่าแปลกใจแล้วท่านผู้ฟังครับนะโทษเป็นร้อยปีแต่ว่าศาลก็อนุโลมนะครับทั้งสองคนนี้ให้ติดจริงๆคนละ50ปี50ปีเยอะไหมครับคุณนานา
2: ก็หมดแล้วค่ะเวลาชีวิต1ชีวิตไป50ป
1: ีแต่ว่ามันน่าแปลกใจ
2: ต่างเลยค่ะอย่างจุดเริ่มต้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเรากำลังเจอกับปัญหาหรือค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะกลับมาแล้ว
1: ยังอยู่ใช่ไหมครับ
2: อยู่ค่ะ
1: ทีนี้วันนี้ก็หยิบข่าวมาเท่านี้เพราะว่าเราจะเปิดสายนะท่านผู้ฟังวันนี้คุณนั่งประจำอยู่ที่สถานีนะครับ
2: ค่ะอาจารย์
1: ผมเดินทางแต่ว่านั่งจัดรายการอยู่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากจะดูดวงก็เราจะเปิดสายนะมีทั้งไพ่ทาโร่นะแล้วก็มีทั้งสามารถที่จะเช็คทางโหราศาสตร์ไทยนะครับเบอร์โทรศัพท์ในรายการนะครับคุณนา276-3632และ276-3633นะครับ276-3632และ276-3633ส่วนของคุณครูนาเองนะครับพื้นที่สำหรับทำชาวฮีลิ่งในเรื่องของการใช้คลื่นเสียงบำบัดกำลังพัฒนาปรับปรุงนะใช่ไหมคุณนาครับ
2: ใช่ค่ะอาจารย์ก็เพิ่ง
1: คาดว่าจะเสร็จประมาณสิ้นปีหรือต้นปีนะ
2: น่าจะประมาณต้นปีค่ะน่าจะเริ่มเปิดได้ประมาณต้นปีค่ะอาจารย์
1: ต้นปีนี้ก็แฟนๆรายการใครที่อยากจะไปลองนะดูว่าเอ๊ะคลื่นเสียงบำบัดช่วยอย่างไรนะผมก็เป็นหนึ่งในสมาชิกละนะถ้าผู้ฟังท่านใดสนใจก็เตรียมตัวเดี๋ยวเราจะเบรกกัน 2-3 นาทีครูนานาเบรกหน้ากลับมาจะเปิดสายยาวเลยนะท่านผู้ฟังครับเบอร์โทรศัพท์ครับ276-3632และ276-3633นะเราพักกันตรงนี้ฟังดนตรีเพราะๆและเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อกับรายการทุบโต๊ะโหนฮะเชิญเลยครับ
0: เปิดสายทำนายสดขนต่อขนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: ท่านผู้ฟังครับกลับเข้ามาอยู่กันต่อในรายการทุบโต๊ะโหนนะตอนนี้ท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการพูดคุยสนทนาในรายการนะครับไลน์เบอร์โทรศัพท์ของเรา02-276-3632และ02-276-3633ถ้ามีสายแล้วเชิญนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
2: ภรรยาดูให้สามีค่ะ
1: ครับคุณนาอยู่นะ
3: อยู่ค่ะอาจารย
1: ์พี่กัลยาณ์นะครับ
2: ครับผมดูไพ่นะคะอาจารย
1: ์เอาเลยดีมากเลยพี่กัลยาเชิญ
3: ได้เลยค่ะ
2: เกิดวันที่25 สิงหา 2506
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เวลาน่าจะช่วง7 โมงเช้านะคะ
3: ค่ะ
2: จะไม่แน่นะเวลาเป็นอะไรไหมคะอาจารย
1: ์ไม่เป็นไรครับ
2: ค่ะ
1: พี่สามีชื่ออะไรครับพี่กัลยา
2: จุมพลค่ะ
1: อะไรนะ
2: จุมพล
1: จุมพลโอเค
3: ค่ะ
1: ค่ะขออีกทีนะวันที่เท่าไหร่นะ
2: 6 สิงหาเอ้ยไม่ใช่โทษเกิด25 สิงหา 2506ค่ะ
1: เวลา7 โมงเช้านะพี่นะ
2: ประมาณนั้นนะคะ
1: ได้เอาคำถามคืออะไรครับเชิญ
2: สุขภาพครอบครัวค่ะ
1: 7 โมงเช้าเราเคยคุยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่พี
2: ่นานแล้วค่ะ
1: นานแล้วเนาะไม่ได้คุยเลยเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: 7 โมงเช้าเกิดที่จังหวัดอะไรครับพี่จุมพล
2: เกิดที่ปราจีนบุรีแต่ตอนนี้มาอยู่ที่สมุทรปราการนะคะ
1: ยังมีญาติอยู่ปราจีนอยู่ไหมเนี่ย
2: มีพ่อแม่อยู่ค่ะพี่น้อง
1: โอ้ยแล้วไปโดนน้ำท่วมไหมเนี่ยรอบนี
2: ้ก็โดนค่ะพี่ๆน้องๆก็โดนท่วมนาท่วมสวน
1: โอ้เนาะ
2: ค่ะบ่อกุ้ง
1: โอ้เห็นกุ้งลอยกันเป็นแพเลยล้มลงไปหมดเลย
2: โอ้ยตัดเสียหายหมดค่ะอาจารย์
3: อาจารย์ควรสอบถามนิดนึงค่ะว่าตัวพี่จุมพลนะคะเขามีโรคประจำตัวไหมคะ
2: พี่จุมพลเขาก็จะมีความดันนิดนะคะแต่ก็มีไขมันหน่อยนึงค่ะ
3: แต่ว่ายังไม่ได้กำเริบออกมาเป็นแบบอาการใช่ไหมคะมีแค่ความดัน
2: ค่ะความดันก็มีน้อยไม่แทบไม่มีแต่มีไขมันและทานยาอย่างอื่นไม่มีนะคะ
3: ค่ะ
2: แต่ก็เลยอยากจะรู้ว่าจะเป็นยังไงบ้าง
3: บ้านโดนน้ำท่วมด้วยใช่ไหมคะก็ให้ระวังความเครียดค่ะเพราะว่าเหมือนดู
1: บ้านไม่โดนสิเพราะว่าท่วมนั้นบ้านญาติที่ปราจีน
3: บ้านญาติอ๋อค่ะก็จริงๆเหมือนช่วงเนี้ยมองว่าให้ระวังความเครียดค่ะความกดดันอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าที่จะทำให้แบบไม่ค่อยสบายตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุขภาพโดยรวมอะมองว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรที่น่าเป็นห่วงณช่วงเวลานี้แต่แค่อาจจะต้องดูแลเรื่องสิ่งที่คิดไม่ตกนะคะ
2: เป็นคนคิดมากแบบนั้นใช่ไหมคะ
3: ก็เห็นจากหน้าไพ่ก็พอสมควรค่ะแต่แกน่าจะเหมือนแบบเป็นคนคิดเร็วทำเร็วด้วยนะคะก็จะ
1: คิดเร็วทำเร็วไม่พอเป็นคนใช้คำพูดนะบางทีคำพูดที่แสดงออกก็ทำให้คนข้างตัวขุ่นข้องพอสมควรนะพี่กัลยาณ์นะ
2: สามี
1: ต้องเห็นใจนะครับอะไรนะครับ
2: สามีเป็นคนพูดจาไม่เข้าหูคนว่างั้นเถอะ
1: ผมก็พูดเพราะว่าพูดจาแล้วทำให้คนขุ่นข้องหมองใจแต่พี่ก็พูดตรงดีว่าไม่เข้าหูคนก็ประมาณนั้นแหละครับพี่ทีนี้ไอ้พูดเยอะๆเนี่ยคนที่ได้ยินคนแรกมันก็คือพี่จุมพลนะใช่ไหม
2: ตัวเราอันนี้เราดูให้สามีนะ
1: เข้าใจไงแต่ก็คือสามีเนี่ยยิ่งเขาเป็นคนเกรี้ยวกราดแบบเนี้ยไอ้ความเกรี้ยวกราดเนี่ยมันก็เรื่องความดันเนี่ยมันก็ไม่เบาลงถูกไหมพี
2: ่
1: เป็นอะไรมันก็เป็นหนักขึ้นอันนี้เนี่ยเจ้าตัวถ้ารับรู้ได้ด้วยตัวเองว่าฉันเป็นแบบนี้นะแล้วมันทำให้สุขภาพจิตมันเสื่อมโทรมทุดถดถอยก็ต้องปรับอารมณ์ใหม่ไม่เช่นนั้นเนี่ยก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าขณะนี้นะราหูเล็งแล้วก็ดาวมฤตยูในชะตาเดิมก็ทับอย ู่ที่ลัคนาด้วยคุณนานา
3: ค่ะ
1: งั้นตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังพี่เพราะไอ้เขาอาจจะมีความดันไม่เยอะแต่บางทีก็อาจจะอยู่ในอาการเหนื่อยง่ายเพราะราหูเล็งอาทิตย์มีมฤตยูร่วมนะเรื่องบางเรื่องก็ทำให้เกิดท็อกซิกทางอารมณ์นะพี่กัลยาแล้วพี่จะไปช่วยเขายังไงไหนว่าสิ
2: โอ้ก็ดูเขาสุขภาพเป็นยังไงแล้วครอบครัวจะเป็นยังไงนะคะแล้ว
1: ก็ต้องเอาน้ำเย็นเข้าลูกถ้าเขาร้อนมาส่วนเราก็โยนฟืนเข้าไปในกองไฟก็บรรลัยกันไปหมดนะพี่เนาะ
2: อ๋อค่ะแล้วพ่อแม่
1: เขาร้อนมาเราก็ต้องเย็นไป
2: ค่ะ
1: ว่าไงนะพี
2: ่พ่อแม่ก็อายุเยอะแล้วต้องมีอะไรน่าเป็นห่วงอะไรพ่อแม่นั่งไหมคะ
1: พ่อแม่ของพี่ชุมพลน่ะเหรอ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ก็90แล้วไหมนี
2: ่ก็ต้องค่ะใช่ค่ะ
1: เออก็เป็นไปตามสภาพนะพี่ผมว่าครูนานาพ่อแม่พี่จุมพลเป็นยังไงเชิญครับ
3: อาจจะมีเรามองว่าอาจจะมีเจ็บออดๆแอดๆบ้างอะค่ะตามวัยนะคะก็อาจจะต้องแนะนำให้ดูแลท่านเยอะๆนะคะในช่วงนี
2: ้โอ้ได้เลยค่ะ
1: แต่ว่าพี่ชุมพลเนี่ยได้พ่อกับแม่มาเลยนะพ่อกับแม่เป็นคนพูดจาผงผางตรงไปตรงมาแรงแบบแรงๆ
2: อ๋อแรงใช
1: ่
2: ไหม
1: ค
2: ะพ่อกับแม่กำลังเป็นเขาเพิ่งหายโควิดพ่อเพิ่งโควิดแม่กำลังเป็นโควิดนะแล้ว
1: แต่
2: พี่จะถาม
1: ถ้าเทียบกับชาวบ้านทั่วไปถือว่าพี่ชุมพลก็อยู่พ่อแม่เขาเป็นคนแข็งแรงพี
2: ่อ๋อค่ะแล้วก็ลูกคะพี่ลูกพี่ชุมพลเป็นไงบ้าง
1: ลูกพี่จุมพลไม่ใช่ลูกพี่เหรอ
2: ลูกพี่ละค่ะเดี๋ยวมันดูดวงพี่จุมพลแล้วกันแทนพี
1: ่เอาลูกดีฮะลูกดีลูกดีแต่ว่ามีความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกับพ่อเท่าไหร
2: ่ใช่ไหมคะกับแม่ตรงไหม
1: กับแม่ก็ไม่เห็นดวงแม่สิก็ไม่เห็นดวงแม่เห็นแต่ดวงพ่อใช่ไหม
2: โอค่ะ
1: แต่ลูกก็ดีแต่ลูกก็ดี
2: อะไรนะคะ
1: แต่ลูกก็ดี
2: อ๋อลูกดีนะคะลูกสองคนค่ะดีทั้งสอง
1: ต้องดีสิเดี๋ยวเขาฟังอยู่แล้วไม่ดีได้ไงอ่ะ
2: โอ้ก็ดีก็ดีอาจารย์ดีก็ดีไม่ดีก็ต้องบอกไม่ดีนะคะก็จะได้ปรับปรุงไงคะ
1: ขอให้โชคดีนะพี่กัลยาครับ
2: ให้สุขภาพแข็งแรงกันนะคะอาจารย์ทั้งสองท่าน
3: ขอบคุณค่ะ
1: ยินดีมากนี่โทรจากแถวไหนครับเนี่ย
2: บางพีสมุทรปราการค่ะ
1: น้ำลดหรือยังครับ
2: ลดไปหน่อยแล้วค่ะถ้าไม่มาเพิ่มนะคะเมื่ออาทิตย์ก่อนนี้ก็ท่วมค่ะอันนี้ลดไปหน่อย
1: ขอให้ปลอดภัยนะครับสวัสดีนะครับ
2: เช่นกันค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสด
1: ีครับอ้าวมาถ้ามีสายอีกก็ส่งมาเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์เรา02-276-3632และ33นะครับก็โทรเข้ามาสามารถจะพูดคุยสอบถามดูดวงกันได้ท่านผู้ฟังครับเวลาบางทีเราเอาดวงชะตาของคนอื่นมาดูบางทีไม่ใช่คนอื่นหรอกเป็นคนในครอบครัวนะแต่ก็บางทีบางเรื่องเราอาจจะไม่ล่วงรู้ความคิดเห็นของเขานะสายถัดมาสวัสดีครับผม
4: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรครับพี
4: ่กรค่ะ
1: พี่กรเคยคุยกันไหมครับ
4: เคยค่ะ
1: โอ้มาพี่เกิดวันที่เท่าไหร่ครับ
4: วันที่1ค่ะ
1: เดือนอะไรครับ
4: มีนาค่ะ
1: พ.ศ.ครับ
4: 2503ค่ะ
1: เกิดกี่โมงครับพี่กร
4: 8โมงเช้าค่ะ
1: จังหวัดอะไรครับ
4: กรุงเทพค่ะ
1: เกิดกรุงเทพมาดูดวงกันเอากับถามไปที่คุณนาก่อนแล้วกัน1มีนาคม38โมงเช้ากรุงเทพ
3: ค่ะอ
1: ยากจะถามอะไรพี่ก่อนเชิญ
4: สุขภาพค่ะ
1: ตอนนี้โทรจากแถวไหนในกรุงเทพครับพี่ก่อน
4: หนองแขมค่ะ
1: หนองแขมน้ำไม่ท่วมนี่สบายดีเพชรเกษมใช่ไหมฮะ
4: ไม่ท่วมค่ะไม่ได้อยู่ในสวน
1: อ๋อเมื่อวานผมก็อยู่แถวนั้นแหละ
4: ค่ะ
1: ปีนี้พี่กรอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย03ก็66แล้วนะพี่นะ
4: ค่ะ
3: ค่ะมีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ
4: ยังไม่มีค่ะ
3: มีเนาะเท่าที่ดูจากหน้าไพ่อะค่ะมองว่าก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะแต่อาจจะไม่แน่ใจว่ามีตรวจประจำปีบ้างไหมคะ
4: มีค่ะ
3: มองว่าก็เป็นการแบบว่าคอยแบบตรวจเช็คดูเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำตามคำแนะนำของหมอก็จะช่วยให้แบบเหมือนสภาพร่างกายอ่ะมันเมนเทนไปได้เรื่อยๆหรือว่าแบบว่าสามารถแบบอยู่แข็งแรงอย่างเงี้ยไปได้เรื่อยๆค่ะก็จะดูแลเรื่องอาหารการกินนะคะแล้วก็การออกกำลังกายเป็นสำคัญค่ะ
1: พี่กรไปออกกำลังกายไหมพี
4: ่ก็เดินบ้างไม่เดินบ้างค่ะ
1: แต่ในดวงเนี่ยอังคารเป็นอุดเลยนะกุมศุกร์ต้องเดินเรื่อยๆนะพี่นะต้องเคลื่อนไหวบ่อยๆอ่ะ
4: ค่ะ
1: สมัยก่อนเราก็เป็นคนเคลื่อนไหวบ่อยทำอะไรไวตอนนี้ก็อาจจะไม่ไวแต่ต้องเคลื่อนที่เรื่อย
4: ๆค่ะ
1: นะ
4: อาจารย์คะอยากจะดูเรื่องที่อยู่อาศัยค่ะ
1: ว่า
4: จะต้องย้ายหรืออยู่ดี
1: ที่ถามคืออะไรครับเพราะอะไรถึงถามเรื่องนี้ครับ
4: บ้านเหลือคนน้อยลงและจะอยู่ที่เดิมดีหรือไปหาที่อยู่ใหม่จะอยู่กับญาติพี่น้องดี
1: อ๋อจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ไหมนะ
4: ได
1: ้ได้ถ้างั้นเอาไพ่ก่อนคุณนาว่าเลยครับ
3: ใจอยากย้ายหรือเปล่าคะ
4: ยังไม่อยากย้ายค่ะ
3: ยังไม่ใหญ่กำลังตัดสินใจอยู่เนาะ
1: คือในดวงเนี่ยนะญาติพี่น้องเนี่ยนะมันมีเรื่องขุ่นข้องคุยไม่ลงตัวถ้าเราไปอยู่เนี่ยถ้าทำใจได้กับสิ่งที่ต้องรับฟังเรื่อยๆมันก็อยู่ได้นะแต่ในดวงเนี่ยมันคงทำใจลำบากนะพี่นะ
3: ค่
1: ะแล้วเราเป็นคนเป็นเอกเทศชอบอยู่ด้วยตัวของตัวเราเองมันก็เลยเรื่องนี้อาจจะคิดมานานแต่ว่าไอ้การที่จะไปอยู่ร่วมด้วยเนี่ยนานๆไปทีเห็นจะเป็นผลดีมากกว่านะพี
4: ่
3: ไปเหมือนไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะจะดีกว่า
1: ไปเยี่ยมหาให้สบายใจในวาระโอกาสดีๆเราก็เจอกันแต่ถึงวันหนึ่งก็นะถ้าเกิดเป็นห่วงว่าโอ้อยู่กันแค่นี้เองแล้วเราจะต้องอยู่อะไรขนาดนี้แต่ก็แน่นอนทุกคนต้องมีพื้นที่ส่วนตัวครับพี่กรณ์นะ
4: ค
1: ุณนาเห็นอะไรในไพ่เชิญ
4: อยู่อย่างนี้ตลอดไปได้เลยใช่ไหมคะ
1: อยู่ได้ครับเราเป็นคนอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วครับ
4: จะได้สบายใจค่ะอาจารย
3: ์ค่ะเหมือนมอง
1: อย
3: ู่
1: ได้ครับ
3: อยู่บ้านตัวเองอาจจะมีอิสระมากกว่าค่ะถ้าอยู่บ้านแบบเหมือนไพ่ก็แนะนำแหละว่าถ้าไปบ้านอีกบ้านหนึ่งเนี่ยคือให้ไปเหมือนไปเที่ยวอะค่ะไม่ได้แบบอยู่ยาวไม่ใช่ที่สำหรับเราแบบเหมือนอยู่นานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: เราไปแล้วเราค้าขายได้ไหมคะ
1: ยังไงครับพี
4: ่เราไปมาแต่ว่าไปขายของที่อีกที่หนึ่งอะ
1: ได้ทำไมจะไม่ได้
4: เพราะว่าที่ตรงนั้นมันเป็นที่ของเราแต่ว่าอยู่ในรั้วเดียวกัน
1: ได้ครับทำเลยครับ
4: เอาหรอคะจะได้สบาย
1: ใ
4: จ
1: เดี๋ยวเหงา
4: ไม่มีกิจกรรมทำก็เลยอยากจะแบบเห็นเขาชวนไปอยู่ก็อยากไปอยู่ด้วยแต่มันเป็นที่ของเราเราเป็นเจ้าของที่ดินน่ะ
1: ก็คือเราให้เขาอาศัยอยู่แล้วตอนนี้เราก็เลยจะไปอยู่เขาด้วยแล้วก็ไปค้าขายเสร็จแล้วเราก็กลับมาอยู่ที่เดิมตรงนี้นะพี่เน
4: า
1: ะ
4: ใช่ค่ะ
1: ได้ก็คือก็ไปรอดก็คือเข้าเกณฑ์ว่ามันต้องเคลื่อนที่เรื่อยๆอย่าอยู่กับที่
4: ได้ค่ะอาจ
1: าร
4: ย์ค่ะขอบพระคุณ
1: ยินดีมากที่ได้คุยกับพี่กรณ์นะพี่นะ
4: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับบางคนบอกโอ้โหเรื่องไม่เห็นมีอะไรเลยแต่มันก็ต้องเข้าใจนะคุณนาบางทีคนเราไอความที่เรารู้สึกไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ว่าบางทีการตัดสินใจของแต่ละคนก็มีองค์ประกอบหลายเรื่อง
3: ค่ะ
1: โหราศาสตร์ก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งนะครับนะเบอร์โทรศัพท์ในรายการก็คือ02 276 3632และ276
5: 3633เอามีมาอีกสายหนึ่งสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: ชื่ออะไรครับคุณป้า
6: วาลีรัตน์ค่ะ
5: คุณป้าอะไรนะ
6: วาลีรัตน
5: ์คุณป้าวาลีรัตน์สวัสดีครับผม
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: คุณป้าเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ
6: 17พฤศจิกา86ค่ะ
5: โอ้ขอคารวะครับเป็นคุณป้าจริงๆครับคุณป้าฟังผมได้กี่ปีแล้วครับเนี่ยกี่วันฮะ
6: โอ้ฟังมาตลอดแล้วครับเพราะว่าช่องนี้ไม่หมุนไปช่องอื่นเลย
5: โอ้คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเขาค้นแต่คน
6: ม
5: ีข้อมูลมาคุย
6: เพราะเสียป้าก็ช่องนี้ก็ออกมาแล้ว
5: โอ้ก่อนรายการผมก็ฟังน้องเตยใช่ไหมครับ
6: ค่ะ
5: แล้วเสร็จแล้วตอนเที่ยงก็ฟังท่านอาจารย์สุภาพใช่ไหมครับ
6: ค่ะฟังมาตลอดฟังจนถึง6โมงอ่ะ
5: โอ้โหคุณป้าวาลีรัตน์เกิดกี่โมงครับ
6: เห็นแม่บอกตอนเช้านะคะเช้ามืดพาบิณฑบาต
5: เอามืดก็เอา6โมงจังหวัดอะไรครับคุณป้าครับ
6: จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
5: โอ้เป็นคนนครสวรรค์อืม
6: ค่ะ
5: นครสวรรค์ตอนนี้ก็เป็นจุดรวมของน้ำก็นครสวรรค์นี่มีนายกอบจขยันมากนะลงพื้นที่ตลอดทีนี้คำถามคุณป้าวาลีรัตน์ปีนี้อายุก็83นะครับ
6: 83จนจะ84เลยค่ะอีกเดือนกว่าก็84แล
5: ้
6: ว
5: 84
6: ค่ะแต่ยังไม่เต็ม83เนี่ย
5: เกิดวันพุธครับ
6: วันพุธค่ะ
5: คุณป้าอยากจะถามอะไรครับผมเห็นดวงป้าแล้วครับ
6: ว่าเพราะว่าตอนนี้ป้าไม่ค่อยสบายเดินไม่ค่อยดีเนี่ยป้ามีโอกาสจะติดเตียงไหม
5: เดี๋ยวนิดนึงที่ผ่านมาคุณป้าล้มไปกี่ครั้งแล้วครับเนี่ย
6: ล้มหลายครั้งแล้วค่ะแต่ล้มไม่แรงล้ม
5: เดี๋ยวนี้ต้องระวังล้มแรงคุณป้า
6: ค่ะค่ะ
5: ต้องระวังนะครับว่า
6: ล้มใกล้ๆรั้วจนแท็กซี่เขาอยู่ข้างนอกต้องปีนรั้วเข้ามาช่วยจับลุกขึ้น
5: แล้วนี่ทุกวันนี้อยู่กับใครคุณป้า
6: อยู่คนเดียวค่ะกับหมาตัวแมวตัว
5: โอ้พอแล้วนะไม่ต้องเพิ่มเลยนะบางบ้านน้ำท่วมนี่หมา8ตัวแมว7ตัวคุณยายกับคุณตา2คนนะไม่อยากออกจากบ้านไปไหนต้องเฝ้าลูกรักลูกหมากับลูกแมวเนาะ
6: ค่ะ
5: นี่เราไม่เลี้ยงเพิ่มละก็อ่ะมาดูไพ่ก่อนคุณนา
3: ค
5: ุณป้าบอกว่ามีโอกาสน่าเป็นห่วงกังวลถึงขั้นจะล้มถึงขั้นติดเตียงไหมเชิญ
3: เราบอกว่าให้คือไพ่อ่ะขึ้นมาแนะนำว่าให้ใช้เหมือนพวกวอล์กเกอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกตัวช่วยในการเดินนะคะจะได้แบบว่าลดความเสี่ยงในการที่จะล้มจนติดเตียงคือตอนนี้ไพ่ยังไม่เห็นว่าจะติดเตียงนะคะแต่ให้เป็นการใช้เครื่องมือช่วยค่ะแล้วก็อะไรที่เป็นงานแบบหนักๆยกของหนักหรือทำสวนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เลี่ยงๆไปนะคะอย่าเพิ่งไปแบบทำสวนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเดินก็ค่อยๆเดินแล้วก็ให้ใช้เครื่องมือช่วย
6: เวลาไปข้างนอกป้าเดี๋ยวนี้ป้าก็ใช้เป็นตัวจับล่มเป็นตัวช่วยเมื่อก่อนไม่จับไงเดี๋ยวนี้ก็เอาล่มเป็นตัวช่วยพอไปทำกายภาพเด็กก็บอกว่าป้าต้องใช้นะดีกว่าป้าล้มนะ
3: ค่ะ
5: ได้คืองี้ถ้าผู้ฟังนะคุณป้าเนี่ยนะครับท่านเกิดวันพุธนะดาวอายุเนี่ยเป็นดาวเสาร์ปรากฏว่าดาวเสาร์ดวงเนี้ยชะตาเดิมเนี่ยอยู่ในเรือนมรณะเขาเรียกดาวอายุอยู่ในเรือนมรณะแล้วก็มีอังคารกับมฤตยูร่วมนะพอมฤตยูทับมฤตยูเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแบบเจ็บตัวเรื่อยๆนะคุณป้านะเดี๋ยวหัวเดี๋ยวขานะกระโปกกระเปกตลอดนะทีนี้พอมฤตยูองศามันมากขึ้นเรื่อยๆผมถึงถามว่าล้มเยอะขนาดไหนทีนี้สิ่งที่คุณป้าแพ้เนี่ยป้าแพ้ความร้อนนะเราที่ผ่านมาก็คือไม่กลัวความร้อนแต่ตัววันนี้ไอ้ความร้อนอบอ้าวเนี่ยมันทำให้มันวูบลงไปที่ล้มแต่ละครั้งเนี่ยสะดุดก็เรื่องนึงแต่ไอ้บางทีวิ่งเวียนแล้วตุ๊บลงไปเนี่ยต้องระวังนะคุณป้านะงั้นอย่าปล่อยให้ร่างกายร้อนมาก
6: ล้มเที่ยวขอนนั่นก็เอื้อมมือจะตีแมววูบล้มเลย
5: วูบลงไปไงนั้นก็ดื่มน้ำเยอะๆถ้าผู้ฟังครับถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่นะอยู่ที่บ้านอายุประมาณนี้ก็ดื่มน้ำเยอะๆอย่าปล่อยให้อยู่ในสภาพที่ร้อนอบอ้าวมากอากาศต้องระบายก็จะได้ทำให้การทรงตัวการดำเนินชีวิตอยู่ในความปลอดภัยนะคุณป้านะ
6: แต่ไม่ยังไม่มีแววนะ
3: ยังค่ะ
5: ยังครับยังไม่ติดเตียงครับ
6: แล้วป้าตั้งใจว่าสักต้นปีป้าจะย้ายไปอยู่จังหวัดแพร่นี่ป้าจะมีโอกาสไหม
5: ไปอยู่กับใครคุณป้าครับ
6: อ๋อเป็นน้องชายค่ะอยู่ที่นั่นแล้วก็แต่ก็ปลูกบ้านอยู่ตั้งหาใส่อยู่ติดกันกับหลานชายรั้วเดียวกันแต่บ้านติดกัน
5: เราก็ดูไพ่ก่อนเสร็จแล้วเราก็มาดูดวงดาวนะคุณป้า
6: ค่ะ
5: ว่ามีเกณฑ์จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่หรือไม
6: ่
5: อืมอืมอืมคือจริงๆแล้วเนี่ยพบสหัชชะคือเรือนพี่น้องเนี่ยอยู่ในเรือนลาภะจริงๆเขาชวนเราไปตั้งนานแล้วคุณป้าอืม
6: ค่ะค่ะ
5: ทำไมคุณนาว่าก่อนเชิญ
3: ว่ามีโอกาสมันได้ย้ายนะคะอาจจะดีกว่าอยู่ที่เดิม
6: ค่ะ
3: ใช่อาจจะมีความสุขมากกว่าอยู่ที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเนี้ยใช่
6: แต่ตอนนี้
5: ผมว่าจะปลอดภัยมากกว่าด้วยคุณป้าว่าไงนะครับ
6: ไปอยู่ที่นั่นหลานก็บอกว่ามาอยู่ที่นี่ผมจะได้หรือหนูจะได้ช่วยดูแลบ้างอะไรอย่างเงี้ย
5: ให้ลูกหลานให้หลานๆได้สร้างอานิสงส์สร้างกุศลนะ
6: ลูกของน้องชายป้าเองไม่มีลูก
5: จ้ะดีเลยคุณป้าตัดสินใจเลยครับผมสนับสนุนในชะตาชีวิตลัคนาราศีตุลนะก็ขนาดนี้เองเนี่ย
6: ป้ากลัวติดเตียงมากเลยเพราะว่าป้าไปหาหมอเขาบอกป้าเป็นพาร์กินสันน่ะเดินมันจะเซย์อยู่เรื่อยเลย
5: คือถ้าป้าอยู่ที่เนี่ยนะก็อันตรายอ่ะสำหรับผมนะท่านผู้ฟังครับแต่ถ้าป้ากลับไปอยู่ในสายตาของพี่น้องของหลานนะความสบายใจมันก็จะดีกว่านี้ถูกไหม
6: ค่ะ
5: ก็วันนี้ก็ถึงเวลาต้องตัดสินใจแล้วคุณป้านะ
6: ก็เนี่ยป้าถึงตัดสินใจครั้งแรกป้าไม่อยากไปตอนนี้ป้าก็ให้หลานเขาปลูกบ้านให้ตอนนี้เขาจนจะเสร็จแล้ว
5: เที่ยวหน้าโทรมาหาผมนี่โทรมาจากจังหวัดแพร่นะ
6: ค่ะตอนนี้ป้าอยู่ที่ไหนหรือเปล่าไม่ทราบป้าหรือป้าอยู่บางแวกบางแคบางแวกเจ็ดเก้า
5: อ๋ออยู่ที่บางแคนี่เอง
6: จรัญ13
5: ครับ
6: ค่ะ
5: ให้กำลังใจนะคุณป้านะ
6: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
5: โอ้ย
6: ให
5: ้มีความสุขครับ
6: คุณป้ากลัวมากเลยติดเตียงป้าพยายามลุกไปนู่นไปนี่ทำนู่นทำนี่เพื่อจะได้ขยับขยื่น
5: อืมครับครับครับขอให้โชคดีครับ
6: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: รายการทุกโต๊ะโหดก็รู้สึกแฟนรายการโทรมาไม่กี่สายนี่รวมอายุจะครบ 1,000 แล้วเนี่ยคุณนา มีผู้ใหญ่ฟังนั้นเบอร์โทรศัพท์ในรายการนะครับ02-276-3632และ276-3633ใครจะดูใครจะไปเข้าชาวhealing บำบัดกับครูนันดาคุณนันดาช่วยให้ line อีกทีนึงครับ
3: ค่ะline @นะคะใส่ @sign lumi_nary realm ค่ะสามารถทักมาได้ที่ line @luminaryrealm นะคะได้เลยค่ะ
5: แล้วก็ตอนนี้เซสชันที่จัดปกติจัดวันไหนบ้างครับ
3: ปกติตอนนี้จะเป็นอยู่ในฟิตเนสค่ะจะเป็นเหมือนฟิตเนสทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะช่วงเช้า8โมงถึง9โมงเช้าค่ะก็เข้าใจว่าน่าจะ walk in ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสำหรับ
5: นักเรียน
3: ค่ะใช่แ
5: ต่เข้าใจแฟนรายการใน Facebook นะครับคุณพุทธะพี่สุรชัยคุณจิรโรจน์คุณสุธัญญาคุณวีนากิติภูมิวงนะขอบคุณนะจริงๆนะทุกท่านเนี่ยเหมือนฟังเราทุกวันเลยนะครับส่วนท่านใดต้องการที่จะไปร่วมกิจกรรมคุณนานาขอหน้าเพจ Facebook นิดนึงครับ
3: ค่ะเพจ Facebook นะคะชื่อเดียวกันเลยค่ะ LUMINARY เว้นวรรคนะคะ REALM ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยาก ถ้าบำบัดส่วนตัวนะคะก็สามารถทักเข้ามาได้ในทาง Facebook เช่นกันค่ะ
5: จริงๆคุณนาพูดว่าบำบัดส่วนตัวเนี่ยแต่สำหรับผมนะท่านผู้ฟังครับประสบการณ์ตรงคือเท่าที่ทราบปัจจุบันนี้คือส่วนใหญ่ที่ติดต่อมาจะเป็นองค์กรครับบางคนก็เป็นบริษัทเป็นจัดเซสชั่นกลุ่มเล็กๆนะเป็นทีมบริหาร6คน8คนเรารับได้เต็มที่ครั้งหนึ่งประมาณไม่เกิน10คนนะคุณนาถูกไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
5: แล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะมีการคอนซัลท์คุยกันก็เดี๋ยวทุกอย่างจะเป็นรูปธรรมปลายปีต้นปีที่จะถึงท่านผู้ฟังครับสถานที่เนี่ยก็คุณนาเขาก็ไปจัดเตรียมพื้นที่น
3: ะ
5: ผมไปเห็นบรรยากาศแล้วก็แม่รู้สึกธรรมชาติจริง
3: ๆใช่ค่ะ
5: ผมต้องดูสิเพราะผมเป็นคนดูฮวงจุ้ยเนี่ยท่านผู้ฟังนะ
3: ค่ะ
5: มีผมอ่านคนเขียนใน Facebookได้ไม่ครบนะพิมพ์มา15คนแต่ว่าอ่านได้ไม่กี่คนไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นกลับมาเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวอีกสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังครับคือในวาระที่มันมีความน่าหนักใจในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจที่กำลังจะบีบคั้นมากขึ้นนะขณะนี้ราคาผักก็แพงขึ้นราคาหมูเห็ดเป็ดไก่แพงหมดนี่ล่าสุดท่านผู้ฟังครับนะขนาดคนเดินทางจะไปเที่ยวนะล่าสุดนี้ก็มีการปรับราคาขึ้นของการเก็บค่าธรรมเนียมในการเดินทางออกนอกประเทศท่านผู้ฟังทราบหรือยังครับว่าขณะนี้รัฐบาลนะได้เก็บเงินเพิ่มนะโดยเฉพาะใครก็ตามนะที่จะเดินทางและจะต้องผ่านการท่าอากาศยานจะมีค่า PSCนะพุ่งจากเดิม730บาทเป็น 1,120 บาทตั้งแต่20มิถุนายนปี69ที่ผ่านมาซึ่งมันไปฝากไว้ในราคาตั๋วเครื่องบินนะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครเก็บนะแต่ว่าไปฝากไว้ตรงนั้นอันที่2คนต่างประเทศมาเมืองไทยเสียค่าเหยียบแผ่นดิน450บาทเห็นไหมฮะต่างชาติเข้าไทยก็แต่คนไทยส่วนใหญ่ก็บอกเห็นด้วยแล้วครับนะอันที่3ภาษีขาออกนะคือเมื่อง่ายคนไทยถ้าจะเดินทางนะออกคือผู้เดินทางทุกสัญชาติที่บินออกจากประเทศไทยต้องเสีย 1,000 บาทก็ทุกอย่างก็ไปฝากไว้ที่ราคาตั๋วเครื่องบินนะโชคดีผมไม่ค่อยได้ไปไหนนะฮะประหยัดตังค์นะคุณนานาเป็นอย่างนี้นะ
3: ใช่ค่ะ
5: เอา เวลาใกล้จะหมดตรงนี้นะก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเตรียมรับมือกับสภาพที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศมานะครับ9 10 11 12 13นะ 4-5 วันนี้ฝนจะตกหนักเกือบจะทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยกรุงเทพเราโดนตั้งแต่วันที่10วันพรุ่งนี้นะคุณนา10 11 12นะครับนะพื้นที่ไหนที่มันเคยท่วมอยู่ก็คงต้องระมัดระวังตัวพื้นที่ไหนที่การระบายน้ำไม่ดีและเรารู้แล้วว่าจะต้องจัดการต้องเตรียมตัวแล้วครับนะการพยากรณ์อากาศในรอบนี้ไม่มีเสียงขัดแย้งคัดค้านกันอีกแล้วเราเจอกันจนอ่วมแล้วท่านผู้ฟังครับงั้นวันนี้ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับส่วนท่านใดต้องการแอดไลน์ของรายการก็แอดไว้ได้ครับโหรา 97A นะครับ HORA เลข9เลข7แล้วก็ตัว A นะครับวันนี้ขอบคุณครูนานาขอบคุณแฟนรายการทุกท่านขอบคุณพี่โอ๊ตทีมงานด้วยนะครับนะแล้วก็วันจันทร์ทุบโต๊ะโหนก็จะกลับมารับใช้ท่านผู้ฟังเหมือนเดิม FM 97เวลา 11 โมงเศษถึงเที่ยงตรงวันนี้ครูนานาและผมชยุทธวันเกิดลาทุกท่านไปก่อนนะฮะพบกันวันจันทร์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
7: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์ 11 โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
8: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับลดการระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงต่อเนื่องจะช่วยลดปริมาณน้ำไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้าย
1: ทางการสหรัฐขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันในซาอุดีอาระเบียเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหลังกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกทีมชาติไทยชนะมาเก๊า9ประตูต่อ0เก็บชัยชนะ2นัดรวดมีคะแนนนำในกลุ่ม F และจะพบเลบานอนวันที่11ตุลาคมนี้เพื่อตัดสินแชมป์กลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนในระยะนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นระลอก2ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและรักษาการอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงวันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมประเทศไทยต้องรับมือกับมวลอากาศเย็นระลอกที่2ซึ่งมีกำลังแรงกว่าระลอกแรกโดยมวลอากาศเย็นจะผลักดันความชื้นและหย่อมความกดอากาศต่ำจากอ่าวตังเกียเข้าสู่ประเทศไทยทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นดังนั้นในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่11ตุลาคมกลุ่มฝนจะขยายวงกว้างปกคลุมภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้โดยพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและ

0: ลงและหมดไปในช่วงวันที่13-15ตุลาคมโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานข้อมูลกับกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเพื่อเร่งพร่องน้ำในระบบล่วงหน้าแล้ว
1: ตัวหย่อมที่เวียดนามไล่มาทางอีสานแล้วมันก็จะไล่มาถึงตอนในคือไล่มาถึงภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนรวมถึงภาคใต้ตัวล่างเนี่ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยเพราะว่าก้อนนี้มันก็จะมีความชื้นแล้วก็มีเมฆที่ข้ามมาจากทางด้านเวียดนามที่จากวันแรกที่ยังลงเหลือเขาขยับเข้าไปพื้นที่ด้านในพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกภาคตะวันตกกาญจนบุรีเพชรบุรีนะครับภาคใต้ตอนบนนะครับไล่ตั้งแต่ประจวบชุมพรนะฮะไล่ลงไปเลยสุราษฎร์นั่นรับลมมรสุมก็จะตกมีฝนหนักบ้างในบางพื้นที่ได้ขยับลงไปถึงนราก็จะมีฝนต่อเนื่องนะครับภาคใต้นี้ฝนต่อเนื่องเลยนะครับตลอดช่วง
0: นายณัฐวุฒิยังกล่าวเพิ่มเติมว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังสั่งการให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษใน2พื้นที่เสี่ยงภัยหลักคือภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกเนื่องจากมีมวลน้ำหลากจากเขาใหญ่สะสมในทุ่งรับน้ำซึ่งฝนที่ตกลงมาสมทบจะทำให้การระบายน้ำล่าช้าลงและพื้นที่ภาคใต้บริเวณแนวรับลมมรสุมและหน้าเขาให้ระวังฝนตกหนักสะสมเกิน100มิลลิเมตรซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาดีขึ้นระดับลดลงต่อเนื่องโดยเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน
3: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดลงต่อเนื่องวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,994 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรมชลประทานสามารถทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้อีกครั้งโดยระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำเหนืออย่างใกล้ชิดด้านภาคตะวันออกเร่งเพิ่มกำลังระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้ว35เครื่องพร้อมเตรียมติดตั้งเพิ่มอีก40เครื่องบริเวณสะพานพระยาศรีสุนทรโวหารอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงประสานกองทัพเรือเตรียมจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมหากจำเป็นสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและลุ่มน้ำสำคัญได้เพิ่มกำลังสูบน้ำที่สถานีปากคลองรังสิตและสถานีจุฬาลงกรณ์รวมอีก 16.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่พร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในลุ่มน้ำท่าจีน8เครื่องและลุ่มน้ำแม่กลอง12เครื่องเพื่อช่วยให้น้ำไหลออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยยังคงติดตามระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคใต้ได้เตรียมพร้อมรับฝนหนักตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมโดยให้ทุกสำนักชลประทานในพื้นที่ตรวจสอบทางระบายน้ำประตูระบายน้ำเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานเตรียมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนโดยในพื้นที่ชุมชนเมืองพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมปรับแผนระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยยึดความปลอดภัยและการลดผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: เช่นเดียวกับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าสักเริ่มคลี่คลายหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลดลงจึงปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนพระราม6ปรับลดการระบายน้ำในอัตรา713ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6และลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยลดภาระการรับน้ำ น้ำของจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเก็บกักรวม888ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 102% มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องทำให้กรมชล

0: ประธานสามารถทยอยปรับลดการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้มากขึ้นโดยลดการระบายของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6จะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ท้ายเขื่อนก่อนลงมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาและไหลผ่านสถานี C29B จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดสำคัญในการติดตามปริมาณน้ำที่ไหลต่อไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,977 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการปรับลดครั้งนี้จึงช่วยลดภาระน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งนี้แม้สถานการณ์ลุ่มน้ำป่าสักจะเริ่มดีขึ้นแต่ต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะวันนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันที่10ถึง11ตุลาคมต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้อาจทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักและพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มสูงขึ้นได้อีกเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
1: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: จังหวัดสตูลแจ้งเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้
2: นายคณิคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ด้วยสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรงทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้เตรียมรับสถานการณ์ดังกล่าวโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามปริมาณฝนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือฝนสะสมที่อาจเกิดอุทกภัยเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุทั้งเครื่องจักรกลกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งห้ามลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงแจ้งเตือนการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งขณะเดียวกันให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมกำลังพลศูนย์พักพิงชั่วคราวตรวจสอบกลุ่มบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเตรียมจุดปลอดภัยจุดรวมพลเส้นทางอพยพและยานพาหนะให้พร้อมใช้งานพร้อมทั้งแจ้งช่องทางการขอความช่วยเหลือให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบทุกช่องทางหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปพ1784อมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยเตรียมรับมืออุทกภัยหลังติดตามความพร้อมครบ3ลุ่มน้ำหลักบางนาราสายบุรีและโกลก
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องมือยานพาหนะเรือและศูนย์พักพิงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยจังหวัดได้ติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยครบทั้ง3ลุ่มน้ำหลักได้แก่ลุ่มน้ำบางนาราลุ่มน้ำสายบุรีและลุ่มน้ำโกลกแล้วสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำโกลกซึ่งครอบคลุมอำเภอแว้งสุไหงปาดีสุไหงโกลกและตากใบ ได้เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการและระบบแจ้งเตือนภัยจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วสำรวจพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรวม126แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบขณะเดียวกันหน่วยงานในพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำขุดลอกคูคลองและเตรียมอุปกรณ์สำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและชุมชนริมแม่น้ำโกลกผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดปรับปรุงข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันและเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์พร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องกพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเน้นการดูแลจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อเร่งสนับสนุนการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังและกำชับภาคใต้รับมือฝนต่อเนื่องช่วงไตรมาสสุดท้าย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักซึ่งเป็นการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่10โดยเปิดเผยว่าแม้สถานการณ์ภาพรวมจะเริ่มคลี่คลายและปริมาณฝนช่วงที่ผ่านมาจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเจาะจงไปยังพื้นที่และชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อเร่งสนับสนุนการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วได้กำชับให้เร่งจัดเก็บขยะตกค้างและดำเนินการบิทคลีนนิ่งพื้นที่ทันทีเพื่อไม่ให้ขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตขีดขวางการจราจรหรืออุดตันทางท่อระบายน้ำพร้อมเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีหรือตุลาคมถึงธันวาคมยังคงเป็นช่วงที่มีปริมาณฝนมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานต้องไม่ประมาทและเตรียมพร้อมกำลังพลตลอดจนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
5: ขอให้เราโฟกัสไปที่ชุมชนที่ยังมีความลำบากเรื่องของการระบายน้ำทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเราจะได้เติมการสนับสนุนลงไปให้เต็มที่สำหรับพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วก่อนที่ฝนรอกใหม่จะมาก็ขอให้เราได้เร่งวางแผนจัดการกับขยะที่ประชาชนเอามาทิ้งไว้ต้องเร่งเข้าไปทำบิ๊กคลีนนิ่งอย่าให้ขยะเหล่านั้นเนี่ยเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของประชาชนแล้วก็กีดขวางทางจราจรหรือว่าลงไปบล็อกท่อระบายน้ำหรือทางน้ำขอให้เร่งจัดการกับขยะเหล่านี
4: ้ส่วนด้านมาตรการการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และส่งต่อที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยเริ่มทยอยโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า 11,000 ครัวเรือนพร้อมกำชับให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงหากพื้นที่ใดสำรวจเสร็จและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้เร่งส่งรายชื่อมายังปภ.เพื่ออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วที่สุด
6: ภาพรวมดีขึ้นเพราะปริมาณฝนต่ำกว่าที่เราคาดการไว้เริ่มทยอยเข้าไปตอนนี้ 11,000 ครอบครัวแต่ว่ายังน้อยเร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วเราค่อยมารวบรวมแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงค์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ทั้งแบงค์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชี
4: นอกจากนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้สนับสนุนกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยร่วมกับกรุงเทพมหานครในการจัดทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งจัดเก็บขยะหลังน้ำลดที่กีดขวางการจราจรและอุดตันทางระบายน้ำเพื่อฟื้นฟูพื้นที่และคืนความเป็นอยู่ให้แก่ประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดในหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอกซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมต่อเนื่องเกือบ2สัปดาห์
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูหลังน้ำลด ดยเฉพาะภารกิจ Big Cleaning และการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและทำความสะอาดได้ครอบคลุมทั่วทั้งชุมชนซึ่งกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและคืนพื้นที่ให้ประชาชนได้ภายใน 4-5 วันจากนั้นได้เดินทางไปยังหมู่บ้าน Flora View ซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนร่วมหารือและวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่กว่า 1,800 ครัวเรือนต้องเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องมาแล้ว13วันคณะจึงได้ร่วมกันพิจารณาแผนผังพื้นที่เส้นทางการระบายน้ำและข้อจำกัดของระบบระบายน้ำเพื่อกำหนดแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพโดยตามแผนคาดว่าจะสามารถลดระดับน้ำลงได้ภายใน 3-4 วันพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดควบคู่การเฝ้าระวังฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: การเคหะแห่งชาติขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟูระบบประปา122เครื่องคืนความปกติให้ชาวแฟลตคลองจันและชุมชนการเคหะร่มเกล้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าหลังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมการเคหะแห่งชาติได้เร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อประชาชนโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาทีมช่างของการเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันระดมกำลังคนความรู้และเครื่องมือเข้าฟื้นฟูระบบอย่างต่อเนื่องสำหรับแฟลตคลองจันพบระบบประปาได้รับความเสียหาย25อาคารจากทั้งหมด30อาคารโดยทีมช่างเริ่มเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาจนสามารถฟื้นฟูระบบประปาแล้วเสร็จเมื่อวันที่4ตุลาคมจากนั้นทีมช่างได้ดำเนินการต่อในพื้นที่ชุมชนการเคหะร่มเกล้าจำนวน36อาคารมีเครื่องสูบน้ำได้รับความเสียหาย72เครื่องโดยมีการตรวจสอบซ่อมแซมและติดตั้งกลับพร้อมทดสอบระบบโดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้สั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสรุปมาตรการช่วยเหลือเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน2สัปดาห
8: ์นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอและตัวแทนผู้ประกอบการลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีเพื่อประชุมรับฟังปัญหาและผลกระทบจากอุทกภัยโดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งจึงได้สั่งการให้กนอรวบรวมข้อเสนอเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายใน 1-2 สัปดาห์นี้พร้อมแนะให้ทางนิคมเพิ่มกำลังการสูบน้ำเป็น 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเตรียมคันกั้นน้ำและระบบเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาภายใน1เดือนทางด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการซ่อมแซมเครื่องจักรสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกการดูแลสินไหมประกันภัยและการเยียวยาแรงงานขณะที่นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการกนอระบุว่ามีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ185รายใน8กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งกนอได้เร่งขับเคลื่อนแผนระยะสั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยกระดับการเฝ้าระวังพร้อมวางแผนระยะยาวพัฒนาพื้นที่รับน้ำอย่างยั่งยืนด้านบริษัทอมตะซิตี้คอร์ปอเรชั่นได้ออกมาตรการช่วยเหลือนำร่องด้วยการลดหรือยกเว้นค่าบำรุงรักษาและค่าน้ำประปาลงร้อยละ50เป็นเวลา1ปีเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเรียกคืนความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างเร่งด่วนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมย้ำลูกจ้างบาดเจ็บจากการทำงานช่วงน้ำท่วมมีสิทธิ์รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน
9: นางสาวเจียรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานช่วงน้ำท่วมเช่นยกกระสอบทรายขนย้ายสิ่งของหรือได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าหากเป็นเหตุเนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้างมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายสิทธิประโยชน์ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลค่าทดแทนกรณีหยุดงานรวมถึงกรณีสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายทุพพลภาพเสียชีวิตหรือสูญหาย สำหรับกรณีค่ารักษาพยาบาลจ่ายจริงให้ตามความจำเป็นเบื้องต้นไม่เกิน 65,000 บาทและสามารถจ่ายเพิ่มตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดกรณีบาดเจ็บรุนแรงหรือเรื้อรังค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทในสถานพยาบาลเอกชนส่วนกรณีสถานพยาบาลรัฐได้รับค่ารักษาสูงสุดเท่าที่จ่ายจริงจนสิ้นสุดการรักษาโดยไม่จำกัดวงเงินกรณีหยุดงานมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนตั้งแต่วันแรกที่ไม่สามารถทำงานได้แต่ไม่เกิน1ปีตามใบรับรองแพทย์ที่ให้พักรักษาตัวและหยุดงานจริงกรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายหรือสูญเสียอวัยวะได้รับค่าทดแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนไม่เกิน10ปีตามลักษณะการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายส่วนกรณีทุพพลภาพได้รับค่าทดแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนไปตลอดชีวิตส่วนกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหายทายาทผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายได้รับค่าทดแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา10ปีค่าทำศพในอัตรา 50,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานสำหรับลูกจ้างที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสามารถเข้ารับการฟื้นฟูด้านการแพทย์ด้านอาชีพด้านจิตใจและสังคมได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน5แห่งทั่วประเทศทั้งนี้เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานนายจ้างต้องให้ความช่วยเหลือและนำส่งสถานพยาบาลโดยเร็วพร้อมแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานตามแบบกท.16ต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดและสาขาภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ทราบเหตุส่วนลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นขอรับสิทธิ์ภายใน180วันนับแต่วันที่ประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหายหรือกรณีเจ็บป่วยภายหลังสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างให้ยื่นภายใน2ปีนับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วยสอบถามรายละเอียดและสิทธิประโยชน์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1506นิตยาคุณสิมรายงาน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกระทรวงมหาดไทยไม่ก้าวล่วงการทำงานของสำนักงานปปช.กรณีการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีกรมราชทัณฑ์ปล่อยตัว3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่งฟ้องไม่ทันตามกำหนดเวลาฝากขังยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังแต่เนื่องจากคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากส่งผลให้ปปช.อาจต้องใช้เวลาในการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบทั้งนี้การที่ไม่สามารถส่งฟ้องได้ทันกำหนดปล่อยตัวไม่ได้หมายความว่าคดีจะสิ้นสุดลงเมื่อปปช.สรุปสำนวนและสั่งฟ้องกระบวนการทางกฎหมายจะดำเนินต่อตามขั้นตอนทันทีซึ่งกระทรวงมหาดไทยเคารพกระบวนการและไม่ก้าวล่วงการทำงานขององค์กรอิสระสำหรับความคืบหน้าในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดกระบวนการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันโดยสุจริตคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นไม่เกินวันที่20ตุลาคมนี้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนยกระดับโครงข่ายสื่อสารและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์รองรับการประชุม IMF และ World Bank 2026พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT กล่าวว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสารและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย NT ได้วางระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่จัดการประชุมทั้งหมดทั้งที่ศูนย์สิริกิติ์และจุดลงทะเบียนบริเวณโรงงานยาสูบโดยเดินสายไฟเบอร์ออปติก ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มาพร้อมระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ตลอดจนระบบสื่อสารทางเสียงที่รองรับการติดต่อทั้งในและต่างประเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ทดสอบเจาะระบบเพื่ออุดช่องโหว่พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ NOC และ SOC เพื่อเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้เพื่อเป็นการต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจจากทั่วโลก NT ยังได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีลุยจัดระเบียบปรับภูมิทัศน์ครั้งใหญ่ด้วยการนำสายสื่อสารและสายไฟฟ้ารวมระยะทางกว่า13กิโลเมตรลงใต้ดินบนเส้นทางสายเศรษฐกิจสำคัญทั้งถนนพระราม4ถนนสาทรและถนนวิทยุเพื่อความสวยงามเป็นระเบียบตอกย้ำภาพลักษณ์และศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทยสู่สายตานานาชาติกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับบริษัทขนส่งจำกัดขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกสินค้าเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดและภาวะการกระจายสินค้าล่าช้านำร่องกระจายผลผลิตลองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์600กิโลกรัมสู่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและเตรียมขยายผลสู่สินค้าเกษตรอื่นๆทั่วประเทศ
12: นายนริศบุญชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทขนส่งจำกัดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเชื่อมเครือข่ายโลจิสติกขนส่งผลผลิตลองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์สู่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครณศูนย์กระจายสินค้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิตโดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เชื่อมสินค้าเกษตรสู่เครือข่ายบขส.ทั่วไทยเพื่อแก้ไขการกระจายผลผลิตและสินค้าเกษตรที่ยังคงมีความล่าช้าส่งผลให้ผลไม้เน่าเสียและช้ำง่ายโดยในวันนี้ได้เริ่มทดลองจากผลผลิตลองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน600กิโลกรัมมีปลายทางที่กรุงเทพโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัดและชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทยจำกัดจะรับออเดอร์และกระจายลองกองให้กับเครือข่ายสหกรณ์ในกรุงเทพต่อไปซึ่งหลังจากนี้จะนำไปปรับใช้กับผลผลิตอื่นๆเพื่อเพิ่มช่องทางในการขนส่งสินค้าเกษตรจากสหกรณ์ต้นทางไปสู่เครือข่ายสหกรณ์และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์หรือ CDC ทั่วประเทศชาวนันมาลีรายงาน
11: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเดินหน้าแก้ปัญหารถสะสมและที่จอดรถไม่เพียงพอบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เพื่อรับมือช่วงฤดูท่องเที่ยว
13: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดมอบหมายให้นายรัตนกุลสังคศิลาปลัดอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยนายทองคำสุริยะมนตรีนายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนกรณีการจราจรติดขัดบริเวณหน้าสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยพบว่าบริเวณดังกล่าวมีปัญหาการจราจรติดขัดโดยส่วนใหญ่เป็นรถยนต์จากประเทศเมียนมาที่เดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ส่งผลให้การจราจรในพื้นที่เกิดความหนาแน่นและไม่คล่องตัวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจัดระเบียบการจราจรพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนและเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบรถไม่ให้กระทบต่อการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
11: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
14: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสถานทูตสหรัฐประจำซาอุดีอาระเบียออกแถลงการโดยขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันที่อยู่ในซาอุดีอาระเบียเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ใกล้ชายแดนซาอุดีอาระเบียกับเยเมนเพื่อความปลอดภัยหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการยกเลิกเที่ยวบินและการปิดน่านฟ้าได้ ขณะเดียวกันนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประนามกลุ่มกบฏฮูตีที่โจมตีสนามบินและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในดินแดนของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
11: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กล่าวหาว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่เต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือยูเครนหลังรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในพื้นที่เมืองครามาทอสทางตะวันออกของยูเครนเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง1วันหลังรัสเซียระดมยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดทั่วยูเครนส่งผลให้ในช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของรัสเซียระลอกนี้อย่างน้อย78รายและบาดเจ็บกว่า210รายขณะที่ผู้นำยูเครนเรียกร้องให้สหรัฐตอบรับข้อเรียกร้องที่ให้ขยายการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlink เพื่อช่วยให้กองทัพยูเครนสามารถระบุเป้าหมายในการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของรัสเซีย
0: สำนักข่าว CNA รายงานว่าสิงคโปร์ยังเผชิญหมอกควันปกคลุมทั่วประเทศในช่วงเช้าวันนี้โดยค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศหรือ PSI ในพื้นที่ตอนกลางของสิงคโปร์เฉลี่ยอยู่ที่170ภายในระยะเวลา24ชั่วโมงซึ่งเป็นค่าสูงที่สุดที่ตรวจวัดได้ของประเทศในปีนี้ส่วนพื้นที่อื่นมีค่า PSI อยู่ระหว่าง115ถึง164ซึ่งเป็นระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่พื้นที่ทางตะวันตกของสิงคโปร์มีค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ยลดลงจาก152เหลือ126ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภายใน1ชั่วโมงแต่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าปกติด้านสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ระบุว่าลมพัดหมอกควันข้ามพรมแดนจากเกาะสุมาตราและจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียเข้ามายังสิงคโปร์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากพื้นที่ต้นทางยังมีสภาพอากาศแห้งแล้งพร้อมแนะนำให้ประชาชนลดกิจกรรมกลางแจ้งและตรวจสอบค่าฝุ่นรายชั่วโมงก่อนออกนอกอาคาร
11: นายมาโรชเชฟโชวิชกรรมาธิการยุโรปด้านการค้ากล่าวภายหลังการหารือกับนายหวังหวนเทารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนต้องมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่าสหภาพยุโรปไม่สามารถขาดดุลการค้ากับจีนวันละประมาณ 1,000 ล้านยูโรได้อีกต่อไปโดยการเจรจามีกำหนดสิ้นสุดในวันนี้ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือกันตลอด3เดือนที่ผ่านมาเพื่อแก้ปัญหาการค้าที่ไม่สมดุลทั้งนี้ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนเพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยหลายประเทศในยุโรปกล่าวหาว่ารัฐบาลจีนให้เงินอุดหนุนภาคธุรกิจจนขายสินค้าได้ในราคาที่ผู้ผลิตจากยุโรปแข่งขันได้ยากอย่างไรก็ตามยุโรปยังต้องพึ่งพาวัตถุดิบสำคัญจากจีนเช่นแร่หายากขณะเดียวกันจีนก็ต้องพึ่งพาการส่งออกเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงที่ตลาดภายในประเทศยังคงซบเซาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปียังฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติมาเก๊า9ประตูต่อ0มี6คะแนนจาก2เกมแรกพร้อมแซงเลบานอนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงกลุ่มหลังจบเกมโค้ชมิ่มธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการทำได้ถึง9ประตูในเกมนี้ถือว่าไม่เกินเป้าส่วนนัดหน้าที่จะเจอกับเลบานอนถือเป็นเกมที่มีคุณภาพและต้องการให้ลูกทีมไม่กดดันตัวเองและทำตามแผนที่วางไว้สำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชบาแก้ว U17 จะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับเลบานอนที่ชลบุรีสเตเดียมในวันที่11ตุลาคมนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport เพื่อหาแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศจีนในปีหน้าต่อไปศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรายการช้อปปี้คัพ 2026 ถึง 2027 รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตการท่าเรือ FC ตัวแทนจากไทยแพ้เปอร์ซิปบันดุงตัวแทนจากอินโดนีเซีย1ประตูต่อ3ประเดิมนัดแรกแบบไม่มีแต้ม การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการตบเอาชนะแทนวี่ชามามือ25ของโลกจากอินเดียขาดลอย2-0เกม21-18และ21-7ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับภูสาราวีสินธุมือ10ของโลกจากอินเดียในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกตบเอาชนะอัมมารีชูจากเดนมาร์ก2-0เกม21-12 21-12 และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันโดยจะเข้าไปพบกับไลคริสโตเฟอร์เซนมือ13ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ด้านชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิทิตสารที่กลับขึ้นมาอยู่มือ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมือ26ของโลกจากจีน2-1เกม10-21 21-11 และ21-13 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมือ18ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ต่อไปเทเบิลเทนนิสรายการ China Smash 2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอรวรรณภารนังมือ101ของโลกต้านความแข็งแกร่งของโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0-3เกม81 61และ91ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก World Final 2026สนามที่2รายการWGP1 Waterjet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Lake Light พริมรถคุณสาทำ Perfect Game 180คะแนนเต็มคว้าแชมป์ที่2ให้ตัวเองได้สำเร็จรัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5,800,000บาทติดตามได้จากรายงาน
16: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236,600,000บาทแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา165,500,000บาทผู้ฝึกสอน27,500,000บาทและสมาคมกีฬา44,500,000บาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องการกีฬารัฐบาลส่งเสริมมาตลอดในปีนี้เงินรางวัลมากขึ้นเนื่องจากนักกีฬาไทยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
17: ในทุกเกมเนี่ยนะครับก็เป็นรางวัลในความภาคภูมิใจหนึ่งนะครับปีนี้เหมือนจะมากเป็นพิเศษนะฮะ
18: ใช่ครับ
17: นะครับเหรียญทอง18เหรียญทองนะครับมีเหรียญเงินอยู่13เหรียญเงินนะฮะแล้วก็มีเหรียญทองแดง21เหรียญทองแดงนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทุกท่านนะครับชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นมิติแห่งความปลาบปลื้มร่วมกันทั้งประเทศไทยนะครับที่เราต้องชื่นชมยินดีกับทั้งสมาคมและนักกีฬาทุกคนที่สร้างชื่อเสียง
16: สำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน68,800,000บาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล27,750,000บาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้ปิวภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
15: นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026พร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนและดูแลนักกีฬาตลอดการแข่งขันแม้ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรสำหรับภารกิจต่อไปคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเตรียมทัพนักกีฬาทั้ง43สมาคมเข้าสู่ซีเกม2027ที่ประเทศมาเลเซียพร้อมเร่งเข้าแคมป์เก็บตัวเนื่องจากเจ้าภาพเริ่มเตรียมทีมอย่างเข้มข้นแล้วรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับ ซีเกมที่สิงคโปร์และโอลิมปิกเกมลอสแองเจลิส2028โค้ชโอ๊ตเรวัตผาบชมพูหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทคบอลทีมชาติไทยชี้แจงกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิประธานจัดการแข่งขันเอเชียนเกม2026ออกมาโจมตีเรื่องคลิปล้อเลียนอาหารจนเจ้าภาพได้รับความเสียหายว่าคลิปดังกล่าวทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและผ่อนคลายของนักกีฬาเท่านั้นไม่มีเจตนาตำหนิหรือโจมตีเจ้าภาพยืนยันว่าเป้าหมายหลักของทีมคือการคว้าเหรียญทองไม่ใช่การสร้างกระแสบนโซเชียลมีเดีย
18: อยากบอกว่าเราไม่ได้ตำหนิอะไรเจ้าภาพเป้าหมายเราคือเหรียญทองอย่างเดียวครับเป้าหมายที่เราไปแข่งเอเชียนเกมไม่ใช่ยอดวิวเราต้องการแค่เหรียญทองครับเพราะผมไม่ได้ทำโซเชียลอยู่แล้วครับ
15: นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยความพร้อมทัพนักกีฬาเยาวชนไทยลุยศึกยูทโอลิมปิกเกมครั้งที่4ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนณกรุงดากาประเทศเซเนกัลว่านักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่มีปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ไทยเฮ้าส์และส่งทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขันนางสาวนิถารัตน์บุญสุพนิชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กรธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569จัดโดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาซึ่งการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทภูมิเซ่ผสมฟรีสไตล์ภูมิเซ่และทีมโชว์เทควันโดซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
19: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
20: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
19: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
20: หยุดอย่า กดอย่าโอน
19: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
20: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
19: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
21: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
22: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
21: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
22: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
21: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
23: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่มีฝนตกหนักพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร65เซนติเมตรและเวลา 18:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 12:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 น.
0: 12:49 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดโดยลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์นำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี2569ประกอบด้วยประเภททุนอุดหนุนทั่วไปวงเงินรวมไม่เกิน60ล้านบาททุนนิติบุคคลด้านสื่อหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมวงเงินรวมไม่เกิน40ล้านบาททุนเชิงยุทธศาสตร์วงเงินรวมไม่เกิน100ล้านบาททุนความร่วมมือวงเงินรวมไม่เกิน60ล้านบาทและประเภททุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่วงเงินรวมไม่เกิน40ล้านบาทผู้สนใจดูรายละเอียดและยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ granting.thaimediafund.or.th ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนถึง29ธันวาคม2569เวลา 16:30 น. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19ตุลาคม2569สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวันไปรษณีย์โลกท่านผู้ฟังที่เคารพครับระบบไปรษณีย์มีมานานหลายศตวรรษตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับผู้คนส่งจดหมายถึงกันโดยจดหมายเหล่านั้นถูกส่งต่อด้วยการเดินเท้าหรือขี่ม้าโดยผู้ส่งสารพิเศษตั้งแต่ศตวรรษที่17ระบบไปรษณีย์แห่งชาติเริ่มเกิดขึ้นในหลายประเทศซึ่งมีการจัดระบบของไปรษณีย์ให้ความเป็นระเบียบมากขึ้นและผู้คนจำนวนมากก็สามารถใช้ได้ต่อมาหลายประเทศเริ่มตกลงที่จะแลกเปลี่ยนจดหมายระหว่างประเทศในช่วงปลายศตวรรษที่19มีบริการไปรษณีย์ระดับโลกแต่ก็ยังช้าและซับซ้อนการก่อตั้งองค์การไปรษณีย์สากลในปี1874เปิดทางให้กับการบริการไปรษณีย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างในปัจจุบันโดยในปี1948 UPU ได้กลายเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติอีกด้วยโดยในยุคนั้นประชากรมากกว่า1ใน3ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้และธุรกิจครึ่งหนึ่งไม่ได้ทำการค้าออนไลน์ที่ทำไปรษณีย์มักเป็นจุดเข้าถึงสาธารณะเพียงแห่งเดียวในพื้นที่ห่างไกลไปรษณีย์จึงเป็นประตูสำคัญสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอีกด้วยครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับไปรษณีย์ไทยเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ส่งจดหมายและพัสดุเคียงข้างสังคมไทยมาอย่างยาวนานกว่า144ปีแล้วโดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่สนพระราชหฤทัยในการเขียนจดหมายตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษและทรงใช้การไปรษณีย์ในการติดต่อกับประมุขและบุคคลทั้งภายในและภายนอกประเทศนับเป็นกุศโลบายอันเฉียบแหลมในการเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศจนสามารถนำรัฐนาวาสยามฝ่าฟันวิกฤตไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของเหล่าประเทศมหาอำนาจในสมัยนั้นด้วยเหตุนี้กิจการไปรษณีย์ไทยจึงถือกำเนิดในรูปแบบต่างๆการจะทำตั๋วสแตมป์สำหรับการส่งหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยครั้งแรกซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นกิจการไปรษณีย์ภายในกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยความสำคัญและประโยชน์ของการส่งข่าวสารนี้เองที่ทำให้รัฐบาลสยามเตรียมจัดการจัดตั้งกิจการไปรษณีย์ในกรุงเทพมหานครนับเป็นการเข้าสู่ยุคของไปรษณีย์อย่างแท้จริงแต่ในโลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนพฤติกรรมผู้ ู้บริโภคแบบทุกวันนี้การแข่งขันไม่ได้วัดกันเพียงความเร็วในการขนส่งอีกต่อไปแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งคือวันไปรษณีย์โลกซึ่งตรงกับวันที่9ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันครบรอบการก่อตั้งสหภาพไปรษณีย์สากลซึ่งเริ่มต้นขึ้นมาเมื่อปี1874ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติการสื่อสารระดับโลกนำเสนอความสามารถในการเขียนจดหมายถึงผู้อื่นทั่วโลกวันไปรษณีย์โลกเริ่มต้นขึ้นในปี1969ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเทศต่างๆทั่วโลกได้ร่วมเฉลิมฉลองเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของบริการไปรษณีย์มีกิจกรรมมากมายในวันนี้ที่ทำการไปรษณีย์บางประเทศจัดนิทรรศการและสะสมแสตมป์พิเศษเปิดให้เข้าชมที่ทำการไปรษณีย์และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไปรษณีย์การจัดการแข่งขันเขียนจดหมายระดับนานาชาติสำหรับเยาวชนอีกด้วยท่านผู้ฟังครับโดยแนวคิดในปีนี้คือการบริหารท้องถิ่นเข้าถึงทั่วโลกซึ่งเป็นแคมเปญเน้นย้ำถึงบทบาทของไปรษณีย์ในฐานะบริการสาธารณะที่สำคัญซึ่งอย่างรากลึกอยู่ในชุมชนและการขับเคลื่อนโดยผู้คนจากหมู่บ้านในชนบทสู่ศูนย์กลางเมืองไปรษณีย์เชื่อมโยงผู้คนและเปิดประตูสู่โลกประเทศต่างๆกว่า150ประเทศในบางประเทศวันไปรษณีย์โลกถือเป็นวันหยุดทำการหลายหน่วยงานในไปรษณีย์ใช้โอกาสนี้ในการแนะนำหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการไปรษณีย์ใหม่ๆนอกจากนี้บางหน่วยงานยังใช้โอกาสนี้ในการมอบรางวัลแก่พนักงานที่ให้บริการดีเยี่ยมอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องวันไปรษณีย์โลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาน
3: ี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
2: เคาะข่าวดังตามกระแส
3: เพราะการขันน็อตสั่งคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
2: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
3: บังคับใช้กฎหมายคมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
2: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
3: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
2: กับสุรเชษสุรธนชัยในรายการคุยข่าวเอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
5: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้น

0: ทำแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะวันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์นะคะก็กระแสเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเนอร์ซิ่งโฮมที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีรายการโหนกระแสก็ยังคงตามต่อเนื่องติดตามกันนะเป็นมินิซีรีส์เลยทีเดียวค่ะหลายคนบอกว่าเดี๋ยวน่าจะมีซีรีส์ไทยออกมานะแทนซีรีส์แนวตั้งของจีนเพราะว่าเรื่องก็พลิกไปพลิกมานะคะและก็ล่าสุดเมื่อวานนี้เรื่องของการดำเนินคดีค่ะที่ตัวของคุณแม่พัดไม่ได้แค่ดำเนินคดีกับลูกชายนะคะเพราะว่าการออกรายการโหนกระแสเมื่อวานนี้บอกว่าถ้าสาวไปถึงทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะกับการที่เธอต้องไปถูกกักขังอยู่ที่บ้านโสธรชัยที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งถูกสั่งปิดไปแล้วนั้นก็ขอให้ดำเนินการกับทุกรายเลยทีเดียวเมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยคุณธีรพงษ์ที่พยายามจะโทรศัพท์เข้าไปในรายการเพื่อจะชี้แจงตัวเองว่าไม่ได้ทำร้ายก็ปรากฏว่านะโดนคุณเอกสายไหมต้องรอดแล้วก็ผู้ดำเนินรายการเนี่ยนะเหมือนกับว่ากลายเป็นว่าไปรับสารภาพเลยก็บุกบ้านเข้าไปนะคะคุณฟังแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางหน่วยงานที่สังกัดก็ให้ออกแล้วเพราะว่าถือว่าเอารถส่วนตัวเนี่ยเอารถคนที่ทำงานเนี่ยไปใช้ส่วนตัวเพื่อจะรับเงินค่าจ้าง 15,000 บาทนะคะส่วนเมื่อวานนี้ประเด็นที่เปิดมาอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของลูกสาวด้วยนะคะคุณบีมลูกเบนซ์เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าสาวไปถึงแล้วต้องโดนดำเนินคดีด้วยอย่างแน่นอนและก็ยังมีคนที่พูดถึงเรื่องของตัวคุณแม่พัดด้วยนะคะว่าตัวแม่พัดเองเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการทำธุรกิจและก็เรื่องของการใช้ความรุนแรงในครอบครัวค่ะประเด็นนี้คงต้องยาวต่อไปและก็ยาวไปอีกก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกับ Nursing Home ที่อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีตอนนี้เนี่ยก็มีการเอาผู้ที่โดนกักขังอยู่ที่นี่นะคะวันนี้โหนกระแสก็รื้อประวัติศาสตร์ซ้ำรอยบ้านเสริมสุขเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่ Nursing Home อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีที่นี่เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิตแล้วก็เจ้าหน้าที่ของพม.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็อยู่ระหว่างคัดแยกผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ณสถานที่แห่งนี้นะคะบางรายก็จะให้ญาติกลับไปส่วนบางรายเนี่ยต้องเอาไปที่โรงพยาบาลศรีธัญญานะคะทางนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าระหว่างที่รอสังเกตการเนี่ยนะคะคุณฟังก็มีผู้ป่วยเนี่ยบอกว่าช่วยให้กรมมาตรวจสอบโซ่กุญแจมือแล้วก็ถังฉี่นะที่เขาเอาไปซ่อนไว้ด้วยนี่ก็คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคุณฟังต่อเนื่องเลยกับการดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงแต่ว่ากระทำการที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะคะและที่แน่นอนอย่างที่คุณหนุ่มกัญชัยตั้งข้อสังเกตการทำงานของผอ.สบส.5ที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งคุณหนุ่มก็บอกว่าเป็นการทำงานพลาดจงใจละเลยค่ะล่าสุดวันนี้นะคะก็มีคำสั่งย้ายให้ผอ.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5นะคะเข้ามายังส่วนกลางแล้วนะคะโดยที่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็มีการโพสต์ข้อความนี้นะคะบอกว่ามีคำสั่งให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผอ.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5ย้ายไปที่ส่วนกลางที่กรมสนับสนุนระหว่างรอการสอบสวนเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากผลการตรวจสอบพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่มีละเว้นความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องมาก่อนเสมอนะวันนี้คุณหนุ่มก็พูดในรายการเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะก็บอกว่าผอ.สบส.5นี่แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำให้เกิดเหตุการณ์นะในการที่ผู้ที่เข้าไปอยู่ในนี้ต้องโดนกักขังนะคะขณะเดียวกันนะคะคุณฟังอย่างของกรณีคุณธีรพงษ์เนี่ยโอ้ก็เป็นประเด็นเรื่องแววพลิกมุมกลับเลยนะคะกู้ภัยที่พยายามโทรศัพท์เข้าไปในรายการโหนกระแสเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำร้ายไม่ได้ทำร้ายแต่อย่างใดต้องการจะส่งผู้ป่วยจิตเวชไปหาหมอค่ะแล้วก็บอกว่าเจตนาหลักเนี่ยต้องการปกป้องนะคือคุณธีรพงษ์เนี่ยไม่ก็บอกว่าไม่ได้มีการต่อยท้องและเอามือปิดปากค่ะแต่ก็โดน

ติดตามประเด็นนี้ว่าโอ้คุณบุกเข้าไปในบ้านเขาเนี่ยนะคะแล้วคุณจะไปจับเขาเนี่ยเขาจะไม่ต่อสู้มันเป็นไปไม่ได้คุณเอกภพก็บอกว่ากู้ภัยเนี่ยนะคะคุณเอกภพคุณเอกสายไหมต้องรอดบอกกู้ภัยเนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้าไปในบ้านของคนอื่นตั้งแต่แรกการที่กู้ภัยอ้างว่าลูกชายเป็นคนพาเดินเข้าไปก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีสิทธิ์ไปจับตัวใครในบ้านได้ตามอำเภอใจนะคะปล่อยให้ทำแบบนี้ไม่ได้ไม่ฉะนั้นเดี๋ยวใครกล่าวหาว่าคนเป็นบ้าแล้วก็ไปกักตัวส่งได้นะคะคุณฟังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณฟังคะคุณธีรพงษ์เนี่ยเป็นทีมงานของมูลนิธิแห่งหนึ่งนะคะและก็มูลนิธิก็ยืนยันว่าเคสเนี่ยเป็นการรับงานนอกนะคะก็เงินที่ได้มาเนี่ย 15,000 บาทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมูลนิธิเลยแล้วก็ผู้ใหญ่ทราบเรื่องก็ตกใจมากแล้วก็สั่งพักงานนายธีรพงษ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ย้ำชัดเจนว่าทางมูลนิธิไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดขั้นตอนในครั้งนี้นะคะส่วนคุณธีรพงษ์เองก็ต้องไปเป็นผู้ต้องหาที่โดนแม่พัดเนี่ยนะคะก็ได้ไปที่สน.วังทองหลางแล้วค่ะคุณฟังคุณเอกก็บอกว่าต้องไปที่สน.วังทองหลางคุณก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วกันนะคะส่วนเรื่องออนไลน์อีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นดราม่ากันนะคะคุณฟางก็เป็นความโกลาหลที่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วนะคะคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิค่ะอดีตนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีที่ถูกผู้ว่าอดีตผู้ว่านะคะอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีเนี่ยออกคำสั่งทิ้งทวนวันเกษียณ30กันยายน2569ให้ออกไปเป็นออกพื้นที่นะคะไปทำงานที่วิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองมีผล7ตุลาคมค่ะแล้วก็ท่านนายกเนี่ยโอ้โหพูดรุนแรงเลยนะคะตำหนิคุณเศรษฐวุฒิอย่างรุนแรงค่ะแต่ว่าปรากฏว่าเรื่องมันพลิกแล้วนะคะคุณฟังเพราะว่ามีคำสั่งให้คุณเศรษฐวุฒินะคะวงเลอวุฒิจากอำเภอบ้านสร้างค่ะนะเป็นคำสั่งออกมาใหม่เลยนะคะโยกย้ายให้ท่านไปเป็นนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีค่ะแล้วก็โยกย้ายนายอนฤทธิ์ปาลกวงศ์ณอยุธยาในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเนี่ยมารับตำแหน่งแทนมีผล9ตุลาคม2569นี้ทันทีอ้าวทำไมเป็นแบบนี้นะคะนายกนี่โอ้โหเพิ่งตำหนิอยู่นะคะแต่ว่าท่านนายกก็อยากให้จบเรื่องนี้ค่ะคุณฟังท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ถูกสื่อซักถามนะคะก็บอกว่าไม่มีเวลาไปตั้งกรรมการตรวจสอบมันเป็นสถานการณ์ประสบภัยฉุกเฉินต้องทำให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือโดยฉับพลันทันใดการตรวจสอบผมให้นโยบายปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าตรวจสอบเป็นไปตามที่ผู้ว่าพูดหรือเปล่าถ้าไม่เป็นก็ให้ตำแหน่งคืนปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มาอธิบายให้ฟังเมื่อช่วงเช้าบอกว่าคนนี้อยู่ที่เดิมมา5ปีแล้วความจริงเขาต้องถูกย้ายตั้งแต่ปีที่แล้วอยู่เกินแล้วในเพื่อผู้ว่าบอกขอย้ายบุคลากรก็ย้ายไปอีกตำแหน่งหนึ่งอำเภอหนึ่งสลับตำแหน่งกันก็ไม่ได้มีความเสียหายยังคงเป็นนักบริหารระดับสูงเรื่องนี้ก็น่าจะจบไปได้แล้วไม่มีประเด็นอะไรอีกแล้วนะคะอ่ะจะปิดจบแต่ทุกคนก็ยังคาใจนะคุณฟังหลายคนบอกว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหรือค่าของคนอยู่ที่คนของใครกันแน่นะคะนะก็หลายๆเพจเลยโดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชเองนะคะก็ให้กำลังใจคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิละค่ะบอกว่าเป็นข้าราชการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเคยทำงานในหลายพื้นที่ภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคกลางนะก็มีผลงานที่ประชาชนเป็นที่รู้จักแล้วก็ท่านก็ใช้นวัตกรรมโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางสื่อสารรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงจากประชาชนผ่าน Facebook ส่วนตัวนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินะคะมีผู้ติดตามมากถึง 170,000 คนแล้วก็ TikTok 199,000 คนนะคะก็เป็นภาพที่ออกไปช่วยเหลือประชาชนจนได้รับฉายาว่าเป็นข้าราชการติดดินนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ถือว่าท่านก็ได้กลับมานะได้เป็นในอำเภอลำสนธิคนใหม่ค่ะเพจของเรารักลพบุรีนะคะก็มีการลงข้อความเลยคุณฟังสื่อก็เสนอเยอะเลยทีเดียวนะคะบอกว่ายินดีต้อนรับสู่เมืองลพบุรีได้ในอำเภอฝีมือดีนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอลำสนธิคนใหม่นะคะก็เป็นบัญชีล่าสุดที่ออกมาวันนี้แล้วก็มีผลตั้งแต่วันที่9ตุลาคมนี้ค่ะนะคะแล้วก็มีคนเขียนบอกในอำเภอคนเดียวในประเทศไทยที่มีคนออกมาปกป้องนะแล้วก็บางคนบอกมงลงลำสนธิได้ของดีไปเฉยเลยนะคะคุณแม็กบอกว่าผมคนลพบุรีดีใจแทนคนลำสนธิที่ได้ในอำเภอที่มีคุณภาพต่อไปนี้สบายใจได้เลยว่าคนลำสนธิจะเป็นอำเภอที่น่าอยู่ไร้สารพิษไร้มลพิษอย่างแน่นอนนะคะหลายท่านก็บอกคอยต้อนรับคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิค่ะอันนี้ก็ล่าสุดนะคะ
ส่วนเรื่องของกรณีน้องเนเน่ค่ะคุณฟังชัดเจนแล้วนะคะเรื่องเงินรางวัลค่ะหลายคนก็แหมจริงๆก็เนเน่เขาตัดสินใจถูกนะดีเจฝ่าว่านะคะรับไปเลยดีกว่านะคะตัดสินใจแล้วเรื่องเงินรางวัลแชมป์นะคะวันนี้ไปออกรายการคุยกับคุณสรยุทธ์นะคะคำถามนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็อยากจะรู้จากน้องเนเน่นะคะน้องเนเน่รอยัลที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังคว้าตําแหน่งแชมป์รายการอเมริกาก็อตแทเลนต์นะคะน้องเนเน่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็น้องมาออกรายการกรรมกรคุยนอกจอทางกรรมกรข่าวคุยนอกจอทางช่อง3นะคะแล้วก็พูดถึงแรงบันดาลใจบอกว่าอยากบอกเด็กทุกคนและผู้ใหญ่ที่อยากทำความฝันให้เป็นจริงต้องมุ่งซ้อมหาสไตล์ตัวเองให้เจอต้องรู้ว่าเราชอบแบบไหนนะแล้วก็หาเครื่องดนตรีที่ชอบจากนั้นก็ซ้อมให้หนักสุดท้ายสำคัญที่สุดคือเวทีไม่ว่าจะเวทีเล็กหรือไม่ให้เล่นไปเรื่อยๆเพื่อให้คุ้นและตามความฝันที่เป็นจริงหลังจากนี้จะเดินหน้าทำเพลงต่อแล้วก็เดินสายออกงานและเล่นดนตรียึดเพลงแนวร็อกเหมือนเดิมส่วนเงินรางวัลค่ะนะอาชัดเจนแล้วนะคะว่าจะรับเป็นก้อนหรือทยอยจ่ายนะคะน้องเนเน่และคุณพ่อบอกว่ารับเป็นก้อนไปเลยไม่ถึง1 ล้านเหรียญก็ไม่เป็นไรตอนนี้ตัดสินใจแล้วขอรับเป็นเงินก้อนตอนนี้คอนโดก็มีแล้วกำลังตกแต่งอยู่ที่ย่านบางนานะคะที่คุณธนินทร์เจรวนนท์ให้มานะหวังให้ทั้งคอนโดให้ทั้งรถด้วยนะคะน้องเนเน่ก็บอกว่ารับเป็นเงินก้อนเลยทีเดียวนะคะก็จะได้ประมาณ300,000 ถึง 430,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ9ก็คือเขาต้องมีการหักภาษีด้วยแหละค่ะมันก็คือได้ไม่ครบ1 ล้านหรอกค่ะนะคะเพราะว่าก็ต้องโดนหักภาษีไปนั่นเองแต่ว่าดิฉันก็เป็นเธอดิฉันก็เอาเงินก้อนดีกว่านะคะเงินก้อนไปเลยนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณฟังเราติดตามอัปเดตข้อมูลการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันต่อค่ะนะคะวันนี้ก็บวกอ่อนๆนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยค่ะในการซื้อขายภาคเช้าวันนี้นะคะปิดตลาดภาคเที่ยงไปดัชนีปิดที่ 1573.35 บวกไป 2.74 จุดมูลค่าการซื้อขาย 29,052 ล้านบาทค่ะแล้วนี้ก็วันแรกของการล้างท้องในเทศกาลกินเจที่จะเริ่มต้นวันพรุ่งนี้นะคะปิจิฟ้าเองก็ล้างท้องไปแล้ว1 มื้อด้วยกันมื้อเช้าค่อยๆค่ะคุณฟังเพราะว่าเราก็ต้องค่อยๆปรับร่างกายของเราเหมือนกันนะคะสิ่งใดที่เราทำไว้นะคะในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลายเป็นอดีตแล้วดังนั้นเราเพียกหาวันวานกลับมาไม่ได้นะคุณฟังก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้คิดดีทำดีพูดดีชีวิตดีหลายครั้งเนี่ยชีวิตช่วงนี้หลายคนมีความทุกข์นะคุณฟังจากเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภาวะการเศรษฐกิจนะคะขอให้ทุกคนนั้นมีสติแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ไปได้นะมีบ้านรุ่นน้องท่านหนึ่งที่8ริ้วเนี่ยโอ้โหน้ำท่วมหนักเลยแล้วก็จวนปีนี้เนี่ยเกษตรกรเดือดร้อนหนักเลยทีเดียวนะคะความเสียหายมากมายนะด้านการเกษตรนี่ไม่ต่ำกว่า4 ถึง 5 หมื่นล้านโดยเฉพาะนะคุณฟาร์มที่8ริ้วเนี่ยคนทำนากุ้งกันเยอะเลยเพิ่มขึ้นเป็นดอกเห็ดอู่เสียหายหนักในปีนี้นะคะก็ขอมอบกำลังใจให้ไปฟังบทเพลงวันๆยังหวานอยู่ด้วยกันและเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะ

0: กำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธกส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธกส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะตอนนี้เราออกอากาศคู่ขนานกันไปด้วยนะคะกับ FM 97ก็คือทาง Facebook Live Fanpage QFMสถานีข่าวคุณภาพค่ะแล้วก็ใน Facebook Fanpage ของ DJ ฝ่าด้วยสิริพรวิไลรักษ์นะคะสวัสดีคุณสกาวรัตน์ค่ะมาสวัสดีวันศุกร์ให้แก่ DJ ฝ่าขอบคุณมากนะคะสวัสดีวันศุกร์ค่ะขอให้มีความสุขแล้วก็มีโชคมีลาภเข้ามาด้วยในชีวิตนะคะเจอแต่คนดีคิดดีพูดดีทำดีนะคะมีกัลยาณมิตรที่ดีค่ะขอบคุณคุณสกาวรัตน์มากๆเลยแล้วก็บทเพลงที่ฟังผ่านไปหวังว่าความสุขของการฟังรายการของเราแล้วก็เรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยค่ะคุณฟังลงซื้อขึ้นขายนะคะบางทีเนี่ยหุ้นที่เราติดตามอยู่แล้วเราก็ฟังข้อมูลประกอบการตัดสินใจแต่ว่าจะเป็นตัวที่เราถนัดดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องค่อยๆเก็บนะคุณฟังเดี๋ยวโอกาสที่มันฟื้นขึ้นบางทีคนบาท2บาทเอาแล้วเอาค่ากับข้าวนะคุณบ้านหอมบอกไว้บอกได้ค่ากับข้าวแล้วขอบคุณมากๆที่ติดตามฟังรายการของเรานะคะแล้วก็ฝากด้วยค่ะก็ขอบคุณแฟนรายการนะคะที่ช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปาก Oral Rice ซึ่งคุณฟังสามารถจะติดตามได้ใน Facebook Fanpage Oral Rice O I A L R I C E นะคะมีทั้งน้ำยาบ้วนปากแล้วก็มีเมาส์สเปรย์ด้วยรวมทั้งแอดมินของ QFM สถานีข่าวคุณภาพก็ลงข้อมูลไว้ให้ท่านได้พิจารณานะคะใน Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash นะมีดิจิฟาก็ไปช่วยรีวิวให้เพราะว่าตัวเองใช้จริงค่ะคุณฟังเป็นงานวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลใช้เวลาคิดค้นกว่า10ปีทีเดียวนะคะเพื่อสกัดข้าวสีดำที่อุดมด้วยสารแอนโทไซยานีนที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียค่ะแล้วก็ใครที่มีอาการเหงือกอักเสบนะมีเลือดออกตามไรฟันนะคะหรือว่ามีกลิ่นปากลองเปิดใจนะนอกจากการแปรงฟันอยากถูกวิธีการใช้ไหมขัดฟันแล้วให้ออร่าไรช่วยเติมความสดชื่นในช่องปากแก่ท่านและก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะช่องทางออนไลน์นี่สะดวกมากคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าไม่ถนัดไม่เป็นไรมีวันจำหน่ายค่ะที่ร้านองค์การเพศสัจกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลค่ะร้านเฮลตี้แม็กนะคะไม่ว่าจะที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คที่โรงพยาบาลวิมุตค่ะ และเส้นถนนพลันนกตัดใหม่ก็จำหน่ายที่ร้านคลังยาเทพอาสาร้านสิริยาซิกมาเฮลตี้แล้วก็ที่ร้านยาพิลล่านะคะช่องทางออนไลน์คุณฟาร์มถ้าสนใจนะคะน้ำยาบ้วนปากสูตรสารสกัดจากข้าวสีดำออร์แกนิกลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับตรามหิดลคอลเลคชันและได้รับตรา NIA จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติคุณฟาร์มสามารถจะโทรศัพท์เพิ่มเติมได้เลยนะคะใช้เบอร์โทรนี้ค่ะ0814914291 0814914291ก็ฝากอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่สัตว์บริการของเราด้วยหรือว่าแอดไลน์แอดORALRICE ค่ะ13:25 นะคะเมื่อวานนี้ที่ดีจะฝากพูดถึงเรื่องของการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพนะคุณฟังดีจะฝากเนี่ยบ้านอยู่จตุจักรค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปที่ศูนย์บริการครบวงจรของเขตภาษีเจริญที่อยู่ที่ซิคอนภาษีเจริญเขาบอกไม่ได้นะต้องไปที่เขตจตุจักรเองก็เลยยังไม่ได้ไปลงทะเบียนรับเบี้ยอังชีพแล้วนะแต่ว่าอายุถึงแล้วคุณฟังอายุได้แล้วนะเบี้ยยังชีพเนี่ยก็คือคนที่เกิด2 กันยายน 2510ถึง11 กันยายน 2511นะคะให้ติดต่อสำนักงานเขตอบต.หรือเทศบาลตามทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพนะคะก็ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหน้าสมุดธนาคารค่ะแล้วกว่าเราจะได้จริงเนี่ยคือให้ลงก่อนนะลงทะเบียนรอบปี69เนี่ยก็คือคนที่เกิด2 กันยายน 2510ถึง11 กันยายน 2511นะคะก็ลงทะเบียนได้ตั้งแต่1 ตุลาคมดิจิฟายังไม่ได้ไปลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวคงจะต้องรอก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ไปแถวพื้นที่เขตจตุจักรค่ะคุณฟังก็การรับเบี้ยยังชีพนะถ้าเกิดตอนแรกนี้ก็ถ้าเกิดได้จริงๆนะคุณฟังก็ตารางเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ย60ถึง69ปีก็ได้600บาทแต่ถ้าเกิดดิจิฟาลงตอนนี้เนี่ยอู้กว่าจะได้รับทีก็71นู่นน่ะนะคะ70ถึง79ปี700บาท80ถึง89ปี800บาท90ปีขึ้นไปเนี่ย 1,000 บาทนะคะเนี่ยก็เขาจะโอนให้เดือนละ1ครั้งนะคะต้องมีสัญชาติไทยอายุครบ60ปีบริบูรณ์มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตที่ลงทะเบียนไม่ได้รับบำนาญหรือเงินเดือนจากรัฐไม่ได้เป็นข้าราชการบำนาญ นะคะก็เขาเรียกเงินคนแก่กันใช่ไหมโอ้คนแก่พูดเบาๆก็เจ็บนะคะค่ะ 13:27 ค่ะแฟนรายการ FCD เจฟ่าท่านใดที่ฟังผ่านทาง QFM สถานีข่าวคุณภาพก็เข้ามาทักทายกันได้เหมือนเคยนะคะขอบคุณมากๆเลยก็คุณบ้านหอมดอกไม้ทานเจบ้างไม่ทานเจบ้างเนาะนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณสกาวรัฐบอกบ้านนี้ไม่ได้ทานค่ะคุณบ้านหอมมาตอบแล้วดีฟ่าทำเป็นตั้งตุ๊กตาไว้นะคะแต่ว่าก็จะมีคนที่ทานบ้างไม่ทานบ้างแล้วแต่นะตอนอยู่สมัยเป็นมนุษย์ออฟฟิศอะคุณฟังคือถ้าเพื่อนทานเราก็ทานเพื่อนไม่ทานเราก็ไม่ได้ทานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยดิจฟาก็ชอบทานเจเพราะว่าสบายท้องดีค่ะมาติดตามข้อมูลการลงทุนในตลาดหุ้นไทยของเรากันต่อนะคะวันนี้ก็บวกอ่อนๆไปค่ะเริ่มต้นที่ข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะคะคุณฟังโกเบกออกบทวิเคราะห์ค่ะบอกว่าตลาดหุ้นไทยดีดตัวขึ้นเล็กน้อยนะคะวันนี้อยู่ที่ 1573.35บวกมา 2.74 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 29,800 ล้านบาทนะคะก็เมื่อวานลงไปแรงใช่ไหมคะคุณฟังวันนี้ก็มีแรงซื้อจากหุ้นกลุ่มพลังงานและขนส่งคุณฟังวันนี้หุ้นพลังงานขึ้นเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ยังคงตึงเครียดทีเดียวนะคะและก็วันนี้เนี่ยมีข่าวเชิงลบเกี่ยวกับ AI นะคะหลังจากที่ตัวเลขของรายได้ Open AI ออกมาต่ำกว่าคาดดัชนีก็ยังรีบาวด์ได้อย่างจำกัดนะคะวันนี้มองกรอบดัชนีภาคบ่าย 1567-1580 ค่ะบอกว่าแนวโน้มภาคบ่ายดัชนีรีบาวด์ตามปัจจัยเทคนิคนะคะแล้วก็ช่วงนี้ฟันโฟไหลออกด้วยค่ะหุ้นเด่นกรอบบ่ายนะคะให้เป็นตัว BJC ค่ะ Berry Yuker กับตัว T-Rap นะคะวันนี้บริษัทหลักทรัพย์โกเบกให้ตัว BJC ค่ะวันนี้ปิด 18.70 นะคะ BJC ให้รับที่ 18.50 มองแนวต้าน 19.50 ถึง 20 บาทคัทลอส 18.20 สตางค์นะคะBerry Yuker ค่ะบอกราคาทำ High High นะคะแล้วก็มีวอลุ่มเข้าด้วยส่งสัญญาณ Bullish ด้วยนะคะกราฟสัญญาณค่ะ BJC เป็นหุ้นเด่นภาคบ่ายของโกเบกนะคะ Technical Insight อีกตัวเป็นทีรับค่ะคุณฟางปิด 1.15 แนวรับ 1.10 แนวต้าน 1.20 ถึง 1.25 แล้วก็คัทลอสที่ 1.06 สตางค์นะคะคัทลอสที่ 1.06 สตางค์ค่ะมาดูทางด้านของเอเชียพลัสนะคะวันนี้เนี่ยเอเชียพลัสออกบทวิเคราะห์นะคุณฟังบอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะก็ซึมข้างค่ะคุณฟังอยู่แถวๆ1565 1578นะคะ สัปดาห์หน้าเนี่ยก็วันหยุดยาวเลยนะคะก็คือวันที่13ตุลาคมก็เป็นวันหยุดเนื่องในวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็เป็นการ work from home ด้วยส่วนวันที่16ตุลาคมนะพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ให้เป็นวันหยุดเนื่องจากมีการประชุม IMF แล้วก็ World Bank นะคะตลาดหุ้นหยุดนะคะคุณฟังแล้วก็มองว่าวันนี้นะคะคุณฟังตลาดเนี่ยน่าจะรายวันเนี่ยมีโอกาสที่อยู่ที่1590นะคะหุ้นเด่นกลอบไบค่ะโอ้หลายคนอาจจะขายไปแล้วนะ IVL เนี่ยค่ะคุณฟังขายหมูไปเรียบร้อยนะคะวันนี้แนวรับเป็นหุ้นเด่นของเอเชียพัทนะคะวันนี้แนวรับ 27.50 ถึง 28 บาทค่ะให้แนวต้าน 29 บาทถึง 29.50 คัดลอสหักหลุด 27 บาทนะคะตัวเลขเปเปอร์ล่าสุดจากเอเชียพัทเลยให้เป็นตัว IVL ค่ะอีกตัวเป็น CPN นะคะแนวรับวันนี้ 41.50 ให้คำแนะนำซื้อค่ะนะคะถึง62บาทแล้วก็ให้แนวต้าน63บาท75ถึง64บาท75คัดลอสหักหลุด61บาท IVL กับ CPN ค่ะมาดูเรื่องของ WTO นะคะเพิ่มการคาดการณ์การค้าโลกปี69เป็น 3.9% จากเดิม 1.9% นะคะบอกว่าหลังการลงทุนใน AI Semiconductor และ Data Center และ Digital Infrastructure เติบโตนะก็จะช่วยลดผลกระทบความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้เอเซียพัทมองบวกค่ะนะคะประเด็นนี้ให้มองบวกต่อตัวเดลต้าฮาน่า KCE Inset Advanced True Gulf อมตะแล้วก็ตัว WHA ค่ะส่วนเรื่องของกระทรวงคมนาคมยืนยันเรื่องมาตรการรถไฟฟ้านะคะ 17-45 บาทต่อตลอดสายเนี่ยค่ะนะคะบอกจะเปิดลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังธันวาคมนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มมาตรการนี้1มกราคมและอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นแรปปิดคลาสเนี่ยมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ในช่วงเปลี่ยนผ่าน1ปีแรกหุ้นที่คาดว่าจะได้อานิสงส์นะคะจากการที่มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นก็มองบวกต่อตัว BTS แล้วก็ BEM ค่ะส่วน KTB ได้ประโยชน์จากการเป็นผู้พัฒนาระบบผ่านแอปเป๋าตังและแพลน B และ VGI นะคะก็อันนี้สื่อโฆษณานอกบ้านบนรถไฟฟ้าเนี่ยอาจได้อันนี้ส่งดังอ้อมจากผู้ใช้ระบบขนส่งที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็คนเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใครที่อายุ60แล้วนะคุณฝ่ายอย่าลืมไปทำซีเนียร์การ์ดด้วยนะเพราะว่าจะได้ลดราคาค่าโดยสารเนี่ย 50% ด้วยกันค่ะส่วนวันนี้หุ้นเทคนิคพิชิตบ่ายนะคะตัวแคลคอมมานะคุณฟังบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ค่ะให้แนวรับกรอบบ่าย1570แล้วก็1565แนวต้าน1585แล้วก็1600นะคะบอกวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ก็นำโดยหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะคุณฟังโดยเฉพาะตัวกราฟนะคะวันนี้เนี่ยกราฟบวกขึ้นมาแล้วค่ะนะจากเดิมที่อยู่59บาทกว่าวันนี้บวกมา1บาท25นะคะเป็นหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดเป็นอันดับ2ค่ะนะวันนี้เนี่ยหุ้นกราฟบวกขึ้นมาได้แล้วก็ตัว PTT ด้วยนะคะวันนี้ Mode Active Value อันดับ1นะคะหุ้นมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเป็น K-Bank ค่ะปิดตลาด227บาทลงไป3บาทกราฟขึ้นมานะคะ60บาท50เพิ่มขึ้น1บาท25 PTT 40บาท25เพิ่มขึ้น25สตางค์ Delta 265บาทลงไป3บาท PTTEP ค่ะ147บาท50ลดลง1บาทวันนี้มีเรื่องของหุ้นกู้ของกราฟด้วยนะคะก็จะมีการเปิดขาย19ถึง21ตุลาคมค่ะนะดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุด6นะคะก็มีการกำหนดนะคุณฟังให้ดอกเบี้ยหุ้นกู้เนี่ยนะคะ 3% หุ้นกู้ดิจิตอลให้ 2.80% ค่ะส่วนวันนี้ SJWD นะคะบอกว่ามีการขยายการลงทุนนะคะพื้นที่ที่เอาไว้เก็บจัดเก็บสินค้าเนี่ยนะคะคุณฟังเฟส2เพิ่มพื้นที่จัดเก็บเกือบ2เท่านะคะก็จะให้ไทยขึ้นนะคะเป็นอันนี้เอาเป็น Y Storage ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วยนะคะส่วนวันนี้หุ้นเด่นนะตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะคะคุณฟังแคลคอมนะคะวันนี้ขึ้นมา45สตางค์ค่ะทิสโก้ให้รับที่9บาท35แล้วก็8บาท85ส่วนแนวต้านมองแถว9บาท75 10บาท20แล้วก็11บาท20สำหรับแคลคอมหรือว่า CZ นะคะ CCET ค่ะซอฟต์ล็อก8บาท85นะคะคุณฟังทีรับด้วยนะคะไทยรับเบอร์นะคะคุณฟังไทยรับเบอร์นี่เป็นตัวเดียวกับที่โกเบ็ดก็เชียร์เหมือนกันนะคะวันนี้บวกมา7สตางค์ค่ะปิดที่1บาท15แนวรับ1บาท12แล้วก็1บาท6สตางค์แนวต้าน1บาท20แล้วก็1บาท28สต็อปลอส1บาท6สตางค์ค่ะทางด้านของหยวนต้านะคะคุณฟังวันนี้บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าแนะนำตัว CPO กับตัวเซเป้ค่ะคุณฟัง นะคะมองว่า CPO แม้ว่าตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นปรับลงนะคะก็ยังคงคำแนะนำซื้อค่ะคุณฟางคาดว่ากำไรสุทธิอยู่ที่ 5,900 ล้านบาทนะคะหากไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษจากการปิดสาขาของตัว CP Extra จะทำให้กำไรปกติไตรมาส3อยู่ที่ 71.1 พันล้านบาทนะชะลอลง Q on Q แต่ว่ายังคงเติบโต Year on Year ได้นะคะยังคงคำแนะนำซื้อนะคะตัว CPO ค่ะอีกตัวเป็นเซเป้นะคะเซเป้ก็มองว่าคาดว่ากำไรปกติจะเติบโตได้จากการเข้าสู่ช่วงไฮซีซันของธุรกิจนะคะแล้วก็อากาศร้อนที่ร้อนกว่าปีก่อนด้วยลูกค้าฟิลิปปินส์เร่งซื้อของนะคะให้คำแนะนำซื้อตัวเซเป้ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่42บาทค่ะส่วน GPSC นะคะก็วันนี้ราคายังปรับเพิ่มขึ้นนะคะคาดว่าจะขึ้นทดสอบแนวต้านที่52ถึง53บาทจากเหยื่อต้าเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของ Exit Free ที่รัฐบาลอาจจะมีการจัดเก็บนะคะคุณฟังการเดินทางออกนอกประเทศ 1,000 บาทนะดูว่าจะกระทบต่อหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและกลุ่มการบินอย่างไรบ้างเดี๋ยวมีรายละเอียดในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
6: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
7: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
8: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life ไวเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
9: ติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะคุณฟังคะช่วงนี้มากันที่ประเด็นที่ถูกกลับมารื้อฟื้นอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องของการเก็บภาษีขาออกสำหรับการเดินทางออกนอกประเทศไปท่องเที่ยวนะคะก็มีรายงานข่าวค่ะว่ากระทรวงการคลังเตรียมที่จะนำเรื่องของภาษีขาออกที่เก็บ 1,000 บาทต่อคนต่อครั้งก็เลยทำให้จะกระทบต่อเรื่องของหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวและก็สายการบินได้นะคะก็มีรายงานค่ะว่ากระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรอยู่ระหว่างการศึกษาการจัดเก็บภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรที่เรียกว่า Exit Free ค่ะจากผู้ที่เดินทางออกนอกประเทศไทยแนวทางก็คือครอบคลุมผู้เดินทางทุกสัญชาติทั้งคนไทยและก็คนต่างชาติด้วยนะคะแตกต่างจากแนวคิดก่อนหน้านี้ที่จะจัดเก็บจากคนไทยเป็นหลักก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อช่วงสักเดือนเมษายนนะคะก็มีข่าวนี้ออกมาแล้วก็เงียบไปค่ะคุณฟังแต่ว่าตอนนี้กลับมารื้อฟื้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเบื้องต้นให้เสนอจัดเก็บภาษีเฉพาะผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทางอากาศในอัตรา 1,000 บาทต่อคนต่อครั้งและกำหนดเพดานภาษีสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้งและอาจกำหนดข้อยกเว้นสำหรับผู้เดินทางบางประเภทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะทั้งนี้ก็อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการพระราชบัญญัติภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนะคะ ระหว่างวันที่30กันยายน2569ถึง29ตุลาคม2569ค่ะทั้งนี้หากร่างกฎหมายผ่านกระบวนการพิจารณาและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น180วันนับจากวันประกาศค่ะมาตรการดังกล่าวนี้นะคะก็เป็นการเอาแนวคิดเรื่องการเก็บภาษีขาออกนะคะ Exit Fee กลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งหลังจากไทยก็เคยมีการใช้มาในอดีตแต่ว่ายุติการจัดเก็บมานานหลาย10ปีค่ะบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะก็กล่าวถึงเรื่องการจัดเก็บ Exit Fee ในบทวิเคราะห์นะคะบอกว่าถ้าเก็บ1,000บาทต่อคนต่อครั้งจริงก็เป็น sentiment เชิงลบต่อหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวจะทำให้ต้นทุนการเดินทางเพิ่มขึ้นคาดว่าจะจัดเก็บผ่านราคาบัตรโดยสารเครื่องบินทั้งนี้ Exit Fee นั้นเคยถูกมาพิจารณาช่วงปลายเดือนเมษายน2569ครั้งนั้นก็มีแนวคิดเก็บคนไทยแต่ว่าไม่สามารถดำเนินการได้ขณะที่การพิจารณารอบล่าสุดที่เป็นข่าวนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการเปิดรับฟังความเห็นและก็จะจัดเก็บทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาติด้วยหากอ้างอิงข้อมูลปี2568ค่ะบริษัทหลักทรัพย์ดาโอบอกว่าคนไทยเดินทางไปต่างประเทศนะคะ15ล้านคนนักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อไม่รวมมาเลเซียเนี่ยอยู่ที่ประมาณ28ล้านคนก็ประเมินว่าหากจัดเก็บ Exit Fee ได้เนี่ยนะคะภาษีขาออกก็อัตรา 1,000 บาทเต็มจำนวนเนี่ยก็ประเทศก็จะมีรายได้จากภาษีตรงนี้นะคะ 43,000 ล้านบาทต่อปีค่ะทั้งนี้ภาษี 1,000 บาทคิดเป็นประมาณ 2.1% ของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่อทริปก็จะอยู่ที่ประมาณ 48,000 บาทต่อคนขณะที่ปี70ราคาบัตรโดยสารเครื่องบินยังมีโอกาสปรับลงหากราคาน้ำมันอ่อนตัวจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ดีขึ้นอาจจะช่วยบรรเทาผลกระทบจาก Exit Fee ได้อย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าจะมีปัจจัยกดดันดังกล่าวบริษัทซับดาโอยังคงให้น้ำหนักการลงทุนกลุ่มท่องเที่ยวที่มากกว่าตลาดค่ะแล้วก็เลือกตัวของเซนเทลนะคะให้คำแนะนำซื้อให้ราคาเป้าหมาย48บาทแล้วก็ตัวดีเอราวันกรุ๊ปหรือ ERW ค่ะให้คำแนะนำซื้อให้ราคาเป้าหมายที่4บาท20สตางค์ก็เป็นหุ้นเด่นนะคะก็คือตัวเซนเทลค่ะบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่าแล้วก็ตัวดีเอราวันกรุ๊ปนะคะส่วนประเด็นเรื่องของ Exit Fee นะคะก็หุ้นกลุ่มการบินนะก็อาจจะได้รับผลกระทบด้วยนะคะจากมากไปหาน้อยนะคุณฟังก็ตัวที่ได้รับผลกระทบก็จะเป็นตัวของ Asia Aviation หรือ AAV นะ Thai Air Asia AOT ค่ะตัวบริษัทการบินกรุงเทพ BA นะคะแล้วก็ตัวการบินไทยค่ะ AAV นะคะคุณฟังก็ให้คำแนะนำถือค่ะให้ราคาเป้าหมายไว้1บาท12สตางค์มองว่าได้รับผลกระทบมากที่สุดเนื่องจากว่าเป็นสายการบินต้นทุนต่ำแล้วก็มีสัดส่วนเที่ยวบินระยะใกล้สูงทำให้ภาษี 1,000 บาทคิดเป็นสัดส่วนค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับราคาตั๋วโดยสารทางนี้บอกว่าเที่ยวบินไปกลับมาเลเซียหรือเวียดนามเนี่ยมีค่าบัตรโดยสารเฉลี่ยประมาณ 4,000 ถึง 7,000 บาทหากเพิ่มภาระอีก 1,000 บาทจะทำให้ต้นทุนการเดินทางเพิ่มขึ้นประมาณ 15-25% ขณะที่เส้นทางบินระยะไกลได้รับผลกระทบในสัดส่วนน้อยกว่านะคะอย่างไรก็ตาม AAV อาจได้รับการชดเชยบางส่วนหากผู้บริโภคไทยหันมาท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นเนื่องจากไทยแอร์เอเชียมีสัดส่วนรายได้จากเที่ยวบินภายในประเทศประมาณ 55% ส่วนทางด้านของท่าอากาศยานไทย AOT นะคะดาโอยังคงแนะนำซื้อค่ะให้ราคาเป้าหมาย73บาทนะคะมีความเสี่ยงรองลงมาหากจำนวนผู้โดยสารคนไทยเดินทางออกนอกประเทศลดลงก็กระทบรายได้ค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศหรือ PSC และก็รายได้จากธุรกิจดิวตี้ฟรีแต่ว่าผลกระทบต่อต่างชาตินั้นยังคงจำกัดขณะที่การบินไทยนะคะแล้วก็ตัวทางด้านของบริษัทการบินกรุงเทพหรือ BA ค่ะนะคะดาโอบอกว่าได้รับผลกระทบปานกลางเนื่องจากเป็นสายการบินฟูลเซอร์วิสที่มีราคาบัตรโดยสารเฉลี่ยสูงกว่าทำให้การเพิ่มอีก1,000บาทคิดเป็นส่วนต่อค่าเดินทางต่ำกว่าสายการบินต้นทุนต่ำนะคะคุณฟังทั้งนี้ค่ะคุณฟังเรื่องของการปรับเพิ่มของภาษีขาออก Exit Fee เนี่ยนะคะบริษัทซับทิสโก้ก็มองเหมือนกันว่า AAV เนี่ยเสี่ยงสูงสุดนะรองลงมาเป็นการบินไทยและก็บริษัทการบินกรุงเทพค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณฟังก็มองว่าเรื่องผลกระทบเนี่ยนะคะในส่วนของธุรกิจนะก็อาจจะได้เรื่องของการเดินทางลดลงนะแต่อย่างไรก็ตามโรงแรมระดับลักชัวรี่นะมีแนวโน้มรับมือได้ดีกว่านะคะเพราะว่าฐานลูกค้ามีความอ่อนไหวต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างต่ำนะไม่เหมือนกับกลุ่มมิสเกลแล้วก็กลุ่มประหยัดนะที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติสูงอย่างไรก็ตามยังคงแนะนำซื้อ ERW นะคะทิสโก้แนะนำซื้อ ERW ค่ะให้ราคาเหมาะสม4บาท20แล้วก็ AOT ให้ราคาเหมาะสม75บาทอ่ะคุณฟังคิดยังไงในมุมมองดีเจฟ้านะคุณฟังก็แม้ว่าจะมีเรื่องนี้เก็บภาษีออกนอกประเทศ1,000 บาทต่อครั้งเนี่ยแต่ถ้าคนจะเที่ยวก็เที่ยวล่ะค่ะคุณฟังนะก็ ไม่น่าจะเป็นผลกระทบที่รุนแรงจนเกินไปนะคะมาดูบริษัทหลักทรัพย์พายค่ะก็บอกในบทวิเคราะห์วันนี้นะคะกลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่9ตุลาคมบอกว่าปัจจัยในประเทศเนี่ยก็เจอแรงกดดันจากนักลงทุนต่างชาติที่ขายสุทธินะคะคุณฟังก็แล้วก็รัฐบาลเนี่ยส่งสัญญาณเรื่องของการจัดเก็บภาษีด้วยนะคะนะมีทั้งภาษีเข้าประเทศ450บาทต่อคนแล้วก็จัดเก็บ exit fee ภาษีนอกประเทศอีก 1,000 บาทด้วยนะคะก็เลยเพิ่มแรงกดดันต่อกลุ่มท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ระหว่างการสอบถามความคิดเห็นนะคะแล้วก็ปัจจัยต่างประเทศก็ยังไม่หนุนด้วยก็เลยจะเจอแรงกดดันนะคะให้กรอบวันนี้1550-1580แล้วก็อาจจะเจอแรงกดดันในกลุ่มเทคด้วยแต่ว่าตลาดวันนี้เนี่ยได้พลังงานเป็นตัวช่วยนะคะเชิงกลยุทธ์การลงทุนให้เก็งกำไรในหุ้นกลุ่มพลังงานค่ะมองว่าจะเป็นตัว PTT PTTEP PTTGC แล้วก็ท็อปนะคะกลุ่มที่ไม่ผันผวนจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับเฮลท์สุขภาพแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยแหละค่ะคุณฟังวันนี้ BCH นะคะ BDMS พระราม9แล้วก็ BH ค่ะกลุ่มที่มีรายได้แน่นอนก็เป็น CK กับ Stecon นะคะกลุ่มที่ธุรกิจยังแข็งแกร่งก็คือ Advance CPN อมตะแล้วก็ WHA ค่ะสำหรับวันนี้ตลาดยังคงถูกกดดันจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ไม่มีท่าทีที่จะผ่อนคลายนะคะบริษัทหลักทรัพย์พายออกบทวิเคราะห์แล้วก็บอกน้ำมันอยู่ระดับสูงจะยังกดดันการเคลื่อนไหวของตลาดด้วยนะคะส่วนตอนนี้นะคะคุณฟังหุ้นเด่นนะที่ให้ไว้นะคะวันนี้มองตัว BCH ค่ะนะคะ BCH ให้แนวรับที่10.90-9.90ให้แนวต้าน12.10-12.60 บาทค่ะบอกว่ารายได้จากผู้ป่วยต่างชาตินะคะในช่วงไตรมาสที่2ที่ผ่านมาเติบโตนะคะ year on year จากกลุ่มตะวันออกกลางก็คือ UAE แล้วก็ตัวกาตาร์สำหรับตัว BCH ค่ะส่วน BH นะคะให้คำแนะนำรับค่ะคุณฟังให้แนวรับอยู่แถว179-184 บาทแล้วก็ให้แนวต้าน BH นะคะไปแถว201-207 บาทโดยบอกว่าคาดว่ากำไรในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะคะปี70นั้นจะเติบโต 3-4% จากการเติบโตของผู้ป่วยต่างชาติกลุ่มตะวันออกกลางแล้วก็ตัวเมียนมานะช่วงนี้หุ้นดิเฟนซีฟก็หลายโบก็แนะนำให้ทยอยสะสมหุ้นโรงพยาบาลค่ะคุณฟังในมุมมองนะคะหลายคนก็บอกว่าช่วงนี้ก็เก็บหุ้นโรงพยาบาลเอาไว้ก่อนนะคะส่วนวันนี้นะคุณฟังวันนี้เนี่ยตัวของหยวนต้าค่ะนะคะหยวนต้ามองว่าหุ้นที่เกี่ยวกับชิปอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่ย่อตัวลงเนี่ยเป็นจังหวะของการสะสมนะคะบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าก็รายงานค่ะว่าหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์วันนี้มีแนวโน้มได้รับแรงกดดันนะคะจากเรื่องการปรับฐานของหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากที่มีรายงานว่าตัวเลขนะคะของ AI เนี่ยมี revenue run rate ในเดือนกันยายนอยู่ที่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลงจากประมาณ 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนก่อนหน้าก็เลยทำให้กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยปรับตัวลดลงนะคะทั้งนี้นะคะฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าก็มองว่าในช่วงที่ราคาอ่อนตัวลงของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเป็นโอกาสเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นรายตัวที่มีแนวโน้มได้รับการปรับเพิ่มประมาณการกำไรในช่วง12เดือนข้างหน้าค่ะก็เลือกตัวของ HANA นะคะ HANA แล้วก็ตัว SMT ค่ะ Star Micro Electronics นะคะเป็นตัวเลือกหลักมองว่าทั้ง2บริษัทมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของผลประกอบการและก็ตลาดมีโอกาสปรับเพิ่มประมาณการในระยะถัดไปนะคะยูนต้าให้เป็นตัว HANA แล้วก็ SMT ค่ะส่วนตัว Qualcomm นะคะตัว Qualcomm หรือชื่อย่อ CCET ค่ะก็ยูนต้ามองว่าเป็นตัวเลือกสำรองสำหรับเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาส3ขณะที่ Delta นะคะ Delta บอกว่ายังมีโอกาสนะตัว Delta Electronic มีโอกาสฟื้นตัวกลับไปทดสอบระดับประมาณ300บาทต่อหุ้นในระยะกลางค่ะส่วน KCE นะคะถ้าเกิดว่า KCE ใครอยากจะเก็บนะคะยูนต้าบอกว่าให้มองเมื่อราคาต่ำกว่า70บาทต่อหุ้นนะเพราะว่าราคาเขาก็ไปแล้วนะคะคุณฟังสำหรับตัวของKCE ค่ะวันนี้ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะก็แนะนำหุ้นโรงพยาบาลค่ะคุณฟังก็คือตัว BCH นะคะบางกอกเชนฮอสพิทอลในเครือของเกษมราษฎร์นะคะให้ราคาเป้าหมายไว้ที่12.80 บาทค่ะโดยบอกว่าลุ้นประกันสังคมขึ้นอัตราเหมาจ่ายรายหัวนะคะ บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้มองว่าหุ้นโรงพยาบาลมีปัจจัยหนุนสำคัญจากการประชุมประกันสังคมในเดือนตุลาคมนี้หากมีการอนุมัติปรับขึ้นอัตราเหมาจ่ายรายหัว 10% ก็จะเป็นอัพไซด์ต่อกำไรทั้งปีเลยนะคะของปีหน้านะคะปี2027ปี670ของ BCS ลาว 12%และก็มีโอกาสได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการปรับค่าชดเชยโรคราคาแพงแล้วก็โรคเรื้อรังนะคะก็ลุ้นประกันสังคมขึ้นอัตราเหมาจ่ายรายหัวนะคะทิสโก้ออกบทวิเคราะห์วันนี้แนวรับมุมมองทางเทคนิคค่ะของ BCH นะคะ 11.50 แนวต้าน 12.70 ค่ะอีกตัวเป็นตัวเซปเป้นะคะคุณฟังก็คาดว่ากำไรไตรมาส3เนี่ยจะอยู่ที่206ล้านบาทบวก 13% year on year แล้วก็ 9% Q on Qจากรายได้ต่างประเทศเติบโตโดยเฉพาะเอเชียและก็อเมริกานะคาดว่ากำไรไตรมาส4จะเติบโต year on year แต่ลดลง Q on Q จากปัจจัยฤดูกาลขณะที่กำไรปีหน้ามีกำลังผลิตเพิ่มขึ้น 25-30% นะคะมุมมองทางเทคนิคค่ะวันนี้บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ให้คำแนะนำรับเซปเป้นะคะให้แนวรับ29บาทแนวต้าน32บาทให้ราคาเหมาะสมของเซปเป้อยู่ที่40บาท25สตางค์ส่วนหุ้นเด่นค่ะคุณฟังวันนี้ตัวของบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียนะคะก็ฟินแลนเซียไซรัสค่ะให้คำแนะนำซื้อนะคะมีตัว ITC นะคะกับตัว PTTEP ค่ะนะคะบอกว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะมีความกังวลว่าสหรัฐอาจจะกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านก็เพิ่มความเสี่ยงอุปทานน้ำมันจากตะวันออกกลางด้วยส่วนเซตอินเด็กซ์วันนี้คาดว่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 1560-1580 นะคะก็มีความกังวลต่อกลุ่มเทคแล้วก็กลุ่ม AI มากขึ้นแล้วก็ช่วงนี้นะคะคุณฟังก็คงติดตามกันต่อละค่ะนะคะส่วนวันนี้หุ้นเด่นจะเป็นตัว ITC นะคะ ITC ให้คำแนะนำซื้อค่ะนะคะให้คำแนะนำซื้อแนวรับ ITC นะคะ16บาท30ถึง16บาทแนวต้าน16บาท80 17บาท17บาท80แล้วก็18บาทนะคะให้ราคาเป้าหมายปีหน้าไว้ที่21บาท30เป็นหุ้นเด่นของฟินแลนเซียค่ะส่วนใครชอบ STA นะคะวันนี้ STA เป็นหุ้นโมเมนตัมเทรดดิ้งของบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียค่ะแนวรับ22บาท90นะคะให้แนวต้าน STA ที่23บาท40 24บาท50แล้วก็25บาท75สต็อปลอส22บาท50ค่ะส่วนคอมเซเว่นแนวรับ32บาทนะคะแนวต้าน34บาทสลึงถึง36บาทสต็อปลอส31บาท25สตางค์PTTEP นะคะท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะฟินแลนเซียให้รับนะคะแนวรับอยู่แถว147บาท50แนวต้าน151ถึง153บาทและก็157บาท50สต็อปลอสหักหลุด145บาทค่ะส่วน ITC แนวรับ16บาท50แนวต้าน17บาท10 17บาท80 18บาท20นะคะแล้วก็สต็อปลอสที่16บาท20สตางค์ ITC เป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียค่ะขณะที่วันนี้นะคะคุณฟังตัวของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพาสนะคะเอเชียพาสก็ยังคงให้หุ้นเด่นเป็นตัว BCS ด้วยเช่นกันนะคะบอกว่ารายได้ผู้ป่วยต่างชาติคาดว่าจะเติบโตนะคะแล้วก็มีอัพไซด์เพิ่มหากค่าหัวของผู้ป่วยประกันสังคมเพิ่มขึ้นนะเป็นสตาร์วันนี้เป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพาสนะคะแล้วก็ BEM ค่ะมีโอกาสได้สัญญาณเดินรถไฟฟ้าม่วงใต้แล้วก็ลุ้นกำไรทำจุดสูงสุดของปีในไตรมาส3ส่วนตัวของคอมเซเว่นก็เป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์ด้วยเช่นกันนะคะบอกว่ากำไรไตรมาส3คาดว่าจะเติบโตเกิน 30% year on year นะคะการเปิดตัว iPhone แล้วก็การหนุนสาขาต่างๆพอร์ตสินเชื่อยูฟันมีการขยายตัวแล้วก็ปรับเป้าหมายพอร์ตเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะนะก็วันนี้ก็เน้นตัวของ BCS Comseven แล้วก็ BEM นะคะขณะที่ CPR ค่ะคุณฟัง CPR นะอ้าวช่วงนี้ราคาเขาย่อๆอยู่นะคะวันนี้เนี่ยบริษัทหลักทรัพย์เอเซพัทค่ะมองตัว CPR นะคะให้แนวรับอยู่ที่42บาทสลึงถึง42บาท75ส่วนแนวต้านนะคะก็อยู่แถว44บาทถึง44บาท50สำหรับ CPR คัทลอส41บาท50ค่ะมิ้นนะคะคุณฟังมิ้นแนวรับค่ะบริษัทหลักทรัพย์เอเซพัทให้รับแถวๆ20บาท30ถึง20บาท60สตางค์แนวต้าน21บาท20แล้วก็21บาท60สตางค์คัทลอสที่20บาท10สตางค์นะคะมีข่าวหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นข่าวบวกต่อการลงทุนในประเทศก็คือรัฐบาลเร่งดึงนักลงทุนญี่ปุ่นค่ะยกระดับฐานการผลิตในไทยนะคะผ่านทางโครงการของ BOI นะคะก็บอกว่ารับสิทธิประโยชน์แล้วก็ช่องทางอนุมัติเร่งด่วนเพื่อให้บริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามา ลงทุนได้นะคะต่อยอดการลงทุนใน EV Semiconductor AI Data Center แล้วก็พลังงานสะอาดก็หุ้นเด่นที่รับอานิสงส์โอกาสที่เม็ดเงินต่างชาติจากญี่ปุ่นจะเข้ามาแล้วก็จะขยายตัวของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในไทยนะคะก็มองเป็นตัวอมตะค่ะ WHA นะก็เป็นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะคะคุณฟังอมตะ WHA โรจนะเดลต้าฮาน่า KCE Advance Gulf True แล้วก็ตัว Inset นะคะอันนี้เป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์ค่ะส่วนวันนี้บ้านปูนะคะบ้านปูวันนี้ก็เห็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์ก็บอกว่าบ้านปูเนี่ยแนวรับให้ไว้ที่14.30 ถึง 14.70 ค่ะแล้วก็แนวต้าน 15.50 ถึง 15.90 สตางค์นะคะก็เป็นเรื่องที่บอกว่ามีข่าวก็ BKE นะคะบริษัทย่อยในสหรัฐที่บ้านปูเนี่ยถือหุ้น 63.3% ได้ประกาศแจ้งความคืบหน้าการลงนามสัญญาจัดหาอุปกรณ์ค่ะสำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในรัฐเท็กซัสประมาณ 1,200 เมกะวัตต์นะคะกับผู้จัดหาอุปกรณ์ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับเทียร์วันที่ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อนะคะมูลค่าราว800ล้าน US นะคะหรือราว 27,000 ล้านบาทครอบคลุมอุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้าก็มีกำหนดเริ่มจัดส่งอุปกรณ์กันยา71แล้วก็ทยอยส่งมอบพฤษภา72นะอันนี้ BKV นะคะบริษัทย่อยในสหรัฐที่บันปูถือหุ้นอยู่นะก็เลยบอกว่าเป็นข่าวบวกเลยค่ะคุณฟังนะซึ่งบอกว่า BKV เนี่ยมีลูกค้าที่ให้บริการส่งข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่ง BKV มีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อซัพพลายไฟฟ้าไปยังลูกค้าคนดังกล่าวด้วยนะคะประเด็นนี้บริษัทหลักทรัพย์เอเซพัทก็บอกว่าประเด็นดังกล่าวเป็นเพียงการเตรียมความพร้อมในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าหากมีการเซ็นสัญญา PPA กับลูกค้าจริงในเดือนในมีนา70นะคะแต่ก็ถือว่ายังมีความเสี่ยงในระหว่างทางค่ะแต่ว่าข่าวนี้ก็ถือเป็นเซนติเมนต์ทางบวกต่อราคาหุ้นบ้านปูนะคะโอกาสที่จะได้งานโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในแบ็คล็อกเพราะหากสำเร็จจริงจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่บ้านปูได้ในระยะยาวนะคะก็คือข่าวนี้แหละที่ทำให้วันนี้เห็นราคาบ้านปูเขากระเตื้องขึ้นมานะคะคุณฟังแต่ว่าถ้าเป็นไปได้จริงเนี่ยก็จะก่อสร้างแล้วเสร็จก็อยู่ในช่วงปี2573ถึง2574ค่ะคุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะแล้วก็วันนี้นะคะวันแรกของการล้างท้องในช่วงของเทศกาลกินเจประจำปี2569คุณฟังแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวล่ะคะทานเจกันหรือเปล่านะคะดิจิฟาก็พยายามจะรับประทานเจค่ะคุณฟังก็เพื่อสุขภาพท้องน่ะคุณฟังเพราะว่าทานแล้วรู้สึกว่าตัวเองมันโล่งตัวเบาดีนะคะคุณฟังแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวใครทานเจก็เราก็เจปากเจใจกันด้วยเนาะนะเพราะว่าการทานเจเนี่ยหนึ่งอ่ะก็คือบางคนก็เชื่อเรื่องอานิสงส์ของการได้ทำบุญนะแต่ดิจิฟาเชื่อว่าเราสามารถที่จะกินเจเพื่อสุขภาพของเรานี่แหละค่ะนะกินเจก็จะเริ่มเนี่ยวันพรุ่งนี้10ถึง18ตุลาคมแล้วก็วันล้างท้อง9ตุลาคมนะคะแต่ก่อนเริ่มเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆลดเนื้อสัตว์ด้วยนะคะวันนี้ก็เลยเริ่มล้างท้องแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็เริ่มงดเนื้อสัตว์นะคุณฟังกินเจ9วัน9คืนเลยแล้วก็ออกเจเนี่ย19ตุลาคมช่วงกินเจก็เน้นผักเต้าหู้ถั่วเม็ดธัญพืช นะคะก็เน้นต้มๆนะคุณฟังแล้วก็เรากินเจกันไปนะและเสร็จสิ้นจากช่วงกินเจก็กลับมาทานอาหารกันได้ตามปกตินะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเจปากด้วยก็ต้องเจใจด้วยนะคะก็ต้องถือศีลนะไม่ใช่กินเจแล้วโอ้โหยังด่าไฟแลบอยู่อย่างนี้ก็ไม่ไหวนะคะก็วันนี้วันศุกร์แล้วนะคะคุณฟังคะเดินทางไปไหนขอให้คุณฟังเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะขอให้พระรัตนตรัยและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณฟังเคารพนับถือนะคะหรือว่าท่านใดที่เป็นศาสนิกของศาสนาอื่นก็ขอให้ท่านได้รับความปลอดภัยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้ท่านมีความสุขความเจริญเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็คนดีๆคิดหวังสิ่งใดให้สมปรารถนาแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วดิจิฟาก็จัดรายการจันทร์ถึงศุกร์นะคะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เราไม่เจอกันนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงวันจันทร์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
10: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

รถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยพร้อมผลักดันเที่ยวบินตรงกรุงเทพดีลีเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายไก่ตาราสานานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการหารือทวิภาคีที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีโดยเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือใน5ด้านสำคัญได้แก่เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570และเตรียมจัดประชุมนัดแรก

0: เอกชนไทยลงทุนในสาขาพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวรวมทั้งเร่งสรุปความตกลงการเดินอากาศเพื่อเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลลีอำนวยความสะดวกการเดินทางและการค้าสานต่อการมอบทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมแก่ติมอร์เลสเตพร้อมกับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งไทยพร้อมสนับสนุนติมอร์เลสเตในฐานะสมาชิกใหม่ของอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อร่วมกันสร้างเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงอันยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
2: กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 12 นาฬิกาที่ผ่านมาเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 22 นาฬิกาของวันนี้จากนั้นคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ประชาชนเกือบ 300,000 คนในเนปาลเสี่ยงที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างผลการศึกษาที่เผยแพร่ใน Scientific Reports วารสารวิทยาศาสตร์ชื่อดังที่ประเมินว่าประชาชนกว่า 293,000 คนในเนปาลซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงน้อยกว่า50เมตรเหนือระดับการไหลของน้ำตามปกติเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาฮิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,400 รายและยังคงสูญหายอีกกว่า 5,000 รายนายซีสกอตต์วัตสันนักวิทยาศาสตร์หลักในการศึกษาดังกล่าวระบุว่าผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าประชากรและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่รับน้ำของเทือกเขาฮิมาลัยกำลังเผชิญความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีบทบาทสำคัญต่อเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาฮิมาลัยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: เป็นความสามารถของคนไทยนะที่ไปสื่อสารไปเอาจุดแข็งของเราแล้วไปบอกกับทาง IMF นะครับแล้วเขาตัดสินใจที่จะเลือกเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
2: อย่างกาตาร์ดูไบอย่างเงี้ยเขาเป็นระดับแบบอภิมหาเศรษฐีแล้วประเทศนี่ต้องบอกว่ามันมีความทันสมัยทุกอย่างเนี่ยเขาพร้อมกว่าเรานะ
1: ฟังดูในตะวันออกกลางเยอะมิดเดิลอีสต์ใช่ไหมตะวันออกกลางใช่ไหมทีนี้เราเนี่ยมันเหมือนกับอาเซียนเอเชีย
2: โซนเอเชียเลย
1: น่าจะแข่งกับเกาหลีใช่ไหมเพราะว่ามีเกาหลีด้วยใช่ไหมแล้วที่สุดแล้วเราก็ได้รับการเลือกเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้191ประเทศ 15,000 คนเอาเงินมาใช้ในบ้านเราในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่12ถึง18เผื่อจะมีคนอยู่ต่อนะ
2: ใช่
1: และพอมาและประทับใจเดี๋ยวเขาก็มาอีก
2: เขาก็มาเรื่อยๆเพราะบ้านเราเนี่ยมารอบเดียวไม่ได้ต้องมาหลายๆรอบนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีถ้าพบเจอหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็ยิ้มให้กับเขาเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วนะคะ
1: เดี๋ยวเราไป

0: ต่อกันเลยนะไม่ต้องเบรกต้องพักนะคุณผู้ชมครับท่านที่มีปัญหาปรึกษาสอบถามนะครับโทรศัพท์เข้ามาได้นาทีนี้นะขึ้นหน้าจอไว้นะทักทายคุณผู้ชมนะครับหน้าจอทีวี NBT แล้วก็ท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายทุกทิศทั่วไทยนี่คือรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านครับ
1: ค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถโทรเข้ามาฝากเรื่องราวร้องทุกข์นะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับไปตอนนี้มี2เบอร์ด้วยกันนะคะ0626056609และ0227568 นะคะเจ้าหน้าที่ของเราก็พร้อมแล้วนะคะที่จะพูดคุยปรึกษาปัญหาต่างๆคืออย่างที่เราอยู่ตรงนี้ค่ะพี่ถนอมเราก็จะเห็นถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนนะบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องในครอบครัวก็กลายเป็นปัญหาที่ใหญ่โตมโหฬารได
0: ้ก็แม้จะบางทีเรื่องมันจะกระจัดกระจายหรือบางท่านมีความรู้สึกว่าเรื่องมันซ้ำๆไอ้ที่ซ้ำๆนี่แหละมันจะต้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างนะครับอย่างเช่นเรื่องที่ดินเนี่ยนะ
1: เรื่องสปก.บ้างแหละที่เราเคยได้ยิน
0: อันนี้
1: ที่ดิน
0: เราเบื้องหลังก็คือว่าต้องประสานให้เกิดการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างนะครับเกิดกับคนคนหนึ่งคนสองคนสามคนสี่ไปเรื่อยๆไม่ได้นะครับพอรู้ปัญหาแล้วว่าจะต้องหยุดปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไรนะครับ
1: แล้วก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยต้องบอกว่าเราสองคนเนี่ยพอได้ยินก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าบทเรียนนะเป็นวิทยาทานที่เราก็จะได้นำไปต่อยอดในการที่จะไปถามผู้มีความรู้ก็ได
0: ้ก็หนูพูดถึงบทเรียนเนี่ยน
1: ะ
0: ที่เมื่อวานเนี่ยพี่ไปโพสต์เอาไว้นะครับเรื่องบอกว่าการใช้ชีวิตจะต้องระวังอะไรบ้างเนี่ยนะครับโพสต์ไว้4หัวข้อด้วยกันปรากฏคนแชร์ไปเยอะมาก
1: ทำไมคะเป็นบทเรียนที่ทุกคนอยากจะไปทำตามไหม
0: ไปโดนกับเขาไง อย่างเช่นบอกว่าห้ามค้ำประกันใครอย่างเงี้ยนะ
1: อันนี้เรื่องสำคัญ
0: อย่าให้ชื่อเราไปให้เพื่อนยืมชื่อไปใช้เช่าซื้อหรือกู้เงินอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: นึกออกไหมหรือว่าเป็นพ่อเป็นแม่อย่าโอนให้หมดนะจนกระทั่งขาลอยลูกหลานเอาไปเห็นไหมสุดท้ายก็
1: มีบทเรียนแล้ว
0: ลูกจับไปขังไหน
1: ไปนะนึกว่าไปบ้านที่ดีนะแต่ไม่ใช
0: ่ใช่
1: เดี๋ยวไปกันที่คุณประสงค์จากจังหวัดร้อยเอ็ดกันนะคะสายแรกวันนี้คุณประสงค์บอกว่าอยากจะขอบคุณรายการของเราค่ะเรื่องที่เขาเคยมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเงินเด็กแรกเกิดนะคะ คุณประสงค์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์ถนอมและน้องยานัทครับผม
0: ครับเป็นยังไงล่ะครับเรื่องเงินเด็กแรกเกิดมีปัญหายังไง
2: ได้รับเรียบร้อยแล้วครับผม
0: ตอนนั้นติดปัญหาอะไรอะครับ
2: ล่าช้าครับแบบผมยังไม่รู้กฎเกณฑ์ครับ
0: ไม่รู้กฎเกณฑ์
2: ก็เลยมาปรึกษาครับผม
0: ก็เลยไปยื่นเรื่องขอรับเงินใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: มีลูกกี่คนครับ
2: 4คนครับ
0: 4คนคนโตสุดอายุเท่าไหร
2: ่ม.5ครับผม
0: ม.5อันนี้เลยเกณฑ์แล้วนะเพราะให้ไม่เกิน6ปีเนาะ
2: ครับ
0: สุดท้ายรับอยู่กี่คนครับเนี่ย
2: รับอยู่แค่คนเดียวครับคนเล็กครับผม
0: แล้วยังจะมีคนต่อไปอีกไหมลูกน่ะ
2: ไม่ครับปิดอู่แล้วครับ
0: ปิดอู่แล้วจริงๆรัฐบาลต้องส่งเสริมนะคนที่มีลูกเยอะนะ
1: ใช่เพราะว่าตอนนี้เด็กเกิดน้อยนะ
0: น้อยนะครับถ้าเขาเต็มใจที่จะเกิดเต็มใจที่จะมีลูกเนี่ยรับเด็กมาดูแลให้หมดเลยนะครับทำให้เหมือนกับโรงเรียนกินนอนไปเลยอะ
1: ค่ะไม่พร้อมเลยนะ
0: ไม่เช่นนั้นเนี่ยน้องยานัทครับถ้าคนไทยไม่เกิดเนี่ยลูกพม่าเกิดเต็มเลยนะในบ้านเราเน
1: ี่
0: ย
1: ก็คือจะเป็นชาติอื่นที่มาเกิดในเมืองไทยแทน
0: นี่มีตัวเลขล่าสุดเลยเนี่ยพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยแม่สัญชาติเมียนมาคลอดลูกในไทยเท่าไหร่ในช่วงปี64ถึง69เด็กเกิดมีชีพมีชีวิตอยู่ในประเทศไทยจากมารดาสัญชาติเมียนมาอย่างเดียวเลยนะ
1: ค่ะ
0: 136,027 คน
1: โหเป็นแสนเลยนะ
0: 136,000 นี่64ถึง69นะ
1: ค่ะ
0: 69นี่22,284คนแล้วนะแล้วก็ปีหนึ่งประมาณตั้งแต่18,000ถึง28,000เยอะไหม
1: เยอะมาก
0: ๆแล้วถามว่าพอเขาเกิดในประเทศไทยเขากลับบ้านไหม
1: ก็อยู่ที่นี่เพราะว่ามีครบทุกอย่าง
0: ไม่กลับ
1: บ้านเราค
0: ่
1: ะ
0: ไม่กลับถามว่าทำไมไม่กลับก็เพราะว่าพ่อเขาแม่เขากลับไม่ได้เดี๋ยวก็จับไปเป็นทหารก็เลยอยู่ที่นี่ลูกก็โตอยู่ที่นี่ ถึงว่าไงไปโรงเรียนเจอแต่ลูกคนพม่าไงลูกคน
1: ต้องพูดไทยชัดนะคะเดี๋ยวนี้
0: ชัดเลยแล้วเรียนเก่งน
1: ะ
0: เพราะว่าได้ความยากลำบากมันต้องเอาการศึกษานะไอ้ลูกเราคนไทยต่างหากอ่ะที่อยู่หลังห้องตอนนี
1: ้สบาย
0: เอาละพี่ประสงค์ขอบคุณมากนะพี่นะแจ้งคืบหน้านะ
2: ครับผมขอขอบคุณรายการ MBT รวมใจช่วยชาวบ้านครับที่ให้ความรู้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับประชาชนทั่วไปครับ
0: มีเรื่องอะไรให้ถามก่อนมีเรื่องอะไรถามก่อนนะพี่นะจะได้แก้กันก่อนที่จะมันจะเกิดเหตุเนาะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าอย่างที่บอกว่าพอพี่เขาฟังรายการเราก็โทรเข้ามาสอบถามเราก็ให้คำแนะนำไป
0: ก็เรื่องของการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเนี่ยก็คือตั้งแต่คลอดจนกระทั่งอายุไม่เกิน6ขวบนะครับแล้วก็ไม่ได้จำกัดจำนวนเด็กด้วยนะ
1: ค่ะกี่คนก็ได
0: ้นะครับแต่ว่าคุณจะต้องไปยื่นขอที่อบต.หรือเทศบาลที่ท่านอยู่นะ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วเขาก็จะสอบนิดหนึ่งถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่จบเลย
1: ไม่ได้นะ
0: เพราะว่าเขาไม่ให้เด็กทุกคน
1: ค่ะ
0: เขาจะให้เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่ยากจนนะ
1: ยากจนจริงๆแล้วเราก็เคยดูว่าถ้าไปอยู่ในบ้าน
0: ครับ
1: เลขที่หรือว่าไปอยู่ในบ้านที่เจ้าบ้านเนี่ยมีรายได้เกิน 100,000
0: มีไม่ได
1: ้ก็ไม่ได้เหมือน
0: อันนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูด้วยเดี๋ยวว่าลูกใครลูกเจ้าบ้านหรือเปล่าลูกเจ้าบ้านก็คนอยู่อาศัยเนี่ยนะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะ
0: ไปที่ลุงเชนจากบัวใหญ่นครราชสีมาครับ
1: ค่ะคุณลุงเชน
3: ยินอยู่ครับ
1: คุณลุงเชนสวัสดีค่ะ
3: ครับแต่ยินอยู่
1: ค่ะ
0: ยินอยู่ลุงเชนอายุเท่าไหร่แล้วล่ะพ่อใหญ่เชน
3: ครับ
1: อายุเท่าไหร่คะลุงเชน
3: ไม่หยังกว่า
0: อายุกี่ปีแล้ว
3: โอ้อายุได้7ปีได้กิน78ปี
0: 78บอกว่าพี่น้องเป็นผู้จัดการมรดกและไม่แบ่งทรัพย์มรดกของพ่อแม่ที่เสียชีวิตให้ถูกต้องไหม
3: ครับ
0: ยักปีแล้ว
3: อันนี้ผมจำว่าได้นะครับ
1: จำไม่ได้
0: พ่อแม่เสียชีวิตมากี่ปีแล้วครับ
3: โอ้อันนี้ผมก็ที่จำว่าได้อย่างมันตั้งแต่ผมเป็นเบาผมนะ
0: ตั้งแต่เป็นเบาจนกระทั่งจะ80แล้ว
1: ตั้งแต่เป็นหนุ่มใช่ไหม
3: ผมที่ขอ80แล้วนะ
0: 3-40 ปีแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นน่ะ
3: ครับปีประมาณนี้ละ
0: พ่อแม่เสียชีวิตประมาณ 3-40 ปีแล้วนะครับผู้จัดการมรดกคนที่เป็นผู้จัดการเนี่ยเป็นพี่หรือเป็นน้อง
3: เป็นพี่สาวกับน้องสาวแต่ว่าเห็นเป็นลูกคนละแม่
0: เป็นพี่สาวกับน้องสาวคนละแม่การเป็นผู้จัดการมรดก
3: คือพอสินนี่แล้วจะได้เมีย2คนนะ
0: แล้วลุงเชนรู้ไหมว่าตอนนี้ผู้จัดการมรดกเนี่ยเขาแบ่งทรัพย์มรดกกันไปแล้วหรือยัง
3: บ่ยังบ่ท่านแบ่งหรอกครับ
0: ยังเป็นชื่อของพ่อแม่ที่เสียชีวิตแม่นบ
3: ่ก็เป็นชื่อผู้เข้าจัดการมรดกกันละ
0: เป็นชื่อผู้จัดการมรดก
3: คือ
0: ก็แปลว่าเขาเปลี่ยนพอศาลตั้งให้เขาเป็นผู้จัดการมรดกเขาก็เลยโอนเปลี่ยนชื่อจากผู้ตายพ่อแม่ที่เสียชีวิตมาเป็นชื่อผู้จัดการมรดกแล้วถือไว้ในนามผู้จัดการมรดกแมนบ
3: ่แมนครับ
0: ทีนี้ก็ 3-40 ปีแล้วไม่แบ่งให้ลุงเชนซึ่งเป็นทายาทคนหนึ่ง
3: ครับ
0: ลุงจะถามว่าอย่างไร
3: ผมถิ่มเมียนท่านเกณฑ์ได้น้ำเขาบ่ครับ
0: จะได้น้ำเขาบ่แล้วก็ไปพูดจากับพี่น้องแล้วเขาว่าไงครับเขาแบ่งไหม
3: เขาให้ให้ผมเถอะแล้ว
0: เขาให้หมายความว่ายังไง
3: บัตรงามเตียวให้คือบ่เอาพันธบัตรนผมบ่ฮู้ว่าเขาไปเฮ็ดน่ะนะเขารักไป
0: เฮ็ดเขาโกรธแปลว่าโกรธใช่มั้ย
1: แปลว่าโกรธ
0: พอไปถามปั๊บเขาโกรธใช่มั้ย
3: เออครับ
0: หงุดหงิดใส่อย่างนั้นใช่มั้ยโกรธหงุดหงิดไม่พูดไม่คุยพอถามเรื่องนี้ถามส่วนแบ่งมรดกโกรธเลย
3: เป็นแบบนั่นละ
0: ทีนี้ปล่อยผ่านมาตั้ง 3-40 ปีแล้วอ่ะ คุณลุงเชนครับลุง คือลุงรู้ไหมว่าเขาคือตอนเนี้ยมรดกแล้วมันมีอะไรบ้างอ่ะที่เป็นมรดกของพ่อแม่ที่ต้องการแบ่งอ่ะ
3: โอ้อันเป็นที่ดิน3ที่หาไรเป็นของแม่เป็นของแม
0: ่ครับ
3: แปลว่าพ่อสินนี่ที่เป็นในเมีย2คน เป็นของของแม่กกแม่แม่ผมในแม่ขำเนี่ย
0: เดี๋ยวผมขอเบอร์น้องยานัทหาเบอร์อัยการคุ้มครองสิทธิ์สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ศาลจังหวัดบัวใหญ่มีศาลไหม
3: มีครับ
0: บัวใหญ่นครราชสีมาน
1: ะ
0: เอาอย่างนี้นะลุงนะเอาอย่างนี้นะครับ
3: ครับ
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยผู้จัดการมรดกเนี่ยนะครับกฎหมายไม่ได้บอกว่าเมื่อศาลตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกแล้วเนี่ยจะต้องจัดการแบ่งมรดกเสียภายในกี่วันกฎหมายไม่ได้เขียนระบุตายตัวแต่ว่ามันใช้คำว่าโดยเร็วอ่ะ
1: แต่อันนี้คือ30ปีนะ
0: อันนี้ก
1: ็นานเกิน
0: ไม่รู้ช้าหรือเร็วอ่ะนะ
1: นานนะเป็นเราเนี่ย
0: เพราะฉะนั้นระยะเวลาที่มันยาวนานอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็ต้องไปดูพฤติกรรมว่าเมื่อเขาโอนมาเป็นชื่อผู้จัดการมรดกแล้วไม่มาแบ่งพี่แบ่งน้อง 3-40 ปีแล้วเนี่ยมันจะเข้าข่ายยักยอกทรัพย์มรดกหรือไม่
1: อืมอันนี้นะ
0: พอไปถามแล้วหงุดหงิด
1: ค่ะ
0: ถามแล้วโมโห
1: ไม่อยากตอบ
0: ไม่อยากตอบไม่อยากจะคุยน้ำ
1: ไม่อยากคุยเรื่องนี
0: ้เพราะฉะนั้นมันจะเข้าข่ายการยักซอก
1: ยักยอก
0: ยักอะไรนะ
1: ยักซอกยักยอก
0: มันจะเข้าข่ายยักยอกช่อโกงทรัพย์มรดกหรือไม่อันนี้ตั้งเป็นประเด็นที่หนึ่งนะนี่สำคัญมากเลยนะถ้าเข้าข่ายยักยอกทรัพย์มรดกเนี่ยนี่มีโทษจำคุกเลยนะแล้วยังสามารถขอให้ไม่มีการได้รับมรดกนั้นได้ด้วยนะ
1: ค่ะถ้ามีการแบบอย่างนั้นนะ
0: ใช่ทีนี้ก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงว่าที่เขาไม่ยอมแบ่งเพราะอะไรลุงไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะ
1: คุณลุงสะดวกจดเบอร์โทรไหมคะ
0: จดได้ไหม
3: ก็
1: 04
3: พ่อไปได้อยู่ครับ
0: ไปได้นะ
1: พ่อไปได้นะ
0: จะจดได้ไหมจดไหมหรือไม่มีปากกาจด
3: บ่มีครับเรื่องนี้ผมอยู่ในห้องน้ำ
0: ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นลุงนะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะบอกเพิ่นให้รู้เด้อว่าเนี่ยน้องพี่กับน้องสองคนเป็นผู้จัดการแล้วไม่ยอมแบ่งมรดกผมไปตามไปคุยด้วยแล้วก็หงุดหงิดโมโหใส่นะครับให้อัยการเขาออกหนังสือลุงก่อนไปก็จริงๆมันต้องโทรไปก่อนดีที่สุดนะถ้าโทรไปได้ก็จะดีเพราะว่าเขาจะถามว่าให้เอาอะไรไปบ้าง อย่างน้อยที่สุดก็ชื่อสกุลที่อยู่ของผู้จัดการมรดกก็ต้องรู้นะนะครับพอไปถึงเสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะออกหนังสือเชิญไง
3: หลักฐานก็มีอยู่นะผมเนี่ยก็มี
0: ถ้ามีก็ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์เลยวันเสาร์ก็ไปได้พรุ่งนี้ก็ไปได้นะเขาทำงานนะวันเสาร์นะอัยการทำงานนะ
1: ถนนสุรนารี1นะคะคุณลุง
0: ครับ
1: คุณลุงเชน
3: ครับ
1: ค่ะตามนี้
0: คุยตามนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดี
1: ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะที่พี่สาวน้องสาวเนี่ยก
0: ็
1: เป็นเรื่องของผู้จัดการมรดกนะคะ
0: พี่สังเกตดูน้องยานัท
1: ค่ะ
0: คนที่โกงมรดกพี่น้องเนี่ยศาลจะไม่ค่อยรอลงอาญา
1: จะปฏิบัติเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับศาลจะลงโทษจำคุกโดยไม่รอลงอาญาทั้งที่โทษมันก็ไม่ได้สูงนะเข้าใจว่าไม่เกิน2ปีแต่ศาลจำคุกเลยครับ
1: คือดุลยพินิจก็คือมองว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไหมคะ
0: พฤติกรรม
1: แบบนี
0: ้โกงพี่โกงน้องอ่ะนึกออกไหมขนาดพี่น้องคนยังโกงและคนอื่นจะโกงไหม
1: โกงแต่ก็ไม่แน่เราก็ไม่ทราบเนาะแต่อันนี้คืออย่างที่เรารู้กันดีว่าเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องที่ดินไม่เข้าใครออกใครนะ
0: ใช่
1: นะคะ
0: คุณเอาไป
1: อย่างเรื่องของคุณพระพรชัยนะคะจากเพชรบูรณ์เนี่ยท่านเนี่ยก็ได้บอกว่ามีคนยืมปัจจัยไป 30,000 กว่าบาท
0: ครับ
1: ผ่านมา3ปีก็ยังไม่คืนก็เลยอยากจะถามพี่ถนอมนะคะว่าต้องทำอย่างไรเห็นไหมอันนั้น คนทั่วไปอันนี้พระ
0: หลวงพ่อโดนด้วยหลวงพ่อโดนด้วยนมัสการครับหลวงพ่อ
1: นมัสการค่ะ
4: อาจารย์เจริญพรจะโยม
0: หลวงพ่ออยู่วัดไหนอะครับ
4: อยู่วัดห้วยชันจ้ะ
0: อำเภอ
4: วิเชียรบุรี
0: อำเภอวิเชียรบุรีวัดอะไรนะท่าน
4: วัดห้วยชัน
1: วัดห้วยธรรมใช่ไหมคะ
4: ทันชันจะ
1: ทันวัดห้วยทัน
0: ห้วยทันอำเภอวิเชียรบุรีน้ำท่วมไหมท่านที่นั่นนะครับ
4: ไม่ท่วมจะปีนี้ไม่ท่วม
0: ปีนี้ไม่ท่วมนะครับก็เงินที่เขามายืมเนี่ยเป็นญาติโยมใช่ไหมครับ
4: จะเป็นญาติโยมเขาเป็นลูกสะใภ้ใส่ไวยวัจกรแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เป็นแล้วเขาออกไปแล้ว
0: ลูกสะใภ้ไวยวัจกรของวัด
4: จ้ะ
0: มายืมเงินหลวงพ่อส่วนตัวหรือมายืมเงินวัดครับ
4: ปัจจัยส่วนตัวของหลวงพ่อเลยแหละอุตส่าห์เก็บถนอมออมริบเอาไว
0: ้ นะยืมเงินพระแล้วเอ๊ะบุญไม่ทำยืมเงินพระไปแล้วไม่บาป
1: ว่าพระท่านพึ่งได
0: ้พึ่งได
1: ้ไม่ใช่นะค่ะ
4: แล้วเมื่อเดือนมิถุนาเนี่ยไอ้โยมผู้ใหญ่เขาไปคุยกับเขานะเขายอมเซ็นหนังสือไอ้แอบยอมรับสภาพนี่แล้วเขาบอกว่าเขาจะผ่อนหลวงพ่อเดือนละ500
0: โอ้โหเมื่อไหร่จะหมดละเดือนละ500เนี่ยยืมไปเท่าไหร่นะหลวงพ่อ
4: ทั้งหมดมัน 33,500 เนี่ยมันเอาหลายครั้งน่ะและใหญ่
0: 33,500 บาท
4: เอาไปติดคุกไงที่มันนักอยู่2ครั้งน่ะครั้งละ10,000จะเอาไปส่งรถพ่อปู่เขาพาไป
0: ครับ
4: ก็เห็นว่ารถลูกชายเขาไปเรียนหนังสืออยู่เนาะว่าเขาจะยึดรถก็ไม่รู้จะทำยังไงซะหลวงพ่อก็ให้ไปที่มันหนักอยู่ครั้งละ10,000นะครั้งสุดท้ายนี่เขาจะไปขึ้นศาลไปเสียค่าปรับนะเสียค่าปรับไอ้สิ่งที่ไม่ดีแหละทีนี้ไม่ยากเขาพาไป
1: ค่ะก็คือยืมหลายครั้งแล้วมีหลักฐานไหมคะหลวงพ่อ
4: ไม่มีหลักฐานเลยกระโยม
1: ก็คือเป็นเงินสดให้กับคนที่มายืมเลยใช่ไหมคะ
4: ที่มันนักอยู่กับพ่อปู่เขาพาไปอันนั้นไอ้หลวงพ่อเอาเงินสด10,000ให้เลยแล้วก็ไม่ยากก็พาไปครั้งสองเนี่ยหลวงพ่อเอาเงินสดให้เลย
1: ค่ะ
4: แล้วเขาก็ไปเอาเองทีละ2,000ซ่อมลงซ่อมรถไม่มีตังค์ไม่มีตังค์จ่ายเขาก็ไปเอาไม่ให้หลวงพ่อจ่ายให้หลวงพ่อ
1: มีพยานไหมคะหลวงพ่อในการยืมแต่ละครั้งมีพยานไหมคะมีคนที่อยู่เห็นเหตุการณ์ไหมคะว่ามีการยืมเงินกันเกิดขึ้น
4: มันไม่มีหรอกไอ้ที่ไปเอาทีละ2,000ทีละ5,000 3,000 เนี่ยแต่ไอ้ทีละ10,000เนี่ยมีพ่อปู่ก็ไม่ยากเขา
1: อ๋อ
0: เอาอย่างนี้ครับหลวงพ่อครับก็อันนี้ก็เป็นลูกหลานของวัยยาวัจกรของวัดมายืมตังหลวงพ่อเป็นเงินส่วนตัวหลวงพ่อเป็นเจ้าวาดหรือเปล่าครับเนี่ย
4: เป็นเจ้าวาดกระโยม
0: อ๋อท่านคือถ้าคนมันไม่มีก็ไม่รู้จะเอาตรงไหนมาให้นี่ประเด็นมันอยู่แค่นี้ครับท่านครับถ้าเขามีแล้วเขาไม่จ่ายนี่ก็ยังพอว่านะผมก็อาจจะต้องให้ท่านไปพบกับอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลวิเชียรบุรีนะครับท่านครับศาลวิเชียรบุรีบอกว่าอัยการช่วยอาตมาทีเถอะนะเพราะว่าโยมเอาไปแล้วไม่คืนนะครับไม่คืนอ้างว่าไม่มีถ้าไม่มีทรัพย์สินก็ไปจำหน่ายจ่ายขายไปแล้วก็เอาเงินมาคืนหลวงพ่อใช่ไหมเพราะมันจะเป็นบาปนะนี่เป็นเงินหลวงพ่อที่ท่านเก็บหอมรอมริบไว้ใช้สอยยามจำเป็นนะครับหลวงพ่อไปให้อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลวิเชียรบุรีช่วยนะท่านนะพรุ่งนี้ก็ได้ครับท่านครับอัยการทำงาน6วันต่อสัปดาห์จันทร์ถึงเสาร์เลยครับท่านครับ
4: จ้ะ
0: เพราะว่าการที่พระจะไปฟ้องเขาทำสัญญารับสภาพหนี้ไว้ให้แล้วใช่ไหมครับ
4: เขาเซ็นรับสภาพหนี้ให้แล้วเขาบอกเขาจะไอ้ผ่อนหลวงพ่อเดือนละ500หลวงพ่อก็ไม่ว่าตั้งแต่เดือนมิถุนาน่ะโยมว่า
0: พอทำแล้วก็ไม่จ่ายใช่ไหม
1: ครับ500บาทก็ไม่จ่าย
0: พอทำแล้วก็ไม่จ่าย
4: จ้า
0: เ
4: ขาบอกเขาเซ็นในใบรับสภาพนี่น่ะโยมผู้ใหญ่น่ะเขาเข้าไปหาแล้วเขาทำแล้วโยมผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ช่วยแล้วก็อบต.เขาก็เป็นพยานให
0: ้ครับครับครับก็แสดงว่าเขาไม่รู้ว่าไม่มีเลยหรือว่ามีแล้วไม่ยอมจ่ายก็ต้องใช้อัยการช่วยครับท่านครับนะน
4: ั่นเมื่อเดือนที่แล้วปลายเดือนที่แล้วนะอาตมาก็ไปหาเขานะเขาก็ทำงานอยู
1: ่ค่ะหลวงพ่อลองโทรไปที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ไหมคะจะได้ปรึกษาแล้วก็มีการเรียกมาไกล่เกลี่ยกันด้วยอย่างเงี้ยค่ะสะดวกจดเบอร์โทรไหมคะ
4: สะดวกจ้ะสะดวกจ้ะ
1: 056-029-783ค่ะ
4: เดี๋ยว
1: ค่ะ
4: 056เนาะ
1: 029-783ค่ะ
4: เดี๋ยว029
1: 783ค่ะทวนอีกรอบนะคะ056-029-783ค่ะหลวงพ่อ
4: 056หรือ
1: ใช่ค่ะ
4: 056-029-783
1: ค่ะ
4: 056ละอะไรนะ
1: 029ค่ะ
4: 029
1: ใช่ค่ะแล้วก็783ค่ะหลวงพ่อ
4: 783
1: ค่ะ
4: แล้วก็056
0: ไม่ละกลับหน้ากับหลังกันหมดแล้วหลังไมค์ช่วยทีครับนะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวหลังไมค์หลังไมค์ครับเจ้าหน้าที่ประสานเบอร์โทรอีกครั้งนึงนะคะหลวงพ่อ
0: ครับ
1: นมัสการค่ะ
0: นี่คือเหตุผลที่ไม่พยายามจะบอกเบอร์โทรศัพท์นะไม่งั้นก็
1: ไม่ได้ยินนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าพี่ถนอมเนี่ยเป็นเรื่องของจริงๆแล้วพระเนี่ยก็คือท่านไปนิมนต์รับกิจต่างๆแล้วก็มีญาติโยมถวายปัจจัยแต่ก็คนในวัดนี่แหละมายืม
0: คือตามกฎหมายนะพระก็คือบุคคลธรรมดาเวลามีคดีความกันก็สามารถที่จะฟ้องร้องได้แต่มันงามไหมล่ะพระอมจีวรขึ้นศาลฟ้องโยม
1: ก็ไม่ค่อยเห็นนะ
0: มันเข้าใจว่าพระธรรมวินัยนี่เป็นข้อต้องห้ามนะ
1: ค่ะการที่จะไปฟ้องไปขึ้นศาลอะไรแบบนี้
0: พระคือตามกฎหมายเนี่ยไม่ห้ามพระที่จะฟ้องคดี
1: ค่ะ
0: แต่หากพิจารณาในทางพระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคมจะมีข้อห้ามทางอ้อมและข้อพิจารณาที่ทำให้พระภิกษุไม่ควรฟ้องคดีนะครับเพราะมันโลกวัชชะ
1: อาจจะต้องศึกก่อนนะในการที่จะไปฟ้อง
0: ใช่ครับต้องศึกไปฟ้องไม่คุ้มอ่ะท่านเป็นเจ้าวาดแล้วก็คนที่ยืมตังค์พระก็คือ
1: แล้วก็เห็นใจนะ
0: เข้าใจยากเหมือนกันเน
1: าะเข้าใจนะคะ
0: แบบนี้นะคนชาวบ้านบอกว่านรกกินหัวนะ ขนาดเข้าไปในวัดนะเดินเข้าไปในวัดและเดินออกจากวัดทรายติดเท้าไปเนี่ยเขายังต้องทำจัดงานเลย
1: วันสงกรานต์แห่กองทรายขนกองทรายเข้าวัด
0: ขนทรายเข้าวัดเมื่อคืน
1: ใช่อ๋ออ
0: ันนี้ยืมแล้วยังไม่ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือหายไปเลยนะ
0: หายไปเลย
1: เดี๋ยวไปคุยกับคุณลุงประเสริฐกันบ้างคุณลุงประเสริฐเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคุณลุงอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราคุณลุงประเสริฐสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ประเสริฐนี่เป็นแฟนคลับรายการ NBT เราตัวยงและอยู่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะ
5: ครับ
0: เอาภาพบ้านลุงขึ้นมาดูหน่อยนะครับนี่วันก่อนนี่ส่งรถเข็นรถไม่ใช่รถที่ช่วยในการออกกำลังกายให้ไปฝึกไปซ้อมบ้างหรือเปล่า
5: ซ้อมครับช่วงหลังผมไปอยู่ศูนย์พักพิงเพิ่งจะกลับมาครับ
0: เอาหนีน้ำท่วมไปเหรอ
5: ครับ
0: อันนี้ลุงบอกว่าเนี่ยคอกวัวแก
1: นี่คือเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วม
0: พื้นที่น้ำท่วม
1: เหมือนเป็นบึงเลยนะคะพี่ถนอมแล้วบ้านคอกวัวเนี่ยอยู่ตรงกลาง
0: น้ำล้อมรอบ
1: ค่ะ
0: น้ำล้อมรอบอันนี้ไปดูเจ้าตัวหน่อยดูเจ้าตัวหน่อยไล่ภาพไปดูนิดนึงนะครับไปดูพี่ประเสริฐหน่อยนะนี่นั่งอยู่บนโฟม
1: ค่ะ
0: เนี่ย
1: โอ้กับเครื่อง
0: นี่นะ
1: ที่นั่ง
0: คือที่แถวพระนครศรีอยุธยาแถวนี้เนี่ยสิ่งที่เวลาน้ำท่วมเนี่ยเขาต้องการมากที่สุดคือโฟม
1: ค่ะ
0: ทีนี้ก็มีสสบางคนเขาแจกโฟมทีนี้คนที่ไม่รู้เรื่องก็ด่าสสว่าทำไมต้องแจกโฟมคืออันนั้นไม่รู้เรื่องโฟมนี่เป็นสิ่งที่คนเขาต้องการมากนะเพราะมันจะวางข้าววางของได้หมดแม้กระทั่งจะทำเป็นแพออกไปก็ได
1: ้วางของลุงอยู่เนี่ยตอนนี้ก็คือมันไม่ล้มมันไม่อะไร
0: ใช่โฟมนี่เป็นสิ่งที่ต้องการมากแถวลุ่มน้ำเจ้าพระยาเวลาน้ำท่วมเนี่ยผมเนี่ยรู้เลยมีคนขอไปจากโฟมมาแล้วนะครับนี่อยู่บนโฟมเลยแล้วลดลงบ้างเปล่าเนี่ย
5: ครับ
0: ลดลงบ้างไหมอ่ะ
5: ลดลงมาประมาณสัก50เซนแล้วครับ
0: ลง50เซนนะอยู่บางคล้าแล้วภรรยาเป็นไงล่ะแม่บ้านนะ
5: ครับก็เนี่ยดูบ่อมั่งไปเกี่ยวต้นกล้วยมาให้งัวมั่งครับ
0: แล้วไปไหนวันนี้ภรรยาน่ะ
5: อยู่ข้างหลังนี่ครับ
0: อ๋ออยู่ข้างหลัง
1: อยู่ข้างกัน
0: อยู่ข้างหลังอยู่ข้างกันนะส่งไอ้นั่นน่ะส่งรถที่ช่วยเขาเรียกอะไรนะกายภาพไปให้นี่ก็ไปอยู่ศูนย์พักพิงนี่เพิ่งกลับมา
1: ค่ะคุณลุงนี่มีการทำการเกษตรด้วยใช่ไหมคะมีการเลี้ยงปลาใช่ไหมคะคุณลุงประเสริฐคุณลุงคะ
0: ไหนแล้วอ่ะ
1: น่าจะหลุดนะคะ
0: สายหลุดไปเสร็จแล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวไปถามประมงเขานิดหนึ่งนะครับว่าคนที่เลี้ยงปลาแล้วมันทำให้ปลามันหายมันหนีไปจากกระชังไปหมดเนี่ย
1: หนีไปตอนน้ำท่วมนะ
0: ประมงเขาเยียวยายังไงเพราะว่าแถวบ้านสร้างละปลาจีนประชาเชิงเซานี่เยอะมากครับท่านโยธินเทิด วรกุลเทิดวงศ์วรกุลผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษกรมประมงนะครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
1: สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับท่านคุณถนอมกับคุณ
0: ยานนะครับ
6: ที่ก่อนรายการนะฮะ
0: ครับ
6: อันนี้รายการ NBG รวมใจช่วยชาวบ้านใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
6: ครับครับ
0: ชาวบ้านที่เขาประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็ปลาบ้างกุ้งบ้างในบ่อหายไปหมดเสียหายหมดเนี่ยกรมประมงเรามีหลักเกณฑ์เยียวยาตรงนี้ยังไงไหมครับหรือว่าเป็นภาพรวมยังไง
6: ครับครับก็ก่อนจะพูดหลักเกณฑ์ก็ต้องขอกำลังใจแล้วก็ความห่วงใยไปสู่พี่น้องประชาชนแล้วก็โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบภัยน้ำท่วมวิกฤตในขณะนี้นะครับนี่ในหลักเกณฑ์ของกรมประมงเนี่ยเกษตรกรเนี่ยที่ประสบโดยเฉพาะผู้เลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยเขาก็เงื่อนไขในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2568อยู่แล้วครับทีนี้ก็หลักเกณฑ์เนี่ยถ้าเป็นผู้เลี้ยงกุ้งทะเลกุ้งกล้ามกรามอันเนี้ยก็จะเยียวยาช่วยเหลือไร่ละ 12,350 บาทไม่เกิน5ไร่ครับส่วนถ้าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาไม่ได้เลี้ยงกุ้งเนี่ยก็จะช่วยเหลือไร่ละ 4,890 บาทอันนี้ก็จะไม่เบื้องต้นเนี่ยจะไม่เกิน5ไร่นะครับทั้ง2กลุ่มเนี่ยทั้งกุ้งทั้งปลาเนี่ยเกษตรกรมีพื้นที่มากกว่า5ไร่หรอกทางตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังจะช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยไม่เกิน5ไร่ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเขาต้องไปลงทะเบียนที่เกษตรอำเภอหรือว่าไปที่ประมงหรือยังไงอะครับ
6: ในขณะนี้กรมประมงเนี่ยก็ตั้งหน่วยเฉพาะกิจโดยเรามีประมงอำเภอในพื้นที่ทั่วประเทศนะฮะก็จะร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเกษตรกรอยู่ใกล้ที่สุดก็แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านได้เลยฮะแล้วก็จะประสานเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอประมงอำเภอก็จะเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยมันจะมีแบบฟอร์มในเรื่องของเราเรียกว่ากศ01เป็นแบบฟอร์มว่าเกษตรกรอยู่พื้นที่ไหนเลี้ยงอะไรกี่ไร่แล้วก็ประสบภัยยังไงนะฮะอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงฮะทางกรมประมงเนี่ยก็มีนโยบายได้รับนโยบายมาจากกระทรวงอยู่แล้วฮะว่าให้ช่วยเหลือเกษตรกรให้เป็นธรรมแล้วก็เอกสารอะไรหลักฐานลดขั้นตอนได้ก็ลดขั้นตอนนะเพื่อช่วยเหลือให้เอาเข้าคณะกรรมการกชพให้เร็วที่สุดนะเป็นระดับอำเภอเนี่ย
0: ครับ
6: อันนี้ก็เป็นนโยบายที่แจ้งมาจากท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับ
0: ครับ
6: อันนี้ก็แจ้งให้ทางรายการได้รับทราบแล้วก็เกษตรกรได้รับทราบว่าว่ากรมงห่วงใยแล้วก็จะดำเนินการเต็มที่นะครับ
0: ก็มีหลักเกณฑ์อยู่แล้วนะครับบ่อกุ้งบ่อปลาใช่ไหมครับที่เลี้ยงแล้วเกิดความเสียหายจะได้รับการเยียวยาเป็นจำนวนเท่าไหร่
6: มันมีอีกกรณีหนึ่งฮะมันมีเงื่อนไขอยู่ฮะเกษตรกรที่จะเข้าหลักเกณฑ์เนี่ยจะต้องขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
0: ครับ
6: อันนี้เป็น
0: ต้องขึ้นต้องขึ้นทะเบียนต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้เพาะเลี้ยงสัตว์
6: พนักงานประมงอยู่เนี่ยที่ตัวอยู่ที่คุณลุงอยู่ฉะเชิงเทราอย่างเงี้ย
0: ครับ
6: ถ้าท่านขึ้นเนี่ยก็เข้าเงื่อนไขเลยฮะเอกสารเนี่ยก็ประกอบด้วยสำเนาบัตรประชาชนหนังสือการเลี้ยงกุ้งนะฮะ
0: ครับ
6: มันมีระเบียบประมงในการควบคุมเรื่องกุ้งอยู่ต้องมีหนังสือในการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำเหมือนว่าไปซื้อลูกพันธุ์สัตว์น้ำต้องให้ทางบริษัทหรือเอกชนที่เพาะพันธุ์กุ้งเนี่ยออกไปจำหน่ายลูกพันธุ์ประกอบมานะฮะแล้วก็มีภาพถ่ายบ่อหรือพื้นที่ได้รับความเสียหายเบื้องต้นมาเนี่ยก็สำเนาสมุดธนาคารเพื่อจะ ประกอบในการพิจารณาแล้วก็โอนเงินให้เกษตรกรครับ
0: แล้วถ้าเขาไม่มีครับบางทีชาวบ้านเขาก็
6: อันนี้ฮะมันมีอีกกลุ่มหนึ่งคือไม่มี
0: ครับ
6: อันนี้ก็สำรวจหมดฮะคือแยกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่มีอีกกลุ่มที่ไม่มีอันนี้เพราะเขาคณะกรรมการกชพ.เนี่ยซึ่งนายอำเภอเป็นประธานเนี่ย
0: ครับ
6: ซึ่งนโยบายรัฐบาลเนี่ยกำชับอยู่แล้วว่าให้รับแล้วเดี๋ยวไอ้กลุ่มไม่มีเนี่ยก็เข้าส่งตอบรัฐบาลที่มาตรการเยียวยาในกรณีพิเศษ
0: ครับก็คือเขาอาจจะไม่มีหลักฐานในการไปซื้อลูกกุ้งลูกปลามาเลี้ยงไงแต่ถามว่าเสียหายจริงไหม
1: คือ
0: เขาไปขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงอยู่แล้วแหละส่วนใหญ่นะถ้าคืออาชีพเนี่ยเขาขึ้นยกเว้นสมัครเล่นทีนี้ถ้าบอกว่าจะต้องไปเอาหลักฐานโน่นนี่นั่นแล้ววันนี้ไม่มีก็ความจริงก็คือว่าก้อนน้ำมันเต็มหมดแล้วอ่ะใช่ไหมครับไอ้นี้ก็ยืนยันได้อยู่แล้วจากภาพถ่ายดาวเทียมบ้างเลย
6: ลดขั้นตอนลดความยุ่งยากให้ฮะ
0: ใช่
6: เราอาจจะดูว่าคนเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีพวกกระสอบอาหารอะไรประกอบอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะไม
0: ่
6: มีลูกพันธุ์สัตว์น้ำอาจจะหลุดรอดไปแต่ว่าเขามันต้องมีอะไรหลงเหลืออยู่เนี่ยนะม
0: ี
6: อุปกรณ์ในการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลากระสอบอาหารกุ้งอาหารปลานี่ก็เอาภาพถ่ายพวกนั้นเนี่ยก็มาก็ได้ถ้าไม่มีจริง
0: ๆทีนี้สุดท้ายครับท่านบอกครับสุดท้ายครับท่านครับสุดท้ายก็คือว่าเอาละอันนี้คือคนเลี้ยงแล้วเสียหายแล้วก็เยียวยานะครับตามหลักเกณฑ์ทีนี้หลังจากนี้ล่ะเขาก็จะกลับมาเลี้ยงใหม่อีกรอบนึงทุนหายกำไรหดหมดแล้ว
1: ฟูเยอะเลย
0: กรมประมงมีพันสัตว์น้ำมีอะไรที่จะมาช่วยเขาบ้างไหมครับหลังจากนี้ครับ
6: อันนี้ก็เป็นภารกิจที่กรมประมงได้พิจารณาแล้วว่าเนื่องจากว่าภารกิจของกรมประมงเนี่ยมันก็จะมีโครงการต่างๆในงบมาปี70เนี่ยในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเนี่ยตอนนี้กรมประมงก็ให้นโยบายเป็นอันดับแรกเลยนำกลุ่มที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเนี่ยเข้าร่วมโครงการเช่นตัวอย่างโครงการเกษตรที่ดีใหม่ด้านการประมงอันนี้เราก็จะสนับสนุนเป็นปลาอาหารปลาหรือโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอันนี้มันก็จะมีเงื่อนไขสนับสนุนเป็นปลาอาหารปลาเนี่ยเราจะเอากลุ่มพวกนี้เข้าร่วมโครงการในปี70เนี่ยเรามีหลากหลายโครงการแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเราเป็นมากมากถึง 2-3 หมื่นรายต่อปีครับ
0: ครับครับ
6: อันนี้ก็จะเป็นเราจะไม่ของบกลางถึงเข้าใจว่ารัฐบาลก็คงจะให้ใช้ภารกิจหรือว่าแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรของแต่ละกรมเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มพวกนี้เป็นอันดับแรกฮะคล้ายๆพื้นที่ที่เกษตรกรไปเผาฟางเผาข้าวโพดเนี่ยอันนี้กระทรวงเกษตรเคยมีเงื่อนไขว่าถ้าไปทำไปเผาเนี่ยก็จะไปให้เขาร่วมโครงการภาครัฐเนี่ยเพื่อลดการเผาเนี่ยฮะอันนี้เราก็จะใช้หลักการคล้ายๆกันฮะ
0: เดี๋ยวไว้หลังจากน้ำลดแล้วนะครับต่อน้ำตกขอบบ่อแล้วจะมาเริ่มต้นเพาะเลี้ยงกันอีกครั้งหนึ่งใครที่มีปัญหาว่าไม่มีทุนแล้วอยากได้พันกุ้งพันปลาจากประมงตอนนั้นเดี๋ยวค่อยโทรหาผอ.ขอกุ้งจากกุ้งปลาจากผอ.ให้ชาวบ้านอีกทีหนึ่งแล้วกันนะท่านนะ
6: ได้ได้ฮะก็เรามีโครงการพวกนี้ไม่กุ้งเลี้ยงปลาเลี้ยงกบอะไรเดี๋ยวเข้าร่วมเกษตรกรถนัดด้านไหนก็เอามาเข้าร่วมโครงการในด้านนั้น
0: ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณท่านผอ.โยธินนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีคร
0: ับ ครับ
1: ค่ะถือว่าทางด้านของกรมประมงก็มีมาตรการในการที่จะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือให้กับเกษตรกรที่มีการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาคืออย่างที่เราได้ยินข่าวว่าทางฉะเชิงเทราเองหรือว่าปราจีนบุรีเนี่ยบางคนน่ะลงเป็นล้านนะคะพี่
0: มีคุณลุงอยู่คนหนึ่งนะแกเลี้ยงปลาใหญ่หมดเลย
1: ค่ะ
0: คือแกเลี้ยง5ปีปกติเนี่ย8เดือน12เดือนเต็มที่จับขายแล้วเนาะแกเลี้ยงปลา5ปีด้วยความเชื่อมั่นว่าบ่อก็ดีสิ่งที่แกสร้างไว้ก็ดีเนี่ยมันจะสามารถจะป้องกันได้แล้วมันไม่เคยเกิดเหตุนะเพราะงั้นแกซื้อปลาใหญ่มาเลี้ยงอย่างปลาบึก 1,500 ตัว
1: โอ้คือเลี้ยงเป็นระยะเวลาที่นาน
0: แล้วเลี้ยง5ปี
1: ตัวใหญ่มากๆนะ
0: ใช่ตัวใหญ่หมดเลยอ่ะ
1: ผลผลิตคือดีมาก
0: ขนาดปลากระพงแกใน5ปีน่ะคิดในตัวขนาดไหนใช่มั้ยปรากฏว่า
1: พอน้ำท่วมรอบนี
0: ้ไปหมดเลยเสียหายหมดเลยแกบอกว่าแกร้องไม่ออก
1: จ
0: บแล้วก็ ฉพาะรายนั้นรายเดียวนะ 20-30 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่ทางภาครัฐจะได้เข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับแน่นอนนะครับเยียวยาแค่ไร่หนึ่งไม่กี่พันบาทใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มันเทียบกันไม่ได้ละครับกับปลาบึกตัวเดียวอะนะครับแต่ว่ามันก็ทำได้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะทำให้ชาวบ้านกลับมาฟื้นยืนคืนสภาพแบบมีกำลังใจโดยรัฐสนับสนุนได้อย่างไรการช่วยเหลือก็ไม่อยากให้มีเงื่อนไขเยอะนะ
1: ค่ะ
0: คือให้เชื่อชาวบ้านบ้างเนาะ
1: ต้องมีภาพถ่ายหรือว่าต้องมีเอกสารประกอบคือบางทีนะจุดนั้นเนี่ยมันหายค่อนข้างยาก
0: คือบางอย่างก็ไม่ต้องใช้อ่ะคนก็รู้อยู่แล้วประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแล้วแล้วจะเอาโน่นเอานี่เอานั่นคือเชื่อชาวบ้านบ้างถ
1: ้
0: าเราไม่เชื่อเลยบอกเอารูปถ่ายมาเอาภาพถ่ายมาแม้กระทั่งเอากระสอบไปเลยนะกระสอบอาหาร
1: กระสอบอาหารกุ้งอาหารปลาแบบนี้มาม
0: ันจะต้องขนาดนั้น
1: ที่มันก็หายไปกับน้ำนะก
0: ็
1: เข้าใจนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านให้ผ่านพ้นในช่วงนี้ไปด้วยกันนะคะเอาไปกันที่คุณสุชินจากกรุงเทพมหานครกันบ้างคุณสุชินเนี่ยบอกว่าต้องการเยียวยาของเสียหายซึ่งคุณสุชินก็น่าจะเป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับ
1: คุณสุชินสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณถนอมคุณยนัท
0: ครับคุณลุงอยู่เขตบางเขนอยู่ตรงหมู่บ้านอะไรซอยไหนครับ
7: ชุมชนวัชรปราณีครับ
0: วัชรปราณีน้ำท่วมถึงไหน
7: ก็ขึ้นหัวเข่าครับ
0: เข้าบ้านไหม
7: เข้าสิครับ
0: เข้าสิคร
1: ับน้ำเข้าบ้านเป็นที่เรียบร้อย
0: น้ำเข้าเข้าอยู่กี่วันนะถึงจะลง
7: อาทิตย์ประมาณอาทิตย์กว่าครับ
0: อาทิตย์กว่า
1: ครบ7วัน
0: แล้วมีเรื่องอะไรที่จะให้ช่วยเหลือผ่านรายการครับ
7: เอาละครับไอ้เรื่องนั้นผมขอพูดเป็นส่วนรวมนะครับคุณถนอม
0: ครับ
7: คือว่าผมได้ไปกับเพื่อนบ้านไปที่เขตเพื่อจะไปทำเรื่องขอดาวเยียวยานะฮะแต่ว่าพอไปถึงเขตเขาบอกว่าทางเขตไอ้ทางกทมจะช่วยเฉพาะบ้านพังอย่างเดียวของในบ้านทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกี่ยว
0: ครับ
7: แล้วเรื่องนี้ถ้าว่าคุณถนอมลองคิดดูบ้านท่วมน้ำจะพังเลยครับมันจะพังไอ้ของที่เนี่ยไอ้ของใช้ของอะไรในบ้านเนี่ยครับเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนานาเนี่ยหมดฮะ
0: ครับ
1: ค่ะก็คือนอกจาก อุปกรณ์ในบ้านเนี่ยก็เสียหายเหมือนกันใช่ไหมคะ
7: อันนี้ผมจะพูดอย่างขอโทษนะขอโทษครับผมคือว่าอย่างเนี้ยที่บอกกับขนขยะกันเยอะขนไม่หวัดไม่ไหวน่ะทรัพย์สินของชาวบ้านทั้งนั้นแหละครับ
0: ไอ้ที่ว่าเป็นขยะที่เอามาทิ้งนั่นคือทรัพย์สินที่เสียหาย
7: นั่นแหละครับคุณถนอม
0: ถ้ามันไม่จมน้ำก็ยังเป็นทรัพย์สินมีมูลค่าอยู่และนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านบอกว่
7: า
0: ต้องการเยียวยา
7: คนไม่ทิ้งนะครับคุณถนอมนั่นคือ คนกันไม่หวัดไม่ไหวเนี่ยครับ
0: จริงอันนี้จริงคุณลุงเลยครับเห็นด้วยกับคุณลุงครับว่าไอ้ที่เรามองว่าเป็นขยะที่ก็เอามาทิ้งนั่นคือทรัพย์สินโซฟาบังเก้าอี้บังโต๊ะบัง
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยมันใช้ได้แต่พอน้ำท่วมมันก็เกิดความเสียหายเลยต้องเอาไปทิ้ง
0: เลยทิ้งกลายเป็นขยะทีนี้พอจะเยียวยาเขาบอกไม่ได้ได้เฉพาะตัวบ้านพัง
7: เศร้าใจเลยครับแต่ว่าผมก็ไม่ว่าคือว่าผมพูดไม่ใช่ผมตัวคนเดียวนะผมพูดในส่วนรวมเลยครับคุณถนอม
0: คุณลุงเดี๋ยวนะทีมงานขึ้นข้อมูลที่กทมก็จะได้รับลงทะเบียนขึ้นภาพมาหน่อยครับในกลุ่มไลน์ส่งขึ้นมาหน่อยครับจะได้เห็นว่าถ้าต้องการเยียวยา 9,000 บาทนะครับจากรัฐบาลตามเงื่อนไข 9,000 5,000 หรือ 9,000 เนี่ยนะอ
7: ัน
0: นี้เข้าแอปทางรัฐจบเลยไม่ต้องไปเถียงกันว่าเอาเอกเดี๋ยวลุงฟังแป๊บหนึ่งจะได้ไม่ต้องไปโต้แย้งโต้เถียงกันนะเข้าแอปทางรัฐเลยนะครับถ้าเข้าได้เข้าแอปทางรัฐถ้าเข้าไม่ได้อันนี้ก็ต้องไปที่สำนักงานเขตสำหรับกทมนะอยู่ต่างจังหวัดอบต.เทศบาลก็ไปผมมั่นใจว่าอบต.เทศบาลเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเขาช่วยกัน
1: เพราะเจ้าหน้าที่ถึงแบบประชาชนอย่าง
0: ชาวบ้านเขาจะช่วยกันแต่พอไปในกทม.นี่มันดูจะมีเงื่อนไขเยอะอาจจะไม่เคยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการ 9,000 นะครับหรือ 5,000 แล้วแต่ว่าน้ำล้อมน้ำท่วมกี่วันนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ลงแอปทางรัฐส่วนที่เป็นทรัพย์สินเสียหายเนี่ยอันเนี้ยกทม.รับลงทะเบียนโดยตรงถ้าไปยื่นที่สำนักงานเขตแล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องเอาโน่นเอานี่เอานั่นหรือบางคนปฏิเสธว่าอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้อย่างที่คุณลุงว่าเนี่ยนะลุงนะ
7: ครับ
0: ขอภาพถัดไปเลยครับ ให้นี่ครับแอปทางรัฐโหลดลงมือถือแล้วลงทะเบียนเลยเพื่อรับ 9,000 แล้วก็ถ้าเป็นความเสียหายเนี่ยเขาเรียกว่าเงินช่วยค่าเสียหายและค่าซ่อมแซมตามระเบียบกทมค่าซ่อมแซมก็ไม่ได้บอกว่าค่าซ่อมแซมอะไรน
1: ะ
0: แต่ที่มันทรัพย์สินเสียหายไง
1: วงกว้างนะ
0: ใช่นะครับเข้าไปในอันนี้เขาเรียกอะไร
1: แอปเคลมเป็นเว็บไซต์นะคุณลุง claim.bangkok.go.th ค่ะ
0: ครับ
1: คุณลุงดูทีวีอยู่นะขณะนี้ไหมคะจะได้ดูเว็บไซต์ด้วย
7: ผมไม่ได้ดูแล้วครับผมใช้มือถือดูทีผมไม่ได้ดูบัตรทวีผมไม่เสียครับเสียตอนนั้นครับ
0: เพราะงั้นถ้าท่านดูทีวีอยู่นะครับถ้าต้องการเงิน 9,000 นี้ต่างหากแอปทางรัฐถ้าไม่มีแอปทางรัฐทำไม่เป็นไปเขตกทมไปเทศบาลอบต.แล้วแต่ถ้าอยู่ในกทมนะครับทรัพย์สินเสียหายนะครับเข้าแอปนี่แหละ claim.bangkok.go.th อันนี้เป็นเว็บไซต์นะ www.claim.bangkok.go.th อันนี้ไปเข้าตรงนี้ต่างหากนะครับ
1: หรือสามารถลองโทรไปที่สายด่วนไหมคะจะได้ไปปรึกษาก่อนว่าเหตุอะไรทำไมพอไปหาเจ้าหน้าที่แล้วถึงไม่ได้ตามนั้นอย่างเงี้ยค่ะคุณลุง
0: โทรไปไหนดี
1: 1555ค่ะคุณลุง
7: ครับไม่ขอโทษอย่างผมไม่ได้คอมเพนไอ้เจ้าหน้าที่เขานะเจ้าหน้าที่เขาดีมากเลยแต่เขาผมคิดว่าไอ้ทางเจ้าทางบนบอกมาว่าอย่างนี้เขาก็บอกผมมาอย่างนี้แต่เจ้าหน้าที่เขาดีทุกคนนะครับ
0: อืมได้ครับคุณลุงครับขอบคุณคุณลุงสุชินนะที่สะท้อนปัญหามานะ
7: ครับครับอยากให้คุณถนอมช่วยสะท้อนปัญหาของชาวบ้านไม่ใช่ผมคนเดียวชาวบ้านครับ
0: ครับครับลุงครับ
1: ได้ค่ะคุณลุงเป็นกำลังใจให้นะคะ
7: ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีครับก็เข้าใจนะพี่ถนอม
0: กทมก็ต้องระวังสิ่งเหล่านี้นะต้องระวังสิ่งเหล่านี้นะให้มันชัดนะครับประชุมแล้วก็ให้กำชัดให้มันชัดกฎระเบียบกติกาให้ชัดอะไรได้อะไรไม่ได้อะไรที่ได้ไม่ต้องให้เหตุผลก็ได
1: ้ค่ะ
0: แต่อะไรที่ไม่ได้ต้องให้เหตุผล
1: เพราะว่าอะไรคือต้องมีเหตุผลที่รองรับให้ชัดเจนนะ
0: ลุงสุชินพูดเนี่ยมีเหตุผลน่าฟังมากนะไอ้ที่บอกว่าขยะเยอะไปหมดนั่นน่ะก่อนจะเป็นขยะเป็นทรัพย์สิน
1: คือมันเคยอยู่ในบ้านเราใช้ได้แต
0: ่
1: พอน้ำท่วมมาพัดพาไปแต่ว่าบังเอิญคือน้ำอ่ะมันไม่ได้พัดบ้านพังไงพัดแค่สิ่งของ
0: คือถ้าหม้อลอยน้ำเนี่ยไม่เป็นไรกะละมังลอยน้ำไม่เป็นไรอันนี้เก็บไม่ต้องเยียวยาอันนี้ก็ต้องรู้ด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยของจมน้ำลอยน้ำแล้วก็จะเอาทุกอย่างนะอะไรล่ะหม้อลอยน้ำ
1: แต่ถ้าเป็นตู้เสื้อผ้าอย่างเงี้ย
0: เออนี่ตู้พังตู้เสียหายจะเยียวยาเท่าไหร่ก็กำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนนะครับไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยคนต่างจังหวัดน่ะเขาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเขายังนับเป็นตัวให้แต่คนกรุงเทพเขาไม่ได้เลี้ยงสัตว์เหล่านั้นเนี่ยเพราะงั้นก็ต้องดูให้ครอบคลุมนะครับ
1: ก็ถือว่าเราเป็นเสียงสะท้อนนะคะที่จะสะท้อนไปถึงกรุงเทพมหานครเองแล้วก็เดี๋ยวเราจะช่วยกันติดตาม
0: เราปล่อยน้ำท่วมเขาว่าเขาไม่อยากโดนน้ำท่วมหรอกเนาะไม่ได้เตือนกันนะเตือนกันไม่ทันนะนะครับถ้าเตือนกันทันสักนิดจะได้ยกขึ้นสูงถ้าเตือนสักคืนวันศุกร์วันเสาร์ก็ไม่ท่วมอ่
1: ะ
0: ใช่ไหม
1: มีการแจ้งเตือนที่รวดเร็วนะ
0: ใช่นะครับ
1: ไปที่คุณเกรียงศักดิ์กันบ้างคุณเกรียงศักดิ์เนี่ยเป็นพ่อค้าขายผักย่านแจ้งวัฒนะ
0: ไปดูราคาผักกันหน่อยนะพี่เกรียงศักดิ์ครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับคุณถนอมครับ
0: ครับเห็นกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาพูดถึงเรื่องของราคาผักบางตัวโดยเฉพาะผักกินใบยังไม่ค่อยจะมี
8: ใช่
0: น้ำมันท่วมผักกินใบมีอะไรบ้างครับ
8: โอ้พวกคะน้าผักบุ้งจีนนะครับผมแพงน่าดูครับวันนี้5โล400ครับ
1: โอ้คะน้า
8: 5โล400ครับผมคะน้าครับ
0: 5โล400เหรอ
8: ครับผมไม่ขาดตลาดเลยครับไม่มีด้วยนะครับตลาดสี่มุมเมืองครับ
0: แล้วปกติพี่เกรียงเนี่ยเวลาไปซื้อของมาไปซื้อตลาดสี่มุมเมือง
8: ครับผม
0: มาซื้อมาขายก็อย่างที่เห็นในภาพนี้ของพี่เกรียงเขานะแล้วก่อนหน้านี้ก่อนหน้าน้ำท่วมอ่ะไอ้คะน้าเนี่ยโลเท่าไหร
8: ่คะน้าโลละ20บาทเองครับ
0: แล้วตอนน้ำท่วมตอนนี้5โล400
8: ใช่ครับผมเนี่ยวันนี้ซื้อมา400เต็มๆเลยครับ
0: โลนึงเกือบ100นะ
1: ราคาขึ้นนะเพราะว่าผลผลิตการเกษตรก็เสียหายไปกับน้ำ
0: ก็ตอนนี้คะน้าปลาเค็มก็ไม่ต้องกินกินแต่ปลาเค็มก่อน
1: กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปก่อน ช่วงนี
0: ้แล้วอะไรอีกที่มันขึ้นราคาตอนนี้ที่มันขึ้นไปพิเศษอะครับ
8: ก็มีพวกใบผักกะเพราโหระพาเนี่ยครับโลละ104 120ครับถูกสุดจะ120ครับ
1: ค่ะคือเรียกว่าถ้าเราไปกินกะเพราช่วงนี้อาจจะไม่มี
8: 400เหมือนกันครับผม
0: อะไร400นะ
8: ผักบุ้งจีนนะครับ5โล400ครับ
0: ผักบุ้งจีน5โล400คะน้า5โล400จากโลที่20 30เนี่ยนะ
8: ใช่ครับผม
1: ค่ะแล้วอย่างเรื่องพริกล่ะคะคุณลุงพริกมีการขึ้นราคามั้ยคะ
8: อะไรนะครับ
1: พริกค่ะพริก
8: อ๋อพริกแดงไม่แพงครับผมตลาดโลละแค่50บาทครับผม
0: พริกแดงไม่แพงอันพริกไทยหรือพริกจีนอ่ะ
8: อ๋อมันส่วนมากจะเป็นพริกมาจากพม่าก็มีครับ
0: โอ้น้ำไม่ท่วม
8: พริกพม่า
1: พริกไทยครับ
0: ยังได้อยู่ครับแล้วพวกคะน้าผักบุ้งจีนนี่ของไทยหรือของจีน
8: อ๋อของไทยครับผม
0: ของไทยโดนน้ำท่วมขึ้นกันมหาโหดขนาดนี้เลย
8: ใช่ครับไม่รู้ว่าขายยังจะได้ราคากำไรอะไรยังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับผม
0: เพราะฉะนั้นใครที่น้ำท่วมแล้วไม่รู้จะทำอาชีพอะไรไปปลูกผักบุ้งกับคะน้าดีกว่า5โล400
1: แต่แนะนำให้ปลูกในที่สูงหน่อย อยู่คอนโดก็ปลูกได้นะคะพี่น้อง
0: โอ้แล้วยังไงทีนี้พอไปซื้อแพงๆมาอย่างนี้เนี่ยปกติพ่อค้าขายยังไงขายปลีก
8: มันตอนนี้ก็ต้องขายขอให้ได้แค่เสมอตัวเอาตัวอื่นมาช่วยครับผมคุณถนอมครับแต่ตัวนี้เราแค่ขายเราซื้อมาแค่ขายเป็นแบบนั้นที่มันแพงหน่อยครับแล้วก็อย่างพวกกระหล่ำปลอกลุยอะไรเงี้ยมันถูกตังหน่อยมะเขือแตงกวาถูกตังหน่อยแล้วก็เอาตัวเจลีอาตัวนี้ครับมาจนเจือตัวนี้ครับถ้าอย่างนั้นเราก็จะอยู่ไม่ได้เหมือนกันครับลูกค้าก็ถอยเหมือนกันครับผม
0: แล้วเห็นวันก่อนบอกว่าไอ้กระหล่ำปลีหัวละ3บาท5บาทเองนะ
1: ค่ะ
0: โลหนึ่งใช่ไหมโลหนึ่งใช่ไหม
8: ครับโลประมาณ2บาทจะมี3บาทก็มีครับสมัยก่อนครับ
0: แล้วตอนนี้ล่ะ
8: ตอนนี้ขึ้นมาถุงนึงก็70 80บาทครับผม
1: โอ้ค่ะ
8: ตกโลละ7บาทแต่ก็ขายปีกตอนนี้ตลาดอยู่ที่โลละ12บาทครับ
0: ครับแล้วถ้าไปตลาด4มุมเมืองไปซื้อเนี่ยยังไม่ขาดแคลนใช่ไหมแต่ราคาปรับตัวสูงขึ้น
8: จะขาดแคลนอยู่ตัวนึงคือคะน้าครับผม
0: คะน้าขาดแคลนจึงแพงมากนะครับ
8: คะน้าหายากที่สุดครับ
0: ครับเอาละครับขอบคุณพี่เกรียงนะสะท้อนปัญหาให้ฟังนะครับว่าขนาดนี้นะครับผักกินใบอย่างที่ท่านรองอธิบดีท่านรองปลัดพูดเนา
1: ะ
0: ปัญหาผักกินใบตอนนี้เราก็กินอะไรที่มันเป็นหัวเป็นต้นไปก่อนขอบคุณครับพี่เกรียงครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
8: สว
1: ั
8: สดีครับคุณถนอมคร
0: ับ คร
1: ับ ก็มันเป็นเรื่องของราคานะแล้วก็อย่างที่บอกว่าน้ำท่วมสินค้าการเกษตรเนี่ยก็เกิดความเสียหายแล้วช่วงนี้พี่ถนอมใกล้กับเทศกาลกินเจด้วยนะคะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เพราะว่าน
0: ี่เริ่มแล้วนี่ใช่ไหม
1: อย่างพวกคะน้าเนี่ยก็เอาไปทำแบบจับฉ่ายอะไรอย่างงี้ไห
0: ม
1: พวกเป็นหัวอะไรอย่างเงี้ย
0: คณะปลาเค็มนี่พี่ชอบมาก
1: นั่นต้องช่วงนี้งดไปก่อนเป็นพวกปลาสลิดแทนได้ไหมคะ
0: คือมีร้านคณะปลาเค็มอยู่ร้านหนึ่งแถวแก่งคอย
1: ค่ะ
0: พี่ผ่านมาแล้วก็แวะไปทานโดยบังเอิญนะอร่อยมากวันหลังก็พยายามจะไปทางนั้นให้ได้อีกนะเพื่อจะแวะกินอีกนะ
1: ทีนี้
0: มันอิ่มมาแล้วก็เลยซื้อกลับมาพอซื้อกลับมาเสร็จปั๊บมากินที่บ้านพอเปิดปั๊บกลิ่นมันเหม็น
1: ค่ะไม่ควรที่จะซื้อกลับมานะ
0: ทิ้งหมดเลยอ่ะก็เลยจะไม่กลับไปอีกโอ้มันไม่เสมอ
1: มันเป็นความผิดพี่ถนอมหรือเปล่าคะที่ห่อกลับมาจริงๆต้องกินตรงนั้น
0: เหรอ
1: จะได้สดใหม่เดี๋ยวสายสุดท้ายกันหน่อยค่ะคุณบุญมีเชียงใหม
0: ่ครับ
1: น่าจะไม่ทันนะคะวันนี้
0: ทันไหมไม่ทันแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่ตอบตรงนี้ก่อนพี่ธรจากบุรีรัมย์ชมรมหมู่บ้านคล้ายๆชาปนกิจล้มละลายไปฟ้องไม่ได้ทำยังไงดีส่งเงินไปหลายสิบปีอ้าวเป็นชมรมคล้ายๆชาปนกิจแต่ว่าไม่ได้เป็นการจดจัดตั้งที่ถูกต้องอันนี้ก็ต้องลองคุยกับทางกรรมการหมู่บ้านดูนะกำนันผู้ใหญ่บ้านนะพี่ธรครับแล้วก็ถ้าเขาเอาไปแล้วเนี่ยยังไงก็สามารถเราเป็นผู้เสียหายสามารถจะรวมตัวกันแจ้งความดำเนินคดีได้นะครับดูว่าเขาช่อโกงเขาทำอะไรยังไงคือเอาเงินเราไปแล้วไปทำให้มันล้มละลายไปอะไรไปเนี่ยอันนี้ก็สามารถรวมตัวกันแล้วไปแจ้งความดำเนินคดีและไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้ช่วยก่อนนะครับส่วนคุณโสพลโดนตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการเดือนก่อนยังใช้ได้มาเดือนนี้ใช้ไม่ได้อ้างว่าเขามีรถจบแล้วนะครับเพราะว่ายังมีหลายท่านมากทักข้อความส่งมาหาผมเรื่องว่าไม่ได้บัตรสวัสดิการไม่ได้บัตรสวัสดิการใช่ไหมเพราะมันเริ่มตัดตั้งแต่วันที่1ใช่ไหม
1: ที่เดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มใช้1ตุลาคม
0: ถ้าท่านไม่ได้แล้วก็ต้องยอมรับนะยอมรับนะครับว่าท่านหมดสิทธิ์แล้วนะครับไม่สามารถจะไปอุทธรณ์ฎีกาใดๆได้อีกนะครับ
1: อืม ก็เป็นหลากหลายเรื่องราวมีการฝากทิ้งท้ายเลยค่ะพี่ถนอม
0: ครับ
1: พาคุณผู้ชมไปเที่ยวงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10
0: อ่ะเชิญหน่อยนี่พี่น้องบ้านผมนะเขาจัดที่เนี่ยที่สมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับงานบุญนี้ก็เขาจะหมดวันไหน
1: งานบ
0: ุ
1: ญสำคัญ2ถึง11ตุลาคมวันนี้วันที่9
0: นี่จะหมดบุญใหญ่แล้วนะบุญใหญ่ภาคใต้เนี่ยเป็นงานใหญ่มากแล้วก็เป็นประเพณีที่เป็นวันหยุดของภาคใต้นะ
1: มันเป็นวันหยุดประจำภาคจะต้องมาร่วมมือร่วมใจกัน
0: หยุดงานในงานบุญเดือน10เนี่ยนะคือเป็นวันหยุดราชการ
1: เป็นบุญสำคัญของภาคใต้
0: ของภาคใต
1: ้
0: จริงๆทางเหนือทางอีสานเขาก็มีบุญเดียวกันแต่ว่าเรียกต่างกันไปก็เชิญชวนนะครับที่สมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ทีมงานขึ้นภาพมานิดนึงครับ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่ามีศิลปินดาราแล้วก็ใครที่อยากจะทานของใต้ๆพี่ถนอมขนมลงขนมรา
0: ชอบไหมอ่ะ
1: ชอบอาหารกินยากด้วยนะ
0: ไปที่นี
1: ่เดี๋ยวต้องไปบ้าง
0: นะครับเอาละครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ
1: วันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะเราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
9: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
10: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
11: ได้เลยเช็คมา
10: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
11: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
10: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
11: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมือฝนตกหนักช่วงสุดสัปดาห์นี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
6: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมจัดแผนรับมือฝนตกหนักช่วงสุดสัปดาห์นี
7: ้นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม22จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม109อำเภอ927ตำบล6,934 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวมกว่า 1,145,352 ครัวเรือนภาพรวมหลายจังหวัดระดับน้ำเริ่มลดลงอาทิจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครขณะที่จังหวัดพิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังทรงตัวส่วนฉะเชิงเทราระดับน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ได้ประสานงานไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้พร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำและเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1

0: ค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วแต่ประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายในสำหรับการขยายมาตรการช่วยเหลือกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนองบกลางวงเงิน 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าและจัดหน่วยจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงในส่วนต่างจังหวัดจะมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดร่วมดำเนินการและเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณผู้ริมประสบภาพรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสาร
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำที่อาคารท่อระบายน้ำทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกมอบแนวทางบรรเทาและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นประจำทุกปีสร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบข้อสั่งการให้กรมชลประทานเร่งรัดแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารให้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยดำเนินการปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แอ่งกระทะบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งจากภัยน้ำท่วมและภัยแล้งภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Focus Thailand ช่วง All Around the World มอมอยจอยเจี๊ย
2: ดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญาธรพูดเทมพันธ์
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามโฟกัสไทยแลนด์กันอีกแล้วนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางคลื่น FM 97 MHz อย่างนี้นะคะวันนี้เรา2คนนะคะจอยเจี๊ยบนะคะในช่วงของ All Around the World มอมอยจอยเจี๊ยบนะคะก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยอีกแล้วล่ะค่ะรายการของเราก็จะมีตั้งแต่บ่าย 3:00 นไปจนถึง 4:00 นนะคะทางคลื่น97นะคะอ่ะตอนนี้คุณพี่เจี๊ยบก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะเราไปพบกับพี่เจี๊ยบปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณบก.ข่าวต่างประเทศเนชั่นทีวีสวัสดีค่ะคุณพี่เจี๊ยบขาค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องจอยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
3: ค่ะ
4: เป็นไงครับสบายดีไหมคะ
3: สบายดีค่ะให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้พักหูกันไป1วันนะคะเพราะเรามาเมื่อวันพุธแล้วก็วันเมื่อวานนี้ก็เป็นคุณหนูนากับอาจารย์แม่หมอดาวันนี้วันศุกร์เราสองคนก็กลับมาอีกแล้วนะคะใช่
4: งั้นแนะนำรายการก่อนดีไหม
3: ได้เลยค่ะทุกๆวันจันทร์นะคะก็จะเจอกับคุณหนูนานะคะในช่วงของข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้นะคะแล้วก็วันอังคารเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand นะคะแล้วก็วันพุธวันศุกร์นั่นก็เป็นช่วงของเรา2คนออราวเดอะเวิลด์มอมอยจอยเจี๊ยบส่วนวันพฤหัสบดีนะคะก็ติดตามในช่วงไพ่24กับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารณีแล้วก็คุณหนูนาลัคนาสุยงนะคะใช่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยพลาดในการเราหรือว่ารายการใดๆของทางคลื่น97เนี่ยก็ไปติดตามรับฟังรับชมกันทีหลังได้ทาง Facebook QFM สถานีข่าวคุณภาพของเรารับรองว่าไม่พลาดรายการใดๆของทางคลื่น97แม้แต่รายการเดียวเลยนะคะรายการเราด้วยไม่พลาดค่ะ
4: นั่นเนี่ยเมื่อ

0: สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเนี่ยพูดเรื่องจีนกันเยอะเนาะเราก็พูดเรื่องอะไรกัน
1: อ
0: ะก็มีคนก็ชื่นชมบอกว่าเออก็ดีเนาะเปลี่ยนบรรยากาศไงทำไมรู้ไห
1: ม
0: เบื่อพ่อใหญ่ทรัมป์
1: เราไปก็เราไป all around the world เราไปเมกาเราไป UK เราไปญี่ปุ่นเราไปจีนเราไปไทยเราไปไหน
0: เราอยากจะพักพ่อใหญ่ไว้สักพักหนึ่งเนี่ยนะเดี๋ยวรอแพ้เลือกตั้งเลือกตั้งครั้งแล้วไปมาถล่มเดี๋ยวจะเอารถทัวร์ไปจอดหน้าทำเนียบขาวเลยสมน้ำหน้าพ่อใหญ
1: ่สรรหาแต่ละมื้อแต่ละเดย์แต่ละวันโอ้ยปวดหัวแกจ้ะ
0: นี่คือมีเรื่องในจีนมาให้ฟังเยอะเลยตอนเนี้ย
1: ค่ะ
0: คือเขาบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็พูดกันถึงเรื่องของเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับอะไรไปแล้วเนาะ
1: จ้ะ
0: อันเนี้ยเรื่องของการมุด VPN VPN
1: ในวันก่อนที่พูด
0: อันนี้มาพูดถึงเรื่องของระบบที่เขาออกใหม่ดีกว่าเขาบอกว่าเมืองหลวงของจีนเนี่ยปักกิ่งเนาะเขามีมาตรการใหม่เขามีระบบล่ารางวัลค่ะน้องจอยคุณผู้ฟัง นั่นคืออะไรเหร
1: อ
0: เขาบอกว่าระบบที่ว่านี้ก็ดึงคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละรวมถึงพวกไรเดอร์ส่งอาหารเนี่ยมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้รัฐบาลด้วยนะจ๊ะวิธีการ
1: ยังไงเขาบอกว่า
0: ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลบอกว่าถ้าใครเจอเรื่องไม่ชอบมาพากลและแจ้งเบาะแสจนจับได้เนี่ยมีรางวัลให้นะจ๊ะ
1: อืมอย่างนี้ก็รีบแจ้งกันเยอะเลย
0: เฮ้ยอย่าเมย์อย่าปั้นอย่ามันปั้นน้ำเป็นตัวไม่ได้นะโดนจับเองนะ
1: เออ
0: บอกว่าเอาไฮไลท์ว่ามันเป็นเรื่องอะไรได้บ้างเช่นมีระบบแบบเขาจำแนกประเภทเป็นเคสใหญ่เคสหนักแจกหนักสุดคิดเป็นเงินไทยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ล้านหวนก็ประมาณ5ล้านบาทเลยนะจ๊ะ5ล้านบาทเลยนะ
1: เยอะอยู่นะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเช่นถ้าไปเจอเรื่องใหญ่ประเภท1อาหารปลอมยาหมดอายุเครื่องสำอางอันตรายโรงงานปล่อยของเสียหรือว่าพวกแชร์ลูกโซ่ขายตรงแอบอ้างเงินรางวัลเนี่ยเขาจะคิดจากเปอร์เซ็นต์ของค่าปรับที่รัฐจับได้แบ่งเป็น3ระดับด้วยกันขั้นสูงสุดเอาไปเลย 5% ของค่าปรับสมมุติว่าอ๋อคือเขาบอก 5% เนี่ยขั้นสูงสุดแต่ขั้นต่ำเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องได้แล้วประมาณ 25,000 บาทเพดานสูงสุดอย่างที่บอกคือ1ล้านหยวนก็คือ5ล้านบาทต่อคดีเลยนะไซส์ในวงในเขาบอกว่าถ้าเกิดคนที่มาฟ้องเนี่ยมาแจ้งเป็นคนในบริษัทเองหรือเป็นพนักงานเนี่ยจะบวกโบนัสให้อีก 10% จ้ะ
1: จ้า
0: แต่ยังไงรู้ไห
1: ม
0: พอแจ็คจับแล้วไงตกง
1: านเวรกรรมไหวไหม
0: ก็บริษัทโดนบริษัท
1: ตอบไปแล้วทำอะไรแล้วทีนี
0: ้ตอนแรกดีใจไง
1: ว่าได้ตังค์
0: ได้รางวัลนำจับแล้วบวกบนนัดอีก 10%
1: ที่ได้
0: ไม่มีงานแต่งแล้ว
1: สวยดูดีๆนะต้องดูดีๆนะเ
0: ขาบอกว่ามีเคสเมื่อกี้เคสใหญ่เคสนักสืบวงในไปแล้วฮะมีเคสเล็กใกล้ๆตัวเนี่ยก็จะได้ประมาณสัก 1,000 ถึง 2,500 บาทเน้นพวกนี้เลยไรเดอร์ส่งอาหารมาช่วยเพราะว่าพวกนี้ไงมีมอเตอร์ไซค์ไงข
1: ี่
0: เข้าขี่ออกพวกซอยเคสจะไม่ใหญ่แต่ถ้าเจอ2เรื่องนี้เราแจ้งมาเนี่ยเอาไปเลย200ถึง500หยวนก็อย่างที่บอก 1,000 ถึง 2,500 ต่อครั้งเช่น1Ghost Kitchen พวกร้านอาหารผีร้าน Delivery ที่ไม่มีหน้าร้านไม่มีใบอนุญาตแอบทำอาหารในห้องแถวหรือโกดังส่อมซ่อแล้วเอามาขายบนแอป
1: โอ
0: ้ออกบ้านเราเยอะนะร้านอาหารที่แบบ
1: ไม่มีหน้าร้าน
0: ทำครัวในบ้าน
1: เออเราก็เคยทำมาแล้ว
0: ก็ทำครัวบ้านเพราะอะไรรู้ป่ะม
1: ัน
0: ไม่ได้เสียภาษีหรอหรือไง
1: ไ
0: อ้ป้ายหน้าร้านไม่ได้ไงไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมว่ามันเข้าไปตรวจสุขอนามัยไม่ได้ไงเกิดครัวสกปรกโสโครกเงี้ยคนกินเป็นอันตรายไง
1: ใช่
0: เขาเรียกโกดเช่นใช่ร้านแต่งรถไฟฟ้าร้านที่รับแต่งเติมดัดแปลงพวกจักรยานไฟฟ้าให้มันสปีดเร็วกว่ากฎหมายกำหนดอ่
1: ะ
0: หรือว่าขายรถแต่งผิดกฎหมายที่ทำให้อะไรรู้ป่ะ แต่งไปแต่งมาไปชาร์จแล้วไงไฟไหม้นะไอ้พวกแต่งรถเนี่ยเขาก็เลยแบบเขาบอกเกิดขึ้นบ่อยมากในจีนสุดง่ายๆคืออันเนี้ยเขาถือเป็นเทคนิคที่เปลี่ยนคนขับไรเดอร์และชาวบ้านทั่วไปเนี่ยให้กลายเป็นสายสืบกึ่งอาสาสมัครเพราะว่าตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้าไปไม่ทั่วถึงประชาชนนี่แหละเป็นคนที่น่าจะช่วยกันแจ้งแล้วจ่ายเงินสดตอบแทนชัดเจนตรงไปตรงมาใครน่าจะทำนะคงได้แจ้งกัน
1: อุตลุ
0: แจ้งกันแบบ
1: เยอะสายไหมอ่ะแจ้งกันสายไหมเดี๋ยวไปตรงนู้นออกตรงนี้ออกตรงนั้นตรงนี้เต็มไปหมด
0: โดนแน่เลยอ่ะอาหารในครัวเยอะด้วยเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้ติดป้ายหน้าร้านเพราะป้ายหน้าร้านเสียภาษี
1: ถูกมันแพงด้วยโน่นนี่นั่นหลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็มันอาชีพเนี้ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงโควิดไงที่ต้องทำกับข้าวขึ้นมาในบ้านแล้วก็ขายส่งนู่นนี่นั่นมันเป็นก็เลยกลายเป็นทำไปเลยยาวไปเลยอะไรเงี้ย
0: แล้วบางประเทศเนี่ยบางประเทศต้องยอมรับว่าเขาเรียกอะไรอ่ะคือภาษีเนี่ยภาษีค่อนข้างโหดใช่ป่ะแล้วอย่างสมมติว่าเราผ่านไรเดอร์อย่างเงี้ยผ่านแอปเนี่ยเราไปเสียเงินตรงนั้นไงใช่ไหมเสียเงินตรงนั้นไปแล้วไง
1: ใช่
0: เราอย่างบ้านเรามันจะมี LINE แบรนด์มี Shopee มีอะไรที่มันเป็นแอปรับส่งอ่ะเขาคิดว่าเขาเสียเงินตรงนั้นไปแล้วไงอะไรเงี้ยแต่เขาก็มีรายได้แหละมีรายได้จากการขายอาหารนะบางคนเขาก็ไม่อยากมาเสียภาษีตรงนี
1: ้
0: แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยผู้ประกอบการนะถ้าเขาดูรายได้ก็ต้องเสียนะ
1: ถ้าบางคนมันเยอะนะขายดิบขายดีโน่นนี่นั่น
0: เนี่ยเพราะว่าถ้ามีคนเลี่ยงแบบเนี้ยเขาก็เลยต้องจับก็ต้องให้ประชาชนทั่วไปช่วยกันจับมีอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องชาวบ้านแล้วเราก็มาพูดถึงชีวิตประจำวันกันบ้างชีวิตประจำวันที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับสาว
1: ๆ
0: ถ้ามั่นใจว่าสวยถ้าไม่ต้องสวยก็ได้รวยก็ได้อ่ะคุณมีเงินใช้อ่ะโดยที่คุณไม่ต้องพึ่งพาผู้ชายเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาผู้ชายต้องเลือกให้ดีๆเพราะมันมีมาแล้วเคสเนี่ยจีนเนี่ยไม่รอดก็มีนะเช่นมีแฟนไล่แฟนยืมเงินสุดท้ายเป็นไงเสียทั้งตัวและเสียทั้งเงินอย่าขำ
1: ชีวิต
0: อย่าขำมันเกิดขึ้นได้ก็บอกว่าอันนี้เป็นคนดังนะเป็นสตรีมเมอร์ไลฟ์สดขายของอายุประมาณ20ต้นๆเนี่ยเราสมมุติว่าชื่อว่าคุณส่งแล้วกันคุณส่งคนเนี้ยเขาอยู่ในเมืองหางโจวแล้วเขาก็ยอมออกมาเปิดเผยกับสื่อในเรื่องของมรสุมชีวิตทั้งด้านความรักแล้วก็ปัญหาทางการเงินเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกายนคุณส่งบอกว่ารู้จักผู้ชายคนหนึ่งชื่อในฉูผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยฝ่ายชายอ้างว่าเขาเนี่ยทำธุรกิจบริษัทตกแต่งภายในแล้วก็เคยพูดถึงปัญหาทางการเงินของครอบครัวที่เริ่มกลับมามั่นคงแล้วหลังจากทั้งคู่เนี่ยตกลงคบหาเป็นแฟนได้แค่เดือนเดียวแต่ไอ้ที่บอกว่ามั่นคงเนี่ยจู่ๆในฉูเนี่ยก็ขอความช่วยเหลือจากคุณผู้หญิงคนเนี้ย คุณส่งเนี่ยขอยืมเงินหน่อยยืมครั้งหนึ่งก็แรกๆก็คืนเดียเนา
1: ะ
0: หลังจากนั้นอ่ะหลายต่อหลายครั้งแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาเอาเงินไปหมุนไงเขาทำธุรกิจก่อสร้างตอนนี้ยืมกันไปยืมกันมาเงินมันก็พอกพูนกลายเป็น 300,000 กว่าหยวนตอนนี้พอหลังจากคบหากันได้ประมาณครึ่งปีเนี่ยเพิ่งเดือนเมษายนที่ผ่านมาของปีนี้เนี่ยคุณส่งเจอว่าตัวเองตั้งครรภ์ก็เลยพูดคุยเรื่องการแต่งงานแต่ในฉูแน่นอนเลยตามสเต็ปเลยบายเบี่ยงไปหมดบอกครอบครัวยังไม่ยอมรับความสัมพันธ์ก็เลยตัดสินใจเลิกกันไม่เอาละแล้วก็ตรวจสอบยอดเงินเลยนี่มายืมฉันไปแค่ไหนใช้คืนมาด้วย แล้วก็จริงๆเนี่ยอีกผู้ชายเนี่ยตอนแรกก็เขียนหนังสือสัญญากู้เงินเพื่อยืนยันยอดหนี้ทั้งหมดเอาไว้ประมาณ 320,000 หยวนโดยตกลงจะคืนให้ภายในวันที่5พฤษภาคมแต่จนถึงวันนี้เลยกำหนดคืนเงินมาตั้งนานแล
1: ้
0: วไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญาคุณส่งก็เลยไปร้องผู้สื่อข่าวให้ช่วยพยายามโทรศัพท์ติดต่อเขาหน่อยทำยังไงก็ติดต่อไม่ได้ส่งข้อความไปถามก็ไม่มีการตอบกลับตอนเนี้ยคุณส่งก็เลยต้องแจ้งความกับตำรวจ ประเด็นก็คือตอนแรกตำรวจก็ไม่ยอมช่วยจ้
1: ะ
0: เพราะว่าไม่เข้าข่ายคดีอาญาด้านไหนเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันกลายเป็นความเสน่หาไง
1: ให้ด้วยความเสน่หา
0: ตำรวจช่วยไม่ได้ก็ต้องไปหานักข่าวพอออกข่าวตำรวจเลยยอมช่วยดูสิดูพี่ตำรวจแต่ก็ไม่พอจะทำคดีอาญาใดๆเพราะว่าอะไรไม่ได้ข่มขืนสมยอมกันเองไม่ได้หลอกไม่ได้เป็นสแกมเมอร์เพราะอะไรเพราะว่าให้ด้วยความเสน่หาอย่างที่บอกก็เหลือเคสเดียวคือต้องฟ้องแพ่งนี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยเห็นไหมไม่รอดนะเขาบอกว่าถ้าเรายังแบบไปไว้ใจก็เรียกอะไรอ่ะคนที่คิดว่าเรารักอ่ะคิดว่าเป็นแฟน
1: อ
0: ่ะจริงๆมีเงินให้เขายืมขนาดเนี้ยเป็นโสดดีกว่า อย่าถามว่าเป็นโสดทำไงเป็นโสดเถอะเอาเงินมาใช้เสร็จตุกของตัวเองดีกว่าถูกไห
1: ม
0: เอาเงินไปดูคอนเสิร์ตก็ได้อุ้ยผู้ชายหล่อๆเยอะแยะเลยนะเ
1: ว
0: ล
1: าเล่นคอนเสิร์ตสุขความสุขให้ตัวเองเนาะ
0: ก็คือคุณส่งอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะแบบคิดเรื่องโรแมนต์เยอะไปหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเดี๋ยวนี้เนี่ยซีรีส์จีนอะน้องจอยคุณผู้ฟัง
1: เยอะ
0: เด็กนี่หล่อมากเลยแล้วเป็นสุภาพบุรุษทั้งทุกกระเบียดนิ้วอะเอาง่ายๆอะร้ายกับคนอื่นแต่รักนางเอกมากมายทำนองเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกมิจฉาชีพพวกเนี้ยมันก็จะเรียนแบบพระเอกในซีรีส์ไงไม่ต้องซีรีส์ยาวๆมันไม่เสียเวลาไปดูหรอก 30-40 ตอนเนี่ยคุณดูซีรีส์แนวตั้งนี่แหละที่คนดูกันเยอะเนี่ยแล้วก็เอาคาแรคเตอร์ของพระเอกเนี่ยมาใส่ตัวเองแล้วก็ไปทำสัญญกรรมร้านที่เราบอกกันนั่นแหละ
1: เอาหน้าแบบนี้
0: ที่เราบอกกันเมื่อก่อนแล้วเนี่ยเอาไปทำศัลยกรรมมาไปใส่จมูกมาได้มั้ยให้เพิ่มความหล่อนิดนึงไม่ต้องถึงกับพระเอกละครแนวตั้งแต่ว่าคืออ่ะพอดูได้อ่ะส่องกระจกแล้วแบบยิ้มให้แล้วสาวยิ้มปอบอ่ะนั่นแหละมันก็มันหลอกไง
1: หลอกลวงทุกอย่างแม้กระทั่งหน้าตา
0: ใช่มั้ยล่ะเพื่อจะทำอาชีพนี้ไง
1: อ
0: ันนี้ถือเป็นอาชีพแล้วแบบเนี้ยเวลายังเหลือไหมคะน้องจอย
1: เหลือค่ะเหลืออีก10นาทีเลยค่ะแม
0: ่โอ้กูดค่ะอ่ะต่อไปต่อเรื่องนี้นะคะ
1: จ้ะ
0: เรื่องของเตือนภัยสายพรีออเดอร์น้องจอยพรีออเดอร์ไหม
1: บ้างนานๆทีไม่ค่อยเซตผีกับเขา
0: หรอกฟรีเต็มไปหมดแล้วทุกวันนี้ไม่ว่าจะเล่น IG ไม่ว่าจะเล่น Facebook ฟรีมาเต็มมันมีโพสต์ขายของที่ขึ้นตาม Facebook น่ะ
1: ใช
0: ่เช่นต้นไม้สวยๆแลบใบสวยดอกสวยคุณไม่มีทางหาซื้อได้ที่ไหนได้ในที่ใดในโลกคุณต้องซื้อกับเพจเราเท่านั้นเคยเจอไหมอ่ะแล้วขนาดเขาโฆษณาขนาดนี้ก็ยังเป็นเหยื่อเขาไม่มีที่ใดในโลกแล้วแกเอามาจากไหน ใช่ไหมเราต้องแอะ
1: เออใช่ไม่มีที่ใดในโลกแล้วเอามาจากไหนนะ
0: แต่คนส่วนใหญ
1: ่ไม่เอ๊ะ
0: วิฉันต้องบ้านฉันมีบ้านเดียวหน้ามืดโอนเลยจ้ะโอนสัปดาห์ก็แล้วเดือนก็แล้ว
1: ไม่มี
0: จนผ่านล่วงเลยไปหลายปีต้นไม้ก็ยังมาไม่ถึงสักที
1: นี่ไงนี่อย่าว่าแต่เขาเลยนี่ก็โดนนะนี่โดนไปแล้ว
0: ทำไม
1: โดนดูปากกาลบรอยรถอะปกติเราถ้าเราอยากได้เราจะต้องตกปกติเราต้องซื้อในAmazon อะไรงี้วันนั้นเห็นไงไม่รู้อารมณ์ผีบ้าอะไรเข้าสิงเอ้ยลองสั่งดูสิสั่งกดเข้าไปใน Facebook นี่แหละแฝงมาใน
0: ทุกสีแล้วใช่ไหม
1: ฮะ
0: สีให้เลือกสำหรับรถเลยใช่ไหมมีทุกสีรถเลย
1: ก็เลือกไงเลือกอันนี้น่าจะใช้ได้เนาะเสร็จปุ๊บมันก็เป็นยอดเงินทั้งหมด35 เหรียญนะแต่มันตัดเท่าไหร่รู้ไหมมันตัดไป49 เหรียญเราก็เลยอีเมลถามเฮ้ยทำไมอยู่ตัด49ราคามัน35อ๋อโอเคเดี๋ยวเราคืนเงินให้นะและเดี๋ยวจะตัดใหม่มันก็คืนยอดนั้นมาให้แล้วมันก็ตัดใหม่อาทิตย์2อาทิตย์ผ่านไปของยังไม่มาพออีกวันนึงเฮ้ยมันตัดอีกว่ะ
0: อ้าว
1: ตัดอีก40กว่า เราก็เฮ้ยตายแล้วโดนแล้ว
0: แล้ว
1: โดนแล้วเพราะว่าเช็คหาของไม่เจอเพราะว่ามันบอกว่ามันส่งให้จะต้องเข้าอันโน้นเข้าอันนี้ซึ่งเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
0: ไม่ใช่แล้ว
1: โดนแล้วฉันโดนแล้วอีเมลไปเท่าไหร่ก็ตอบมาแค่ครั้งเดียวแล้วก็หายตึ๊บตึ๊บตึ๊บอืมอายัด
0: เลยจ้ะเป็นเจตนี
1: ้อ่าเอออายัดเลยอายัดบัตรเปลี่ยนบัตรเครดิตใหม่ก็คือโดนแล้วโดนแฮกโดนแบบตัด
0: ไงนี่ไงอันนี้ซื้อที่ไหนเนี่ยบริษัทที่ไหนประจำมันเลยจีนเหรอ
1: ของน่าจะจีนนะ
0: นั่นแหละพวกนี้นะคือพอมันปิดเพจไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะไปสร้างตัวตนใหม่ในเพจใหม่ในชื่อใหม
1: ่
0: แล้วก็เปลี่ยนสินค้าไปเรื่อยๆใช่ไหม
1: จาก
0: กล้วยไม้ที่คุณจะไม่หาที่ไหนในโลกไม่ได้ก็จะเปลี่ยนเป็นต้นไม้ปลูกไว้ในห้องนอนใบสีสวยมากใบด่างเราเพาะมาพิเศษหาที่ไหนในโลกไม่ได้อีกเหมือนกันนั่นแหละไอ้พวกประเภทนี้ไม่ต้องไปซื้อมันแล้วใช่ไหม
1: ใช่คิดเลย
0: เออหาที่ไหนไม่ได้แกไปเอามาจากไหนถูกไหมเราต้องคิดแบบนี้อย่าไปพูดดีกับมันอ่ะเขาเลยเตือนภัยพวกสายพรีออเดอร์แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในจีนพวกนี้เนี่ยเขาจะมี WeChat Momentsเป็นเพจเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแอปพลิเคชันที่จะเข้าไปคนที่รู้ภาษาจีนได้เนี่ยต้องระวังเพราะว่าคนพวกนี้จะแฝงมาพวกนี้ไม่มีใบอนุญาตเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นฝ่ายกำกับดูแลด้านการตลาดของจีนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องทำงานกันเป็นพิเศษเพราะว่ามีการกวดขันแล้วก็สุ่มตรวจการขายของในบนโซเชียลมีเดียอย่างเข้มงวดเขาบอกว่าใครเนี่ยที่เคยไปแอบขายของเล็กๆน้อยๆใน WeChat Moments หรือว่า WeChat Group โดยไม่มีหน้าร้านเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็บอกว่าตอนเนี้ยอย่าคิดทำเลยเพราะว่าก ฎหมายเขามาแรงในมุมมองของกฎหมายจีนเนี่ยการโพสต์ขายของบน WeChat ถือเป็นการประกอบธุรกิจออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบตอนนี้ถ้าใครไม่มีใบประกอบกิจการเนี่ยหรือนำเข้าสินค้ามาแบบไม่ถูกต้องโทษปรับไม่ได้มาแค่รายการเดียวแต่สามารถปรับทบซ้อนได้หลายกระทงก็บอกว่าดีไม่ดีกระเป๋าฉีกเลยอ่ะเขาบอกว่าหลายหมวดอันนี้เราต้องฟังไว้นะเราอย่าไปซื้อเขา
1: ค่ะ
0: หมวดยาและยารักษาโรครวมถึงยาจากต่างประเทศและยาตามใบสั่งแพทย์ระดับความเสี่ยงถือให้อยู่ในขั้นสูงสุดเสี่ยงรับโชค2ชั้นทั้งปรับและติดคุกข้อกำหนดทางกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ามาตรา115ของจีนการขายยาโดยไม่มีใบอนุญาตมีโทษริบยาทั้งหมดและก็ริบรายได้จากการขายแล้วปรับเงินอีก 15-30 เท่าของมูลค่าสินค้าที่ระวังคือกฎหมายฉบับนี้กำหนดมาตรฐานคำนวณขั้นต่ำไว้โหดมากถ้ามูลค่าสินค้าที่ขายไม่ถึง 100,000 หยวนกฎหมายให้ใช้ฐาน 100,000 หยวนในการคิดค่าปรับต่อให้ไม่ถึงก็ต้องถึงนั่นหมายความว่าโดนปรับขั้นต่ำเริ่มต้นที่ประมาณ1,500,000หยวนความเสี่ยงทางอาญาถ้านำเข้ายาจากต่างประเทศโดยไม่ผ่านการอนุมัติเนี่ยเข้าข่ายความผิดร้ายแรงดำเนินคดีอาญาข้อหาลักลอบนำเข้าหรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมายโทษก็มีจำคุกเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาโดนแบบนี้เขาจะไม่ขายในจีนถูกป่ะเขาจะไม่ขายให้คนจีนเดี๋ยวโดนจับยืนแบบก็คือคนไทยนี่แหละที่ทำข้าวนี่แหละถูกปะ
1: ถูก
0: อ่ะยังมีพวกหมวดอาหารเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปและขนมนำเข้าเนี่ยจะเห็นไหมอ๋อน้องจอยไม่เห็นเพราะน้องจอยไม่ได้อยู่ไทยสินค้าจีนนำเข้าเนี่ยลักไทยเยอะมากเลยนะตั้งพวกอาหารขนมขบเคี้ยวบ๊วยเค็มโอเวนตินภาษาจีน
1: อะไรแบบเนี้ยในอเมริกาก็เยอะของจีนอ่ะขนมกรุบกรุบกรุบกร
0: ับเต็มไปหมดเลย
1: มันจะมีร้านจีนไงมันจะมีร้านจีนร้านไทยอะไรพวกเนี้ยซูเปอร์มาร์เก็ตร้านจีนอ่ะแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีที่แบบว่าดังๆนะที่เนี้ยที่อเมริกาถ้าร้านจีนก็เกรทวอลถ้าเป็นเกาหลีก็เฮชมาร์ทอะไรอย่างเงี้ยอืม
0: อ๋อแต่จีนนี่ครองนะ
1: แต่จีนของ
0: ใช
1: ่ไหมใช่มันของขนมกรุบเก็บมาหมดแหละอืมมีทุกอย่าง
0: เนี่ยอย่างเนี้ยหมวดอาหารและเครื่องดื่มก็มีหมวดเครื่องสำอางและสกินแคร์นำเข้าก็
1: ม
0: ีเขาบอกว่าพวกหมวดเครื่องสำอางนี่มันครอบคลุมเลยนะมอยเจอร์ไลเซอร์ลิปสติกเครื่องสำอางพื้นฐานอะไรต่างๆเนี่ยหมวดสินค้านำเข้าก็คือเสื้อผ้ากระเป๋าและของใช้ในชีวิตประจำวัน มันมีด้วยนะเขาบอกว่ามีโทษไปลามไปถึงกฎหมายการโฆษณาด้วยสิ่งที่หลายคนมักจะตกหลุมพรางก็คือว่าคิดว่าโดนเรื่องค่าปรับเนี่ยไม่ของไม่มีใบอนุญาตแล้วจบแต่ความจริงคือแคปชั่นที่โพสต์ลงวีแชทเนี่ยสามารถเอามาถือเป็นเรื่องของโฆษณาที่เขาลงโทษได
1: ้
0: เนี่ยบ้านเขาเนี่ยลงโทษไงหนักขนาดนี้แต่บ้านเราไม่มีกฎอันนี้ไงเพราะฉะนั้นต้องจอยโดนพี่โดนเนี้ยสมมตินะสมมตินะเราโดนได
1: ้หนูโดนไปแล้ว
0: โดนได้ไงโดนได้เพราะอะไรเพราะบ้านเราเนี่ยไม่มีกฎหมายที่จะลงโทษการโฆษณาที่มันไม่เป็นความจริงอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอเพจนี้โดนคนเข้าไปถล่มด่าว่าคุณไม่ส่งของคุณสินค้าคุณไม่มีอยู่จริงมันก็จะปิดก็ไม่เปิดเพจใหม่ Facebook ทำไมเราไม่เข้าใจนะ Facebook เนี่ย Facebook ที่เป็นปกติอ่ะของคนใช้ปกติน่ะขยันแบนนะเขาอาจจะโพสอะไรแบบเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่เงินน่ะแต่ AI ของ Facebook เนี่ยพอเห็นตัวเลขปุ๊บคิดเป็นเงินไปหมดพอคิดเป็นเงินไปหมดก็หาว่าเป็นการขายสินค้าโดยที่ไม่ใช่คือ Facebook เขาจะแยกประเภทของเพจที่ขายสินค้าไงเพราะอะไรเขาจะเก็บตังค์แต่พอเพจธรรมดาเนี่ยแต่ว่าบังเอิญไปใส่ตัวเลขอะไรเล่นๆกันเนี่ยโดนติดแดงติดเหลืองอะไรกันเนี่ยเต็มไปหมดอ่ะ
1: ใช่ประมาณนั้น
0: แต่เพจวิชาชีพเนี่ยเต็มไปหมดเลยคืออยากถามพี่มาร์คซักเคอร์เบิร์กมากอะเอาอะไรมาคิดเนี่ยมาแบบเนี้ย
1: เราต้องระวังต้องพิจารณากันเองนะก็อย่าไปหลงเชื่อดีกว่าถ้ามันมาจาก Facebook ลองคิดไว้ก่อนว่าเป็นสแกมเมอร์ไว้ก่อนไปเข้าพวกเว็บที่เขาขายของที่ถูกต้องกันไปเลยดีกว่าเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ไหมคะคุณแม่คุณผู้ฟังคุณผู้ชม
0: ได้เลยครับ
1: จ้าพักกินน้ำกินท่าเข้าห้องน้ำห้องท่านะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงที่2นะคะ Focus Thailand All Around the World มอมอยจอร์เจียพักกันสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
2: Focus Thailand ช่วง All Around the World มอมอยจอร์เจียดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญธรพูดเทมพันธ์
3: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้ Focus Thailand ช่วงAll Around the World มอมอยจอยเจียดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญธรพูดเทมพันธ์
1: ค่ะเข้าสู่ในช่วงที่2ของ Focus Thailand ในช่วง All Around the World มอมอยจอยเจียกันต่อ
0: ขับอะไรไม่ใช่เรื่องตลกซะหน่อย
1: ขับพี่เจี๊ยบใส่ชื่ออะไรเหรอน้ำจิ้มไก่เหรอตาเป็นรอยช้ำใช่ไหม
0: แม่จะนอน
1: อ๋อแม่จะนอนโอเค
0: แม่จะนอน
1: แม่จะนอนถึงว่าตาถึงว่าตาค้ำเลยพ่อแม่จะนอนนี่เองอ่ะนะคะมาถึงในช่วงที่2แล้วเราก็มาเมาท์มอยกันต่อนะคะช่วงนี้มีอะไรเมาท์มอยคุณผู้ฟังได้ฟังกันคะคุณพี่เจี๊ยบขา
0: ก่อนจะเข้าเรื่องต้องถามน้องจอยก่อนว่าเวลาน้องจอยไปซื้อสินค้าเนี่ยในซูเปอร์เนี่ยซื้อแบบไหนสมมติซื้อผลไม้เนี่ยก็ซื้อเป็นส้มเป็นลูกๆแล้วก็ใส่ถุงออกเหมือนนางเอกในหนังไหมหรือว่าซื้อเป็นแพ็คพลาสติก
1: อะส่วนมากถ้าเป็นส้มเขาจะเป็นอยู่ในถุงเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วก็ดึงมาเลยว่ะถุง 3-4 เหรียญถุง5เหรียญ5เหรียญ99อะไรเงี้ยถ้าใหญ่หน่อยไอ้ส้มแพงๆก็จะแบบประมาณ 7-8 เหรียญอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเป็นผลไม้แบบ แตงโมเงี้ยเขาก็จะขายเป็นลูกก็มีหรือจะขายเป็นหั่นชิ้นเรียบร้อยให้เราเรียบร้อยก็มี
0: หั่นมาแล้วต้องไงต้องแรปพลาสติกมาให้เรา
1: ใช่ถูกค่ะเขาก็จะเป็นฝาครอบมาให้เราเลย
0: มาดูเรื่องของที่จะพูดต่อไปนี้ก็คือเรื่องที่เป็น CNN เขาทำรายงานพิเศษเป็นการเขาบอกว่าเป็นการตรวจสอบล่าสุดสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนทั่วไปเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะกว่า 90%
1: จ้ะ
0: มีส่วนประกอบของสารเคมีอันตรายจากพลาสติกที่น่าตกใจคืออันตรายยังแพร่ไปถึงของเล่นเด็กและอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยCNN บอกว่าจากการตรวจสอบครั้งใหม่พบว่าสารเคมีในพลาสติกที่รู้จักกันดีเกือบ 93% ที่ใช้ห่ออาหารทำเสื้อผ้าของเล่นและผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือนและของใช้ส่วนตัวทั่วไปอื่นๆมีความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพของมนุษย
1: ์ค่ะ
0: เรื่องนี้นายอิมาเฟนโดซึ่งเป็นผู้เขียนหลักของรายงานเรื่องนี้ที่มีชื่อว่าพลาสติกพิษสารเคมีในพลาสติกที่ใช้ในชีวิตประจำวันทำร้ายสุขภาพของคุณอย่างไรเผยแพร่ไปเมื่อ30กันยายนบอกว่าอันตรายต่อสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือ 1. ตัวการร้ายเลยคือมะเร็งหรือการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมและความเป็นพิษต่อระบบต่อมไร้ท่อระบบสืบพันธุ์และอวัยวะต่าง
1: ๆค่ะ
0: เฟนเดอร์ซึ่งเป็นนักวิจัยจากมูลนิธิเพื่อความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ชื่อย่อว่า EJF เนี่ยเขาบอกระบุเขาระบุในรายงานบอกว่าได้พิจารณาว่าสารเคมีจากพลาสติกเหล่านี้เนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อร่างกายได้อย่างไรควบคู่ไปกับระดับการได้รับการสัมผัสเพื่อคำนวณความเสี่ยงโดยรวมต่อสุขภาพรายงานฉบับนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมผัสพลาสติก5ประเภทที่ผู้คนเขาใช้งานกันแทบทุกวันที่พบก็คือเกือบ 92% ของสารเคมีที่พบในพลาสติกที่สัมผัสกับอาหารถือเป็นสารที่มีความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพของมนุษย
1: ์ค่ะ
0: และเกือบ 89% ของของเล่นเด็กหูน่าอันตรายนะเนี่ย 89% มีส่วนประกอบของพลาสติกที่มีความเสี่ยงสูงประมาณ 93% ของสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในการผลิตและกว่า 92% ของผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนเช่นน้ำดื่มบรรจุขวดเครื่องครัวภาชนะใส่อาหารอุปกรณ์ทำสวนและของใช้ในห้องน้ำตลอดจนอุปกรณ์สำนักงานมีสารเคมีที่มีความเสี่ยงสูงเจือปนอยู่ด้วยกับอีก 93% ผลิตภัณฑ์พลาสติกด้านสุขอนามัยและการแพทย์ก็มีสารเคมีเป็นอันตรายเช่นอะไรรู้ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไหมกัดฟัน
1: อุ้ย
0: ผ้าอนามัยแบบสอดและผลิตภัณฑ์สำหรับช่วงมีประจำเดือนอื่นๆเปลือกแคปซูลยาก็
1: ม
0: ีแผ่นปะยาก็
1: ม
0: ีกระบอกฉีดยาเซริงอ่ะก็ด้วย
1: อุ้ย
0: นั่นเยอะมากอันนี้แค่เป็นต้นนะแสดงว่าเยอะไปกว่านั้นอ่ะพวกสายไงสายยางสายสวนอะไรก็พลาสติกป่ะล่ะใช่ไหม
1: ใช่
0: เรื่องดร.ฟิลิปแลนดิแกนซึ่งเป็นกุมารแพทย์และผู้อำนวยการของ Global Observation onPlanetary Health และโครงการ Global Public Health แล้วก็ Common Good เนี่ย คือเกี่ยวกับด้านพวกสินค้าพวกอุปโภคบริโภคอะไรเนี่ยซึ่งแบบเป็นแพทย์ด้านเนี้ยที่ดูอันตรายจากของพวกเนี้ยคือเขามองเลยนะบอกว่ารายงานฉบับนี้เนี่ยนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพลาสติกที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยอดเยี่ยมและเข้าใจง่ายสำหรับบุคคลทั่วไปสิ่งนี้ทำให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญและสถานการณ์เร่งด่วนว่าพลาสติกเหล่านี้กำลังแทรกซึมเข้ามาในชีวิตประจำวันของพวกเราได้ยังไงในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงได้ยังไง
1: จ้ะ
0: เขาถึงเตือนไงว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่ใส่ถุงพลาสติกมาอย่าไปแช่ตู้เย็นทั้งอย่างนั้นแล้วออกจากถุงก่อนเราควรซื้อของมาจากซูเปอร์ใส่ถุงหิ้วมาเนาะโยนเข้าตู้ไปเลยไม่ได้
1: ไม่เพราะมันก็ต้องมีความสกปรกหรืออะไร
0: บางคนไม่คิดไงใส่ไปเลย
1: เหมือนแบบว่าเหมือนเวลาเราไปซื้อนมซื้ออะไรมาอย่างเงี้ยที่เป็นขวดนี่ก็ล้างก่อนนะผลไม้อย่างเงี้ย ก็ล้างกล่อง
0: ล้างแล
1: ้วแต่บางทีอ่ะบางอย่างอ่ะเราก็ลืมไงแบบเหมือนกล่องใส่ที่เขาใส่ผักมาเป็นกล่องพลาสติกนี่แหละเออ
0: ใช่มันก็ต้องแช่แบบนั้นไงไม่เท่าออกมันเหี่ยว
1: เออเราก็ใส่ตู้เย็นเลยเราก็ไม่ได้ล้างกล่องอ่ะ
0: เราไม่สามารถใส่ตู้เย็นแบบตัวมันเองได้อ่ะผักเนี่ยใส่ตู้เย็นเหี่ยวอยู่แล้วล่ะเออ
1: ใช่
0: ดร.แลนิเกนก็บอกว่าเราแทบไม่รู้เลยว่าสารเคมีเหล่านั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกับตัวเราแล้วก็ลูกหลานของเราไม่รู้แม้กระทั่งชื่อหรือองค์ประกอบของสารเคมีจำนวนมากที่อยู่ในสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งทางอุตสาหกรรมเคมีน่าจะมีข้อมูลเหล่านี้อยู่แต่กลับไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะสถานการณ์ของเราก็เหมือนคนที่เมาแล้วก็มองหากุญแจอยู่ใต้เสาไฟนั่นแหละคือเรามองหากุญแจตรงใต้เสาไฟเพราะอะไรเพราะมันมีแสงส่องสว่างแต่เราไม่รู้เลยว่ามีอะไรอยู่บ้างในโลกกว้างส่วนที่เหลือ ก็คือเขาก็เปรียบเทียบแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยจะจดจ่ออยู่แต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นเราไม่สนใจมันไง
1: ค่ะ
0: เรื่องนี้สมาคมการค้าอเมริกันเคมีสตรีคาวซิลที่เป็นตัวแทนบริษัทผลิตสารเคมีเขาก็แจ้งผ่าน CNN เกี่ยวกับรายการอันนี้ว่าให้ CNN เนี่ยพิจารณาด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะว่าได้ละเลยแหล่งข้อมูลสำคัญบางแห่งไปเช่นฐานข้อมูลสารเติมแต่งในพลาสติกที่ International Council Chemical Association ที่เปิดเผยต่อสื่อสาธารณะเนี่ยเขาลงไว้คือแน่นอนเขาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสารเคมีเขาก็ต้องปกป้องถูกไหม
1: ถูกค่ะ
0: ด้านคิมเบอร์รี่ไวส์ซึ่งเป็นรองประธานฝ่ายกิจการด้านกฎระเบียบของด้านวิทยาศาสตร์ของ American Chemistry Council เสริมว่ารายงานฉบับนี้ยังไม่ได้นำข้อมูลจากฐานข้อมูลด้านกฎระเบียบของสหรัฐและสภาพยุโรปมาพิจารณาด้วยเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะแก้ตัวไว้ก่อนใช่ไห
1: ม
0: แต่ในความเป็นจริงคืออะไรมองไปทางไหนพลาสติกก็มีอยู่ทุกคนทุกแห่งแม้แต่ขวดน้ำตรงหน้าเราก็พลาสติกถูกปะ
1: ถูกค่ะ
0: แล้วก็ดื่มใช่ไหม
1: ดื่มกันอร่อยเลย
0: พลาสติกแทรกซึมอยู่ในแทบทุกแง่มุมของชีวิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่วางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตของสหรัฐกว่า 80% ถูกห่อหุ้มด้วยพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งใช่ปะใช่ปะจ๊ะของสหรัฐเออประมาณ 60% ของเสื้อผ้าทำจากผ้าใยสังเคราะห์ที่มีส่วนผสมของพลาสติกของเล่นเด็กที่เด็กๆนำมาเล่นแล้วอมเข้าปาก 90% ทำมาจากพลาสติกหลายคนหลายคนก็เชื่อกันนะจริงๆเราก็เชื่อกันว่ามันมีสารเคมีเจือปนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแหละใช่ปะ
1: ใช่
0: เห็นมากเดี๋ยวนี้มันมีเสื้อผ้าประเภทที่อะไรรู้ป่ะเสื้อผ้ากระเป๋าบอกว่าผลิตจากขวดพลาสติกเอามารีไซเคิลไงเราก็ซื้อรักธรรมชาติ
1: ใช่
0: รักธรรมชาติมากพลาสติกรีไซเคิลต้องสนับสนุนต้องอุดหนุนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: รับมะเร็งเข้าบ้าน
1: กำไหวไหมเนี่ย
0: จริงเขาบอกว่าอะไรไง
1: เพราะว่าพวกที่เป็นพลาสติกรีไซเคิลอ่ะที่เขารีไซเคิลมันจะกลิ่นเหม็นจริงๆนะ
0: มันต้องมีกลิ่นแหละ
1: เออเหม็น
0: ก็เป็นพลาสติกอ่ะ
1: เออ
0: แล้วมันขาดน้ำยาไม่รู้กี่สารเคมีชนิดล่ะ
1: เหม็นมาก
0: ให้มันแปลงพลังมา
1: แต่มันก็เรารักนั่นไงเขาเรียกว่าอะไรนั่นเราก็เลยต้องซื้อมาพอซื้อมาแล้วก็มาทำร้ายตัวเองเหมือนที่พี่บอกนี่แหละ
0: มาคิดถึงตัวเองเลยอ่ะกระเป๋าผ้าไม่ช่วยเอากระเป๋าผ้าใส่ขวดน้ำบรรจุขวดพลาสติกไปทำงานฉันทำเพื่ออะไรขวดพลาสติกใส่ในกระเป๋าผ้าไปทำงาน
1: จ้ะ
0: เปลี่ยนไปซื้อไปใช้แก้วดีกว่าแก้วเซรามิกด้านนอกทำด้วยพลาสติก
1: มันจะมี
0: ด้านในเซราม
1: ิกมันจะมีกระปุกน้ำที่มันเป็นแก้วแล้วก็ฝาเป็นไม้ก็มีนะขวดเป็นแก้วขวดน้ำอ่ะแล้วก็ฝาเป็นไม้เนี่ยนี่ก็มีใช้อยู
0: ่ดีเนาะเขาบอกว่าเมื่อรวมสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านทั่วไปอีกนับพันรายการที่ทำจากพลาสติกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหม้อกระทะอุปกรณ์เครื่องครัวภาชนะเก็บอาหารหรือแม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์ตลอดจนสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกจำนวนมหาศาลในผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วระดับความเสี่ยงที่เราอาจได้รับสัมผัสสารเหล่านี้ถือว่าสูงจนน่าตกใจจ้ะน้องจอยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมอีเกียถึงต้องผลิตขวดน้ำออกมาเพื่อให้เราเอาน้ำใส่ขวดและแช่ตู้เย็น
1: เพื่อเป็นการจ้ะ
0: ก่อนหน้านี้ก็ซื้อขวดอีเกียซื้อมาเยอะมากเลยหลังจากนั้นทำไมรู้ไหมขี้เกียจกรอกก็กลับมาดื่มน้ำจากขวดพลาสติกเหมือนเดิมความขี้เกียจนี่มันเอกอุกจริง
1: จริง
0: ในปี2024มีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์นานาชาติจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับพลาสเคมหรือว่าพลาสติกเคมีคอลก็คือพลาสติกจากสารเคมีซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ทันสมัยและครอบคลุมสารเคมีทั้งหมดที่พบในพลาสติกจากสารเคมีจำนวน 16,000 ชนิดที่นักวิจัยระบุว่าพบสารเคมีถึง 4,200 ชนิดที่จัดอยู่ในกลุ่มสารอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อมส่วนสารเคมีอีกกว่า 10,000 ชนิดยังไม่มีข้อมูลระบุไว้แสดงว่าการวิจัยยังไปไม่ถึง
1: ค่ะ
0: เจนมุงก้าซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดทำฐานข้อมูลให้กับพลาสเคมและมีตำแหน่งกรรมการผู้จัดการรวมถึงหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ของ Food Packaging Forum ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสวิตเซอร์แลนด์ก็บอกว่ามีการนำข้อมูลของพลาสเคมเนี่ยไปใช้ในการวิเคราะห์โดยมีการนำข้อมูลมาเรียบเรียงใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์จริงและประเด็นด้านนโยบายก็มีการแบ่งสารเคมีออกเป็น15กลุ่มที่อาจถูกควบคุมซึ่งรวมถึงคือสารบิสฟีนอลเช่น BPA ในระดับสูงม
1: ี
0: ความเชื่อมโยงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจำไว้เลย BPAแต่เราจะรู้ได้ไงว่าระดับสูงเนี่ยมันระดับ
1: เท่าไหร่
0: เพราะเขาไม่มีทางใส่มาให้เราเห็นหรอกว่าไอเนี่ยไม่เหม็ดมันไม่เหมือนคาร์โบไฮเดรต 3% ไขมัน 2% แต
1: ่
0: ใครเขาจะใส่สารเคมีอันตราย
1: 3% ไม่มี
0: ใครจะใส่ใช่มั้ย
1: ใช่
0: แล้วก็ยังมีสารอื่นที่เชื่อมโยงกับการเสียชีวิตหลายพันรายทั่วโลกจากโรคหัวใจสารเคมีถาวรพวกเนี้ยก็บอกว่าเชื่อมโยงกับอะไรรู้ไหมพอป่วยก็ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพอีกหลายพันล้านดอลลาร์ในสหรัฐแค่ประเทศเดียวนะเพราะว่าสหรัฐมันเบิกได้ใช่ไหมล่ะ
1: จ้ะ
0: เรื่องนี้หัวหน้าโครงการพลาสเคมและศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาชื่อว่ามาร์ตินวากเนอร์เนี่ยจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในนอร์เวย์เนี่ยบอกว่าสารเคมีในพลาสติกหลายชนิดรบกวนต่อการทำงานของต่อมไรท่อรบกวนฮอร์โมนในร่างกายทำไมรู้ไหมทำให้เกิดโรคอ้วนน้ำหนักแรกเกิดต่ำเบาหวานในขณะตั้งครรภ์พิการแต่กำเนิดและความผิดปกติของระบบประสาทโอ้โห
1: ใช
0: ่หลายสิ่งเครียด
1: เครียดเลยทีเดียวนะคะจะใช้จะอะไรก็ต้องระมัดระวังกันด้วยแหละเพราะยุคนี้เนาะน่ากลัว
0: ระวังอย่างไรล่ะน้ำดื่มมันจุขวดใส่ขวดพลาสติกทั้งนั้นแล้วก็กลายเป็นขยะติ
1: ดแต่ขวดพลาสติกมันก็มีอายุในการใช้อ่ะ
0: ไม่ก็เอาไปรีไซเคิลไงแล้วก็กลับมาใหม่
1: มาใช้แล้วกินอีกมันก็เลยน่ากลัวตรงนี้นะ
0: สมัยก่อนเนี่ยขวดน้ำดื่มน้ำอัดลมอ่ะเป็นขวดแก้วเนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็ใส่ฝาเบียร์
1: ใช่
0: ว่า
1: ถูก
0: สมัยนี้เป็นขวดพลาสติกจุกก็พลาสติก
1: อืมใช่ใช่
0: เพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมคนเขาไม่ค่อยเป็นป่วยเป็นโรคเป็นอะไรกันเลยเนาะน้อยมากอ่ะคนสมัยก่อนอายุยืนเนาะ
1: จ้ะ
0: 80-90เพราะว่าเขานมแม้แต่นมขวดบรรจุเนี่ยก็ยังใส่ขวดแก้วเลย
1: อืมยุคสมัยนั้นเนาะ
0: เออใช่
1: มีแต่สมัยเราเด็กๆ เลยอ่ะก็จะเป็นขวดไอ้นี่ขวดอลูมิเนียมช่วงที่หนูเด็กมากๆอ่ะหนูชอบมากเลยกระป๋องนั้นอ่ะ
0: อ๋อเดี๋ยวนี้ก็มีกระป๋องอลูมิเนียมแบบใส่นมอ่ะขอแล้วหนูยี่ห้อเช่นนมตามีเนี่ยเขาก็ยังใช้อลูมิเนียมในขณะที่สินค้าอื่นๆมันลงพลาสติกหมดแล้วอ่ะลุงจอยใช่ไหมล่ะขวดน้ำที่ดื่มเนี่ยพลาสติกใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ไหมเออก็เลี่ยงไม่ได้ก็เลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องปรับตัว
0: บางทีเนี่ยคนก็แบบขี้เกียจหอบลุงลังอ่ะปวดแก้วปวดอะไรเนี่ยแบบหนักอ่ะคือน้ำดื่มบางคนต้องมาว่าดื่มไปเสร็จแล้วก็ทิ้งเนี่ย ทิ้งเลยอ่ะขวดอ่ะมันไม่ต้องทานแต่แก้วสมัยนี้ยิ่งข้างในเคลือบเยอะๆอ่ะมันจะหนัก
1: ใช่มันก็เป็นภาระในการแบกอีกแบกไปแบกมาเอาไหล่เจ็บมือเจ็บอีก
0: ยิ่งหน้าฝนฝนตกต้องแบกร่มอีกใช่ไหม
1: ใช่สำหรับคนที่ไม่มีรถอ่ะเน
0: า
1: ะมันก็ลำบากอีกแต่ถ้าคนมีรถก็ไม่หนักเท่าไหร่อะไรแบบนี
0: ้
1: จ้ะ
0: นั่นแหละ
1: ค่ะไปไหนต่อดูแลสุขภาพกันให้ดี
0: เราเริ่มต้นที่จีนเดี๋ยวเรามาต่อที่จีนต่อดีกว่า
1: อ๋อได้ค่ะ
0: ให้พี่จีนมาช่วย
1: จีน
0: ส
1: ั
0: ปดาห์นี้ต้องขึ้นพี่จีนมาก
1: อ
0: ่ะต้องจอยรู้จักขนมไหว้พระจันทร์ไหม
1: รู้จักสิชอบกิน
0: รู้จักใช่แหละทุเรียน
1: ใส่ไข่ใส่ไข่เนี่ยไข่เค็มสองลูกด้วยนะ
0: โอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่มีกินไหมที่อเมริกามีขายไหม
1: มี
0: ร้านไก่หน้าเทาใช่ไหม
1: ร้านไทยนี่แหละร้านไทยเขาก็สั่งมาจากเมืองไทยอ่ะของยี่ห้อที่เราชอบนั่นแหละร้านดังอ่ะนั่นแหละ
0: อันหล่ออ
1: ืม
0: ราคาแพงไหม
1: หกเหรียญกว่า
0: ที่เมืองไทยถ้ามียี่ห้อนี่เป็นร้อยเลยนะ
1: อืมใช
0: ่หลักร้อยนี่
1: ก็
0: บอกว่าในอดีต
1: จ้ะ
0: ว่าไงว่าไง
1: ไม่ก็นั่นแหละก็ประมาณนั้น
0: ใช่ในอดีตเนี่ยขนมหวานเนี่ยของจีนเนี่ยเขาก็จะเป็นสัญลักษณ์ของแบบถ้าเราดูในซีรีส์จีนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งมงคลเวลาเขาก็จะมีทำขนมกันในช่วงของวันที่เป็นมงคลของเขาวันไหว้พระจันทร์วันเกิดวันอะไรของเขานี่แหละเขาก็จะเอาไปมอบให้กันเพื่อเป็นแบบแสดงความรักใคร่ห่วงใยอะไรก็ว่าไปแต่มันมีสิ่งที่แฝงอยู่แต่จากที่เราเห็นในซีรีส์จีนก็คือว่าในชีวิตจริงขนมหวานในอดีตเนี่ยเป็นสัญญาณของการคอร์รัปชันทำให้10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยราคาตกในอดีตนะคนไม่กล้าให้กันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเราเอาขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยไปหาข้าราชการท่านใดหรือไปบ้านไหนเนี่ยเขาจะมองว่าเราไปให้สินบาทค่าสินบนเขาหรือเปล่าเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของการคอร์รัปชันไงใช่ไหมก็เลยแล้วที่สำคัญมันมาถึงยุคปัจจุบันแล้วเพราะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยเขากวาดล้างเลยพวกแมลงวันพวกเสือเนี่ยแมลงวันก็คือตัวเล็กตัวน้อยไงข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยเสือนี่คือระดับบิ๊กก่อนหน้านี้เพิ่งมีข่าวปลดในพลไป2คนเนี่ยว่าคอร์รัปชันจนคอร์รัปชันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยขนมไหว้พระจันทร์ในจีนราคาตกแต่ในไทยแพงเนาะใช่ไหมเพราะว่าคนเนี่ยไม่คนให้ก็ไม่กล้าให้คนรับก็ไม่กล้ารับเพราะว่าเธอแอบใส่อะไรมาเขาบอกว่าจากที่เคยเป็นสัญลักษณ์แห่งความกลมเกลียวในตำนานขนมไหว้พระจันทร์กลายเป็นเครื่องมือที่สะท้อนเงามืดของการคอร์รัปชันในสังคมร่วมสมัยและกลายเป็นเครื่องมือของผู้หวังประโยชน์มานานกว่า10ปีแล้วและกลายเป็นเส้นแบ่งอันสุ่มเสี่ยงที่ข้าราชการจีนต้องพึงระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงที่ฤดูกาลของการให้ของขวัญมาถึงและเขาบอกว่าขนมเนี่ยจากที่เคยให้กันแพงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งในฐานะขนมที่เพลย์เซฟได้เหมือนกันหลังจากที่ในอดีตเคยให้กันแบบนั้นเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เขาถือว่าตามวัฒนธรรมเนี่ยขนมไหว้พระจันทร์ดูจะมีความโปร่งใสและชอบธรรมกว่าขนมอื่นๆก็แอบอิงประเพณีเหมือนกันเพราะว่า1เป็นขนมตามเทศกาลไงหรือส่งต่อสายสัมพันธ์ก็คือถ้าพี่เอาขนมไหว้พระจันทร์ไปให้จอยถือว่าเรายังเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือมูลค่าที่แอบซ่อนเนี่ยก็คือภายนอกดูเป็นขนมแต่กล่องหรือซองเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นเขาจะมีช่องพิเศษเอาไว้ใส่เงินสดขนมอาจจะเป็นก้อนเดียวนะกล่องเบลเลอร์เลยนะขนมก้อนเดียวแต่ที่เหลือซ่อนเงินสดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยหรือบัตรของขวัญหรือนาฬิกาหรูหรือไม่บางคนก็ทำด้วยใจทำกล่องทำเองใส่ไว้เพียบเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่านี่แหละขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรสกุลเงินทางสังคม ที่ใช้ส่งสัญญาณในการขอความช่วยเหลือหรือการรับรู้ผลประโยชน์กันแบบเงียบๆและสีจิ้นผิงก็เลยเห็นว่ามันไม่ใช่ขนมไหว้พระจันทร์ธรรมดาแหละเพราะฉะนั้นต้องปราบตอนแรกก็เหมือนเออกูแค่ขนมไหว้พระจันทร์น่ะตามเทศกาลน่ะใช่ไหมมันจะมีอะไรอ่ะที่ไหนได้ล่ะไปไม่หมดเลยบ้านเราไม่ใส่ดอกของขนมไหว้พระจันทร์
1: อ
0: ่ะกระเช้า
1: ใช่ไหม
0: กระเช้าอวยพรปีใหม่เพราะข้างล่างเนี่ยเขาจะปูอะไรนะเขาจะปูไอ้กระดาษที่เขา
1: พ
0: อบินพิ้งพิ้นอ่ะเออโอ้โหฟอมสบาน
1: ใช
0: ่ข้างบนมีผลไม้อยู่7-8ลูกคนรับก็ต่อให้มี2ลูกก็ยิ้มย
1: ิ้
0: มแต้เลยเพราะอะไรข้างล่างอัดแน่นเหมือนได้ซองเงินสด
1: โอเคอ
0: ันนี้ไม่ใช่หมายถึงที่เราได้นะเพราะเราไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารพอที่จะช่วยใครได้ไงเราก็ถ้าเราได้กระเช้านี่ก็ดีใจเลยเพราะอะไรเพราะเขามันมีจากกระเช้านั่นแหละมีของนั่นแหละแต่ข้าราชการอย่างของจีนเนี่ยใหญ่โตมโหฬารเนี่ยเขาจะได้ซ่อนมา
1: ใช่เข้าใจข้าราชการไทยก็เหมือนกันรัฐวิสาหกิจไทยก็เหมือนกันอยากจะพูดไปไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนเรื่องใกล้จะหมดเวลาแล้ว
0: ก็ที่ไงถึงบอกไงว่าเมื่อก่อนเนี่ยขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยเตะเซฟให้ขนมไหว้พระจันทร์ไปก็ไม่มีอะไรหรอกเขาค่อยตามประเพณีไงแต่พอเอาก็จริงไม่ใช่จ้ะเป็นแบบเป็นตัวเลยแบบว่าขอความช่วยเหลือเลยอะไรทำนองเนี้ยน้องจอยช่วยสมมติน้องจอยมีตำแหน่งใหญ่โตใช่ไหมน้องจอยช่วยพี่หน่อยสินู่นนี่นั่นพี่ก็จะใส่เงินไปในขนมไหว้พระจันทร์นะขนมไหว้พระจันทร์น้องจอยให้คนรับใช้ไปส่วนเงินน้องจอยก็เอา
1: เอง
0: ใช่ไหม
1: อะไรแบบนี้เนาะก็มันก็ต้องว่ากันด้วยแบบนั้นแหละมันก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์มีคอร์รัปชันกันเกิดขึ้นเพราะมันมีการใส่ซองมากับขนมไหว้พระจันทร์นั่นเอง
0: ก่อนหน้านี้คุยกับน้องจีนเรื่องไอ้น้องจอย
1: น้องจีน
0: อะไรล่ะ
1: ฮะมาจากไหนจ้ะ
0: ออกกำลังกายใช่ไห
1: ม
0: เออน้องจอยเห็นที่เขาเล่นกันไหมปรากฏการพวกเขาเรียกอะไรไฮร็อก
1: ชอบนะแต่ว่ายังไม่มีกำลังเพียงพอที่จะไปเล่นขนาดนั้นมันหนักไป
0: โอ้ยสายตีหมวยแล้วเนี่ยเล่นไฮร็อกกันเป็นแถวเลยเออยกไปในเรื่องคือเฉาที่แบบปวดท้องแล้วไม่ออกไปนะ
1: อันนั้น
0: ไม่ไหว
1: อันนั้นหามากทำให้ตัวเองชนะก็เพราะว่าคนอื่นเขาไม่กล้าวิ่งตามไงมันเหม็นเออ
0: แต่ก็ต้องคืนรางวัลนะเขาไอเขาก็ไม่กล้ารับเออเพราะว่าเขาทำให้แบบทำให้กีฬามันเสียชื่อ
1: จริง
0: คือถ้าจะเป็นแบบนี้คุณต้องออกไปตั้งแต่แต่สปิริตอ่ะ
1: คุณไม่น่าจะไปแข่งต่อจนได้ชนะเขาคิดอะไรอยู่เนาะก็งงเหมือนกันอ๋อสรุปคืนใช่ไหม
0: เขาคือต้องคืน
1: เออคงโดน
0: มันไม่ได้ไง
1: คงโดนกดดันแหละเพราะว่าปล่อยให้มาเป็นแบบนี้ไม่ได้ใช่ก็คงโดนกดดันมาเพราะมันไม่ควรจริงๆถ้าจะปวดคุณก็ต้องออกไปค่ะคุณต้องสละคุณจะมาครีดกลางสนาม
0: อ้าวแต่เรื่องเนี้ยเรื่องอื้อเฉาเนี่ยมันทำให้คนรู้จักกีฬาประเภทนี้เพิ่มมากขึ้นไงอะไรนะไฮร็อกอะไรหรออะไรเงี้ยก็ไปดูกันใหญ่เลย
1: ว่าไปก็บ้านเราฮิตมากเลยนะบ้านเราอ่ะฮิตกว่าอเมริกาอีกอเมริกาก็เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มฮิตกันใหญ่แล้วมีสถานที่ฝึกซ้อมไฮร็อกกันโดยเฉพาะเลยว่าจะไปเข้าคอร์สกับเขาบ้างเลยแต่ไม่ไหวไหมเดี๋ยวจะเป็นลมคา
0: ต้องแกร่ง
1: เรายังไม
0: ่แข็งขาต้องมีกำลังแข็งกำลังขาเพราะว่ามันโอ้เห็นเขาแข็งแล้วแบบก็ดูดีเจคนนั้นยังอันไม่อยู่เลยอ่ะ
1: ต้องพักผ่อนเพียงพอด้วยอ่ะเวลาหมดเวลาอีกแล้วอะทำไมเวลาหมดเร็วจังเลยอะพรุ่งนี้วันเสาร์อีกแล้วได้ไปพักผ่อนอีกแล้วได้เที่ยวอีกแล้วนู่นนี่นั่นใช่ไหมพี่เจี๊ยบก็พักผ่อนเยอะๆนะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามโฟกัสไทยแลนด์กันได้ใหม่ในวันจันทร์นะคะแต่ว่าเราสองคนจะก็จะกลับมาวันพุธเนาะในช่วง All Around the World มะหมอยเจี๊ยบ
0: ได้ค่ะ
1: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนเนาะพี่เจี๊ยบเนาะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงAll Around the World มอมอยจอยเจี๊ยบดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญธรอุเทนพันธ
5: ์สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: ถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียพร้อมหารือสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนควบคู่การพัฒนาสังคมปรับปรุงกฎระเบียบส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยกระดับธรรมาภิบาลสู่มาตรฐานสากล
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายเอ็ดมันโคประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียหรือ PAA พร้อมคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการลงทุนการพัฒนาสังคมและมนุษยธรรมนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยพร้อมเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นธุรกิจศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดควบคู่กับการยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD รวมทั้งให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้พลัดถิ่นอย่างเหมาะสมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันสถานที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มีความพร้อมในทุกมิติน
9: ายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประเทศไทยและศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีความพร้อมเต็มรูปแบบในทุกมิติเตรียมส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12-18 ตุลาคมนี้การเตรียมงานตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาทุกภาคส่วนได้ยกระดับการบริหารจัดการสถานที่และโครงสร้างพื้นฐานจนเสร็จสมบูรณ์ควบคู่กับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงครอบคลุมพื้นที่จัดประชุมและโรงแรมที่พักทางการ

0: มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมนำเสนอนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจการเงินโลกและขับเคลื่อนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวปฏิพลตรัพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามการบริหารจัดการน้ำและเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำให้แล้วเสร็จตามแผนงาน
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจังหวัดสุโขทัยณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพสำหรับข้อสั่งการสำคัญในการลงพื้นที่ครั้งนี้มี4ประเด็นได้แก่การบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเร่งรัดดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำให้แล้วเสร็จตามแผนการเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในอนาคตและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งดำเนินโครงการที่มีความพร้อมภายใต้งบประมาณปี2570เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยเร็วภายหลังการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะได้พบปะประชาชนมอบปัจจัยการผลิตและเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการระบบส่งน้ำแก้มลิงทุ่งหนองคล้อไปแก้มลิงวังทองแดงในพื้นที่ตำบลวังทองแดงอำเภอเมืองสุโขทัยต่อไปธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM
2: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: ดีครับคุณผู้ชมผู้ฟังครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้อีกช่องทางนั้นก็คือ Facebook ไลน์นะครับ QFM Quality News Station นะครับตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราบอกว่าเราได้ย้อนอดีตผ่านไป52ปีทิฟฟานี่โชว์พัทยาได้มองพัฒนาการของ27ปีมิสทิฟฟานี่ได้พูดถึง20ปีนะครับของมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนครับและได้รู้จักตัวตนของคุณจ๋าอนิสาพันธุศักดิ์คุณพลินในมิติที่ลึกขึ้นนะครับวันนี้เราจะปิดท้ายด้วยคำถามที่สำคัญที่สุดคือต่อจากนี้ไปจะไปทางไหนในโลกที่เทคโนโลยี AI นะครับพฤติกรรมผู้ชมการท่องเที่ยวและนิยามของความงามเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับทิฟฟานี่จะรักษาเอกลักษณ์เดิมและสร้างสิ่งใหม่พร้อมกันอย่างไรครับพัทยาจะพัฒนาเป็นเมืองเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับระดับโลกได้หรือไม่นะครับและบทบาทของความหลากหลายจะเชื่อมกับซอฟต์แวร์ไทยได้ยังไงครับวันนี้เราจะชวนคุณจ๋าอลิสาพันธุศักดิ์คุณพลินครับมองไปข้างหน้าด้วยกันครับสวัสดีครับคุณจ๋าครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: จะบอกว่าวันนี้มาสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคุณจ๋าถ้ามีประเด็นสำคัญก็จะขอเชิญคุณจ๋ามาพูดคุยกันนะครับ
4: ย
3: ิน
4: ดีมากๆค่ะยินดีมากๆพี่บ๊อบ
3: วันนี้เราก็เข้ามาสู่คำถามแรกเลยดีกว่าครับหลังผ่านกว่า50ปีของทิฟฟานี่โชว์พัทยาเนี่ยจะเดินต่อไปในทิศทางไหนครับ

0: ก็จริงๆทิฟฟานี่โชว์ก็เดินไปข้างหน้าทุกปีแล้วก็จริงๆเป็นผู้นำในเรื่องของการแสดงแล้วก็เป็นแอทแทรคชั่นสำคัญของพัทยานะคะแต่เราก็มองในเรื่องของตลาดที่เราต้องเปลี่ยนแปลงไปตามตลาดเจเนเรชันที่เปลี่ยนแปลงยันน่ะสิ่งที่เราสร้าง creativity ขึ้นมาอาจจะคือจริงๆอ่ะทิฟฟานี่ก็มีคนเชิญไปอยู่หลายที่แล้วก็เราก็อย่างเนี้ยทุกๆวันน่ะเราก็มีการแสดงที่ไม่ใช่แค่ในโรงละครเราก็ไปตามแบบไมซ์ตามคอนเฟรนซ์ตาม international conference นะคะ
1: เห็นอยู่ครับบางงานสำคัญใหญ่ๆก็จะเห็นมี
0: ใช
1: ทิ
0: ่
1: ฟฟาน
0: ใช
1: ี่
0: ่
1: ไปทั่วโลก
0: ก็จากที่คิดว่าเราก็เป็นแบบ entertainment ที่มันเป็นการสื่อสารที่ไม่ใช่ต้องเป็นหนึ่งภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ภาษาใดภาษาหนึ่งแต่ว่ามันเป็น international แล้วจากก็คิดว่าถ้าเรามีโอกาสแล้วก็เราก็ขยายปีกเราเพิ่มในก
1: มี
0: ารที่เราสร้างการแสดง
1: โอกาสจะเปิดทิฟฟานี่โชว์สาขาไหมครับหรือเปิดเป็นแฟรนไชส์อะไรเงี้ยมีไหม
0: จริงๆก็เป็นสิ่งขอโทษนะคะส
1: ไ
0: ิ
1: ด
0: ่ง
1: ้
0: ที่เราทำก็มีโอกาสขอโ
1: ไ
0: ท
1: ม่
0: ษนะคะ
1: ครับไม่เป็นไรครับโด
0: อ
1: ยเฉ
0: ะไร
1: พาะ
0: เลย
1: ในกรุงเทพมหานครนะเมืองหลวงแหมมีอาจจะมีทิฟฟานี่โชว์สาขากรุงเทพมหานครนะ
0: จริงๆกรุงเทพเป็นเมืองหลวงที่ใกล้พัทยาส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มากรุงเทพก็จะไปพัทยาน่าจะถ้าทิฟฟานี่โชว์อยู่กรุงเทพนี่ก็น่าจะเป็นงานมากกว่า
1: อ๋อเออเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือนแล้ว
0: แต
1: เห
0: ่
1: มือน
0: เพ
1: ไป
0: ราะ
1: ท
0: ว
1: ิ
0: ่
1: ฟ
0: า
1: ฟ
0: เ
1: าร
0: าน
1: ี่
0: ด
1: ก
0: ู
1: ็ต้องไปที่พัทยาเนี่ยของแท้แน่นอน
0: ใช่ใช่ค่ะก็กรุงเทพมีหลายอย่างให้ทำเราก็จะไม่ค่อยแย่งอะไรการท่องเที่ยวซึ่งกันและกัน
1: แล้วจะ
0: ค
1: บ
0: ่
1: อ
0: ะ
1: กว่าอีก5-10 ปีข้างหน้าอยากเห็นทิฟฟานี่แตกต่างจากวันนี้ยังไงครับ
0: จริงๆการแตกต่างมันจะเริ่มมันจะมีทุกปีของเรานะคะในการเปลี่ยนแปลงการแสดงเปลี่ยนแปลงลูกค้าหรือตอนแต่ตอนนี้สิ่งที่เราทำอ่ะคือเราไม่ได้แค่ experience เฉพาะโชว์เรามีไทยมาเช่ที่ขายในเรื่องของอาหารไทยพร้อมไปกับโชว์ด้วย
1: คร
0: ค
1: ั
0: ่
1: บ
0: ะแล้วก็เราก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะลูกเขาเรียกพัดในเครือเราอ่ะในธุรกิจในเครือเรามีโรงแรมมีร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารทั้งเป็นอาหารฝรั่งเศสเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ไทยนะคะในเครือแล้วเราก็สร้างให้เกิดเดสติเนชันที่มาแล้วก็ได้รับสแตนดาร์ดร้านอาหารและโชว์และโฮเทลที่เป็นสแตนดาร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลสแตนดาร์ดไปด้วยกันค่ะ
1: ครับผม
0: เราก็จะเน้นเนี่ยตลาดครอบครัวมากขึ้นเพราะแต่ว่าพัทยาก็เปลี่ยนเป็นตลาดครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นมาก
1: ครั
0: เ
1: บ
0: พรา
1: ผ
0: ะว
1: ม
0: ่าพัทยามีแคเตอร์มีโรงแรมมีอะไรที่ดีเยอะขึ้นมากค่ะ
1: ครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงเทคโนโลยี AI นะครับ
0: ค่ะ
1: คุณจ๋าคิดว่าจะมาจะไม่มีบทบาทกับโชว์มากขึ้นไหมครับเทคโนโลยี AI
0: AI เหรอจริงๆตอนนี้จ๋ามองว่าการทำโชว์อ่ะมันใช้ AI ในการทำโชว์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเตียนสมัยก่อนเนี้ยสมมุติว่าจ๋าจะทำเพลงเนี้ยจ๋าต้องไปขอไปคิดว่าเราจะเอาริทึมนี้แบบเพลงแบบนี้คือต้องแบบคือต้องมี reference เยอะมากอ่ะแต่วันนี้เราใช้ AI สร้าง reference ได้เลยแต่ไม่ได้สร้างโชว์นะสร้างเรฟเฟรนซ์แล้วมันก็เลยการทำให้มันแม่นยำขึ้นในการสร้างโชว์เมื่อก่อนถ้าสมมติว่าทำโชว์ออกมาแล้วแบบมันเฟลเราก็ต้องแค่เขาเรียกอะไรล้มเลิกโชว์นั้นแต่มันเฟลง่ายเพราะว่าการคอมมูนิเคชันในที่ประชุมมัน อาจจะแบบไม่ชัดเจนแล้วการทำเพลงไม่ชัดเจนเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งเราทำไกด์อ่ะเราสร้าง AI แต่ว่าเราทำเพลงด้วยคอมโพเซอร์ใหม่หมดเลยเพลงการเขียนเพลงจ๋าคิดว่า AI ก็ยังเขียนเพลงสู้คนไม่ได้
1: ก็อาจจะเป็นแค่ผู้ช่วย
0: มัน
1: ก็มี
0: มันมีบางอย่างที่แบบใช้ได้แต่บางอย่างคือมันเหมือนยัดถ้าเป็น AI มันตอนนี้มันอาจจะเคิร์ฟการเรียนรู้เรื่องนี้อาจจะยังไม่ครีเอทีฟไม่เท่า
1: ก็ต้องบอกว่าก็ให้แอร์เป็นแค่ผู้ช่วยก็พอละ
0: ใช
1: อย่
0: ่
1: าให้
0: ค่ะ
1: นำคนเลยเพราะคนยังไงคนก็เป็นความ
0: ใ
1: เ
0: ช
1: ห็นอ
0: ่
1: อกลึกซึ้งกว่าเนาะ
0: ลึกซึ้งกว่าแล้วก็อย่างเช่นแบบสมมติว่าเราจะไกด์เรื่องของวิชวลอะไรอย่างเงี้ย AI ง่ายมากเดี๋ยวนี้แต่เอาแค่แบบสมมตินะคะว่าเราสเก็ตภาพชุดออกมาแล้วเราก็เอาไปใส่แล้วก็ใส่ใน AI แล้วก็ให้ดองเต้นดูอ่ะอย่างเงี้ยเราทำได้แต่เราจะถ้าเราจะบอกว่าให้สเก็ตชุดจาก AI เลยจริงๆอ่ะเอามาตัดเย็บไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่มันยากยากไปกว่ามากมันจะไม่ได้เสมือนจริงอ่ะมันจะเหมือนจริงยากเพราะฉ
1: ก
0: ะ
1: ็
0: นั้
1: ค
0: น
1: ือ
0: จ๋าคิดว่ามันเป็นผู้ช่วยได้แต่มันยังเป็นตัวจริง
1: ผ
0: ไม
1: ู
0: ่
1: ้
0: ไ
1: น
0: ด้
1: ำอะไรไม่ได้
0: ใช
1: แล
0: ่
1: ้ว
0: ค่ะ
1: จะรักษาเสน่ห์ของการแสดงสดอย่างไรในยุคที่ผู้คนอ่ะยังชอบติดความบันเทิงผ่านหน้าจอ
0: จ๋าคิดว่าทุกอย่างเป็นเรื่องของคนเสน่ห์การดูสดยังไงก็มีเสน่ห์มากกว่าม มากแล้วก็สนุกกว่ามากแล้วก็คนจะต้องเป็นคนคุณภาพในเรื่องของการแสดงก็จะมีเสน่ห์มากอย่างทิฟฟานี่ก็มีตัวเอกแบบที่คนจีนต้องมาดูอ่ะก็อยู่ในติ๊กต็อกอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นน่ะหน้าตา AI ก็สู้ไม่ได้นะจะหาเสมือนจริงก็ยาก
1: แล้วมีโอกาสที่เราจะเห็นทิฟฟานี่โชว์ไปเปิดการแสดงในต่างประเทศมากขึ้นหรือไม่อ่ะ
0: ไปเปิดแบบชั่วคราวมีค่ะพวกครูสพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ติดต่อเข้ามาเยอะแต่ว่าไม่แน่ใจเรื่องว่าจะไปอยู่ประจำนะ
1: แล้วเว
0: ค
1: ลา
0: ่ะ
1: เราส่งกำลังส่งคนไปในแสดงในเรือสำราญอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: แล้
0: ค
1: ว
0: ่ะ
1: กำลังคนละพอเหรอที่โรงละครเรา
0: เราจ้างเพิ่มเราจ้างเพิ่มซ้อมใหม่
1: อ้าว
0: ค
1: ซ้
0: ่
1: อ
0: ะ
1: มมันก็ต้องใช้ฝึกซ้อมนานหรือว่าคนกลุ่มนี้แบบไหวมาก
0: เราก็เอา
1: ค
0: แ
1: ว
0: ค
1: าม
0: ่
1: จ
0: ตัวเอกบางคนแล้วก็แดนเซอร์มันไม่ได้ซ้อมนานแต่สิ่งที่ความเป็นตัวเอกอ่ะยากกว่า
1: ำจริงเนาะ
0: ใช่ส่วนใหญ่แดนเซอร์ก็ไม่ได้หายากแต่
1: แล
0: ว
1: ้
0: ่า
1: ว
0: ตัวเอกหายาก
1: แล้วมีแผ
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: ต่อยอดแบรนด์ทิฟฟานี่ไปสู่อุตสาหกรรมอื่นหรือเปล่าคุณจ๋า
0: จริงๆแล้วอ่ะเป็นเรื่องของการด้านแฟชั่นก็มีคนแบบอยากให้ไม่ได้เป็นแฟชั่นนะหมายถึงว่าชุดเชิ้ตอะไรเงี้ยก็อยากให้เราทำส่งออกอ่ะให้กับการแสดงต่างๆอันนี้ก็ไม่แน่อันนี้ยังไม่ได้คิดนะแต่ก็มีคนอยากจะมาซื้อเยอะมากนอกจากจะคือมันก็เหมือนแบบเราก็ต้องหาคนที่ทำเขาเรียกว่าคราฟอะงานคราฟอะมันไม่ใช่งานประตูน้ำนะ
1: ครับครับ
0: งานคราฟเขาก็อยากได้แต่ว่าเขาก็ต้องสู้ราคาเราบา
1: แล
0: ง
1: ้ว
0: ทีเรา
1: เราก ไ
0: ็
1: ปจดทรัพย์สินทางปัญญาไหมคุณจ๋า
0: จดค่ะจดอย่างโชว์อะไรอย่างเงี้ยอย่างเพลงก็จดอย่างโชว์ก็จดแต่ก็ต้องจดเป็นวิดีโอเป็นภาพนะคะเป็นวิดีโอนะคะแต่ว่าก็ชุดถ้าไหนเรามีสเก็ตดีไซน์แล้วก็จด
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วพูดถึงเวทีทิฟฟานี่แล้วก็มิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนเนี่ยจะมีบทบาทในด้านสังคมมากขึ้นอย่างไรบ้างครับ
0: จริงๆตอนนี้แต่ว่าบทบาทสังคมมือเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องถ้าแต่มองนะในเรื่องกฎหมายเราก็มีมูฟเมนต์อยู่แล้วเราร่วมกับ หลายองค์กรภาครัฐภาคเอกชนภาคสมาคม Non-Profit Organization แล้วก็ไปร่วมหมดแต่ว่าสิ่งที่สำคัญแต่ว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่จะใช้ชีวิตของ Transgender อันนี้แต่มองว่าเป็นโรลโมเดลที่ถูกต้อง
1: งั้นพี่ว่าจะถามต่อเลยว่า LGBTQ+ ในประเทศไทยวันนี้ก้าวหน้าแค่ไหนและยังมีอะไรที่ต้องทำต่ออีกไหมครับ
0: ถามว่าก้าวหน้ามากในเรื่องของท่านเพราะว่าโซเชียลมันก้าวหน้าเนาะมันก็เลยมันก็มีความที่ว่าถ้าใครทำถูกต้องใครเป็นตัวอย่างที่ดีก็มีคนชื่นชมแต่อีกอันหนึ่งคือคนที่ทำอะไรที่ผิดมันก็มี punishment ที่แบบเร็วอ่ะมันก็อาจจะดังได้ไม่นานก็อยากให้ทุกคนเห็นว่ามันก็มีลิมิตของมันที่แบบว่าจริงๆการทำที่ไม่ดีไม่ถูกต้องอ่ะก็ไม่ควรจะเริ่มค่ะ
1: ครับผมแล้วการท่องเที่ยวไทยเนี่ยควรใช้ความหลากหลายเนี่ยเป็นจุดขายอย่างไรโดยไม่ใช่แค่กลายเป็นเหมือนแค่การตลาดนะ
0: แต่คิดว่าการเจ็ดจุดขายของอะไรนะคะของ LGBTQ หรอ
1: ใช่ความหลากหลายเนี่ยความหลากหลายทางเพศน
0: อ
1: ะ
0: ๋อแต่คิดว่าก็ต้องให้โอกาสทำสิ่งที่สร้างสรรค์แล้วก็อาจจะสร้างเฟรมเวิร์กในเรื่องของแบบซอฟต์พาวเวอร์ที่ชัดเจนเพราะว่าคนกลุ่มนี้มีความสามารถสูงมากแต่ต้องมีคนสร้างเฟรมเวิร์กของศิลปะที่ชัดเจนและถูกต้องแล้วการให้พลังหรือ empower คนกลุ่มนี้ที่ถูกต้องและมีเป้าหมายอ่ะจ๋าคิดว่าถ้าด้วยประสบความชีวิตของจ๋าในการทำงานกับเขากับ LGBTQ จ๋าว่าประสบความสำเร็จแน่นอนแต่ต้องแบบ empower ต้องให้เกียรติต้องให้ต้อง subsidy เยอะอะในการที่จะช่วยให้มันเกิดขึ้นให้ดีที่สุดอะก็ต้องช่วยกัน
1: เขาในอีก10 ปีข้างหน้าคุณจ๋าอยากเห็นอุตสาหกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์ไทยไปอยู่ตรงจุดไหนของเวทีโลกอ่ะ
0: คือจะมองว่า entertainment ไทยถ้าจะต่างได้อะคือใช้ความคิดคงไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเพราะว่าเทคโนโลยีประเทศอื่นเอาไปครองหมดแล้วแหละแล้วเราก็ไม่เคยเริ่มด้วยเทคโนโลยีแต่เราเริ่มด้วยเสน่ห์ของไทยที่มี creativity มีcraftsmanship มีการให้ value กับสิ่งที่คนทำเพราะฉะนั้นจะมองว่าถ้าเราให้ value ที่ถูกต้องกับสิ่งที่เราจะสร้างสรรค์แล้วก็เราโปรโมทเหมือนสมัยก่อนไม่มีใครโปรโมททิฟฟานี่โชว์เลยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าทิฟฟานี่โชว์ทำถูกต้องและมีคนโปรโมททิฟฟานี่โชว์ก็ได้ผลประโยชน์ที่ดีและอีกอันหนึ่งคือสร้างรายได้กับประเทศ
1: ใช่ใช
0: เพรา
1: ่
0: ะฉะนั้นทิฟฟานี่โชว์ก็เป็นพยายามที่จะทำตัวเองให้ดีอะให้ทุกคนแบบยินดีที่จะโปรโมทอะเพราะฉะนั้นก็มันก็เหมือนกันอะถ้าเราให้โอกาส LGBTQ ทำอะไรที่เป็นวาระแห่งชาติอะจะไม่คิดว่าจะทำให้ผิดหวังนะเพราะเราต้องมีความเชื่อมั่นกับความสามารถ
1: ครับผม
0: แล้วเราไม่ไปแข่งกับเรื่องเทคโนโลยีแน่นอนเรา
1: ครับผม
0: แข่งด้วยความคิดแน่นอน
1: จะบอกว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยคุณจ๋าต้องส่งต่อทิฟฟานี่ให้กับทายาทรุ่นสามเนาะเรียกรุ่นสามใช่ไหม
0: ค่ะ
1: คุณจ๋าอยากจะให้เขารักษาสิ่งใดไว้มากที่สุดอ่ะ
0: แต่คิดว่าถ้าจะต้องรักษาคือรักษาคนที่มีคุณภาพนะต้องหนึ่งนะก็คือคนที่ทุกคนที่ทำงานด้วยใจแล้วก็ด้วยคนที่มีคุณภาพแล้วก็ทำงานด้วยใจอ่ะคุ ณก็ควรจะต้องรักษา
1: อืม
0: แล้วก็อะไรก็ตามถ้าคุณมีลูกน้องที่ดีแล้วอ่ะ
1: อืม
0: มันก็มันอะไรคุณก็จะทำให้เกิดความสำเร็จได้ถ้า leadership มันถูกต้องอ่ะ
1: ครับผม
0: ถ้าการความเป็นผู้นำที่ดี
1: อืมครับผมและจาก52ปีของทิฟฟานี่27ปีของมิสทิฟฟานี่และ20ปีของมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนเนี่ยทั้ง3เรื่องเนี่ยมีดีเอ็นเอร่วมกันอย่างไรบ้างครับ
0: แต่ว่า DNA ก็คือการให้เกียรติผู้อื่นเป็นการ respect เ
1: อ
0: ค
1: ื
0: าม รพซึ่งกันและกันในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการการประกวดมิสทิฟฟานี่ซึ่งอยากให้คนอื่นเคารพซึ่งกันและกันให้เคารพความมีสิทธิ์ของความเป็นความหลากหลายทางเพศพอมามิสอินเตอร์เนชั่นควีนก็เป็นการให้ความเคารพชาติต่างๆในก
1: อ
0: า
1: ื
0: ร
1: ม
0: เข้ามามีส่วนร่วมในเวทีนี้เพื่ออ น
1: ื
0: แต่ว
1: ม
0: ่าทุกอย่างมันเป็นเริ่มจากการ respect ก่อน
1: อืมครับผม
0: ค่ะ
1: ถ้าให้คุณจ๋าอ่ะย้อนกลับไปที่พัทยาก่อนถ้าให้คุณจ๋ารีแบรนด์ภาพของพัทยาให้คนรุ่นใหม่นะคุณจ๋าอยากเห็นภาพเมืองนี้นะครับในภาพแบบไหนฮะ
0: แต่คิดว่าอยากเห็นเมืองนี้คือเมืองพัทยานะต้องบอกก่อนว่าเป็นเมืองไม่ใหญ่แล้วก็เป็นเมืองที่เล็กแล้วก็มีอ่าวที่สวยที่สุดในประเทศอ่าวพัทยาเนี่ยประมาณ50 ตารางกิโลเมตรแต่อยากให้เป็นเล็กแต่มีคุณภาพ
1: อ
0: ใน
1: ื
0: เรื่องข
1: ม
0: องความสะอาดเรื่องของsecurity เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความสะอาดไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
1: อืม
0: แล้วก็การสร้างกฎระเบียบในการที่จะทำธุรกิจที่ถูกต้องและไม่ทำลายประเทศชาติ
1: ครับถามว่าอะไรคือความสำเร็จของคุณจ๋าทุกวันนี้ครับ
0: ความสำเร็จของจ๋าหรออ
1: ืมในวันนี้ครับ
0: วายจ๋าก็ไม่ค่อยรู้ว่าแต่สำเร็จเรื่องอะไรอ่ะแต่ว่าแต่แค่เอาถ้าเป็นสิ่งที่จ๋าอยากที่จ๋าคิดตั้งแต่วันแรกก็คือการสร้างให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจใน
1: อื
0: สิ่ง
1: ม
0: ที่เราทำแล้วก็
1: ครับ
0: การสืบต่อเลกาซีของพ่อที่ทำเอาไว้
1: อื
0: ให้
1: ม
0: ดีที่สุดก
1: อ
0: า
1: ื
0: ร
1: ม
0: ขยายผลการเพิ่มมูลค่าเพิ่มในสิ่งที่เขาทำการสร้างให้เกิดการ respect ในสิ่งที่เขา
1: อื
0: ท
1: ม
0: ำสิ่งที่เขาเริ่มเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะการได้บอกคนทุกคนแล้วว่านี่ไงพ่อได้เริ่มในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเรา
1: อ
0: ก็
1: ื
0: แค่
1: ม
0: continue แค่นั้นแหละ
1: เออแล้วได้สืบต่อทา
0: ใช
1: ย
0: ่
1: าทมรดกทอดให้ดีที่สุดนะปิด
0: ให
1: ท
0: ้
1: ้า
0: ด
1: ย
0: ี
1: น
0: ท
1: ะ
0: ี
1: ค
0: ่
1: รับ
0: สุด
1: ถ้าให้คุณจ๋าพูดกับคนรุ่นใหม่ที่กำลังต่อสู้เพื่อความฝันและการยอมรับนะคุณจ๋าอยากจะฝากอะไรถึงพวกเขาครับคำนำสุดท้ายครับ
0: ก็ต้องอดทนในทุกคอมเมนต์หรือในทุกคำวิจารณ์แล้วก็ถ้าความฝันคุณถูกต้องและดีจริงก็จะสำเร็จ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะ
1: อ๋อครับผมมาก็ต้องบอกว่าเดินทางมาถึงวันสุดท้ายนะครับตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยเราได้ย้อนอดีตผ่านไป52ปีของทิฟฟานี่โชว์นะครับ27ปีของมิสทิฟฟานี่นะครับแล้วก็20ปีของมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนนะครับวันนี้เรามองไปข้างหน้าว่า AI และเทคโนโลยีจะเปลี่ยนโลกของเราได้อย่างไรท
0: ค
1: ิฟ
0: ่
1: ฟ
0: ะ
1: านี่ยังคงรักษาเสน่ห์นะของการไลฟ์โชว์ในยุคนี้ได้ต่อไปนะครับแล้วก็ต่างๆนานานะครับสำหรับวันนี้ที่ก็เรียกว่าอะไรได้เปิดประสบการณ์นะครับได้เป็นแรงบันดาลใจนะครับของทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่เขาเรียกว่ามีความหลากหลายนะครับวันนี้
0: ค
1: ต้
0: ่
1: อ
0: ะ
1: งขอกราบขอบพระคุณคุณจ๋ามาก
0: ข
1: นะ
0: อ
1: คร
0: บ
1: ับ
0: ค
1: ท
0: รั
1: ี
0: บ
1: ่
0: ขอบคุณพี่บ
1: 5
0: อส
1: วันนี้เราได้อยู่กับคุณจ๋านี่แบบโอ้โหเรียกว่าได้เรียนรู้ได้ต่าง
0: ค่ะ
1: ๆมากมายนะครับต้องบอกว่าเนี่ยความหลากหลายนะครับเส้นทางที่อาจแตกต่างกันแต่มีจุดร่วมเดียวกันนั่นคือการสร้างพื้นที่ แห่งโอกาสแล้วก็การยอมรับและความหลากหลายนะครับก็ขอบคุณคุณจ๋ามากเลยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมเปิดมุมมองทุกมองกับบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านครับที่ติดตามเรานะครับบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับไว้มีโอกาสหน้านะครับต้องขอเรียนเชิญคุณจ๋ามาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในรายการ
0: ค
1: บา
0: ่ะ
1: งกอกบั
0: ไ
1: ส
0: ด
1: บ
0: ้
1: ายบาง
0: เ
1: ก
0: ล
1: อกท
0: ย
1: ูเดย์
0: ค่ะ
1: ขอบคุณคุณจ๋ามากนะครับขอบคุณผู้ฟังด้วย
0: ย
1: น
0: ิ
1: ะ
0: น
1: ครับ
0: ดี
1: ที่
0: ค่ะ
1: ติดตาม
0: ข
1: รั
0: อ
1: บ
0: บ
1: ฟั
0: ข
1: ง
0: อบ
1: มา
0: พ
1: จ
0: ระ
1: นถ
0: ค
1: ึ
0: ุ
1: ง
0: ณ
1: วันส
0: ค
1: ุด
0: ่ะ
1: ท้ายครับสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณค่ะสว
1: ค
0: ั
1: ร
0: ส
1: ั
0: ด
1: บ
0: ีค่ะ
2: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิการอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจะประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันศุกร์ที่9ตุลาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
4: ครับ
5: วันนี้ก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำกันอยู่นายกขอโฟกัสชุมชนลำบากเร่งวางแผนกำจัดขยะบิ๊กคลีนนิ่งอย่าปล่อยกีดขวางทางจราจรที่3เดือนหลังตุลาถึงธันวาน้ำยังประมาทไม่ได้มีประเด็นเรื่องที่ปราจีนบุรีกับฉะเชิงเทราซึ่งน้ำยังหนักอยู่นายกบอกว่าจะเร่งระบายจ่ายเยียวยาแล้ว 11,000 คนเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนายกไม่เชื่อมวยล้มหลังปปช.ส่งฟ้อง3ผู้ต้องหาโกงสอบท้องถิ่นไม่ทันยันรัฐบาลทำเต็มที่แล้วมั่นใจไม่มีใครกดดันปปช.ได้ส่วนวรสิทธิ์ลั่นไม่ก้าวล่วงการทำงานองค์กรอิสระสิริโชคจี้ต่อเว็บพนัน suffern.com แม้ปิดกั้นคนไทยแต่ความผิดสำเร็จแล้วแนะให้สอบเส้นเงินด้วยอธิบดีเอาอัยการสูงสุดคนใหม่กำชับอัยการฟ้องคดีตามพยานหลักฐานไม่ใช่ฟ้องไปก่อนย้ำยึดกฎหมายรายการเมืองแทรกมีประเด็นเรื่องไทยกับติมอร์เห็นพ้องร่วมมือ5ด้านเศรษฐกิจกองทัพปราบสแกมเมอร์ส่งเสริมส่วนร่วมเมียนมาสุปจีหนุนเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน450บาทเน้นย้ำหลักเกณฑ์โปร่งใสตรวจสอบได้ก่อนเสนอครม.พิจารณาเดี๋ยวมาดู
4: เรื่องการแก้ปัญหาขยะการเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมนี่นะครับรัฐมนตรีเจเศรษฐ์ผนึกกำลังกับปภ.ทหารกทม.ด้วยเร่งเคลียร์พื้นที่ย่านคลองจันทในขณะเดียวกันผู้ว่ากทม.เปิดแผนฟื้นล่มเกล้าแบ่งเป็น4โซนจัด3ชุดปฏิบัติการเคลียร์ขยะครับเรื่องที่ฝ่ายค้านเขายื่นยัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีวันนี้ก็ยังมีความเห็นของรัฐมนตรีเพราะนักข่าวถามพิพัฒน์ไม่วันชี้เป็นเรื่องปกติลั่นพร้อมตอบทุกประเด็นพระดอนเย้ยยัตติซักฟอกเป็นบันเทิงทิพไตยเจเศรษฐ์ก็ไม่กังวลที่ถูกอภิปรายพาดพิงก่อนหน้าอยู่แล้วเรื่องของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์โดนเพิ่มอีกหนึ่งคดีครับฐานแจ้งความเท็จปลอมและใช้เอกสารปลอมไปขู่นายพลครับคุณสุภาพ
5: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
7: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
8: เรากัสโก้มีคำตอบ
7: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
8: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก
2: ้กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร026586299 กัสโก้ เจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน์
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพคุณสุภาพครับ
5: คุณนราพงศ์ดูเรื่องน้ำท่วมของคุณนราพงศ์ก่อนจะมาดูเรื่องนายก
4: ครับคือวันนี้เนี่ยเรื่องการแก้ปัญหาขยะหลายหน่วยงานครับเขาร่วมพลังกันอย่างเช่นที่ย่านคลองจันทร์ลาดพร้าว101เขตบางกะปิเนี่ยนำโดยรัฐมนตรีเจเศรษฐไทยเศรษฐครับร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหลายฝ่ายครับทั้งปภ.มาจากเขต7สกลนครด้วยนะครับปภ.เนี่ยแล้วก็มีหน่วยสนับสนุนจากกองทัพบกโดยกองทหารสื่อสารที่1 20นายแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครร่วมกันเก็บขยะครับเคลียร์ขยะซึ่งจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ปภ.จากต่างจังหวัดเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันหลายจังหวัดครับคุณสุภาพ
5: ครับ
4: อันนี้ที่ย่านคลองจันทร์ผู้ว่าชัดชาติวันนี้ไปที่ชุมชนล่มเกล้าครับติดตามสถานการณ์แล้วก็เยี่ยมผู้ปฏิบัติงานในการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยผู้ว่าชัดชาติบอกว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำแห้งลงเป็นส่วนใหญ่แล้วภารกิจหลักในปัจจุบันนี้ก็คือแก้ปัญหาขยะตกค้างโดยเฉพาะลักษณะพื้นที่ของเขตลาดกระบังที่มีซอยย่อยแบบก้างปลาจำนวนมากครับพอน้ำลดลงแล้วประชาชนก็เอาขยะในบ้านออกมากองบริเวณหน้าบ้านและปากซอยทำให้ขยะเต็มซอยจนคนออกไปทำงานไม่ได้ขณะที่รถขนาดใหญ่ก็เข้าไม่ถึงกทม.ต้องระดมกำลังคนทยอยขนขยะจากซอยย่อยออกมายังจุดรวบรวมด้านนอกให้เร็วที่สุดครับเพื่อให้รถใหญ่เข้าไปขนออกมาได้ตอนนี้การเคลียร์พื้นที่ในซอยย่อยก็ถือว่าลุล่วงไปเป็นส่วนใหญ่แล้วแต่อาจจะมีบางจุดที่ยังมีขยะกีดขวางอยู่หน้าบ้านหรือปากซอยวันนี้ก็จะลุยปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องมีกองขยะขนาดใหญ่ที่ต้องเร่งไล่เก็บประมาณ33กองครับต้องใช้กำลังคนและอุปกรณ์จำนวนมากซึ่งได้มีการระดมกำลังจากเจ้าหน้าที่กทม.พนักงานกวาดคนสวนคนเก็บขยะประมาณ500ถึง600คนครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากปภ.แล้วก็บอกว่าการดำเนินการจะแบ่งออกเป็น4โซนหลักด้วยกันนะครับก็คือโซนที่1เนี่ยกรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการเคลียร์ไปได้มากแล้วโซนที่2เป็นหน้าที่ของปภ.โซนที่3เป็นกรุงเทพมหานครและกองทัพแล้วก็โซนที่4เป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งการดำเนินการเคลียร์ก็ไปได้มากแล้วครับแต่ละโซนก็มีหัวหน้าทีมคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็บอกว่าการจัดการเนี่ยเป้าหมายก็คือจะเคลียร์ให้ได้ทั้งหมดให้เสร็จภายใน3วันครับใช่ปะ
5: อ
4: ันนี้เรื่องแก้ปัญหาขยะเคลียร์พื้นที่ครับ
5: ครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากวันนี้นายกก็พูดเรื่องนี้เพราะว่าขอให้ผู้ว่าขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันแก้ไขวางแผนจัดการกำจัดขยะต้องเร่งเข้าไปทำบิ๊กคลีนนิ่งอย่าให้ขยะหรือกองขยะเหล่านั้นเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของประชาชนและกีดขวางทางจราจรแล้วลงไปบล็อกท่อระบายน้ำหรือทางน้ำขอให้เร่งจัดการกับขยะเหล่านี้ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีผู้ที่รับผิดชอบดูแลในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ที่อยู่แล้วถ้าต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ขอให้ร้องขอความ มาตามความสำคัญของพื้นที่และความจำเป็นสถานการณ์ถัดมานายกก็พูดถึงเรื่องการเร่งระบายน้ำปราจีนฉะเชิงเทราตอนนี้ที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนและจังหวัดฉะเชิงเทราจะสามารถเร่งระบายน้ำทันผ่านการละลอกใหม่ที่จะเข้ามาหรือไม่นายกบอกว่านั่นคือความตั้งใจที่เราจะทำการระบายน้ำเครื่องมือเครื่องจักรเรามีความพร้อมเต็มที่แต่พื้นที่ที่รับน้ำเราต้องระบายออกไปในช่วงที่น้ำทะเลลดลงหรือน้ำทะเลไม่หนุนมันก็มีเวลาในการระบายของมันอยู่เมื่อถามถึงความคืบหน้าของการจ่ายเงินเยียวยาที่ประชาชนจะได้รับในวันนี้เข้ากระเป๋าประชาชนแล้วหรือยังนายกก็บอกเริ่มทยอยเข้าไปตอนนี้ 11,000 ครอบครัวซึ่งในที่ประชุมก็ได้เร่งและย้ำว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วแล้วค่อยมารวบรวมแต่ขอให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติว่าผู้ที่จะได้รับจะต้องเข้าหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องเพราะเงินนี้ออกไปแล้วมันก็ไม่กลับเข้ามาเรื่องเยียวยาเนี่ยผมว่าลองฟังคำชี้แจงจากอธิบดีปภ.ซะตอนนี้เลยดีไหมคุณดลพงศ
4: ์ครับได้ครับเชิญครับ
5: เชิญครับฮัลโหล
4: ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับคุณสุภาพ
5: ไม่เป็นไรก็เสร็จก็เข้ามาเพราะว่าผมได้สัมภาษณ์คุณนิรัตซึ่งเป็นอธิบดีป้องกันภัยปภ.ไว
4: ้ครับ
5: เรื่องของการเยียวยาและเป็นเรื่องที่คนกำลังคอยกันอยู
4: ่ครับพร้อมแล้วครับคุณสุภาพ
5: เอาเชิญเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคนที่น้ำลดแล้วก็นั่งรอคนที่น้ำยังท่วมอยู่ก็นั่งรอรออะไรครับรอเงินเยียวยารอกันเยอะไหมครับเป็นล้านฉะนั้นเรื่องของการเยียวยาคนก็อยากรู้ต้องการความชัดเจนถามว่ามันสับสนไหมครับมันเกิดความสับสนแน่นอนเพราะคราวนี้ยอดผู้ประสบภัยที่รอรับการเยียวยาน่าจะมากที่สุดฉะนั้นล่าสุดมาจนถึงเที่ยงวันนี้ขอตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนความชัดเจนจากอธิบดีปภ.ท่านนิรัตน์พงสิทธิถาวรอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านอธิบดีครับ
9: ครับสวัสดีครับอาจารย์สุภาพครับผมนิรัตน์ครับอธิบดีปภ.ครับ
5: ครับผมขอไล่ทีละเรื่องก่อนเอาเรื่องที่จุดคลองจันทน์ก่อนตกลงว่าข้าวขายน้ำล้อมเกิน7วันข้าวขายได้รับการเยียวยาไหมครับ
9: อาจารย์ครับการจะบอกว่าจุดไหนข้าวขายไม่ข้าวขายเนี่ย
5: ครับ
9: 1มีน้ำท่วม2ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมก็ไปแจ้งทางไปแจ้งตัวเองก็ได้หรือแจ้งทางระบบออนไลน์ก็ได้หลังจากแจ้งแล้วผู้ที่จะตรวจสอบคือท้องถิ่นนั้นๆถ้าในกทม.ก็คือกทม.เป็นผู้ตรวจสอบว่ามันใช่ไหมเกิน7วันไหมอันนี้หน้าที่กทม.นะครับเพราะฉะนั้นด้วยความเคารพผมก็ต้องให้กทม.ตอบนะครับถ้ากทม.เขาตอบว่ามันคือ7วันเกิน7วันระบบมันจะส่งต่อมาที่กรมป้องกันกรมปภ.ส่งมาปุ๊บก็ถูกต้องเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาท 5,000 บาทปภ.ก็จะทำหน้าที่ในการเร่งเวลาการจ่ายให้เร็วที่สุดอันนี้คือหน้าที่ผมและผมจะตอบตรงนี้ผมรักษากติกาว่าการตรวจสอบพื้นที่เป็นหน้าที่ของใครในกทม.เป็นหน้าที่ของผู้ว่ากทม.อาจจะมอบผู้อำนวยการเขตไปในต่างจังหวัดก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านในอำเภอก็ดูแล้วก็ทางก็ต้องมีท้องถิ่นตรวจสอบอบต.นั้นๆเทศบาลนั้นๆเขาก็จะตรวจสอบนะครับต้องให้คนในพื้นที่เป็นผู้ตรวจสอบ แล้วเขาจะตอบได้ว่าพื้นที่ A นี้อยู่ในพื้นที่น้ำล้อม7วันไหมน้ำท่วม7วันไหมอย่างนี้ดีกว่าครับท่านครับ
10: ถ้าสมมติว่าการตรวจสอบของท้องถิ่นของอบจ.ของอบต.ของเทศบาลได้ข้อยุติไม่ตรงกันคนก็เถียงกันอยู่อย่างนั้นน่ะคำถามคือใครตัดสินครับ
9: ตรงครับอาจารย์ครับคือท้องถิ่นไหนเขาก็ตรวจท้องถิ่นนั้นสมมติว่าอยู่เขตบางกะปิเขตบางกะปิก็เขตเดียวที่เป็นคนตรวจสอบเขตลาดพร้าวเขาก็ไม่มาตรวจในพื้นที่เขตบางกะปิแน่นอนเพราะฉะนั้นมันไม่
10: จ
9: ะไม่มีการขัดกันมันจะไม่มีการไม่ตรงกันครับอาจารย
10: ์ขัดกันคืออย่างนี้คือหมายถึงว่าผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเขาก็บอกว่าเขาน้ำท่วมเกิน7วันไปไหนไม่ได้แต่ว่าทางเขตบอกว่ามันไม่ถึง7วันมันแค่6วันมันแค่5วันแล้วใครตัดสิน
9: มันต้องจบที่เขตครับเพราะว่า
10: จบที่เขต
9: เขารับรองว่ามันกี่วันเนี่ยมันจะมีรายงานมันจะมีหลักฐานประกอบเช่นรายงานวันแรกว่าน้ำท่วมวันที่1สิ้นสุดวันที่8ใช่ไหมหรือเขาก็มีภาพถ่ายมาประกอบด้วยมันมีหลักฐานหลายอย่างครับซึ่งเขตก็จะตอบตามข้อเท็จจริงเท่านั้นครับ7วันก็7วัน8วันก็8วันหรือ5วันก็คือ5วันตอนต้องตรงไปตรงมาครับ
10: ครับตอนนี้เนี่ยนอกจากเงินเยียวยาที่ปภ.ต้องจ่ายแล้วเนี่ยท้องถิ่นเช่นกทม.เขาก็มีเงินอีกก้อนนึงที่จะต้องจ่ายค่าโน่นค่านี่ค่าเรื่องบ้านเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเวลาคนได้รับเงินเนี่ยเขาจะมีคำอธิบายไหมว่ายอดนี้คือเงินจากปภ.ยอดนี้คือเงินจากกทม.ยอดนี้คือเงินจากอบจ.รายละเอียดตรงนี้คนที่ได้รับเงินเขาจะทราบไหมครับ
9: ทราบครับอาจารย์ครับในแต่ละก้อนของเงินที่ช่วยเหลืออย่างเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องเงินเยียวยา 9,000 บาท 5,000 บาทก
10: ็
9: เป็นเงินที่รัฐบาลช่วยเหลือเพิ่มเติมจากระเบียบปกติอันนี้ก็เขาก็จะรู้ว่าเงินนี้คือเงินเยียวยาเพิ่มเติมที่รัฐบาลช่วยแต่ถ้าย้อนไประเบียบเดิมมีอะไรบ้างระเบียบของกทม.กทม.เขามีระเบียบช่วยเหลือจำนวนเท่านี้ซึ่งอาจจะเป็นคนละเงื่อนไขเขาอาจจะไปช่วยเรื่องที่นอนถูกน้ำท่วมบ้านเรือนเสียหายอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นคนละรายการปปถ้ามีระเบียบอะไรที่ช่วยได้มากกว่ากทม.ก็จะเติมลงไปให้อีกก็จะเป็นคนละยอดครับอาจารย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นรายการเดียวกันเนี่ยเบิกได้ครั้งเดียวโดยไม่ซ้ำซ้อนกันครับทุกคนจะรู้ครับ
10: สมมติว่าเบิกได้จากปป 9,000 แล้วเนี่ยในกทม.เขาก็เยียวยาค่าเรื่องบ้านเสียหายอีกเท่านั้นเท่านี้เนี่ยไม่ได้แล้วยอดเดียว
9: เอ้าถ้าเป็นคนละรายการเติมช่วยได้อีกครับต้องคนละรายการนะครับ
10: ครับครับ
9: ช่วยได้ครับ
10: เวลาชาวบ้านเขาสงสัยคนที่ได้รับการช่วยเหลือเขาสงสัยเขาจะไปขอคำตอบเขาควรจะไปถามใครถึงจะหายสงสัยว่าอ้าวแค่นี้เคลียร์แล้วตอนนี้ได้แค่นี้เข้าใจแล้วได้แค่นี้ยังไม่เข้าใจยังสงสัยอยู่คำตอบทั้งหมดเนี่ยเขาจะขอคำตอบจากใคร
9: และถ้าขณะนี้นะครับทุกส่วนราชการโดยเฉพาะหน่วยที่มีหน้าที่ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมป้องกันกระทรวงมหาดไทยทุกหน่วยกรมประชาสัมพันธ์ก็ช่วยกันสร้างความเข้าใจกทม.หรือพื้นที่ตามต่างจังหวัดเทศบาลอบต.อบจ.เขาก็ช่วยกันทำความเข้าใจทุกๆหน่วยนะครับว่ามันมีความช่วยเหลือด้านไหนบ้างแต่ถ้าหากการทำความเข้าใจการสื่อสารออกไปบอกตามสื่อต่างๆยังไม่เข้าใจหรือมีในช่วงเวลาที่อาจจะไม่ได้ฟังบ้างฟังไม่เข้าใจบ้างพี่น้องประชาชนก็จะเดินไปตามท้องถิ่นของตัวเองที่ใกล้ที่สุดไปที่เขตของกทม.ของต่างจังหวัดเขาก็ไปที่อบต.เขาหมู่บ้านเขาเทศบาลเขาที่ไหนก็ได้หน่วยงานของที่ใกล้ที่สุดที่ท่านอยากได้คำตอบเป็นการเจอตัวบุคคลระบบโทรศัพท์ก็มีโทรศัพท์สายด่วนของกทม.ก็มีของปป.ก็มีก็โทรมาได้คำตอบบ้างครบไม่ครบบ้างเดี๋ยวจะหาคำตอบแล้วโทรกลับไปใหม่อันนี้เราพยายาม อธิบายทุกรูปแบบซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็ได้รับคำตอบที่เข้าใจแล้วก็ไปรับบริการขอความช่วยเหลือตามที่เขาประสบเหตุติดขัดต่าง
10: ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เกิดกรณีท่วมมากได้น้อยท่วมน้อยได้มากคนเขาเห็นว่าเอ๊ะข้างบ้านทำไมได้เท่านี้ทำไมเราได้เท่านี้อันนี้ที่ผ่านมาในอดีตนะมันก็มีเรื่องมั่วๆแบบนี้อยู่ท่านอธิบดีได้คิดไว้หรือยังว่าถ้ามันมีเรื่องร้องเรียนอย่างนี้เนี่ยร้องเรียนตรงนั้นร้องเรียนตรงนี้ว่าไม่มีความไม่ยุติธรรมอะไรต่ออะไรต่างๆเรื่องพวกนี้มันจะเข้ามาเยอะหน่วยงานไหนจะเป็นคนคอยบริหารจัดการดูแลเรื่องพวกนี
9: ้เราตระหนักถึงการมีกติกากลางเกณฑ์กลางเพื่อที่จะใช้เยียวยาพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทุกจังหวัดทั่วประเทศเพ
10: ื
9: ่อที่จะไม่ให้เกิดการลักลั่นกันหรือเมื่อเวลาผ่านไปแล้วมาบอกว่าช่วยท่วมน้อยได้มากท่วมมากได้น้อยทำไมไม่ถึง5ไม่ถึง7วันแล้วก็ยังได้มันถ้าเราไม่มีเกณฑ์กลางเนี่ยไม่ต้องวันพรุ่งนี้หรอกครับวันนี้ก็มีคนทวงละเพราะฉะนั้นผมถึงต้องเน้นย้ำการรักษากติกากลางอาจจะไม่ถูกใจใครบ้างแต่ถ้ากติกาคือกติกาความถูกต้องคือความถูกต้องเนี่ยมันจะตอบคำถามได้ทุกวันไม่ว่าวันนี้พรุ่งนี้ปีหน้าหรือตลอดไปหรือจะโดนหน่วยตรวจสอบใดๆมาตรวจถ้าเราตอบว่าเราช่วยกันตามกติกาที่กฎหมายกำหนดอันนี้ผ่านครม.มาเนี่ยเรายึดถือตัวประเทศแล้วถ้าเราทำตามนี้วันไหนๆเราก็ตอบได้ครับ
10: ที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าฝ่ายรัฐบาลจะพยายามบอกว่าจะให้เร็วฉับไวโอนได้เร็วและไม่ต้องไปยุ่งยากกับเอกสารมากไม่ต้องไปยุ่งยากกับหลักฐานมากไม่ต้องไปยุ่งยากกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มากคล้ายๆกับส่งสัญญาณให้คนได้เห็นว่ามันไม่ยุ่งยากแต่พอเอาเข้าจริงๆถ้าไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนเหล่านี้มันก็ยุ่งสิใช่ไหมครับอธิบดี
9: ครับท่านครับคือหลักฐานที่เราลดเนี่ยก็อย่างเช่นเมื่อก่อนมาติดต่อราชการต้องมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหนังสืออะไรนะทะเบียนสมรสกันทั้งครอบครัวเป็นผู้มีอำนาจอย่างงู้นอย่างนี้เอกสารเป็นปึงครับอาจารย์ผ้าถ่ายต้องถ่ายมาอย่างงู้นอย่างนี้เป็น10รูป100รูปอะไรหรือเปล่านะครับอันนั้นคือความเยอะของเอกสารในอดีตแต่วันนี้เนี่ยเอกสารหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ต้องใช้แล้วเช่นเรารู้ว่าพื้นที่ตำบลบางกะปิเขตบางกะปิสมมตินะครับน
10: ้
9: ำมันท่วมเห็น100หลังคาเรือนเราก็รู้ด้วยในแผนที่ประสบภัยเนี่ยเขตบางกะปิเขาก็จะรู้ว่า100หลังคาเรือนเนี่ยอยู่ในเขตที่น้ำท่วมเกิน7วันเขามีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาทาง100หลังคาเรือน
10: ฮะ
9: ก็เป็นขั้นตอนที่2เจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยมาบอกให้ได้ว่าตัวเองเป็นเจ้าของบ้านซึ่งมันก็เช็คลิงก์กับฐานข้อมูลของเขตบางกะปิว่าอ๋อใช่ครับชื่อขออนุญาตครับนายสมชายจริง อยู่บ้านเลขที่1ครับ1อ๋อเขาอยู่จริงได้เลยไม่ต้องเอาทะเบียนบ้านเอาภาพถ่ายอะไรมามากมายเป็นร้อยๆแผ่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วก
10: ็
9: เข้าระบบเขตบางกะปิตรวจสอบอ๋อนายสมชายอยู่บ้านเลขที่1ครับ1
10: ถู
9: กครับตัวจริงก็กดปิ้งรับรองเลยพอรับรองเสร็จของกทม.เนี่ยยิ่งเร็วมันจะส่งมาที่กรมป้องกันในลำดับต่อไปยิ่งส่งมาเร็วเท่าไหร่เราก็จะยิ่งจ่ายเงินเร็วเท่านั้นถ้านายกรัฐมนตรีใช้คำว่า first come first serve ใครส่งมาก่อนได้ก่อนไม่จำเป็นว่าเขตนี้ชุมชนนี้100หลังคาเรือนต้องรอครบ100หลังคาเรือนแล้วค่อยส่งทีเดียววันนี้เสร็จ10หลังคาพรุ่งนี้ส่งมาเลย10หลังคาเรือนอีกวันนึงเสร็จ15หลังคาเรือนอีกวันนึงก็ส่งตามมาอีก15หลังคาเรือนก็ได้พอเปิดรับทุกวันแล้วเดี๋ยวนี้กรมป้องกันเนี่ยปอพอเนี่ยเราเพิ่มความรวดเร็วในการจ่ายเงินจากเมื่อก่อนส่งมาถึงปอพอใช้เวลาประมาณอีก3วันเราจะส่งไปให้ธนาคารออมสินแล้วก็กว่าจะจ่ายเงินโอนเข้าบัญชีผู้ประสบภัยได้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านห่วงใหญ่ทำให้เร็วกว่านี้ได้ไหมเราก็ลดลงมาเรื่อยๆเหลือส่งเอกสารปอพอส่งเอกสารเข้าธนาคารออมสินนะครับ ที่บวก2หมายถึงส่งวันนี้อีก2วันได้เงินเราก็ลดลงมาจนกระทั่งวันนี้ถ้าส่งเอกสารให้ธนาคารออมสินเช้านี้บ่ายนี้จะได้เงินเลยภายในวันเดียวเราลดระยะเวลาการจ่ายเงินให้กับผู้ประสบภัยเนี่ยเร็วที่สุดและเดี๋ยวนี้ทำแบบไม่มีเสาร์อาทิตย์ครับ
10: เอาละ
9: ทุกวัน
10: ก็พยายามจะทำความเข้าใจว่าก็ทำกันเต็มที่แต่อย่างที่บอกว่าคนมันเยอะเรื่องมันเยอะฉะนั้นเนี่ยดูกันหน้างานอีกทีนะที่พอดีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงขอบพระคุณมากครับท่านครับ
9: ขอบพระคุณครับ
10: ครับนี่คือท่านอธิบดีนิรัตพงสิทธิถาวรอธิบดีปภ.ครับและนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
4: เราจะนำเข้าสู่ข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
11: กัสโก้เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำและสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์อันยาวนานของกัสโก้ในด้านบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมกับทีมสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทสอนภาประเทศไทยทำให้ทีมงานของเรามีความพร้อมในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพหลากหลายด้านทั้งด้านให้บริการออกแบบก่อสร้างและเดินระบบผลิตน้ำประปาน้ำเพื่ออุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรายังให้บริการบำรุงรักษาสำหรับโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลิตอีกทั้งเรายังให้บริการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และยังให้คำแนะนำปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
12: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
13: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
14: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
15: ร่วมสนับสนุน
16: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
17: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
18: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชนค่ะ
19: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดพร้อมเตรียมกำลังพลและทรัพยากรรับมือสถานการณ์อุทกภัยใต้ในสัปดาห์หน้า
7: เอกเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดย่านคลองจันเขตบางกะปิและเขตร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญในขณะนี้คือการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปตามแผนจะสามารถจัดสรรกำลังพลและทรัพยากรเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีสำหรับพื้นที่คลองจันเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ปภ.เขต7สกลนครร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่1กองทัพบกและพื้นที่เคหะร่มเกล้าบริเวณซอย26ได้ระดมเครื่องจักรจากศูนย์ปภ.เขต14จังหวัดอุดรธานีศูนย์ปภ.เขต16จังหวัดชัยนาทกรุงเทพมหานครและเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเร่งเก็บกวาดและขนย้ายขยะที่ประชาชนนำมารวบรวมไว้บริเวณหน้าซอยชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมปี2569แล้วจำนวน 3,483 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า29ล้านบาทพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต5รายรวม10ล้านบาทกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยร่วมมือกับธนาคารออมสินเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ประสบภัยโดยตรงโดยวันนี้ได้โอนเงินเยียวยาแล้วจำนวน 3,483 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 29,499,000 บาทครอบคลุม7จังหวัด ได้แก่กรุงเทพมหานครอ่างทองนครราชสีมาแพร่แม่ฮ่องสอนสุพรรณบุรีและภูเก็ตจำนวน 3,021 ครัวเรือนในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทและ3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครอ่างทองและสุพรรณบุรีจำนวน462ครัวเรือนในอัตราครัวเรือนละ 5,000 บาทนอกจากนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยจำนวน5รายละ2ล้านบาท

0: เป็นไปอย่างรวดเร็วโรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์จังหวัดตากเฝ้าระวังความปลอดภัยหลังพบกระสุนปืนตกในพื้นที่จากเหตุสู้รบฝั่งเมียนมาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
1: เกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านที่บ้านมิลปานอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกระสุนปืนข้ามมาตกในพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์นายธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ได้ประสานเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูเข้าตรวจสอบพื้นที่ทันทีเจ้าหน้าที่พบหัวกระสุนปืนขนาด 7.62 มิลลิเมตรจำนวน1หัวไม่มีนักเรียนครูหรือบุคลากรได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดในช่วงที่โรงเรียนกำลังจัดกิจกรรมกีฬาสีจึงเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลด้านการข่าวร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนตามมาตรการที่กำหนดไว้ทางนี้ขอให้ผู้ปกครองและประชาชนที่อยู่ใกล้แนวชายแดนติดตามประกาศจากทางราชการหากพบวัตถุต้องสงสัยอย่าจับหรือเคลื่อนย้ายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันทีดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
2: อ้าวเชิญก่อนเลยคุณธนพงศ
1: ์มีข้อมูลจากรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอโสพลเอี่ยมสิริถาวรเกี่ยวกับยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมครั้งนี้นี่นะครับ
2: ครับ
1: ยอดสะสมเนี่ย70รายครับ
2: โอ้
1: สูงสุดอยู่ในเขตสุขภาพที่6 48รายด้วยกันแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตมากกว่า2ใน3เกิดจากการจมน้ำแล้วก็พลัดตกน้ำ48รายคิดเป็น 68.6% อันดับ2รองลงมาก็คือไฟฟ้าช็อตครับ17รายด้วยกันคิดเป็น 24.3% แล้วโรงพยาบาลสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบเนี่ย170แห่งครับแล้วยังหยุดให้บริการอยู่อีก44แห่งนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมนี่ครับคุณสุภาพ
2: ครับ
1: ครับ
2: ข่าวที่งงงกันอยู่ก็คือเรื่องคดีทุจริตสอบท้องถิ่นที่ว่างงงก็เพราะว่าผู้ต้องหา3คนที่ถูกดำเนินคดีคือดร.วินกับน้องสาวและจ่าพิชิตได้รับการปล่อยตัวจากศาลปล่อยตัวออกมาเฉ

0: เฉยโดยไม่ใช่ว่ามีการประกันประเกินอะไรหรอกไม่มีเหตุผลเพราะว่ามันครบกำหนดฝากขังแล้วปปช.ส่งสำนวนส่งฟ้องไม่ทันศาลก็ต้องปล่อยตัวที่ส่งฟ้องไม่ทันก็อ้างว่าเพราะบก.ปปป.เนี่ยไปสอบอยู่นานพอสมควรไปเสียเวลาอยู่ที่บก.ปปป.แล้วถึงมาอยู่ในความรับผิดชอบอยู่ในมือของปปช.ซึ่งก็สอบไม่ทันก็ต้องปล่อยอันเนี้ยก็กลายเป็นประเด็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าปปช.จะไปเป็นมวลล้มได้ยังไงตนไม่เชื่อเพราะปปช.ทำงานภายใต้กฎหมายของเขาไม่มีใครไปกดดันหรือมีอิทธิพลเหนือปปช.ได้การดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายในส่วนของรัฐบาลเองเราได้ดำเนินการอย่างเต็มที่เราได้จับกุมคนที่เกี่ยวข้องมาตั้งหลายคนถามว่าฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจเพิ่มขึ้นไหมคุณอนุทินบอกว่าพิษอธิบายได้หมดทุกเรื่องเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.เองเพราะรัฐบาลไม่สามารถตอบแทนปปช.ได้เนื่องจากเป็นองค์กรอิสระซึ่งเราทำงานร่วมกันแต่จะไปตอบคำถามแทนกันเนี่ยมันไม่ได้คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าก่อนหน้านี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แต่ในข้อในเงื่อนไขของเรื่องนี้คือปริมาณของคนที่เกี่ยวข้องจำนวนมากระดับหลายพันถึง 10,000 คนทำให้ปปช.อาจต้องใช้เวลาในการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานก่อนที่จะมีการสั่งฟ้องทั้งนี้ในการไม่ได้สั่งฟ้องไม่ได้หมายความว่าคดีนี้จบเพราะเมื่อปปช.รวบรวมพยานหลักฐานและส่งฟ้องคดีนี้ก็เดินต่ออยู่แล้วส่วนรายละเอียดว่าทำไมถึงส่งฟ้องไม่ทันนั้นตนก็ไม่ทราบเมื่อถามว่าการทิ้งระยะเวลาให้ทอดยาวออกไปจะทำให้การรวบรวมพยานหลักฐานยิ่งทำได้ยากขึ้นหรือเปล่ารัฐมนตรีวรสิทธิ์บอกต้องถามปปช.เพราะผู้ที่เป็นคนรวบรวมพยานหลักฐานคือปปช.เราไม่ก้าวล่วงการทำงานอยู่แล้วเพราะถือเป็นองค์กรอิสระทีนี้ถามย้ำว่ากังวลไหมว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีออกนอกประเทศเหมือนก่อนหน้านี้คุณวรสิทธิ์บอกเรื่องนี้ตนได้ให้คำตอบไม่ได้ก็คงต้องดูในกระบวนการแต่ขอย้ำว่าสิ่งที่เรามาสามารถทำได้เราก็ทำไปหมดแล้วตั้งแต่การเพิกถอนรายชื่อคนที่มีการแก้คะแนนและความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้กำลังเร่งบรรจุคนที่สอบได้ด้วยตนเองอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าต้องพูดถึงกันอีกนานว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้
1: นักข่าวก็ไปถามคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านเหมือนกันครับคุณเท้งบอกว่าก็อยากให้ทุกหน่วยงานที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและคนที่ทำหน้าที่ทวงดุลตรวจสอบทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดเพราะสังคมตั้งคำถามหนักขึ้นเรื่อยๆต่อการทำหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้อย่างปปช.ถามว่าการส่งฟ้องช้าเนี่ยเหมือนกับเป็นการตัดตอนไม่ให้สาวถึงตัวผู้บงการใหญ่หรือเปล่าคุณณัฐพงษ์บอกว่ากระบวนการยังไม่สิ้นสุดอาจจะเร็วเกินไปถ้าจะพูดถึงความพยายามที่จะตัดตอนเพื่อสาวไม่ถึงต้นต่อถามอีกว่ามองยังไงที่สังคมตั้งคำถามว่าการทำงานของปปช.ล่าช้า เพราะมีเวลามีหลักฐานจำนวนมากแต่ส่งฟ้องไม่ทันเนี่ยคุณณัฐพงศ์ตอบว่าเป็นการมองภาพเล็กในคดีก็เป็นไปตามที่สังคมตั้งคำถามแต่ถ้าอยากให้ปปช.หรือองค์กรอิสระทำงานอย่างเที่ยงตรงตรงไปตรงมาก็ต้องตามที่ประชาชนตั้งคำถามต่อการทำหน้าที่ของปปช.และองค์กรอิสระประชาชนต้องมีอำนาจหรือมีช่องทางในการตรวจสอบองค์กรอิสระเหล่านั้นได้21ล้านเสียงที่ลงประชามติมาแล้วในการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อทำให้กลไกถ่วงดุลการตรวจสอบยึดโยงอยู่กับประชาชนมากขึ้นก็อยากให้ทุกคนส่งเสียงกันดังๆเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปครับ
0: อ
1: ื
0: มครับครับดูข่าวอื่น
1: ดูข่าวการเมืองเรื่องยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ฝ่ายค้านยื่นไปเมื่อวานฝ่ายรัฐบาลคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็บอกว่าไม่หนักใจไม่หวั่นไหวแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นหัวข้อที่จะอภิปรายเห็นแต่รายชื่อตนเองก็เป็นหนึ่งใน18คนผมขอบอกว่าเราพร้อมตลอดเวลาสำหรับการที่ฝ่ายค้านจะซักถามหรือมีสิ่งที่อยากทราบผมตอบได้ตอบทุกประเด็นแต่ถ้าถามในสิ่งที่ผมตอบไม่ได้เพราะไม่ใช่เรื่องจริงผมก็อาจจะไม่ตอบอันนี้ต้องเรียนกันตรงๆนักข่าวถามว่า กังวลใจไหมคุณพิพัฒน์บอกว่าการก้าวเข้าสู่ชีวิตการเมืองการถูกอภิปรายเชื่อว่าเป็นเรื่องปกติฝ่ายค้านก็ต้องหาวิธีตรวจสอบว่าพวกท่านกินเงินเดือนของรัฐบาลแต่และได้ทำอะไรกับกระทรวงของตัวเองบ้างคุ้มกับเงินเดือนที่ประชาชนจ่ายจากเงินภาษีที่พวกท่านได้รับในแต่ละเดือนไหมอีกส่วนหนึ่งก็คือการประชุมพวกท่านได้เบี้ยประชุมคุ้มหรือไม่กับการประชุมในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนแต่ละปีผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องจบตอบโจทย์ได้ครับอีกคนหนึ่งคุณพราดรปิศนานันทกุลคุณพราดรเนี่ยบอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ถือเป็นอาวุธของฝ่ายค้านที่จะใช้อาวุธในการตรวจสอบรัฐบาลนักข่าวถามว่าคำรุนแรงในยติของฝ่ายค้านเหมือนต้องการระบายแล้วก็ด่ารัฐบาลโดยตรงจะว่ายังไงคุณพลาดอนก็ตอบว่าก็ดีบันเทิงทิพย์ปไตยดีเป็นแบบไหนก็ลองถามคุณปิยบุตรแสงกนกกุลดูก็ประมาณนั้นแหละนี่ถามว่า18คนเนี่ยถือว่ามากเกินไปไหมคุณพลาดอนก็ตอบว่ามันถึงได้บอกว่ามันเป็นบันเทิงประชาธิปไตยยังไงเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็ไม่กังวลบอกว่าการตัวเองเนี่ยถูกอภิปรายก่อนหน้านี้อยู่แล้วและเชื่อว่าเป็นยุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านแต่ว่าจะทำให้ประชาชนได้ฟังในสิ่งที่รัฐบาลทำจากการชี้แจงส่วนทางฝ่ายคุณณัฐพงศ์เขาก็เอาคำเย้ยหยันของทางฝ่ายรัฐบาลนี่มาถามเช่นถามว่ารัฐมนตรีหลายคนที่มีชื่อถูกอภิปรายเขาบอกว่ายตินี้เหมือนกับบันเทิงทิพย์ปไตยคุณเท้งบอกว่าการยื่นยติครั้งนี้ไม่ได้เป็นบันเทิงประชาธิปไตยขอให้รอดูยติการอภิปรายก่อนฟังคำชี้แจงของรัฐมนตรีก่อนแล้วจะได้รู้ว่าเนื้อหามันบันเทิงแค่ไหนเอาถามอีกว่าในข้อความในยติเช่นมือถือสากปากถือศีลจิตใจผุพังอันนี้ไม่ได้ดูเป็นลิเกเลยคุณเท้งตอบว่า นี่เป็นข้อกล่าวหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งคือการตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่ของรัฐบาลหลายครั้งมีหลักฐานที่ควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตหรือบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีหลักฐานเข้าสู่กระบวนการที่จะเอาผิดได้อย่าง 100% แต่หลายครั้งการเอาผิดตามกระบวนการยุติธรรมก็เกิดจากการทำหน้าที่ในสภาเหมือนกันเอาอีกคำถามหนึ่งถามว่าการอภิปรายครั้งนี้จะมีใบเสร็จยื่นเอาผิดรัฐมนตรีแต่ละคนได้ไหมคุณณัฐพงศ์ตอบว่ามีอยู่แล้วถ้ายึดตามมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะใช้คนละมาตรฐานกันเพราะต้องใช้หลักฐานใช้ความรับผิดชอบเช่นกระบวนการเลือกสว.ถ้ายื่นตามกระบวนการปกติผลออกมาอาจจะค้านสายตาประชาชนแต่เมื่อเอาข้อมูลที่เกิดขึ้นมาประกอบกันก็จะทำให้เชื่อได้ว่ามีกระบวนการหัวจริงดังนั้นก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่ฝ่ายค้านจะนำมาซักฟอกรัฐบาลครับอันนี้ผู้นำฝ่ายค้านครับ
0: คือถ้าดูยัตติแล้วเนี่ยเรื่องที่เกี่ยวกับทุจริตเนี่ยมันมีอยู่สองสามแบบนะแบบที่หนึ่งกล่าวหาว่าทุจริตแบบที่สองสมรู้ร่วมคิดในกระบวนการทุจริตแบบที่สามใช้อำนาจหน้าที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนที่ทุจริตแบบที่สี่ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตเนี่ยสามสี่แบบทั้งกล่าวหาว่าทุจริตเองสมรู้ร่วมคิดปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตเอื้อประโยชน์ให้มีการทุจริตก็เกือบทุกคนน่ะ18คนเนี่ยที่วนๆอยู่เกี่ยวกับเรื่องข้อกล่าวหาการทุจริตอันนี้มีหลายแบบนะคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: มีหลายแบบทั้งหนักทั้งเบา
1: ครับ
0: แล้วก็มีนี่ด้วยเป็นข้อหาที่เราไม่ค่อยได้ยินมาก่อนนายชัยชนกไร้ความกตัญญูมีพฤติกรรมผิดปกติไม่สามารถดำรงตำแหน่งการเป็นรัฐมนตรีได้ด้วยตนเองอันนี้ก็คือเหมือนกับว่ากล่าวหาว่าเป็นนอมินีของคุณเนวินอะไรทำนองนี้ล่ะ
1: เอ๊แต่คำว่าไร้ความกตัญญูนี่มันยังไงไม่กตัญญูตรงไหนไม่กตัญญูกับใคร
0: ไร้ความกตัญญู
1: เ
0: ออซึ่งเราฟังแล้วเราก็งงๆเหมือนกันว่ามันไร้ความกตัญญูใครไม่กตัญญูใคร
1: ครับ
0: เอออันนี้ก็ต้องคอยฟังของจริงอ่ะอันนี้มันโปรยหัวไว้ของจริงค่อยดูตอนอภิปราย
1: และสิ่งที่กำลังจะเถียงกันต่อไประหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านนี่นะครับก็คือจำนวนวันเพราะฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าก็ผู้ถูกอภิปรายเนี่ยตั้ง18คนจะมาให้ 2-3 วันได้ไงอย่างน้อยต้อง5วันฝ่ายรัฐบาลก็อ้างภารกิจแล้วก็บอกว่าถ้ามีเนื้อหากระชับมันก็จบได้นี่วันนี้ยังเถียงกันอยู่นะครับคุณผู้ว่า
0: ก็ไม่มีปัญหาหรอกมันก็ต่อรองกันแบบซื้อสินค้าบางลำพูนั่นแหละเดี๋ยวก็จบลงผมก็ว่า3วันเขาก็เปิด5เอาไว้ก่อนฝ่ายรัฐบาลก็พยายามจะต่อรองให้น้อยลง2วันสุดท้ายก็อาจจะจบกันครึ่งทาง3วันคือสำหรับสำเร็จผลของการอภิปรายนะมันขึ้นอยู่กับเนื้อหาข้อเท็จจริงความเข้มข้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่ากี่วันกี่ชั่วโมงอภิปรายกันนานๆถ้าเนื้อหามันไม่แน่นเนี่ยคนไม่ฟังนะคนไม่ฟังไม่มีเรตติ้งคนไม่สนใจเสียของแต่ถ้ากลั่นกรองเอาไม่มากแต่ว่ามันแน่นๆเนื้อเน้นๆถ้าอย่างนั้นอ่ะไม่กี่วันจำนวนวันน้อยวันน้อยชั่วโมงก็ได้เรื่องคุณธราพงศ์
1: ครับ
0: พักก่อน แล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: กาสโก้มุ่งมั่นให้บริการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงต่อวันกาสโก้หนึ่งในบริษัทที่นำเสนอคุณภาพการบริหารจัดการระบบน้ำด้วยมาตรฐานสูงสุดอันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเราให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงมีพนักงานพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศรวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ในการให้คำปรึกษากับลูกค้าจนทำให้กัสโก้เป็นที่ยอมรับในด้านบริหารจัดการระบบน้ำ
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
5: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
2: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เชิญก่อนเลยคุณธราพงศ
4: ์คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ซึ่งตอนนี้อยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับจากคดีที่ตำรวจเอาไปฝากขังคดีถูกจับที่หน้าสนามมวยอ้อมน้อยอันนี้อยู่ระหว่างการฝากขังอยู่นะครับส่วนคดีเก่าคดีเกี่ยวกับการโชคทรัพย์อันนั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีแต่ได้ประกันตัวออกมาแต่ว่าสุดท้ายเมื่อวานเนี่ยถูกถอนประกันไปคดีหนึ่งนะครับคราวนี้ถ้าครบกำหนดฝากขังเนี่ยในคดีช่อโกงก็ยังออกมาไม่ได้นะครับเพราะว่าถูกถอนประกันในคดีเก่าแล้ววันนี้ครับตำรวจสน.นางเลิงเนี่ยเข้าไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปแจ้งข้อกล่าวหากับคุณอัจฉริยะเพิ่มอีกคือข้อหาแจ้งความเท็จกันแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญาปลอมและใช้เอกสารปลอมคดีนี้เกิดขึ้นจากวันที่11สิงหาคมคุณอัจฉริยะเนี่ยไปแจ้งความที่สน.นางเลิ้งให้ดำเนินคดีกับอดีตผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนภูธรภาค2นี่ยศพลตำรวจตรีนะครับข้อหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งคุณอัจฉริยะอ้างว่าใช้เอกสารที่ได้รับมอบอำนาจมาจากบุคคลคนหนึ่งว่าพลตำรวจตรีคนนี้เรียกรับผลประโยชน์ซึ่งคุณอัจฉริยะส่งมอบเงินให้ที่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งหลังจากนั้นก็มาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทีนี้ตำรวจก็ไปตรวจสอบสืบสวนสอบสวนพบว่าหนังสือมอบอำนาจที่คุณอัจฉริยะเอาไปแจ้งความเนี่ยเป็นหนังสือปลอมครับคุณสุภาพ
5: เ
4: ป็นหนังสือปลอมแล้วบุคคลที่คุณอัจฉริยะอ้างว่าได้รับมอบอำนาจมาเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยและทราบข่าวเขาทราบข่าวก็ให้ญาติเนี่ยไปแจ้งความว่าหนังสือมอบอำนาจที่ว่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นผู้เซ็นไม่ได้เป็นผู้ลงนามฉะนั้นทางตำรวจสน.นางเลิ้งก็ไปดำเนินคดีกับคุณอัจฉริยะในข้อหาปลอมแปลงเอกสารการแกล้งแจ้งความเท็จการแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษคดีอาญาครับเพิ่มมาอีกครับ
5: ทีนี้ก็ดูเรื่องเยียวยาที่เกี่ยวกับการช่วยชาวนาแยกออกมาหน่อยเถอะคือสส101ชัชวาลแพทยาไทยเนี่ยเขต7พรรคไทยสร้างไทยเขาพูดถึงความคืบหน้ามาตรการดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวว่านับจากการประชุมนบขครั้งที่1เมื่อวันที่11มิถุนายน69ได้เห็นชอบทั้งเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทที่ค้างจ่ายปี68-69และมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปี69-70รวม5โครงการวงเงินกว่า 59,000 ล้านบาท แต่จนปัจจุบันเวลาผ่านไปเกือบ4เดือนแล้วมาตรการสำคัญหลายเรื่องกลับยังไปไม่ถึงมือชาวนาทั้งที่ในพื้นที่เหลือเวลาอีก15วันผลผลิตข้าวจะเริ่มเกี่ยวแล้วเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 ตกค้างปี 68-69 วงเงิน 1,846 ล้านบาทเพื่อช่วยเกษตรกรเพิ่มเติมอีกกว่า2,030,000 ครัวเรือนแม้ครม.จะมีมติอนุมัติแล้วแต่การจ่ายเงินกลับต้องสะดุดเนื่องจากติดปัญหาบอร์ดธกส.มีองค์ประชุมไม่ครบจากกรณีตำแหน่งผู้แทนสปก.ว่างลงหลังเกษียณอายุราชการฉะนั้นขอให้แก้ไขโดยเร็วนี่นี่ระบบที่คนคนเดียวขาดไปองค์ประชุมไม่ครบพอองค์ประชุมไม่ครบก็มติที่จะจ่ายเงินก็ต้องสะดุดติดปัญหาบอร์ดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะระบบมันเป็นอย่างนั้นคนคนเดียวก็ทำให้การช่วยชาวนาที่เขารอกันอยู่รอมาตั้งเนินนานเนี่ยก็มาติดปัญหาแค่นี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยระบบเนี่ยมันจะต้องมีเผื่อไว้ว่าทำยังไงถึงจะไม่สะดุดบอร์ดองค์ประชุมไม่ครบจากตำแหน่งผู้แทนสปก.ว่างลงคนเดียวเนี่ยทำไมมันถึงทำให้การช่วยเหลือชาวนาหยุดชะงักไปได้อันนี้เป็นเรื่องที่ผู้บริหารผู้หลักผู้ใหญ่รองนายกรัฐมนตรีคลังรู้เรื่องเข้าต้องคิดแก้ปัญหาเพื่อให้มันเดินหน้าได้เพื่อให้เงินไปถึงมือชาวนาได้เขาคอยกันอยู่อันนี้ก็แปลกดีคุณธนาภพ
6: ครับ
5: ครับ
6: คดีที่ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ77ปีชื่อพยาวขับรถย้อนสอนบนถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าคือฝั่งที่จะเข้าทางดินแดงนั่นนะครับย้อนสอนมาเป็นกิโลนะครับเมื่อวันที่7กันยายนวันนี้ศาลตัดสินแล้วครับศาลแขวงพระนครเหนือนะครับมีคำพิพากษาให้จำคุก2เดือนปรับ 8,000 แต่ว่าให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก1เดือนปรับ 4,000แล้วก็ให้รอการลงโทษจำคุกเนี่ย2ปีคุมประพฤติ1ปีให้รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ3ครั้งทำงานบริการสังคม12ชั่วโมงพักใบอนุญาตขับขี่6เดือนอันนี้ไม่เท่าไหร่แต่ที่หนักเลยก็นี่และริบรถยนต์เบนซ์ของกลางครับริบรถยนต์เอาไว้ด้วยครับนี่เป็นคดีที่คนขับไอ้คนที่ทำผิดจราจรหนักๆเนี่ยต้องเจอเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเบนซ์คันนี้แม้ไม่ชนใครก็ยังโดนริบเลยครับคุณสุภาพ
5: เนี่ยผมก็นั่งนึกนะผมเป็นญาติเป็นอะไรก็นะโชคดีแล้วที่ไม่ไปชนใครโชคดีแล้วไม่ไปชนกับใครแล้วได้รับอันตรายบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตโชคดีเท่าไหร่แล้วที่ทะลุปลูโปร่งมาจนกระทั่งไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยลักษณะย้อนสอนแบบนี้เนี่ยนะ
6: ครับ
5: แล้วผมก็นั่งนึกว่าเอ๊ะทำไมย้อนสอนมาก็นั่งนึกถึงตัวเราเองถ้าเราย้อนสอนหลุดมาตั้งแต่ตอนต้นทางแล้วนะคุณธนาภพ
6: ครับ
5: เราทำอะไรไม่ได้นะคุณจะออกทางไหนนะก็รถสวนกันมาทั้งนั้นนะคุณก็ต้องปล่อยโดยตามเลยรักษาเลนเอาไว้แล้วก็โชคดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุรถไม่สวนมาชนก็โชคดีแล้วแต่ว่า ไอการขับรถแบบนี้ถ้ามันพลาดขึ้นมาขึ้นไปแล้วเนี่ยนะสวนทางไปแล้วเนี่ยมันจะเอาไปจนจบอ่ะจนหาทางลงจนได้อันนี้ก็คอยดูว่าจะเอายังไงคุณธนาพงศ
6: ์ครับ
5: ดูข่าวอื่น
6: มีข่าวเรื่องการแก้ปัญหาทรัพย์สินเงินทองของวัดครับวันนี้มีการประชุมมหาเถรสมาคมหลังประชุมเนี่ยคุณชัชพลชัยพรซึ่งเป็นรักษาการผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมมาแถลงครับ
5: ครับ
6: คือให้ยึดตามมติของมหาเถรสมาคมเกี่ยวกับการจัดการเงินกฐินเงินบริจาคหรือว่ารายได้อื่นๆของวัดต้องถูกนำไปฝากไว้ในบัญชีของวัดนะครับให้อยู่ในระบบแล้วก็วิธีการจัดการเนี่ยนี่สำหรับวัดที่นำระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แล้วให้ใช้ระบบ e-donation ระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้นะครับในการรับบริจาคเพื่อให้ผู้บริจาคได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีตามกฎหมายสำหรับเงินรายได้ของวัดซึ่งรวมถึงเงินที่วัดได้รับจากการทอดกฐินผ้าป่าบริจาคทำบุญและเงินรายได้อื่นที่เป็นของวัดเนี่ยเป็นเงินของวัดที่จะต้องนำฝากเข้าบัญชีของวัดที่มีชื่อบัญชีเป็นชื่อวัดหรือแสดงโดยชัดแจ้งว่าเป็นบัญชีของวัดห้ามไม่ให้นำเงินรายได้ของวัดไปฝากไว้กับบุคคลใดหรือนำฝากในบัญชีเงินฝากของธนาคารใดที่เป็นชื่อบุคคลมูลนิธินิติบุคคลหรือหน่วยงานใดที่ไม่ใช่บัญชีวัดนี่กับอีกอันหนึ่งเงินในบัญชีวัดต้องอยู่ในระบบของบัญชีวัดรวมทั้งเงินบริจาคต่างๆด้วยประเด็นต่อมามีมติมอบหมายให้สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติมีหนังสือแจ้งกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอความร่วมมือให้กำกับกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปกครองท้องที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องห้ามให้ถวายคำแนะนำเจ้าวาดหรือแนะนำวัดในการจัดการบัญชีในทางที่ไม่ถูกต้องและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับคุณจิบา
5: คือไอ้ระเบียบแบบนี้มันก็ดีนะคุณธราพงศ์แต่มันจะใช้ได้กับใครใช้ได้กับพระที่ไม่มีชื่อเสียงโด่งดังและพระที่ไม่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่มีคนขึ้นไม่มีคนไปกราบไปหาเนี่ยเขาก็ไม่ท่านก็ไม่ได้มีเงินมากใครก็เอาเงินไปถวายน้อยแต่ว่าสำหรับพระที่มีปัญหามีชื่อมีเสียงคนแห่แหนกันไปทอดผ้าป่าเงินเยอะทอดกฐินเงินเยอะไปบริจาคช่วยทำโน่นทำนี่เงินก็เยอะพระเหล่านี้ก็ไม่มีใครอยากไปยุ่งเพราะว่ามีชื่อเสียงฉะนั้นระเบียบเนี่ยใช้กับพระที่มีชื่อเสียงไม่ได้เกรงใจกันก็ใช้ได้สำหรับพระที่ไม่มีชื่อเสียงซึ่งพระไม่มีชื่อเสียงก็ไม่ต้องไปยุ่งเพราะเงินไม่มีเป็นพระลูกวัดธรรมดาเนี่ยเงินไม่มีอันนี้ก็เป็นไข่กับไข่หรือจะเริ่มต้นยังไงก่อน
6: ครับ
5: สำนักพุทธก็ทำอะไรมากไม่ได้หรอกก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แต่หวังว่าทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะค่อยๆดีขึ้น
6: พักกันดีทีครับ
5: ครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
7: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
7: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
8: เรา GASCO มีคำตอบ
7: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
8: เรา GASCO มีคำตอบเพราะเรา GASCO คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรา GASCO
3: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัฒน
9: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
2: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เริ่มก่อนเลยคุณณราพงษ
4: ์วันนี้คุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยไปพบกับพนักงานสอบสวน DSI ครับเพราะเป็นหนึ่งในคนที่ทนายตั้มระบุในเอกสารคำร้องขอให้ DSI เชิญมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคเงินให้กับมูลและนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ซึ่งข้อมูลเนี่ยระบุว่าบริจาคไป1,500,000นะครับซึ่งมีรายละเอียดแบ่งเป็นวันที่18กันยายนปี2567ยอดเงิน1,000,000 บาทอันนี้เข้าบัญชีส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือเหตุการณ์น้ำท่วมทางภาคเหนือและวันที่17มีนาคมอันนี้ปี2568ยอด500,000 บาทแต่ว่าเข้ามูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เพื่อช่วยเหลือทีนี้คุณกันชัยเนี่ยคุณกันชัยให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนว่าตนได้รับหมายเรียกในฐานะพยานให้มาให้ข้อมูลจากที่เคยบริจาคเงินให้กับมูลและนิธิที่ผ่านมาก็ได้เลื่อนเพราะว่าติดภารกิจแต่วันนี้สะดวกในการเข้าพบแล้วส่วนการบริจาคเงินของตนเองต่อมูลและนิธิรวมแล้วก็หลายครั้งแต่ถ้าดูในจำนวนก้อนใหญ่ๆก็จะมียอด1,000,000 บาทยอด500,000 บาทยอด30,000 บาทหลักๆและมีหลักย่อยๆด้วยแต่โดยรวมน่าจะล้านกว่าบาทซึ่งการบริจาค ก็จะประกอบไปด้วยการโอนเข้ามูลและนิธิแล้วก็โอนเข้าบัญชีส่วนตัวจำได้ว่าครั้งแรกเป็นการโอนเงินในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือน่าจะอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูหลังสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อปี67ก็อยากจะช่วยก็โอนเงินแล้วก็บอกว่าให้เอาไปช่วยภาคเหนืออันนั้นจำได้ว่าที่โอนไปคือ1,000,000 บาทเป็นการโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของเขาก็คือคุณกันเพราะตอนนั้นเจ้าตัวยังไม่ได้มีมูลนิธิส่วนในช่วงที่เขามีมูลและนิธิแล้วก็ได้โอนบริจาคอีก500,000 บาท
5: ครับ
4: ซึ่งยอดเงินที่โอนบริจาคไปก็เนื่องจากเขาเพิ่งตั้งมูลและนิธิได้ไม่กี่เดือนและมันก็เป็นวัตถุประสงค์ที่อยากจะช่วยคนที่เขาลำบากนี่ที่ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวนครับ
5: ครับวันนี้ท่านรองนายกสุภจีพูดถึงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยที่เรียกกันว่าค่าเหยียบแผ่นดินเนี่ยท่านบอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยผ่านการหารือในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติมาแล้วโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนออัตราจัดเก็บ450 บาทต่อคนทั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียด ให้รอบด้านทั้งหลักเกณฑ์การจัดเก็บการเบิกจ่ายและวัตถุประสงค์การใช้เงินคืออันนี้เท่าที่ผมได้ฟังจากคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานที่ปรึกษารองนายกเนี่ยเงินก้อนนี้เราเอามาใช้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเวลามาท่องเที่ยวแล้วเกิดเจอปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้เงินของรัฐบาลเนี่ยดูแลเขาอยู่ในบางส่วนบางเรื่องที่รัฐบาลจำเป็นต้องดูแลทีนี้ปัญหาก็คือการที่จะคิดเงินหรือค่าเหยียบแผ่นดินเนี่ยเราก็จะได้เอาเงินก้อนนี้ไปสนับสนุนเรื่องนั้นเรื่องนี้ในการดูแลความปลอดภัยการจัดทำประกันภัยให้นักท่องเที่ยวรวมถึงการนำเงินไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยังขาดงบประมาณอยู่อันนี้คิดกันมานานแล้วแต่เราก็ไม่กล้าเก็บกลัวว่าจะมีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวที่จริงเงินมันไม่มากหรอกนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่ได้รู้สึกเพียงแต่ว่าถ้ามันเกิดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเราก็มีประกันภัยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเขาอันนี้ก็เดินหน้าก็เดินหน้าต่อก็เอามาเล่าให้ฟังว่าเป็นเงินที่เก็บมาแล้วเนี่ยใช้ให้เป็นประโยชน์ในเรื่องการดูแลนักท่องเที่ยวดูข่าวอื่น
6: ปิดตำนานสิทธิชาติบุญมานนท์อดีตผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนักช่อง3เสียชีวิตอย่างสงบครับคุณฮาร์ตสุทธิพงศ์ได้โพสต์แจ้งข่าวการเสียชีวิตของนายสิทธิชาติบุญมานนท์อายุ81ปีครับ
5: ครับ
6: เป็นผู้อดีตผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนักซึ่งมีลักษณะเอกลักษณ์น้ำเสียงนุ่มนวลแต่ชัดถ้อยชัดคำ
5: คร
6: ับศพ
5: วันนี้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดถนนแจ้งวัฒนะอัยการสูงสุดคนใหม่ชื่อโกวิทศรีไพโรธได้แถลงนโยบายการบริหารงานของอัยการสูงสุดประจำปีงบประมาณ 70-71 แล้วก็ได้ถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ไปยังข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งหลังจากได้โปรดรับโปรดเกล้าตั้งแต่วันที่1ตุลาที่ผ่านมาเป็นอัยการสูงสุดคนที่21โดยมีรองอัยการสูงสุดผู้ตรวจการอัยการอธิบดีอัยการสำนักงานใหญ่ส่วนกลางและผู้อำนวยการสำนักงานต่างๆเข้าร่วมรับฟังก็มีรายละเอียดเนี่ยยาวถึงแนวความคิดที่จะยกระดับเร่งรัดสำนวนคดีอาญาคดีแพ่งให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมยกระดับระบบไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทเชิงรุกของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนพร้อมทั้งการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมของบุคลากรลดขั้นตอนในกระบวนการทำงานสู่ระบบไร้กระดาษทุกหน่วยงานทั่วประเทศ
6: ครับ
5: แล้วก็ท่านพูดยาวแต่สิ่งที่ได้ฟังได้ข้อสรุปก็คือมีแนวความคิดอะไรใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์มากคือช่วงหลังๆนี่พอเราได้ประธานศาลฎีกาคนใหม่เราได้อัยการสูงสุดคนใหม่เราจะได้ฟังในสิ่งที่แต่ก่อนนี้เราไม่ค่อยได้ฟังก็คือวิสัยทัศน์แนวความคิดทัศนคติในการทำงานของท่านเนี่ยก็ได้ฉายออกมาให้คนเห็นตั้งแต่ตอนที่รับตำแหน่งว่าท่านมีแนวความคิดอย่างนี้ท่านมีปณิธานอย่างนี้ท่านมีสิ่งที่จะทำให้เป็นประโยชน์กับสังคมเอื้อประโยชน์กับความยุติธรรมอย่างนี้อันนี้เป็น ถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่ใครมาเป็นประธานศาลฎีกาใครมาเป็นอัยการสูงสุดก็จะมาแนวนี้คุณธราภพ
6: ครับ
5: ครับ
6: เอาให้ความสำคัญกับเรื่องการแก้ปัญหาขยะการฟื้นฟูหลังน้ำลดข่าวเพิ่มเข้ามาก็คือบิ๊กดุลลุย3วันติดร่มเกล้าหมู่บ้านฟอราวิวเห็นผลชัดคืบหน้าเร่งเคลียร์ขยะให้จบภายใน2วันครับวันนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญพร้อมด้วยปลัดกรุงเทพมหานครไปที่ชุมชนร่มเกล้าครับแล้วก็หมู่บ้านฟอร์วิลล่าเขตหนองจอกด้วยซึ่งไปดูการจัดการขยะครับแล้วก็พลโทอดุลเนี่ยได้ย้ำว่าการลงพื้นที่ติดตามงานอย่างต่อเนื่องตลอด3วันที่ผ่านมาทำให้ได้เห็นความคืบหน้าการแก้ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขโดยแต่ละพื้นที่มีโจทย์ที่แตกต่างกันไปพื้นที่น้ำลดก็ต้องเร่งฟื้นฟูพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังก็ต้องเร่งระบายและก็ดูแลประชาชนควบคู่กันไปและให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเป็นหลักในการดำเนินงานส่วนทางกระทรวงกลาโหมและกองทัพก็พร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ท่านบอกว่าจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาให้จบภายใน2วันนี้ครับคุณจุฬา
5: อันนี้ถือว่าได้ประโยชน์สำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมและอยู่ในภาวะที่มีกองขยะพะเนินเทินทึกเหม็นเน่าได้ประโยชน์มากแล้วคราวนี้ทหารก็เอารถออกมาช่วยกันเยอะเพราะรัฐมนตรีกลาโหมได้รับมอบหมายจากนายกให้ดูแลพื้นที่ในกรุงเทพมหานครรับผิดชอบกทม.ด้วยทำงานควบคู่กับทีมกทม.ผู้ว่ากทม.ถ้าลำพังแต่กทม.รถลาที่จะมาขนเรื่องพวกนี้มีไม่พอคนก็ไม่พอตอนนี้คนลามากลาจนเกือบจะล้มอ่ะไม่มีได้พักพักไม่ได้พักไม่พอนอนไม่พออยู่ในภาวะลาต้องฮึดเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยขยะล้อมบ้านเหม็นเน่าส่งกลิ่นเหม็นอยู่นานๆแบบนั้นเนี่ยสุขภาพจิตมันเสียแล้วตอนนี้ก็อย่างที่บอกได้รับความร่วมมือจากฝ่ายทหารหลายเหล่านะที่ขนกันเข้ามาเนี่ยต้องยอมรับว่าคราวนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายกันมากไม่งั้นเอาไม่อยู
6: ่ครับ
5: เอาไม่อยู่ทำไม่ทัน
6: ในช่วงที่น้ำท่วมขังสูงๆในประจีนบุรีอะครับที่บ้านช่างนะครับเราได้เห็นรถทหารรถถังอ่ะรถถังลำเลียงด้วยสายพานลำเลียงแล้วก็รถล้อใหญ่ๆสูงๆนะครับขนคนอันนั้นขนคนครับพาคนอพยพหรือไปส่งคนจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งฝ่าน้ำไปนะครับอันนั้นก็ได้เห็นภาพแล้ว
5: ครับ
6: แล้ว
5: มีอะไรอีก
6: ปิดท้ายด้วยข่าวท่านองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอลำลูกกาครับวันนี้ครับ
5: ครับ
6: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟและผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่ ชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรทัศน์ทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
11: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM
12: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวAround News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ราะข่าวเด่น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์วันนี้ศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะครับประเด็นเรื่องของการโกงทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นเนี่ยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ก็คือกรณีที่ทางปปช.เนี่ยนะครับสรุปสำนวนส่งฟ้องผู้ต้องหาไม่ทันทำให้3ผู้ต้องหาที่ถูกคุมขังอยู่เนี่ยได้รับการปล่อยตัวนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่าไม่เป็นเรื่องของมวยล้มต้มคนดูแน่ๆแต่ว่าเอาเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาติดตามกันตรงนี้เนี่ยนะครับไปดูภารกิจของนายอนุทินนะครับนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้มีทั้งเรื่องของการเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและก็การต้อนรับผู้นำของติมอร์เลสเตด้วยนะครับเราไปดูในส่วนของการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับเพื่อติดตามสถานการณ์และก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของนายกรัฐมนตรีนะครับก็ยังคงมีคณะผู้เข้าร่วมประชุมเหมือนเดิมนะครับซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าวันนี้ต้องขออภัยที่นัดประชุมเร็วกว่าปกติเนื่องจากว่าวันนี้รัฐบาลมีแขกมาเยือนนั่นก็คือนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตนะครับจะหารือกับรัฐบาลในช่วงสายของวันนี้นะครับก็การประชุมวันนี้เนี่ยเป็นการประชุมวันที่10นะครับที่ได้ติดตามสถานการณ์ด้วยกันมานะครับตนเนี่ยชื่นชมทุกคนในการให้ความร่วมมือการบูรณาการร่วมกันและการนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในกรณีอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับย้ำว่าอย่าให้ภาพรวมที่กำลังดีขึ้นเนี่ยได้กลบความสำคัญของพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมหนักอยู่นะครับซึ่งก็ถือว่าเหลืออยู่น้อยมากนะครับการรายงานในวันนี้เนี่ยขอให้โฟกัสที่ชุมชนซึ่งยังมีความลำบากโดยเฉพาะการระบายน้ำทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่มีอยู่ไม่กี่จุดนะครับก็จะได้เติมการสนับสนุนลงไปให้เต็มที่สำหรับพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วเนี่ยก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาเนี่ยขอให้ได้เร่งวางแผนนะครับจัดการกำจัดขยะที่ประชาชนได้นำมาทิ้งกรณีที่บ้านเกิดน้ำท่วมนะครับก็ต้องเร่งเข้าไปทำบิ๊กคลีนนิ่งอย่าให้กองขยะเหล่านั้นเนี่ยเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของประชาชนแล้วก็กีดขวางทางจราจรลงไปบล็อกท่อระบายน้ำหรือว่าทางน้ำนะครับต้องเร่งจัดการกับขยะเหล่านี้นะครับแต่ละพื้นที่ที่มีผู้รับผิดชอบดูแลบริหารจัดการขยะในพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยถ้าต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ให้ร้องขอมาตามความสำคัญของพื้นที่และก็ความจำเป็นของสถานการณ์นะครับนอกจากนั้นเนี่ยทางด้านของนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ผู้ว่าโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดทางภาคใต้เนี่ยได้เตรียมการรับมือในทุกด้านเปรียบเสมือนสิ่งที่ตนได้พูดทุกวันถึงแม้ปริมาณน้ำฝนขณะนี้เนี่ยวันที่9ตุลาคมถือว่ายังต่ำกว่าที่ได้คาดการไว้แต่ว่าก็ประมาทไม่ได้นะครับเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยคาดว่าช่วง4-10จะมีปริมาณฝนเป็นจำนวนมากแต่ก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีมีฝนทุกวันหนักบ้างเบาบ้างแต่ว่าภาพรวมปริมาณน้อยกว่าที่คาดการตามที่ได้ฟังรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ต้องถือว่าในช่วงนี้เนี่ยประมาทไม่ได้นะครับต้องเตรียมการรับมือเพราะว่าช่วง3เดือนหลังก็คือตุลาคมถึงธันวาคมเนี่ยเป็นช่วงที่มีน้ำมากนะครับต้องร่วมกันฝ่าฟันปัญหาเหล่านี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุก

ภาพของงานที่ได้ออกมาซึ่งน่าจะควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้เป็นลำดับนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของการประชุมนะครับที่มีการติดตามสถานการณ์น้ำนะครับของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับนั่งเป็นประธานเป็นการประชุมกันจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นวันที่10แล้วนะครับก็สถานการณ์น้ำท่วมจนถึงขณะนี้เนี่ยนะครับถ้าดูในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเข้าไปเก็บกวาดขยะนะครับที่ตอนนี้ก็อยู่ในภาวะในเรื่องของการฟื้นกรุงเทพมหานครหลังน้ำลดนะครับโดยวันนี้เนี่ยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่ากทมนะครับได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดที่ชุมชนคีหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะครับโดยบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำแห้งลงเป็นส่วนใหญ่ภารกิจหลักในปัจจุบันเนี่ยจึงมุ่งเน้นไปที่การจัดการปัญหาขยะตกค้างโดยเฉพาะลักษณะพื้นที่ของเขตลาดกระบังที่มีซอยย่อยแบบก้างปลาจำนวนมากเมื่อน้ำลดลงเนี่ยประชาชนจึงได้นำเอาขยะภายในบ้านออกมาวางกองบริเวณหน้าบ้านและก็ปากซอยทำให้ขยะเต็มซอยจนคนออกไปทำงานไม่ได้นะครับตอนนี้เนี่ยรถขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับกรุงเทพมหานครจึงต้องระดมกำลังคนทยอยขยะออกจากซอยย่อยออกมายังจุดรวมด้านนอกให้เร็วที่สุดเพื่อให้รถขนาดใหญ่เนี่ยเข้าไปขนถ่ายออกมาได้นะครับปัจจุบันการเคลียร์พื้นที่ในซอยย่อยเนี่ยถือว่าลุล่วงไปเป็นส่วนใหญ่แล้วแต่อาจจะยังมีบางจุดที่มีขยะกีดขวางหน้าบ้านหรือปากซอยนะครับก็จะลุยปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องมีกองขยะขนาดใหญ่ที่ต้องเร่งไล่เก็บเนี่ยประมาณ33กองนะครับต้องใช้กำลังคนแล้วก็อุปกรณ์จำนวนมากนะครับมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครทั้งพนักงานกวาดคนสวนแล้วก็พนักงานเก็บขยะเนี่ยรวมกันถึง500-600คนเลยทีเดียวนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งผู้ว่ากทมเนี่ยได้ขอบคุณและก็ส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานอย่างเหน็ดเหนื่อยตั้งแต่วันที่24-25กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะพนักงานกวาดซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและต้องปฏิบัติงานขยะหนักซึ่งไม่ใช่ลักษณะงานปกตินะครับโดยที่มีการใช้กำลังคนจำนวนมากนะครับในการทยอยขยะออกจากซอยเล็กๆไปยังจุดกองบริเวณลานกว้างนะครับจากนั้นเนี่ยก็มีการใช้รถดำหรือว่ารถบรรทุก6ล้อ10ล้อเนี่ยขนถ่ายขยะจากจุดกองเนี่ยไปสู่จุดเทรวมแล้วก็ใช้รถเทเลอร์ขนาดใหญ่30ตันนะครับลากขนขยะไปทิ้งยังจุดกำจัดปลายทางต่อไปนะครับส่วนสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครวันนี้เนี่ยนะครับผู้ว่ากทม.ก็บอกว่าดีขึ้นเนื่องจากว่าฝนไม่ตกมา2วันแล้วก็อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่แต่ว่าพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยยังคงมีน้ำค่อนข้างมากนะครับก็มีการประสานกับกรมชลประทานให้ทยอยระบายน้ำลงสู่ด้านล่างแล้วก็คลองแสนแสบซึ่งระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับซึ่งในช่วงเช้าเนี่ยก็มีการลงตรวจพื้นที่ตรวจสภาพหน้างานจริงก่อนการประชุมเพื่อนำข้อมูลเนี่ยไปรายงานสถานการณ์ให้นายกทราบนะครับส่วนของกองขยะนะครับก็มอบหมายให้ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่ากทม.เข้าไปช่วยดูแลแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับได้ร่วมกันเป็นอย่างดีนะครับแผนปฏิบัติการฟื้นฟูและจัดการขยะของชุมชนเคหะล่มเกล้าเนี่ยก็มีการแบ่งโซนความรับผิดชอบนะครับเป็น4โซนหลักก็คือโซน1เนี่ยกรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการเคลียร์ไปได้จำนวนมากแล้วนะครับโซนที่2เนี่ยเป็นรุ่นของปภ.นะครับแล้วก็โซนที่3เนี่ยทางกทม.แล้วก็กองทัพไทยนะครับโซนที่4เนี่ยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเนี้ยก็ดำเนินการเคลียร์ไปได้มากแล้วนะครับโดยแต่ละโซนเนี่ยจะมีหัวหน้าทีมคอยกำกับดูแลการทำงานอย่างชัดเจนนะครับมีการจัดสรรกำลังพลแล้วก็อุปกรณ์เครื่องจักรสำนักสิ่งแวดล้อมก็สนับสนุนบุคลากร420คนสำนักงานเขตลาดกระบังอีก200คนนะครับแล้วก็มีการนำเอาระบบบัดดี้มาใช้นะครับด้วยการดึงกำลังพลจากเขตพื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมขังนะครับอย่างเช่นเขตบางแคเขตธนบุรีบางขุนเทียนพระนครเนี่ยก็มาช่วยกันอีกกว่า100คนนะครับกระจายกำลังลงตามโซนต่างๆโซนละ40-50คนในการช่วยยกขยะแล้วก็ส่วนจุดทิ้งขยะเนี่ยก็เตรียมไว้2จุดนะครับเพื่อรองรับขยะที่ดึงออกมาจากโซนต่างๆทำให้รถดำเนี่ยสามารถวิ่งขนถ่ายได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการเปิดใช้งานรองรับการจัดเก็บขยะเนี่ยมาแล้ว3วันแล้วนะครับเครื่องจักรอุปกรณ์เองเนี่ยปภ.ก็จัดชุดปฏิบัติการ3ชุดนะครับแต่ละชุดก็จะมีรถคีบขยะ1คันแล้วก็รถบรรทุก6ล้อ2ถึง3คันนะครับในพื้นที่ซอยย่อยที่เครื่องจักรหนักไม่สามารถเข้าได้ถึงเนี่ยก็ใช้กำลังคนนะครับในการ
ทำงานร่วมกับรถลากและก็ซาเล้งในการลำเลียงขยะออกนะครับส่วนถนนสายหลักมีกอง

0: กองขยะขนาดใหญ่เนี่ยจำนวน11กองนะครับซึ่งผู้ว่ากทม.ก็มอบหมายผู้รับผิดชอบเนี่ยเร่งเคลียร์ให้หมดโดยเร็วนะครับแล้วก็ตั้งเป้าที่จะเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดให้เสร็จภายใน3วันอันนี้คือสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครนะครับจากการสรุปของทางผู้ว่ากทม.นะครับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์นะครับส่วนการต้อนรับนายเคราลาซานานากุสเมานะครับนายกรัฐมนตรีของติมอร์เลสเตนะครับที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเนี่ยก็มาเกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับ10โมงครึ่งวันนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้การต้อนรับโดยได้นำตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าจากนั้นเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีของติมอร์เลสเตเนี่ยก็ได้ถ่ายภาพร่วมกันบริเวณโถงบันไดกลางนะครับบันไดโถงกลางภายในตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็ลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลแล้วก็เยี่ยมชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมอบให้แก่กันแล้วก็มีการหารือเข้าราชการเต็มคณะนะครับที่ห้องสีเขียวก่อนที่นายกนะครับทั้งสองประเทศเนี่ยเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างกันนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นการหารือทวิภาคีเนี่ยนะครับเที่ยงเสร็จนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายกรัฐมนตรีของติมอร์เลสเตเนี่ยนะครับก็ได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศนะครับจากนั้นเนี่ยนายกของทั้ง2ประเทศก็ได้แถลงข่าวร่วมกันนะครับโดยนายอุตินเองเนี่ยได้แสดงความยินดีที่ได้ต้อนรับนายกติมอร์เลสเตนะครับในการเดินทางเยือนประเทศไทยหลังจากที่ติมอร์เลสเตเนี่ยได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนติมอร์เลสเตนะครับในการมีส่วนร่วมกับประชาคมอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพแล้วก็เห็นพ้องที่จะยกระดับความสัมพันธ์แล้วก็ขับเคลื่อนความร่วมมือกัน5ด้านนะครับก็คือการยืนระดับสูงแล้วก็การหารือทวิภาคีนะครับซึ่งทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็ยินดีต่อการพัฒนาเชิงบวกของความสัมพันธ์ระหว่างกันแล้วก็เห็นพ้องที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการยืนระดับสูงอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศในปีหน้า2570ด้วยนะครับแล้วก็มีการลงมือร่วมมือนะครับความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงนะครับโดยทั้ง2ประเทศเนี่ยมีความสัมพันธ์ด้านการทหารมาอย่างยาวนานที่กองทัพไทยเองก็เคยมีบทบาทสนับสนุนภารกิจรักษาและก็สร้างสันติภาพในติมอร์เลสเตเนี่ยในช่วงปี2542ถึง2545นะครับส่วนความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนเนี่ยนะครับก็จะขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันนะครับซึ่งไทยเนี่ยพร้อมเป็นหุ้นส่วนด้านความคงทางอาหารกับติมอร์เลสเตแล้วก็จะร่วมกันอำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าเกษตรแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของไทยไปยังติมอร์เลสเตด้วยนะครับขณะเดียวกันความร่วมมืออีกด้านหนึ่งก็คือเป็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนานะครับไทยเนี่ยสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนติมอร์เลสเตนะครับมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2544นะครับมีการมอบทุนการศึกษาและก็โอกาสในการฝึกอบรมแก่บุคลากรนะครับจากติมอร์เลสเตรวมกว่า800ทุนและก็2ฝ่ายเนี่ยก็จะเร่งสรุปแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระยะที่3นะครับปี2569ถึง2571ด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือความร่วมมือระดับภูมิภาคนะครับที่ไทยเนี่ยพร้อมสนับสนุนติมอร์เลสเตให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มรูปแบบสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในอนาคตนะครับเพื่อให้ติมอร์เลสเตเนี่ยมีบทบาทขับเคลื่อนความร่วมมือและก็การพัฒนาของภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยไทยเองได้ยืนยันความสำคัญของการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและก็ความมั่นคงของภูมิภาคนะครับซึ่งหลังจากการจบการแถลงข่าวนะครับนายกก็ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติกับนายกรัฐมนตรีของติมอร์เลสเตด้วยนะครับนั้นเป็นภารกิจนะครับของนายกรัฐมนตรีทั้งการประชุมนะครับกองบัญชาการเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็เรื่องของการต้อนรับผู้นำจากต่างประเทศนะครับส่วนการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีวันนี้กรณีเรื่องของการปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับเนื่องจากว่าทางปปช.สรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการไม่ทันแล้วก็ทำให้เกิดความกังวลนะครับเรื่องนี้จะกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูนั่นเนี่ยนะครับทางนายกก็บอกว่าปปช. ชจะไปเป็นมวยล้มได้ยังไงตนไม่เชื่อเพราะว่าปปชเนี่ยทำงานภายใต้กฎหมายของปปชไม่มีใครไปกดดันหรือมีอิทธิพลเหนือปปชได้การดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายส่วนของรัฐบาลก็ได้ดำเนินการเต็มที่จับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมาหลายคนนะครับส่วนเรื่องที่ฝ่ายค้านจะนำเอาประเด็นนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายอนุทินก็บอกว่าอธิบายได้หมดทุกเรื่องนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับปปชก็ต้องไปถามปปชเองเพราะรัฐบาลไม่สามารถตอบแทนได้เนื่องจากว่าเป็นองค์กรอิสระซึ่งก็ทำงานร่วมกันแต่ว่าจะไปตอบคำถามแทนปปชไม่ได้นะครับนั่นก็คือในส่วนของนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยคณะที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็ได้พูดถึงเรื่องเดียวกันนะครับกรณีที่กรมราชทัณฑ์ปล่อยตัว3ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังจากที่ปปชส่งฟ้องไม่ทันเนี่ยนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แต่ว่าในข้อกฎหมายมีหลักเกณฑ์เรื่องของการฝากขังว่าฝากขังได้กี่ผลัดนะครับซึ่งเงื่อนไขของเรื่องนี้ก็คือปริมาณของคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจำนวนมากระดับหลายพันถึงหมื่นคนทำให้ปปชเนี่ยอาจต้องใช้เวลาไต่สวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานก่อนสั่งฟ้องนะครับทั้งนี้เนี่ยการที่ไม่ได้ส่งฟ้องไม่ได้หมายความว่าคดีนี้จบเพราะว่าเมื่อปปชรวบรวมพยานหลักฐานและส่งฟ้องคดีนี้ก็เดินต่อนะครับส่วนรายละเอียดว่าทำไมถึงส่งฟ้องไม่ทันอันนี้ตนไม่ทราบนะครับส่วนการทิ้งระยะเวลาให้ทอดยาวออกไปจะทำให้การรวบรวมพยานหลักฐานทำได้ยากขึ้นหรือไม่นั้นเนี่ยก็ต้องถามทางปปชเพราะว่าเป็นฝ่ายที่รวบรวมพยานหลักฐานนะครับตรงนี้ไปก้าวล่วงการทำงานของปปชไม่ได้เพราะถือว่าเป็นองค์กรอิสระนะครับส่วนข้อกังวลว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีออกนอกประเทศเหมือนก่อนหน้านี้หรือเปล่าเนี่ยเรื่องนี้ตนก็ให้คำตอบไม่ได้นะครับต้องดูในกระบวนการแต่ขอย้ำว่าสิ่งที่ทำได้เนี่ยได้ทำไปหมดแล้วตั้งแต่การเพิกถอนรายชื่อคนที่มีการแก้คะแนนนะครับซึ่งความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้ก็กำลังเร่งบรรจุคนที่สอบได้ด้วยตนเองกลับเข้าไปในระบบให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งก็คาดว่าจะมีความชัดเจนไม่เกินวันที่30ตุลาคมนี้นั่นก็เป็นทวงท่าทีนะครับอย่าคำยืนยันจากทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อเรื่องนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับทางด้านของความเคลื่อนไหวนะครับที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับหลังจากที่มีการปล่อยตัวนายวินธนพัชรโภคินหรือว่าดร.วินจ่าสิบตรีดร.พิชิตนะครับทั้งพรมหรือว่าจ่าพิชิตแล้วก็นางสาวสัตพรธนพัชรโภคินพ้นจากการควบคุมตัวนะครับหลังถูกฝากขังครบ7ผลัดหรือว่า84วันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาความอาญามาตรา87นะครับเพราะว่าปปช.เนี่ยยังสรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการสูงสุดไม่ทันตามกรอบเวลาเนี่ยนะครับแต่ว่าก็มีรายงานเนี่ยกระจายทางด้านของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็ได้มีการเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวเนี่ยว่าพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจได้ดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นตามกรอบเวลา30วันแล้วก็ส่งสำนวนการสอบสวนทั้งหมดเนี่ยไปยังปปช.เรียบร้อยนะครับเช่นเดียวกับกลุ่มผู้ต้องหารายอื่นในกรณีเดียวกันนะครับกรณีของการปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง3รายเป็นผลมาจากระยะเวลาควบคุมตัวฝากขังครบกำหนดตามกฎหมายนะครับซึ่งทางตำรวจเนี่ยหมดอำนาจควบคุมตัวนะครับเว้นแต่จะมีคดีใหม่เกิดขึ้นทั้งนี้เนี่ยหากผู้ต้องหามีพฤติการหลบหนีในภายหลังปปช.ก็จะส่งเรื่องประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะครับแต่ว่านั่นแหละอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยมีแหล่งข่าวนะครับจากการสืบค้นของผู้สื่อข่าวเนี่ยก็บอกว่าแหล่งข่าวระดับสูงจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเองเนี่ยก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับกองบังคับการปปป.เนี่ยยังคงเดินหน้าขยายผลจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการนำหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยจับกลุ่มตัวปลัดอ่อนอายุ63ปีที่จังหวัดนครนายกซึ่งเป็นหัวหน้าเครือข่ายสายเรียกรับเงินอีกหนึ่งสายนะครับที่ห้องทำงานที่ดำเนินการไปเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่ากรณีนี้มีผู้เสียหายถูกชักชวนแล้วก็เรียกรับเงินจำนวน 350,000 บาทเพื่อแลกกับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งจากการสืบสวนเนี่ยเพราะว่าเงินจำนวนดังกล่าวเนี่ยถูกรวบรวมส่งต่อไปยังนางพานีนะครับสำหรับการสืบสวนขยายผลเครือข่ายทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยมีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะครับโดยกลุ่มของดร.วินและจ่าพิชิตเนี่ยทำหน้าที่ในส่วนของการรับแฟ้มไร้รายชื่อแล้วก็ปรับแก้คะแนนหรือว่าคำตอบอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นสายวิ่งเต้นเรียกรับเงินจาก ู้เข้าสอบโดยตรงนะครับซึ่งมีผู้บริหารท้องถิ่นและก็นายหน้าเนี่ยเข้าร่วมขบวนการโดยพนักงานสอบสวนก็จะเร่งสรุปสำนวนในส่วนของผู้ต้องหาที่จับกุมเพิ่มใหม่เนี่ยภายในกรอบ30วันเพื่อ นำส่งไปรวมดำเนินการกับปปช.ต่อไปก็ต้องติดตามดูเรื่องนี้เนี่ยนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับปลายทางจะจบลงแบบไหนอย่างไรนะครับตอนนี้มีประเด็นนะครับที่เราติดตามกันอยู่เหมือนกันนะครับก็คือกรณีของกสทช.เนี่ยนะครับที่ตอนนี้ในส่วนของคณะกรรมการเองเนี่ยนะครับกรรมการกสทช.ก็ไม่สามารถที่จะประชุมกันได้นะครับทำให้งานสำคัญต่างนะครับที่หลายฝ่ายเฝ้ารอดูกันเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะคืบหน้าไปไหนได้นะครับกระทั่งวันนี้เนี่ยนะครับทางผู้สื่อข่าวก็ได้รายงานเนี่ยนะครับว่าทางสมาคมพนักงานสำนักงานกสทช.นะครับได้มีการออกแถลงการฉบับที่1/2569ประจำเดือนตุลาคมนะครับเรื่องขอให้กสทช.เร่งหาข้อยุติความขัดแย้งระหว่างกันโดยเร็วเพื่อให้สำนักงานกสทช.เนี่ยเดินหน้าจัดประชุมกสทช.โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับโดยมีนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการเลขาธิการกสทช.เป็นผู้รับหนังสือนะครับซึ่งเอกสารแถลงการเนี่ยระบุว่าด้วยสถานการณ์ข้อขัดแย้งระหว่างกสทช.ที่ปรากฏผ่านสื่อกระแสหลักและก็สื่อสังคมออนไลน์มันส่งผลให้เกิดภาวะสุญญากาศของการปฏิบัติหน้าที่ของกสทช.นะครับแล้วก็ส่งผลให้สำนักงานกสทช.เนี่ยตกอยู่ในสภาวะความกดดันถูกบีบบังคับพนักงานสำนักงานกสทช.ทุกคนเนี่ยมีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของกสทช.ทั้งคณะแต่พนักงานทุกคนเนี่ยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถเนื่องจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซึ่งพนักงานสำนักงานกสทช.ทุกคนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับดังนั้นเนี่ยในนามของสมาคมพนักงานสำนักงานกสทช.จึงขอเรียกร้องให้กสทช.ทั้ง7คนเนี่ยลดทิฐิและก็ข้อขัดแย้งต่างๆปล่อยวางและหรือร่วมกันให้ได้ข้อยุติโดยเร็วเพื่อที่สำนักงานกสทช.เนี่ยจะได้เดินหน้าจัดประชุมกสทช.อันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศโดยรวมต่อไปนะครับซึ่งการออกแถลงการในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นท่ามกลางข้อขัดแย้งเรื่องอำนาจในการจัดการประชุมกสทช.นะครับโดยเฉพาะบทบาทของนายไตรรัตน์รองเลขาธิการกสทช.รักษาการแทนเลขาธิการกสทช.และสำนักงานกสทช.ซึ่งถูกตั้งคำถามถึงการสนับสนุนงานธุรการและก็การอำนวยความสะดวกในการประชุมของกรรมการกสทช.ทั้ง6คนนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันที่25กันยายนศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเกี่ยวกับมติคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่วินิจฉัยว่านายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการกสทช.ตั้งแต่ต้นและถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์นะครับด้วยศาลพิพากษาว่ามติคณะกรรมการสรรหาเนี่ยชอบด้วยกฎหมายนะครับแต่ว่าหลังจากคำพิพากษายกยังคงเกิดข้อขัดแย้งนะครับเกี่ยวกับการจัดประชุมกสทช.นะครับซึ่งเมื่อวันที่2ตุลาคมเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการจัดประชุม2วงภายในสำนักงานกสทช.นะครับแล้วก็วันที่6ตุลาคมเนี่ยกรรมการกสทช.6คนก็คือทางด้านของอาจารย์พิรงรองรามสูตรนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สุภัสสุภัชลาไสยพลอากาศโทธนพันธ์รายเจริญพลตำรวจเอกณัฐธรเพราะสุนทรนายต่อพงศ์เสลานนท์และนายสมภพภูริวิกรายพงศ์ได้เดินทางมาจัดประชุมนัดพิเศษแต่ว่าสำนักงานกสทช.เนี่ยไม่ได้จัดเตรียมห้องประชุมตามที่ร้องขอทำให้ต้องหาห้องประชุมแห่งใหม่ภายในอาคารอำนวยการเพื่อดำเนินการประชุมนะครับแล้วก็เมื่อวันที่6ตุลาคมเนี่ยนายไตรรัตน์ได้ลงนามหนังสือเชิญประชุมกสทช.ครั้งที่25/2569ในวันที่8ตุลาคมตามนัดหมายของนายแพทย์สรณะนะครับซึ่งแน่นอนว่าครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดคำถามต่อบทบาทของนายไตรรัตน์ในฐานะผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการกสทช.ที่มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานว่าทำไมจึงไม่สามารถจัดเตรียมการประชุมให้กรรมการทั้ง6คนได้ทั้งที่มีคำพิพากษาศาลปกครองกลางเกี่ยวกับสถานะของนายแพทย์สรณะออกมาแล้วนั่นเองครับก็นะครับไม่ว่าความขัดแย้งมันจะเกิดขึ้นอย่างไรเนี่ยนะครับแต่ทำไปทำมาเนี่ยมันจะทำให้กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับกสทช.จะกลายเป็นแดนสนธยานะครับแล้วปัญหานะครับเรื่องของผู้ประกอบการต่างๆที่รอนะครับในการต่ออายุใบอนุญาตเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาสถานีโทรทัศน์นะครับทีวีดิจิตอลทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยนะครับมันใกล้เข้ามามันต้องใช้เวลาในการเตรียมการเตรียมความพร้อมต่างๆเนี่ยแล้วนะครับกรรมการกสทช.ประชุมไม่ได้6คนไม่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ1คนมีปัญหาเนี่ยมันก็ชวนให้เกิดข้อคำถามเอ๊ะแล้วนะครับมันจะมีทางออกทางลงอย่างไรเนี่ย นะครับเอาก็นะฮะก็ท้ายที่สุดมันต้องรอไปถึงศาลตรงไหนและถึงจะเป็นข้อยุตินะครับก็นั่นแหละครับมันเป็นสิ่งที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนะนะครับอาจบุคคลภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงในวงการนี้ที่จะต้องอาศัยในเรื่องของกระบวนการการตัดสินใจของกสทช.เนี่ยอาจจะไม่ได้เดือดร้อนนะครับก็มองเป็นเรื่องความขัดแย้งภายในองค์กรนะครับหรือว่าในส่วนของผู้บริหารองค์กรโดยทั่วไปแต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องที่จะต้องได้รับผลกระทบนะครับจากภาวะสุญญากาศตรงนี้นั่นเนี่ยนะครับเขาก็มันไม่น่าจะเบาใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ได้ก็ต้องดูนะครับก็ต้องดูว่าเรื่องนี้สุดท้ายปลายทางแล้วจะจบลงตรงไหนนะครับอ้าวก่อนที่เราจะพักกันนะครับคุณผู้ฟังครับก็ขออนุญาตย้ำ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook คุณฟังค้นหานะครับโดยการพิมพ์คุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับ @aravnewsfm97 นะครับaround_newsfm97 นะครับฝากคุณฟังไปกดติดตามทั้ง2ช่องทางเพิ่มเติมของคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราได้นะครับจำทาง Facebook แล้วก็ทาง X นะครับเดี๋ยวพักกันช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวAround News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยเคาะข่าวดังตามกระแส
0: เพราะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
1: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
0: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
0: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
1: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวAround News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life ไร้เกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
1: เคาะข่าวดังตามกระแส
0: เพราะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
1: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
0: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
0: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
1: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าว Around News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวAround News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: วันนี้9ตุลาคมเนี่ยนะครับเป็นวันครบรอบ24ปีของกรมทางหลวงชนบทนะครับโดยทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงชนบทครบรอบ24ปีนะครับโดยมีนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลปลัดกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมร่วมในงานแล้วก็มีนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทพร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนะครับซึ่งทางด้านของนายพิพัฒน์เดชก็บอกว่าตลอดระยะเวลา24ปีที่ผ่านมาเนี่ยกรมทางหลวงชนบทได้มุ่งมั่นเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเพื่อยกระดับและก็วางรากฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งของประเทศบรรเทาความเดือดร้อนและก็รับฟังปัญหาของประชาชนอย่างใกล้ชิดครอบคลุมทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็ยังมีการเร่งขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่นะครับโดยเฉพาะโครงการในการพัฒนาชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับทั้งโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงแล้วก็โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับด้านของนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยกรมทางหลวงชนบทมีโครงข่ายในความรับผิดชอบทั่วประเทศทั้งหมดเนี่ย 3,662 สายทางนะครับระยะทางรวม 51,295.934 กิโลเมตรในปีงบประมาณ 2,569 ทางกรมทางหลวงชนบทได้รับงบประมาณทั้งสิ้นเนี่ย 52,963.2368 ล้านบาทนะครับแล้วก็สิ้นปีงบประมาณเนี่ยเบิกจ่ายไปแล้ว 48,749 ล้านบาทเศษนะครับก็คิดเป็นร้อยละ 92.04นะครับโดยมีโครงการขนาดใหญ่ที่ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนสายแยกทล.4103ถนนพุทธภูมิอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชงบประมาณ528ล้านบาทเศษนะครับถนนสายพท.4004แยกทล.4081บ้านฝานละมีอำเภอเขาชัยสนบางแก้วปากพยูนจังหวัดพัทลุงงบประมาณ 429.500 ล้านบาทแล้วก็ยังมีโครงการที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี2569เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างถนนสายเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยานศูนย์กลางการขนส่งชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่3ถนนเชื่อมทล212อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับงบประมาณ949ล้านบาทโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายสช2004แยกทล.34ถึงทล.314อำเภอบางปะกงอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราตอนที่1งบประมาณ 549.50 ล้านบาทนะครับและก็ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับเช่นโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับสันป่าตองอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่งบประมาณ 1,226 ล้านบาทเศษนะครับโครงการก่อสร้างถนนสายจอผังเมืองรวมกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรงบประมาณ 1,594 ล้านบาทโครงการก่อสร้างถนนสายงอผังเมืองรวมเมืองทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชงบประมาณ909ล้านบาทเศษนะครับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำเปาอำเภอสาสขันสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์งบประมาณ836ล้านบาทแล้วก็โครงการถนนเลียบแม่น้ำโขงนาคาวิถีช่วงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2พระธาตุพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดนครพนมเนี่ยงบประมาณ615ล้านบาทนะครับนอกจากนั้นยังมี2โครงการสำคัญที่มติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงการคลังใช้แหล่งเงินกู้ต่างประเทศจากธนาคารโลกหรือว่า World Bank นะครับโดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 70-30 โดยเป็นการออกเป็นเงินกู้จากธนาคารโลกร้อยละ30แล้วก็เงินงบประมาณแผ่นดินร้อยละ30นะครับเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงงบประมาณ 4,604 ล้านบาทแล้วก็โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่งบประมาณ 1,781 ล้านบาทนะครับปัจจุบันทั้ง2โครงการเนี่ยได้ลงนามเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการ รียมความพร้อมในการแจ้งเริ่มปฏิบัติงานนะครับสำหรับงบในปีงบประมาณ2570นั้นเนี่ยนะครับทางกรมทางหลวงชนบทได้รับงบประมาณ 45,840 ล้านเศษนะครับโดยการดำเนินงานเนี่ยจะเป็นการก่อสร้างถนนเพื่อยกระดับมาตรฐานชั้นทางถนนเพื่อสนับสนุนเส้นทางรถไฟทางคู่และก็ถนนสนับสนุนการท่องเที่ยวเนี่ยจำนวน231โครงการระยะทางรวม 587.442 กิโลเมตรนะครับถนนเพื่อการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาคและก็ถนนเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งและก็เพื่อการพัฒนาถนนผังเมืองซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่นะครับมีการก่อสร้างถนนและสะพานจำนวน12โครงการรวมถึงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วประเทศจำนวน20โครงการความยาวรวม 1,925 เมตรนะครับมีงานบำรุงรักษาทางอีกจำนวน913แห่งและก็งานอำนวยความปลอดภัยจำนวน1,050แห่งนะครับกรมทางหลวงชนบทยังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนภารกิจทั้งหมดนี้เนี่ยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ผลงานเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก็สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตในภาคการคมนาคมขนส่งของประเทศและก็ให้ผู้ใช้ทางเนี่ยได้เดินทางอย่างเต็มศักยภาพนะครับเพื่อที่จะได้นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องของกรมทางหลวงชนบทนะครับกับวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ24ปีในวันนี้นะครับก็ก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารอื่นกันต่อนะครับขอย้ำนะครับกับ2ช่องทางกับการติดตามคุยข่าวอารามนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ฟังกับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษและก็ช่องทางผ่าน X นะครับ @aral_newsfm97 นะครับaround_newsfm97 นะครับฝากคุณฟังไปกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับทางคุยข่าวอารามนิวส์ของเราทั้ง2ช่องทางดังว่าดีด้วยนะครับไปติดตามทางด้านของนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับที่ได้เปิดเผยว่าทางกระทรวงคมนาคมมุ่งที่จะพัฒนาโครงข่ายการเดินทางเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวแล้วก็กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคนะครับโดยกรมท่าอากาศยานเนี่ยได้ขับเคลื่อนนโยบาย Airport Airport for Regional Regional นะครับ Development ยกระดับความพร้อมของท่าอากาศยานและก็สนับสนุนการเปิดเส้นทางบินที่เชื่อมโยงนักท่องเที่ยวสู่พื้นที่โดยตรงนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางสายการบิน Siam Wings Airlines นะครับได้ให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำเชื่อมท่าอากาศยานกระบี่กับ4เมืองของรัสเซียนะครับระหว่างวันที่2ถึงตุลาคม2ถึง15ตุลาคมนี้จำนวน9เที่ยวบินนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสการเดินทางและก็สนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันซึ่งการเปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำในครั้งนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงขีดความสามารถและก็ความพร้อมของท่าอากาศยานกระบี่นะครับโดยเฉพาะศักยภาพอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ที่สามารถรองรับปริมาณเที่ยวบินระหว่างประเทศและก็ผู้โดยสารจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยท่าอากาศยานกระบี่เนี่ยถือว่าเป็นประตูสำคัญในการรองรับนักท่องเที่ยวและก็เชื่อมต่อการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันก็คาดว่านักท่องเที่ยวชาวรัสเซียกว่า 3,000 คนที่จะเดินทางมายังท่าอากาศยานกระบี่ในช่วงเวลา2สัปดาห์นั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ภาคการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้เป็นอย่างดีนะครับด้านของนายเดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานก็บอกว่าสายการบิน Siam Wings Airlines นะครับได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบประจำมีกำหนดหรือว่า AOL นะครับมีฐานปฏิบัติการการบินที่ท่าอากาศยานอุตภเปาได้นำเอาอากาศยานนะครับเครื่องบินเนี่ยแบบ Airbus A330-200 นะครับทะเบียน HSSS//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// YB ความจุ345ที่นั่งเนี่ยมาให้บริการเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำหรือว่า Shuttle Flight นะครับจำนวน9เที่ยวบินระหว่างวันที่2ถึง15ตุลาคมนี้เชื่อมโยง4เมืองใหญ่ของรัสเซียนะครับก็คือโนโวซิบิร์กคราสโนยาสมอสโกแล้วก็เยคาเป็นบวกนะครับโดยบินตรงสู่ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินปฐมฤกษ์ก็คือ2ตุลาคมจากท่าอากาศยานอุตภเปานะครับรับผู้โดยสารขาออกจากท่าอากาศยานกระบี่เนี่ยไปยังท่าอากาศยานนานาชาติทอมาเชโวนะครับในเมืองโนโวซิบิร์กนะครับประเทศรัสเซียจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ย345คนนะครับกรมท่าอากาศยานพร้อมให้การสนับสนุนสายการบินต่างๆในการเปิดเส้นทางบินใหม่สู่ท่าอากาศยานภูมิภาคในสังกัดทุกแห่งนะครับด้วยมาตรการ New Route New Airline นะครับการลดค่าธรรมเนียมสนามบิน 50% เพื่อจูงใจให้สายการบินเนี่ยเปิดเส้นทางบินใหม่แล้วก็สนับสนุนการเดินทางไปยังเมืองรองนะครับยกระดับการขนส่งทางอากาศแล้วก็ผลักดันให้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางการบินแล้วก็การท่องเที่ยวของภูมิภาคตามนโยบายAirport for Regional นะครับ Regional Development นะครับนะครับเป็นเรื่องของการขยายนะครับโอกาสทางการบินนะครับไปยังสนามบินภูมิภาคนั่นเองนะครับเอาอีกหนึ่งเรื่องนะครับนี่เป็นเรื่องของทางบริษัทขนส่งจำกัดนะครับที่ตอนนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะเน้นให้เรียกนะครับไม่ต้องเรียกเขาบขสนะการทันสมัยหน่อยตามยุคตามสมัยเนี่ยก็คือ BKS เนี่ยนะครับจับมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ภาคีเครือข่ายนะครับเปิดศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เชื่อมสินค้าเกษตรสู่เครือข่ายของ BKS ทั่วไทยนะครับก็เป็นการผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยนะครับได้ใช้บริการของรถโดยสารนะครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับที่เริ่มประเดิมกันก็คือการขนลองกองอุตรดิตนะครับเข้ามาในกรุงเทพผ่านรถของทางBKS นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับนายอัธวุฒินายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS นะครับพร้อมด้วยนายณฤทธิ์บุญชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายสิริชัยอสุวรรณประธานกรรมการดำเนินงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัดและก็คณะผู้บริหารนะครับได้ร่วมกันเปิดกิจกรรมศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เชื่อมสินค้าเกษตรสู่เครือข่าย BKS ทั่วไทยนะครับที่บริเวณศูนย์กระจายสินค้าขาเข้าสถานีขนส่งโดยสารสถานีขนส่งผู้โดยสารจตุจักรหรือว่าหมอชิด2นะครับสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรก็คือหมอชิด2นั่นแหละนะครับโดยที่ทางด้านของนายอัธวิทย์เนี่ยบอกว่าทาง BKS นะครับได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัดและก็สหกรณ์การเกษตรลับแลจำกัดนะครับจัดกิจกรรมศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เชื่อมสินค้าเกษตรสู่เครือข่าย BKS ทั่วไทยด้วยส่งสินค้าเกษตรก็คือลองกองนะครับน้ำหนักรวม600กิโลกรัมจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมาที่กรุงเทพผ่านบริการรับส่งพัสดุพันธุ์ของ BKS ด้วยรถโดยสารเส้นทางอุตรดิตถ์กรุงเทพนะครับเป็นเส้นทางแรกเนื่องจากว่าเส้นทางนำร่องเนี่ยมีรถโดยสารให้บริการ2เส้นทางก็คือกรุงเทพอุตรดิตถ์2เที่ยววิ่งต่อวันแล้วก็กรุงเทพพิษณุโลกอุตรดิตถ์1เที่ยววิ่งต่อวันนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อจากแหล่งรวบรวมสินค้าเกษตรในพื้นที่เนี่ยเข้าสู่จุดขึ้นรถหลักเพื่อส่งเข้ากรุงเทพได้อย่างสะดวกเกิดการกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มช่องทางการขนส่งแล้วก็ลดภาระต้นทุนด้านโลจิสติกให้กับเกษตรกรนะครับโดยที่ความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกลไกนะครับในการช่วยเกษตรกรเพิ่มช่องทางการตลาดกระจายผลผลิตได้รวดเร็วขึ้นและก็สร้างโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยรถโดยสารของ BKS นะครับให้บริการครอบคลุม60เส้นทางทั่วประเทศ212เที่ยวบินเที่ยววัน212เที่ยวเนี่ยต่อวันนะครับซึ่งรถโดยสาร1คันมีพื้นที่จัดเก็บใต้ท้องรถ2ช่องสัมภาระนะครับแล้วก็สามารถรองรับพัสดุผลไม้สูงสุดได้400กิโลกรัมนะครับมีการรักษาคุณภาพของสินค้าเกษตรให้คงความสดใหม่ได้ตลอดนะครับเพราะมีการขนส่งแล้วก็รับสินค้าภายใน24ชั่วโมงนั่นเองนะครับซึ่งการขนส่งผลผลิตลองกองจากศูนย์CDC ของสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแลจำกัดอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในครั้งนี้เนี่ยนะครับจำนวน600กิโลกรัมหรือว่า200ลังนะครับบรรจุลังละ3กิโลกรัมนะครับก็ราคาลังละ125บาทด้วยสหกรณ์เนี่ยได้นำส่งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเพื่อนำขึ้นรถโดยสารของ BKS เส้นทางอุตรดิตถ์กรุงเทพนะครับออก รถเนี่ยออกจากอุตรดิตถ์ในช่วง4โมงเย็นของเมื่อวานนี้แล้วก็มาถึงปลายทางกรุงเทพที่สถานีขนส่งหมอชิด2ช่วงตีห้าครึ่งของวันนี้นะครับก็ทางบขส.เองเนี่ยก็มองว่าก็จะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเกษตรกรเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อพัฒนารูปแบบการขนส่งสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพแล้วก็รองรับความต้องการของเกษตรกรถ้ามีการขยายความร่วมมือไปสู่เส้นทางแล้วก็ผลผลิตเกษตรชนิดอื่นทั่วประเทศในอนาคตเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันก็จะช่วยผลักดันสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับของประเทศไทยเราเนี่ยไปถึงมือผู้บริโภคได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของทาง BGS แล้วก็กระทรวงคมนาคมนะครับที่มุ่งพัฒนาการขนส่งให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและก็เศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจชุมชนนั่นเองนะครับคุณฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสองข่าวรอบโลกกันครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยเคาะข่าวดังตามกระแส
1: เพราะการขันน็อตสั่งคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
0: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
1: บังคับใช้กฎหมายคมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
0: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
1: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
0: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
0: เคาะข่าวดังตามกระแส
1: เพราะการขันน็อตสั่งคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
0: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
1: บังคับใช้กฎหมายคมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
0: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
1: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
0: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: วันนี้เนี่ยนะครับจะพาคุณผู้ฟังไปดูเรื่องของรายงานการสูญเสียอากาศยานของสหรัฐอเมริกาจากการทำสงครามกับอิหร่านในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นรายงานของหน่วยงานวิจัยรัฐสภาสหรัฐหรือว่า CRS นะครับซึ่งเผยแพร่ในสัปดาห์นี้นะครับโดยมีการระบุว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยมีอากาศยานถูกทำลายหรือว่าได้รับความเสียหายรวม81ลำจากสงครามกับอิหร่านนะครับรวมไปถึงรวมทั้งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แล้วก็อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับประเมินมูลค่าความเสียหายที่ประมาณ 1.9 ถึง 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า6.3 หมื่นล้านบาทถึง 1.1 แสนล้านบาทนะครับขึ้นอยู่กับแผนของกระทรวงกลาโหมว่าจะจัดหาอากาศยานมาทดแทนยังไงนะครับซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยอ้างอิงตัวเลขจากสำนักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐนะครับหรือว่า CBO แล้วก็เอกสารของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหน่วยงานผู้ตรวจการของกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกลางสหรัฐนะครับซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านและไปรวมไปถึงรายงานข่าวที่ CRS นำมาพิจารณาประกอบนะครับอากาศยานที่สูญเสียหรือว่าได้รับความเสียหายมากกว่าครึ่งหนึ่งนั้นเนี่ยเป็นโดรน MQ-9 Reaper นะครับซึ่งใช้ในภารกิจข่าวกรองการเฝ้าตรวจการและก็การลาดตระเวนการสนับสนุนทางอากาศระยะใกล้และก็การค้นหาช่วยเหลือกำลังพลในการรบนะครับรายชื่อยังรวมถึงยุทธปกรณ์สำคัญที่มีมูลค่าสูงของกองทัพสหรัฐนะครับก็นั่นก็คือเครื่องบินขับไล่F-35A Lightning II แล้วก็เครื่องบินเตือนภัยและควบคุมทางอากาศนะครับ E-3 Sentry ซึ่งติดตั้งโดมเรดาร์ขนาดใหญ่เหนือส่วนลำตัวนะครับใช้ติดตามเป้าหมายแล้วก็บริหารจัดการน่านฟ้านะครับในรายงานเองเนี่ยยังระบุด้วยว่าในจำนวนอากาศยานที่ได้รับผลกระทบนั้นเนี่ยมีเครื่องบินขับไล่ F-15E Strike Eagle จำนวน12ลำเครื่องบินขับไล่ F-35A จำนวน1ลำแล้วก็เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศนะครับ KC-135Stratotanker จำนวน7ลำแล้วก็ส่วนอีก45ลำนั้นเนี่ยนะครับเป็นโดรน MQ-9 Reaperนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่อากาศยานบางลำเนี่ยอาจได้รับการซ่อมแซมจนกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับอย่างเช่นเครื่องบินขับไล่ F-15 Strike Eagle จำนวน8ลำนะครับที่ได้รับความเสียหายเล็กน้อยจากการโจมตีของอิหร่านต่อฐานทัพอากาศที่มูฟัฟซาอุดีนะครับในจอร์แดนเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาแม้ว่ามูลค่าความเสียหายของอากาศยานจะอยู่ที่ 1.9 ถึง 3.3 พันล้านดอลลาร์เนี่ยแต่ว่าค่าใช้จ่ายโดยรวมของสงครามเนี่ยสูงกว่านั้นเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแหล่งข่าวได้มีการเปิดเผยกับสำนักข่าว CNN บอกว่าสงครามนั้นเนี่ยมีต้นทุนอย่างน้อย 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยยังไม่รวมความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับที่บางแห่งเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อากาศยานได้รับความเสียหายหรือว่าถูกทำลายนะครับโดยที่รายงานของCBO ที่เผยแพร่เมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยบอกว่าระบุว่าณวันที่1สิงหาคมความเสียหายจากอากาศยานของสหรัฐในสงครามสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยมีมูลค่าประมาณ 1.9 ถึง 3.3 พันล้านดอลลาร์นะครับขณะที่รายงานอีกฉบับของ CBO ในเดือนกันยายนประเมินว่าค่าใช้จ่ายในการทำสงครามจนถึง1สิงหาคมอยู่ที่ประมาณ 38,000 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวเนี่ยครอบคลุมการจัดหายุทโธปกรณ์และก็กระสุนที่ใช้ไปหรือว่าสูญเสียในการรบรวมไปถึงต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นและก็ค่าใช้จ่ายในปฏิบัติการอื่นๆนะครับซึ่ง CBO เนี่ยประเมินว่าถ้าสงครามดำเนินต่อไปอีก1เดือนเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์นะครับแต่หากความรุนแรงเพิ่มขึ้นจนใกล้เคียงกับระดับที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมเนี่ยค่าใช้จ่ายก็อาจจะเพิ่มเป็น 3,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนนะครับในรายงานนี้เนี่ยยังมีการตั้งคำถามให้รัฐสภาพิจารณาว่าข้อมูลความเสียหายที่กระทรวงกลาโหมเปิดเผยต่อฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมีรายละเอียดเพียงพอหรือไม่นะครับเพื่อประเมินผลกระทบแล้วก็กำหนดมาตรการแก้ไขรวมไปถึงความจำเป็นในการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับซ่อมแซมหรือว่าจัดหาอากาศยานทดแทนและก็ขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมในการผลิตยุทโธปกรณ์ให้ทันต่อความต้องการนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือผลกระทบต่อ การขายอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้กับประเทศพันธมิตรรวมไปถึงความพร้อมทางทหารสหรัฐในภูมิภาคอื่นนอกเหนือจากตะวันออกกลางนะครับในรายงานเนี่ยยังบอกด้วยว่ารัฐสภาอาจต้องประเมินว่าการสูญเสียยุทโธปกรณ์ที่มีความต้องการใช้งานสูงแต่มีจำนวนจำกัดและก็เริ่มมีอายุการใช้มันใช้งานมากขึ้นอย่างเช่นเครื่องบินE3 Sentry เนี่ยนะครับจะทำให้เกิดช่องว่างด้านขีดความสามารถทางทหารหรือเพิ่มความเสี่ยงในพื้นที่ปฏิบัติการอื่นหรือไม่นะครับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นจากสงครามอิหร่านเนี่ยกำลังสร้างแรงกดดันทางการเมืองต่อรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลได้เสนอของบประมาณด้านกลาโหมสำหรับปีงบประมาณ2027สูงเป็นประวัติการณ์นะครับที่ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์โดยให้เหตุผลว่าจำเป็นต้องรองรับภารกิจและความต้องการจากสงครามนะครับซึ่งตัวเลขดังกล่าวเนี่ยทำให้สมาชิกสภาคองเกรสโดยเฉพาะจากเดโมแครตตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความจำเป็นและก็ความโปร่งใสของการใช้จ่ายนะครับเมื่อเดือนกันยายนนะครับเดือนที่แล้วเนี่ยสมาชิกวุฒิสภาพรรคเดโมแครต45คนแล้วก็วุฒิสมาชิกอิสระ1คนนะครับส่งจดหมายเปิดผนึกถึงพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายของสงครามอย่างชัดเจนก่อนที่สภาคองเกรสจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมนะครับซึ่งวุฒิสมาชิกบอกว่าประชาชนผู้เสียภาษีต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับทั้งจากราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลที่สูงขึ้นรวมประมาณแสนดอลลาร์แสนล้านดอลลาร์แล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อยู่อาศัยแล้วก็ตั๋วเครื่องบินซึ่งเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 60,000 ล้านดอลลาร์นะครับโดยมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังขอให้ประชาชนรับภาระเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนสงครามที่รัฐสภาไม่ได้อนุมัติแล้วก็เริ่มต้นขึ้นโดยไม่มีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนนะครับขณะที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ตอบข้อสักถามของสำนักข่าวอัลจาซีราเกี่ยวกับรายงานความสูญเสียล่าสุดว่าไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะเปิดเผยและก็ไม่ได้ชี้แจงว่าความสูญเสียดังกล่าวเป็นไปตามที่คาดการไว้หรือไม่และก็จะส่งผลต่องบประมาณของกระทรวงยังไงนะครับผลสำรวจความคิดเห็นได้ชี้ว่าสงครามในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวอเมริกันนะครับขณะที่นักวิเคราะห์ก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอาจจะกลายเป็นประเด็นในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าพรรครีพับลิกันของทรัมป์จะยังคงครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้อีกหรือไม่นะครับรายงานฉบับนี้ก็เป็นการเพิ่มแรงกดดันให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยต้องชี้แจงทั้งต้นทุนสงครามความสูญเสียของยุทโธปกรณ์แล้วก็ผลกระทบต่อความพร้อมทางทหารในระยะยาวนะครับท่ามกลางคำถามว่ากองทัพจะสามารถทดแทนอากาศยานที่เสียหายหรือถูกทำลายได้รวดเร็วขนาดไหนโดยไม่กระทบต่อภารกิจในภูมิภาคอื่นและพันธกรณีต่อประเทศพันธมิตรนั่นเองนะครับก่อนต่อเนื่องกับเรื่องของสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าเรือ USS อับราฮัมลินคอนนะครับได้เดินทางถึงสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ฐานทัพเรือโคโรนาโดในซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับหลังจากออกปฏิบัติการยาวนานหลายร้อยวันก็มีครอบครัวไปยืนถือป้ายต้อนรับกลับบ้านก็ถ้าเราจำกันได้นะครับ USS อับราฮัมลินคอนเนี่ยก็มาจอดเทียบท่าที่ประเทศไทยเรานั่นเองนะครับก็จอดเทียบท่ากันไปเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะครับที่ท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาแล้วก็ขึ้นฝั่งกันที่เมืองพัทยากับกำลังพล 5,000 คน 5,000 นายนั่นแหละนะครับซึ่งในการเดินทางกลับในถึงสหรัฐอเมริกาครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเนี่ยนะครับมีทหารพยายามฆ่าตัวตายถึง8ครั้งตลอดการประจำการของเรือนี้รูปการประจำการต่อเนื่องเนี่ยยาวนานเกิน260วันโดยที่ไม่แวะท่าเรือนะครับก็แน่นอนครับว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln สิ้นสุดภารกิจประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพเรือที่ยาวนานเป็นอันดับ2นับตั้งแต่สงครามเวียดนามนะครับซึ่งเดินทางออกจากซานดิเอโกเนี่ยเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน2025ปฏิบัติการภารกิจเป็นเวลา322วันนะครับสร้างสถิติเป็นเรือที่อยู่กลางทะเลโดยไม่แวะจอดโดยที่ไม่แวะจอดท่าเรือเนี่ยติดต่อกันนานที่สุดถึง265วันนั่นเองนะครับก็เดินเป็นเรื่องที่ก่อนนั่นแหละครับเป็นปฏิบัติการของทางสหรัฐอเมริกานะครับที่ทางทหารเขาเนี่ยเข้าใจกันอยู่แล้วเอาละครับวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอารามนิวส์แล้วครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนึงในวันจันทร์ถัดไปนะครับขอญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าวอารามนิวส์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97 เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังมีน้ำท่วมใน22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมประสานพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักถึงวันที่13ตุลาคมนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมเศรษฐกิจมีความพร้อมเต็มที่จัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ผู้นำรัสเซียให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมประสานพื้นที่เสี่ยงรับมือสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี
2: ้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม22จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม109อำเภอ927ตำบล 6,934 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,145,352 ครัวเรือนภาพรวมหลายจังหวัดระดับน้ำเริ่มลดลงอาทิจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครขณะที่จังหวัดพิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังทรงตัวส่วนฉะเชิงเทราระดับน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ได้ประสานงานไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้พร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำและเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คืนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องขณะที่สาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขัง
3: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานเตรียมปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและน้ำท่าในปัจจุบันทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดณสถานีวัดน้ำซี2อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่ 1,987 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 15.97 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 15.46 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพยาประชาชนจำนวนมากยังคงต้องอาศัยอยู่ตามที่พักชั่วคราวริมถนนสายคันคลองมหาราชโดยระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงจากเดิมไปแล้วกว่า50เซนติเมตรจนบางจุดเรือไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ประชาชนต้องเปลี่ยนมาเดินลุยน้ำแทนส่งผลให้เริ่มประสบปัญหาด้านสุขภาพจากโรคน้ำกัดเท้าและผื่นคันทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและแจกจ่ายเวชภัณฑ์ที่จำเป็นทันทีณัฐพรหยุดย้อยสวทช.ชัยนาทรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฟื้นฟูพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดณย่านคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญในขณะนี้ คือการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปตามแผนจะสามารถจัดสรรกำลังพลและทรัพยากรไปเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีสำหรับพื้นที่คลองจันทน์เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ปภ.เขต7สกลนครร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่1กองทัพบกและพื้นที่เคหะร่มเกล้าบริเวณซอย26ได้ระดมเครื่องจักรจากศูนย์ปภ.เขต14จังหวัดอุดรธานีศูนย์ปภ.เขต16จังหวัดชัยนาทกรุงเทพมหานครและเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเร่งเก็บกวาดและขนย้ายขยะที่ประชาชนนำมารวบรวมไว้บริเวณหน้าซอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามเร่งรัดการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรจังหวัดพิษณุ

0: ฟังการรายงานสถานการณ์อุทกภัยและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารณอาคารท่อระบายน้ำทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกล่าวว่าจากการรับฟังรายงานจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์และผลกระทบด้านน้ำต่อประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันน้ำหลากรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานมีแผนก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาด6คูณ6เมตรจำนวน1ช่องอัตราการระบาย36ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวน2เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยจะสามารถเร่งระบายน้ำได้เร็วขึ้นในฤดูน้ำหลากขณะเดียวกันยังช่วยบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ของเกษตรกรที่ยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: จากนั้นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมคณะเดินทางไปที่จังหวัดสุโขทัยประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและจังหวัดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์น้ำหลากและการขาดแคลนน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาวนายสุริยะกล่าวว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงภายใต้แนวทางเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยครอบคลุมการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มรายได้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรการใช้ตลาดนำการผลิตและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องตามชุมชนในกรุงเทพมหานครก่อนขยายไปทั่วประเทศ
2: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายในสำหรับการขยายมาตรการช่วยเหลือกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอของงบกลางวงเงิน 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าและจัดหน่วยจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงในส่วนต่างจังหวัดจะมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดร่วมดำเนินการและเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าในช่วงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและให้มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพียงพอต่อความต้องการปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ไทยและติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยพร้อมผลักดันเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลลีเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายไกราลาซารานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการหารือทวิภาคีที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีโดยเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือใน5ด้านสำคัญได้แก่เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570และเตรียมจัดประชุมทวิภาคีนัดแรกณกรุงดิลลีในเร็วนี้ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทหารพร้อมเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติ ด้านการค้าการลงทุนไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารเร่งจัดทำ MOU การค้าข้าวผลักดันภาคเอกชนไทยลงทุนในสาขาพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวรวมทั้งเร่งสรุปความตกลงการเดินอากาศเพื่อเปิดที่วินตรงกรุงเทพดีลีอำนวยความสะดวกการเดินทางและการค้าสานต่อการมอบทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมแก่ติมอร์

0: สเตย์พร้อมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งไทยพร้อมสนับสนุนติมอร์เลสเตในฐานะสมาชิกใหม่ของอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อร่วมกันสร้างศิลปภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงอันยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตไทยในอิสราเอลประเมินความปลอดภัยแรงงานไทยกว่า 68,000 คนเพื่อยกระดับมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแรงงาน
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายบุญยฤทธิ์วิเชียรพันธ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงในรัฐอิสราเอลรวมถึงแนวทางการดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยของแรงงานไทยโดยนายจุลพันธ์กล่าวว่าอิสราเอลเป็นตลาดแรงงานต่างประเทศที่สำคัญของไทยโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมและภาคก่อสร้างซึ่งรายได้จากการส่งกลับของแรงงานไทยไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันมีแรงงานไทยอยู่ในอิสราเอลประมาณ 68,000 คนเป็นแรงงานถูกกฎหมาย 57,000 คนและผิดกฎหมาย 11,000 คนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิจารณาแนวทางยกระดับความปลอดภัยการติดต่อสื่อสารฉุกเฉินการเตรียมความพร้อมของห้องหลบภัยตลอดจนการใช้ระบบดิจิทัลเช่นสมาร์ท TOEA ในการติดตามพิกัดและแจ้งเตือนภัยเพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานไทยจะได้รับความคุ้มครองดูแลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุดพร้อมทั้งผลักดันมาตรการป้องกันการลักลอบทำงานผิดกฎหมายและการช่วยเหลือเยียวยาผ่านกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมเศรษฐกิจมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี
3: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจ Walking Through 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์และเอกลักษณ์ของไทยผ่านการจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion 4รูปแบบเพื่อตอกย้ำบทบาทของไทยในการเป็นผู้เชื่อมโยงที่น่าเชื่อถือบนเวทีเศรษฐกิจโลก
4: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
3: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเสริมว่าการเตรียมงานตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาครอบคลุม26หัวข้อหลักและผ่านการประเมินมาตรฐานระดับเหรียญทองหรือ Gold Standard โดยได้เนรมิตอาคารลงทะเบียนแยกส่วนห้องประชุมใหม่22ห้องและห้องเจรจาทวิภาคีอีก750ห้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่ถึง1เดือนนอกจากนี้การจัดงานยังขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดเมืองคาร์บอนต่ำและการประชุมสีเขียว ตามมาตรฐานสากลการจัดบริการรถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการแปรรูปขยะอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตลอดจนการงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและใช้ระบบดิจิทัลไร้กระดาษทั้งหมดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเตรียมต้อนรับผู้นำประเทศและจัดกิจกรรมคู่ขนานนำเสนอศักยภาพทางการเงินและเศรษฐกิจไทยในช่วงการประชุม
5: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศและจะมีการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกีปักเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิตซึ่งในปีนี้สวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในภูมิภาคยุโรปและเป็นนักลงทุนที่สำคัญในประเทศไทยรวมถึงการเยือนไทยของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากของไทยเป็นนักลงทุนต่างประเทศอันดับหนึ่งของไทยด้วยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานีโดยมีหน่วยงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสปป.ลาวอินโดนีเซียมาเลเซียและญี่ปุ่นร่วมหารือถึงแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายที่จะบรรลุผลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันโดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นศูนย์กลางนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมเสวนามือค่ำในหัวข้อเส้นทางของไทยสู่อนาคตที่สมดุลและยั่งยืนยิ่งขึ้นในวันที่13ตุลาคมซึ่งจะมีการนำเสนอแนวทางของไทยในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนโดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น
6: การประชุมครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากกว่า190ประเทศรวมจำนวนกว่า 15,000 คนนอกเหนือจากการประชุมแล้วจะมีการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยผู้นำต่างประเทศนะคะกิจกรรมคู่ขนานจะประกอบด้วยการประชุม round table meeting ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสปป.นะคะจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานี
5: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเงินให้กับประเทศต่างๆและนักลงทุนจากทั่วโลกได้รับทราบเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตการผลักดันยุทธศาสตร์ Bangkok Blueprint ด้านการเงินดิจิทัลและสิ่งแวดล้อมรวมถึงวาระทางเศรษฐกิจอื่นๆที่สำคัญปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการรัสเซียรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่เมืองอาวาซาซึ่งเป็นเมืองตากอากาศริมทะเลแคสเปียนในเติร์กเมนิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีปูตินให้คำมั่นว่ารัสเซียจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอิหร่านกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีอิหร่านจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ในเติร์กเมนิสถานที่เริ่มขึ้นในวันนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนางฟัตลินาซิเด็กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียที่ประกาศสั่งปิดสถานศึกษาในหลายพื้นที่ของมาเลเซียรวมถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันนี้เนื่องจากหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียที่ส่งผลให้หลายพื้นที่มีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงถึง170ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะที่นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันรวมถึงการเพิ่มความพยายามในการทำฝนเทียมต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6มีผลกระทบจนถึงวันที่13 ตุลาคม 2569ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13 ตุลาคม 2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคมภาคใต้วันที่13ตุลาคมภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24 ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.65 เซนติเมตรและเวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.87 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 81 เซนติเมตรและเวลา 12:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชลธรจันยาอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติปราช้าง
2: โอ้เด็กผีทอล์กในวันศุกร์นะครับศุกร์ที่9ตุลาคมพบกับผมเอ็มกับแบงค์เช่นเคยทาง Channel Kick Off นะครับออนไลน์ใน YouTube ครับเสิร์ชได้เลยว่า Kick Off ครับแล้วก็วันนี้พิเศษก็คือเราจะออนไลน์ทาง FM 97ด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทางวิทยุด้วยครับอยู่ด้วยกันราวครึ่งชั่วโมงกับเรื่องราวก่อนเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมอย่างท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับในคืนวันพรุ่งนี้เวลา 5:30 นะครับก่อนที่จะเข้าไปพูดคุยกันในเรื่องของเกมนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับแล้วก็พิเศษสุดๆเลยก็คือกิจกรรมแจกเสื้อ
3: ครับ
2: เสื้อทีมชาติไทยนะครับ
3: ก็เรียกว่าเสื้อ
2: ทีมชาติไทย
3: เสื้อทีมชาติไทย
2: คอ
3: ลแลบกับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเป็นlimited edition
2: ใช่ฮะหาซื้อไม่ได้นะ
3: แน่นอน
2: หาซื้อไม่ได้แต่เรามีแจก10รางวัลนะครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะจริงๆก็โหใช้คำว่าไม่ต้องพี่ๆท่านใดสนใจหรอกเสื้อสวยจริงๆนะครับ
3: ใช่
2: ง่ายๆเลยเข้าไปที่บ้านฟ้านะครับ Facebook เซิร์ชคำว่า Kick Off ชื่อนี่เลยนะครับ
3: ครับ
2: เนี่ยภาษาไทยนะครับโลโก้แบบนี้มีติ๊กถูกข้างหลังด้วยใช่แล้วนะครับง่ายๆคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจทัพช้างศึกของเราที่เพิ่งอกหักนะครับจากอาเซียนครับใช่ไหม
3: คร
2: ับ แล้วก็เดี๋ยวจะส่งต่อกำลังใจเนี่ยไปถึงบรรดานักเตะทีมชาติไทยของเราที่จะลงทำการแข่งขันคิงส์ครับในเดือนหน้านะครับคอมเมนต์ง่ายๆเลยครับมาคอมเมนต์ข้างล่างเนี่ยให้กำลังใจเน
3: ี่
2: ยนะครับมีพี่ๆหลายท่านก็เข้ามาร่วมสนุกนะครับอย่างเช่นช้างศึกอะไรเนี่ยถ้าตกมันชาติไหนก็เกรงกลัวสู้ไปด้วยกันครับสู้ๆเนี่ยนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับไม่เสียใจเลยสักนิดครับเชื่อมั่นสู้ต่อไปเนี่ยให้กำลังใจนะครับส่งกำลังใจถึงทัพช้างศึกของเรานะครับแล้วก็คอมเมนต์เสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าไปลงทะเบียนนะครับผ่านเว็บไซต์ช้างเวิลด์เนี่ยนะครับปักไว้ให้แล้วในโพสต์นะครับแล้วก็กด follow ช่อง TikTok ของช้างเวิลด์ _th ด้วยนะครับง่ายๆเราก็จะคัดเลือกผู้ที่ผ่านเงื่อนไขทุกข้อนะครับทั้งเรื่องของการลงทะเบียนนะครับการกดติดตาม TikTok นะรวมไปถึงคอมเมนต์กำลังใจที่ถูกใจของทีมงานนะครับก็จะประกาศผู้โชคดีในวันที่15ตุลาคมนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่13นะครับ13ตุลานะประกาศผู้โชคดีวันที่15ตุลาคมนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนกับทาง Kick Off เนี่ยในวันที่17ตุลาคมเวลาไม่เกิน 5:00 นนะครับเนี่ยเสื้อแบบนี้สวย
3: สวยสวยก็พี่เอ็มใส่เมื่อวาน
2: สวยใช่ไหมใส่เมื่อวานนี้สวย
3: แล้วก็เขาเรียกว่าลายข้างในอ่ะเขาเรียกเป็นแพทเทิร์นของเนื้อเพลงชาติไทย
2: เนื้อเพลงชาติไทย
3: มันจะเหลือบๆใช่ไหมเป็นเหลือบๆเวลาโดนแสงไงมันจะเห็นแบบขึ้นเป็นตัวทั้งตัวอักษร
2: สวยจริงผมเห็นแล้วแบบโหสวยใส่แล้วยังรู้สึกว่าสวยอ่ะเสื้อตัวนี้สวยจริงนะครับเข้าร่วมกิจกรรมกันได้เนี่ยพี่กัปตันเต้ยบอกว่าทำเรียบร้อยแล้วครับสาธุขอให้ได
3: ้โอ้โหเนี่ยเราจะบอกให้โดนนะครับทำเลย
2: ขอให้ได้ขอให้โดนนะครับคอมเมนต์ถูกใจทีมงานเนี่ยก็รอรับ
3: รอเลยใช
2: ่รอฟังประกาศผล
3: จริงๆแล้วอ่ะฮะจริงๆแล้วเนี่ยครั้งนี้แจกเสื้อเดี๋ยวอื่นๆเนี่ยติดตามได้นะทางเพจ Kick Off เนี่ยว่าจะแจกอะไรต่อแต่มีแจกแน่นอนเรื่อยๆนะฮะนี่นี่แหละ
2: ใช่
3: อีเวนต์ของการแข่งขันโดยเฉพาะเนี่ยนะฟุตบอลทีมชาติไทยรวมถึงอาจจะมีไทยลีกอะไรด้วยเดี๋ยวรอแล้วกันว่าทางเพจเราจะแจกอะไรนะฮะติดตามได้นะ
2: ติดตามได
3: ้ครับ
2: กดติดตามคิกออฟด้วยนะครับ
3: ครับนะ
2: เข้าสู่เรื่องราวของพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์นี้จะเริ่มกันแล้วนะครับก็กลับมาแล้วห่างหายกันไปหลายสัปดาห์พี่ๆหลายคนก็โอ้โหเหงาบ่นเหงามันขาดอะไรไปสักอย่างรอบนี้กลับมาจุกๆเลยครับจนถึงสิ้นเดือนเนี่ย6เกม 3วันเกม3วันเกม
3: ครับ
2: แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกัน
3: เพราะว่ามันมีคู่ดึกนะเขาเรียกว่าเกม
2: UCL
3: European Night นะฮะกลางสัปดาห์
2: จริงๆตั้งแต่ผมตื่นเต้นตั้งแต่เกมที่เจอซาบาแล้วนะมันคือในรอบหลายปีอ่ะใช่ไหมมันคือรอบหลายปีที่แบบเราได้แบบได้มาฟังเพลง UCL เว้ยไม่ใช่เพลงยูโรป้าไม่ใช่คืนวันพฤหัส
3: ใช
2: ่แต่ยังเตะวันพฤหัสนะวันนั้นอ่ะ
3: เตะก็เรียกอะไรเป็น
2: วีคเป็นวีคใช่ไหม
3: ใช่เป็นวีคที่ยังไม่มียูโรป้าใช่ไหม
2: ใช่
3: เฟรนด์เนี่ยเขาเลย
2: เป็นสัปดาห์ของ UCL
3: ครับ
2: ก็กลับมาแล้ว
3: กลับมาแล้ว
2: แต่รอบนี้เนี่ย
3: มาถึงเดือนนี้ใช่ไหม
2: ใช่ใช่เดือนนี้เนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยกลับมาจุกๆเลยนะ
3: จุกนะโปรแกรมหนักนะหมายถึงว่าเจอ2ทีมใหญ่เจอใหญ่ไหมใหญ่ทีมนึงอีกทีมนึงก็เขาเรียกว่าอะไร
2: น่าจับตาม
3: มันก็ไม่ใหญ่แต่แข็ง
2: ใช่เขาว่าเป็นทีมผมว่าเป็นทีมม้ามืด
3: ประมาณนั้น
2: เป็นทีมดาวรุ่งเป็นทีมที่แบบกำลังขึ้นน่ะ
3: ครับ
2: ใช่ไหมกำลังถูกหน้าถูกจับตามองเป็นทีมที่ฟอร์มดี
3: ใช
2: ่นะครับอย่างโคโม
3: ครับ
2: แล้วรอบนี้เนี่ยโปรแกรมที่จะรันกันยาวๆจนจบเดือนนี้เนี่ยมันไม่ใช่โปรแกรมที่ง่ายเลยนะครับวันพรุ่งนี้แม้ว่าจะดูอันดับตารางคะแนนเราจะยิ้มเพราะว่าเราอยู่12ทีมที่จะเจอเราเนี่ยอันดับ20ห้าเกมไม่มีสักคะแนนแต่มันคือท็อตแนมฮอตสเปอร์ไง
3: ครับ
2: ทีมที่ทีมที่มีความกดดันไม่แพ้เราขนาดแมนยู5นัด5แต้มยังกดดันแล้วสเปอร์ที่ใช้เม็ดเงินไปแบบโอ้โหมูลค่ามหาศาลอ่ะ
3: ครับ
2: เพิ่งยิงได้2ลูกเกมที่แล้ว5นัด0แต้มยังไม่มีชัยชนะเอ้ยขออภัยครับ5นัด2คะแนนพอเสมอมาแล้ว2เกม
3: มา
2: แต่ยังชนะใครไม่ได้เกมท็อตแนมกับสเปอร์ทั้ง2ทีมเหมือนที่ผมขึ้นหัวข้อไว้เลยครับต้องการจุดเปลี่ยนใช่ไหมทั้งสองทีมต้องการจุดเปลี่ยนนะแมนยูไปพูดถึงเรื่องโอกาสยิงใช่ไหมเราเห็นสถิติกันมากมายในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับเรื่องของทั้งโอกาสยิง113ครั้งแต่ทำไมได้5คะแนนเกมบางเกมโอ้โหเล่นดีแต่กลายเป็นว่าเสียแต้ม
3: ใช่แบบ
2: มันเป็นจังหวะที่เหมือนกับแมนยูยังไม่ลงล็อกเกมแบบทำได้แต่ผลการแข่งขันมันไม่ได้
3: วันนี้เขาเรียกมันยังมีข้อผิดพลาดข้อเขาเรียกอะไรจุดอ่อนอยู่มันยังมีจุดอ่อนอยู่เนี่ยอย่างที่เราเห็นแหละแฟนบอลเห็น
2: ครับ
3: กูรู้เห็นนะฮะว่าแล้วก็มีอย่างเช่นอ่ะพูดตู้ตามตรงเลยแบ็คเนี่ยการเกมป้องกันของแบ็คสองข้างแดนกลางที่ชะลอเกมไม่ได้เนี่ยแหละมันคือสำคัญไงมันคือเกมรับแล้วกันนะฮะเกมป้องกันของเราเนี่ยมีปัญหา
2: แล้วประเด็นคือว่าเวลาพลาดเนี่ยมันพลาดทีเดียวแล้วมันเสียเลยไง
3: ใช
2: ่ถูกไหมกับการแบบทีมอื่นบางทีทีมอื่นเขาพลาดแต่เขาโชคดีที่เขาไม่เสียแต่เราอะพลาดแล้วเราเสียอย่างเกมกับซิตี้ก็มีเรื่องของ VAR ถูกไหมครับมีเรื่องของ VAR มาเกี่ยวข้องที่ออกมายอมรับภายหลังมาขอโทษขอโพยกันภายหลังแหละว่าแทนที่จะให้ผู้ตัดสินในสนามไปดูแต่กลับไม่ได้ไปดูแล้วก็มันก็ส่งผลกระทบต่อประตูจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของคะแนนด้วยนะครับเกมกับฟูลแลมที่เล่นกันมาอย่างดีสกัดเข้าโกตัวเองซะงั้นอย่างเงี้ยแต่โชคดีที่แบบไปยิงได้ท้ายเกมอ่ะได้กลับมา1แต้มเกมกับเอเวอร์ตันควรที่จะชนะก็มาโดนตีเสมอเอายันนาทีสุดท้ายลูกยิงแบบผีจับยัดอะไรเงี้ยมันก็มีจังหวะพวกนั้นอยู่แมนยูกำลังเผชิญปัญหาแบบนี้นะครับแต่กับสเปอร์เนี่ยต้องบอกว่าใช้เม็ดเงินไปมหาศาลเกมแรกเล่นกันแบบเหมือนมาจากคนละที่อ่ะจริงๆเขามาจากคนละที่แหละเหมือนไม่ได้มาด้วยกันเหมือนไม่เคยคุยกันมาก่อนนะครับแต่เกมหลังๆเขาก็เริ่มปรับตัวได้แล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็ได้พักในเบรกทีมชาติไปแล้วกลับมาเนี่ยเจอสเปอร์ผมว่างานนี้ก็ไม่ง่ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องก่อนเกมของเกมนี้ด้วยนะครับแล้วหลังจากวันเสาร์ที่เตะจบนะครับวันอังคารไปเยือนแอตมาดริด
3: ครับ
2: คืนวันอังคารนะเยือนแอตมาดริดนะครับเวลา 2:00 แล้วก็จะกลับมาทำการแข่งขันสงครามกุหลาบกับลีดยูไนเต็ดเนี่ยวันที่18นะครับวันอาทิตย์ลีดเนี่ยฟอร์มก็ยังดีต่อเนื่องนะยังไม่แพ้ใครนะครับในลีกก่อนที่เราจะไปเยือนโคโมใน UCL อีกนะครับในคืนวันอังคาร
3: ครับ
2: เอ้ยคืนวันพุธขออภัยครับเพราะวัน 5:45 เออคืนวันพุธนะครับแล้วก็มาเจอบอลหมัดวันที่25อีกวีคนึงมาแล้วก็ไปเยือนเชลซีโหถือว่าหนักนะในเดือนตุลาคมเนี่ยหนักมาก
3: เดือนต่อไปก็หนัก เดือนต่อไปก็หนักอ่ะดูดิ
2: มันหนักมา
3: หนักหมดอ่ะ2เดือนเนี้ยพี่ถ้าแหมแต่แข่งขันกันน่ะเหมือนกับว่าเราแข่งขันมันก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วในการเจอที
2: ม
3: อยู่ที่เรียกว่าเราแข็งแกร่งพอเปล่า
2: ใช้คำว่าแข็งแกร่งพอไหมผมยังมองถึงเรื่องนี้นะผมมองว่าไอ้แข็งแกร่งเนี่ยมันก็คงจะแข็งแกร่งอยู่หรอกถ้าเกิดเอาชุดตัวจริงมาวางเนี่ยแต่พอมาดูชุดสำรองอ่ะมาดูตัวสำรองตัวสคอตมันเนี่ยมันดูอ่อนแอจังวะปัญหาที่เราคุยกันมาตั้งแต่ปลายฤดูกาลที่แล้วเนาะจริงๆแต่ซีซั่นที่แล้วด้วยซ้ำเราก็ยังมองว่าสกอตเดฟของแมนยูอ่ะมันไม่พอแต่ประเด็นคือว่าพอเราไม่ได้ไปบอลยุโรปเลยอ่ะในปีที่แล้วอ่ะมันต้องตัดงบอ่ะมันเสริมใครเข้ามาไม่ได้อ่ะถูกไหมมีแต่เลหลังออกไป
3: คือมันต้องค่อยๆเสริมไงมันไม่ได้ว่าเสริมที 4-5 คนแบบตัวท็อปอ่ะคือมันต้องตามสเต็ปอ่ะมันไม่ได้แบบเล่งไม่ได้แล้วกันมันแบบเล่งไม่ได้ก่อนนี้จะเล่งได้ไงเพราะกฎการเงินไม่ค่อยเข้มข้นไงใช่ไหมเราจะเห็นแบบโอ้ยกขยโยมาแบบหลายคนอะแต่นี่คือแบบตามสภาพ
2: ไม่ไงแต่พูดถึงถ้าแบงค์พูดอย่างนั้นก็ต้องบอกว่าเขาก็มีรายได้ไงเพราะเขาไป UCL บ่อยใช่ไหมมีสปอนเซอร์ที่มาเป็นเม็ดเงินจริงๆไงมันก็ใช้ได้แต่มันก็ใช้ได้แต่ว่าก็ต้องยอมรับเรื่องของหนี้สินการกู้เงินที่มันทำตามกฎระเบียบอ่ะถูกไหมแล้วก็มีช่วงที่เราอู้ฟู่โอ้โหซื้อตัวทุ่มซื้อตัวแต่มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นเพราะว่าเราก็สักแต่จะทุ่มถูกไหมไม่ได้มีการเรื่องของการวางแผนแล้วมันไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลมาจนถึงตอนนี้แล้วบังเอิญว่าปีที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปฟุตบอลยุโรปเลยค่าลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้มันก็ดรอปลงการเสริมทัพก็เลยเสริมแก้ปัญหาว่ากันไปใช่ไหมพอปีนี้กลับมา UCL อีกครั้งหนึ่งเสริมทัพก็ไม่ได้เสริมไปตามแบบที่เราต้องการด้วยมีนักเตะที่หมดสัญญาออกไปนักเตะที่ดึงเข้ามาตัวหลักมีกี่ตัวเองอ่ะถูกไหมเป็นกองกลางไปแล้ว3 อ่ะประตูอีก1แล้วนอกนั้นก็เป็นเด็ก
3: ๆก็มันก็ตามสภาพก็ต้องยอมรับด้วยนะว่าตลาดมันก็เฟ้อขึ้นด้วยอ่ะ
2: ครับ
3: เจอค่าตัวผู้เล่นเนี่ยก่อนนี้เจอตัวท็อปอาจจะแบบโปะสุดได้ประมาณ80ล้านเงี้ยสุดๆแล้วเงี้ย
2: ครับ
3: นี้ปาไป100อัพทุกคนน่ะใช่ไหมมันก็คุยกันที่100ล้านปอนด์เริ่มต้น
2: โ
3: อ้
2: หนักหนาราคาแพงเหลือเกิน
3: ครับ
2: ราคาแพง
3: แต่ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้หรอกพี่ก็นั่นแหละตามสภาพมันไปตลาดติดแล้วตามสภาพโปรแกรมเนี่ย2เดือนน่ะผมเห็นในเดือนหน้าใช่มั้ยพฤศจิกายนนัดสุดท้ายเจอเบนฟอร์ดเนี่ย
2: โอ้โห
3: ยังยากเลยอ่ะยังเหนื่อยเลยอ่ะ
2: ว่าไปเบนฟอร์ดเนี่ยแบบฟอร์มดีอ่ะเป็นทีมที่ไม่ค่อยรอบนี้ก็ไม่ได้เสียตัวหลักเนาะถูกมั้ยแล้วก็คิดแอนดูก็ทำทีมต่อเนื่องได้ดีมาก
3: ทำทีมต่อเนื่องโดยที่ไม่ยุบเลยนะแปลกมากเลยนะเอาสถานการณ์นี้ก่อนแล้วที่เราจะถึงนี่แหละ ปัจจุบันน่ะในอีกไม่กี่ชั่วโมงที่เราต้องใช่ไหมรับศึกของท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ย
2: ก็ต้องมาดูกันเพราะว่ายูไนเต็ดนะครับผ่าน5นัดเนี่ยแมนยูชนะ1เสมอ2แพ้2มี5แต้มนะครับอยู่อันดับที่12ส่วนสเปอร์5เกม2แต้มนะครับ5เกม2แต้มเสมอ2แพ้3เพิ่งยิงได้2ลูกด้วย
3: ครับ
2: ถ้าเกิดเอา head to head มาว่าเนี่ยแมนยูข่มอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมองดูในเรื่องของฤดูกาลนี้เนี่ยแมนยูก็ถือว่ามีภาษีที่ดีกว่าเพราะอยู่อันดับ12ไง ใช่ไหมสเปอร์มี2แต้มแต่เกมนี้ทั้ง2ทีมนะครับทั้งสเปอร์แล้วก็แมนยูต้องการจุด turning point เพราะว่าโดนกระแสมายับๆเนาะเต็ง1นี่เดซาบี้ในการโดนเด้งเต็ง2อ่ะไมเคิลคาริกกอดคอกันมาถูกไหมกอดคอกันมาเลยแล้วเกมนี้มาเจอกันเองด้วยทุกฝ่ายก็จับจ้องผลมันผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลต่อทั้งสองทีมนะ
3: ครับ
2: ถ้า6นัดผ่านไปแล้วสเปอร์สมมติว่าเกมนี้แพ้นะครับ6นัดผ่านไปสเปอร์มี2แต้มผมว่าบอร์ดบริหารก็โอ้โหอาจจะต้องทำงานหนักเลยอ่ะกับการหาตัวแทนเดซาบี้ผมอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยซ้ำถ้าสเปอร์ต้องการที่จะดึงตัวเองออกมาจากพื้นที่ตรงนี้นะไม่งั้นก็จะเหมือนกับซีซั่นที่แล้วอ่ะกว่าคุณจะขยับตัวเอาโทมัสแฟงออกไปกว่าจะดึงอีกเอาทูดอเข้ามาแล้วก็มารออีกนะว่าไอทูดออ่ะจะทำถึงไหนวะเอ้าโอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลยเดซาบี้เข้ามาก็ต้องมานั่งลุ้นเล่นเกมสุดท้ายอ่ะใช่ไหมลุ้นเล่นเกมสุดท้ายว่าจะตกชั้นไม่ตกชั้นอ่ะถ้าสเปอร์ยังเป็นอย่างนี้อยู่ผมว่ามูลค่าที่เขาดึงนักเตะเข้ามากับเรื่องของวิธีการทำงานอ่ะหรือว่าผลการแข่งขันที่มันได้อ่ะมันก็ไม่ไปด้วยกันอ่ะถูกไหมเกมเนี้ยผมว่าเขาใส่สุดนะครับแล้วก็กับแมนยูที่โอทัฟฟอร์ดด้วยแมนยู5นัด5แต้มอันดับ12คำถามมากมายมันเกิดขึ้นกับไมเคิลคาริกแม้ว่าเขาก็จะตอบคำถามได้บางเกมอย่างเกมไอ้คาราบาวครับใช่ไหมที่แพ้บรอยตันอ่ะไอ้เกมนั้นอ่ะขนาดไม่ใช่เกมในลีกนะ
3: ครับ
2: มันยังทำให้แฟนแมนยูแล้วก็สื่อเสียความรู้สึกอ่ะนำ2ลูกอ่ะแต่โดนกลับมา3ลูกโง่ๆอ่ะ
3: คร
2: ับแบบนี้มันก็สะท้อนให้เห็นของภาพรวมของทีมใช่ไหมแล้วก็เกมเนี้ยมันก็แน่นอนความกดดันก็อยู่ที่คาริกเต็มๆและเล่นในบ้านด้วย
3: ครับ
2: สปอตไลท์ก็จับจ้องอีก1คนก็คือคาร์ลอสบาเลบากองกลางตัวใหม่ตัวที่แมนยูรอคอยมาปีนึงซื้อมาแล้วมีข่าวว่าลงไปแล้วในเกมอย่างไม่เป็นทางการกับโลซานสปอร
3: ์ครับโลซานสปอร์ก็ทีมที่นั่นไปเนี่ยใช่ไหมพิลิกซันใช่ไหมที่ย้ายไป
2: ครับ
3: น่าจะใช่นะดาวลุ่งอ่ะกองหลังอ่ะ
2: ใช่ใช่แล้วก็มีนะโคเน่ที่ยืมตัวไปอ่ะ
3: ครับนั่นก็ถือว่าเป็นเกมอุ่นเครื่องแล้วกันซึ่งก็
2: อย่างไม่เป็นทางการด้วย
3: อาจจะมีเกมแบบเรียกความฟิตได้อะไรเงี้ยลองดูอะไรเงี้ยแต่ผมว่าไม่ว่าบาเลบาจะพร้อมหรือไม่พร้อมตอนเนี้ยเขาเรียกว่าชาติต้องการแล้วชาติต้องการฮีโร่ชาติต้องการคน
2: อ
3: ่ะคุณทำอะไรเพื่อชาติหรือยังเหมือนคุณทำอะไรคุณย้ายมาแล้วอ่ะคุณต้องพร้อมแล้วแหละตอนเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะโดยเฉพาะเกมกับสเปอร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเกมใหญ่อ่ะเป็นเกมใหญ่ของแบบมันไม่ใช่แค่ทีมใหญ่แล้วเป็นเกมใหญ่ของทีมที่ต้องดิ้นรนอ่ะทั้งคู่อ่ะมันก็นั่นแหละอย่างที่พี่เอ็มบอกเลยคือจุด turning point ว่าใครได้3แต้มเนี่ยกระแสก็อาจจะแบบความฮึกเหิมกลับมาโดยเฉพาะผมมองนะไอ้ทีมที่ผมเชียร์ก็คือแมนยูเนี่ยถ้าได้3แต้มจากสเปอร์มาเนี่ยมันนอกจากเราจะผ่อนคลายแล้วนะมันก็ทำให้สเปอร์เนี่ยกดดันต่อเมื่อเกิดตัดคู่แข่งที่แบบว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยไปด้วย1ทีมอ่ะใช่ไหมมันควรที่จะต้องเอาละซึ่งผมมองว่านะเกมที่แย่ที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเล่นมาในช่วงเขาเรียกอะไรเรียกว่าเทอมแรกแล้วที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเดือนที่ผ่านมากันสิงหากันยาก็เกมแย่สำหรับผมคือเกม Hull City นะ
2: เปิดสนามใช่ไหม
3: ใช่
2: และเปิดสนาม
3: ไอ้นอกนั้นเนี่ยที่เสียแต้มไปอย่างเอเวอร์ตันอย่างเซตตี้อย่างเงี้ยผมพอเข้าใจได้ว่ามันก็เอเวอร์ตันโดยเฉพาะเอเวอร์ตันเนี่ยที่โดนนาทีสุดท้ายเนี่ยเราจะชนะอยู่แล้วแต่เราก
2: ็
3: มาแพ้ลูกผีจับยัดจริงๆนะบางทีอาจจะเป็นโชคชะตาด้วยที่
2: เสมอ
3: ที่สนาม
2: เสมอแต่เสมอเหมือนแพ้ไงใช่ไหมจะชนะ
3: แต่มันก็ต้องเราด้วยนะที่เราก็ปล่อยป่าละเลยให้เอเวอร์ตันเขาเอาผู้เล่นมาตั้งป้อมหน้ากรอบเราแล้วได้ซัดอะไรอย่างนั้นด้วยมันก็เราก็เปิดโอกาสให้เป็นอย่างนั้นส่วนซิตี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะแพ้เขา10คน เออแต่มันก็ผมมองว่าเป็นการแพ้ที่แบบไมเคิลคาริคเขาไม่เล่นแบบเดิมนะเป็นการที่ทดลองเหมือนแบบอยากทดลองแผนอะไรเงี้ยและกลายเป็นว่ามันเฟลไงเออส่วนอื่นๆผมว่ามันยังแก้ทันนะแก้ทรงเหมือนแก้ทรงตัวเองทันว่าแบบเออถ้าคาริคกลับมาเล่นแบบเดิมอะไรเงี้ยผู้เล่นมีแบบเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปมากเงี้ยบาเลบามาแล้วเงี้ยแถมคุณได้ผู้เล่นอย่างโยโรที่ได้ไปเล่นทีมชาติฝรั่งเศสอีก
2: ครับ
3: เอออาจจะมาจับมาใช้ได้ในช่วงที่เขากำลังมั่นใจเด็กกำลังมั่นใจอย่างเงี้ยเออลองส่งลงดูไอ้ตรงนี้อาจจะเป็นจุด turning point อีกก็ได้ไอ้พวกผู้เล่นที่ไปติดทีมชาติอะโยโรแล้วผมก็มองถึงเซิร์กซีด้วยนะว่าเออไปเล่นทีมชาติมาไปอยู่กับทีมชาติมาอย่างเงี้ยตอนนี้เซสโก้ไม่พร้อมเงี้ยก็เออคุณอาจจะใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมของผู้เล่นที่มีความมั่นใจอะมาเปลี่ยนทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นก็ได
2: ้ครับ
3: นะฮะ
2: ต้องรอติดตามนักเตะและหลายคนเนาะอย่างบาลิบาเนี่ยที่ทุกคนเฝ้าฝันเนี่ยก็ต้องดูว่าจะถูกใช้ไหมในเกมกับสเปอร์นะครับหลายคนก็มองว่าโอ้โหตัวจริงได้แล้วซื้อมาตั้งหลัก70ล้าน
3: ครับ
2: ถูกไหมเออ70ล้านควรที่จะซื้อมาเป็นตัวจริงอ่ะคงไม่ต้องสำรองแล้วมั้งยิ่งมาเจอกับสเปอร์ที่ถ้ามองดูกองกลางก็มีโตนาลี่อ่ะถูกไห
3: ม
2: เออมันก็ควรที่เอาคาร์ลอสเบลามาบาลิบาลงไปประชันเนาะอาจจะมีฝั่งนู้นมีมาตุสเฟอร์นันที่แย่งชิงกับเราไปถูกไหมเออเอาบาลิบาไปดูซิเนี่ยเห็นไหมไอ้อันเดรซันโตสคนก็ตั้งคำถามมา50ล้านซื้อมาก็เอามานั่งเหรอไม่ใช่เหรอถูกไหมเด
3: ี๋
2: ยวค่อยมาว่ากัน
3: ผู้เล่นแต่ละคนเขามีความสามารถนะแต่มันดูแบบว่า มันไม่ลงตัวในสิ่งที่เขาทำแต่ละคนยืนมันอย่างคุณย่าเงี้ยจริงๆเขาเล่นดีฝั่งซ้ายแต่คุณไปเล่นหน้าเป้าสุดท้ายเขาก็ต้องมาหาทางที่เขาเล่นให้ตัวเองเล่นดีก็คือต้องมาลงมาล้วงบอลสุดท้ายแล้วพอเราจะเล่นเกมสวนขึ้นมาไม่มีคุณย่าอยู่ข้างบนเพราะคุณย่าอยู่ลงมาล้วงบอลอยู
2: ่
3: เป็นคนมาเซตบอลแล้วเราจะส่งต่อไปให้ใครอ่ะข้างหน้าไม่มีใครเลยกลายเป็นว่าเราก็ช้ากว่าจะขึ้นไปเออก็ได้แต่คลองไปแย่งได้แต่คือแย่งมาได้แต่คลองอ่ะเข้าใจพี่คือเราไปไม่ได้ทั้งที่เราควรไปได้อ่ะเออผมเลยมองไงว่าคุณย่าแม่งอยู่ซ้ายแรดฟอร์ดเนี่ยอยู่ตรงกลางเพราะว่าบุคลิกแรดฟอร์ดมันคือที่จะวิ่งสวนขึ้นมาอยู่แล้วอ่ะวิ่งสวนออฟไซด์แท็บอยู่แล้วอ่ะคือแบบเออแต่พอเป็นคุณย่าเนี่ยมันเขาเป็นตัวจ่ายขนาดไอบูโน่แฮตทริกเขายังจ่ายเห็นป่ะจ่ายให้บูโน่ไปยิงเลยอ่ะทั้งที่เขาเป็นกองหน้า
2: เออ
3: มันเหมือนตำแหน่งมันสลับกันอ่ะกลายเป็นว่าเดี๋ยวพอคุณย่าอยู่กองหน้าเดี๋ยวบูโน่ต้องกลายเป็นกองหน้าอีกเหมือนคอยวิ่งสอดซึ่งมันแบบอ้าวงงอ่ะมันเหมือนจะทำให้มันซับซ้อนทำไมอ่ะเออในเมื่อแบบคุณจัดให้มันแบบไม่ต้องซับซ้อนได้อ่ะผู้เล่นคุณก็ไม่ได้เจ็บเลยไงไม่ต้องเหมือนแบบมาทดแทนกันอ่ะคุณแค่จัดให้มันแบบตามคาแรคเตอร์อ่ะอย่างแรดฟอร์ดเนี่ยคุณเขาเก่งเรื่องแบบวิ่งเร็วใช่ไหมวิ่งฉีกองหลังเนี่ยถึงหน้าประตูเร็วกับคุณอัพกลับให้เขาไปอยู่ไกลจากประตูไปอยู่ริมเส้นเลย
2: ครับ
3: กลายเป็นว่าเขาก็ต้องมาอ้าวเหมือนแบบมาเริ่มใหม่มาสตาร์ทใหม่ก็จะเลี้ยงฝาเข้าไป 2-3 คนเลี้ยงฝาไป 2-3 คนสุดท้ายก็ยิงไม่ได้อยู่ดีอ่ะเพราะว่ามันมาไกลมันไกลเกินไปอ่ะ
2: เออ
3: คุณให้แรดฟอร์ดเนี่ยไปเลี้ยง 2-3 คนหน้ากรอบได้มั้ยหน้ากรอบเขาอ่ะมันน่าจะได้ประตูนะอย่างนั้นน่ะเออมาสมมุติแรดฟอร์ดมาเลี้ยงฝาได้ 2-3 คนริมเส้นน่ะทำไงต่ออ่ะก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะอุตส่าห์เลี้ยงมาได้ขนาดเนี้ยเออมันแบบถ้ายังจัดแบบเดิมนะผมว่าก็เชียร์แบบเดิมอ่ะก็คงต้องมาพูดแบบเดิมอะไรนะฮะ
2: รอดูแล้วกันนะครับพรุ่งนี้ห้าทุ่มครึ่งนะครับคู่ดึกสุดเปิดบ้านรับกันมาเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับน่าจะได้เห็นคลอสบาลิบาด้วยนะนักเตะที่เราน่าจะโอ้โหใช่ว่าน่าอยากเห็นเกมอย่างเป็นทางการของเขาสักทีนะครับห้าทุ่มครึ่งนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันหลังจากนี้ไปยาว
3: อ่
2: ะเกมนี้แบงค์ฟันธงหน่อยเร็ว
3: เล่นโอลด์แทรฟฟอร์ดอ่ะพี
2: ่มันต้องชนะป่ะวะ
3: ไม่รู้ชนะไหมแต่ไม่แพ้คิดว่านะ
2: เ
3: พราะว่าสเปอร์เขาก็ไม่ได้มีเขาเรียกของก็คือหัวหอกเขาอะมันยังไม่มีตัวที่แบบเป็นหัวหอกที่จะมาทำประตูถล่มใส่เราตัวอันตรายก็ผมก็มองว่าโซลันเก้ที่น่าจะอันตรายแต่ถ้าเราหยุดคนๆนึงได้อะเออมันก็น่าจะหยุดเขาได้อะ เออมันเราก็มีศักยภาพในการหยุดผู้เล่นอย่างนี้อยู่แล้วนะหมายถึงว่าแบบ
2: ครับ
3: เออมันไม่น่าจะแย่ขนาดนั้นนะเออแต่ชนะไหมเนี่ยก็ถ้าจัดตัวแบบเขาเรียกตามคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนอ่ะไม่ได้แบบว่าเอาอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยเปลี่ยนดูมั่งเงี้ยเออโดยเฉพาะคุณย่าให้ไปอยู่ซ้ายแรดฟอร์ดหรือกองหน้าหรือเอ็มโบโมเนี่ยไปเล่นกองหน้าไอ้สิ่งที่เขาทำได้ดีอ่ะ
2: ครับ
3: มันก็น่าจะเกมลุกแล้วน่าจะยิงประตูหมายถึงว่าก็ยิงประตูได้จะแจ้งมากขึ้นก็แต่ผมก็มองว่านะก็ยังไม่เห็นการจัดตัวยังไม่เห็นไลน์อัพอ
2: ่
3: ะก
2: ็
3: พูดนะตอนนี้ก็คิดว่าชนะได้มีความหวังว่าชนะได้ในบ้าน
2: มีความหวังมีความหวังมีความหวัง
3: แล้วมันก็จะเป็นโมเมนตัมว่าเออกระแสการกดดันแล้วก็รวมถึงอันดับในตารางคะแนนก็ไม่ให้ที่12อ่ะก็คงขึ้นมาเออพอสมควรอ่ะนะฮะ
2: แต่ถ้าแพ้สเปอร์ก็จะแต้มเท่าเรานะครับ6นัด5คะแนนเท่ากันเออ
3: แล้วเราจะอยู่ที่เท่าไหร่วะเออจบสัปดาห์เนี่ยถ้าเราแพ้ก็อาจจะอยู่นั่นแหละ
2: ต่ำกว่า12แน่ๆ10
3: ต่ำกว่า15ลงไปผมคิดว่าต่ำกว่า15ลงไป
2: เออน่าจะต่ำน่าจะต่ำแล้วก็แบบกระแสน่าจะมานะครับรอลุ้นกันนะฮะอ่ะช่วงสุดท้ายของรายการครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเราด้วยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับคอบอนคอช้างคอเดียวกันอย่าลืมว่ามีกิจกรรมแจกเสื้อ
3: ครับ
2: ช้างศึกนะครับแล้วก็มีโลโก้ช้างด้วยในเพจ Kick Off นะครับพี่ๆทุกท่านสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจทีมช้างศึก
3: ออโต้เขามาถามอยู่เนี่ยว่าม
2: ีแจกเสื้อใช่ไหมใช่ครับ
3: ใช
2: ่เนี่ยครับก็เข้าไปกดไลค์นะครับไลค์เพจของเราเนาะติดตามเพจของเรานะครับแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ให้กำลังใจทีมชาติไทยนะครับจากนั้นก็เข้าไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ช้างเวิลด์นะครับรวมไปถึงกด follow TikTok ด้วยพี่ทุกท่านผมเชื่อว่ามีแน่นอน account TikTok นะครับก็กด follow ช้างเวิลด์นะครับแล้วก
3: ็
2: รอนะครับประกาศรางวัลในวันที่15ตุลาคมนะครับลุ้นเสื้อช้างศึก10รางวัลนะครับนี่ตัวนี้เลยสวยๆแบบนี้เมื่อวานใส่มาแล้วถ้าเกิดพี่ๆได้ดูไลฟ์สดเมื่อวานเนาะหรือว่าดูย้อนหลังเนี่ยสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆอันนี้ไม่อวยพูดตรงๆสวยเออนะไปร่วมกิจกรรมกันได้ทางเพจ Kick Off นะครับวันนี้เอ็มกับแบงค์ลาไปแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์คสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าได้27เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:09 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไก่ราล่าซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปีพุทธศักราช2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปเวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีณหอประชุมเทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสุคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: นายุติกาอิสรางกูณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหา

0: รัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่วนกลางจัดพิธีทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์รักษาศีลปฏิบัติธรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระบรมราโชวาทเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาและร่วมกันสร้างสังคมแห่งความสามัคคีและเกื้อกูลอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
2: วันนี้บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวนุนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรามหาราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติโดยเฉพาะพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยผ่านโครงการพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆซึ่งยังคงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันแสดงพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสร้างความสามัคคีและสืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไปคุณากรปารัตจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเตรียมเสนอแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/70 เพื่อสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรไทย
3: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตร่วมกับผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกล่าวว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร2มาตรการเพื่อเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยมาตรการแรกคือมาตรการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/2570 โดยสนับสนุนไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนจากการตรวจสอบการลงทะเบียนเกษตรกรในระบบของกรมส่งเสริมการเกษตรในฤดูการผลิตนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 4,690,000 ครัวเรือนคาดว่าใช้งบประมาณดำเนินมาตรการดังกล่าว 40,000 ล้านบาทส่วนอีกแนวทางคือมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาและรายได้ผ่านการชดเชยส่วนต่างกรณีราคาตลาดต่ำกว่าราคาประกันอ้างอิงจะมีการกำหนดราคาประกันอ้างอิงในข้าว5ชนิดได้แก่ข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเหนียวข้าวปทุมธานีและข้าวเจ้าโดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยย้อนหลัง7วันทำการหากราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่อ้างอิงรัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างในอัตราร้อยละ50ผ่านการโอนเงินโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงคาดว่าใช้งบประมาณ 20,000 ถึง 40,000 ล้านบาทขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาข้าวในตลาด
4: ผมคิดว่าเป็นสิทธิ์ที่ทางนบค.เนี่ยต้องพิจารณาปัจจัยที่เป็นแนวทางกว้างๆส่วนว่าระบุลงไปว่าในที่ประชุมนบค.เนี่ยอาจจะมีแนวทางอื่นนะครับหรืออาจจะกำหนดตามแนวทางนี้หรืออาจจะไปปรับแนวทางบางส่วนให้มากกว่าน้อยกว่าเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะว่าเป็นอำนาจของนบค.ต้องพิจารณาหน่วยงานที่มากกว่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ในอนุผลิตก็จะยกไปอยู่ในนบค.ด้วยส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวทาง2แนวทางเนี่ยเป็นหลักให้ยึดคร่าวๆว่าแนวทางในการพิจารณาควรจะเป็นรูปแบบไหนและเป็นอะไรส่วนอำนาจในการกำหนดสิ่งต่างๆเนี่ยผมคิดว่าคงต้องไปถกกันต่อในนบค.ด้วย
3: ด้านนายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่ามีความพึงพอใจต่อผลการประชุมในวันนี้มองว่าทั้งสองแนวทางที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมนบค.เป็นมาตรการที่สะท้อนถึงความเดือดร้อนสำคัญของเกษตรกรคาดหวังให้ภาครัฐดูแลทั้งต้นทุนการผลิตและราคาข้าวควบคู่กับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยชวนันท์มาลีรายงาน
1: วันพรุ่งนี้จะเข้าสู่เทศกาล

0: อินเจกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น
1: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจณชุมชนเล่งบวยเอี้ยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพบว่าการจับจ่ายใช้สอยไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นขณะที่ราคาสินค้าทั่วไปยังทรงตัวและวัตถุดิบอาหารเจหลายรายการมีราคาลดลงทั้งเห็ดหอมดอกไม้จีนและแปะกล้วยโดยกรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นและตรึงราคาเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจวันพรุ่งนี้ถึง18ตุลาคมนี้ขณะที่ความต้องการผักช่วงเทศกาลกินเจเพิ่มขึ้นกรมการค้าภายในจึงประสานตลาดกลางและเกษตรกรเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดส่งผลให้ราคาผักเริ่มลดลงเช่นผักบุ้งจีนจาก100บาทเหลือ60บาทต่อกิโลกรัมและผักกาดขาวจาก18บาทเหลือ14บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ต้นหอมราคายังผันผวนตามความต้องการซื้อพร้อมทั้งจะเชื่อมโยงผลผลิตจากภูมิภาคต่างๆเข้าสู่ตลาดเพิ่มเติมและคาดว่าราคาผักจะทยอยกลับสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันหลังสิ้นสุดเทศกาลกินเจ
2: ปีนี้ต้องยอมรับครับว่าปริมาณพี่น้องประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยอาจจะบางตากว่าปีที่แล้วราคาสินค้าส่วนใหญ่ทรงตัวหมดเลยแล้วบางตัวก็มีการปรับลดลงด้วยแล้วก็พูดคุยกับทางห้างให้มีการจัดโปรโมชั่นในเรื่องของซอสปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆในเทศกาลกินเจนี้เราก็ขอให้ตรึงราคาสำหรับสถานการณ์ผักปริมาณความต้องการซื้อเป็นวันแรกที่จับจ่ายใช้สอยก็เลยดีขึ้นมานิดนึงผมจะได้ประสานทางตลาดกลางขอให้ผู้ค้านะครับและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เร่งระดมเข้ามาในตลาดกลางก่อนเพื่อให้สามารถกระจายไปยังตลาดสดแล้วก็ผู้ประกอบการผมในก็พยายามจะเสริมผักนะครับจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาเติมเข้ามาในระบบให้มากขึ้น
1: นายวัฒนศักดิ์ยังขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้ประกอบการดูแลราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจทางวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จเพื่อให้ประชาชนเลือกซื้ออาหารเจในราคาที่เหมาะสมปุริมปราศภาภาครายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดพะเยาเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569จัดทำเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
3: นางสาวเยาวเรศแซ่โค้พาณิชย์จังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารในเขตอำเภอเมืองพะเยาซึ่งจัดทำเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จอิ่มคุ้มในราคาเริ่มต้นเพียงจานละ40บาทในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569นี้เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้ออาหารเจคุณภาพดีในราคาประหยัดและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเบื้องต้นมีร้านอาหารสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตลอดช่วงเทศกาลกินเจนี้วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
0: จังหวัดตรังจัดงานถือศีลกินผักประจำปี2569เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันทรงคุณค่าน
4: ายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังถือปฏิบัติสืบทอดกันมากว่า150ปีสะท้อนถึงความศรัทธาความเมตตาและความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าต่างๆทั่วทั้งจังหวัดตรังทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่เมืองตรังโดยประชาชนชาวตรังได้ร่วมกันแต่งชุดขาวร่วมประกอบพิธีกรรมละบาปบำเพ็ญบุญถ่ายทอดพลังแห่งศรัทธาความเชื่อและอัตลักษณ์ของชาวตรังให้คงอยู่คู่เมืองตรังตลอดไปตลอดจนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมแต่งชุดขาวร่วมพิธีกรรมสำคัญต่างๆเช่นขบวนแห่พระออกโปรดสาธุชนพิธีหามเกี้ยวพระข้ามแม่น้ำตรังพิธีลุยไฟและพิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของประเพณีถือศีลกินผักเมืองตรังด้วยโยยศพรนะคะไกลสีสวทตรังรายงาน
0: กรมอนามัยเชิญชวนประชาชนใช้โอกาสช่วงเทศกาลกินเจดูแลสุขภาพเลือกบริโภคโปรตีนทางเลือกลดหวานมันเค็มเพื่อห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
1: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวเชิญชวนประชาชนใช้เทศกาลกินเจดูแลสุขภาพเน้นกินผักผลไม้วันละ400กรัมและลดอาหารหวานมันเค็มเพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD พร้อมแนะนำเลือกโปรตีนจากพืชเช่นถั่วและเต้าหู้ช่วยลดไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารปัจจุบันเทรนด์การรับประทานอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักและการเลือกบริโภคโปรตีนทางเลือกกำลังได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดดโปรตีนจากพืชถือเป็นทางเลือกที่ดีตามทงโภชนาการเพราะช่วยลดการรับไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลและเพิ่มใยอาหารอย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังคือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จำแรงหลายชนิดจัดเป็นอาหารแปรรูปขั้นสูงที่อาจมีการเติมโซเดียมไขมันและสารปรุงแต่งเข้าไปในปริมาณมากประชาชนจึงควรให้ความสำคัญกับการอ่านฉลากโภชนาการและเลือกรับประทานโปรตีนจากพืชที่หลากหลายและจับคู่อาหารโปรตีนคุณภาพเพื่อให้ได้รับกรดอะมิโนจำเป็นอย่างครบถ้วนด้านนายแพทย์อรรถสิทธิ์แดงมณีผู้อำนวยการสำนักโภชนาการกรมอนามัยกล่าวว่าการปรุงอาหารเจควรลดน้ำตาลไขมันและโซเดียมพร้อมอ่านฉลากโภชนาการก่อนเลือกซื้อสำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำหนักแนะนำให้ใช้หลักจานอาหาร2-1-1แบ่งเป็นผักครึ่งจานข้าว1/4และโปรตีนทางเลือก1/4เพื่อให้การกินเจได้ทั้งบุญและสุขภาพดีนารุมนอุดมพรรายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GIกุ้งมังกร7สีภูเก็ตแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค
5: นางสาววรณิตอภิรัตน์จิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าส่งเสริมสินค้า GI กุ้งมังกร7สีภูเก็ตโดยมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการจำนวน15รายเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดสำหรับกุ้งมังกร7สีภูเก็ตมีราคาก่อนขึ้นทะเบียน GI อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 2,300 ถึง 3,200 บาทและหลังจากขึ้นทะเบียน GI แล้วอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ3,000-4,500 บาทซึ่งมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI จำนวน18รายครอบคลุม87กระชังและกุ้งมังกร 1,786 ตัวอย่างไรก็ตามขอให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าใช้ตราสัญลักษณ์ GI อย่างถูกต้องพร้อมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแป้ประจำปี2569เพื่อสืบสานศรัทธาสร้างความสามัคคีและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
6: ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแพร่นายคุณากรโคจ้างยีปรันรองผู้ว่าการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดแพร่เปิดเผยว่าจังหวัดแพร่ร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแป้ประจำปี2569เพื่อสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าสร้างความกตัญญูต่อบรรพบุรุษความปรองดองในสังคมพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดโดยภายในงานมีการจัดเสวนาพิเศษเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเชื่อและขั้นตอนพิธีกรรมโบราณโดยได้รับเมตตาจากพระเทวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแพร่พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการมาร่วมให้ความรู้ด้านพระเทพวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารเจริญพรว่ากำหนดการจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแพร่ประจำปี2569จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้ณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาอันทรงคุณค่านี้ร่วมกันประมุ่งมุ่งกิจทีมข่าวสวทแพร่รายงาน
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครอง และให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: 20:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดพบกับคณะผู้แทนของยูเครนและยุโรปที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางใหม่ที่จะยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีเจ้าหน้าที่สหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าบรรดาผู้นำประเทศในยุโรปแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งผู้นำสหรัฐกล่าวโทษว่าปัญหาดังกล่าวเป็นผลจากการที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันดีเซลของรัสเซียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียดำเนินปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ของยูเครนในช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า70รายและบาดเจ็บราว210รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่นมีมติ45-2เสียงในวันนี้เพื่อเรียกร้องให้แก้ไขข้อตกลงว่าด้วยสถานภาพกองกำลังทหารสหรัฐในญี่ปุ่นที่จัดทำขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2503รวมถึงแก้ไขข้อกำหนดการส่งมอบตัวผู้ต้องสงสัยหลังนาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งถูกจับกุมในฐานะผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมและชิงทรัพย์หญิงชาวญี่ปุ่นวัย39ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองนาฮะเมืองเอกของจังหวัดโอกินาวาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนชาวญี่ปุ่นอย่างมากทั้งนี้นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมยื่นหนังสือประท้วงสหรัฐอย่างเป็นทางการและเรียกร้องให้กองทัพสหรัฐร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่รวมถึงกวดขันวินัยทหารและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกรมเภสัชกรรมภายใต้กระทรวงเคมีภัณฑ์และปุ๋ยของอินเดียประกาศมาตรการควบคุมราคายารักษาโรคมะเร็งโดยจำกัดส่วนต่างราคาไว้ไม่เกิน30%สำหรับยาที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีควบคุมราคาหลังมีข้อร้องเรียนว่ายารักษามะเร็งมีราคาสูงเกินมานานหลายปีตัวยากลุ่มรักษามะเร็งนอกบัญชีควบคุมราคามีการปรับราคาขึ้นประมาณ170%และบางรายการสูงถึง7 เท่าหรือมากกว่านั้นเนื่องจากมีการจำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางหลายทอดขณะที่รัฐบาลอินเดียคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศได้ปีละประมาณ 25,000 ล้านรูปีหรือประมาณ 8,600 ล้านบาทอย่างไรก็ตามคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของกรมบริการสุขภาพอินเดียจะสรุปรายชื่อยาที่อยู่ภายใต้มาตรการดังกล่าวก่อนให้หน่วยงานกำกับราคายาแห่งชาติพิจารณาและออกประกาศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยกำหนดเป้าหมายในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้โดยมีการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิงชัยรวม492เหรียญทองสำหรับเป้าหมายของทัพนักกีฬาพาราไทยคือการคว้าเหรียญทองให้ได้ไม่น้อยกว่าผลงานในการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาณเมืองหางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี2023โดยครั้งนั้นทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้27เหรียญทอง26เหรียญเงินและ55เหรียญทองแดงรั้งอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลด้านเจอแมนมาเกสหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมว่าในการแข่งขันครั้งที่แล้วทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้ซึ่งในครั้งนี้ทีมชาติไทยตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้ขณะที่สายสุนีจันะนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายของตนเองในการแข่งขันครั้งนี้ว่าได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่และพร้อมมากสำหรับการแข่งขันครั้งนี้การกลับมาลงสนามในฐานะแชมป์เก่าถือเป็นโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งโดยจะตั้งสมาธิกับการเล่นทีละแต้มทีละเกมไม่กดดันตัวเองและทำผลงานให้ดีที่สุด
11: ใจมือจริงๆอ่ะพี่เราก็อยากได้ทั้ง3เหรียญทองนะคะแต่ตอนนี้เป้าหมายอันดับแรกสำหรับตัวเองเลยนี่นะคะก็คือขอให้1เหรียญทองก่อนนะคะเพราะคราวที่แล้วพี่ก็ได้1เหรียญทองก่อนนะคะตอนนั้นพี่ลง6อีเวนต์นะคะแต่แมตช์เนี้ยพี่ลงเพิ่มมาอีก3อีเวนต์ก็คือ9อีเวนต์เนี่ยค่ะก็พยายามเต็มที่แล้วก็ตอนนี้ฝึกซ้อมอย่างหนักค่ะแล้วก็เต รียมความพร้อมในร่างกายเวทเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ตัวเองไม่มีการบาดเจ็บอย่างเงี้ยค่ะ
10: นายธนทิศรัตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโค้ชเชนาชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำคณะนักกีฬาเข้าพบนายมหัทนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสในฐานะผู้สนับสนุนหลักของสมาคมณสำนักงานใหญ่ธนาคารทอสหลังทำผลงานยอดเยี่ยมในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงเกินเป้าหมายที่วางไว้โดยนายมหัทนะยืนยันว่าธนาคารจะสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาเทควันโดไทยรวมถึงนักกีฬาระดับเยาวชนต่อไปด้านโค้ชเชเปิดเผยว่าหลังพักฟื้นร่างกายนักกีฬาจะกลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมที่ซาอุดิอาระเบียระหว่างวันที่11ถึง21ธันวาคมนี้โดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองพร้อมส่งนักกีฬาอีกชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียในช่วงวันที่10ถึง19ธันวาคมนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
12: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
13: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
9: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชลธรจัญญาอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงาน

0: ครับ1 2 3สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการถนนนักสู้ Road to Fighter นะครับทุกวันศุกร์เราเจอกันนะเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.ออกอากาศกันแบบสดๆเลยนะณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีแล้วก็มีการไลฟ์สดผ่านอีก2ช่องทางนะช่องทางแรกใน YouTube ถนนนักสู้ Road to Fighter แล้วก็ช่องทางที่2ใน Facebook Fanpage ถนนนักสู้วันนี้มีความเขาเรียกว่าภาคภูมิใจจริงๆนะในฐานะคนที่อยู่ในวงการมวยแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับจากนักมวยสู่ทนายเบอร์หนึ่งของประเทศไทยส่วนเขาจะเป็นใครนั้นให้เขาแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเชิญเลยครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อสุภชัยช่วยเวทครับใช้ชื่อชกมวยไทยจากภาคใต้เลยนะครับชื่อปูเป้สิทธิ์พอรอนะครับต่อมาก็เข้ามาชกในกรุงเทพใช้ครั้งแรกนะครับใช้ชื่อชัยยาเล็กสอเทนิกุลนะครับต่อมาก็คิดอยากจะเรียนหนังสือก็เลยมีการท้าทามถูกดึงไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์นะครับสิงห์ราชพิทยาคมแล้วก็เข้าไปขอทางผู้ใหญ่ก็ไปขอกับเฮียแคล้วนะครับให้ผมมาอยู่ค่ายเกียรติทรงฤทธิ์ก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสอนศิลป์ปิยพันธ์ครับ
0: อ้าวนี่แหละคือรายละเอียดนะในส่วนของความเป็นมาเป็นไปเบื้องต้นวันนี้นะครับเราจะได้รู้กันละเอียดยิบเลยนะฮะสิ่งที่สำคัญอย่างที่คุณนุบอกคือความภาคภูมิใจของพวกเราชาววงการมวยทุกคนนะนักมวยหลายๆคนในยุคสมัยก่อนเนี่ยชกมวยอย่างเดียวหนังสือไม่ยอมเรียนเลยนะ
1: น้อย
0: น้อยแล้วก็บางค่ายมวยเนี่ยหัวหน้าค่ายมวยแทบจะไม่สนับสนุนให้มีการเรียนด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหสอนศิลป์ปิยพันธ์มาเป็นทนายได้ยังไงวันนี้เราจะได้รู้กันแน่นอนแต่ก่อนอื่นต้องขออนุญาตสอบถามนะสัมภาษณ์ถึงตั้งแต่ช่วงวัยเด็กๆเลยนะเป็นคนจังหวัดอะไรครับ
1: เป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: เมืองรอยก
1: ็งูอร่อยหอยใหญ
0: ่ไข่แดง
1: ไข่แดงแหล่งธรรมะ
0: นี่นะครับคำขวัญจังหวัดสุราษฎร์ธานีในยุคสมัยก่อนนะแต่ยุคสมัยนี้อาจจะเปลี่ยนไป
1: เพิ่มเป็นว่าชักพระประเพณีนะถ้าจำไม่ผิด
0: นะครับขออนุญาตเรียกทนายปูหรือว่าพี่ปูเลยนะพี่ปูฮะพี่น้องในครอบครัวมีทั้งหมดกี่คน
1: 6คนครับ
0: 6คน
1: ผู้ชาย3คน
0: ผู้ชาย3คนผู้หญิง3คนโอ้โหบาลานซ์กันเลยนะ3-3เท่ากัน
1: ผู้ชายเป็นพี่ทั้งหมด
0: นี
1: ่น้องหมดเลย
0: ไอ้ยาเริ่มต้นจากทุกคนเนี่ยยังมีชีวิตกันอยู่นะ
1: เสียชีวิตไป2คนแล้ว
0: เสียชีวิต2คนโอ้นี่ต้องขออภัยนะ
1: 3คน
0: เลยเหรอ
1: 3คน
0: จาก6คนนะพี่ปูเป็นคนที่เท่าไหร
1: ่คนที่3ครับ
0: คนที่3นะแหม3หนุ่ม3มุมเลยนะคุณนุสอบถามสักหน่อยในช่วงวัยเด็กเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรครับ
1: คุณพ่อเป็นช่างตัดผมคุณแม่ค้าขายธรรมดา
0: โอ้โหคุณพ่อก็เรียกว่าเป็นกระบี่มือหนึ่งเลยเพราะว่าเป็นช่างตัดผมนะ ทีนี้พ่อเป็นช่างตัดผมลูกชายมันเข้ามายังไงในส่วนของวงการมวยได้ฮะ
1: คือผมเนี่ยก็ประสาเด็กวัยรุ่นทั่วไปนะครับแต่มีเพื่อนเป็นนักมวยเพื่อนคนเนี้ยเพื่อนคนที่เป็นนักมวยคนเนี้ยนะครับต่อมาเนี่ยเขาเป็นชักชวนกันมาอยู่ที่กรุงเทพด้วยกันมาอยู่ที่ซ้อมที่ค่ายเกียรติทรงฤทธิ์ด้วยกันมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห
0: ์
1: ย้อนกลับไปตอนเด็กเขาไปชกมวยแล้วถามว่าต่อยมวยเจ็บไหมตอนป .5 ป .6 เองเจ็บไหมเขาบอกเขาไม่เจ็บแล้วก็ก็ไม่อะไรเราก็ยังไม่คิดจะชกมวยแต่บังเอิญว่าช่วงผมเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่2ม.2
0: ครับ
1: ทางโรงเรียนชัยยาวิทยาเนี่ยมีการจัดอนุรักษ์มวยไทยถิ่นชัยยาทุกอย่างนี่แหละครับเป็นมวยรอบแล้วผมก็ไปดูมวยบ่อยมันจะมีทุกอาทิตย์เลยก็ไปดูมวยพอยืนดูมวยปั๊บเนี่ยเห็นคู่ชกกันพี่เลี้ยงบอยเตะซ้าย
0: อ
1: ีกฝ่ายบอยเตะขวาผมก็มองว่าถ้าตะโกนอย่างเงี้ยคู่ชกก็ได้ยินเนี่ยเขาต้องระวังใช่ไหมครับก็เลยติดอยู่ในใจก็เลยมาถามเขาต่อว่าถามว่าถ้าตะโกนนี้กูชกไม่ได้ยินเหร
0: อ
1: เขาบอกไม่ได้ยินหูอื้อผมไม่เชื่
0: อ
1: จังหวะเดียวกันเพื่อนผมอีกคนหนึ่งเป็นนักมวยตอนนี้เป็นตำรวจแล
0: ้
1: วนะครับชอบนักมวยชอบมวยก็มีประกบคู่มวยอยู่แต่พอถึงเวลาไม่ได้ซ้
0: อม
1: เขาบอกพ่อคุณพ่อบอกว่าเพื่อนผมเนี่ยสู้นักชกคู่ต่อสู้ไม่ได
0: ้
1: เขาบอกให้ผมชกแทนทั้งที่ผมไม่เคยชกเลย เขาให้ผมไปชกเซนเนาะอยากชกด้วยชกสักทีก็เลยเริ่มไปซ้
0: อม
1: ไปซ้อมที่ค่ายมวยนาศิวิชัย
0: โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะคุณขออนุญาตเบรกไว้ก่อนนะเบื้องต้นเนี่ยตอนป .6 นะตามไปดูเพื่อนชกมวยนะด้วยความสนใจก็เลยถามว่าเฮ้ยเพื่อนชกมวยบนเวทีเนี่ยมันเจ็บไหมวะ เพื่อนก็ตอบมาตามภาษาวัยรุ่นหรอกไม่เจ็บหรอกนะแต่ทีนี้ขยับมาขึ้นหน่อยตอนม
1: .2
0: มีการแข่งขันชกมวยเกิดขึ้นนี่เราไปดูถึงเวทีเลย
1: ไปดูถึงเวทีเลย
0: แล้วไปดูก็บนเวทีก็เห็นว่าพี่เลี้ยงตะโกนเอ้ยเตะซ้ายสิเตะขวาสิเตะซ้ายสิเราก็มีความข้องใจนะตะโกนเชียร์กันตะโกนสอนกันดังขนาดนี
1: ้คู่ชกต้องได้ยิน
0: คู่ต่อสู้มันต้องได้ยินสิวะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกอย่างนั้นคู่ต่อสู้ก็รู้เรื่องหมดสิเราจะทำอะไร
1: ผมสมมติตัวเองขึ้นบนเวทีถ้าพี่เลี้ยงบอกให้พี่เลี้ยงผมบอกผมเตะขวานะผมจะรอขยับขวาแล้วจะเตะซ้าย
0: นะ
1: คิดอย่างนี
0: ้แต่พอไปถามพี่เลี้ยงก็บอกว่าเอาเข้าจริงอ่ะคนที่อยู่บนเวทีเนี่ยมันไม่ได้ยินหรอกหูมันอื้อแต่เรายังข้องใจอยู่จนมีวันนึงนะครับในการแข่งขันเนี่ยมีคนเขาจะทำการแข่งขันนั่นคือเพื่อนเรา
1: เพื่อนครับ
0: ปรากฏว่าเขาไม่ฟิตน่ะพ่อของนักมวยเขาก็เลยบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นไอ้หนู
1: เอาชกแทน
0: ชกแทนเอาไหมล่ะ
1: ลองชกสักที
0: ลองชกสักทีในความคิดเห็นส่วนตัวของคุณนะคิดว่าน่าจะหายข้องใจล่ะเพราะว่าตอนป.6เนี่ยแอบดูเจ็บไม่เจ็บเราถามไปแล้วนี่ดูตอนป.2แอบมาดูเขาแข่งขันเอาล่ะทีนี้พอเขามาชวนให้ชกเราตัดสินใจชกไหม
1: ชกเลยครับ
0: ชกเลยนะโอ้โหไม่เคยชกมวยมาก่อนเลยนะ
1: ไม่เคยชกมาเลยแล้วไปซ้อมมวยที่ค่ายนัทศรีวิชัย
0: นัทศรีวิชัย
1: เมืองชัยยานัทศรีวิชัยนี่ค่ายเดียวกัน
0: ครับพอไปซ้อมมวยในวันแรกเนี่ยมีความรู้สึกยังไงจากที่เราไม่เคยซ้อมมวยเลย
1: ก็เตะกับซ้อมมันดีครับ
0: นี
1: ่แต่ยังเตะไม่ค่อยเป็นยังใช้กึ่งฝ่าเท้ากับกึ่งแข้งอยู
0: ่
1: ซึ่งรุ่นพี่ๆที่เป็นนักมวยที่เป็นมือเป้านั้น
0: ครับ
1: ก็บอกให้เอาชนะแข้งเตะแล้วฝึกด้วยเตะด้วยแข้ง
0: ในการเตะของมวยไทยนะถ้าเราเตะด้วยปลายเท้าเนี่ยเสียงมันดังจริงแปะแปะแปะแปะปังปังจริง
1: โดนข้อศอก
0: แต่เตะโดนข้อศอกขาหักสิขาหักนะฮะเพราะฉะนั้นอาวุธของเรานะฮะที่แข็งแรงที่สุดก็คือหน้าแข้งเพราะฉะนั้นเตะเข้าหน้าแข้งมันกระดูกชิ้นใหญ่นะไม่ว่าจะโดนจอกโดนขายกบังแล้วนะเจ็บเหมือนกันแต่มันเจ็บน้อยกว่า
1: ใช
0: ่เพราะฉะนั้นก็เริ่มด้วยการเตะมวยอยู่ที่ค่ายศรีวิชัยแล้วยังไงต่อ
1: ซ้อมอยู่7วันก็ถึงเวลาชกเลย
0: โอ้เดี๋ยวนะ7วันเท่านั้นเลยเหรอบางคนที่คุณรู้สัมภาษณ์นะบางคนซ้อมเป็นเดือนบางคนซ้อมเป็นปีถึงจะทำการแข่งขันได้แต่ว่าพี่ปูเนี่ย7วันเท่านั้นเลย
1: 7วันแล้วอีกอย่างนึงนิดนึงย้อนมานิดนึง
0: ได้
1: ก่อนจะไปชกครั้งแรกนะครับเลิกเรียนปั๊บตัวฮิ้วลูกฟุตบอลเดินผ่านหน้าบ้านโปรโมเตอร์มวยชื่อประเสริฐสัมภาขาวที่ชัยยานะครับที่บ้านวีผ่านหน้าบ้านทุกวันเลยผ่านหน้าบ้านเขาทุกวันเขาจะขยันขยันตลอดเฮ้ยมึงชกมวยหน่อยว่าเหนือก้านมึงได้ชกมวยหน่อยประมาณนั้นหลายคนพูดเข้านะครับแล้วเวลาเขาเปรียบมวยเอาเด็กมาต่อยกันที่บ้านเนี่ยผมเดินผ่านไม่ได
0: ้
1: หรือหลบแล้วก็เรียกมาต่อยหน่อยประมาณนั้นครับที่พอต่อยกันเราสู้ไม่ได้
0: เรื่องของเรื่องเนี่ยแถวบ้านเราเนี่ยเขามีโปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันมวยเพราะฉะนั้นน่ะเด็กๆที่เขารู้จักหรือเด็กๆที่เห็นผ่านตาเขาอยากจะเชิญชวนให้เราเนี่ยมาเป็นนักมวยตัวเราตอนเด็กเราถือลูกบอลเราชอบลูกบอลเราชอบบอลนี่เพราะฉะนั้นเขาก็ชวนไปเรื่อยจนกว่าเราจะใจอ่อนกลับมาสู่การที่จะครบ7วันในการแข่งขันชกมวยวันแรกมันยังไงฮะ
1: ก็คือพอถึงวันแข่งขันนะครับถึงวันชกเนี่ยก็ทุกซื้อเองหมดนะครับกางเกงมวยแองเกิลนะครับแล้วก็อะไรนะที่ใส่จำไม่ได
0: ้กระจับ
1: ไม่ใช่กระจับครับสปอร์เตอร
0: ์สปอร์เตอร์นี่โอ้โหคือถ้าบอกว่าสปอร์เตอร์เนี่ยแสดงว่าต้องอายุ 40-50 เท่านั้นถึงจะรู้จักสปอร์เตอร์นะ
1: สปอร์เตอร์ไปทุกอย่างหมดเลยผ้ามืออะไรซื้อเองหมดเลยเตร
0: ีย
1: มตัวไปนะครับถึงเวลาก็ไปแค่กับเพื่
0: อ
1: นไปที่ค่ายมวยนะไปที่เวทีมวยก็ไปกับเพื่อนก็เพื่อนคนที่ไปเราไปชกแทนนั่นแหละแล้วคู่ชกก็ถึงในเวทีคู่ชกเขาก็รู้ว่าเราไม่เคยชกแต่คู่ชกต่อยประมาณ5ครั้งก็เลยมาดูวันนี้เดี๋ยวคู่ชกโน่นนี่นั่นก็ว่าไปแต่ขึ้นเวทีผมชนะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวสิโอ้โหแหมใจเย็นนี่อย่าเพิ่งเฉลยความที่อย่าเพิ่งเฉลยความ
1: ขึ้นเวทีนี่นะผมใช้สูตรที่ผมบอก
0: ยังไงอ่ะ
1: ยืนใกล้ๆจ้องใกล้ๆเดี๋ยวบอกให้เตะขวาผมเตะซ้าย
0: นี่
1: บอกให้เตะขา ผมต่อยหมัด
0: ถ้าเป็นภาษามวยก็เรียกว่าเป็นคนเจ้าเล่ห์นะเนี่ยนะ
1: เพราะว่าพี่เลี้ยงตะโกนผมได้ยินคู่ชกต้องได้ยินผมก็จะหลอกแบบนี้ใส่ตัวอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: เจ้าเล่ห์มากเลยนะพี่เลี้ยงฝั่งตรงข้ามนะตะโกนมาให้เตะเราต่อย
1: พี่เลี้ยงเรา
0: พี่เลี้ยงเราพี่เลี้ยงเราตะโกนบอกให้เตะเราต่อยบอกให้เราต่อยเราเตะ
1: บอกเราเตะขวาหรือเตะซ้าย
0: นี่นะเราปรากฏว่าผลการแข่งขันนั่นคือ
1: ครั้งแรกครับกรรมฝ่ายคู่ชกเนี่ยโยนผ้ายอมแพ้ยกสี่ไม่เอายกออกจากมุม
0: โอ้โหเพราะฉะนั้นชนะสิครับตบมือสิครับรอละเราข้ามไปนิดนึงนะฮะแหมในการที่เป็นชกมวยหรือในการที่เป็นนักมวยต้องมีชื่อในการแข่งขันชื่อในการชกมวยในวันนั้นชื่อแรกของเราเนี่ยเราชื่อว่าอะไร
1: ก็ชื่อปูเป้เลยครับ
0: อืม
1: ปูเป้สิทธิ์พอรอเลย
0: ปูเป้สิทธิ์พอรอสิทธิ์พอรอนี่พอรอแย่ว่า
1: พอรอนี่คือพันโรงค่ายมวยตรงนั้นซ้อมอยู่ค่ายมวยนักศรีวิชัยเนี่ยซ้อมอยู่ที่พื้นที่ดินของพันโรงโรงเรียนชยาวิทยาก็เลยใช้สิทธิ์พอรอแล้วที่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นจอนพรัตน์ในปัจจุบันเป็นพ่อตาของเพื่อนผมที่เป็น
0: คนเหมือนกันก็เรียกได้ว่านะฮะในส่วนของจุดเริ่มต้นในชีวิตนะฮะในการฝึกซ้อมเนี่ยโอ้โหเป็นสิทธิ์พานโรงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นซ้อมก็อยู่ภายในเขตโรงเรียนนั่นแหละนะฮะและที่สำคัญด้วยความที่เราเป็นเด็กความคุ้นเคยนะก็เลยได้การสนับสนุนนะในการพื้นที่ฝึกซ้อมแล้วก็ประสบความสำเร็จในการชนะครั้งแรกยกที่4คือคู่ต่อสู้ไม่ยอมออก
1: แ
0: น
1: ว
0: ม
1: ุ
0: ม
1: ยอมแพ้ยอมแพ้ครับ
0: ทีนี้ในวันนั้นได้ค่าตัวหรือเปล่า
1: 300บาท
0: ได้ค่าตัว300บาทแต่ว่าก่อนที่จะชกเนี่ยเมื่อกี้บอกมาแล้วนี่ซื้อกางเกงเองซื้อผ้าพันมือเองซื้อสปอร์ตเตอร์เองได้ค่าตัว300มันคุ้มไหมล่ะวันนั้น
1: ที่ซื้อไปเนี่ยผมไม่คิดผมคิดที่ผมได้300ผมคุ้มแล้ว
0: นี่มันคือความภาคภูมิใจมันคือความภาคภูมิใจทีนี้พอลงจากเวทีมวยมาเรามีแอบคิดแอบฝันเลยไหมว่าเราต่อไปเราต้องเป็นแชมป์หรือเปล่าเว้ย
1: เขาก็มีการพูดว่าเฮ้ยชกครั้งแรกเขาชกเก่งนะโน่นนี่นั่นผมก็ยังรู้สึกผมเก่งไม่จริงผมชกครั้งแรกเองทำไมคนชกสิบกว่าครั้งแล้วยังไม่เคยมีคนมาบอกว่าชกเก่งเลยแต่ผมครั้งเดียวผมสู้คนสิบครั้งไม่ได้อยู่แล้วผมก็พยายามทำผมเก่งที่ได้ได
0: ้
1: ตอนนั้นมีไฟมาก
0: เรียกได้ว่าประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตประสบความสำเร็จเลยตั้งแต่เปิดตัวมาชนะน็อกนะ
1: ต่อเนื่องเลยทีนี
0: ้ต่อเนื่องพูดสักหน่อยนึงฮะในการชกในนามของสิทธิ์บร
1: พอรอ
0: สิทธิ์พอรอชกอีกหลายครั้งไหม
1: ชกอยู่ประมาณสัก30กว่าครั้ง
0: 30กว่าครั้งเลยอู้แสดงว่าในการเริ่มต้นเนี่ยเราเอาจริงเอาจังตั้งแต่วันนั้นเลยสิ
1: หลังจากนั้นผมเอาจริงเอาจังเลย15ไฟแรกผมไม่แพ้เลย มีเสมอครั้งเดียว
0: โอ้โหเรียกว่า15ไฟแรกนี่ชนะเก็บคำว่าชนะกันหมดเลย
1: จนค่อยผมขึ้นชั้นขึ้นชั้นไปเจอวรวิศสีเสียงกวางเคยได้ยินชื่อไหม
0: คนนี้คือใคร
1: อดีตแชมป์ภูมิพงศ์ฟ้า
0: โอ้คือคุณนุ้ยอยากจะบอกอย่างนี้นะครับในปัจจุบันช่อง7คือแชมป์ปูนเสือ แต่สมัยก่อนนี่คือแชมป์หงพงศ์ฟ้านะนี่ก็คืออดีตแชมป์ช่อง7เลยนะโอ้แล้วยังไงต่อครับ
1: ให้ผมขึ้นชั้นเลย
0: เ
1: ข้ามาเลยเขาดึงราคามากสามยกนี่ผมอะไรผมเตะได้เข้าหมดเลยยก4เขาเดินมาปั้มผมครั้งเดียวหมดแรงนะปั้มตียกเดียวราคาไปเลยวันนั้นแพ
0: ้
1: การที่16เนี่ยผมรู้จักคำว่าแพ้แล้ว
0: ถ้าเป็นในภาษามวยเขาเรียกว่ามวยซุ่มมวยซ่อนนะแอบเอาตัวเก่งเนี่ยมาชกกับเราหวังให้เราเนี่ยขึ้นชั้นหากคิดในแง่ดีนะกับการตรงกันข้ามถ้าเกิดเราชนะเขาได้อันนี้เราขึ้นลิฟต์เลยนะ
1: ขึ้นลิฟต
0: ์แต่ว่าถ้าเราแพ้ก็ถือว่าเสมอตัวเพราะเราได้ชกกับคนเก่ง
1: แต่หลังจากชกแพ้ไฟนั้นผมต่อยมวยมีเกรดมาตลอดคือไม่ได้ไปผมเปรียบมวยได้ต่อยมวยเปรียบได้แค่ 3-4 ครั้งเองนอกนั้นจะเป็นมวยที่เขาประกบให้แล้วไปเจอบนเวทีครั้งแรกวันนี้วันชกก็ไปเจอที่เวทีเลย
0: โอ้โหเขาเรียกว่า
1: ที่สี่ห้าผมต่อยมวยแบบนี้มาตลอดเลยไม่ได้เปรียบมวย
0: ใช่ครับในเรียกได้ว่าในส่วนของสตาร์ทอัพนะในส่วนมวยใหม่ๆส่วนใหญ่นะก็ประกบคู่มวยก่อนเอาสู่ส่งสู่สีแล้วก็เจอกัน
1: เปรียบมวย
0: แต่ว่าพอเราชนะในวันนั้นแล้วทำให้มีชื่อเสียงนะครับคนรู้จักเราเขาก็เลยเอามวยที่เคยชกมาแล้วแล้วก็มาชกกับเราเลยซึ่งในแง่ดีก็ทำให้เรามีกระดูกนะในส่วนของภาษามวยมากขึ้นแล้วก็ทำให้การพัฒนาในการชกของเราดีขึ้น
1: ขยันซ้อมมาก
0: แล้วที่สำคัญนะหลังจากได้เจอกับคนที่เป็นแชมป์หงส์บังอาจฟ้าหลังจากนั้นเนี่ยคนยิ่งทำรู้จักเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นมวยที่มาต่อยกับเราก็เป็นมวยที่มีเกรดมีฝีมือมากขึ้นนั่นเองพอ30ครั้งกับ10พอรอแล้วยังไงต่อครับ
1: ก็รู้สึกว่าเราอยากมาต่อยกรุงเทพแล้วอยากเก่งละเดี๋ยวเราอยากเก่งมากกว่าแถวเก่งมากอย่างมากกว่าในหมู่บ้านน่ะง่ายๆตัวเก่งในจังหวัดมากมายแล้วมีมวยจากนครมาต่อยกับเราหยกแดงเกียรติศักดาหยกขาวเกียรติศักดาในสมัยนั้นนะเก่งพี่น้องกันเก่งทั้งคู่ก็ผมแพ้หยกแดงแต่ผมชนะหยกขาว
0: ศัก
1: ดา
0: ว
1: ันนี้ครับแล้วมวยเก่งๆแถวนั้นผมชนะเยอะละเลยเราอยากเก่งมากกว่านี
0: ้
1: ก็เลยน้ามาเป็นตำรวจที่กรุงเทพ
0: ครับ
1: ก็เลยพาผมมาอยู่ค่ายสอธนิกุล
0: เดี๋ยวนะมิตรรักแฟนมวยฮะค่ายมวยสอธนิกุลนะในยุคสมัยนั้นนะฮะเจ้าของค่ายมวยคือฮีแคล้วนะฮะคนที่เรียกว่าเป็นผู้มากบารมีในวงการมวยในยุคสมัยนั้นแล้วก็เด็กหนุ่มจากเมืองใต้ขึ้นมาอยู่ที่กรุงเทพวันแรกเนี่ยยังไงครับ
1: วันแรกก็ไปพาไปครอบน้าพายฝากไว้ที่ค่ายสอธนิกุลเลยก็ไปเจอกับเฮียจอร์ดพี่จอร์ดฮาวดี้เนี่ยประมาณนั้นครับพี่พายับสอนธนิกุลสมบัติสอนธนิกุลพันเก้าสอนธนิกุลโคลาเล็กสอนธนิกุลอะไรพวกนี้เราอยู่ในกลุ่มนั้น
0: เรียกได้ว่าพอมาวันแรกเนี่ยค่ายมวยสอนธนิกุลเจอกับดาวดัง
1: แล้วขุนศึกน้อยสอนธนิกุล
0: เจอกับดาวดังนะที่เป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วด้วยในตอนนั้น
1: ชอบเลย
0: ถามจริงๆอ่ะวันที่เราไปเจอกับพี่ๆเพื่อนๆนักมวยที่เก่งๆในวันนั้นเรามีความรู้สึกยังไง
1: ดีใจแล้วได้เห็นการฝึกซ้อมที่การฝึกซ้อมการออกอาวุธมวยไทยที่ดีกว่าเราเฉียบคมกว่าเราที่เราซ้อมต่างจังหวัดการเน้นหมัดเน้นศอกเน้นเตะเน้นแข้งเน้นเข่าเนี่ยเขาทำได้จริงจังมากกว่าที่เราซ้อมอยู่
0: คิดง่ายๆคือมันเนียนตานะเจอกับคนเก่งมันก็แหมมีความฮึกเหิมเลย
1: เตะเป้าพี่ลงมีสารน้อยเตะเป้าเนี่ยโหปลื้มมากชอบมากลงมีสารสอนที่คุณเนี่ย
0: ครับผม
1: เตะเป้า
0: ทีนี้พอมาอยู่ที่ค่ายมวยสอธนิกุลแล้วใช้เวลาอีกนานไหมกว่าที่จะชกไฟต์แรกในนามของค่ายมวยที่เรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยครับ
1: ผมซ้อมอยู่มาทั้ง3เดือนส
0: อง
1: เดือนสามเดือนนะได้ไปต่อยที่สำโรงเราก็ชนะ
0: ตอนมาซ้อมที่3เดือนเนี่ยใช้ชื่อในการชกว่าอะไรครับ
1: ชายาเล็กสอธนิกุล
0: ชายาเล็กสอธนิกุลพอเข้ามาอยู่ค่ายมวยสอธนิกุลเนี่ยก็เลยใช้ชื่อนี้อย่างเต็มตัวเลยกับชัยยาเล็กสอธนิกุล
1: คร
0: ั้งแรกชกที่ไหนนะฮะ
1: สำโรงครับ
0: ชกที่สำโรงหนึ่งในเวทีมาตรฐานในยุคสมัยก่อนนะก่อนที่หลายๆคนเนี่ยจะเข้าสู่ลุมพินีและราชดำเนินบางคนก็เริ่มจากสำโรงบางคนก็เริ่มจากรังสิตนะบางคนก็เริ่มจากที่สระบุรีนะมาที่สำโรงเวทีมวยสำโรงแตกต่างจากเวทีตามภูธรหรือบ้านนอกที่เราอยู่ภาคใต้ยังไง
1: ก็มันเป็นเวทีในเมืองนะครับหรือว่าในเมืองแต่ว่าไม่แตกต่างคือแตกต่างกับงานวัดอย่างเดียวไม่แตกต่างกับเวทีมวยเมืองสุราษฎร์ธานีเวทีมวยเมืองชัยยาไม่แตกต่างกันก็เลย
0: คิดง่ายๆก็คือมันเป็นเวทีมวยมาตรฐานไม่ใช่เวทีมวยวัดทั่วไปและที่สำคัญเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราได้ซ้อมอยู่กับคนเก่งๆแล้วค่ายมวยสอธนิกุลครั้งแรกที่มาชกที่สำโรงเป็นยังไงครับ
1: ก็ได้รับชกในน้ำหนัก107ปอนด์หรือ108ปอนด
0: ์
1: ชนะกรจำได้เลยครับชนะกรเพชรกอแววเพชร
0: ชนะคะแนนชนะคะแนนเอาตบมือสิครับมาครั้งแรกในสีเสื้อสอธนิกุลประสบความสำเร็จชนะได้เลยที่เวทีมวยสำโรงแล้วยังไงต่อครับ
1: แล้วก็ทางเฮียปึ้งก็จะเริ่มติวแล้วจะเริ่มติวเอามาคือติวในการฝึกซ้
0: อม
1: มากขึ้นมากกว่าที่ปล่อยให้เราซ้อมแล้วนะครับแล้วก็ให้ผมไปต่อยอีก2ครั้งครับแต่ว่าถ้าต่อยครั้งนี้ผมไปต่อยที่ศรีสะเกษ
0: ออกไปต่างจังหวัดอีกแล้ว
1: ศรีสะเกษ2ครั้งเลยนะครับเฮียปึ้งให้นักมวยในค่ายพาผมไปไปต่อยที่ศรีสะเกษก็ไปถึงนี่ก็ตกใจเหมือนกันเวลาขึ้นตอนชกนะครับได้ศึกอะไรสักอย่างเนี่ยผมต่อย2ครั้งเลยผมชนะทั้ง2ครั้ง
0: เดินสายนั่งรถไฟไปถึงจังหวัดศรีสะเกษไปเก็บชัยชนะมาอีก2นัดรวดอ้าวแล้วยังไงต่อ
1: ทีนี้เริ่มตอนนั้นอยู่สอนให้คุณได้สัก6เดือนแล้วเราวิ่งซ้อมทุกวันเลยเราเห็นรุ่นเดียวกันแต่งชุดนักเรียนไปโรงเรียนเราบอกเฮ้ยเรา เรามาอยู่ชีวิตเราหาชีวิตนักเรียนโรงเรียนมานานแล้วเราอยากกลับไปเรียน
0: อ
1: ีกอย่างบอกตรงเลยเราเห็นเราว่าถ้าเราอยากมีครอบครัวที่ดีอยากมีแฟนสวยมีแฟนทำงานสำนักงานทำงานออฟฟิศอย่างเงี้ยเราก็เลยถ้าเราชกมวยเงี้ยเราไม่มีทางเลยที่จะได้แฟนทำงานออฟฟิศทำงานบริษัทนะทำงานสวยแฟนมีความรู้นะเราเรียนหนังสือดีกว่าชกมวยไปด้วย
0: ทีนี้อยากจะไปเรียนหนังสือต้องทำยังไงล่ะ
1: ผมก็เลยกลับสุราษฎร์ก่อนกลับชัยยาไปต่อยแถวชัยยาอีก 2-3 ครั้งก็เพื่อนเคยมาอยู่ที่กรุงเทพอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ครับชื่อเพื่อนชื่อกวีรพันธ์จำชื่อไม่ได้แล้วเสรีกวีรพันธ
0: ์เสรีกวีรพันธ์
1: ครับก็มาชกที่กรุงเทพมา 4-5 ครั้งแล้วแล้วก็กลับไปบ้านเหมือนกันแล้วไปเจอกันแล้วก็มีอาจารย์อาคมวรรณสิทธิ
0: ์ครับ
1: ไปตัดสินมวยที่ทางภาคใต
0: ้ครับ
1: ก็เลยเห็นพวกวันนั้นผมไปต่อยด้วยเพิ่งกลับจากค่ายสอนให้คุณไปนะครับก็ผมไปต่อยด้วยก็เลยได้มีการเหมือนกับผู้ใหญ่พูดคุยกันก็เลยมีพี่สีส้มไม่ใช่สีส้มเฟสเอกสักคนหนึ่งของค่ายพี่สมโพธิ์เหลี่ยมทองอ
0: ่ะสมโพธิ์เหลี่ยมทอง
1: ชื่ออะไรเฟสเทค
0: จำไม่ได้ครับ
1: แกก็อยากจะได้แกก็ฝากอาจารย์วรรณคมอาจารย์อาคมเ
0: พรา
1: ะที่โรงเรียนเขาสนับสนุนมวยโรงเรียนสิงห์ราชพิทยาคมก็เลยเจออาจารย์เขาพามาเรียนที่กรุงเทพ
0: ก็เรียกได้ว่าด้วยความที่เราเนี่ยมองถึงอนาคตน่ะถ้าเป็นนักมวยเนี่ยอนาคตอาจจะไม่แน่นอนเห็นคนอื่นเขาใส่ชุดนักเรียนกันก็เลยมองถึงอนาคตว่าเฮ้ยเรายังอยู่ในวัยเรียนถ้ากลับไปเรียนได้ก็ควรที่จะเป็นนักเรียนก็เลยตัดสินใจกลับหนีกลับไปบ้านก่อนเอาง่ายๆนะ
1: ขอ
0: กลับไปบ้านก่อนนะไปตั้งหลักก่อนไปนึกถึงว่าเอ๊ะเราจะเข้าสู่วงการเป็นนักเรียนยังไงจนมาเจอเพื่อนแล้วก็พากันไปเรียนที่ไหนฮะเนี่ย
1: โรงเรียนสิงหราชพิทยาคมทางฝั่งทางบางขุนเทียน
0: ทีนี้เราเป็นนักมวยเดิมอยู่ที่สอธนิกุลแล้วอยู่ดีๆจะออกจากค่ายมวยเขาไปเรียนหนังสือนี่ผู้หลักผู้ใหญ่คิดยังไงล่ะครับเนี่ย
1: พ่อสุริแทนทรัพย์หลังจากที่รับฝากจากพี่สมพศอาจารย์สมพศเหลี่ยมทองแล้วนะครับก็เลยมาขอทางเฮียแคล้วว่าผมอยากเรียนหนังสือ ก็เลยขอผมมาอยู่ที่นี
0: ่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะยังไม่ลืมเจ้านายก็ไปขอท่านแบบโดยตรงเลยว่าตัวผมนี่ยังอยากเรียนหนังสือต่อแล้วก็ทางโรงเรียนเนี้ยก็สนับสนุนในการชกมวยด้วย
1: อยู่ใกล้กับโรงเรียน
0: อยู่ใกล้กับโรงเรียน
1: ไม่ไกลกันแล้วเวกเดียวอยู่ในพื้นที่เดียวกันฝั่งทนเหมือนกัน
0: ทีนี้นานไหมกว่าเราจะเปลี่ยนสีเสื้อใหม่เป็นอีกชื่อนึง
1: ไม่นานครับพอไปขอเคียแค้วให้ก็เลยก็เปลี่ยนเป็นสอนศิลป์ปิยพันธ์ไปเลย
0: คราวนี้ก็มาใช้ชื่อสอนศิลป์ปิยพันธ์เป็นนักเรียนด้วยแล้วก็เริ่มต้นกับค่ายนี้นั่นคือค่ายมวย
1: เกียรติทรงฤทธิ์
0: เกียรติทรงฤทธิ์การที่เป็นนักมวยมานะครับทั้งอยู่ที่ปากใต้ทั้งอยู่ที่ค่ายมวยระดับประเทศนะอย่างค่ายมวยเฮียแก้วสอนธนิกุลแล้วก็มาเป็นสอนศิลป์ปิยพันธ์ชกครั้งแรกในชื่อนี้ชกที่ไหนฮะจำได้ไหมครับ
1: ลุมพินี
0: ลุมพินีโอ้โหคราวนี้ก้าวเข้าสู่เวทีมาตรฐานเมืองกรุงเลยลุมพินีชกในลุมพินีเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยไหมหรือเรา
1: ครั้งแรกในชีวิตที่ชกลุมพินี
0: มีความรู้สึกยังไงครับ
1: ก็ตื่นเต้นนะเพราะว่ามันเป็นตัวชี้วัดอนาคตเรา
0: ครับ
1: ถ้าเราชกชนะเราเก่งเราจะได้ชกขึ้นเรื่อยเราได้ชกเรื่อย
0: ๆ
1: ค่าตัวเราก็สูงครับตอนนั้นรุ่นพี่ในโรงเรียนเดียวกันก็คือก้องไกลเมืองชัยภู
0: ม
1: ิเราก็อยากตามเขาก้องไกลดังมากนะ
0: ครับผมทีนี้ไปเปิดตัวที่ลุมพินีผลการชกเป็นไง
1: ผลการชกแพ้ท้าย
0: ๆแ
1: พ้สาริกาเขื่อนเพชร
0: จำได้เลยนะคนนี้ปราบเราเรียบร้อย
1: สาริกาเขื่อนเพชรชิงดำไปยก5เราหมดแรงเพราะเรียนหนังสือเรา
0: ครับผมคือคุณนุ๊กขออนุญาตถามแบบนี้นะนักมวยหลายๆคนมีความฝันว่าครั้งหนึ่งอยากจะเข้ามาสู่ลุมพินีแล้วอยากจะประสบความสำเร็จหลายๆคนชกครั้งแรกเปิดตัวครั้งแรกก็ได้รับชัยชนะไปแต่ว่าเราเปิดตัวครั้งแรกที่ลุมพินีพลาดท่าเสียทีในยกท้ายๆผลการแข่งขันก็เลยแพ้ไปท้อไหมผิดหวังไหมกับการชกในวันนั้น
1: ไม่ท้อครับแต่ว่าเราต้องชกให้ชนะได้แล้วก็เราถือว่าอนาคตยังไม่เสียเพราะเรายังเรียนหนังสืออยู
0: ่นานไหมกว่าที่จะกลับมาแก้มือที่ลุมพินีอีก
1: ลุมพินีย้ายไปต่อยศึกยอดนมทองที่ราชดำเนิน
0: อ้าวพอชกลุมพินีได้ทีเดียวเท่านั้นแหละ
1: น่าจะสองครั้ง
0: สองครั้ง
1: แล้วย้ายกลับไปที่ไปสัญญาการไปขึ้นที่ ศึกยอดนูนทอง
0: ก็เรียกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็เรียกว่าย้ายฝั่งนะจากวิกลุมพินีสังกะสีกลับมาอยู่วิกราชดำเนินเท่ากับตอนนี้เนี่ยเราก้าวเข้าสู่นักมวยในเวทีมาตรฐานทั้งลุมพินีและราชดำเนินเลยนะการใช้ชีวิตมาเป็นนักมวยที่ราชดำเนินเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ปกติครับก็แต่ว่าถ้าโชคบรรยากาศการโชคกันโชคลุมพินีมากกว่า
0: เพราะอะไรล่ะ
1: คนดูอยู่ใกล้เวทีเทมันดังอยู่ดังเลยมันเป็นแอ่ง
0: เป็นแอ่งกระทะจริงนะสำหรับราชดำเนินนะหลายๆคนนะครับที่คุณนุ่นสัมภาษณ์นักมวยนะที่ทำการแข่งขันนะหลายๆคนก็ประทับใจกับเวทีมวยลุมพินีจริง
1: ๆมันคล้ายงานวัด
0: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยริงไซด์นะฮะ
1: ติดกันติดของเวที
0: ไปยินเสียงเนี่ยเพี้ยพับเพี้ยพับเลยนะฮะแล้วก็บรรยากาศอะใครถ้าจำได้ในยุคสมัยก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเครื่องดื่มอะไรทุกสิ่งอย่างมีขายหมดนะในที่นั้นนะฮะเอาละครับแหมกำลังมันเลยนะครับกับชีวิตของทนายปูหรือว่าชื่อนักมวยนะสอนศิลปิยพันธ์แต่ยังไงแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวเราจะมาติดตามในช่วงของที่สองของรายการที่สำคัญช่วงที่สองนี่ห้ามพลาดเลยจะมีบุคคลที่สำคัญในชีวิตนะฮะมาร่วมออกรายการกับเราด้วยแต่ว่าช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่เดียวครับ
2: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงาน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตแจ้งเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและน้ำไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานเร่งระบายน้ำลงทะเลเพื่อแก้ปัญหาบริเวณพื้นที่ปลายแม่น้ำบางปะกงบรรเทาอุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี
8: นายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำบริเวณช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนพิจารณาแนวทางเพิ่มเติมการระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพื่อช่วยลดระดับน้ำและบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำบางปะกงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่อำเภอบ้านโพอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารอำเภอบางปะกงอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีในเขตอำเภอบ้านสร้างและอำเภอเมืองปราจีนบุรีทั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาสภาพการไหลของน้ำช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงข้อจำกัดการระบายน้ำแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ระดับน้ำทะเลและปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพื่อให้น้ำสามารถระบายออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยลดระยะเวลาการท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดอ่างทองระดมกำลังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ตำบลผงเพงหลังเขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำนายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองประชุมเพื่อแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อบต.ผงเพงโดยคาดว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยลดการระบายน้ำลงเรื่อยๆในสัปดาห์หน้าหากระดับน้ำในพื้นที่ลดลงอีกประมาณ30เซนติเมตรจะเริ่มติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกระหว่างนี้จะเร่งปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ท่วมขังและกำจัดยุงหลังจากสูบน้ำออกหมดแล้วจะสำรวจความเสียหายและประสานติดตั้งมิเตอร์ไฟใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงตรวจความพร้อมประตูระบายน้ำคลองลำเบ็ดเตรียมรับมืออุทกภัยป้องกันน้ำท่วมเขตเมือง
9: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองนาท่อม และประตูระบายน้ำคลองลำเบ็ดอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยคลองลำเบ็ดเป็นเส้นทางรับน้ำจากพื้นที่แนวเทือกเขาบรรทัดก่อนระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาและเป็นเส้นทางผ่านน้ำสำคัญในการลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ชลประทานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมร่วมกับ5หน่วยงานขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ยาเสพติดพบเงินสดกว่า23ล้านบาทและการสวมสิทธิ์บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
10: นายปิยะสิริวัฒนวรางคูลปลัดกระทรวงยุติธรรมนำแถลงคณะอนุกรรมการไซเบอร์เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ยาเสพติดฟอกเงินที่รวมกับ5หน่วยงานโดยเปิดเผยว่าได้บูรณาการการทำงานตั้งแต่การตรวจพบตรวจสอบสืบสวนสอบสวนไปจนถึงการยึดและอายัดทรัพย์สินเริ่มจากการตรวจพบผู้ต้องสงสัยสัญชาติเมียนมากำลังขนเงินสดกว่า23ล้านบาทนำออกนอกประเทศเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1พบธนบัตรจำนวนกว่า23ล้านบาทเตรียมนำออกไปยังประเทศเมียนมาโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเงินของกลางเกี่ยวกับขบวนการยาเสพติดและสแกมเมอร์ผู้ต้องหายังสวมสิทธิ์เป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยทำบัตรประจำตัวประชาชนหัวศูนย์ตั้งแต่ปี2566ทั้งยังพบความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางต่างด้าวและความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่องหลายกระทงมีความเชื่อมโยงกับขบวนการปลอมแปลงบัตรประชาชนและสวมสิทธิ์บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินให้กลุ่มทุนที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ละครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะและตอนนี้นะครับโอ้โหสาวสวยอยู่ตรงหน้าแล้วคนนี้นะครับเป็นคนที่มีความสำคัญต่อชีวิตของพี่ปูนะฮะหรือว่าสอนศิลป์นะครับเดชพันธ
1: ์ปิยพันธ์
0: ยังไงให้เขาพูดเลยครับเชิญเลยครับคนนี้มีความสัมพันธ์กับพี่ปูยังไง
1: พี่เป็นลูกสาวผมครับ
0: อ๋อเป็นลูกสาวลูกคนโตเอาละครับมีรักแฟนมวยฮะช่วงนี้นะครับต้องเข้ามาติดตามเยอะแล้วนะฮะของสวยๆงามๆแล้วนะหลังจากช่วงแรกมีกัน2หนุ่มนะคราวนี้มีเพิ่มมาเป็น1สาวแล้วนะแนะนำตัวอย่างเป็นทางการได้เลยค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะปูนะคะเป็นลูกพ่อปูค
0: ่
2: ะ
0: น้องปูนะครับเป็นลูกของคุณพ่อปูค่ะชื่อจริงชื่อ
2: ณัชยาช่วยเวทค่ะ
0: ณัชยาช่วยเวทนะครับพี่ปูครับมีลูกทั้งหมดกี่คนฮะ
1: มีลูกทั้งหมด2คน
0: 2คนภรรยามีกี่คนฮะ
1: คนเดียวครับ
0: แหมรีบพูดขึ้นมาเจียวเลยคนนี้คนเล็กหรือคนโต
1: คนนี้คนโตครับ
0: คนโตชื่อว่าน้องปูนส่วนคนเล็กชื่อว่าอะไร
1: น้องปลายครับ
0: น้องปลายชื่อจริงชื่อน้อง
1: ณัฐนิชาช่วยเวท
0: ณัฐนิชาช่วยเวทนะครับมี2สาวนะเพราะฉะนั้นนะมิตรรักแฟนมวยนะครับต้องติดตามให้ดีไม่แน่อาจจะมีข่าวดีแต่ว่าจะเป็นข่าวดีเรื่องอะไรต้องติดตามรับชมนะครับพี่ปูเราขออนุญาตพูดถึงมวยกันต่อ
1: ครับ
0: พี่ปูบอกว่าการเรียนเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตที่สำคัญคุณนุกล่าวเปิดในรายการไปแล้วว่าจากนักมวยสู่ทนายเบอร์หนึ่งการเรียนสำคัญยังไงในชีวิตครับพี่ปูครับ
1: ครับก็การเรียนก็เป็นใบเบิกทางให้เราไปทำงานนะครับเป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับซึ่งเราเก่งนักมวยเราเก่งมวยเราเป็นแชมเปี้ยนมาวันหนึ่งเราเสียแชมป์เราก็เป็นอดีตแชมป์แต่วันที่เรารับปริญญาเนี่ยปริญญามันอยู่กับเราตลอดเราสามารถใช้ทำงานขยับตำแหน่งขึ้นไปได
0: ้
1: ครับจากประสบการณ์ในการทำงานแล้ววันเวลาในการทำงานก็ขยับตำแหน่งขึ้นไปสูงขึ้นได
0: ้ครับผมการเรียนหนังสือของพี่ปูเนี่ยเรียนถึงมหาวิทยาลัยเรียนที่ไหนครับ
1: ครั้งแรกผมเรียนพระราชศึกษาก่อนที่มหาวิทยาลัยจันทร์เกษม
0: ครับ
1: ก็เป็นเพื่อนกับตะครอเล็กเดชรัตน์เรียนห้องเดียวกันพละศึกษา
0: ครับ
1: แต่ว่าด้วยความที่เรียนไปเรียนมาผมไม่ชอบพละศึกษาครับจังหวะนั้นน่ะมีมหากรรมกีฬาชิงแชมป์ประเทศชิงแชมป์นานาชาติ
0: ครับ
1: ครับเฉลิมพระเกียรติพระราชินีพระแม่พระพันปีหลวงนะคร
0: ับ
1: 60พรรษา
0: ครับ
1: ผมต่อยในนามทีมประเทศไทยทีมที่4นะครับรอบแรกผมชนะจีนต่อยรุ่นเฟเธอร์เวท
0: ต่อยในที่นี้หมายถึงว่าต่อย
1: ในนามทีมชาติไทย
0: มวยอะไรครับ
1: มวยสากลสมัครเล่นละ
0: มวยสากลสมัครเล่นนะในนามทีมชาติไทยยังไงครับ
1: แต่เป็นทีมที่4นะ
0: ครับผม
1: ไม่ใช่ชุด A ไม่ใช่ชุด B นะ
0: ครับ
1: รอบแรกผมชนะจีนรอบ2ผมเจอก็ขออนุญาตนะครับไม่ได้ชื่อเข้ามาโม้ต่อยเจอสมรักคำสิง
0: นี
1: ่ครับ
0: แล้วยังไงต่อครับการชกวันนั้น
1: กับสมรักคำสิงผมกรรมการยุติการชกในยกที่4

0: เนื่องจากว่าชนะเกินกว่า15หมัดในยุคนั้นถ้ามวยชนะกันเกินกว่า15หมัดเขาจะจับแพ้เลยจะไม่ร้อยครบยก
1: ครับตอนนั้นเราชนะสมรักหรือสมรักชนะเรา
0: สมรักชนะสู้เขาไม่ได้ครับสายมวยมันต้องไปเจอกัน
1: นะครับเพราะว่าทีมทำการแข่งขันทั้ง4ทีมเราอยู่ในทีมที่4สมรักก็น่าจะอยู่ในทีมแรกทีม A นะเพราะฉะนั้นน่ะในส่วนของเกรดมวยมันห่างกันอยู่แล้วนะ
0: แต่
1: ว
0: ่
1: าแต่ว่าพอขึ้นบนเวทีสังเวียนมวยแล้วก็สู้กันเต็มที
0: ่ครับ
1: แล้วยังไงต่อครับในส่วนของก้าวเข้ามาในสู่ของมวยสากลสมัครเล่น
0: ก็จากนั้นก็เริ่มเก็บตัวซ้อมมวยสากลสมัครเล่นตลอดมาเลยนะคร
1: ับ แล้วสิ่งที่คุณนุ้เนี่ยอยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับคุณนุ้ไปเจอพี่ปูครั้งแรกเนี่ยในการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วพี่ปูก็ไปยืนดูยืนเชียร์อยู่ในทีมทหารอากาศเพราะฉะนั้นในส่วนของความผูกพันกับทหารอากาศมันมีที่มาที่ไปยังไงครับ
0: ก็ทีมทหารอากาศเนี่ยผมถูกชักนำมาโดยจากอาจารย์อาคมวันทศิษย์มาฝากกับพิวิทย์วันประเด็จผู้ครองฟ้า
1: ครับผม
0: นะครับก็พิวิทย์ก็พามาฝากไว้ที่ทีมท
1: ออ
0: ผมก็ซ้อมที่ทีมทออจนได้เป็นตัวแทนของทีมทออหลายปีนะครับแล้วก็หลังจากเลิกมวยไปก็โชคได้สักระยะหนึ่งก็เลิกมวยไปก็อยู่ในฐานะโค้ชเป้าจับเป้าประมาณนี
1: ้ให้กับทีม
0: ทางการนี่แหละ
1: และที่สำคัญวันที่ทำการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยนอกจากคุณนุ้ยเจอพี่ปูแล้วยังเจอคนนี้ด้วย
0: ครับ
1: คนนี้เนี่ยเขาไปทำอะไรที่นั่นฮะพี่ปูฮะ
0: ไปเป็นผู้ประกาศผู้ประกาศอยู่ที
1: ่เวที
0: มวย
1: ผู้ประกาศหรือว่าอนาวเซอร์แนะนำตัวนักมวยที่ทำการขึ้นแข่งขันขึ้นเวทีเอาละครับคราวนี้มาถามลูกสาวแล้วนะฮะหลายๆคนนะมีลูกชายลูกสาวนะครับหลายๆคนก็สนับสนุนให้เป็นนักมวยในส่วนของนักมวยชายเป็นส่วนใหญ่แต่ว่านักมวยแบบนี้นะฮะคุณพ่อเนี่ยเคยชกมวยมาแล้วรู้อยู่แล้วว่าถ้าชกมวยมันต้องมีอาการบาดเจ็บมีการฝึกซ้อมที่มันหนักหน่วงไม่เหมาะกับลูกสาวแสนสวยอย่างเราแน่เพราะฉะนั้นก็เลยสนับสนุนให้ลูกสาวมาเป็น
0: อนาวเซอร์
1: หรือว่าเป็นผู้ประกาศเอาละครับคุณนุ้ยถามหน่อยในการเป็นอะนาวเซอร์ผู้ประกาศในส่วนของกีฬามวยจุดเริ่มต้นของหนูเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
2: เริ่มต้นในปี2023ค่ะโดยคุณพ่อเนี่ยก็คือจะเหมือนมัดมือชกไปก่อนเลยค่ะว่าให้ไปทำที่กีฬาภายในของกองทัพอากาศค
1: ่
2: ะ
1: เริ่มต้นนะเป็นอะนาวเซอร์นะหรือเป็นคนประกาศนักมวยเนี่ยทำการแข่งขันที่กองทัพอากาศซึ่งตอนนั้นมีใครดูแลกองทัพอากาศอยู่ครับ
2: มีนาวาอากาศเอกวิชัยราชานนท์ค่ะ
1: หรือวีรบุรุษ
2: เหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมที่แอตแลนตาอเมริกาค่ะ
1: ต้องมือสิครับรออะไรหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเลยเรียกได้ว่าพี่วิชัยราชานนท์เนี่ยสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ให้โอกาสนะครับในการเริ่มนะเป็นอนาวเซอร์ครั้งแรกเล่าถึงบรรยากาศในการทำงานวันนั้นสักหน่อยครับ
2: วันนั้นก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าครั้งแรกด้วยแล้วเราก็เป็นเด็กมัธยมที่แบบว่าไม่รู้มวยทำยังไงเสียงเคาะระฆังคืออะไรยังไม่รู้เลยค่ะไม่รู้อะไรสักอย่างเลยแต่ว่าก็มีพี่ๆค่ะที่ช่วยกันว่าเอ้ยถ้าเสียงระฆังแบบนี้จะต้องรอก่อนหรือว่าจะต้องพูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆ
1: เมื่อตะกี้บอกว่าเริ่มตั้งแต่เป็นเด็กมัธยมหมายความว่าตอนนั้นเนี่ยเริ่มเป็นอนาวเซอร์ตอนม.ไหนเนี่ย
2: ม.4ค่ะ
1: ม.4นะฮะโอ้โหพี่ปูนี่ใจกล้ามากเลยนะสนับสนุนลูกสาวให้เริ่มสตาร์ทอัพเลยนะตั้งแต่ม.4
0: มองเห็นจุดเด่นของลูกสาวเรื่องการพูดภาษานะครับเราก็เลยต้องการแนวให้การจัดการมวยกองทัพอากาศเนี่ยกีฬาภายในอยากให้ดูเป็นอินเตอร์ขึ้นมานิดนึงก็มีผู้ประกาศภาคภาษาอังกฤษก็ปรึกษากับพี่วิชัย
1: ครับ
0: ก็เอาภาพใส่เอาผู้ประกาศภาคภาษาอังกฤษสักคนไห
1: ม
0: เอาลูกสาวของมาฝึกพี่วิชัยก็โอเคไฟเขียว
1: เพราะฉะนั้นนะต้อง
0: ขอบคุณลุงวิชัยด้วย
1: ต้องขอบคุณพี่วิชัยมากๆเลยนะครับทีนี้คุณนุสอบถามสักหน่อยการทำงานครั้งแรกในชีวิตในฐานะอนาวเซอร์พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในการแข่งขันในวันนั้นในส่วนของตัวเองมีความรู้สึกยังไง
2: ก็เป็นความรู้สึกตื่นเต้นค่ะเหมือนเราได้ปลดล็อกสกิลใหม่ในชีวิตว่าแบบเราได้ทำสิ่งนี้อะไรประมาณนี้ค
1: ่
2: ะ
1: และในฐานะคุณพ่อแหละครับสนับสนุนลูกแล้วไปทำการงานในวันนั้นเป็นครั้งแรกคุณพ่อรู้สึกยังไง
0: ให้ผมเนี่ยยายเข้าในวงการมวยอะไรก็ได้สักอย่างนะครับทั้งสองคนเลยพ่อมาเลยทุกคนมีตั้งแต่เด็กเขามีเกงมวยนะผม ปักทำเกมมวยให้เขาใส่เกมมวยตั้งแต่เด็กๆเลยแต่เขาชกมวยไม่ได้หรอกเป็นลูกสาวใช่ไหมครับเลยมองเห็นความสามารถเขาในจุดตรงนี
1: ้
0: ซึ่งเขาทำได้ดีจริงผมภูมิใจเขามากเลยที่ผมตั้งใจกับเขามาสำเร็จหมดเลย
1: ครับแล้วครับตบมือสิครับรออะไรหลังจากงานแรกนะที่กองทัพอากาศแล้วยังไงต่อครับ
2: ก็ต่อที่กองทัพอากาศมาเรื่อยๆเลยค่ะแต่ว่าจะมีช่วงที่เป็นช่วงระดับนานาชาติขึ้นมาแล้วค่ะก็จะเป็นช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะ
0: หลังจากการอบรม
2: หลังจากการอบรมแล้ว
1: พูดถึงในส่วนของการอบรมเราอบรมอะไรมาบ้างครับ
2: ก็อบรมเจ้าหน้าที่ NTO นะคะโดยที่ในการอบรมเนี่ยค่ะก็จะทำให้เรารู้มากขึ้นค่ะว่าในสถานการณ์ต่างๆในการจัดการแข่งขันมวยเนี่ยเราควรจะทำยังไงบ้างเพราะว่าถ้าลำพังเราไม่ได้อบรมอะค่ะเราก็จะไม่รู้ว่าโอเคถ้าสถานการณ์นี้เราจะต้องทำอะไรบ้างค่ะแต่ว่าพอไปอบรมก็จะได้รู้มากขึ้นค่ะว่าโอเคถ้ามันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรเงี้ยค่ะเราก็อาจจะช่วยกันทำอะไรได้บ้าง
1: เอาล่ะครับรายการถนนนักสู้นะยินดีต้อนรับเป็นอย่างสูงเลยสำหรับคนรุ่นใหม่แบบนี้และที่สำคัญได้ข่าวว่าน้องปูนเนี่ยนำเอาข่าวมาประชาสัมพันธ์ในส่วนของวงการมวยถึง2ข่าวเลยมีข่าวอะไรบ้างเชิญเลยค่ะ
2: ข่าวแรกนะคะก็จะเป็นเป็นการประกบคู่มวยนะคะณค่ายมวยราชานนท์ค่ะเพิ่มศิลป์16ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้นะคะโดยจะเริ่มขึ้นในเวลา 8:00 นนั่นเองค่ะ
1: เดี๋ยวนะครับแข่งประกบคู่มวยในการแข่งขันกีฬามวยไทยวันที่เท่าไหร่นะครับ
2: วันที่10ตุลาคมนี้ค่ะ
1: นั่นก็คือ
2: วันเสาร์ค
1: ่
2: ะ
1: วันพรุ่งนี้แล้วนะใครอยากจะเอานักมวยมาร่วมทำการแข่งขันไปได้ที่ไหนคะ
2: ไปได้เลยนะคะณบริเวณลานกีฬาหมู่บ้านดอนเมืองวิลล่า2ค
1: ่
2: ะ
1: หรือว่าค่ายมวยราชานนท์นั่นเองนะครับใครไม่รู้จะไปทางไหนเซิร์ชไปใน Google Map เลยหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์ไหนครับ
2: เบอร์0815517387ค
1: ่
2: ะ
1: ในฐานะที่เป็นอดีตนักมวยคุณรู้สอบถามหน่อยการประกบคู่มวยเนี่ยมันมีข้อดียังไงครับ
0: ประกบคู่มวยนักมวยได้เห็นหน้าเห็นตากันตอนประกบเห็นรูปร่างกันนะครับเห็นรูปร่างกันรู้ประวัติการชกกันแล้วมาประกบกันเห็นว่าถ้าเห็นว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเขาชกกันได้ก็ให้ชกกันได้เลย
1: ข้อดีก็คือนำนักมวยทั้งค
0: ู่
1: เน
0: ี่ย
1: รู้ประวัติมวยนำนักมวยทั้งคู่มาเจอกันบางคนถ้าสูงเกินมากไปก็คือได้เปรียบมากไปอาจจะชกด้วยกันไม่ได้แต่ถ้าสูงใกล้เคียงกันน้ำหนักใกล้เคียงกันก็สามารถทำการแข่งขันกันได้ข้อดีในการไปวันพรุ่งนี้มีอะไรบ้างคะหนู
2: ในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีอาหารให้กับทุกๆคนเลยนะคะก็อย่าลืมไปร่วมกันได้ค่ะ
1: ในการประกบมวยในวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา
2: 8:00 นค่ะ
1: 8โมงเช้าไปได้เลยนะครับการประกบคู่มวยในครั้งนี้เพื่อต่อยอดไปในการแข่งขันอะไรเอ่ยครับ
2: ก็จะเพื่อทำการแข่งขันต่อนะคะในวันที่16 17และ18ตุลาคมนี้ค่ะเวลา18:00 นค่ะในรายการนี้เนี่ยก็จะมีชื่อว่ามวยไทยไฟท์ไนท์นะคะโดยนาวาอากาศเอกวิชัยราชานนท์ค่ะอดีตนักมวยวีรบุรุษเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมที่แอตแลนตาสหรัฐอเมริกาค่ะ
1: จัดการแข่งขันในวันที่16 17 18ตุลาคมนี้เดือนนี้นะครับที่ไหนฮะ
2: ณสนามอารีนาหนองจอกค่ะ
1: ไปติดตามรับชมได้เลยนะครับที่สนามอารีนาหนองจอกทำการแข่งขันคู่แรกตั้งแต่เวลา
2: 18:00 น
1: หรือว่า6โมงเย็นนั่นเองนะฮะพี่ปูฮะคุณรู้สอบถามสักหน่อยมวยเด็กๆเนี่ยมีความสำคัญยังไงครับกับอนาคตของวงการมวยไทยครับ
0: มวยคือมันต้องมีกระดูกมวยนะครับเราจะไปเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ17 18ไม่ได
1: ้
0: กระดูกมันสู้เขาไม่ได้สู้นานาชาติไม่ได
1: ้
0: มวยไทยต้องเริ่มตั้งแต่7ขวบไปแล้วนะครับ7ขวบ8ขวบต่อยตั้งแต่เด็กเอาง่าย
1: ๆ
0: กับเด็กจะมีกระดูกมวยนะครับแล้วก็มีประสบการณ์การเป็นมวยก็จะมากขึ้นเมื่ออายุสูงขึ้น
1: นี่ก็คือข่าวแรกนะที่น้องปูนนำมาประชาสัมพันธ์และอีก1ข่าวแล้วครับ
2: อีกหนึ่งข่าวนะคะก็จะเป็นข่าวดีเลยค่ะสำหรับวงการกีฬามวยสากลอาชีพนะคะคุณนฤทธิ์สิงห์วังชาค่ะพ่อพระแห่งวงการมวยจะมีการจัดงานฉลองความสำเร็จให้กับแชมป์โลกเพชรโกศลและทีมงานค่ะพร้อมทั้งเงินอาชีพอีกจำนวน 150,000 บาทค่ะและมื้อสุดพิเศษณโรงแรมทวินทาวเวอร์ค่ะแต่ความพิเศษเนี่ยก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะในงานนี้เนี่ยก็จะมีการเชิญชมรมอดีตแชมป์โลกเมืองไทยพี่น้องสื่อมวลชนและบุคลากรในวงการมวยนะคะมาร่วมเฉลิมฉลองกันด้วยค่ะก็ขอเชิญทุกคนนะคะมาร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จนี้นะคะในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม18:00 นณโรงแรมทวินทาวเวอร์ค่ะ
1: วันอาทิตย์หมายถึงวันอาทิตย์นี้นะที่โรงแรมทวินทาวเวอร์ อร์ถนนรองเมืองนะครับงานเริ่มเวลากี่โมงนะครับ
2: 18 นาฬิกาค่ะ
1: หรือว่า18:00 น.นะครับที่สำคัญนอกจากมีบุคลากรในวงการมวยแล้วยังมีชมรมอะไรนะครับ
2: ชมรมอดีตแชมป์โลกเมืองไทยค่ะ
1: ซึ่งประกอบไปด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาทรายกาแล็กซี่สิริพี่มาศสิริมงคลสิงห์วังชาแล้วก็ทุกคนนะครับ
0: ที่จกเมืองชัย
1: พี่จกเมืองชัยมีใครอีกพี่ชนะพี่สงครามปอปออินนะครับเด่น900,000นะครับซึ่งทุกๆคนที่คุณกล่าวมาเนี่ยคืออดีตแชมป์โลกนะครับผู้ที่สร้างความสุขให้กับประเทศไทยของเรานะครับก็ย้ำเลยนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับจัดงานเฉลิมฉลองความสำเร็จให้กับตอนนี้แชมป์โลกมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น
0: เพชรโกศล
1: นะครับแล้วก็ทีมงานก็คือเจ้าภูมิหมาป่าคันไซนั่นเองนะงานนะครับเลี้ยงที่โรงแรมทวินทาวเวอร์ห้องอาหารจีนชื่อว่าฟูมันโหลนะฮะอยู่ในชั้น3ของโรงแรมทวินทาวเวอร์มิตรรักแฟนมวยนะครับรวมถึงบุคลากรในวงการมวยต่างๆไม่ว่าจะเป็นพี่น้องสื่อมวลชนวิทยุโทรทัศน์แล้วก็ออนไลน์สามารถที่จะไปร่วมเฉลิมฉลองให้กำลังใจกันได้แม่เรียกได้ว่าลูกสาวไม่ธรรมดานะข่าวประชาสัมพันธ์นี่สุดยอดเลยนะเอาล่ะกลับมาถึงเรื่องคุณพ่อต่อนะครับเรียนหนังสือมีคุณค่าต่อชีวิตที่สำคัญเรียนหนังสือเสร็จแล้วเข้ามาสู่อาชีพทนายได้ยังไงครับ
0: ก็หลังจากเรียนจบคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุ
1: ม
0: นะครับก็สายนิติศาสตร์อันดับแรกก็ต้องไปเอาสอบตัวทนายความครับตอนไปสอบครั้งแรกก็ไม่คิดที่จะเป็นทนายความแต่ว่าเมื่อเราจบนิติศาสตร์มีความรู้ทางกฎหมายเนี่ยจะใช้อะไรได้เนี่ยมันก็ต้องมีไม่เหมือนกับมีปืนต้องมีลูกด้วยก็เลยไปเอาตัวทนายความก็สามารถเราว่าความได้ด้วยเลยถ้าจบนิติศาสตร์อย่างเดียวมันทำมันไม่อะไรมันแค่มีปืนแต่ไม่มีลูก แล้วก็เอาลูกกระสุนมาด้วยก็เลยมีสอบตัวทนายความได้ในครั้งเดียว
1: ครั้งแรกครั้งเดียวสอบได้เลยแล้วลงมือเป็นทนายแบบมืออาชีพตัวจริงตั้งแต่ปีพ.ศ.ไหนครับ
0: 2543ครับ
1: 2543นั่นก็คืออาชีพทนายอย่างเต็มตัวคุณลุสอบถามสักหน่อยการที่เรามาเป็นนักมวยนะในการเริ่มต้นจนเปลี่ยนมาเป็นทนายหากพูดกันเนี่ยวิชาชีพมันแตกต่างกันเลยนะทีนี้สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ในยุคสมัยนี้พี่ปูช่วยบอกหน่อยครับว่าการเรียนมีส่วนให้ชีวิตประสบความสำเร็จยังไงเชิญเลยครับ
0: ครับก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นนะครับ
1: ครับ
0: ก็คือมวยเนี่ยเมื่อเราได้แชมป์แล้วหรือเราเลิกมวยแล้วเราเป็นอดีตแล้วแต่ปริญญาเมื่อเรารับอ่ะมันยังเป็นปริญญาในปัจจุบันว่าเราจบปริญญาอะไรปริญญาตรีโทเอกนะครับซึ่งสามารถใช้เพิ่มศักยภาพในการทำงานได้สูงขึ้น
1: ทีนี้พอเริ่มเป็นทนายอีกหลายปีไหมกว่าจะมาเปิดสำนักทนายความของตนเอง
0: ผมเป็นทนายความก้มหน้าก้มตาลุยงานมาไม่ว่าในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดลุยทุกคดีมาประมาณ2 ปีเสร็จแต่ก็เริ่มเปิดสำนักงานทนายความเล็กๆในหมู่บ้านนะครับ
1: มีชื่อว่า
0: ก็สำนักงานชอช้างจุดช่วยเวทกฎหมายและธุรกิจ
1: ชอจุดแล้วก็ช่วยเวท
0: กฎหมายและธุรกิจ
1: กฎหมายและธุรกิจนะครับได้ข่าวว่าการเรียนการศึกษาเนี่ยส่งผลมาสู่ต่อลูกสาวเลยน้องปูนพูดสักหน่อยครับตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับ
2: ตอนนี้นะคะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะคณะนิติศาสตร
1: ์
2: ค่ะ
1: คณะเดียวกันกับคุณพ่อเลยแล้วยังไงต่อคะหมายความว่าอนาคตอยากจะทำอะไรอยากจะสืบสานคุณพ่อหรืออยากจะทำอะไรเชิญเลยค่ะ
2: ตอนนี้ก็คิดว่าคงเป็นเรียนต่อค่ะแล้วก็ต้องได้ตั๋วก่อนค่ะเป็นช
1: ายก็เรียกได้ว่าสืบสานตำนานชีวิตต่อจากคุณพ่อเลยเท่าจากที่น้องปูนพูดมาก็คือเรียนให้จบเรียบร้อยก่อนแล้วก็สอบตัวทนายให้ได้นะและในส่วนของอาชีพเสริมอย่างอนาวเซอร์หรืออาชีพในวงการมวยล่ะครับ
2: ก็คิดว่าอยากจะทำต่อค่ะแต่ว่าคงรับไม่ได้ทุกงานเพราะว่าด้วยความที่เราเรียนนิติศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะบางทีก็อาจจะต้องอ่านหนังสือเยอะบางทีก็อาจจะไม่ได้รับได้ทุกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไว้เป็นอาชีพเสริมแล้วก็ไว้เป็นการแบบว่าฝึกสกิลให้กับตัวเองเหมือนกันค่ะ
1: แล้วคุณนุ๊กขออนุญาตแนะนำอย่างนี้นะพี่ปูนะตอนนี้รายการถนนนักสู้เนี่ยเขาขาดพิธีกรนะนักจัดรายการผู้หญิงอยู
0: ่
1: นะไม่รู้ว่าพี่ปูหรือว่าลูกสาวจะสนใจหรือเปล่านะ
0: ครับตอนนี้ต้องถามเขาตัวเองเลยครับว่าเขาตัดสินใจเองได้แล้ว
1: ครับก็เบื้องต้นนะครับคุณฮุก็อยากจะพูดอย่างนี้นะครับในชีวิตของคนแต่ละคนเนี่ยเกิดมาไม่เหมือนกันสิ่งสำคัญคือเป้าหมายในชีวิตทุกคนสามารถที่จะกำหนดได้และดำเนินการตามในสิ่งที่เราฝันได้ทีนี้คุณุสอบถามไปแล้วว่าการศึกษามีความสำคัญต่อชีวิตทีนี้คุณุสอบถามสักหน่อยในฐานะที่เป็นอดีตนักมวยนักมวยทุกคนมีทั้งประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าชีวิตมันสามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้ในฐานะตอนนี้พี่ปูนะครับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนในวงการมวยอยากจะให้พี่ปูพูดถึงแรงบันดาลใจส่งต่อให้กับใครทุกๆคนเชิญเลยครับ
0: ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนที่ชมรายการนะครับแล้วก็นักมวยรุ่นน้องๆนะครับก็ชกมวยไปด้วยให้เรียนหนังสือไปด้วยนะครับสำหรับคนอื่นคือก็ให้มีจิตใจสู้และเข้มแข็งในการสู้ชีวิตในแต่ละวันไปเพื่อสร้างฐานะของตัวเองครับ
1: นี่โอ้โหตบมือสิครับรออะไรแล้วก็ตอนนี้นะครับหลายๆพื้นที่นะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครบางพื้นที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่อุทกภัยและหลายๆที่นั้นก็กลับเข้ามาสู่ในภาวะปกติแล้วในฐานะคนรุ่นใหม่นะอยากจะพูดให้กำลังใจโดยเฉพาะได้ข่าวมาว่ารถนี่ก็โดนน้ำท่วมเหมือนกันนะสำหรับคนนี้นะน้องปูนนะน้องปูนพูดเชิญได้เลยครับ
2: ก็ในช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็ดูแลของที่ตัวเองรักนะคะของมีค่าของคนเราเนี่ยไม่เท่ากันก็อย่าไปสนใจคำพูดนะคะที่แบบว่าเอ้ยไม่ต้องไปสนใจอันนี้แล้วห่วงชีวิตตัวเองอย่างเดียวก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
1: ครับผมเรียกได้ว่าวันนี้นะครับแหมครบถ้วนกระบวนความจริงๆแต่ว่าในส่วนของชีวิตของพี่ปูเนี่ยอยากจะบอกนะมีเรื่องราวที่น่าค้นหาเรื่องราวที่น่าติดตามอีกหลายเรื่องยังไงอาจจะมี EP ที่2 EP ที่3ในการที่จะมาสัมภาษณ์พี่ปูอีกนะครับ
0: คร
1: ับผมสุดท้ายนี้นะครับรายการถนนนักสู้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าที่กำลังฟังอยู่ในคลื่นวิทยุ FM 97หรือว่าดูในไลฟ์สดนะช่อง YouTube ถนนนักสู้รถทูไฟเตอร์หรือ Facebook Fanpage นะครับทุกสัปดาห์เราจะนำในส่วนของความภาคภูมิใจของวงการมวยเราจะนำมาซึ่งแรงบันดาลใจสำหรับทุกๆคนที่สำคัญช่วงเวลานี้อย่างที่เราทราบกันนะครับวิกฤตการน้ำท่วมยังมีอีกหลากหลายพื้นที่ในฐานะที่คุณรูปนั้นเป็นสื่อมวลชนนักจัดรายการวิทยุในคลื่น FM 97นะครับขออนุญาตเป็นกำลังใจให้ทุกท่านขอให้เรานั้นผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ครบถ้วนกระบวนความแล้วนะครับขออนุญาตลาไปก่อนครับพวกเราทุกคนครับสวัสดีครับ
0: เย้

0: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรและทีมงาน
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
1: สวัสดีครับเจอกันนัดที่อีกแล้วนะครับสุวัฒน์ กลิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทาง Sports Station FM 97แล้วเจอกัน
2: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
4: กีฬาพารวย
5: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
3: ้พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
6: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชาร
3: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
7: พี่น้องชาวไก่ชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทางสถานีวิทยุ FM 97วันนี้ผมมีสัมภาษณ์นะครับสองคู่สองสนามคู่แรกเนี่ยนะครับชนสัปดาห์หน้าเป็นพม่าตีเชิงผมบอกเลยนะคือผมเห็นป้ายเนี่ยผมก็ยังรู้แค่ว่าเป็นพม่าตีเชิงยังไม่ได้ว้าวแต่พอโทรไปคุยโทรไปนัดแล้วรู้ว่าเชิงคือตัวไหนพม่าคือตัวไหนอ่ะผมบอกได้เลยว่าไก่คู่นี้นะครับเขาเอายอดไก่มาชนให้เราดูโคตรคุ้มค่ากับการไปดูอ่ะผมบอกให้ตัวเชิงเนี่ยเป็นตัวดังเขาบอกว่าเป็นตัวดังสุดนะเป็นตัวดังมากของภาคอีสานที่หาตัวตีไม่ได้พม่านี่ก็เป็นลูกอายุนะครับเป็นไม่ใช่ไก่ลูกอายุเป็นไก่อายุดีลูกแซมนะครับพม่าญี่ปุ่นที่หาคู่ชนหลักหลายๆล้านตั้งแต่ตอนหนุ่มตีมาเนี่ยตีกระเชิงมาทุกไฟนะแล้วเชิงที่ตีกับพม่าตัวเนี้ยก็เกือบตัวเย่ทุกตัวเอาไว้คือเก่งกับเก่งเจอกันอะแล้วที่ทำให้ไก่คู่นี้เนี่ยมันเป็นกระแสเป็นที่น่าจับตามองคือมันมีไวรัลทางโลกโซเชียลบอกว่าเชิงแบ่งพม่า5ขีดพอผมโทรไปถามแล้วคือมันไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจกันผิดนะครับคือพม่าเนี่ยใหญ่กว่าก็จริงแต่ไม่ได้แบ่งถึงขนาดนั้น สรีระเชิงคือน้ำหนักเขาเบากว่าก็จริงแต่สรีระเขาไล่เลี่ยกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวเอาง่ายเดี๋ยวต้องสัมภาษณ์เอามาฟังกันอีกคู่หนึ่งคู่นี้ก็เดือดนะครับเทพพาชัยเจอเพชรหมอปลาพรุ่งนี้เลยสนามเรื่องชัยเดือดลูกตอง8เพชรหมอปลาออกอาวาสแล้วนะครับแต่เทพพาชัยก็โอ้โหตรงนี้เขาบอกเก่งมากเดี๋ยวเราไปฟังประวัติกันอีกทีนึงโอเคก่อนที่ผมจะไปสัมภาษณ์ไก่ทั้งสองคู่เดี๋ยวผมมีข่าวสารมาแจ้งให้กับพี่น้องชาวไก่ชนได้รับทราบคือเมื่อวานเนี้ยผมไปทำคลิปเซต้านาราชาที่โคราชมาเซต้านาราชาเนี่ยผมมั่นใจว่าหลายๆคนรู้จักแล้วก็หลายๆคนก็เป็น FC คอยเรียกอุดหนุนลูกไก่หรือแบ่งไก่กับนาราชาฟาร์มอยู่แต่ก็มีหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักไม่รู้ข้อมูลผมจะบอกให้นะครับว่านาราชาฟาร์มเนี่ยเขาเป็นฟาร์มมาตรฐานที่แบ่งไก่ทำฟาร์มไก่มาเป็น10ปีตั้งแต่เชิงเลยนะครับเดี๋ยวคลิปเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปฟังกันน่าสนใจมากประสบความสำเร็จกับการบีดไก่เพราะไก่ออกมาเก่งนะครับเพราะไก่ออกมาเก่งพิต้าเนี่ยตอนที่ผมทำคลิปเนี่ยคือต้องบอกว่าพี่ต้าบอกว่าผมไม่ได้มีความรู้เรื่องไก่ตามเพื่อนคือเพื่อนเนี่ยทำข่าวสารนิตยสารไก่ชนแล้วก็ต้องไปทำคลิปคือตอนนั้นโคราชเนี่ยซุ้มชนเยอะตอนนั้นนะตอนนั้นพี่ต้าบอกผมก็พาเพื่อนไปฟาร์มนู้นฟาร์มนี้เพื่อไปถ่ายรูปสัมภาษณ์ทำนิตยสารก็มีโอกาสได้สัมผัสไก่เก่งๆมาได้สัมผัสแนวทางการจัดการฟาร์มมาแล้วมาได้ไก่ตัวกิ่งมาเป็นพ่อพันธุ์จากเซแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนะครับเจ้าเทาบาวแดงเดี๋ยวก่อนเจ้าเทาคาราบาวเจ้าเทาบาวแดงนี่แหละสักอย่างนี่แหละได้มาเป็นพ่อพันธุ์นะครับประสบความสำเร็จให้ลูกเก่งแล้วก็มาได้ไก่อีกตัวหนึ่งเป็นลูกยอดมงคลเป็นเพชรมงคลก็ให้ลูกเก่งทำเชิงมาเป็น10ปีนะแล้วเปลี่ยนจากการทำเชิงนะครับมาเป็นทำพม่าตอนทำพม่าตอนแรกเนี่ยนะครับคือด้วยความที่ตัวเองทำเชิงมาก็เลยเปลี่ยนมาทำเป็นพม่าตีเชิงก่อนไปรู้จักจะแตนปั๊มหมึกนะครับได้แบ่งไก่ก็คือแบ่งไก่พม่ามาตอนแรกนะเป็นพม่าตีเชิงบูพื้นฐานไว้เนี่ยแบ่งตัวเมียมาเป็นพม่าตีเชิงทั้งหมดนะครับแล้วมีปลาหมึกเนี่ยแกมีไก่ตัวหนึ่งชื่อเจ้ายกเศรษฐีเจ้ายกเศรษฐีเนี่ยมันเป็นพม่าตีพม่าแล้วตอนนั้นเนี่ยปลาหมึกเนี่ยตอนนั้นผมยกให้คือผมไม่เคยพูดแล้วผมยกให้น้องพลอยฟาร์มเป็นเบอร์หนึ่งพม่าตีเชิงเลยนะตอนนั้นนะตอนนั้นปลาหมึกแกเลี้ยงพม่าตีเชิงแล้วตัวนี้เป็นม้าตีมากแกก็เลยไม่ได้สนใจเท่าไหร่แต่ไก่เก่งมากนะครับแล้วตอนช่วงเวลานั้นพี่ต้าก็หาพ่อไก่อยู่นะครับเปลี่ยนเจนแล้วโลเชิงออกหมดเอาพม่าเข้ามาแทนแล้วหาพ่อไก่อยู่คือยังไม่มีพ่อไก่พม่าปลาหมึกก็เลยบอกว่าให้เอาตัวเนี้ยเจ้ายกเศรษฐีเนี่ยไปทำพ่อไก่มันเป็นพม่าตีพม่าแล้วเจ้าหยกเศรษฐีเนี่ยผมมาคุยกับพี่ต้าเนี่ยนะครับมันเป็นคอกพี่ของเทาหนองบัวเทาหนองบัวเนี่ยคือพ่อไก่ของเรือนไทยโคราชตอนนี้ที่เสียแซมหวงมากไม่ได้แบ่งตัวเมียไม่ได้รับจองลูกเลยเทาหนองใครๆก็อยากได้เจ้าหยกเศรษฐีเนี่ยเป็นพ่อแม่เดียวกันเลยเป็นครอบพี่นะครับแล้วมันเก่งเขาแบ่งมาเสร็จปั๊บตัวผู้1ตัวตัวเมีย1ตัวแล้วก็ลูกอีก9ตัวที่ติดตัวเมียมาในราคา 30,000 แล้วพอแบ่งมาเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วเจ้าหยกเศรษฐีเนี่ยไอ้ชุดเนี้ยพ่อแม่ชุดเนี้ยไอ้ที่ว่าลูก9ตัวเนี่ยแล้วก็พ่อแม่ชุดเนี้ยเขาเคยทำลูกไว้แล้วลูกมันโตแต่เ เตะได้ชื่อมังกรแดงสักอย่างเนี่ยมันเก่งได้ติดคู่ชน2ล้านเท่ากับพี่ต้าก็ฟุกเลยมีพ่อตัวเก่งจ่ายลูกชนล้านแม่จ่ายลูกชนล้านแล้วก็คอกน้องอีก9ตัวที่คอกพี่กำลังจะชน2ล้านเนี่ยนะครับโอ้ตอนนั้นก็ว้าวุ่นเลยพี่ต้าบอกนะครับละหมื่นก็เลยมาขอซื้อลูกไก่คืน9ตัวเนี่ยให้ตัวละหมื่น9ตัว 90,000 แล้วหลังจากนั้นก็มาขอซื้อแม่อีกซื้อแม่คืนอีก50,000นะครับเท่ากับลูกกับแม่เนี่ยนะครับแบ่งไปในราคา104ละ104เสร็จปั๊บก็มีคนมาถามซื้อเจ้าหยกเศรษฐีเนี่ยสิต้าเขาคือเอาง่ายๆคือทำอยากจะทำพม่าตีเชิงแล้วตัวนี้มันเป็นพม่าตีพม่าก็แบ่งได้บางส่วนคือทำไว้บางส่วนแล้วเนี้ยก็เลยแบ่งเลยป่าไป 100,000 บาทคิดว่าเขาไม่ซื้อเพราะตัวเองซื้อมาชุดนั้นชุดผสมจะ 30,000 เอง1พ่อ1แม่ลูกอีก9ตัวเนี่ยเพราะ100,000ปั๊บเขาซื้อไก่เจ้าหยกเศรษฐีวันนั้นที่ขายไป 100,000 ก็คือเจ้าแสนของเศรษฐีไร้แสนสุขที่ให้ลูกเก่งด้วยให้ลูกชนแสนชนล้านมาอยู่กับเศรษฐีก็ให้ลูกชนแสนชนล้านหลายตัวให้ลูกเก่งมากนะครับอันนี้คือเป็นจุดเปลี่ยนก็คือหลังจากที่ขายเจ้าแสนไปเสร็จปั๊บเขาก็ไปหาซื้อพ่อไก่มานะครับก็ได้เจ้า822 822เป็นไก่สายกำลังแจ้คือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าพี่ต้าเนี่ยแกสนิทกับเสียแซมสนิทกับเสียแซมเลื่อนไทยโคราชแล้วก็เห็นว่าพี่แซมเนี่ยเอาสายเลื่อนไทยเนี่ยก็จะเติมเต็มด้วยไก่สายกำลังแจ้นะครับเอากำนันแจ้มาเติมเต็มเสต้าก็เลยจะไปปูพื้นฐานของกำนันแจ้ไว้ก่อนเพราะว่ามีความสนิทกับเสแซมอยู่แล้วเดี๋ยวรอเสแซมแบ่งพ่อไก่มาให้ทำเนี่ยก็ไปเอฟไปประมูลไก่ของกำนันแจ้นะครับประมูลมาได้เจ้าแล้วก็พอไปรับไก่เนี่ยเห็นเจ้า822เตะแล้วเก่งเขาแบ่งมาทำพ่อคือ822ตอนนั้นเนี่ยเจ้า822เนี่ยมันเป็นถุงเงินบวกเบนปิ่นคีรี 3-5 พี่ต้าบอกว่าตั้งใจเอามาเลี้ยงชนนี่แหละตั้งใจเอามาเลี้ยงชนแต่ถ้า822เนี่ยวาสนาไม่ดีจะชนป่วยเงี้ยนะครับจะชนสะดุดก็เลยเอาทำพ่อไว้ยาวเลยแต่เตะเช็คคือเก่งคือจะเลี้ยงชนแหละเลี้ยงชนแพงอ่ะพอเลี้ยงชนแพงก็ทำลูกไว้แล้วตอนนั้นเนี่ยคือจะปูพื้นฐานของกำนันแจ้ไว้แล้วก็คือคุณก็ซื้อมาเยอะนะของกำนันแจ้เนี่ยเขาก็เลยมาคัดแม่นะครับคัดแม่ทำลายบีดทำสายกำนันแจ้ร้อยไว้เพื่อที่ปูพื้นฐานตัวเมียนะครับเขาก็เลยคัดตัวเมียมา5ตัวเข้ากับ822ตอนนั้นทดสอบลองทำดูไม่ได้คาดหวังคือทำไว้เพื่อต่อยอดไอ้5แม่เนี้ยนะครับให้ลูกมาเขาก็ขายไปหมดทุกแม่นะครับทุกแม่ขายไปหมดแล้วรู้ไหมว่าลูก5แม่เนี้ยมันออกมาเก่งทุกแม่มีค่าตัวหลักแสนทุกแม่นะครับหนึ่งในนั้นก็คือเจ้ามนแคนที่เขาขายกันไป 500,000 แล้วไปหาคู่ตี1ถึง10ล้านแล้วไก่มันหลุดก่อนไม่ได้ชนนะครับเกิดจาก5แม่นี้เลยแล้วก็จะมีเจ้ามนสิทธิ์นะครับที่ขายกันไปหลายแสนก็จะมีเจ้าตอง4คือเยอะนะครับเกิดจาก5แม่นี้เท่ากับ822เนี่ยมันจ่ายลูกเก่งไม่เลือกแม่แล้วพอด้วยความที่ไก่อ่ะมันจะกลับมาได้ทีตอนมันจ่ายลูกเก่งเขาเนี่ยไอ้ลูกตัวนั้นก็ของ822ลูกตัวนี้ก็822นะครับคนก็ตามมาหาลูก822กันเยอะมากนะครับเป็นพ่อไก่เบอร์1ของนราชาฟาร์มเลยลูกทำมาไม่พอแบ่งอ่ะนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ทำลูก822เนี่ยเขาติดกิ๊บไปประมาณ 2-300 ตัวนะเก่งหมดคือจะเก่งมากเก่งร้อยเท่านั้นเองแต่ไม่มีทิ้งเลยคราวนี้ก็เป็นที่ต้องการเยอะนะครับพี่ต้าก็เก็บตัวเมียไว้ต่อยอดอ่ะแล้วคราวนี้พี่ต้าก็ทำฟาร์มขึ้นมาก็ไปนำเข้าซื้อเจ้ามนแคนที่เป็นลูก822เนี่ยซื้อคืนมานะครับในราคา 600,000 น่ะมาทำพ่อตัวนี้เก่งมากเขาซื้อไป 500,000 กันนะครับแล้วหาคู่ชน1ถึง10ล้านแล้วไม่ได้คู่หลุดก่อนแล้วพี่ต้าพอมันหลุดถ่ายไม่ได้ชนต่อเนี่ยเขาก็เลยซื้อกลับมาทำพ่อ 600,000 นะครับแล้วก็จะมีพ่อไก่อีกตัวนึงที่พี่ต้า ซื้อไว้ทำพ่อก็คือเจ้าพยัคฆ์ขาวเจ้าพยัคฆ์ขาวเนี่ยเป็นคู่เกิดของพยัคฆ์สีหมอกชยันฟาร์มเป็นคู่เกิดเลยนะเป็นลูกเกิดคู่เกิดเลยแล้วคู่เกิดพยัคฆ์สีหมอกตัวเมีย2ตัวเนี่ยนะครับเสียแซมซื้อมาตัวละ500,000ตัวนึงตัวละ700,000ตัวนึงพยัคฆ์สีหมอกให้ลูกเก่งตอนนี้ชยันฟาร์มกำลังปรับราคาฝาผสมพยัคฆ์สีหมอกแล้วตัวเมีย2ตัวเนี่ยที่เสียแซมซื้อมาเนี่ย500,000กับ700,000เนี่ยก็ให้ลูกเก่งนะครับไก่ตัวเมียที่เกิดจาก2แม่นี้นะที่เกิดจากคู่เกิดพยัคฆ์สีหมอกไก่ตัวเมียเนี่ยไม่ว่าจะผสมพ่อไหนเสียแซมเปิดแบ่งตัวละ100,000ตอนนี้ FC จองคิวยาไม่มีของแบ่งแล้วเจ้าพยัคฆ์ขาวเนี่ยพยัคฆ์สีหมอกจะมีคู่เกิดตัวผู้อยู่3ตัวอีกตัวนึงอยู่ที่สิโยราชาโชคแล้วตัวเนี้ยอยู่ที่พิต้านาราชาคือพยัคฆ์ขาวก่อนหน้านี้ที่เขาไปทำกันไว้เนี่ยมันให้ลูกเก่งคือตอนนี้มันเตะได้แล้วมันให้ลูกเก่งเขาก็ตามมาซื้อลูกพยัคฆ์ขาวคนเยอะมาจองลูกพยัคฆ์ขาวคนเยอะนะครับเอาง่ายๆคือพยัคฆ์สีหมอกให้ลูกเก่งคู่เกิดตัวเมีย2ตัวให้ลูกเก่งตัวที่เสยโยไม่แน่ใจนะครับผมยังไม่ได้คุยกับเสยโยแล้วพยัคฆ์ขาวตอนเนี้ยก็คือลูกเตะชิดได้แล้วลูกมันเก่งนะครับเมื่อวานนี้ผมไปทำคลิปผมก็เลยคุยพี่ต้าว่าทำคลิปคืนกำไรให้กับ FC ให้ FC ได้เข้ามาสัมผัสนานาชาฟาร์มก็เลยจัดโปรโมชั่นนะครับเจ้าพยัคฆ์ขาวเนี่ยคู่เกิดพยัคฆ์สีหมอกบวกลูกสาว822เอาง่ายๆคือเบอร์ต้นๆน่ะของนานาชาฟาร์มเลยจากที่แบ่งลูกคู่ละ 5,000 น่ะนะครับจัดโปรโมชั่นเหลือลูกคู่ละ 2,000 พี่ต้าให้100คู่อ่ะคนที่สนใจนะพี่ทักหาพี่ต้านาราชาฟาร์มได้เลยนะครับพี่พิมพ์นาราชาต้าเวนวักนาราชาฟาร์มนะครับขึ้นแน่นอนพี่ทักไปหาพี่ต้าได้เลยผมบอกในราคาเนี้ยโคตรคุ้ม 2,000 เลยนะพี่ดูต้นทุนพ่อสายเลือดพ่อพยัคฆ์ขาวอ่ะนะครับแล้วก็สายเลือดแม่คือซื้อทำอ่ะยังไงก็ไม่ได้หรอกราคาเนี้ยคือโอ้โห 2,000 คุณได้ไก่เกรดนี้นะไม่ใช่ชั้นหลานนะไม่ใช่ชั้นลูกเลยนะโคตรคุ้มนะครับโคตรคุ้มคู่ละ 2,000 บาทเนี่ยราคาตกตัวละ 1,000 บาทราคาพอกับไก่นุ่มเลยนะครับพูดตรงๆอ่ะมันผมมองไม่มีคุณปิดประตูขาดทุนอ่ะยังไงคุณก็ไม่ขาดทุนนะครับอันเนี้ยมันเป็นโอกาสของพี่น้องชาวไก่ชนแล้วผมแนะนำนะทักหาพี่ต้านาราชาโดดเลยเขาให้ร้อยคู่นะเดี๋ยวของหมดก่อนนะครับรีบทักเลยโอเคนะครับเนี่ยผมแจ้งโปรโมชั่นก่อนมาเล่าประวัติให้ฟังละเอียดขนาดนี้แจ้งโปรโมชั่นขนาดนี้นะนะครับผมว่าคนที่ฟังคลิปเนี้ยพี่กดทักหาพี่ต้าก่อนเดี๋ยวเต็มคู่ละ 2,000 โคตรคุ้มนะครับโคตรคุ้มโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมสัมภาษณ์2คู่ผมโทรหาเสียชาเลยแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับพี่ชาสวัสดีครับ
8: ครับ
7: ครับพี่ชาอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่นะครับ
8: ครับผม
7: สนามเจ้าสัวสัปดาห์หน้านัดหน้า
8: ครับผมครับ
7: ผมบอกพี่ชาตรงๆนะคือผมเห็นแล้วป้ายเนี่ยพม่าตีเชิงได้คู่กันคือความรู้สึกตอนนั้นคือยังไม่รู้ประวัติไก่ยังไม่รู้รายละเอียดเราก็มองว่ามันก็คือพม่าตีเชิงคู่หนึ่งเดี๋ยวไปดูเอาแล้วพอเห็นไวรัลในโซเชียลด้วยโบแบกกันเท่านั้นเท่านี้นะครับผมหุยขนาดนั้นเลยเหรอผมก็เลยโทรหาพี่เมื่อวานเนี้ยแล้วพอยิ่งรู้ประวัติพอโทรนัดทั้งสองทีมงานนะทั้งพม่าทั้งเชิงนะ
8: ค
7: ือยอดไก่กับยอดไก่เจอกันเนี่ยผมพูดตรงๆนะพี่อันนี้คือสัมภาษณ์เนี่ยผมกล้าพูดเลยว่ามันจะเป็นคู่ไฮไลท์อีกคู่หนึ่งของปีนี้เลยไก่คู่นี้นะไม่ว่าผลการแข่งขัน
8: ผมก็ว่ามองทางชุมลูกไม่ม้วนก็มองอย่างนั้นเลย
7: ครับ
8: ครับ
7: คือไม่ว่าผลจะออกมาว่าเชิงจะชนะหรือพม่าจะชนะนะแต่ผมมั่นใจว่าไก่คู่นี้มันจะต้องเป็นคู่ประวัติศาสตร์ที่คนกล่าวถึงกันคู่มันคู่ดูเดือดแห่งปีเพราะมันเป็นยอดไก่ทั้งคู่ตอนนี้นะที่มาเจอกันเนี่ยมันต้องมีตัวหนึ่งที่มันสุดนะครับแล้วชนกัน6ยก ผมว่ายังพม่าชนเชิงอะพี่พูดกันตรงๆอะถ้าเกิดใครเข้าทางใครเนี่ยมันแป๊บเดียวรู้ผล
8: ใช่ครับ
7: มันถ้าเกิดม้าชนม้าบางทีมันติดชึ้งกันได้จริงป่ะ
8: ใช่ใช่ครับพี
7: ่แต่ม้าชนเชิงเนี่ยเอานะใครเข้าทางใครในแป๊บเดียวรู้เรื่องเลยนะครับ
8: ครับ
7: อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นตัวเชิงก่อนลูกแม่ม้วนนะครับเจอกับบ้านต่อไม้เดี๋ยวเอาตัวเราก่อนลูกแม่ม้วนเนี่ยไก่ตัวเนี้ยชื่อเจ้าอะไรครับ
8: เป็นเจ้าเมียจ๋าครับพี่
7: เจ้าเมียจ๋าผมจะถามพี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
8: เป็นไก่ที่ผมมอบให้เมียผมก็เลยใช้ชื่อว่าเจ้าเมียจ๋าพี
7: ่โอ้โหนี
8: ่ไก่ตัวแรกของเมียผมครับเป็นตัวที่ทีมงานที่ผมรักที่สุดนี
7: ่โอ้โห
8: มอบให้เมียคือรักเมียที่สุดก็เลยมอบให้เมียก็เลยใช้ชื่อนี้เลยพี
7: ่พี่รู้ไหมว่าผมจะถามพี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วไอ้เมียจ๋าเนี่ยแล้วพอคุยกันแล้วก็ลืมถามอ๋อไก่ตัวเนี้ยมอบให้เมีย
8: ครับ
7: รักเมียมากพี่ตั้งเลยตั้งชื่อเมียจ๋าเลย
8: ครับครับครับครับ
7: แฟนพี่ชื่ออะไรครับ
8: แฟนพี่แฟนผมชื่อพิมพ์ครับธีรพรครับ
7: พี
8: ่ชื่อแขกชื่อพิมพ์ครับ
7: พี่ชานพี่ชานไปบอกพี่พิมพ์นะบอกว่าเขาอาจจะถูกหวยรางวัลที่1เลยก็ได้นะเป็นเจ้าของเมียจ๋าตัวเนี้ยมีสิทธิ์ถูกรางวัลที่1เลยนะนะครับเพราะไก่ตัวนี้คือถ้าเกิดมันชนะและเป็นยอดไก่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าย้ายค่ายกันมหาศาลแน่นอนไก่ตัวเนี้ยนะครับ
8: ครับ
7: อ่ะคือตัวเนี้ยรักที่สุดเลยมอบให้เมียที่รักที่สุดตั้งชื่อเมียจ๋า
8: ครับ
7: โอ้โห
8: ครับ
7: ปีนี้พี่ต้องได้สามีแห่งชาติเป็นลูกเพาะ
8: ลูกเพาะครับลูกเพาะพี่ชายเป็นคนเพาะครับพี่ชาย
7: เป็นคนเพาะ
8: พี่ชายผมเป็นคนเพาะครับพี่แพรซุ้มลูกแม่มวนคร
7: ับ คร
8: ับ คร
7: ับ พ่อเป็นตัวไหนครับ
8: พ่อเป็นเจ้าเสือดำแชมป์ 2.2M ตัวชนะเพชรพูนสุขที่ไก่ทองครับ
7: เจ้าเสือดำชนะเพชรพูนสุขที่ไก่ทอง
8: ใช่ครับใช่
7: นะครับเจ้าเสือดำแล้วแม่ล่ะครับพี่
8: แม่เป็นลูกสาวเจ้าทองแดงเพชรนำโชคครับ
7: เจ้าเป็นลูกสาวคือเราเอาไก่ไปฝากผสมเจ้าทองแดงมาถูกต้องไหม
8: ใช่ใช่ใช่ครับ
7: แล้วก
8: ็ได้ลูกมาแล้วก็
7: ได้ลูกมา
8: เจ้าเสือดำ
7: แล้วก็มาเข้ากับเจ้าเสือดำ
8: เป็นเจ้าเมียจ๋า
7: เจ้าเมียจ๋าไก่ชุดเนี้ยมันมีทั้งหมดกี่ตัวครับพี
8: ่ไก่ชุดนี้มีทั้งหมด5ตัวครับ
7: มีทั้งหมด5ตัว
8: ก็มีตัวนึงเลี้ยงกลางเลี้ยงชนคู่กันอยู่คือเจ้าไผ่สีทองครับ
7: เจ้าไผ่สีทอง
8: ชนะมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับชนะเชิงมาครับ
7: ผมต้องบอกพี่น้องชาวไก่ชนนะว่าไก่ชุดเนี้ยมันตีได้ทั้งพม่าและเชิงเลย
8: ครับครับใช่ครับพ่อเจ้าไอ้เจ้าเสือดำก็เป็นไก่ที่ชนะทั้งพม่าและเชิงมา7ไฟครับพ
7: ี่7ไฟนะเจ้าเสือดำเนี่ยนะครับ
8: ใช่ๆ
7: คือไก่ชุดนี้มันตีได้ทั้งพม่าและเชิงคือคู่เกิดเจ้าเมียจ๋าชื่อเจ้าไผ่สีทองเนี่ยล่าสุดก็ชนะเชิงมา
8: ใช่ๆครับ
7: แล้วอี
8: เชิงชนะที่เดียดอุดมครับพี
7: ่ครับผมต้องบอกพี่น้องชาวไก่ชนว่าไก่ชุดนี้เดี๋ยวผมพูดให้ฟังเลยนะครับไก่ชุดนี้มันมี5ตัว5ตัวเนี่ยเป็นตัวผู้3ตัวตัวเมีย2ตัวเนี่ยตัวผู้3ตัวนี่เก่งหมดเลยนะถูกต้องไหมพี่เก่งทุกตัวนะครับเจ้าไผ่สีทองชนะเชิงมาล่าสุด อีกตัวนึงล่ะครับพี
8: ่อีกตัวนึงมันไม่สมบูรณ์ครับแต่ว่าได้ชนดูแต่ว่ามันเป็นไก่คัดออกแล้วพี่มันนิ้วมันเกมันอะไรก็เลยไม่เอามาทำ
7: พี่ชาต้องบอกว่าอีกตัวนึงอ่ะมันก็เก่งแต่เราใจร้อน ใจร้อนไปแดกตีเชิงไปตีเชิงเหมือนกันแล้วพอไก่หนุ่มๆมันโดนทุบหลังมาเนี่ยเอาแน่คือภาษาไก่เขาเรียกมันโพกในอ่ะ
8: นะครับ
7: มันโพกเนี้ยมันก็เลยทำให้ซีดเดี๋ยวซีดเดี๋ยวแดงมันไม่สมบูรณ
8: ์ใช่ๆก็เลยไม่สมบูรณ์ไปเลย
7: นะครับคือไอ้ที่คัดออกเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะเก่ง
8: เก่งครับเก่ง
7: นะครับถ้าเราไก่ชุดเนี้ยมันเก่ง3ตัวเลยแล้วไก่ชุดเนี้ยมันจะมีเอกลักษณ์อยู่อย่างนึงอันนี้ผมบอกพี่น้องชาวไก่ชนเลยพี่ชายบอกหัวมันบากถูกต้องมั้ย
8: ใช่ครับใช่ครับถ้าไม่บากไม่ใช่ชุดนี้เลย
7: ไม่บากไม่ชุดนี้นะ
8: พ
7: ี่มันติดมาจากพ่อแล้วติดมาจากแม่
8: นี่ก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่าเดี๋ยวว่าพ่อมันก็ไม่บากครับพ
7: ี่พ่อก็ไม่บากเหรอ
8: ไม่ครับ
7: ผมว่าน่าจะติ
8: ดนะครับ
7: ติดมาจากสายแม่
8: แต่ว่าแม่ก็สายแม่แต่แม่ก็ไม่ต่างนะลูกออกมาทุกตัว5ตัวนี่คือหัวแบบเหมือนไม่มีขนเกิดนิดนึงอะครับทุกตัว
7: คือคนที่ฟังคลิปเนี้ยถ้าเกิดนึกไม่ออกนะพี
8: ่
7: คิดภาพคนอินเดียที่มีแต้มจุดบนหน้าผากอะแต้มจุดแดงอะประมาณนั้นอะแต่ไอ้จุด ไอ้บากแดงเนี่ยมันจะอยู่หลังกระบาลหลังหัวคล้ายๆกับแบบคล้ายๆกับมีจุดบากอยู่อย่างนั้นน่ะนะครับอันนี้คือมันไม่ได้โดนจิกนะ
8: แต่ว่าไก่ไม่เป็นไรนะพี่จะไก่ไม่ใช่ไก่เป็นแบบไม่ใช่ไก่ที่มันเป็น
7: ไม่ใช่ไก่กำหนิอ่ะนะครับมันเป็นมันคล้ายๆขนมันขึ้นคุณรอบมันจะเว้นตรงกลางไว้นิดนึงประมาณนั้น
8: ใช่ครับใช่ครับ
7: อารมณ์เหมือนไก่หัวจุกอ่ะนะครับประมาณนั้นนะครับมันเป็นทางพันธุกรรมไก่นะครับ
8: ใช่ครับ
7: เจ้าเมียจ๋าเนี่ยนะครับชุดนี้มี5ตัวผู้3ตัวเมีย2แล้วเจ้าเมียจ๋าเนี่ยแต่เช็คหนแรกมันเก่งเลยมั้ยพี
8: ่เก่งๆครับเก่งตั้งแต่หนแรกเลยครับเป็นไก่ที่พวกผมดูกันคัดกันมองเลยว่าไก่ตัวนี้ต้องเป็นยอดไก่ต้องได้ชนล้านแน่ครับ
7: คือแค่ตอนเตะหนแรกเนี่ยเราเห็นว่าเป็นมันอย่างนั้นเลยนะ
8: ใช่ครับใช่ครับตอนเตะหนแรกคนที่เขาไม่เคยดูเขามาเสนอค่าตัวให้15,000พี
7: ่คนแรกเลย
8: คนแรกเลยครั้งแรกในชีวิตมันเลยครับ
7: ครับเดี๋ยวผมต้องบอกพี่น้องชาวไก่ชนอย่างนี้นะคือไก่เนี่ยเอาลูกแม่ม้วนเนี่ยซุ้มลูกแม่ม้วนเนี่ยคนที่เล่นเชิงอยู่จะรู้ว่าร
3: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายอำเภอลำลูกกาซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและมอบแก่ราษฎรในพื้นที่เทศบาลเมืองคูคตเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยยังความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นกรมส่งเสริมการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจังหวัดระยองและจันทบุรีจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผู้เชี่ยวชาญแนะนำการฟื้นฟูสภาพต้นและใช้สารป้องกันเชื้อราน
8: ายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรีส่งผลให้ทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดถูกน้ำท่วมจากการสำรวจพบว่าจังหวัดระยองที่อำเภอวังจันทน์อำเภอแกลงมีน้ำท่วมขังยาวนานกว่า2สัปดาห์และยังมีน้ำท่วมขังอยู่ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีเช่นอำเภอแก่งหางแมวอำเภอนายายอามมีน้ำท่วมขังประมาณ6วันและเริ่มระบายน้ำออกแล้วแต่น้ำป่าที่ไหลผ่านทำให้ดินและน้ำมีสภาพเป็นกรดเริ่มพบร่องรอยการเข้าทำลายของโรคพืชจึงประสานความร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณาจารย์และนักวิชาการลงพื้นที่เร่งด่วนเพื่อช่วยเกษตรกรประเมินสภาพต้นและเร่งฟื้นฟูสวนทุเรียนตรวจสอบสภาพรากผ่าแผลโคนต้นและใช้สารชีวพันธุ์ไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชเน้นย้ำเทคนิคสำคัญกู้ชีพต้นทุเรียนหลังน้ำลดคือห้ามใส่ปุ๋ยทางดินทันทีชวนานมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่บ้านโป่งติดตามน้ำท่วมเร่งระบายน้ำมอบถุงยังชีพเยียวยาผู้ประสบภัย
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำคณะลงพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ครอบคลุม3ตำบลสำคัญได้แก่ตำบลท่าผาตำบลเบิกไพรและตำบลเขากลุงเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยตรงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทันท่วงทีสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอบ้านโป่งขณะนี้ยังคงมีหลายจุดที่ต้องเฝ้าระวังและเร่งระบายน้ำสะสมโดยเฉพาะพื้นที่บ้านห้วยยางตำบลเขากลุงซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนส่วนพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณบ้านม่วงตำบลบ้านม่วงเจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำการเกษตรลดความเสียหายของพืชผลและเร่งฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วสุภาพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ผู้พัฒนา AI Artex ของจีนยุติการพัฒนาและปิดการเข้าถึงรหัสต้นทางหลังสถาบันการเงินของเกาหลีใต้อย่างน้อย7แห่งถูกเจาะระบบสำนักข่าว AFP รายงานว่าผู้พัฒนา AI Agent Artex เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ใช้ในการทดสอบระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ของจีนประกาศยุติการพัฒนาและปิดการเข้าถึงรหัสต้นทางเพื่อไม่ให้บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นหรือดาวน์โหลดโค้ดของ Artex ไปใช้ได้อีกผู้พัฒนายอมรับว่ามีผู้ใช้งานก่อเหตุโจมตีทางไซเบอร์จริงแม้การปิดรหัสต้นทางทำให้ผู้ใช้รายใหม่เข้าถึงหรือทำการดัดแปลงโปรแกรมได้ยากขึ้นแต่ไม่สามารถลบสำเนาข้อมูลที่มีผู้ดาวน์โหลดไปแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยว่าสถาบันการเงินของเกาหลีใต้อย่างน้อย7แห่งอาจถูกเจาะระบบด้วยเครื่องมือ AI ของ Artex ส่งผลให้ข้อมูลของประชาชนกว่า 68,000 คนรั่วไหลรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: กำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: ซุ่มเนี้ยเขาเรียกว่าซุ่มเนี้ยเล่นของดีคัดของดีมาเล่นนะครับและลูกแมงมุมก็ตีร้านประจำเพราะฉะนั้นคือเขาว่าไก่แบบนี้แค่เขาเห็นเนี่ยมันตีร้านได้คือเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าไก่เกตตีร้านไก่เกตตีแสนเนี่ยคือเขารู้อยู่แล้วว่าไก่เนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วนะครับไก่เชิงเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเกิดจับใหม่ๆขึ้นมาจับจากล็อกชัมหรือจับจากฝูงมัด

0: แต่เจ้าเมียจ๋าเนี่ยมันไม่มีอาการแบบนี้เลย
1: มันเป็นไก่ที่แบบเหมือนพวกผมดูกันว่า
0: เหมือนไก่เคยเลี้ยงมาแล้วอ่ะ
1: สีมันจับมันเป็นไก่ที่ดูแล้วมันต้องไม่ชนแพงอ่ะพี
0: ่ครับเอา
1: ครับ
0: เอาง่ายๆคือเราจับมันเตะขนแรกเนี่ยมันไม่เหมือนไก่เตะขนแรกมันเหมือนไก่ที่กำลังเลี้ยงอยู่แล้วนะครับเรื่องสไตล์การชนความนิ่งนะครับเบอร์แข้งทุกอย่างมันมาครบเห็นหมดเลยว่าไอเนี่ยมันมีแววที่จะชนล้านแล้วจะเป็นยอดไก่ในอนาคตประมาณนั้นนะ
1: ครับครับ
0: คนแรกคนมาเห็นเนี่ยที่ไม่เป็นไก่ยังถึงขนาดเอ่ยปากให้15,000เลยอ่ะพี
1: ่ใช่ๆครับใช่ครับ
0: โอ้ครับตอนนั้นว้าวแล้วจับไปคนแรก
1: ผมและพี่ชายแล้วก็ที่ดูด้วยกันก็
0: ครับ
1: คิดอย่างเดียวคือตัวนี้แหละยอดไก่ตัวต่อไปของผมครับ
0: ครับครับ
1: ครับ
0: โอเคทุกคนเห็นความเก่งแล้วมีมติลงเอกฉันท์แล้วว่าตัวเนี้ยมันจะต้องเป็นตัวตีร้ายของเรา
1: แล้วอีกอย่างนึงสายดีด้วยพี่สายก
0: ็คือมันเป็นสายที่เราทำไว้เพื่อ
1: สายเนี่ยก็ของที่เปื้อนด้วยครับท
0: ี
1: น
0: ี้
1: มันก็เลยทำให้เรามั่นใจมากพี
0: ่พูดตรงๆว่ามันทำเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะ
1: ใช่
0: เพราะว่าเสือดำเนี่ย7ไฟท์เนี่ยทั้งพม่าและเชิงเนี่ยก็คือเป็นพ่อเบอร์หนึ่งของเราอยู่แล้วนะครับ
1: ใช่คร
0: ับ โอเคนะครับออกมาว้าวสมใจอยากเลยคราวนี้นะครับมันไปชนชนะมากี่เที่ยวพี่
1: เจ้าเมียจ๋าใช่ไหมพี
0: ่ใช่ครับ
1: เป็นไก่เพิ่งชนะมา2เที่ยวเองครับ
0: ชนะ
1: แรกชนะพม่าไม่จมอันครับ
0: แป๊บนึงพี่แป๊บนึงอย่าเพิ่งไปบอกเขาผมต้องบอกพี่ต้องการไปตรงนี้ไก่ชนะมา2เที่ยวก็จริงนะแต่ทุกคนบอกว่าตอนนี้มันคือเขาเรียกว่าดาวรุ่งเบอร์หนึ่งของภาคอีสานเลยเจ้าเมียจ๋าเนี่ยนะครับพี่ต้องบอกงี้ก่อนต้องถามพี่ชายงี้ก่อนไก่เนี่ยก่อนที่จะไปชนเที่ยวแรกอ่ะเชิงอ่ะมันส่วนใหญ่ยิ่งเก่งมันยิ่งไม่เจ็บอ่าฮะ
1: ค
0: ือเตะเป้าเตะรวมอยู่เยอะไหมก่อนจะไปชนเที่ยวแรก
1: เตะเยอะครับเตะจนมั่นใจว่าอยากเอาไปพิสูจน์ดูมันจะจบไก่ไวไหมครับก็เลยเอาออกไปชน
0: พูดตรงๆว่าไก่เชิงมันไม่ค่อยเจ็บเพราะฉะนั้นคือเราต้องทำให้มันกล้ามเนื้อมันแข็งหน่อยให้กล้ามเนื้อมันดีมันพร้อมพี่ชายหมอเตะอยู่ประมาณสัก20ยกได้ไหมใช่ไหม
1: ได้ๆ
0: ประมาณ20ยกออกกำลังกายนวมออกกำลังกายปั้มเนี่ยนะประมาณ20นก20ยกแล้วก็เอาออกไปไล่แข็งชมลม
1: คร
0: ับนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ชนะไม่จมอันเจอพม่า
1: ครับไม่จมอันพี
0: ่คือไหนๆมันก็มีไวรัลแล้วพี่ว่าเราเป็นเชิงแบบพม่าเนี่ยถามอย่างนี้เลยครั้งแรกเนี่ยพี่ไปเจอพม่าพี่แบกไหม
1: แบกทุกไฟพี
0: ่เยอะไหมถามตรงๆเลย
1: ไม่ต่ำกว่า 2-3 ขีดอยู่แล้ว
0: เอาง่ายๆคือแบกไม่ต่ำกว่า 2-3 ขีดทุกไฟ
1: ใช่ๆครับ
0: นะครับไม่ใช่ว่าพึ่งมันจะมาแบกไฟนี
1: ้ไม่ครับ
0: 2-3 ขีดทุกไฟปั๊บนะครับครั้งแรกพม่าไม่จมอันเลยเหรอ
1: ไม่ครับไม่จมอันมันเป็นไก่ที่เตะไก่แล้วเนี่ยที่พวกผมมั่นใจคือมันเป็นไก่ที่เตะไก่หยุดเตะไก่ฉายาแข้งมันคือถอดสลักพี่ถ้ามันได้สองสามแข้งซ้อนกันนี่คืออาการปอกครับพี
0: ่แบบว่า
1: ตีพม่านี่หยุดไปเลยครับ
0: ช็อตเลยเหรอ
1: ช็อตครับผมมั่นใจแล้วก็กล้าปะทะไฟนี้พี
0: ่เอาตรงๆพี่ผมถามไหนๆก็ถามแล้วพี่คือมันเป็นไก่ชนสไตล์ไหนอะเป็นไก่ชนดีไม่แบ่งตีแข้งลึกโซโล่อะไรไงพี
1: ่ใช่ครับโซโล่ประกบกัดหลังนี่แหละครับ
0: ไอ้ที่ผมพูดมานี่มันมีหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: มันเป็นไก่สไตล์พัฒนาใหม่ๆเนาะพี่เนาะ
0: ครับ
1: งั้นแข้งเบอร์แข้งแล้วก็เชิงชนประมาณนี้อะพี่แบบไก่กัดประกบหลังโซโล่
0: ก็เนี่ยพี่พัฒนาพับ
1: ร้อยปี
0: พัฒนาเชิงกันมาขนาดเนี้ย
1: ครับ
0: คือผมเมื่อก่อนเลี้ยงพม่าตีเชิงผมถึงขนาดเลิกเลี้ยงเลยนะไม่ไหวอ่ะโดนไปแล้วมันคือมันช้ำในอ่ะแล้วมันเสียกายหมด
1: ครับ
0: รักษาไม่ฟื้นฮะ
1: ครับผม
0: โอเคก็คือพี่ออกไปเจอพม่าหนแรกแบกเอาทุกไฟเดินแบกตลอดหนแรกเนี่ยไม่จบอันพี่ถามตรงๆเลย
1: ไม่ใช่เฉพาะเมียจ๋านะพี่ตัวที่ผมไปชนตัวอื่นๆผมก็ช่างชนก็แบกตลอดสองขีดบ้างสามขีดบ้างสองขีดครึ่งบ้าง
0: พี่แล้วไอ้เมียจ๋าที่แบกวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงคือมันไม่จบอันเนี่ยผมอยากจะรู้ตรงนี้เลยพี่มันตีกี่แข้งราคาขาดไม่ต้องถามอีกเลยที่ถามกี่แข้งเลยราคาขา

0: ันเนี่ย
1: มันราคาขาดตั้งแต่แรกแล้วพี่ตัวคือแถวบ้านผมแถวนั้นคือ
0: เล่นเราอยู่แล้ว
1: ตั้งแต่เตียบแล้วพี่ถ้าตัวจิตกับใจก็คือ314151ไปเลยครับ
0: แสดงว่า2แค่มีเป็น10เลยดิ
1: ใช่ไฟที่2นี่พี่ไฟที่ชนะเชิงยังไม่ได้เช็ดน้ำยังไม่อะไรเลย314151 5นาทีก็21-31ไปแล้วครับ
0: โอเค
1: มัน
0: ครั้งแรกนี่เจอกับพม่าแบกไม่จบอันครั้งสองเจอเชิง
1: ใช่ครับเชิง
0: ครั้งสองนี่พี่เจอเชิงแล้วพี่แบกเยอะด้วยนะ
1: แบกเยอะด้วยแข็งด้วยครับ
0: เชิง
1: ต่อปิดแบกด้วย
0: เออต่อปิดแบ
1: ก
0: แล้วก็เชิงตัวนั้นอ่ะ3-2
1: ใช่ๆ3-2อยู่ไม่อยู่ครับ3-2ประมาณ3-1 3-2ได้พี
0: ่
1: สูงด้วยพี
0: ่สูงด้วย3-1 3-2แล้วเป็นเชิงชนเชิงด้วยไม่เราไม่ได้เป็นชิงชนะด้วยรอบที่แล้วรอบที่ผ่านมาเนี่ยแล้วต่อปิด8
1: ตอนปิด8ครับของผมปิด6
0: พี่บอกผมว่า5:11เลยอ่ะพี
1: ่5:11ครับแล้วก็เชียนในสนามเขาเห็นแข่งเขาก็ไปกันหมดแล้วครับ
0: คือเอาพูดตรงๆอ่ะไม่ได้เล่นอารมณ์นั้น
1: ใช่ๆครับมันปล่อยไปก็ไม่ได้เล่นนะครับ
0: ก็คือเดินไปดูคู่อื่นเล่นคู่อื่นดีกว่าคู่นี้ยืนดูก็ไม่ได้เล่นอ่ะประมาณนั้นนะ
1: ใช่ครับ
0: พันต่อ3ปล่อยไป5:10
1: 1ได้ครับ
0: ชนะยุคไหนพี
1: ่ชนะอันกว่าครับ
0: อันกว่าเชิงทุน
1: มันไม่มีราคามันไม่มีราคาเล่นแล้วก็ชนะคือชนะออกเลยนะพี่นอนแล้วก็ร้องออกปากเลยครับใช่ครับ
0: โอ้มันคือมันทุบ
1: อยากทุบจนผมนี่แหละผมถึงอยากให้ถึงวันชวนมากผมอยากเอาแข้งมันไปโชว์ครับ
0: ครับคือพี่บอกว่าเอาง่ายๆนะอันนี้คือคุยฟังกันเนี่ยคือมันออกเจ้าเมียจ๋าถ้าเกิดมันออกได้ 2-3 แข้งติดนี่คือมีอาการเลยอ่ะ
1: ใช่ๆครับใช่ครับ
0: แล้วพี่ชนะ
1: มันขึ้นโซโล่ได้นี่คือแบบอาการนี้คือถอดสลักนะพี
0: ่ครับแล้ว
1: เป๊ะไปเลย
0: เท่าที่คุยเนี่ยไก่เนี่ยมันไม่เคยเจ็บเลยนะ
1: ไม่เคยครับไก
0: ่เอาแบบหยาบๆพี่แบบคุยกันแบบหยาบๆหน้ายังไม่เคยโดนส้นตีนอะไรใครเลยนะเนี่ยจริงป่ะ
1: หน้ามันยังไม่เคยโดนส้นตีนเลยพี่ไม่คิดเลย
0: โอ้โหพี่รู้ไหมผมโทรไปหาพม่าเขาบอกว่าตัวเนี้ยเขาชอบที่สุดตั้งแต่เขาตีมาเนี่ยผมถามว่าชอบอะไรคือไอ้ในตอนนั้นน่ะเราคุยกันเนี่ยเราคิดว่าเขาชอบสรีระได้เปรียบนู่นนี่เพราะว่ามันมีกระแสว่าเราแบก5ขีดอย่างเงี้ยใช่ป่ะเขาบอกโอ้สรีระ
1: ตรงหน้าบางเนี่ยพี
0: ่เออใช่เขาบอกพี่ขวัญไอ้น้ำหนักสรีระเนี่ยมันไม่ได้หนีกันเท่าไหร่หรอกพี่แต่ผมชอบเขาเนี่ยคือเขาบอกไก่ของพี่เนี่ยมันล่าบางเชียบคือ
1: ใช่คร
0: ับ ไก่หนุ่มอ่อนเลยอ่ะเขาก็มองว่าเขาตีไม่กี่ทีต้องละเมอ
1: ใช่คร
0: ับ โอ้โหเพราะว่าพี่จับมาเตะนวมเตะแล้วคือไก่ยิ่งเก่งเนี่ยคนเลี้ยงเชิงอยู่จะรู้มันไม่ได้เจ็บหรอกยิ่งไปม
1: ั
0: ดถึงไปมัดปากมันให้ไก่พม่าเตะมันก็เตะมันไม่ได้อ่ะยิ่งไก่ชนลึกไม่แบ่งตีนะแม่งมันมาครอบตีมาคุมตีเดี๋ยวสักพักพม่าอ่อยเหมือนเดิมพ่อให้มันเตะเหมือนเดิมคือ2เที่ยวเนี่ยพี่ตีขาดตั้งแต่ตอนแรกครั้งแรกพม่าก็ไปจมอันครั้งสองเนี่ยเชิงเนี่ยคือแบกขนาดนั้นนะพี่ตีอันกว่า
1: ครับ
0: พี่มีคนเสนอค่าตัวมันไหม
1: ตัวนี้เขาให้ผม200,000ละพี
0: ่มีคนให้พี่200,000ไม่แบ่งไม่
1: ใช่ครับ150,000ตั้งแต่
0: วันชนะพม่า
1: คิดผมเอาลงใช่ใช่ครับ
0: อืมนะครับ200,000พี่ไม่ขาย
1: แต่ผมไม่แบ่งครับ
0: อ่ะโอเคนะครับไม่แบ่งเสร็จปั๊บมันตีได้ทั้งพม่าและเชิงคือมันเป็นไก่ชนสนิทและเป็นไก่ออกแข้งสโล
1: หาผู้ประกาศบอกหาผู้ถ้าใครหาผู้ให้ผมได้ผมต่อเรื่องพันให้3-2
0: ตอนนั้น
1: ใน
0: อุบลนะ
1: ผมอยากตีที่อุบลก่อนผมอยากที่แรกผมอยากเอาแข็งก่อนที
0: ่ใช่คือเอาพูดตรงๆอ่ะเราก็ยังไม่ห้าวคือเราอยากจะเอาแค่คือไล่แข็งในพื้นที่ก่อนให้มันได้น้ำได้เนื้อให้มันได้กำลังสักนิดนึงนะครับ
1: ครับ
0: คือเราประกาศที่พี่บอกผมว่าคือยอมแบกก็คือผู้ชนไม่เกิน3โลนะครับให้3โลในช่างชนเนี่ยเราไม่ถึงอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: เราแบกให้แล้วก็ต่อเดิมพันให้3-2ด้วยในอุบลนั้นในพื้นที่อุบลและใกล้เคียงเนี่ยที่เราไปได
1: ้
0: เราต้องการแข่งก่อนแต่ก็ไม่มีใครดู
1: ช่ครับหาไม่ได้ครับทีมงานให้โพสต์ให้โปรโมเตอร์รีหนึ่งรังตอนนี้ผมเสียให้พี่เบิร์ดกับพี่ออสเดลนี่รังหนึ่งครับ
0: เอาคือตอนนั้นเนี่ยเอาเนี่ยคือไก่ต่างจังหวัดอะ
1: ค
0: ือทุกคนจะรู้หมดว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเก่งเอาผมพูดตรงๆนะผมอยู่ในพื้นที่ผมก็ไม่ตีเลี่ยงได้เพราะนั้นเลี่ยงจริงป่ะ
1: คร
0: ับอ่าฮะนะครับเพราะฉะนั้นคือโปรโมชั่นที่พี่ประกาศไปเนี่ยไม่มีใครเอาเลยนะครับ
1: ไม่คร
0: ับเราก็เลยต้องออกจากอุบลมาส่วนกลางแล้วพอส่วนกลางคือด้วยความที่ไก่เชิญมันหาคู่ยากพี่ก็เลยจับโปรโมชั่นให้โปรโมเตอร์อีกว่าโปรโมเตอร์คนไหนเนี่ยหาคู่ให้ผมได้ผมให้รี1รัง
1: คร
0: ับ โอ้โหคราวนี้เสียออสกับเสียเบิร์ดได้รีไปหนึ่งรังโอ้โหเมาปิ้นเลยนะเนี่ยอ่าฮะโอเค
1: เมาแล้วบรรชน
0: อ
1: ่ะ
0: อ่าโอเคก็คือโอเคคราวนี้โปรโมเตอร์ส่งมาแล้วดูตัวกับพม่าตอนไปเปรียบกันอันนี้คือไฮไลท์แล้วพี่ไอ้ที่มันเป็นไวรัลแล้วเขาบอกเราแบก5ขีดจริงไหม
1: โอ้ไก่มันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกพี่มันไก่เราไม่ได้ช่างชนแต่ว่า
0: ครับ
1: เอาง่ายๆคือถ้าผมชอบอะครับชอบมากเหมือนกันเขาก็ชอบผมมากตรง
0: ระบาง
1: บางนี่แหละผมก็ชอบเขามากเหมือนกันพี่จนได้ครับ คือผมก็ชอบมาก
0: พี่ชอบแบบว่าไก่แล้วว่าไก่เชิงเนี่ยรอบนี้แล้วอ่ะเราช่าง2คือน้ำหนักเรา27คือทุกคนรู้หมดรอบที่แล้วนะแต่ไก่มันยังอ่อนอยู่คือน้ำหนักมันก็สวิงขึ้นสวิงลงได้ประมาณนั้น
1: แต
0: ่เจ้าเมียจ๋าเนี่ยน้ำหนักเนี่ยกับสรีระเนี่ยคือสรีระมันเป็นไก่แบบดีเอาพูดตรงๆว่ามันเป็นไก
1: ่
0: มันเป็นไก่จับดีมันเป็นไก่หล่อเอาง่ายๆคือช่วงดีจับดีประมาณนั้นคือสมมติว่าน้ำหนักอยู่207สรีระอาจอยู่ประมาณ209ประมาณนั้นนะ
1: ใช่ครับไก
0: ่คือมันจะเป็นไก่แบบดีพูดตรงๆคือมันเป็นไก่หล่อแล้วน้ำหนักมันสวิงได้และไก่คู่นี้ไม่ได้ช่างชนนะครับต้องบอกพี่น้องชาวไก่ชนก่อนไม่ใช่ว่าพี่ชาญช่าง207คู่ต่อชนสร้างช่าง302ไม่ใช่นะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ั้
1: นแกพูดหยอกกันเฉยๆ
0: เขาไม่ได้ช่างชนกันนะคือไก่เนี่ยต่างคนต่างจับเขาดูน้ำหนักมันไม่ได้หนีกันเยอะและสรีระมันตีกันได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวไม่ไปถึงสนามอ่ะไหนบอกหมกแหวก5ขีดทำไมมันไม่ถึงนู่นนี่น่ะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันนะครับโอเคนะครับก็คือต่างคนต่างจับชอบไม่ได้ช่างชนนะครับแต่ไก่เราอ่ะรอบที่แล้วเนี่ยคือคนรู้น้ำหนักเราอยู่ที่207แต่ไก่เลี้ยงเนี่ยคือไก่หนุ่มมันสวิงได้ประมาณนั้น
1: ครับผม
0: เราจับเขาชอบเขาก็ชอบเรามากนะครับเขาบอกเราเอาเนื้อคู่เลยคือเขาเนี่ยต่างคนต่างชอบแล้วแล้วต่อล่ะพี
1: ่ต่อผมก็ชอบต่อก็คุยกัน5โปรโมเตอร์คุยให้ก็5กับ7นี่แหละพี
0: ่5กับ7นะเราปิด5ครับปิด7ตามหน้าเดือยเลยเอาพูดตรงๆ
1: ใช่ครับตามหน้าเดือยครับ
0: ตามหน้าเดือยเลยกำหนดชนการเนี่ยเอามีผลเลยนะไม่เอามีป้ายด้วยเอามีผลเลย6ยก
1: ครับใช่ครับ
0: อ่อนๆ6
1: ยกเลย
0: อ่อนๆพม่าตีเชิง6ยกไม่เขาก็เราต้องเป็นยอดไก่ตัวนึง
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ทางผมก็คิดว่าเสียดผมเร็วๆเขาก็คิดว่าผมต้องเสียดเขาถึงได้ถ่ายใจกันนะพี
0: ่คือไก่คือผมบอกพี่น้องชาวไก่ชนนะไก่คู่นี้ เขาช่วยกัน6ยกแต่เขามีออปชั่นพิเศษอีกเขาเรียกว่าแผลเจ้าของไก่เล่นกันเพราะต่างคนคืออย่างที่บอกมันเป็นพม่าตีเชิงคือใครเข้าทางใครเนี่ยเขามองว่า2ยกเสร็จไม่เขาก็เราประมาณนั้นเขาก็เลยมีแผลชี้ว่าชี้พม่าชนะตัวเดียว2อัน2อันเนี่ยชี้พม่าชนะตัวเดียว
1: ครับ
0: แล้วก็เราก็ชี้2อันเชิงชนะตัวเดียวคือเล่นใส่กันอีกนะครับ
1: ใช่ครับ
0: อีกแผลละ 50,000 ไปกลับแสนนึงอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหโคตรสุดเลยโคตรสุดเลยนะครับสตาร์ทเริ่มต้นแค่2ล้านเลยถูกต้องม
1: ั้ยใช่ครับใช่
0: นะครับเดี๋ยวผมสรุปคู่นี้นะไก่คู่นี้เป็นพม่าตีเชิงไม่ได้ช่างชนนะไอ้ที่ขาวแบบ5ขีดเนี่ยไม่ใช่ไก่เขาจับตัวสรีระเขาดูว่าต่างคนต่างชอบต่อพันกันตามหน้าเลยเรา 1,055 เขา 1,077 นะครับแล้วมีแผนพิเศษชี้พม่าชนะ2อันพม่าชนะตัวเดียว2อันชนะตัวเดียวนอกเหนือเจ้าของเล่นกันเองอีกไม้ละ 50,000 นะครับกำหนดชนกัน6ยกโอ้โหเตะเป้าล่าสุดนี่เราคือนะครับเป้าสุดท้ายเนี่ยอาทิตย์หน้าแล้วเตะเป้าล่าสุดยินดีมากน้อยขนาดไหนพี่
1: เป้าล่าสุด2ตัวพี่ ผมซื้อไก่นวมแข็งแข็งมา2ตัวแต่ว่าตัวแรกได้แค่8นาทีครับ
0: ล็อกออก
1: ร้องเลย
0: โอ้โหออ
1: กครับมันได้ขึ้น 2-3 แข้งนี่คือแบบ
0: อยู่เลย
1: ผมชอบมากพี่แล้วตัวที่2 3โล2นอนพี
0: ่โอ้โห
1: อยู่ได้11นาทีรวมๆกันก
0: ็2ตัวไม่จมอัน
1: ใช่ๆไม่จมอันพี
0: ่ไอ้ตัว2เนี่ย
1: ผมเจ็บมากกว่าเอาไปไล่แข้งมันก็เป็นแบบนี้เลยพี่ผมถึงไม่ค่อยมั่นใจว่าแล้วที่ผมเอาไปเอาออกไปชนผมอยากรู้ว่ามันจบไก่เร็วไหมเร็วจริงเหมือนจบไก่ในชุ้มเลยอะไรไหมนะ
0: คือเอาตรงๆว่าม
1: ันก็ทำได้เหมือนเดิมครับ
0: มันมีกระแสแบบ5ขีดมันมีกระแสว่าคู่ชน3โล2พี่ชายก็จัดเลย3โล2เลยเช็คของตี11นาทีนอน
1: ใช่ๆครับ
0: โอ้โห
1: ตัวแรกก็3โลพี
0: ่ตัวแรกก็3โล
1: พี่ชายผมเป็นคนพี่ชายผมบอกไม่จะเอานวมยีเป่าว่าเพราะว่ามันเป็น
0: ใหญ่
1: ใหญ่ด้วย
0: กลัว
1: ขาเราเป็นไรเพราะว่าเราจะไปดูคู่กลัวไม่ได้ดูนะ
0: กลัวกระดูกเดี๋ยวขาส้นขาอะไรเนี่ยนะ
1: ไม่ได้พี่ตีไม่ถึงแป๊บเดียวตัวแรกออกเลยครับตัวที่สองนอนครับนอนเลย
0: โอเคสุดท้ายนี้พี่ชามีอะไรฝากกับ FC ลูกแม่ม้วนบ้างครับพี
1: ่ปาก FC พี่น้องไอ้สายเชิงนะครับทั้งประเทศเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับ
0: ครับ
1: พวกแม่ม้วนมีของดีไปสู้แน่นอนครับไม่งมแต่ว่าสู้มือแน่นอนครับ
0: โอเคสุดท้ายนี้นะครับ
1: ไปตัวครับเมียจ๋าจำชื่อนี้ไว้เลยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดได้ชนผมมั่นใจว่าได้เป็นยอดไก่อีกตัวไอ้ตามรอยเจ้ามังกรขาวและเจ้าจงอางดำของไอ
0: ้ที่เจ้าสัวแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: ครับผมแต่ไม่รู้อะผมต้องล็อกตัวเมียตัวเมียครอบรองไว้ก่อนแล้ว1ตัวผมขอ1ตัวเลยฮะผมจะเอามาทำให้เล่นฮะโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานลูกแม่ม้วนประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่ชายขอบคุณมากเลยขอบคุณมาก
1: คร
0: ับพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครับผม
0: โอเคนะครับพี่ชายลูกแม่ม้วนคือคนที่เล่นไก่อยู่จะรู้เขาเรียกว่าภาษาคนเล่นไก่เขาเรียกว่าลูกแม่ม้วนเขาเล่นของดีคัดไก่เก่งคัดไก่ดีนะครับแล้วก็ไม่เคยทำให้ FC ผิดหวังตัวเนี้ยเขาบอกว่าเก่งที่สุดตั้งแต่เขาเลี้ยงเชิงมาแล้วตีได้ทั้งพม่าและเชิงฝากติดตามด้วยโอเคเดี๋ยวสัมภาษณ์กันต่อเลยเดี๋ยวโทรหาเสเจเลยนะครับสวัสดีครับเสเจสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับเสเจอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่นะครับสนามเจ้าสัวสัปดาห์หน้าพม่าตีเชิงผมเกินไปแล้วผมบอกว่าเห็นป้ายตอนแรกก็มองว่าเป็นพม่าตีเชิงแต่พอได้รู้ประวัติเนี่ยมันคือยอดพม่ากับยอดเชิงโคจรมาเจอกันแล้วไก่คู่นี้ผมมั่นใจเลยนะว่ามันจะเป็นแมตช์ที่ติดตาแล้วตาคือว่าเล้าใจอีกแมตช์นึงของพม่าตีเชิงเลยแล้วใครชนะเนี่ยผมมองว่าเป็นยอดไก่ค่าตัวมหาศาลแน่ไก่คู่นี้นะ
2: ครับผม
0: เดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยของเราเนี่ยเป็นพม่า
2: ใช่ครับ
0: เซเจถามตรงๆเลยนะเราก็เจอกันสนามเราเล่นไก่กันอยู่เนี่ยคือหลายๆคนเนี่ยเขากลัวหมดแล้วนะพม่าตีเชิงเนี่ยเราไม่กลัวเลยเหรอ
2: ไม่กลัวครับพี่
0: เราเอาง่ายคืออยากเกิดต้องเปิดบอสเลยนะ
2: ใช่ครับผมตีหมดนะครับถ้าเป็นพม่าตีเชิงของพี่บอยบ้านกระไม้ครับผมตีทุกซุ้มอะครับ
0: ครับก็คือไก่ตัวเนี้ยเป็นของพี่บอยบ้านต่อไม
2: ้ครับผม
0: เอาเริ่มต้นเลยไก่ตัวนี้ชื่อเจ้าอะไรครับ
2: บิ๊กโชครับ
0: บิ๊กโชนะบิ๊กโชเนี่ยเป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงครับเจเจ
2: นำเข้ามาครับนำเข้ามาจากเสียคุดครับ
0: พูดตรงๆแล้วตัวนี้เป็นลูกเพาะของพญาคุดถูกต้องไหม
2: ครับ
0: เป็นญี่ปุ่น
2: ใช่ครับญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่นเลือกกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยเจ
2: พ่อเป็นบิ๊กกันนะครับ
0: พ่อเป็นบิ๊กกันบิ๊กการเนี่ยถ้าเกิดผมจำไม่ผิดมันเลือด50ตอนนั้นผมไปทำคลิปอยู่แล้วแม่ล่ะครับ
2: แม่เป็นพี่สาวดาก้อน KO เสือดำ KM13 ครับอ๋อ
0: คือเขาแปลงจากญี่ปุ่นมาแล้วเป็นดาก้อนเนี่ยก็คือเป็นเสือ KO เสือดำ KM13 นะครับไอ้ KO ก็เป็นลูกผ่าในไทยตอนนั้นอะแล้วมันเป็นพ่อไก่ใจลูกเก่งตัวนึงไอ้ KO นะอ่าฮะ
2: ใช่ครับ
0: คือพ่อเนี่ยก็คือเป็นลูกสาวเขานะครับแล้วก็เอามาเข้ากับบิ๊กกัน นะครับ
2: ใช่คร
0: ับ แล้วไก่เนี่ยซื้อกันมาเท่าไหร่ครับ
2: ซื้อกันมา 100,000 ครับแล้วก็ดูดําพันอีก 20,000 ครับ
0: คือเดี๋ยวต้องถามนี้ก่อนคือไก่เนี่ยซื้อกันมา 100,000 อยู่ดําพัน 20,000 เนี่ยคือไก่เขาผ่านไฟเก่งอะไรยังไงมายังไงเสียเจ
2: ไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านเลยครับปั้มกับผลิตุ้มแล้วพี่บอยก็ชอบครับ
0: คือเขาสนิทกันอยู่แล้วนะครับ
2: ใช่ครับ
0: เราเห็นคลิปเห็นอะไรกันอยู่แล้วอย่างเสียเจกับผมสนิทกันว่าปั้มไก่เขาส่งคลิปให้กันดูประมาณนั้นแล้วชอบ
2: ครับใช่คร
0: ับ พอชอบเสร็จปั๊บไก่ไม่เคยผ่านไฟซื้อกันมา 100,000 แสดงว่ามันต้องเก่งมากเลยตอนนั้นน่ะณตอนนั้นนะณตอนนั้นก่อน
2: ใช่ครับ
0: คือเขาพี่คุดเปิดมาเท่าไหร่
2: ใช่แสนห
0: ้
2: าหรือ200,000
0: ได้
2: น
0: ี่
2: แหละพ
0: ี่แสนห้าเปิดคนอื่นแสนห้าหรือ200,000นี่แหละ
2: ใช่ครับ
0: แต่ตรงนี้คือสนิทกัน
2: ใช่ครับ
0: พี่บอยต่อราคามาก็คือจ่ายเงินสด 100,000 แล้วมีออปชั่นอยู่เดิมพันอีก 20,000
2: แล้วก็ขี่รถขึ้นไปเอาเองด้วย
0: ไม่ส่งด้วย
2: ใช่ครับ
0: โอ้โหต้องขับรถขึ้นไปเอาเองนะกาฬสินธุ์เลยนะ
2: ใช่พี
0: ่โอเคไปเอาไก่จากกาฬสินธุ์มาเสร็จปั๊บนะครับแล้วมาอยู่กับเสเจตั้งแต่วันแรกเลยไหม
2: มาอยู่เลยครับ
0: มาอยู่เลยเสเจต้องถามอย่างนี้ไก่เนี่ยพอไก่เขาไก่เอาเนี่ยคือเป็นไก่คัดผ่านซื้อมา 120,000 นะครับไก่คัดผ่านซื้อมา 120,000 เนี่ยแล้วมาอยู่กับเราเนี่ยคือไก่บางตัวพี่มันเป็นไก่อ่อนเนี่ยมันเพี้ยนไอ้ตัวเนี้ยมาอยู่กับพอมาอยู่ในมือเรามันเพี้ยนไหมมันมีดอกมีอะไรไหม
2: ไม่มีเพี้ยนนะก็ไม่เคยเป็นไรเลยครับเลี้ยงง่ายมาก
0: เลี้ยงง่ายนะครับคือมาสมบูรณ์เตะก็คืออย่างที่คลิปที่เห็นเลย
2: ใช่ครับ
0: เอาตรงๆเลยคือญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้ว่ามันจะเลี้ยงสยองโลกตีหัวล่างเจ็บใช้ตอจัดบิ๊กโชว์ในอารมณ์นั้นไหม
2: ไม่ครับไม่เลี้ยวไม่เนี่ยแน่นอนครับ
0: ไม่เลี้ยวแน่นอน
2: ไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวครับ
0: เสี่ยเจบอกว่าเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์
2: มีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวค่อยชมครับ
0: เดี๋ยวก็แป๊บนึงนะมันไม่แบ่งตีนมันจะออกรูปแนวไหนเนี่ยมันไม่แบ่งตีนเลยเหรอมันเป็นไก่ตียากเหรอ
2: ใช่ครับตียากก็ตีกระเชิงมาตีเที่ยวหลังไม่เคยเขียวเลย
0: ถามจริงดิ
2: จริงครับหลังไม่เคยเขียวอ่ะ
0: เหรอ
2: ใช่ครับ
0: มันเป็นไก่ตียากสิเจบอกว่ามันไม่เลี้ยวมีเซอร์ไพรส์แน่นอนพี่ขวัญ
2: ไม่แน่นอน
0: โอเคนะครับโอเคแล้วก็มาเตะเช็คผลแรกเก่งนะครับไม่เพี้ยนพอไม่เพี้ยนเก่งเสร็จปั๊บเนี่ยมันชนะมากี่เที่ยวก่อน
2: ตอนหนุ่มตีก็เที่ยวเดียวเองพี
0: ่แล้วตอนถ่ายตีสามเท่ากับสี่เที่ยว
2: ใช่ครับ
0: โอเคชนะมาสี่เที่ยวตอนหนุ่มอันนี้ตอนหนุ่มเนี่ยมาเตะเช็คไม่เจ็บเลยนะครับเอ้ก่อนมาเตะเช็คมันดีเหมือนเดิมพอดีเหมือนเดิมเนี่ยออกไปชนเที่ยวเดียวแล้วเตะเช็คอยู่หลายรอบไหมออกกำลังกายอยู่หลายรอบไหมกว่าจะออกชนไฟแรก
2: ไม่หลายรอบครับเตะแป๊บเดียวเองพอเตะ
0: สามสี่ยกที่สี่เจคุยกับผมครับ
2: แล้วก็ปั้มกระไรเชิงประมาณสองตัวครับแล้วก็ออกตีเลย
0: ปั้มกระไรเชิงประมาณสองตัวปั้มของพม่าตัวนึงนะเอาไงคือให้มันเจ็บหน้าแล้วออกไปตีเลยผลแรก
2: สองตัวผัดก็ตีเลย
0: ผลแรกไปเจอเอาเนี่ยคือไล่แข็ง
2: ใช่ครับไล่แข็งบอลเรื่องชัยเลยครับ
0: เรื่องชัยเลยนะครับสามยก
2: ใช่ครับ
0: ปล่อยไปนี่ไล่ต่อเลยสิเจ
2: ไล่ต่อประมาณ2-1 3-1ครับ
0: พม่าไล่ต่อเชิงนะ
2: ใช่ครับ
0: ผมพูดตรงๆนะโอ้โหร้อยตัวจะมีสักตัวหนึ่งมั้งพม่าไล่ต่อเชิงเนี่ยอันนี้คือไปปั๊บเราไล่ต่ออยู่2-1 3-1แล้วมีตื้นมากเพราะปล่อยหางไป
2: ตื่นมาประมาณเหลือประมาณ32-34
0: แล้วก็ไหลไปเหมือนเดิม
2: ใช่ครับก็ตีขาดชุดเดียวก็ขาดเลยครับ
0: ชุดเดียวตีขาดเลยแต่ไฟเนี้ยเสเจบอกว่ามันเลิกกันไปเสมอกันไป
2: ใช่ครับ
0: โอเคเลิกกันไปเสมอกันไปนะครับแล้วตั้งใจคราวนี้ตั้งใจหาคู่ชนล้านเลยหลายๆล้าน
2: ใช่ครับ
0: ตั้งใจหาคู่ชนล้านหลายๆล้านแต่ไม่ได้คู่ตอนหนุ่ม
2: ตายตอนหนุ่มไม่ได้คู
0: ่ก็เลยชนเที่ยวเดียวแล้วหลุดแซม
2: ตายตอนเพราะว่ามันตีแล้วมันดังเลยตอนนี้มันตีเที่ยวแรกตอนหนุ่ม
0: ครับพอหลุดแซมเสร็จปั๊บมันแซมแต่คือไก่เนี่ยพอไก่แบบเนี้ยเราต้องการเลี้ยงชนต่ออยู่แล้วเราก็อยู่ในมือตลอดไม่ปล่อยชุนะครับพอมันแซมเต็มมาเนี่ยเราชนอีกสามเที่ยวถูกต้องไหมครับเจเจ
2: ใช่ครับใ ได้ครับ
0: อ่ะโอเคแชมป์เต็มมาเสร็จปั๊บเที่ยวแรกชนที่ไหนอะไรยังไงครับ
2: ชนที่คลองสี่ครับ
0: คลองสี่เที่ยวแรกนะไปชนะยกไหนอะไรยังไง
2: นะยกสามครับ
0: ยกสาม
2: นะยกสาม
0: เที่ยวแรกชนคลองสี่ชนะยกสามไฟเนี้ยเราถามตรงๆเลยนะปกติพม่าตีเชิงเนี่ยพม่าจะใหญ่กว่าเชิง
2: ไฟนี้ไม่ใหญ่ครับไฟนี้เบียดๆตีเลยครับ
0: เบียดๆตีเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: ก่อนปล่อยต่อเท่าไหร
2: ่6 1อ่ะครับ
0: ทำไมไม่ต่อขนาดนั้นน่ะ
2: อยากเล่นกันน่ะเขาไล่ต่อกันคนอื่นไล่ต่อเราก็ต่อตามเขาไปด้วยเลยครับ
0: คือเอาง่ายๆคือถ้าเกิดเราไม่ต่อเขาก็คนอื่นก็ต่อไปกินหมดอ่ะนะประมาณนั้น
2: ใช
0: ่โอ้โหเจอเชิงบิดเบียดด้วยสรีระแต่ต่อถึง 6-1 ก่อนปล่อยสวิงมาบ้างไหมตื่นบ้างไหม
2: ตื่นมาเหลือ3-2
0: 3-2
2: แล้วก็ปลายอันก็ไหลไปอย่าขาดเลยอันต่อก็ตีก้มตายเลยครับ
0: ครับเขาบอกอัน2นี่ชี้ได้เลิกเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็เข้ามาอัน3แป๊บเดียวชนะ
2: ใช่
0: ครับแล้วหลังจากที่ชนะของสิงห์แล้วไปชนที่ไหนต่อครับ
2: เรืองชัยเลยครับ
0: เรืองชัยนะครับเรื่องใช้นี่ไปเจอใครอะไรยังไงครับ
2: เจอแล้วก็จะชุดเดินมาจากกุฏาราดิษหรืออะไรเนี
0: ่
2: ย
0: เป็นไก่เดินสายตีเลยนะครับล่องมาตีเอาง่ายๆคือหาคู่ชนข้างบนไม่ได้แล้ว
2: ใช
0: ่ล่องมา
2: เดือยนี่เขาต่อเดือยด้วย
0: เขาต่อเดือยด้วย
2: ใช่ครับ
0: ในคู่ที่เรื่องใช้ไฟเนี้ยถามตรงๆเลยว่าไล่ต่อเท่าไหร
2: ่3-1นี่
0: โอ้โหเชิงเดินสายได้คู่กันเนี่ยเราไล่ต่อเขา 3-1 เลย
2: ใช่ครับ
0: แล้วตื่นบ้างไหม
2: ตื่นมีตื่นไปเป็นรองที่3-2มั้งพี
0: ่อุ้ยคราวนี้เอาง่ายคือตัวเนี้ยเก่งเลยถูกต้องป่ะ
2: ใช่ใช่มัน
0: คือโซโล่กลับมาเป็นรอง 3-2 เลยเหรอ
2: 3-2 ประมาณก็นาทีกว่าๆ2นาทีนะครับก็ทีชุดเดียวก็เอาอะไรไม่ทันเลย
0: รู้จักกลับมาเป็นรองเนี่ยมันตีชุดเดียวกับเอาอะไรไม่ขาดเลยเหรออ
2: ะไรไม่ทันเลยพี
0: ่หูแสดงมันขึ้นมาทีสองทีนี่เอาตรงๆนี่กระบาลแตกเลยอ่ะ
2: ใช่ครับพี่มันแม่นมากพี่แม่นพิเศษเลย
0: สิเจ้เราคนเล่นไก่เนี่ยคือการที่ไก่มันเรียกว่าตีทีสองทีแล้วเอาอะไรไม่ทันเนี่ยคือไม่หักก็มีอาการหรือว่าดานก็ต้องแตกหัวต้องแตก
2: ใช่มันตีดานขึ้นหมดเลยตีแตกอ่ะตีคอ
0: เอาง่ายคือเห็นเลือดเนี่ยคือคนเขานี่ก็ต่างคนต่างสาวเลยนะแล้วยิ่งเป็นรองคือใครอยู่ไม่ดีก็ราคาอะไรก็ต้องเอาแล้วจังหวะนั้นน่ะจริงป่ะ
2: ใช่คร
0: ับ
2: อ
0: ารมณ์นั้นเลยแล้วชนะยกไหนครับยกสาม
2: ยกสามครับ
0: ยกสามชนะยกสามเสร็จปั๊บแล้วไปชนที่ไหนต่อครับ
2: มันไม่ได้ชนแล้วมาชนนี่เลยคร
0: ับ ก็จากไฟนั้นก็มาชนไฟนี่เลยนะ
2: ใช่คร
0: ับโอเคจากไฟนั้นมาชนไฟนี่เลยแล้วตอนเปรียบกันเนี่ยเราชอบไม่ชอบอะไรยังไง
2: ชอบทุกอย่างครับชอบมากเลย
0: เอางั้นเลยเหร
2: อชอบมากเลยเพราะว่าชีวิตไอ้บิ๊กโจมันไม่เคยเจอใครถูกรับเจอแต่ลูกถ่าย
0: โอ้เอาแค่คือไม่มีบิดไม่มีอ้อมเลยนะ
2: ใช่
0: คือเอาตรงๆเลยคือผมชอบมากเลยอ่ะเอาแค่รอบเนี้ยคือทั้งชิเมื่อวานเสียเจคุยผมว่าตั้งแต่ตีมาเนี่ยไฟเนี้ยชอบสุดแล้ว
2: ใช่ชอบอยากชอบสุดเลย
0: คือเขาว่าชอบส่วนนี้คืออายุเขาอ่อนๆดูละเมอคือตอละเมอแน่เอาง่ายๆไก่อ่อนๆโดนตออย่างนี้ไปละเมอแน่ประมาณนั้น
2: ใช่ครับ
0: สรีระล่ะคือเขาบอกว่าโอ้โหแบกกัน5ขีดนู่นนี่นั่น
2: ไม่ถึงผมก็พูดร้อนเกินไป
0: คือไม่ถึงนะ
2: ใช่เขาใช้ช่างกิโลไง2ผมช่างไม่ได้ไก่ผมถามว่า2จะไปช่างยังไง
0: เราก็พูดแย่เข้าไปถูกต้องไหม
2: ใช่คร
0: ับ แต่ไก่คู่นี้ไม่ได้ช่างชน
2: ไม่ได้ช่างครับ
0: คือเอาพูดตรงๆผมพูดแบบเป็นกลางนะคือพม่าเนี่ยสรีระดูดีกว่าแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นไม่ได้แบบหลุดโลกขนาดนั้นมันเป็นไก่พอชนกันนี่แหละฮะนะครับแต่ว่าของเขาเนี่ยคือที่เราชอบมากเนี่ยคือเขาหน้าบางไก่อ่อนไก่หนุ่มเลย
2: ใช่คร
0: ับ เราชอบตรงนี้เขานะครับแล้วก็ต่อพันกันตามหน้าเดินแล้วเรา7-7เขา5-5ต่างกัน2รอบ
2: ใช่ครับ
0: กำหนดชนกัน6ใครเรียกเนี่ย6ยกเนี่ยเอาได้เสียเลย
2: ผมเรียก8ยกเลยพี
0: ่เราเรียก8ยกเลยเหรอเราจะเอาได้เสียเลยนะนะครับ
2: ไปไกลอ่ะพี่ทําให้มันได้เสียไปเลย
0: ก็คือเขาก็จบกันที่6ยกแล้วก็สตาร์ทเนี่ยครั้งละ2ล้านเลย
2: ครับ
0: มีโอกาสเพิ่มไหมถามตรงๆเลย
2: ไม่น่าเพิ่มแล้วพี่เพราะว่าเราอยากเจอซุ้มใหญ่ให้เขาแบบว่าอยากจะไปลองบ้างอ
0: ่
2: ะ
0: โอ้โห
2: เจอซุ้มใหญ่แล้วโหระดับประเทศเลยพี
0: ่ไอ้สามไฟเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราไล่ต่อขยับเลยนะ
2: เราปล่อยไปร้องแบบว่า
0: เราอยากมีโมเมนต์นั้นเราอยากมีโมเมนต์แบบเขาไล่ต่อเราบ้างประมาณนั้นนะ
2: ใช่
0: ครับโอเคครับผมเตะเป้าล่าสุดต้องถามงี้คือเตะเป้าสุดท้ายมันอาทิตย์หน้าเตะเป้าล่าสุดเนี่ยมันบินดีมากน้อยขนาดไหนครับบิ๊กโชว์
2: เตะเพิ่งเสร็จเลยเนี่ยครับโอ้โหพร้อมมากพี
0: ่พร้อมมากอ่ะ
2: พร้อมมากไม่มีสะดุดเลยเลยพร้อมทุกอย่างเลยตอนเนี้ย
0: ไก่นงหัวแตกไหม
2: ผมยังไม่ได้ปล่อยปากครับ
0: อ๋อยังไม่ได้ปล่อยปากเอากำลังก่อน
2: ใช่ครับ
0: โอเค
2: โอ้แต่ก็หักหมดอ่ะพี
0: ่แต่ก็หัก
2: ย
0: ัง
2: ไม่ได้ปล่อยปากใช่ครับ
0: สุดท้ายนี้เสียเจมีอะไรฝากครับ FC บ้านต่อไม้บ้างครับ
2: ฝากเสียงผมด้วยครับสมิธเล็กแต่ของดีแน่นอนพี
0: ่ของดีสู้แน่นอน
2: สู้แน่นอนถ้าหายตัวไม่ได้รับรองทำแผลไม่ทันครับ
0: โอเคอันนี้ฝากเตือน FC เชิงก่อนนะอย่าเพิ่งไล่ต่อมั่วๆนะเพราะธรรมดาเนี่ยพม่าเขาต่อ6ต่อ7นะสตาร์ทที่2 1 3 1ทุกไฟนะ
2: ใช่ครับสตาร์ทราคานั้นตลอดแต่มาดูเจอวันนี้เจอซุ้มใหญ่ไงพี่ก็เลยทอมๆตรง
0: นั้นเราอยากมีโมเมนต์โดนเขาไล่ต่อบ้างประมาณนั้น
2: เป็นมาม่าด้วยพี
0: ่โอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานบ้านต่อไม้ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับเจเจขอบคุณมากเลยเดี๋ยวผมไปดูขอบคุณครับสวัสดีครับเอาจริงนะผมบอก FC สายเชิงไว้ก่อนนะอย่าพึ่งไปไล่ต่ออะไรนะพม่าตัวเนี้ยเขาได้คู่มาเนี่ยเขาไม่เคยรอร้องเล่นนะเขาต่อแซงตลอดนะสตาร์ที่2152ไฟที่ต่อแพงสุดคือต่อ61นะผมจะบอกให้ก่อนปล่อยอ่ะล่าสุดได้คู่ตัวเดินสายตีเนี่ยต่อ31นะครับใจเย็นๆนะครับของทุกอย่างมันไม่มีคำว่า 100% ดูดีกว่าดูก่อนโอเคเดี๋ยวผมสัมภาษณ์คู่ต่อไปเลยสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับ
3: ครับพี่
0: อย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่สนามเรื่องชัย
3: ครับ
0: เอาคำถามแรกก่อนที่อยากรู้เลยพี่ตอนนี้ฝนตกน้ำท่วมด้วยความพร้อมสมบูรณ์ตอนนี้ 100% มั้ยครับพี
3: ่อ๋อมันก็มีได้แดดบ้างไม่ได้แดดบ้างครับพี่ช่วงน
0: ี้ได้แดดบ้างไม่ได้แดดบ้างดึงราคานะเนี่ยผมอยากไปดูไก่คู่นี
3: ้
0: ผมอยากไปดูไก่คู่นี้มากผมว่าน่าจะเล่นกันยับอ่ะคือต่างถูกซุ้มอ่ะพี่พูดตรงๆเลยนะถูกซุ้มนะครับถูกซุ้มถูกคู่ไก่สามยกเนี่ยผมอันนี้ผมบอกผมพูดแบบเป็นกลางเอาแบบผมคนนอกก่อนนะผมมองเนี่ยผมว่าสามยกไก่คู่นี้ได้เสียไม่เขาว่าเราอะ
3: เราก็นิ่มเลยเราได้ไม่เหมือนกัน
0: ครับผมมองว่าไก่คู่นี้สามยกนี้ได้เสียไม่เขาว่าเราโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยครับพี่ไก่ของเราเนี่ยสมเทพพาชัยไก่คู่นี้ก็คือเทพพาชัยเจอกับเพชรบ่อปลา
3: ครับผม
0: ของเราเทพพาชัยเนี่ยไก่ของเราเนี่ยชื่อเจ้าอะไรครับ
3: เจ้าของเก่าผมตั้งเอาเจ้าปิงครับผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนเลย
0: ก็คือเจ้าปิงตามเจ้าของเก่าเลยนะ
3: ครับผม
0: ถ้าเกิดบอกเจ้าของเก่าตั้งชื่อมาแสดงว่าไก่ตัวนี้ซื้อมา
3: ใช่ครับนำเข้ามาครับ
0: ซื้อมาด้วยค่าตัวเท่าไหร่ครับพี
3: ่ซื้อมา100,000ครับ
0: 100,000บาทนะครับ
3: ครับผม
0: พี่ไปเห็นที่ไหนอะไรยังไงมันเก่งอะไรยังไงพี่เจ้าปิงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อย
3: ไก่ตัวนี้มันเป็นไก่ของซุ้มชาวบ้านครับซุ้มพวกกันนะครับ
0: เอาง่ายคือเป็นไก่บ้านๆเลย
3: ใช่ครับไก่เป็นบ้านครับ
0: ครับอยู่แถวบ้านด้วย
3: ใช่ครับแล้วก็ไปเห็นมันตีชมรมสองเที่ยว
0: ครับ
3: ก็ยัง
0: ไม่ซื้อ
3: ยังไม่ได้ถามย
0: ัง
3: ไม่ได้ถามก็ให้มันดูให้มันแข็งแกร่งก่อน
0: ครับ
3: แล้วไม่ชนเจ้าของเอาไปชนบ่อนมาตรฐานเที่ยวนึง
0: ครับแล้วเรามาซ
3: ื้
0: อ
3: เราก็เลย
0: วันที่ชนะบอลมาตรฐานถูกต้องไหมในราคา100,000คือเอาพูดตรงๆพี่เห็นตั้งแต่เที่ยวแรกนี่แหละ2เที่ยวแรกในที่เรายังไม่ซื้อเนี่ยก็เหมือนว่าไก่เขาไปไล่แข็งนะครับแล้วก็ไปเจอไก่ชาวบ้านเนี่ยเอาพูดกันตรงๆพี่บางตัวมันเพี้ยนเอามาเลี้ยงปั๊
3: บ
0: มันลดมันอะไรคือเอาให้มันเก่งจริงดีกว่าซื้อแพงหน่อยไม่เป็นไรเราซื้อมาเล่นอารมณ์ประมาณนั้นสองเที่ยวแรกที่พี่ไปเห็นในชมรมเนี่ยมันเก่งมันชนะอะไรยังไงพี่
3: มันเป็นไก่แข้งดีอ่ะพี่มันเป็นไก่ตีไก่ไว
0: มันเป็นไก่เดินบู๊ไฟเตอร์ถอยหลังล้มเดินยัดเดินเตะเดินโยน
3: เป็นไก่เดินตีเดินตีอย่างเงี้ยครับ
0: เดินตี เดินตีถอยหลังลงมานะเดินยัดเดินเตะเดินยัดเดินเตะเดินเสิร์ฟประมาณนั้นคือไก่แบบนี้คือถ้าเกิดมันทำได้เนี่ยเอาพูดตรงๆนะพี่เราคนดูไก่อยู่จะรู้คือถ้าเกิดไก่เดินไฟเตอร์เดินยัดเดินเตะเนี่ยมันทำได้เนี่ยชนะไก่ไว
3: ครับ
0: สองไฟแรกนี่คือไม่จมอัน
3: มันตีแบบว่ามันตีไก่อ่อนนะมันตีตัวละอันสองเที่ยว
0: ตัวละอันสองเที่ยวไม่จมอันเนี่ยนะครับ
3: ครับ
0: คือที่พี่ชายบอกว่ายังไม่ซื้อก็กลัวว่ามันตีไก่อ่อนมันชนะแบบไก่เด็กมาเนี่ยมันยังไม่เจอของจริงนะครับ
3: ใช่ก็ให้มันให้ลองให้มันตีบอลมาตรฐาน
0: ครับไปเจอของจริงหน่อยไปเจอไก่ที่เขาเลี้ยงมาบ้างประมาณนั้นนะครับแล้วไฟสามเนี่ยที่พี่ไปเห็นเนี่ยที่ไปเจอของจริงเนี่ยมันตีอะไรยังไงพี
3: ่มันก็ตีของอันฝาครับอันฝาอันเดียวก็ตีขาด
0: อันเดียวตีขาดต้องถามนี่อันเดียวตีขาดมันขาดตั้งแต่นาทีที่เท่าไหร่พี
3: ่ผมไฟแล้วผมไปทำน้ำไก่น่าจะ15นาทีน่าจะเลิกเล่นกันแล้วครับ
0: 15นาทีไม่มีราคาเล่นแล้วนะ
3: ครับผม
0: พี่ไปทำน้ำเลยเหรอ
3: ใช่ครับเพราะไก่ชาวบ้านนะครับผม
0: เอาพูดตรงอารมณ์นี้แสดงว่าพี่เอาง่ายๆคือต้องใกล้ชิดคือจะได้รู้อาการรู้ทุกอย่างนะจนมันผมแสดงว่า 100,000 ซื้อมาเนี่ยคือต้องมั่นใจแล้วนะฮะ
3: ใช่คร
0: ับ โอ้โหไปทำน้ำด้วย15นาทีไม่มีราคาเล่นแล้ว
3: ครับผม
0: นะครับอันเดียวขาดแล้วก็ชนะอันกว่า
3: ครับผมอันโนฟา
0: เจ้าปิงเนี่ยพี่พรรคพวกเราเป็นคนเพาะขึ้นมาพ่อเป็นพ่อตัวไหนแม่เป็นสายไหนอะไรยังไงครับพอรู้มั้ย
3: พ่อเป็นไก่น้องชายอ่ะเป็นไก่น้องเจมส์แล้วเจมส์คนฟักมาเจมส์พวกกันนะครับพี่แต่เป็นพ่อไก่บ้านๆอ่ะแต่แม่เนี่ยแม่
0: ลูกเหมือนฝันพี่บู
3: ้ฝันของพี่บู้ครับผม
0: เอาไว้คือแม่คือพ่อไก่เป็นไก่บ้านๆที่เขาปลดระวางมาทำพ่อนี่แหละ
3: ได
0: ้นะครับแต่แม่เนี่ยเขาไปเอาลูกเหมือนฝันคืออยุธยารู้จักกันหมดนะครับ เขาไปแบ่งลูกเหมือนฝันพี่บู้เอามาทำ
3: ใช่ครับ
0: พ่อแม่ยังอยู่ไหมครับพี
3: ่พ่อแม่ยังอยู่ครับพ่อแม่ยังอยู่ทั้งพ่อและแม่นะครับ
0: ผมอยากได้แม่มากเลยนะพี่พี่แล้วคู่เกิดมีกี่ตัว
3: คู่เกิดอ่ะมันตัวผู้มันอยู่กับชุดผู้ผมอะทั้งหมดเลย
0: เอาหมดแล้วตัวผู้ครับ
3: อยู่กับผมแต่ว่า
0: ใช้ได้
3: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจคนฟังว่ามียังมีกี่ตัวแต่ว่าตัวผู้อยู่ด้วยกันหมดแล้ว
0: พี่ชัยเชื่อขวัญนะเดี๋ยววางสายเนี่ยเราผมสัมภาษณ์เสร็จพี่โทรไปหาเขาเลยขอแบ่งตัวเมียมาตัวสองตัวพี่ถือไว้ก่อนนะครับคือไก่แบบนี้มันเป็นไก่ไฟเตอร์เนี่ยผมไม่ได้เยินยอนะพี่ไก่แบบนี้คือถ้าเกิดมันตีแล้วมันชนะคือโอกาสที่มันจะชนะสวยมันมีมากนะครับแล้วคราวนี้มันตีล้านการตีล้านไฟเนี่ยคือมันถ่ายทอดสดและไก่ไฟเตอร์พี่มันก็เหมือนบอลบุกอะมันเหมือนบาซ่าเล่นแล้วมันเพลินตาอ่ะฮะ
3: ค
0: ือพอชนะมาแล้วมันติดตาเซียนเอาง่ายคือมันติดตาเซียนเจ้าปิงเนี่ยราคาอาจจะโดดเลยพอเจ้าปิงราคาโดดปั๊บนะครับราคาญาติพี่น้องมันก็จะโดดหมดนะครับ ผมเลยแนะนำพี่ไปเอาคู่เกิดตัวเมียมันมาไว้ก่อนอ่ะเอางี้ตัวผู้อยู่กับพี่หมดแล้วตัวเมียเดี๋ยวเราไปตามไปที่หลังประมาณนั้นแล้วเจ้าปิงเอามาปั๊บนะครับพี่ซื้อเที่ยวที่3นะครับชนะอันกว่าซื้อมา 100,000 แล้วอยู่กับพี่เนี่ยมันชนที่ไหนมาบ้าง
3: ผมยังไม่ได้ชนเลยครับพี่ก็พอชนะเที่ยวนั้นมาก็
0: ครับ
3: มาทำเรื่องทำตัวก็ยังออกชนไฟเนี่ยครับพี
0: ่อยู่กับเรานานหรือยัง
3: อยู่กับผมมาน่าจะได้เดือนวันชนเนี่ยครับ
0: ได้เดือนวันชนพี่ต้องถามนี่เพราะเปลี่ยนน้ำเลี้ยงมาอยู่ในมือเราเนี่ยมันเพี้ยนบ้างไหม
3: มันไม่รวมสุดท้ายผมเตะดูก็ไม่เพี้ยนนะครับเหมือนเดิมครับ
0: คือตั้งแต่ได้ตัวมาไฟแรกเตะดูก็คือเหมือนเดิมเลยประมาณนั้น
3: พอรู้ว่าเหมือนเดิมก็ออกติดออกหาคู่ชนเลยคร
0: ับ โอเคคือเอาง่ายคือเตะเช็คเหมือนเดิมปั๊บแล้วก็ออกหาคู่ชนเลยนะครับ
3: ผม
0: แล้วก็มาได้คู่ไฟนี้นะครับกับทางเพชรบ่อปลาเลยพี่ต้องถามว่าตอนเปรียบกันเนี่ยคือไก่คู่นี้ต้องบอกพี่น้องชาติไก่ชนก่อนนะเขาไม่ได้ได้คู่แล้วสตาร์ทกันล้านเลยนะเขาได้คู่คือสตาร์ทกันที่ 50,000 แล้วก็บานปลาเขาเรียกตรงซุ้มแล้วก็บานขึ้นมาตอนนี้ 500,000 ประมาณนั้นนะฮะอารมณ์ตอนแรกเนี่ยไปเปรียบกันเนี่ยเราชอบไม่ชอบอะไรยังไงก่อนพี
3: ่มันก็ในสังเวียนตอนนั้นมันมีไก่อ่อน2ตัวที่ว่าดูกันได้คร
0: ับ ก็คือเขาก็เราอะนะ
3: ใช่ครับก็ดูกันก็
0: ครับ
3: ต่างคนต่างชอบครับ
0: คือเอาง่ายคือเราเห็นแล้วในสังเวียนเนี่ยมีเขากับเราสองตัวอุ้มไว้เนี่ยเล็งกันแล้วเขาก็เล็งเราเราก็เล็งเขา
3: ครับ
0: ประมาณนั้นนะครับแล้วได้คู่กันเนี่ยพอมาจับตัวกันชอบกันเนี่ยไก่อ่อนสรีระล่ะพี่เราชอบไม่ชอบอะไรยังไงครับ
3: ไก่มันไก่มัน
0: คู่ตี
3: ครับพี่ครับผม
0: สรีระคู่ตีไก่อ่อนเหมือนกันราคาเริ่มต้นตอนแรกได้คู่กันเท่าไหร
3: ่ตีตอนแรกตีกัน 50,000 เลยครับ
0: 50,000
3: ครับแล้วก็เสมอกันไปเสมอกันมาครับ
0: เสมอกันไปขอกันไปขอกันมาก็เอาให้มันสุดป้ายอะไรก็คือ 500,000 นะครับได้ขึ้นปลายล้านกันไปประมาณนั้น
3: ครับ
0: แล้วต่อล่ะพี
3: ่ต่อ1,400ครับครับ1,500
0: 1,400 1,500 กำหนดชนกัน3ยก
3: 3ยกทำแผนครับ
0: 3ยกทำแผนเพราะไก่มันอ่อนเหมือนกันนะครับ
3: ใช่ครับ
0: โอเคเตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนครับพี่ชัย
3: เป้าล่าสุดก็โอเคนะครับพี่ผมว่าผ่านนะครับ
0: ผ่านนะบินดีมาก
3: ครับผม
0: นะครับ
3: ครับ
0: ถามตรงๆเลยพี่ FC ตามไปเยอะไหมตัวเนี้ย
3: ก็มีชาวบ้านนะครับพี่ชาวบ้าน FC ชาวบ้าน
0: ใช
3: ่ก็เยอะอยู่ครับ
0: ไก่แบบนี้น่ากลัวคือมันตีจนเอาง่ายๆคือมันชนะจนเอฟเขาเรียกว่าพักพวกเนี่ยเชื่อใจแล้วคือตามไปเชียร์เนี่ยเอาไว้คือเยอะชาวบ้านเนี่ยนะ
3: ครับ
0: ฮะความพร้อมตอนนี้ก็ 100% สุดท้ายนี้มีในฝ่ายกับ FC เพชรพาชัยบ้างครับพี
3: ่ก็ปากเสียปากเสียสูงบ้านเพชรพาชัยยุทธยาด้วยครับ
0: ครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานเพชรพาชัยนะครับประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับพี่ชัยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันครับพี่สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ครับสวัสดีครับโอเคนะครับเพชรพาชัยตัวนี้ตัวดังตัวนี้ตัวดังเลยนะฟังขวัญนะตัวนี้ตัวดัง FC เยอะมากนะครับมันเป็นไก่ไฟไก่แบบเนี้ยคือถ้าเกิดชนะมันจะติดตาเซียนมันเป็นไก่เพื่อนตาเดินมันทำได้ตีแป๊บเดียวชนะมันไก่เดินบุกเดินยัดเดินเสียบเนี่ยนะครับถอยหลังล้มเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเก่งอย่างที่เขาบอกไปโอเคเดี๋ยวผมจะมาหาเซนรุ่นเลยนะครับแป๊บนึงนะสวัสดีครับเซนรุ่นสวัสดีครับ
3: ครับ
0: เซนรุ่นอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่นะครับสนามเรื่องชัยอยุธยาเจ้าแฝด
3: ครับ
0: ลูกตองแฝดเริ่มออกอารวาสแล้ว
3: ครับผม
0: ต้องบอกพี่น้องชาวไก่ชนกันนะเจ้าแฝดตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่จะนัดโดกับพี่อำนาจนะตัวนั้นเก่งกว่า
3: ตัวนั้นดีกว่าครับ
0: แข็งยังตัวนั้นอ่ะ
3: ตัวนั้นสร้อยมันขึ้นก็ปลายปีมันหลุดหน่อยขนลูกไก่หลุด
0: ขนลูกไก่หลุดนะครับก็คือรออายุอีกแป๊บนึง
3: ต้องรอครับผม
0: โอเคนะครับตัวนี้เจ้าแฝดแล้วต้องถามนี้เสรุตอันนี้ตองแปดตัวแรกเลยไหมที่ได้ชนล้าน
3: ใช่ครับตัวแรกที่ออกสนามมาตรฐาน
0: ตัวแรกที่ออกสนามมาตรฐานแล้วชนล้านตัวแรกเลย
3: ใช่ครับมันชนเงินหมื่นมาที่ออกแล้วตัวนี้ชนะเงินหมื่นมาที่ออกแล้ว
0: โอเคเจ้าแฝดเป็นลูกตองแปดแม่ล่ะครับ
3: แม่สายแม่เขาให้มาแม่เขาเสียมาแม่เป็นพยัคฆ์อีสานเยี่ยบุรีรัมย
0: ์ครับ
3: เจ้าของครับแจ้งมาอย่างนี้นะ
0: คือแม่ไม่ได้คาดหวังด้วยคือเราไปซื้อลูกเยี่ยสนัน
3: ใช่ครับ
0: แล้วเขาก็จับแถมมาให้นะครับตัวเมียตัวเนี้ยเป็นพยัคฆ์อีสานบวกเยี่ยบุรีรัมย์แถมฟรี
3: ใช่ครับ
0: เอามาทำเนี่ยพี่รุ่นบอกว่าไม่ได้คาดหวังเลยทำชุดเดียวแล้วทิ้งเลย
3: ใช่ครับทิ้งแม่เลย
0: คือเขาว่าทิ้งแม่เนี่ยคือไม่ได้ไปจับต้มหรือจับแกงไม่ได้ขายแล
3: ้
0: วให้น้องไปทำต่อ
3: น้องไป
0: ใช่ครับนะครับก็คือทำไปชุดแรกไอ้ชุดนี้ชุดเจ้าแฝดมันมีกี่ตัวครับ
3: มันมีตัวผู้3แล้วก็ตัวเมีย2ครับ
0: ตัวผู้3ตัวเมีย2ทำคอกเดียวแล้วก็แม่ก็ให้น้องไปทำต่อนะครับ
3: แล้ว
0: ทำเกี่ยวกับช็อคทำเกี่ยวกับเช็คประมาณนั้น
3: ครับ
0: แล้วพอโตมาเช็คคนแรกเนี่ยมันเก่งอะไรยังไงครับเสี่ยรุ่น
3: มันก็เป็นไก่แม่งก็พอมีแววก็เป็นชั้นแรกก็มองว่ากระพอตีเงินหมื่นเขาได้อะ
0: คัดผ่านแต่ถึงขนาด
3: ใช่ครับ
0: คือตามสายตาเนี่ยก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ไก่เงินล้านยังไม่ไก่ชนล้านนะ
3: ใช่ใช่ครับ
0: เอาไปไล่แข็งตีเล่นได้ประมาณนั้นมีแวว
3: ใช่ครับครับ
0: เสี่ยรุ่นบอกไม่ใช่ตัวรักด้วย
3: ไม่ใช่ครับเพราะว่าตัวรักก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ไม่ค่อยตอนนี้ก็จะปั้มเจ็บกว่าเขาหน่อยก็เพราะว่า
0: คือเอาพูดตรงๆไม่ได้ถนอม
3: ใช่ครับไม่ถนอม
0: ไม่ได้ถนอมคือครั้งแรกเนี่ยแค่คัดผ่านก็มองว่าไก่แววดีก็คือตีเล่นได้ตีหลักหมื่นได้นะครับแล้วก็บอกรุ่นน้องว่าเอ้ยไก่มันโอเคนะ ดีอยู
4: ่
0: นะครับ
4: ครับ
0: เขาก็เอาแม่มาฉีดเอาแม่คือเอามาผสมกับตองแปดต่อ
4: ใช่ครับ
0: นะครับเอามาผสมตองแปดต่อแล้วกลับไปแม่ตุเย่แล้ว
4: ใช่แล้วแม่ขายได้6ใบแม่งแล้วแม่หมากินไป
0: หมากัดตาไปกินไปเรียบร้อยนะครับขาย6ใบเอาเข้าตู้ฟักได้ลูกมา2ตัว
4: ใช่ครับ
0: เท่ากับ
4: ลูกได้ลูกมาคู่เท่ากับมันน่าจะคู่ตัวเมียตัว
0: เท่ากับไก่ชุดเนี้ยมีทั้งหมดเนี่ยทั้งชุด1ชุด2มีประมาณ7ตัวประมาณนั้น
4: ใช่คร
0: ับโอเค
4: คร
0: ับแล้วเจ้าแฝดเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขนาดร้าวเป็นไก่มันแค่เป็นไก่คัดผ่านแล้วมันมีวาสนามันมาตีร้านได้ยังไงครับสิรุต
4: มันตีเที่ยวแล้วมันตี 20,000 มันก็ชนะสวยงามนะแรกมันก็ตีเขาขาดนะเขาก็เป็นสาย
0: ครับ
4: ผู้สู้เขาก็สายดีอ่ะก็ซื้อมาจากฟาร์มดีอ่ะมันก็ตีเขาขาดแล้วก็เที่ยวนี้ก็ไม่ได้คิดที่จะไปตีร้านหรอกเขาใส่จะไปตีก็ห้าหมื่นแสน
0: สิรุตต้องบอกว่าไก่ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตัวรักนะครับ
4: ใช่ครับ
0: คือปั้มสมบุกสมบันไม่กลัวกระทบตาไม่กลัวบอดเอาพูดตรงๆอ่ะนะแล้วก็ใครมาเราก็เอาตัวนี้ปั้มเป็นไก่รับแขกมันก็เลยแข็งเร็ว
4: ใช่คร
0: ับ มันก็เลยแข็งเร็วก้านเร็วเอาง่ายๆคือเจ็บช้ำเยอะนะครับ
4: ใช่ใช่ลองให้แข็งกว่าตัวอื่นหน่อยน
0: ะมันจะแข็งเพราะมันรับแขกบ่อย
4: ครับ
0: ก็เลยเอาไปชนนะครับเที่ยวแรกที่สนามเจ้านายน้อยถูกต้องไหมครับ
4: ครับ
0: 22,000
4: ข้างละ20,000
0: ข้างละ20,000นะครับ
4: ชนะมาไม่เจ็บเลย
0: ไม่เจ็บเลยคือไก่พอมันปั้มออกกำลังกายบ่อยๆเนี่ยขาวในกล้ามเนื้อมันมาคือมันเก่งขึ้นเหรอ
4: ใช่ครับ
0: สรุปถามตรงๆเลยนะเจ้าแฝดเนี่ยมันเป็นไก่ตีสไตล์ไหนครับ
4: มันเป็นไก่ยืนตีนะครับมัน
0: ไม่ได้ออกเรียนเหมือนพ่อ
4: ไม่ได้เป็นไม่เป็นไก่ลีลาเป็นไก่ยืนตีเป็นไก่แข้งดี
0: เป็นไก่แข้งดีวัดเบอร์แข้งเลยใช้ตอจัดประมาณนั้น
4: ใช่ใช่ครับไก่จะเดือยไม่ได้มีลูกเตะเยอะแยะมากมายเหมือนพ่อ
0: ครับไม่ได้แข้งไม่ได้
4: แต่ว่าแข้งก็คือก็แข้งดีก็เยอะก็จะ
0: ใช้ตอนะนะครับคือแต่ว่ามันไม่ได้ไวเหมือนพ่อไม่ได้ออกเรียนขยับทางชนดีเหมือนพ่อประมาณนั้น
4: ถ้าถามผมก็ยังมองว่าไม่ใช่เกตตีร้านหรอกแต่แค่ว่ามันได้คู่กันไปแล้ว
0: มันอยู่กับเราอะนะเราก็สู้นะประมาณนั้นอะไก่เราอะ
4: ทีมงานผมเยอะจนบางผมไม่เหลือหรอกบางผมไม่เหลือพอแ
0: ข็งครับอ่ะโอเคนะครับเจ้าแฝดเนี่ยก็คือเอาไอ้คือมันแข็งแกร่งมันขึ้นมานะครับ
4: ครับ
0: จากการปั้มการออกกำลังกายบ่อยๆแล้วก็ตั้งใจเนี่ยคือไม่ได้เอาไปตีร้านเอาไปตีคือคนที่แรกมันตี 20,000 รอบนี้ก็คือตีไม่เกิน 50,000
4: ใช่ครับ 100,000 เปลี่ยนจะชอบก็ตีได้แสนนึง
0: เมื่อกี้ผมสัมภาษณ์คู่ชนก็บอกว่าตอนแรกได้คู่ก็แค่ 50,000 เองแล้วก็คือมันถูกซุ้มเพิ่มกันไปเพิ่มกันมาก็คือไปสุดป้ายเลย 500,000 ประมาณนั้น
4: ครับครับ
0: ตอนเปรียบกันเนี่ยลูกน้องบอกชอบไม่ชอบอะไรยังไงครับเสียรถ
4: ลูกน้องผมไปรถผมยางรั่วก่อนถึงก่อน5กิโลผมก็เลยไม่ได้ไปมันรอรถมาเปลี่ยนรอช่างมาเปลี่ยนยาง
0: อ๋อที่โพสต์นะที่โพสต์ว่าไอ้ที่มันรถยางรั่วนะคือจะไปดูนี่แหละแต่รถยางรั่วเลยเราไม่ได้เข้าไป
4: ใช่ลูกน้องก็บอกว่าลูกน้องก็ว่าชอบแบบน้องถามลูกน้อง2 3คนก็บอกชอบทุกคนด้วย
0: ชอบกว่าตีไปประมาณนั้น
4: ชอบกว่าตีไปเพราะนั่นพอเปรียบตี 50,000 แล้วก็ทางนู้นเรียกแสนก็ตีไปแล้วก็บอกว่าไหนก็ตีก็เหมือนนอกมีอีกแสนนึงทางนู
0: ้
4: น
0: ไม่พอแบ่ง
4: ไม่พอแบ่งครับก็เลยตีชนป้ายไปเลย
0: เขาก็เลยบอกเรื่องสุดป้ายเลยขึ้นร้านเลยประมาณนั้นนะครับแต่ไก่อ่ะมันด้วยความที่มันเขาบอกว่าไก่ในสังเวียนวันนั้นอ่ะมันมีแค่2ตัวนี่แหละที่มันเป็นไก่อ่อนอะฮะ
4: ใช่
0: ก็คืออารมณ์ว่าต่างคนต่างเล็งกันอยู่นี่แหละ
4: ใช่แล้วผมไปเขาก็ได้คู่กันหลายตัวด้วยเหลือไก่ก็มีตัวไปสองตัวก็ได้คู่สองตัว
0: ครับก็คือก็เหมือนว่าก็ต่างคนต่างเล็งอยู่แล้วก็มาได้คู่กันนะครับ
4: มันน่าจะว่าสนามไก่ด้วยแหละไปมีแค่2ตัวไม่ได้คู่กันเอง
0: ครับแล้วก็ชนกัน2เอ้ย3ยก
4: ครับ
0: ชนกัน3ยกนะครับตอนนี้5ข้างละ500,000ก็คือขึ้นป้ายล้าน1ล้าน 100,000 บาทต้องถามนี่เตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนครับเจรุต
4: ก็ปกติก็บินดีก็เป็นเกรงไก่ไม่เร็วมากแข็งดี
0: ๆแข็งแรง
4: ใช่ครับ
0: โอเคสุดท้ายนี้มีอะไรฝากกับ FC เพชรบ่อปลามั้งครับ
4: ก็ฝากติดตามแข่งตองแปดนะครับแต่ก็จะบอกว่าให้ดูเล่นนะเพราะว่ายังไม่ใช่ตัวสู้เท่าไหร่แต่ก็คิดว่าสู้ได้ครับก็เสมอก็มีให้อีกไม่อันครับ
0: คือไม่ใช่ตัวสู้นะแต่เสมอก็มีให้อีกไม่อัน
5: ครับผม
0: โอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานเพชรบ่อปลาประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับเจริญขอบคุณมากเลยขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคนะครับเพชรบ่อปลานะครับย้ำนะครับบอกพี่น้องชาวไก่ชนบอก FC นะตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวสู้นะครับแต่เสมอมีไม่อั้นสุดยอดโอเคช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของรายการแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสมุนไพรบำรุงร่างกายไก่ชนหมาใช้ฟาร์มของผมกระปุกละ100บาทนะครับ 1-2 กระปุกมีค่าจัดส่ง50บาท3กระปุก300จัดส่งฟรีทักหาไอ้มินได้เลยนะครับ0615742565วันนี้ผมขวัญอนันตภาครายการเช็ดน้ำปั๊มไก่ต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
7: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ครับครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับอ่ะหมดเวลาไปฟังข่าวต่อครับสวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมประมงช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน46จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
8: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
9: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
3: กรมประมงช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน46จังหวัดความเสียหายกว่า 3,000 ล้านบาทเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
10: นายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ากรมประมงได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยของเกษตรกรภาคประมงซึ่งได้รับผลกระทบแล้วกว่า 16,000 รายใน46จังหวัดรวม 125,000 ไร่และกระชังหรือบ่อซีเมนต์เสียหายกว่า 150,000 ตารางเมตรประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่ 28,000 ถึง 3,000 ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและเร่งจ่ายเงินชดเชยหลังน้ำลดตามหลักเกณฑ์อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยเจ้าหน้าที่จะนัดหมายลงพื้นที่รับยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้านทันทีไม่ต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายพร้อมกันทั่วประเทศตามอัตราการจ่ายชดเชยตามประกาศฉบับใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นอกจากนี้ยังเปิดวอลลุ่มบริหารจัดการใน34จังหวัด4กลุ่มลุ่มน้ำเพื่อช่วยเหลือฉุกเฉินและควบคุมความปลอดภัยพร้อมจัดชุดเฉพาะกิจกู้ภัยเรือตรวจการประมงและรถยนต์เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่วิกฤตชวนันมาลีรายงาน
3: จังหวัดภูเก็ตสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมสั่งเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่ม
11: นายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งประกาศเตือนพร้อมกำชับให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมนอกจากนี้ให้จัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลอุปกรณ์กู้ภัยและศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมดูแลช่วย เหลือประชาชนอย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งประกาศแจ้งเตือนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เฝ้าระวังความเสี่ยงและปิดกั้นพื้นที่อันตรายหากจำเป็นรวมถึงเตรียมรับมือกรณีน้ำท่วมทางลอดและอุโมงค์ที่ใช้ในการสัญจรเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีฝนตกหนักอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหากพบเหตุหรือได้รับผลกระทบสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
3: ตำรวจสอบสวนกลางยืนยันส่งสำนวนคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นให้ปปช.ตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา30วันพร้อมขยายผลจับกลุ่มปลัดออนข้อหาเรียกรับเงิน 350,000 บาท
0: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตและเรียกรับเงินในการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นหลังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครปล่อยตัวนายวินจ่าสิบตรีพิชิตและนางสาวสัตพรเนื่องจากครบกำหนดฝากขัง7ครั้งตามกฎหมายขณะที่สำนักงานปปช.ยังสรุปสำนวนส่งอัยการสูงสุดไม่ทันกรอบเวลาโดยพนักงานสอบสวนตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นภายในกรอบ30วันและส่งสำนวนให้ปปช.แล้วส่วนการปล่อยตัวผู้ต้องหา3คนเป็นผลจากการครบกำหนดควบคุมตัวตามกฎหมายหากพบพฤติการหลบหนีปปช.สามารถประสานตำรวจติดตามจับกุมได้ขณะเดียวกันตำรวจยังได้นำหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจับกุมนางพานีหรือปลัดออนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเมื่อวานนี้หลังพบเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเรียกรับเงิน 350,000 บาทและกับการบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจากการสืบสวนพบว่าขบวนการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนโดยกลุ่มของนายวินและจ่าพิชิตทำหน้าที่รับแฟ้มได้รายชื่อและปรับแก้คะแนนหรือคำตอบขณะที่อีกกลุ่มทำหน้าที่วิ่งเต้นเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบโดยตรงโดยตำรวจจะเร่งสรุปสำนวนผู้ต้องหาที่จับกลุ่มเพิ่มเติมภายใน30วันก่อนส่งให้ปปช.ดำเนินการต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สแลมดังท็อปสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
3: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่รายการสแลมดังท็อปนะครับรายการที่ว่ากันด้วยเรื่องราวของบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกานะครับก็วันนี้กลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมอีกครั้งครับสลัมพงน้อยสำลีนะครับหรือว่ามิสเตอร์ห่านครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมตั้งใจจะพาทุกคนเดินสำรวจตลาดผู้เล่นของ NBA ให้ครบทั้ง30แฟรนไชส์นะครับแต่พอเริ่มเล่าไปจริงๆเนี่ยผ่านฝั่งตะวันออกไปได้เพียงแค่15แฟรนไชส์ครับแล้วมาเจอกับเรื่องราวของเลบรอนเจมส์ที่ย้ายจากทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ไปอยู่กับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers เท่านั้นเลยครับเวลานั้นหายไปเหมือนกับโกลเด้นสเตทที่ปล่อยลูก3คะแนนของเคอร์รี่ตอนกำลังเข้าฝักเลยครับรู้ตัวอีกทีเนี่ยเวลาหมดเวลาแล้วครับตอนนั้นเนี่ยผมบอกเลยครับว่ามันยังเหลืออีก15แฟรนไชส์ครับในส่วนของสายตะวันตกนะครับตั้งแต่ Dallas Mavericks ครับ Denver Nuggets Golden State ครับลากยาวไปจนถึงทาง

สัปดาห์นี้ครับผมจึงเอาเรื่องราวของในส่วนของการเทรดการย้ายการเซ็นฟรีเอเจนต์เองของสายตะวันตกเนี่ยข้ามมาพูดถึงในสัปดาห์นี้กันต่อนะครับก็กลับมาชำระในส่วนที่เราเนี่ยค้างคากันให้เรียบร้อยครับแต่จะไม่ได้อ่านเพียงแค่รายชื่อขาเข้าขาออกนะครับในส่วนของสัปดาห์นี้เองเนี่ยเราจะมาดูการเคลื่อนไหวครับของแต่ละทีมในสายตะวันตกด้วยว่ากำลังบอกอะไรเกี่ยวกับทิศทางของพวกเขาใครมีโอกาสไปลุ้นแชมป์ครับใครที่ถือว่าเป็นในช่วงของการเปลี่ยนยุคแล้วใครเองครับกำลังรอให้ดาวรุ่งเนี่ยโตขึ้นมาเป็นแกนหลักของทางแฟรนไชส์นะครับและใครเองที่กำลังยืนอยู่เฉยๆในขณะที่เพื่อนบ้านขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านใหม่กันเกือบหมดแล้วครับจากนั้นเราจะเข้าสู่ประเด็นใหญ่ครับสำหรับสัปดาห์นี้เองเป็นเรื่องราวครับของชายที่เปลี่ยนทั้งวิธีการเล่นบาสเกตบอลครับเปลี่ยนมูลค่าของแฟรนไชส์เปลี่ยนย่านที่ตั้งของสนามและเปลี่ยนให้เด็กทั่วโลกให้กล้าหยิบบอลขึ้นมากระโดดยิงจากระยะที่เมื่อก่อนนั้นโค้ชนั้นเห็นแล้วอาจจะต้องเรียกให้มานั่งข้างสนามครับชายคนนั้นชื่อว่าสเตฟเฟนเคอร์รี่ครับวันนี้เขายังไม่ได้ขอย้ายทีมนะครับและยังไม่ได้ออกมาโจมตีผู้บริหารและยังพูดว่าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับทางวอริเออร์เป็นสิ่งที่ตัวเขานั้นกำลังพิจารณาอยู่แต่สิ่งที่กำลังเป็นข่าวใหญ่ไม่ใช่ว่าคำถามที่ว่าเคอรี่จะไปไหนครับแต่มันคือคำถามที่ว่าโกลเด้นสเตทวอริเออร์นั้นจะทำอะไรกับช่วงเวลาที่เหลือของเขาครับเพราะว่าเคอรี่เนี่ยกำลังเข้าสู่ฤดูกาลที่ตัวของเขานั้นจะอายุครบ39ปีแล้วนะครับและทีมเองเพิ่งจบด้วยสถิติชนะ37แพ้ไปถึง45นะครับพลาดกันเข้าไปเล่นเพลย์ออฟเป็นครั้งที่2ในรอบ3ฤดูกาลหลังสุดนะครับโดยพวกเขาเนี่ยทุ่มความหวังในตลาดรอบนี้นะครับไปกับการตามล่าตัวของเลอบอนเจมส์แต่สุดท้ายแล้วเลอบอนเนี่ยกลับเลือกทางฝั่งของฟิลาเดลเฟียแล้วเมื่อหันกลับมาดูตัวผู้เล่นที่เหลืออยู่ในตลาดครับคนที่สามารถเปลี่ยนระดับของทีมได้ในทันทีก็แทบจะถูกทีมอื่นนั้นกวาดไปหมดแล้วนะครับวอริเออร์เองครับจึงกลับมาพร้อมกับกลุ่มผู้เล่นชุดเดิมที่มีอายุมากขึ้นอีก1ปีครับร่างกายเนี่ยมีคำถามมากขึ้นอีก1ข้อนะครับและเวลาเคอรี่ที่สั้นลงไปอีก1ฤดูกาลครับนี่ไม่ใช่ดราม่าแบบผู้เล่นทะเลาะกับทีมนะครับแต่มันเป็นความตึงเครียดระหว่างการตอบแทนตำนานในปัจจุบันกับการรักษาอนาคตขององค์กรในวันที่ตำนานคนนั้นไม่อยู่แล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับในส่วนของสัปดาห์นี้แต่รายการสำนักทอล์กเองครับได้รับการสนับสนุนโดยทาง All New Suzuki Frontครับ The Iconic Drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณนะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจในทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support สุดครบครัน All New Suzuki Front ที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณได้สัมผัสแล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.suzuki.co.th นะครับ Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki นะครับเอาละครับก่อนจะไปว่ากันถึงเรื่องราวประเด็นเมนไฮไลท์หลักนะครับในส่วนของสัปดาห์นี้เนี่ยผมขออนุญาตคุณผู้ฟังทุกท่านครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราจบในส่วนของสายตะวันออกกันไปนะครับเกี่ยวกับการโยกย้ายตัวผู้เล่นของแต่ละแฟรนไชส์ครับวันนี้เราจะข้ามประเทศครับมายังทางฝั่งของตะวันตกกันบ้าง นะครับสายการแข่งขันที่ไม่ว่าคุณเองจะสร้างทีมมาเนี่ยให้ดูดีแค่ไหนพอเปิดตารางการแข่งขันออกมาก็ยังต้องเจอเดนเวอร์นักเก็ตโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์มินนิโซตาทิมเบอร์วูฟฮิวสตันร็อกเก็ตและซานอันโตนิโอสเปอร์ครับรวมถึงทีมที่พร้อมสร้างเรื่องวุ่นวายครับให้กับคุณได้ตลอดการแข่งขันทั้งลีกนะครับได้อีกหลายแฟรนไชส์เลยแต่ว่าวันนี้เราจะไปเริ่มเรื่องราวต่างๆครับจากทางแฟรนไชส์ของเท็กซัสกันก่อนนะครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของดัลลัสเมเวอริกกันหน่อยครับดัลลัสเมเวอริกเนี่ยถือว่ากำลังทำสิ่งที่เห็นได้ชัดมากนะครับคือพวกเขานั้นพยายามที่จะลดอายุผู้เล่นภายในทีมครับแล้วก็สร้างผู้เล่นชุดใหม่ขึ้นมาลายล้อมตัวของคูเปอร์แฟกครับตลาดรอบนี้นั้นพวกเขาไปได้ตัวของซักคารีริซาเชมาทางซานตีอัลดามาและมาคัสแซสเซอร์ครับรวมถึงผู้เล่นจากยุโรปครับอย่างทางทาริกบิเบโรวิชครับส่วนคนที่ออกไปครับก็มีทั้งคิสมิดเดิลตันเอเจจอนสันไรอันเนมฮาร์ตและมาวินแบ็กลีย์เดอะเทิร์ดนะครับแกนหลักของความคิดของดัลลัสเนี่ยถือว่าไม่ค่อยซับซ้อนนะครับเพราะว่าเมื่อคุณมีตัวของคูเปอร์แฟกผู้เล่นที่ถูกมองว่าเป็นอนาคตของแฟรนไชส์สิ่งที่พวกเขานั้นควรจะทำไม่ใช่การ

0: ผู้เล่นอายุ30กลางๆเข้ามาเพิ่มครับแล้วหวังว่าให้ทุกคนนั้นพร้อมลุ้นแชมป์ภายในปีเดียวแต่ต้องหาคนที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับคูเปอร์ฟักได้พร้อมกันครับตัวของริซาเชเองมีขนาดตัวมีความสามารถสามารถจะเล่นปีกได้นะครับแล้วไม่จำเป็นจะต้องถือบอลในทุกครั้งเพื่อให้ทีมนั้นมีประโยชน์ครับขณะที่อาดาม่าเองครับเข้ามาตัวของเขานั้นสามารถเล่นในทั้งฟอร์เวิร์ดและตำแหน่งเซนเตอร์ยึดพื้นที่ได้ส่งบอลได้และช่วยให้โค้ชนั้นจัดไลน์อัพได้หลายรูปแบบครับในขณะที่ตัวของทางแซนเซอร์เองครับก็ช่วยเพิ่มพลังจากแนวหลังนี่อาจจะยังไม่ใช่ทีมที่ลุ้นแชมป์ในทันทีนะครับแต่จะช่วยทำให้ทางฝั่งของดัลลัสนั้นเริ่มเห็นเส้นทางที่ว่าหลังความปั่นป่วนมาหลายปีในช่วงนับตั้งแต่พวกเขานั้นเทรดเอาตัวของลูก้าดอนซิชออกจากทีมไปทีมที่จะเดินหน้าต่อกับใครและด้วยอายุเฉลี่ยประมาณไหนก็ได้เกิดขึ้นแบบชัดเจนแล้วนะครับไปดูกันต่อครับในส่วนของแฟนชายถัดมาเป็นของทางเดนเวอร์นักเก็ตครับเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยนะครับพวกเขาไม่ได้สร้างข่าวใหญ่แต่ทำดีลประเภทที่โค้ชชอบครับเพราะว่าเป็นการแก้ปัญหาที่เจอจริงในช่วงระหว่างฤดูกาลที่ผ่านมานะครับพวกเขานั้นรักษาตัวของไทอัสโจนด้วยสัญญา1ปีครับแล้วก็ยังสามารถรักษาตัวของสเปนเซอร์โจนแล้วมาเติมตัวของมาวินแบ็คลีย์เติร์ดไว้ได้ครับเช่นเดียวกับทางอัลฟาเดียโลนะครับขณะที่ตัวของทิมฮาร์ดเวย์จูเนียร์ก็ย้ายไปอยู่กับทางมายมี่ฮีทประเด็นของไทอัสโจนเนี่ยถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่นิโคลาโยกิชนั้นออกไปพักเดนเวอร์เองต้องการคนที่พาทีมข้ามช่วงเวลาเหล่านั้นไปให้ได้ครับโดยที่ไม่ทำให้สกอร์ที่นำอยู่หายไป8แต้มภายในช่วงระยะเวลา3นาทีครับโจนเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ไม่ใช่กาดที่เล่นแล้วคุณภาพจะต้องถูกนำเอาเพลย์ต่างๆเนี่ยไปขึ้นเป็นคลิปไฮไลท์ในบ้านแดงทุกวันครับแต่เขาคือคนที่คุมบอลอ่านเกมเสียเทิร์นโอเวอร์น้อยและรู้ว่าช่วงเวลาไหนควรจะเร่งหรือว่าควรจะชะลอครับแบ็คลีย์เนี่ยเข้ามาช่วยเพิ่มร่างกายแล้วก็การจบสกอร์ในช่วงบริเวณใกล้ห่วงครับตลาดของเดนเวอร์เองจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับการตะโกนว่าดูสิพวกเราได้ซูเปอร์สตาร์คนใหม่เข้ามาสู้กับแฟนชายอื่นแล้วนะแต่มันเหมือนกับเป็นการบอกว่าเรารู้นะครับว่าทีมเนี่ยแพ้ตรงไหนและพยายามไปจัดการอุดตรงรูรั่วตรงนั้นอยู่ครับมาดูกันที่แฟนชายถัดมาครับทีมนี้ต้องบอกว่ามันเป็นไฮไลท์ประจำค่ำคืนนี้ของเรานะครับเราอาจจะยังไม่เจาะลึกกันตรงนี้เพราะว่าเรื่องใหญ่ในช่วงท้ายเราจะมาพูดถึงกันแน่นอนแต่ขอสรุปความเคลื่อนไหวในตลาดกันก่อนนะครับนั่นก็คือทางแฟนชาย Golden State Warrior ครับทาง Golden State เองพวกเขารักษาตัวของ Damon Green เอา Howford Kristaps Porzingis DeAntoni Melton และทาง Charles Bassey ไว้ได้นะครับส่วนคนที่ออกไปครับคือตัวของ Quentin Post ครับที่ย้ายไปอยู่กับทาง Memphis Grizzlies ครับจุดที่ควรขีดเส้นใต้ไว้ก็คือในหมวดผู้เล่นใหม่จากทีมอื่น Warrior เองยังไม่มีการเสริมชื่อสำคัญเข้ามานะครับพูดง่ายก็คือว่าพวกเขานั้นพยายามรักษาสิ่งที่มีอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ใส่อาวุธชิ้นใหม่เข้ามาให้กับทางเซฟเฟนเคอรี่ครับเดมอนกรีนเนี่ยต้องบอกว่าตัวของเขานั้นก็เพิ่งกลับมาด้วยสัญญา1ปีมูลค่า 27.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับขณะที่คริสตัฟคอซิงกีตเองก็กลับมาด้วยสัญญา2ปีแต่เงินในปีที่2นั้นได้รับประกันเพียงแค่บางส่วนทั้งหมดนี้ครับช่วยทำให้บริเออร์นั้นสามารถที่จะรักษาความยืดหยุ่นสำหรับปี2027นี้เอาไว้ได้นะครับฟังดูในมุมบริหารเงินแล้วดูดีนะครับแต่คำถามคือปี2027นี่แหละอาจจะเป็นอนาคตของแฟนชายครับขณะที่ฤดูกาล2026ถึง2027เองอาจจะเป็นหนึ่งในฤดูกาลคุณภาพสูงแล้วก็เป็นฤดูกาลสุดท้ายของเซฟเฟนเคอรี่ก็ได้นะครับและนี่คือความขัดแย้งที่เราจะมีการกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งกันแบบเต็มๆครับเอาละครับไปดูกันที่ในส่วนของทางแฟนชายฮิวสตันร็อกเก็ตกันบ้างนะครับฮิวสตันร็อกเก็ตเองยังคงเป็นทีมที่จริงจังพวกเขาต่อสัญญากับทางทารีอีซันไปอีก5ปีครับแถมยังรักษาตัวของเจชอนเทสเอาไว้ได้ด้วยนะครับแล้วเติมผู้เล่นประสบการณ์อย่างทางมาคัสสมาร์ทและบ็อกดานโนวิชที่ถือว่าเป็นการเติมผู้เล่นแบบ2ทาง2แบบที่แตกต่างกันชัดเจนครับมาคัสสมาร์ทเนี่ยถูกดึงเข้ามาเพื่อสร้างความลำบากให้กับคู่แข่งครับเพราะว่าสมาร์ทเองมีเกมป้องกันมีการเล่นแบบเพรสซิ่งแล้วก็มีการสร้างพลังและบางครั้งเองก็สร้างความวุ่นวายให้กับคู่แข่งกับแฟนทีมตัวเองในเกมเดียวกันได้เหมือนกันนะครับส่วนคนต่อมาครับก็คือตัวของบ็อกดานโนวิชนะครับที่เข้ามาเติมการยิงการสร้างคะแนนจากม้านั่งและความสามารถในการลงโทษแนวรับที่เทไปหาตัวหลักครับฮิวสตันเนี่ยกำลังสร้างทีมที่ไม่จำเป็นจะต้องเล่นด้วยเกมเพลย์ที่สวยทุกคืนนะครับ แต่พร้อมทำให้คู่แข่งนั้นลงเล่นแล้วเล่นแบบไม่สวยไปตามสถานการณ์ของตัวเองด้วยครับเป็นทีมหนุ่มครับที่เริ่มจากผู้เล่นที่ถือว่าเริ่มที่จะเก๋าเกมแล้วนะครับและนั่นครับมักเป็นสัญญาณของทีมที่คิดว่าตัวเองนั้นพร้อมที่จะขยับเข้าสู่คำว่ามีอนาคตไปสู่คำว่าต้องชนะได้แล้วครับไปกันดูกันที่แฟนชายถัดมาครับทางฝั่งของลอสแองเจลิสคลิปเปอร์นะครับตลาดของคลิปเปอร์เนี่ยมีทั้งส่วนที่ชัดและส่วนที่ยังต้องติดเครื่องหมายคำถามหรือว่าเครื่องหมายดอกจันเอาไว้ก่อนนะครับดีลที่ชัดก็คือการได้ตัวของรุยฮาชิมูระครับรวมถึงผู้เล่นหนุ่มหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจอห์นนี่บลูมจอร์แดนมิลเลอร์และโคบี้แซนเดอร์เข้ามาสู่ทีมครับส่วนดีลใหญ่เองที่เกี่ยวข้องกับคาไวเลนเนตแบรนดอนอิงแกรมและเรดดี้ดิกนั้นยังคงอยู่ในสถานะพักการดำเนินการดังนั้นในเวลานี้ยังไม่ควรประกาศว่าคาไวกลับตัวกลับไปอยู่กับทางแฟรนไชส์โตรอนโตเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือทิศทางของทางฝั่งลอสแองเจลิสคลิปเปอร์เองนี่แหละคือทีมเนี่ยเริ่มส่งผู้เล่นอย่างจอห์นคอลลินแล้วก็ทางบ็อกดานโบนานอวิชออกจากทีมไปนะครับแล้วถ้าดีลคาวายเกิดขึ้นจริงมันก็จะหมายถึงการยอมรับว่าการสร้างทีมที่จะต้องฝากความหวังไว้กับคำว่าถ้าทุกคนยังแข็งแรงอาจเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดแล้วก็ได้นะครับแบรนดอนอิงแกรมเองอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นในระดับแบบโอ้ถ้าเทียบกับคาวายเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่ใกล้เคียงในระดับนั้นเลยครับแต่เขาอายุน้อยกว่าครับและยังสามารถเป็นผู้เล่นที่สร้างคะแนนเองได้และมีโอกาสในการลงเล่นที่ต่อเนื่องมากกว่าด้วยบางครั้งครับการเปลี่ยนทีมก็ไม่ใช่การหาเพดานที่สูงที่สุดนะครับแต่คือการหาพื้นที่ซึ่งพื้นที่ที่ไม่ยุบลงในทุกครั้งที่คุณไปเหยียบนั่นเองครับไปดูกันต่อครับเมื่อไปที่ทางฝั่งของลอสแองเจลิสคลิปเปอร์แล้วเราจะไม่ไปเหยียบแถวๆลอสแองเจลิสเลเกอร์ไม่ได้เหมือนกันนะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยเรามีการพูดถึงการเสียเลบอนออกจากทีมไปครับแต่เมื่อมองถึงตลาดทั้งทีมแล้วจะเห็นได้ว่าเลเกอร์เองไม่ได้พยายามหาผู้เล่น1คนเข้ามาเป็นเลบอนคนใหม่ครับพวกเขานั้นเลือกเติมผู้เล่นรายล้อมตัวของลูก้าดอนซิชครับการรักษาตัวของออสตินรีฟด้วยสัญญา4ปีแล้วก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของผู้เล่นอย่างวอลเกอร์เคสเลอร์เควินตินกรามส์คอรินแซคตันเจเดนฮาร์ดีเควอนรูนี่ซานโดมามูเคลาชวิลลี่มาร์ตินไทบูและซีแอร์วิลเลียมนี่คือรายชื่อที่ถือว่าไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์เลยนะครับแต่มีคำตอบให้กับปัญหาในหลายข้อของทางเลเกอร์โดยเคสเลอร์เองถือว่าเป็นคนที่น่าจะเข้ามาช่วยเกมป้องกันห่วงครับส่วนตัวของทางมาร์ติสไทบูครับกับทางตัวของเควินตินกรามส์เองช่วยเกมรับจากวงนอกคอลินแซคตันเองเพิ่มการทะลุทะลวงในการทำคะแนนครับแล้วก็ตัวของเควินรูนี่จะเข้ามาช่วยรีบาวด์แล้วก็ตั้งสกรีนการทำงานแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เลเกอร์นั้นก็ต้องการมาในช่วงหลายฤดูกาลด้วยซ้ำครับเลเกอร์เองกำลังเปลี่ยนสถานะนะครับจากทีมที่มีเลบอนกับลูก้าเนี่ยช่วยกันคอนโทรลทีมครับตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่บอกชัดก็คือว่าตัวของทางฝั่งเลเกอร์นั้นเลือกแล้วว่าลูก้าจะเป็นศูนย์กลางครับคนอื่นมีหน้าที่ช่วยให้ข้อดีของเขานั้นชัดเจนขึ้นมาครับและปิดข้อเสียของเขาให้ได้มากที่สุดครับทีมเองอาจจะไม่ได้มีออร่าทางชื่อเสียงเท่าเดิมนะครับแต่ในแง่ของการประกอบชิ้นส่วนแล้วต้องบอกว่าเลเกอร์ชุดนี้น่าจะดูมีสมดุลมากกว่าที่หลายคนนั้นคิดเอาไว้ด้วยซ้ำไปครับไปดูกันที่ทางฝั่งของแฟนชายเมมฟิสกริซลีย์กันบ้าง นะครับการย้ายไปของทางจามอร์แรนเนี่ยคือการปิดยุคอย่างเป็นทางการครับโดยเมมฟิสนั้นก็ได้ตัวของชูรามิแกรนด์เดียงเจโรรัสเซลไอซีอาร์สจูวัตคริสเมอรี่เอเจจอนสันและเควินเทนส์โพสต์นะครับเข้ามาสู่ทีมนี่อาจจะไม่ใช่กลุ่มผู้เล่นที่ทำให้แฟนเมมฟิสนั้นตื่นเต้นเท่ากับการดูจามอร์แรนขึ้นบินเข้าหาห่วงครับแต่ทางแฟนชายเองก็กำลังแลกพลังระเบิดของผู้เล่น1คนกับทีมที่มีจำนวนผู้เล่นให้ใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับเดียนเจโรลาเซลเองเขาจะเข้ามาเป็นคนช่วยคุมบอลครับในขณะที่ชูรามิแกรนจะเข้ามาทำคะแนนจากปีกทางไอซีอาร์สจวตเองจะเพิ่มความแข็งแกร่งจากวงในส่วนโพสต์เองนั้นจะช่วยเรื่องของขนาดไซซิ่งแล้วก็การยึดพื้นที่ครับคำถามก็คือว่าเมมฟิสเองกำลังรีบสร้างทีมเพื่อกลับไปเล่นเพลย์ออฟในทันทีหรือว่าพวกเขานั้นเพียงประคองตัวระหว่างที่กำลังรอดาวดวงใหม่ขึ้นมาสู่แฟรนไชส์ครับเพราะว่าแม้ว่าคุณเองจะได้รับผู้เล่นคุณภาพมาหลายคนแต่การหาคนที่ทำให้ผู้ชมนั้นยอมจ่ายเงินเพื่อเข้ามาดูทีมในทุกคืนเนี่ยยากยิ่งกว่าการหาผู้เล่นหมุนเวียน5คนรวมทีมกันด้วยซ้ำไปครับ เอาละครับเรามาดูกันที่แฟนชายต่อไปครับนั่นก็คือทางแฟนชายมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์นะครับในส่วนของมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์เองครับทางพวกเขานั้นตัดสินใจเพิ่มผู้สร้างเกมที่มีพรสวรรค์สูงที่สุดคนหนึ่งของลีกเข้ามาสู่แฟนชายนะครับนั่นก็คือตัวของลาเมโลบอลครับพร้อมกับได้ตัวของจอร์จกรีนแต่ก็ต้องแลกกันไปนะครับด้วยการเสียตัวของจูเลียสแรนโดลนัสรีดไมค์คอลลี่และไคลด์แอนเดอร์สันครับความคิดของดีลนี้ผมพอจะเข้าใจได้นะครับมินนิโซตาเองไม่ต้องการให้แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดนั้นเป็นทั้งผู้ทำคะแนนตัวหลักเป็นทั้งผู้สร้างเกมเป็นทั้งคนถือบอลในช่วงท้ายเกมแล้วก็คนที่แก้ไขปัญหาทุกอย่างให้กับทางแฟนชายเพียงคนเดียวลำพังครับเพราะว่าตัวของลาเมโลเนี่ยสามารถจะเล่นกับเกมด้วยความเร็วสูงได้นะครับมองเห็นเพื่อนก่อนแนวรับฝั่งตรงข้ามนั้นจะตั้งตัวและจ่ายบอลในมุมที่ผู้เล่นทั่วไปอาจคิดไม่เห็นไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะครับว่ามันมีช่องถ้าร่างกายของเขาพร้อมเนี่ยคู่ของลาเมโลบอลกับทางแอนด์แมนจะถือว่าเป็นหนึ่งในคู่ที่ดูสนุกมากนะครับแต่ราคาที่ต้องจ่ายก็คือความลึกในส่วนของตำแหน่งฟอนต์คอร์ดครับโดยเฉพาะในส่วนของนัสรีดครับซึ่งเป็นผู้เล่นที่สามารถลงมาทำคะแนนและเปลี่ยนลักษณะของเกมได้ในทันทีครับดังนั้นมินนิโซตาเองอาจจะเก่งขึ้นในแง่ของการสร้างเพลย์แต่ก็ต้องหาวิธีชดเชยทั้งไซซิ่งแล้วก็ความแข็งแรงของสควอตทีมที่เสียไปนะครับและแน่นอนว่าคำถามเดิมครับยังตามหลอกหลอนลาเมโลบอลไปทุกเมืองครับความสามารถที่ไม่เคยเป็นปัญหาอันนี้ไม่มีใครถือว่าตั้งข้อสงสัยนะครับแต่ปัญหาของเขาก็คือจะอยู่ในสนามได้นานพอมากแค่ไหนครับให้ความสามารถนั้นเปลี่ยนแปลงเป็นผลการแข่งขันในแต่ละเกมได้หรือไม่ครับมาดูกันต่อที่แฟนชายต่อมาครับนิวลีนเพลิแกนนะครับนิวลีนเพลิแกนเนี่ยถ้าทีมอื่นนั้นกำลังย้ายบ้านครับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทาสีใหม่แล้วก็ต่อเติมชั้นที่2ทางฝั่งของนิวลีนเองเหมือนกับทีมที่เปลี่ยนหลอดไฟหน้าบ้านเพียงแค่1ดวงแล้วก็บอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยครับพวกเขาเนี่ยต่อสัญญากับทางเดียงเดจอร์แดน1ปีนะครับแล้วก็สูญเสียตัวของเควาลูนี่ไปอยู่กับทางฝั่งของเลเกอร์แล้วไม่มีการเพิ่มเติมผู้เล่นคนใหม่ที่สำคัญเข้ามาสู่แฟรนไชส์ครับความเงียบนี้ทำให้ต้องตั้งคำถามว่าเพลิแกนนั้นยังคงเชื่อในกลุ่มผู้เล่นเดิมมากขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าไม่มีช่องทางที่จะขยับให้มันคุ้มค่าพอครับทีมเนี่ยยังคงผูกอนาคตไว้กับสุขภาพความฟิตแล้วก็ความต่อเนื่องในผลงานของไซออนวิลเลียมสันอยู่นะครับซึ่งทุกครั้งเองที่ไซออนนั้นลงไปเล่นแบบเต็มกำลังทุกคนนั้นก็มักจะมีคำถามที่ออกมาพูดว่านี่แหละครับคือเหตุผลที่ทีมนั้นยังไม่ยอมถอดใจแต่ทุกครั้งที่เขานั้นหายออกไปจากสนามครับทุกคนเองก็จะมีคำถามว่าแล้วทำไมทีมถึงไม่ยอมเตรียมแผนสำรองให้ดีกว่านี้ครับการไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องผิดนะครับแต่ในสายตะวันตกเมื่อทีมนั้นแต่ละทีมเนี่ยเขาพัฒนากันขึ้นการอยู่ที่เดิมเองเท่ากับว่าคุณเองกำลังถอยหลังโดยที่คุณนั้นไม่รู้ตัวครับเอาละครับมาต่อกันที่หนึ่งในแฟนชายที่ถือว่าเป็นทีมเต็งของการเล่น NBA ในช่วงคสหลังๆมานี้นะครับนั่นก็คือทางโอคลาฮามาซิตี้ธันเดอร์ครับโอคลาฮามาเนี่ยอยู่ในช่วงที่ทีมนั้นเป็นทีมที่สร้างทีมเก่งนะครับแล้วทุกทีมเองก็เดินตามรอยนี้มาหลายๆแฟนชายกันว่าได้นะครับคือวันที่คุณนั้นมีผู้เล่นที่มีผู้เล่นที่ดีมากเกินกว่าจะเก็บทุกคนไว้ได้เนี่ยทางฝั่งของ OKC Thunder นั้นตัดสินใจต่อสัญญากับ ICR Hartenstein ไป3ปีแล้วก็รักษาตัวของทาง Kenrich Williams ครับแล้วก็ตัดสินใจปล่อยตัวของ Luken Dort, Aaron Wiggin, ICR Joe และ Brandon Carlson เมื่อก่อนเนี่ย Thunder นั้นสะสม Draft Pick สะสมผู้เล่นหนุ่มและให้ทุกคนนั้นทดลองพัฒนามาในวันนี้เองผู้เล่นเหล่านั้นเริ่มเก่งเริ่มมีราคาและเริ่มต้องการบทบาทครับฝ่ายบริหารเองจึงต้องเปลี่ยนจากคำถามที่ว่าเราจะหาผู้เล่นเก่งๆเข้ามาเพิ่มสู่ทีมได้อย่างไรกลายเป็นจากผู้เล่นเก่งทั้งหมดเราจะต้องเลือกใครไว้เป็นแกนหลักครับและการเสียลูดอสเองไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเขาเป็นผู้เล่นเกมรับที่สามารถรับภาระหนักการชนกับกาดหรือว่าปีกตัวอันตรายของคู่แข่งและช่วยลดงานของผู้เล่นตัวหลักแต่ทีมนั้นเชื่อว่าระบบแล้วก็ผู้เล่นที่เหลือเองสามารถที่จะชดเชยกันได้ครับนี่คือความหรูหราแล้วก็ความโหดร้ายของทีมที่ดราฟต์เก่งครับและสุดท้ายแล้วคุณก็ยังคงต้องปล่อยคนดีๆออกไปจากทางแฟนชายเพราะลงสนามพร้อมกันได้เพียงแค่5คนเท่านั้นครับมาดูกันที่แฟนชายต่อไปครับนั่นก็คือทางด้านของฟินิกซ์ซันนะครับฟินิกซ์ซันเนี่ยพวกเขาได้ตัวของไมค์บริดเจสครับแล้วก็ทางลุคเคนนัทเข้ามาสู่ทีมครับ พร้อมกับรักษาเซนเตอร์อย่างมาร์ควิลเลียมเอาไว้ได้ครับขณะที่เกสันอัลเลนกับทางรอยส์โอนิลนั้นย้ายออกนะครับตัวของลูกแคนาดเองจะเข้ามาช่วยเรื่องของการยิง3คะแนนครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณนั้นปล่อยเขาว่างคุณเตรียมวิ่งกลับไปเก็บบอลที่ใต้แป้นได้เลยครับส่วนของไมค์บิดเจตเองแน่นอนว่าพวกเขาตัดสินใจเพิ่มความแข็งแรงจากการโจมตีห่วงและการทำคะแนนจากตำแหน่งฟอร์เวิร์ดครับปัญหาของฟินิกซ์ซันเนี่ยยังคงเป็นเรื่องเดิมนะครับก็คือทีมสามารถทำคะแนนได้ครับแต่ต้องพิสูจน์ว่าจะเปลี่ยนกลุ่มคนผู้เล่นทำคะแนนเนี่ยให้เป็นระบบเกมรุกที่ทุกคนนั้นช่วยกันเล่นได้อย่างไรครับเพราะการมีผู้เล่นถึง4คนที่สามารถจะทำคะแนนมีศักยภาพเหล่านั้นได้มันไม่ได้แปลว่าบอล1ลูกจะเพียงพอสำหรับทุกคนเสมอไปนะครับโค้ชเองก็ต้องสร้างลำดับสร้างการเคลื่อนที่และทำให้คนที่ไม่ได้ยิงในจังหวะนั้นยังรู้สึกว่าตัวเองยังคงมีส่วนร่วมกับเกมนั้นอยู่ครับเอาละครับมาต่อกันในส่วนของเบรกนี้เนี่ยมันยังเหลืออีกประมาณ3ประมาณ4แฟนชายได้นะแต่ถ้าดูจากเวลาแล้วนี่คิดว่าอาจจะต้องยกที่เหลือนี่ไปอยู่ในส่วนของเบรกหน้านะครับเพราะฉะนั้นเบรกนี้ครับขออนุญาตคุณผู้ฟังทุกท่านครับไปพักกันสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวของอีก4แฟนชายที่เหลือแล้วก็ไปกันที่เรื่องใหญ่ประจำวีคนี้ครับก็คือเรื่องราวของสเตฟานเคอร์รี่กับคำถามที่ Golden State Warrior นั้นต้องตอบครับ
1: สแลมดังคอปสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
0: กลับมาอยู่กันต่อนะครับในเบรกที่2ครับของรายการสำนักทอล์กนะครับและรายการสำนักทอล์กเองของเราครับได้รับการสนับสนุนโดย The All New Suzuki Front The Iconic Drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณนะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support สุดครบครันครับ All New Suzuki Front ที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณได้สัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับหรือว่าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki ครับเบรกที่แล้วเนี่ยนะครับเราทิ้งท้ายกันที่ทางแฟรนไชส์ Phoenix Sun นะครับเดี๋ยวจะมาต่อกันที่แฟรนไชส์ Portland Trail Blazers กันบ้างครับดีลที่เปลี่ยนหน้าตาของ Portland ไปก็คือตัวของจามอรันนี่แหละครับการที่ตัวของเขานั้นเข้ามาเนี่ยพวกเขาเองก็ต้องส่งตัวของทางชิโรมิแกรนกับทางคริสเมอรี่เนี่ยไปอยู่กับทางเมมฟิสกริซลีย์แทนนะครับแล้วก็เสียตัวของมาทิสไทบูให้กับทางเลเกอร์แต่ก็ยังคงรักษาโรเบิร์ตวิลเลียมแล้วก็ในส่วนของตัวผู้เล่นคนอื่นๆคนสำคัญเอาไว้ได้นะครับการได้จามอรันเข้ามาครับมันถือว่าเป็นการเดิมพันที่ไม่มีพื้นที่สีเทามากนักนะครับถ้าจากลับมาสมบูรณ์เนี่ยลงสนามได้สม่ำเสมอจัดการเรื่องของนอกสนามได้และเล่นด้วยพลังแบบเต็มที่แบบในช่วงพีคของเขาเนี่ยทางฝั่งของพอลแลนด์เองจะได้ผู้เล่นที่ถึงขั้นว่าเป็นระดับเปลี่ยนแปลงแฟรนไชส์ได้เลยทีเดียวครับพวกเขาเนี่ยได้คนที่พาบอลข้ามครึ่งสนามแล้วทำให้คนดูเงยหน้าจากหน้าจอโทรศัพท์ได้ได้คนที่สร้างแรงกระแทกให้กับเกมรุกและยังช่วยผู้เล่นหนุ่มรอบตัวให้มีโอกาสการเล่นที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมครับแต่ปัญหาเดิมๆกลับมาครับถ้าเดี๋ยวนี้จะกลายเป็นคำถามที่ว่าเหตุใดพอร์ตแลนด์จึงเชื่อว่าจะจัดการสิ่งที่เมมฟิสนั้นพยายามแก้ไขมาหลายต่อหลายปีได้สำเร็จครับดังนั้นนี่อาจจะเป็นดีลที่สนุกที่สุดแล้วก็เป็นดีลที่เสี่ยงที่สุดดีลหนึ่งของตลาดในรอบนี้ในเวลาเดียวกันด้วยนะครับเอาละครับไปดูกันที่แฟรนไชส์ต่อมาครับนั่นก็คือทางด้านของ Sacramento Kings ครับทางฝั่งของ Sacramento Kings เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะเงียบนะครับพวกเขานั้นรักษาตัวของ Tricius Achiuwa และทาง Dequan Prowden เอาไว้ได้นะครับส่วนตัวของเดวินคาร์เตอร์เองก็ถูกส่งไปอยู่กับทาง Atlanta Hawks ครับทีมที่ไม่ได้เพิ่มผู้เล่นรายใหญ่และยังไม่ได้ตอบคำถามเรื่องทิศทางระยะยาวอย่างชัดเจนนะครับแต่นี่คือทีมที่รายชื่อยังถือว่าพอแข่งขันกับหลายๆทีมได้ครับแต่เมื่อมองรอบตัวแล้วเพื่อนร่วมสายหลายทีมเองถือว่าเปลี่ยนแปลงกันอย่างหนักเลยครับทาง Portland เองได้จามินเนโซตาเองได้ลาเมโลทาง Lakers เองก็สร้างทีมใหม่รอบๆลูก้านะครับแล้วก็ทางฝั่งของซันอันโตนิโอสเปอร์เองก็กำลังเติบโตพร้อมกับวิกเตอร์เวนเบมยาม่าครับฮิวสตันร็อกเก็ตเองก็แข็งแรงขึ้นหากทางฝั่งของสแคร์เมนโต้คิงเองยังคงยืนอยู่ที่เดิมพวกเขาเองก็อาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับทางโกลเด้นสเตทวอริเออร์อย่างที่ผมบอกไปครับก็คือการยืนอยู่กับที่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการถอยหลัง1ก้าวโดยที่ ตัวของเขานั้นไม่ทันได้รู้ตัวเองครับเอาละครับไปดูกันต่อครับที่ในส่วนของแฟรนไชส์ต่อมาก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์นะครับดีลสำคัญที่สุดของสเปอร์เองไม่ต้องคิดซับซ้อนเลยครับพวกเขาต่อสัญญากับทางวิกเตอร์เวมบันยาม่าได้5ปีครับเมื่อคุณเนี่ยมีผู้เล่นที่อาจกลายเป็นใบหน้าใบตาของลีกในอนาคตหน้าที่แรกครับไม่ใช่คิดว่าจะเอาใครไปเทรดกับใครนะครับแต่คือล็อกกุญแจเก็บกุญแจแล้วสร้างทุกอย่างรายล้อมรอบตัวเขาครับสเปอร์เองยังคงรักษาตัวของแฮร์ริสันบานจูเลียแชมเพกนี่และทางจอร์แดนแม็กลับลินนะครับแล้วก็ยังไปเติมตัวของโทบัสแพริสมาอีก2ปีแฮร์ริสเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนโฉมหน้าตาของแฟนชายในทันทีนะครับแต่ตัวของเขานั้นสามารถทำคะแนนได้มีประสบการณ์แล้วก็สามารถเล่นได้หลายบทบาทด้วยนะครับแล้วก็ยังน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวผู้เล่นที่ช่วยให้ดาวรุ่งนั้นไม่ต้องรับภาระทุกอย่างพร้อมๆกันครับข้อได้เปรียบของทางซานอันโตนิโอสเปอร์ก็คือพวกเขาไม่จำเป็นต้องรีบเพราะว่าตัวของเวมยาม่าเองอายุยังน้อยนะครับและกรอบเวลาของทีมก็ถือว่าค่อนข้างกว้างและสามารถเลือกรอดีลที่เหมาะสมได้ครับแทนการนำอนาคตไปแลกกับชื่อใหญ่เพียงเพราะว่ากลัวแฟนบ่นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ครับแล้วไปปิดท้ายกันที่ในส่วนของแฟนชายยูทาห์แจ๊สกันนะครับยูทาห์แจ๊สเองเนี่ยพวกเขาตัดสินใจปล่อยตัวของวอลเกอร์เคสเลอร์ไปอยู่กับทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ครับในการไซน์แอนด์เทรดมาครับแล้วก็กระจายตำแหน่งเซนเตอร์ให้กับผู้เล่นหลายคนครับทั้งยูซุฟเนอร์คิชโมเมมบ้าและเจสันเฮนะครับพร้อมกับไปเพิ่มตัวของจอชโอโกกีมาช่วยเกมรับวงนอกนี่คือการเปลี่ยนจากเซนเตอร์หนุ่มที่มีจุดเด่นชัดเรื่องของการป้องกันห่วงไปสู่การมีตัวเลือกหลากหลายรูปแบบครับเนอร์กิชเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่ให้ความแข็งแรงและการส่งบอลตัวของแบมบ้าเองเนี่ยให้ความยาวกับการยิงระยะไกลครับและแจ็คสันเฮเองให้พลังและการวิ่งขึ้นลงในสนามแต่ก็ต้องยอมรับว่าผู้เล่นทั้ง3คนรวมกันอาจจะไม่ได้มีมูลค่าในระยะยาวเท่ากับตัวของวอล์กเกอร์เคสเลอร์1คนครับดังนั้นความสำเร็จของดีลนี้ไม่ได้วัดกันเพียงแค่ผลงานในฤดูกาลหน้าแต่ต้องดูว่ายูท่าเองจะนำความยืดหยุ่นแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมาจัดการในการจัดการเทรดครั้งต่อไปในอนาคตอย่างไรครับเอาละครับอย่างที่บอกครับในส่วนของเบรกนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันที่เรื่องใหญ่ประจำสัปดาห์กันนะครับเมนคอนเทนต์ของเราจะอยู่ที่เรื่องราวของเซฟเฟนเคอรี่กับคำถามที่ Golden State Warriors นั้นต้องตอบครับเดินมาครบถึง15แฟนชายในฝั่งตะวันตกแล้วนะครับแล้วเมื่อดูจากตลาดทั้งหมดเนี่ยมีอยู่1ทีมครับที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยไม่ใช่เพราะว่าพวกเขานั้นได้ซุปเปอร์สตาร์เข้ามานะครับแต่เพราะว่าพวกเขานั้นยังไม่ได้ใครเลยต่างหากครับนั่นก็คือทางด้านของแฟนชาย Golden State Warriors ครับทีมที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นปลายทางที่ผู้เล่นเกือบทั้งลีกนั้นอยากจะย้ายมาเล่นให้ด้วยครับทีมที่สร้างระบบบาสเกตบอลจนคู่แข่งนั้นต้องไปลอกเลียนแบบครับทีมที่เคยมีผู้เล่นในระดับ All Star ยืนพร้อมกันทั้งสนามครับและวันนี้กับกลายเป็นทีมที่ถูกตั้งคำถามว่ายังสามารถดึงดูดผู้เล่นในระดับสูงให้อยู่กับแฟนชายต่อไปได้หรือไม่ครับและที่สำคัญไปกว่านั้นพวกเขากำลังทำทุกอย่างมากพอหรือยังเพื่อช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของตำนานของแฟนชายอย่างสเตฟเฟนเคอร์รี่ครับโดยฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าวอริเออร์นั้นจบลงด้วยสถิติ37แพ้45นะครับชนะเพียงแค่37นัดเท่านั้นครับไปถึงการแข่งขันในช่วงเพลย์อินที่แพ้กับทางฟีนิกซ์ซันและพลาดการเล่นเพลย์ออฟเป็นครั้งที่2ใน3ฤดูกาลครับตัวเลขนี้ถือว่าไม่ได้เกิดจากเหตุผลเดียวนะครับจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยรับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่านะครับแล้วก็ปิดฤดูกาลตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมตัวของโมเสสมูดี้เองก็เจ็บในส่วนของเอ็นซาบ้าต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็ส่วนของสเตฟานเคอรี่เองก็มีปัญหาหัวเข่าขวาจนต้องพลาดการลงเล่นถึง27เกมครับคำว่าถ้าทุกคนแข็งแรงเนี่ยจึงกลายเป็นประโยคที่แฟนๆของวอริเออร์เองได้ยินบ่อยมากครับแต่ทีมเนี่ยกำลังพยายามที่จะพาตัวเองกลับไปลุ้นแชมป์มันไม่สามารถจะสร้างแผนทั้งหมดได้ด้วยการหวังให้ผู้เล่นอายุ30ปลายๆแล้วก็เป็นผู้เล่นที่มีประวัติการบาดเจ็บมาอย่างค่อนข้างจะเยอะครับพร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตาครบกันทุกคนในช่วงเดือนเมษายนได้ตลอดนะครับความหวังจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในกีฬาก็จริงนะครับแต่ความหวังเพียงอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องของการสร้างแผนสร้างทีมครับต้องบอกว่าเคอรี่เนี่ยปัจจุบันอายุ38ปีนะครับในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเคอรี่เองยังคงพิสูจน์ได้เห็นว่าเมื่อตัวของเขานั้นอยู่ในสนามเขายังคงสามารถ เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาของเกมได้ครับหลังจากพักยาวจากปัญหาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าเนี่ยเขากลับมาลงเล่นได้นะครับกลับมาทํา29คะแนนในเกมแรกสิ่งที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่แค่จำนวนคะแนนนะครับแต่มันคือพื้นที่ที่เพื่อนร่วมทีมได้รับทันทีหลังจากที่เคอรี่นั้นเดินลงสนามครับผู้เล่นเนี่ยต้องถือว่าตามประกบเขาตั้งแต่บริเวณกลางสนามเลยก็ว่าได้ครับบิ๊กแมนเองก็ต้องออกมายืนสูงขึ้นและผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเองก็ต้องลังเลนะครับว่าจะเลือกเข้าไปป้องกันหรือว่าจะเข้าไปประกบใครดีและเพียงช่วงเสี้ยววินาทีที่คู่แข่งนั้นลังเลครับช่องว่างก็เปิดให้เดมอนกีนส่งบอลให้กับทางคอสซิงกิสรับบอลแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นนั้นตัดเข้าหาห่วงและนี่คือเหตุผลที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าเคอรี่เองยังไม่ได้หมดความสามารถครับเขาไม่ได้กลายเป็นผู้เล่นที่ควรจะลงมาช่วยทีมได้เพียงแค่วันละ15นาทีนะครับเมื่อร่างกายเขาพร้อมเนี่ยเขายังคงเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่นเกมรุกได้อย่างเต็มระบบครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเขาไม่สามารถอยู่ในบนคอร์ตได้ทุกคืนนะครับไม่สามารถจะช่วยทีมแบกได้ทุกนาทีและช่วยลบข้อผิดพลาดในการสร้างทีมได้ตลอดไปอีกแล้วครับหลังจากแพ้เพย์อินเนี่ยนะครับเคอรี่เองไม่ได้ออกมาเรียกร้องให้ทีมนั้นเอาดราฟพิกทั้งหมดไปแลกกับซูเปอร์สตาร์ครับแต่เขาพูดถึงความจำเป็นในการคิดใหม่ความหมายโดยรวมก็คือวอริเออร์นั้นไม่ควรที่จะพูดแต่คำว่าแชมป์แชมป์แชมป์ในทุกวันครับโดยไม่สร้างรากฐานใหม่ให้เหมาะสมกับลีกในปัจจุบันเกม NBA เองในทุกวันนี้เร็วขึ้นนะครับผู้เล่นอายุน้อยขึ้นมีขนาดมีไซซิ่งมีความคล่องตัวและมีพลังบนคอร์ตมากยิ่งขึ้นครับวอริเออร์เองต้องนำทุกอย่างกลับไปวางแผนกันใหม่บนกระดานแล้วถามว่าทีมตอนนี้ควรเล่นอย่างไรเพื่อการแข่งขันในทุกคืนอีกครั้งคำพูดนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ออกมาจากนักวิจารณ์แต่มันออกมาจากปากชายที่ถือว่าเป็นตำนานของแฟนชายเลยก็ว่าได้ครับชายที่อยู่ในระบบนี้มาตั้งแต่ก่อนวอริเออร์จะได้แชมป์สมัยแรกของยุคครับเขาเนี่ยไม่ได้ขอให้ทีมนั้นรื้อทุกอย่างด้วยอารมณ์นะครับเพียงแต่กำลังบอกว่าสิ่งที่เคยทำให้ทีมชนะเมื่อ10ปีก่อนอาจไม่เพียงพอสำหรับลีกแล้วในวันนี้ครับตลาดรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่า Golden State Warriors นั้นวางความหวังไว้กับการดึงตัวของเลบอนเจมส์เข้ามาเสริมครับภาพของเลบอนเล่นกับเคอรี่ขายในตัวของมันเองได้อยู่แล้วนะครับ2ผู้เล่นที่นิยามยุคเดียวกันเนี่ยคนหนึ่งเปลี่ยนเกมด้วยขนาดความเร็วและการอ่านเกมขณะที่อีกคนหนึ่งเปลี่ยนเกมด้วยการยิงการเคลื่อนที่และแรงโน้มถ่วงที่ดึงกองหลังออกจากพื้นที่เดิมๆเคอรี่เนี่ยออกมาพูดเองนะครับว่าเขาเนี่ยอยากเล่นกับเลบรอนและหวังว่ามันจะเกิดขึ้นจริงวอริเออร์เองจึงชะลอการตัดสินใจรองๆออกไปหลายเรื่องเลยครับเพื่อที่จะรักษาพื้นที่และความยืดหยุ่นเอาไว้รอคำตอบของเลบรอนแต่ปัญหาก็คือว่าเลบรอนนั้นไม่ได้เลือกทางฝั่งของ Golden State Warriors นะครับเขาตัดสินใจเลือก Philadelphia 76ers ครับแล้วเมื่อคำตอบมาถึงผู้เล่นที่น่าสนใจระดับรองลงมาหลายคนเองก็มีทีมใหม่ไปแล้ว Warriors เองจึงไม่ได้เพียงแค่พลาดตัวของเลบอนเท่านั้นนะครับแต่ยังเสียจังหวะของตลาดไปพร้อมกันด้วยครับนี่เป็นความเสี่ยงของการทุ่มแผนทั้งหมดไปหาเป้าหมายใหญ่เพียงคนเดียวครับเพราะว่าถ้าได้ตัวมาคุณอาจจะกลายเป็นทีมเต็งแชมป์เลยแต่ถ้าคุณพลาดคุณอาจจะหันกลับมาแล้วพบว่าตอนนี้ไม่มีใครเหลืออยู่ในตลาดแล้วครับและที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้นนะครับเมื่อดูจากรายชื่ออย่างเป็นทางการของ Warrior ในตลาดรอบนี้เนี่ยผู้เล่นที่ประกาศกลับมาก็คือตัวของ Damon Green, Al Horford, Kristaps Porzingis, DeAntoni Melton และ Charles Bassey ครับแต่ในหมวดผู้เล่นใหม่จากทีมอื่นคำตอบก็คือไม่มีเลยครับผู้เล่นหน้าใหม่ที่สำคัญที่สุดจึงเป็นดาวรุ่งจากดราฟต์อันดับที่11นะครับเขาชื่อว่ายาเซลเลนเดลบอกครับซึ่งทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับจนได้รางวัล MVP ของช่วงซัมเมอร์ลีกมาแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าตัวของเลนเดลบอกเองเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่ถือว่ามีร่างกายที่พร้อมที่จะลงเล่นในหลายตำแหน่งมีพลังและอาจจะช่วยทีมให้กลับมาเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ได้เร็วกว่าที่หลายคนนั้นคิดเอาไว้ก็ได้นะครับโดยเราจะบอกเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีร่างกายพร้อมครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ดูแล้วน่าจะปรับตัวเข้าสู่ลีก NBA ได้เร็วกว่ารุกกี้ทั่วไปแต่การให้รุกกี้อันดับ11เป็นความหวังใหญ่ที่สุดของทีมในช่วงที่ทีมนั้นมีผู้เล่นอย่างสเตฟานเคอร์รี่ที่อายุเข้าใกล้วัย39กรัตเป็นการวางภาระที่ถือว่าค่อนข้างจะหนักอึ้งเลยทีเดียวครับดาวรุ่งเนี่ยควรจะมีพื้นที่ในการเติบโตนะครับไม่ใช่ว่าถูกให้คาดหวังจะเข้ามาช่วยประคองช่วยรักษา ทางแฟนชายในช่วงท้ายราชวงศ์ของเคอร์รี่ตั้งแต่วันแรกครับและจากคำถามที่ว่าจากออสเตอร์ปัจจุบันเองเก่งหรือไม่ต้องตอบอย่างยุติธรรมนะครับว่าจริงๆแล้วเก่งนะถ้าทุกคนนั้นพร้อมครับเคอร์รี่เองยังคงเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เกมรุกนั้นอันตรายที่สุดของลีกนะครับเดมอนกรีนเองก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่อ่านเกมรับสั่งการและสลับตัวประกบได้อย่างยอดเยี่ยมรวมไปถึงการสร้างเกมจากตำแหน่งฟอร์เวิร์ดได้คีนสตาร์พอซิงกีตเองเจ้าตัวก็มีความสูงถึง7ฟุต2นิ้วนะครับยิง3คะแนนได้ป้องกันห่วงได้และสร้างมิติที่วอริเออร์ไม่ค่อยมีในช่วงยุคที่ผ่านมาได้นะครับตัวของอัลฟอร์ดเองแน่นอนครับว่าเขามีประสบการณ์เป็นผู้เล่นที่มี IQ สูงฉลาดยิงได้และเล่นเกมใหญ่ๆได้ดีด้วยในขณะที่ตัวของดีแอนโทนีเมลตันเองช่วยออกมาเล่นเกมรับวงนอกได้ยิง3คะแนนก็ได้และลงเล่นโดยไม่ต้องถือบอลมากด้วยซ้ำไปครับและถ้าหากว่าตัวของจิมมี่บัตเลอร์เองกลับมาในช่วงกลางฤดูกาลนี้ได้เขาเองถือว่าจะเป็นคนที่กลับมาเพิ่มความแข็งแรงการบุกเข้าใส่พื้นที่หาห่วงและการเรียกฟาวล์และคนที่กล้าถือบอลในช่วงเวลาที่จำเป็นด้วยปัญหาคือว่าท่าเท่านั้นครับมันคือคำว่าท่าคำเดียวเลยครับถ้าเคอร์รี่ไม่เจ็บถ้าบัตเลอร์เองกลับมาแล้วเล่นได้เหมือนเดิมถ้าคริสแตปพอซิงกีสสามารถสลัดอาการบาดเจ็บที่มีติดตัวแล้วลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องถ้าออลฮาฟอร์ดเองยังสามารถรักษาประสิทธิภาพเหล่านั้นได้แม้ว่าอายุอนามของเขาจะเพิ่มมากขึ้นตามไปก็ตามและถ้าเดมอนกีนเองยังลงเล่นให้คู่แข่งนั้นต้องเกรงกลัวได้อยู่เหมือนเดิมถ้าตัวของมูดี้นั้นกลับมาเล่นในฤดูกาลนี้ได้เห็นไหมครับว่ามันมีแต่คำว่าท่ามากเกินไปครับสำหรับทีมที่หวังจะลุ้นแชมป์ครับและยิ่งผู้เล่นอายุมากขึ้นโอกาสที่ทุกคำว่าท่าจะกลายเป็นเรื่องจริงพร้อมกันมันก็ยิ่งมีโอกาสลดน้อยลงไปในทุกปีครับสัญญาของเดมอนกรีนเนี่ยบอกอะไรได้บ้างครับเดมอนกรีนเนี่ยปฏิเสธตัวเลือกผู้เล่นเดิมครับเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้ทีมนั้นพยายามล่าเลอบอนและเมื่อดีลนั้นไม่เกิดขึ้นเขาก็กลับมาเซ็นสัญญา1ปีมูลค่าเท่าเดิมกับตัวเลขเดิมครับก็คือ 27.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับจุดสำคัญก็คือสัญญาจบหลังจากฤดูกาล 2026 ถึง 2027 นี่แหละซึ่งตรงกับสัญญาของสเตฟานเคอร์รี่แล้วก็ตัวของจิมมี่บัตเลอร์ด้วยผู้เล่น3คนนี้ได้รับค่าจ้างรวมกันอยู่ที่ประมาณ 147.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในฤดูกาลหน้านะครับส่วนสัญญาปีที่2ครับของคริสแตปพอซิงกีสเองก็ได้รับการประกันเพียงแค่3ล้านดอลลาร์เท่านั้นในตอนนี้แปลว่าในช่วงซัมเมอร์ปี2027วอริเออร์เองสามารถเปิดพื้นที่เพื่อปรับทีมครั้งใหญ่ได้นี่ถือว่าเป็นการบริหารที่ฉลาดนะครับหากคุณมองไปยังโลกหลังจากการไม่มีเคอร์รี่แต่ว่าหากเคอร์รี่ยังเล่นในระดับสูงได้อย่างในวันนี้การเตรียมพื้นที่สำหรับปี2027อาจดูเหมือนทีมที่กำลังเก็บเงินเอาไว้ซื้อบ้านหลังใหม่ทั้งที่บ้านในหลังปัจจุบันเองยังมีตำนานนั่งรอคอยความช่วยเหลืออยู่ในห้องรับแขกครับเคอร์รี่เนี่ยจะมีสิทธิ์เจรจานะครับในการต่อสัญญาในวันที่29สิงหาคมตามรายงานเนี่ยเขามีสิทธิ์จะเซ็นเพิ่มได้อีก2ปีนะครับมูลค่าก็ตกอยู่ที่ประมาณ 136.7 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งจะพาเขานั้นไปอยู่กับทีมต่อจนถึงช่วงอายุ40ขึ้นไปเลยครับก่อนหน้านี้เองเคอร์รี่เนี่ยเคยพูดว่าเขาสนใจเจรจาสัญญากับทางวอริเออร์อย่างแน่นอนดังนั้นณตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าตัวของเขานั้นต้องการย้ายออกแต่อย่างใดนะครับอย่าเพิ่งลากเอาเรื่องนี้ไปไกลเกินกว่าที่เคอร์รี่นั้นกำลังจะขอเทรดครับแต่วันที่29สิงหาคมจะเป็นจุดที่ทุกคนนั้นจับตาอย่างแน่นอนถ้าการเจรจาเกิดขึ้นอย่างราบรื่นมันจะยังคงยืนยันว่าเคอร์รี่ยังเชื่อใจในแผนการบริหารของทีมและต้องการจบอาชีพนี้กับแฟนชายเดียวแต่หากเข้าสู่ช่วงฤดูกาลแล้วยังไม่มีข้อตกลงใดๆเข้ามาเสียงคำถามเหล่านี้จะดังขึ้นทันทีครับมันจำเป็นจะต้องแปลว่าเขานั้นอยากจะย้ายนะครับแต่มันอาจจะแปลว่าเคอร์รี่ต้องการเห็นก่อนว่าทีมกำลังต้องการสร้างอะไรให้กับเขาจริงๆอย่างจังครับสัญญาฉบับนี้ครับจึงไม่ใช่เรื่องของเงินเพียงเดียวเท่านั้นนะครับแต่มันคือคะแนนระหว่างความเชื่อมั่นกับตำนานและองค์กรครับสำหรับคำถามที่ว่าสเตฟานเคอร์รี่ในวัย39ปีเนี่ยสมควรจะได้รับการทุ่มแบบหมดหน้าตักหรือไม่ในการลุ้นแหวนวงต่อไปของเขาเนี่ยคำถามนี้ตอบด้วยง่ายด้วยอารมณ์เลยนะครับว่าแฟนบอลเองส่วนใหญ่คงตอบว่าแน่นอนครับผู้เล่นคนนี้คือผู้เล่นที่นำแชมป์กลับมาให้ถึง4สมัยและพาทีมนั้นเข้าสู่รอบชิง NBA Final ได้ถึง6ครั้งครับเปลี่ยนแฟนชายจากที่เคยมีมูลค่าเพียงแค่ 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับกลายเป็นองค์กรที่ถูกประเมินมูลค่าระดับมากถึง 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับและทำให้สนามเชสเซ็นเตอร์มีคนเต็มขายเสื้อขายตั๋วขายลิขสิทธิ์และทำให้คำว่า Warrior กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกไปเลยทีเดียวครับและถ้ามีผู้เล่นคนใดสมควรให้ทีมเอาอนาคตไปเสี่ยงเพื่อเขาเคอร์รี่แน่นอนว่ายังไงก็ต้องอยู่ในรายชื่อนั้นแน่นอนครับแต่ฝ่ายบริหารเองก็มีเหตุผลอีกด้านนะครับพวกเขาเคยทุ่มเงินมหาศาลเคยเสริมตัวของจิมมี่บัตเลอร์เคยเทรดในส่วนของคริสแทพพอสิงกีตและกำลังมองโลกในวันที่เคอร์รี่เลิกเล่นครับถ้านำดราฟต์ทั้งหมดไปแลกกับผู้เล่นอีกคนแล้วทีมยังไม่มีแชมป์หรือว่าไม่มีอะไรเข้ามาเพราะว่าอาการบาดเจ็บวอริเออร์เองอาจจะเข้าสู่กรียุคก็ได้นะครับเหมือนกับยุคที่เคยตกต่ำมาหลายช่วงปีครับโดยไม่มีทั้งเคอร์รี่ไม่มีทั้งดราฟต์พิกและไม่มีผู้เล่นหนุ่มพอที่จะคอยประคองทีมเอาไว้ได้ครับนี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องที่ถือว่ามีทั้งฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายร้ายนะครับแต่มันคือความแตกต่างระหว่างกรอบเวลาครับเคอร์รี่เองมีเวลาที่เหลือเล็กน้อยค่อนข้างจะสั้นด้วยซ้ำไปครับในขณะที่องค์กรมีเวลาที่มากและยาวกว่าครับและคนที่ต้องตัดสินใจในเรื่องนี้ก็คือเจ้าของทีมอย่างโจเลคอปแล้วก็ผู้จัดการทั่วไปอย่างไมค์ดาลิวีจูเนียร์ครับในช่วงหลังจากการคว้าแชมป์มาครับแน่นอนว่าวอริเออร์เองเคยพยายามสร้างสิ่งที่พวกเขานั้นทำมาโดยตลอดก็คือ Two Timelines ครับคือแข่งขันไปเพื่อลุ้นแชมป์กับเคอรี่เดมอนกรีนและเครย์ทอมสันพร้อมกับการพัฒนาดาวรุ่งเพื่อรับช่วงต่อทันทีครับเมื่อพวกเขาเหล่านี้นั้นหมดเวลาลงครับแนวคิดนี้ฟังดูยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าทีมเองไม่ต้องตกต่ำแถมรุ่นเก่าเองยังคงส่งไม้ต่อให้กับผู้เล่นรุ่นต่อไปได้แล้วความสำเร็จดำเนินต่อเนื่องแต่บาสเกตบอลจริงมันคงไม่ง่ายแบบเกมบริหารนะครับเจมส์ไวส์แมนเองไม่พัฒนาเป็นแกนหลักโจนาธานคูมิงก้าก็ดูแล้วไม่ลงตัวกับระบบของทีมและเมื่อถูกนำไปแลกกับทางคริสแทปพอสิงกีตทางตัวของโมเสสมูดี้เองมีช่วงเวลาที่เล่นดีก็จริงนะครับแต่ก็เจอกับปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างหนักผู้เล่นหนุ่มก็ถือว่าโตได้ไม่ค่อยทันเวลาครับขณะที่ผู้เล่นอายุเก่าๆเองก็ค่อยๆอายุมากขึ้นสุดท้ายแล้ววอริเออร์เองไม่ได้มีทีมสำหรับอนาคตที่พร้อมรับในช่วงการส่งไม้ต่อครับและทีมในปัจจุบันเองก็ไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้วยซ้ำไปครับนี่คืออันตรายเลยครับของความพยายามที่จะใช้2ยุคในพร้อมๆกันอย่างที่บอกไปก็คือ Two Timeline ครับบางครั้งเองคุณเหยียบเรือ2ลำในช่วงเวลาสั้นๆไม่ได้นะครับแต่เมื่อน้ำเนี่ยมันเริ่มเข้ามาสู่เรือแล้วมันต้องมองให้ออกครับว่าควรจะอยู่ในส่วนของเรือลำไหนกันแน่วันนี้วอริเออร์เองยังดูเหมือนพยายามจะเก็บอนาคตพร้อมกับพูดว่าเราต้องการลุ้นแชมป์ให้กับทางฝั่งของเคอรี่แต่ตลาดรอบนี้เนี่ยมันทำให้หลายคนนั้นเริ่มที่จะตั้งคำถามแล้วนะครับว่าพวกเขากำลังทำทั้งสองอย่างหรือว่ากำลังทำไม่สุดสักอย่างกันแน่ครับทางเลือกแรกครับก็คือยอมรับว่าช่วงเวลาในเวลานี้ไม่สามารถซื้อคืนได้อีกแล้วการเซ็นสัญญาต่อกับเคอรี่การนำดรัฟต์พิกในอนาคตผู้เล่นหนุ่มและสัญญาที่นำไปเทรดได้ไปตามล่าผู้เล่นในระดับออลสตาร์ในช่วงกลางฤดูกาลไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เล่นที่มีชื่อใหญ่ที่สุดนะครับแต่ต้องเป็นคนที่สามารถลงสนามได้อย่างสม่ำเสมอมีพลังเล่นเกมรับและสามารถจะสร้างคะแนนเองได้และที่สำคัญเลยก็คือการลดภาระในการเล่นของทางสเตฟเฟน เคอร์รี่ข้อดีก็คือทีมนั้นแสดงให้เห็นแล้วว่าเคอร์รี่เนี่ยยังคงต่อสู้เพื่อตัวของเขานั้นอย่างจริงจังครับข้อเสียก็คือถ้าดีลนั้นไม่สำเร็จวอริเออร์เองอาจจะต้องเสียอนาคตโดยไม่ได้แชมป์แต่ทั้งหมดนี้ก็คือราคาของคำว่าเอาจริงครับคุณไม่สามารถประกาศได้ว่าลุ้นแชมป์พร้อมกับเก็บทรัพย์สินสำคัญเอาไว้ในตู้เซฟทุกชิ้นเอาไว้ได้นะครับแน่นอนก็ว่าทางเลือกที่2ก็คือทำแบบที่ทำอยู่นี่แหละก็คือการรักษาผู้เล่นเดิมการรอให้ตัวของจิมมี่บัตเลอร์นั้นกลับมาการหวังที่จะให้ตัวของคริสแทปพอสติงกีตนั้นกลับมาแข็งแรงครับการให้ตัวผู้เล่นอย่างเลเดอร์บอกเนี่ยกลับมาพัฒนาได้เร็วขึ้นแล้วก็พยายามประคองทีมให้เข้าสู่เพลย์ออฟให้ได้แล้วการเปิดพื้นที่ครั้งใหญ่ในปี2027นี่คือแผนที่รับผิดชอบต่ออนาคตทั้งหมดแต่ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับว่านี่เองมันอาจจะไม่ใช่ส่วนที่ทำให้พวกเขานั้นกลายเป็นทีมที่เต็งแชมป์อย่างแน่นอนครับมันอาจจะเป็นทีมที่เข้าไปเล่นเพลย์อินหรือเต็มที่ก็เข้าไปสู่เพลย์ออฟในรอบต้นๆและอาจจะต้องพึ่งเคอร์รี่นั้นสร้างปฏิหาริย์อีกในหลายๆคืนเลยถ้าวอริเออร์นั้นเลือกทางนี้ไม่ควรขายฝันเกินจริงว่า รายชื่อเดิมที่อายุนั้นมากขึ้นจะกลับไปเป็นแชมป์ได้อีกครั้งเพียงเพราะว่าทุกคนนั้นเคยเป็นแชมป์มานั่นเองครับและทางเลือกที่3ครับก็คือทางเลือกที่แฟนๆนั้นไม่อยากได้ยินเลยถ้าทีมนั้นไม่เชื่อว่ารายชื่อชุดนี้เนี่ยจะสามารถลุ้นแชมป์ได้แล้วและไม่ยอมแลกอนาคตเพื่อเสริมทีมองค์กรเองอาจจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่าจะต่อสัญญากับเคอร์รี่ในระยะยาวแบบนั้นไปเพื่ออะไรกันเพื่อให้เขานั้นได้จบอาชีพในสีเสื้อเดียวหรือแม้ว่าช่วงท้ายเองมันจะไม่ได้แข่งขันในระดับสูงไปเลยก็ตามครับเพื่อรักษารายได้ยอดผู้ชมและความสัมพันธ์ที่อันดีกับทางตำนานไม่ได้ผิดอะไรนะครับกับการเลือกให้เคอร์รี่นั้นจบอาชีพนี้ที่ Golden State Warrior ครับแม้ว่าทีมนั้นจะไม่มีโอกาสได้ลุ้นแม้กระทั่งในส่วนของการเล่นเพลย์อินเลยก็ตามหรือว่าจะไปถึงไหนเลยมันกลายเป็นทีมที่เหมือนแบบขายเพื่อความบันเทิงนะฮะเอนเตอร์เทนด้วยตำนานที่แหมเคยโด่งดังมาแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงขาลงไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายเองต้องเข้าใจให้ตรงกันนะครับถ้าเคอร์รี่เองต้องการลุ้นแชมป์แต่ทีมนั้นต้องการดราฟพิกความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไปด้วยกันไม่ได้ครับแต่ความต่างกันของเป้าหมายเองผมเชื่อว่ามันจะค่อยๆสร้างรอยร้าวเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนครับณเวลานี้ครับคำตอบที่ซื่อสัตย์นะครับก็คือว่าตัวของเคอร์รี่นั้นยังไม่มีสัญญาณชัดนะครับว่าตัวของเขานั้นอยากจะย้ายออกจากทางแฟรนไชส์ครับเคอร์รี่เนี่ยพูดมาอย่างยาวนานแล้วนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยอยากอยู่กับวอริเออร์ตลอดอาชีพเขาเนี่ยผูกพันกับเมืองผูกพันกับแฟนชายเพื่อนร่วมทีมกับโค้ชสตีฟเคอร์และสิ่งที่ร่วมสร้างกันมาครับการย้ายออกในวัย39ปีเนี่ยดูเหมือนมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับต้องเปลี่ยนครอบครัวต้องเปลี่ยนระบบต้องเปลี่ยนบทบาทและอาจจะต้องทำให้ภาพจำของการเป็นผู้เล่นทีมเดียวตลอดอาชีพของเขานั้นหายไปครับแต่คำว่าไม่มีแผนย้ายในวันนี้มันไม่ได้แปลว่าสถานการณ์มันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะถ้าวอริเออร์เองเริ่มต้นออกสตาร์ทฤดูกาลไม่ดีแล้วเคอร์รี่เองเล่นในระดับสูงแต่ทีมเนี่ยแพ้แล้วถ้ามีผู้เล่นสำคัญเนี่ยเจ็บออกจากทางทีมไปอีกเนี่ยและสัญญาฉบับใหม่ก็ยังเจรจากันได้ไม่ลงตัวคำถามเรื่องของการย้ายทีมเองจะถูกถามหนักขึ้นมาในทันทีครับไม่ใช่เพราะว่าเคอร์รี่นั้นสร้างข่าวนะครับแต่เพราะว่าทั้งลีกเองจะมองว่าเวลาของผู้เล่นคนนี้ยังมีค่าเกินกว่าจะไปใช้กับทีมกลางตารางครับถามว่าทีมเนี่ยติดหนี้เคอร์รี่หรือเปล่าครับในธุรกิจกีฬาแล้วไม่มีใครติดหนี้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับวอริเออร์เองเนี่ยจ่ายค่าเหนื่อยให้กับเคอร์รี่ถือว่ามหาศาลเลยนะครับสร้างทีมชั้นยอดขึ้นมาหลายล้อมรอบๆตัวเขาครับจ่ายค่าภาษีฟุ่มเฟือยนำเควินดูแรนเข้ามาสู่ทีมรักษาเดมอนกีนรักษาตัวของเพลย์ทอมสันอิกูดาร่าและผู้เล่นสำคัญอีกหลายต่อหลายคนองค์กรเองก็มีส่วนร่วมกับความสำเร็จนั้นนะครับแต่ในอีกด้านถ้าไม่มีเคอร์รี่ก็ไม่มีวอริเออร์ในรูปแบบที่ผู้คนทั้งโลกนั้นรู้จักกันนะครับเขาเนี่ยไม่ได้ช่วยแค่ทีมนั้นชนะนะครับแต่เขาเนี่ยเปลี่ยนระดับของแฟนชายทั้งองค์กรดังนั้นคำว่าตอบแทนในนาทีนี้ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการทำทุกอย่างทุกดิวอย่างขาดสตินะครับแต่มันหมายถึงการไม่ปล่อยให้ฤดูกาลสุดท้ายของเขาผ่านไปแบบไร้ความหมายครับโดยที่ปัจจุบันเองยังคงถือทรัพย์สินทุกอย่างทุกชิ้นแน่นอยู่ในมือทีมเองอาจไม่จำเป็นจะต้องเทอนาคตทั้งหมดไปแต่ต้องกล้าใช้อนาคตบางส่วนเพื่อให้ปัจจุบันมันยังคงมีความหมายอยู่นั่นเองครับและสิ่งที่แฟนๆวอริเออร์นั้นควรจะจับตาต่อจากนี้เรื่องแรกเลยก็คือวันที่29สิงหาคมนี้ครับเคอร์รี่กับวอริเออร์จะเริ่มเจรจาสัญญาต่อกันอย่างไรครับเรื่องที่2ก็คือสุขภาพร่างกายของเขาครับปัญหาที่หัวเข่าเองจะจำกัดจำนวนเกมและนาทีลงไปหรือเปล่าครับเรื่องที่3ก็คือการฟื้นตัวของจิมมี่บัตเลอร์และเมื่อเขานั้นกลับมาเมื่อใดและกลับมาได้ก็ต้องใกล้เคียงในระดับเดิมแค่ไหนครับเรื่องที่4เนี่ยก็คือเรื่องตัวของคริสแตฟพอซิงกิสนะครับหากว่าสามารถลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องเขาจะเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ช่วยเคอร์รี่ได้มากที่สุดของแฟนชายคนหนึ่งครับแต่ถ้าเจ็บซ้ำขึ้นมาอีกปัญหาเดิมจะกลับขึ้นมาอีกทันทีครับและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของดราฟหมายเลข11นะครับอันดับที่11นั่นก็คือทางตัวของเลเดบอร์ครับเขาจะเปลี่ยนแปลงผลงานในช่วงซัมเมอร์ลีกให้เป็นบทบาทตัวจริงในฤดูกาลปกติได้หรือไม่ครับและเรื่องสุดท้ายครับก็คือเส้นตายในการเทรดครับ วอริเออร์เองจะรักษาดับพิกต่อไปหรือว่าเมื่อเห็นว่าทีมเนี่ยยังพอมีโอกาสจะยอมเปิดตู้เซฟแล้วนำแอสเซทต่างๆออกมาใช้สักทีครับเรื่องของสเตฟเฟน เคอร์รี่กับโกลเด้นสเตทวอริเออร์ในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของผู้เล่นที่ไม่รักทีมแล้วนะครับและไม่ใช่เรื่องของทีมที่ไม่เห็นคุณค่าของผู้เล่นครับแต่มันคือเรื่องของเวลาครับเวลาขององค์กรกับเวลาของนักกีฬาที่ดูแล้วเดินไม่เท่ากันครับองค์กรเองสามารถรอจนถึงปี2027ได้รอเปิดพื้นที่ค่าจ้างรอดับพิกและรอสร้างทีมชุดใหม่แต่ร่างกายของผู้เล่นวัยใกล้39กรัตคนนี้ไม่สามารถเก็บฤดูกาล2026ถึง2027เอาไว้ใช้ใหม่ในภายหลังได้นะครับทุกเกมที่ผ่านไปคือเกมที่หายไปอย่างจริงจังและทุกปีที่เสียไปคือปีที่ไม่สามารถเอาเงินมาซื้อคืนได้นะครับเพราะฉะนั้นวอริเออร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องทำดีลที่บ้าคลั่งเพียงเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขานั้นรักเคอร์รี่แค่ไหนแต่ต้องตอบให้ได้ว่าพวกเขานั้นยังสามารถสร้างทีมเพื่อคว้าแชมป์กับตัวของเคอร์รี่ได้หรือเพียงแค่กำลังจัดพิธีอำลาที่ยาวนานหลายฤดูกาลโดยที่ไม่ยอมเรียกมันว่าพิธีอำลาเคอร์รี่เนี่ยเคยมอบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนักกีฬาให้กับทาง Golden State Warrior ไปแล้วจากผู้เล่นที่หลายทีมมองข้ามในวันดราฟต์กลายเป็นเจ้าของ2รางวัล MVP 4แชมป์ในส่วนของ NBA และเจ้าของสถิติยิง3คะแนนสูงสุดครับและชายที่ทำให้ทั้งลีกนั้นต้องขยับเส้นความคิดของคำว่าระยะยิงที่เหมาะสมออกไปไกลกว่าเดิมด้วยครับวันนี้ลูกบอลนั้นไม่ได้อยู่ในมือของเคอร์รี่เพียงคนเดียวอีกแล้วนะครับแต่มันอยู่ในมือของโจเลคอฟไมค์ดัลเลวีสตีฟเคอร์และฝ่ายบริหารของวอริเออร์ครับว่าพวกเขานั้นจะจัดสรรในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของเคอร์รี่เพื่อพยายามสร้างตอนจบที่ดีที่สุดหรือเก็บทุกอย่างไว้สำหรับบทบาทใหม่จนลืมไปว่าบทปัจจุบันยังมีผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแฟนชายนั้นยืนรออยู่ครับผมขอปิดท้ายรายการครับด้วยประโยคนี้ครับว่าอนาคตของทีมสามารถสร้างใหม่ได้เสมอแต่ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ของนักกีฬาไม่เคยย้อนกลับมาให้เรานั้นได้เลือกได้อีกครั้งครับและนี่คือทั้งหมดครับของรายการสำนักทอล์กกับผมมิสเตอร์หันสลัมพงน้อยสำลีนะครับขอพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านครับที่ติดตามรับฟังกันจนถึงตรงนี้ครับเราจะกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สลัมดักทอล์กสนับสนุนโดยAll New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์4โมงถึง5โมงเย็นและวันอาทิตย์บ่ายโมงถึงบ่าย2โมงเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
1: สอง
2: เริ่มของเมืองไทย
3: ครับสวัสดีครับผมวันชัยสุพรรณรายการคุยเฟื่องเรื่องพระครับที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้เราได้มาทำรายการที่นอกสถานที่ที่วัดป่าเลไลวรมหาวิหารครับวันนี้เราได้มีแขกรับเชิญคุณอนันต์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับท่านอาจารย
3: ์ครับคุณอนันต์ก็เป็น
2: ความรักไม่ดี
3: อาจารย์ที่เขียนยันใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่
3: เขียนยันอย่างเงี้ยยันเดี๋ยวเราจะขึ้นยันให้ดูแล้วยันแต่ละอันเนี่ยอาจารย์อนันต์นี่เขียนแบบไหน
4: โดยปกติเนี่ยการเขียนยันของผมเนี่ยผมถ้าในกรณีลงดวงด้วยนะครับลงดวงผู้ที่ให้เขียนเนี่ยผมก็จะเรียกสูตรชักยันเหมือนโบราณกาลเลยนะครับจะมีกระดูกยันชักยันมีคาถาประจําแต่ละตัว
3: ถามว่ากระดูกยันเนี่ยมันเริ่มจากอะไร
4: กระดูกยันเนี่ยจริงๆแล้วตามโบราณกาลเนี่ยนะครับคือครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ายันจะสําเร็จได้หรือไม่ได้เนี่ยมันจะต้องมีกระดูกยันเวลาเราเขียนยันสมมุติยันเป็นยันสี่เหลี่ยมตัวนึงเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยอาจจะมีช่องประมาณสัก4ช่อง5ช่องหรือ9ช่องอย่างเงี้ยนะครับ
3: ตอนนี้ถามว่าไอ้สี่เหลี่ยมนะความหมายมันคืออะไร
4: ยันสี่เหลี่ยมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าตามโบราณกาลเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านผูกขึ้นมาว่าแทนเหมือนพุทธสังนิเป็นหัวใจศีลนะครับเป็นหัวใจศีลหรือว่าถ้ายันสามเหลี่ยมก็แทนพระรัตนตรัยนะครับมะอาอุเนี่ยครับ
3: คือสี่เหลี่ยมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าธาตุทั้ง4ใช่มั้ย
4: ธาตุทั้ง4ด้วยครับก็คือการผูกแม้กระทั่งพุทธสังมิหัวใจศีลหรือผูกธาตุทั้ง4เข้าไปด้วย
3: ถ้าเรามาเป็นอริยสัจ4ได้มั้ยทุกข์ไทยนิโรธ
4: ได้คร
3: ับ ได้ใช่มั้ย
4: ได้ฮะ
3: 3เหลี่ยมมันก็มีเนี่ยพระรัตนตรัย
4: ใช่ครับ
3: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
4: ์ใช่ครับ
3: หรือจะเป็นมะอาอุ
4: ใช่
3: ได้หมดเลยนะ
4: ใช่ครับ
3: ครับหรือจะเป็นทางสวรรค์มนุษย์บาดาล
4: ใช่คร
3: ับ ก็ได้ไปเลยนะ
4: ใช่
3: ครับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็ที่เป็นกลมๆคืออะไร
4: กลมๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์เนี่ยแล้วแต่ว่าท่านจะกำหนดเป็นแบบไหนคือวงกลมเป็นพระอาทิตย์ก็ได้ อย่างเช่นท่านเรียกสูตรว่าชาตานิสุริยจันทามณชายเตอย่างเงี้ยครับเวลาท่านเรียกมันจะสำเร็จ
3: มันต้องคู่เลยนะสุริยจันทาก็คือจะกลมๆแล้วก็พระจันทร์เซี่ยว
4: ใช่ครับเวลาท่านครูอาจารย์ท่านลงเนี่ยท่านจะลงเตอลงพระจันทร์พระอาทิตย์คู่กันเป็นยันที่ต้องมาคู่กันนะครับ
3: แล้วอุข้างบนน่ะที่ว่าอุข้างบนเนี่ย
4: อุณารมณ์เนี่ยเขาจะนับตามอยากนะอย่างเช่นว่าเราเรียกอุณารมณ์เนี่ยอุณารมณ์มาปณะชายเตถ้ามี3อยากก็มะอุแล้วก็ขีดเส้นตรงขึ้นไปสรณโนพุทโธอย่างเงี้ยครับหรือถ้ามี5อยากนะครับครูบาอาจารย์เขาจะเรียกแทนพระพุทธเจ้า5พระองค์1อยากแทนนะอีกอยากหนึ่งโมพุทธายะแล้วก็ขีดเส้นตรงขึ้นไปสรณโนพุทโธอย่างเงี้ยครับ
3: ถ้า9อ่ะ
4: 9ก็อสังวิสุโลปุสสาภุพะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันจะต้องสำเร็จด้วยอักขระที่เรียกยันขึ้นมา
3: ถ้าเป็นทางพุทธเนี่ยอย่างว่าก้าก็คือนวโร
4: กว่าหอละคุณครับ
3: นวโรกุตตรธรรม
4: ใช่ครับ
3: มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่ง
4: ใช่ไหม
3: ใช่ครับอาจารย์ที่เขียนยันเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูนะครับเขียนยันเนี่ยแต่ละแผ่นเนี่ยความหมายของแผ่นอาจารย์อธิบายเลย
4: คือยันของผมเนี่ยนะครับก็คือจริงๆผมจะผูกดวงของแต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกัน
3: ไม่เหมือนกัน
4: ผมเขียนมาประมาณสัก500แผ่นเนี่ยแทบจะไม่เหมือนกันเลยนะฮะสักยันเดียวถ้าโดยลูกศิษย์ลูกหาที่ติดตามเนี่ยเขาจะรู้เลยว่ายันไม่เหมือนกันเพราะบางทีผมจะโพสต์เข้าไปแต่ผมไม่ได้โปรโมทนะฮะคือผมจะโพสต์เข้าไปที่เฟซของผมเองเนี่ยพอเขียนไปปุ๊บเนี่ยดวงแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ยันที่ผมผูกเข้าไปเนี่ยจะมีทุกอย่างอย่างเช่นหนุนดวงชะตาอย่างเช่นยันมหาลาภ พวกนี้ครับหรือว่ายันดวงหัวใจพระพุทธเจ้า
3: ครับ
4: นะครับเพื่อที่จะลงดวงเข้าไปเพื่อให้หนุนดวงชะตา
3: ครับ
4: ค้าขายก็ยันโชคลาภดวงแก้ววัสสุวลีอย่างเงี้ยครับผูกบางทียันใน1แผ่นเนี่ยมีเกือบ100ยัน
3: เค้าเรียกว่าครอบจักรวาล
4: ใช่ใช่ครับครอบจักรวาล
3: ค้าขายเจริญรุ่งเรืองเมตตามหานิยม
4: ใช่ครับ
3: แคล้วคลาดปลอดภัย
4: ใช่
3: ครับมั่งมี
4: มั่งมีเงินทอง
3: มีเงินทอง
4: ใช่ครับ
3: สุขภาพร่างกายแข็งแรง
4: ใช่ครับ
3: คือเขียนมาเนี่ยแต่อาจารย์ต้องดูทักษะของคนนะต้องดูดวงคนว่าเกิดวันนี้ปีนี้มันจะต้องสีอะไรต้องถูกฉลกมั้ย
4: เมื่อก่อนผมเขียนแบบสีฉลกนะครับแต่ว่าพอสีฉลกปุ๊บเนี่ยมันเขียนยันแล้วมันไม่สดใสก็เลยตั้งจิตอธิษฐานขอครูบาอาจารย์ว่าผมขอเป็นเอาพุทธคุณจากยันที่ไม่ใช่เป็นจากสีดีกว่าเพราะนั้นเนี่ยพอเวลาเราลงยันปุ๊บเนี่ยมันจะมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น
3: ครับ
4: เมื่อก่อนเนี่ยยันผมแรกๆที่ผมเขียนเนี่ยยันจะจืดมากครับเพราะว่าผมลงตามดวงชะตาบางคนอลิเดือนอลิวันอย่างเงี้ยครับอลิปีสีลงได้แค่2สี3สีอย่างเงี้ยครับมันก็เลยไม่สวยงาม
3: ก็ที่อาจารย์ทําเนี่ยอาจารย์เขียนเนี่ยคือทุกอย่างนะพอละจดปากกาไปแล้วอาจารย์ต้องท่อง
4: ครับต้องใช้คาถา
3: แล้วมันคาถาเนี่ยเพราะว่าจะเขียนยันแต่ละอันคาถาจะเหมือนกันไหม
4: ไม่เหมือนครับ
3: โอ้นี่อย่างนี้ก็ต้องจำคาถาเป็นร้อยๆเลยดิ
4: เยอะครับต้องจำคาถาเยอะอย่างเช่น
3: อาจารย์เรียนตั้งไหนด้วยวะอาจารย์ที่ว่าสั่งสอนมา
4: เบื้องต้นนะครับจริงๆแล้วผมอาจจะมีเป็นเรื่องที่ความเชื่อนิดนึงต
3: ั
4: วผมเองผมได้เรียนจากครูบาอาจารย์น้อยมาก
3: ครับ
4: แต่ว่าที่ผมเรียนโดยส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์จะสอนจากนิมิตซะเยอะบางทีนอนฝันไปว่าได้เรียนอย่างเงี้ยครับ
3: พื้นฐานที่ว่าอาจารย์ที่สอนเป็นพระเป็นคารวาสเนี่ย
4: มีทั้งพระมีทั้งคารวาสเลยครับ
3: เอายกตัวอย่างพระองค์ไหนครับ
4: ยกตัวอย่างที่ผมเรียนกับท่านเลยท่านนางทางกรรมฐานนี่ก็คือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
3: อ๋อ
4: วัดท่าสูงใช่ครับ
3: แล้วก็พระที่เป็นอ่ะ
4: พระที่เป็นผมบวชเรียนกับท่านพระอาจารย์สุนทรวัดสุทธาวาสลาดหลุมแก้วซึ่งท่านเป็นศิษย์สายวัดสะพานสูงครับเป็นศิษย์สายวัดสะพานสูง
3: และอีกองค์มีไหมหรือองค์เดียว
4: ส่วนใหญ่ผมอย่างที่ผมบอกไปก็คืออย่างครูบาอาจารย์เนี่ยผมจะไม่ค่อยได้เรียนจากท่านนักแต่ว่าผมโดยส่วนใหญ่ผมที่เขียนได้เนี่ยมันเกิดจากในนิมิตซะเยอะครับแล้วก็
3: คารวาสมีองค์ไหนมีคนไหนมาก
4: คารวาสใช่ไหมครับคารวาสเนี่ยจริงๆแล้วจะไม่ผมจะไม่แทบจะไม่ได้เรียนเป็นตัวเป็นตนหรือไปไหว้กับครูบาอาจารย์เลย
3: ครูพักรักจำ
4: จะไม่เชิงอย่างนั้นครับคือด้วยผมเองมันแปลกอย่างตรงที่ว่ามันบางทีเนี่ยเหมือนคืนเนี้ยผมนอนไปปุ๊บเนี่ยอยากรู้ยันตัวไหนเนี่ยบางทีมันจะเข้ามาในฝันในนิมิตอย่างเงี้ยครับ
3: ครับอันนี้ก็เรียกว่าถูกฉลก
4: ใช่
3: เดินทางมาสายนี้
4: ใช่ครับ
3: แล้วก็ได้เขียนในขณะนี้ถือว่าสุดยอด
4: ใช่
3: แล้วก็เขียนออกไปเนี่ยจากลูกศิษย์ลูกหาจากคนที่มาเขียน500กว่าคน
4: ใช่ครับ
3: แล้วก็มีเด้งกลับมา
4: โดยส่วนใหญ่ที่มีผลตอบรับคือจากลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยคือชีวิตเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นใช่ครับเวลาไปติดอย่างเช่นร้านค้าที่ขายไม่ดีหรืออะไรเงี้ยเขาก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นหลายคนที่
3: อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวครับเรื่องราวของความขลังความศักดิ์สิทธิ์ขอให้ทุกท่านมีความเชื่อและมีความศรัทธา
4: ใช่ครับ
3: ปาฏิหาริย์มีจริงแน่นอนนะวันนี้เราก็มางานของชุมนุมชุมนุมเขาเรียกว่าสายมูด้านหลังของผมก็คือยันพระพุทธสิทธิ์อีกนะคือยันนี่ก็บ่งบอกถึงเรื่องราวต่างๆเยอะแยะแล้วก็แผ่นยันข้างหลังเนี่ยถือว่าเป็นแผ่นยันที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับยันนี้อาจารย์ซับบุญนีเทพเนี่ยได้ทำมาได้เขียนมาก็เมื่อน่าจะหลายปีก่อน
4: ครับ
3: ที่ฤาษีโลกที่สารคามแล้วก็มาทำพิธีที่ดอยสะเก็ดแล้วก็มาวันนี้ที่วัดป่าเลไลนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะ
4: คร
3: ับพรุ่งนี้ที่วัดป่าเลไลจะมีงาน
4: ใหญ่
3: งานใหญ่เลยนะครับตอนเช้าก็มีการเปิดงานแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยจะมีพิธีมหาพุทธาภิเษกโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดป่าเลไลอยู่ตรงไหนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเลไลมีอะไรมีพระปางป่าเลไลท่านที่เกิดวันพุธหรือท่านโดนระหูเข้าระหูแทรกระหูซ้อนมาไหว้หลวงพ่อโตได้เลย
4: ปัดเป่าได้หมด
3: ปัดเป่าได้หมดเลยครับแล้ววัดป่าเลไลก็เป็นตำนานของความเชื่อเรื่องของขุนแผนครับมหานิยมมหาเสน่ห์ ก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะด้านหลังเนี่ยสุดยอดคือพยัน
4: พยัน
3: น
4: ยัก
3: ะ
4: ษ์ใหญ่
3: อันนี้เราย้อนมาถึงอาจารย์นันท์ครับเขียนเนี่ยแต่ละเขียนเนี่ยสมมติว่าเราเขียนแล้วมันนึกไม่ออกเราก็ต้องไปนอนแล้วก็มีครูบาอาจารย์นิมิตมาว่าให้เขียนอะไรต่อไหม
4: บางทีเนี่ยนะครับก็คือโดยส่วนใหญ่ผมเองผมจะชอบอักขระเลขยันพอเราเข้าใจอักขระเลขยันเหมือนเราจะแตกฉานแล้วจะผูกยันเนี่ยมันจะง่ายมากในการผูกยันขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้แผงยันของครูบาอาจารย์แต่สมัยโบราณเพราะว่ายันสมัยโบราณเนี่ยท่านครูบาอาจารย์น่ะท่านผูกไว้ดีแล้ว
3: ครับ
4: นะครับเราเพียงแต่ว่าสืบสานให้ถูกต้องตามโบราณกาล
3: ครับอย่าง
4: น
3: ี้อักขระเนี่ย
4: ครับ
3: ถูกต้อง
4: ถูกต้องถูกต้องครับ
3: ถูกต้องนะ
4: ยันจะบอดไม่ได้เลยยันจะไปชิดเส้นไม่ได้เพราะว่าถ้าชิดเส้นแค่หนึ่งตัวครูอาจารย์บอกว่ายันบอดนะเราใช้ไม่ได้เป็นวิบัติเลยยันนี้เพราะนั้นมันจะไม่มีผลเลย
3: กระดูกยันนี่ก็ขาดไม่ได้
4: ขาดไม่ได้ครับ
3: ครับก็จะมี

0: ครับยันมันถูกต่อแล้ว
1: มั
0: ด
1: น
0: ้วย
1: ส่วนที่ก็คือการเกิดของยัน
0: ใช่
1: อัน
0: ใน ช
1: ี้
0: ่
1: ถามว่ายังยันหลักสายลบ
0: สายลบก็ต้องเป็นเขาเรียกสายเหนียวสายลบใช่ไหมฮะจริงๆแล้วถ้าสายเหนียวจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นสายอยุธยาเนา
1: อ
0: ะ
1: ๋อ
0: สาย
1: ค
0: อยุ
1: ือ
0: ธยาม
1: ันจะมีทั่วหมดเนี่ยยัง
0: ใช่
1: สายเหนียว
0: ใช
1: ส
0: ่
1: ายที่ว่าลบสายอะไรเนี่ยมันจะ
0: ใช
1: ม
0: ่
1: ีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
0: ใช่
1: แต่บ
0: ใช
1: าง
0: ่
1: เกจิอาจารย์เดี๋ยวนี้สายคงกระพันเนี่ยจะไม่มีท่านจะเน้นในเรื่องสายเมตตา
0: คือผมมองว่าณปัจจุบันเนี่ยสายเมตตาเนี่ยทำมาหากินเนี่ยผมว่าม
1: ใช่
0: มันเหมาะ
1: ค
0: นะ
1: ื
0: คร
1: อ
0: ับ
1: เมตตาเนี่ยไปไหนก็
0: ใ
1: ม
0: ช
1: ี
0: ่
1: คนเอ็นดู
0: ใช
1: มี
0: ่
1: คนรักคนชอบถามว่าจะทำมาหากินอะไรมันก็สะดวกสบาย
0: ใช่โดยครูบาอาจารย์ในสมัยเนี้ยปัจจุบันแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: มันไม่เหมือนกันเนาะ
1: ใช่
0: ณปัจจุบ
1: แ
0: ั
1: ล
0: น
1: ้วก็ยันเนี่ยยันที่เขียนเนี่ยพอเขียนเสร็จแล้วเราอธิษฐานเสร็จเราลงอักขระเสร็จสวดเสร็จจำเป็นไม่ต้องไปให้พระเกจิอาจารย์เสร็จครั้ง
0: โดยตัวผมเองผมจะมั่นใจในวิชาที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนไม่ว่าจะเป็นในนิมิตเองก็ดีหรือว่าเราปฏิบัติจิตก็ดีเนี่ย
1: ครับ
0: ผมจะเชื่อมั่นในตัวเองเลยว่าผมมองว่าดีแล้วเราอธิษฐานได้ดีแล้วเนี่ยผมก็จะมอบให้ทางผู้ที่เป็นเจ้าของเลย
1: ครับก็
0: นะครับ
1: บอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ส
0: ครั
1: ำ
0: บ
1: นักงานหรือว่าที่อยู่เผื่อท่านที่ชมรายการผมเนี่ยจะสนใจและติดต่อสอบถามบอกเลยเลยนะครับ
0: ครับผมอาจารย์อนันต์ทิพทรานะครับก็อยู่ที่บางพีแถววัดหลวงพ่อโตเค
1: ค
0: ย
1: ร
0: ได
1: ั
0: ้
1: บ
0: ยินไหมฮะ
1: ได้ยินคร
0: บ
1: ั
0: า
1: บ
0: งพีใหญ่วัดบางพีใหญ่ในนะฮะส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็0815545556น
1: อ
0: ะครับ
1: ช้าๆ081
0: 0815545556ครับ
1: คือไปวัดบางพลีใหญ่
0: จ
1: ก
0: ะ
1: ็
0: อยู่ใกล้บ้านผมเล
1: ใ
0: ย
1: กล้บ้านเลยน
0: ใ
1: ะ
0: ช่
1: วั
0: ใช
1: ด
0: ่
1: บัดบางพลีใหญ่ผมก็สนิทกับท่านเจ้าวาดท่าน
0: ครั
1: เ
0: บ
1: ป็
0: ผ
1: น
0: ม
1: เจ้าคณะจังหวัดแล้วท่านเจ้า
0: อ
1: ค
0: ื
1: ุณว
0: ม
1: ิบูลย์
0: ครับผม
1: สนิทกันมาก
0: ครัน บ
1: ะฮะครับก็ไปเลยเลยไปไหว้หลวงพ่อโตอ
0: ใช
1: ะไร
0: ่
1: เป็นเจ้าโต
0: ใช่
1: นะ
0: ครับ
1: จะได้รวย
0: เจริญ
1: มั
0: ร
1: ุ่ ง
0: ่งเร
1: ค
0: ื
1: ั
0: อ
1: ่ง
0: ง
1: เออ
0: ใช่
1: รวยมั่งคั่งนะฮะ
0: ครับ
1: ครับยันเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีคนมาสั่งหรือว่ามีคนมาสั่งไหม
0: คืออย่างนี้ฮะยันผมเองด้วยความที่ผมไม่ได้โปรโมทยันเนี่ยพอทุกคนเห็นยันที่ผมเขียนเขาจะบอกต่อกันมาคือด้วยหนึ่งก็คือผมเองผมไม่ได้เปิดสำนัก
1: อ๋อ
0: เพราะผมจะทํางานประจําผมทำงานประจําด้วย
1: อ๋อมีงานประจ
0: ผมทํางานอยู่การท่าเรือแห่งประเทศไทย
1: ำอ๋อ
0: นะครับ
1: คลองเตย
0: คลองเตยใช
1: อ
0: ่
1: ๋อ
0: ครับใช่
1: เอาแล้วเอาเวลาไหนหรือเวลาเลิกงาน
0: เสาร์อาทิตย์แล้วก็เลิกงานก็คือสงัดสงัดอะไรเงี้ยเรา
1: อ
0: ม
1: ๋
0: ี
1: อ
0: สมาธิแล้วก็เขียนนะครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เรื่องราวต่างๆนี่ที่ท่านฟังนะจากอาจารย์อนันต์พูดเนี่ยมันไม่ให้เรื่องที่บังเอิญมันไปเลือกถ้าว่าถามผมเนี่ยไปเขาเรียกปุเพปุ
0: ครั
1: เ
0: บ
1: พก็คือ
0: ระลึกได้
1: ระลึกได้แล้วก็จะมีครูบาอาจารย์ที่ว่
0: ใช
1: า
0: ่
1: เป็นคนที่อบรมสั่งสอน
0: ใ
1: ไ
0: ช
1: ม่
0: ่
1: ว่าจะเป็นเทพเทวดา
0: ใ
1: เ
0: ช
1: นี่
0: ่
1: ย
0: ใช่
1: สิ่งต่างๆนี่มีจริงนะครับ
0: ครับ
1: ก็เราไปเห็นบางคนเนี่ย
0: ปกติ
1: เวลามีพิธีต่างๆแล้วบางคนเนี่ยเหมือนเข้าทรง
0: ครับ
1: บางท่านบอกว่ามันเรื่องไร้สาระแต่บางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่ว่า
0: ครับ
1: เขาพูดภาษาได้ทําอะไรได้
0: ครับ
1: เขาเขียนอะไรได้เป็นภาษาปารวะพามีฝากประคำที่ผมเคยประสบมานะจะเหมือนอาจารย์นันท์อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มีครูบาอาจารย์เทวดามาเข้าฝันม
0: ใ
1: ั
0: ช
1: นน
0: ่
1: ี่ไม่ได้เห็นว่าต้องเขียนอย่างนี้
0: แต่ไม่ใช่ว่าเราเรียนแต่ในนิมิตอย่างเดียวครับอาจ
1: ครา ั
0: ร
1: บ
0: ย์บางครั้งเราก็
1: ต้องศึกษา
0: สิ่งไหนที่เรายังเติมไม่เต็ม
1: ครับ
0: ผมก็ต้องถามครูบาอาจารย์
1: ครับ
0: ซึ่งครูอาจารย์ปัจจุบันเก่งๆก็มีเยอะมาก
1: เยอะ
0: ผม
1: มา
0: ก็
1: ก
0: จ
1: เ
0: ะ
1: ล
0: ไป
1: ย
0: กราบขอเมตตาถาม
1: อ๋อ
0: ท่านอย่างเงี้
1: ถ
0: ย
1: า
0: คร
1: ม
0: ับ
1: ท่าน
0: ใช่
1: นะฮะ
0: ครับใช่อย่างเช่นพระอาจารย์สุธรเนี่ยผมก็จะถามท่าน
1: ครับ
0: ว่าบางทีการชักยันตัวเนี้ยมันมีหัวใจย
1: ค
0: ั
1: ร
0: ง
1: ับ
0: ไงที่จะทําให้ยันมันเกิดอิทธิคุณ
1: ครับผมศึกษาเรื่องยัน
0: ค
1: เร
0: รั
1: ื
0: บ
1: ่อ
0: ผ
1: ง
0: ม
1: กระดูกยันเรื่องการชักยันเรื่องอักขระที่ลงยันแม้กระทั่งการเดินสายศีล
0: ครับ
1: ผมก็ศึกษาเขาบอกบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยยังเดินสายศีลเนี่ยเขาบอกจะมีสายลกพระพุทธเจ้า
0: ครับผม
1: จะฆ่าไม่ได้ต้องรอด
0: ใช่ใช่ครับ
1: ต้อ
0: ใช
1: ง
0: ่
1: รอ
0: ใ
1: ด
0: ช่
1: แล้วก็มียันตีสิ่งยันอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะ
0: ใช่ครั
1: ค
0: บ
1: ือเรื่องราวต่างๆของความขลังความเด็ดคนไทยเลยเนี่ยมันจะมี
0: ครับ
1: ตำราที่ให้คนเรียนแล้วก็ถึงไม่ได้เรียนมันก็จะมีครูพักรับจำหรือจะมีคนที่มีความรู้จริง
0: จริงๆจริงๆที่ผมเสริมเพิ่มเติมวิชา
1: ๆครับ
0: การเขียนยันเพิ่มเติมเนี่ยผมศึกษาท่านอาจารย์เทพสาริกบุตร
1: อ
0: น
1: ๋อ
0: ะ
1: จากหนังสืออ
0: าจารย์หนังสือท่านอาจารย์เทพสาริกบุตรด้วยที่เพิ่มเติมโดยตรงไหนที่ผมไม่เข้าใจ แต่นั่นเป็นส่วนหนึ่ง
1: ถามว่าอาจารย์เทพเนี่ยใครๆก็ซื้อหนังสือไปศึกษาได้
0: ใช่
1: นะ108ยัน108แต่ถามว่าจะขังไม่ขังมันอยู่

0: มันอยู่ที
1: ค
0: ่จิตครับอยู่
1: อย
0: ท
1: ู
0: ี
1: ่
0: ่
1: ที่
0: จิ
1: ค
0: ต
1: นทํา
0: ใช่
1: คนทํามีศีลมีธรรมไหม
0: ครับ
1: คนทํามีกรรมฐานไหมคนทําจิตนิ่งไหมนะอันนี้ก็อาจารย์เทพนี่สุดยอดแ
0: ใ
1: ต
0: ช
1: ่
0: ่
1: พื้นฐานเราต้องเรียน
0: ใช่ครับคือพื้นฐานมาจากกรรมฐาน
1: ครับ
0: คือผมเองผมนั่งกรรมฐานเยอะมากนะคร
1: ค
0: ับ
1: รับ
0: แล้วก็การเขียนบูชาหรือดวงชะตาอย่างเงี้ยมันจะมีผลกับเราด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราเหมือนเราเขียนหนุนดวงให้เขาไม่เป็นดวงให้เขา
1: ใช่
0: มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเจ้ากรรมนายเวรของเขาด้วยเหมือนกัน
1: เขาเรียกพลิกดวง
0: ใช่ครั
1: พ
0: บ
1: ลิกชะตาหรือเพชฌฆาต
0: ใช่
1: ร้ายกับกลายเป็นดี
0: ใช่ใช่
1: น
0: ค
1: ะ
0: รับ
1: แล้วก็ถาที่ว่าคุมเลยทั้งหมดเนี่ยที่อาจารย์ใช้อาจารย์นั้นใช้เนี่ยภาษาคุมเลยเอาแบบไม่มากไม่ยาวไม่สั้นมีอะไรบ้างครับ
0: จริงๆแล้วผมใช้หัวใจ108นะ
1: อ๋อจ
0: แล
1: ะ
0: ้ว
1: พ
0: ก
1: ระ
0: ็
1: กษะ
0: ใช่ครับหัวใจ108นะโมพุทธายะนะมะปะทะจะพระกษะ
1: อ๋อ
0: หัวใจ108แล้
1: คว
0: ก
1: ื
0: ็
1: อ
0: ครับ
1: ผมไปถามเกจิอาจารย์องค์หนึ่งที่เขาเสกประหลัดแล้วดิ้นแล้วลอยกระโดด
0: ครับ
1: ผมก็อยากจะเรียนนะอยากไปเรียนนะ
0: ครับ
1: หลวงปู่นนท์สำนักสงฆ์เขาพันธุ์ธูปอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบเสกประหลัดดิ้นลอยกระโดดแล้วหายท่านก็บอกว่านะโมพุทธัยยะ
0: ครับ
1: อัญเชิญพระพุทธเจ้าห้าพระองค์แล้วก็ตั้งธาตุ
0: หน
1: น
0: ุน
1: ะ
0: ธ
1: ม
0: า
1: ะ
0: ตุ
1: พะทะ
0: แล้วก็หนุนธาตุ
1: แล้วก็มาแล้วก็มาหัวใจพระตรีมูรติมะอาอุเช
0: อ
1: ิญมหาเทพศิวะพรหมละลาย
0: ครับ
1: แล้วก็มาหัวใจ108จากพระกษัตริย์
0: ครับ
1: ทีนี้เราถามว่าจะใช้คาถาอะไรที่ประเสริมอย่างคาถาพระโอปสีหรือคาถาหลวงพ่อต้วนนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติปะกวาหรืออาหังพุทโธนะโมพุทธายะปฐวีคงกาพระกุมมะเทวาเข้ามามิหังได้หมด
0: ใช่ใช
1: มั
0: ่
1: นอยู่ที่จิต
0: อยู่ที่จิตฮะอยู่ที่จิต
1: อยู่ที่
0: ตัวผู้เขียน
1: สมาธิ
0: ใช่
1: นะบางทีคนเราเนี่ยบางคนเขียนสวยจริง
0: ครับ
1: แต่ไม่มีสมาธิ
0: ใช่
1: เขียนเสร็จแล้วก็วางไว้แล้วก็เวลาจะเขียนจะลงเส้นจะลงกระละก็ไม่มีคาถากำกับไม่มีสนธิไม่มีอะไรถ
0: ยั
1: าม
0: ง
1: ว่ามันศักดิ์สิทธิ์ไหม
0: ครับ
1: เออ
0: คือตามตำราโบราณครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าเราชักสูตรเรียกยันได้ถูกต้อง
1: ครับ
0: 80%เนี่ยศักดิ์สิทธิ์แล้ว
1: ใช่
0: ครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้เลยครับเพราะนั้นเนี่ยการตั้งจิตอธิษฐานรอบสุดท้ายในแค่20%
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าหัวใจของการเขียนยันจริงๆอ่ะมันคือการตั้งธาตุหนุนธาตุชักสูตรเรียกยันให้ถูกต้องมีคาถากำกับให้ถูกต้องนี่แหละครับคือหัวใจของเขา70-80%เนี่ยศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับ
1: ครับก็ขณะนี้ท่านได้ฟังรายการคุยเฟื่องหนึ่งพระผมวันชัยสุพรรณเป็นผู้ดําเนินรายการที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็จะนําเรื่องราวต่างๆพระบูชาพระเครื่องเหรียญคณาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลท่านสามารถพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องหนึ่งพระเข้าไปใน YouTube เข้าไปในแฟนเพจหรือเข้าใน Facebook ผมวันชัยสุพรรณท่านก็จะทราบเรื่องราวต่างๆเลยนะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์อนันต์มาพูดถึงเรื่องยันผมเห็นแล้วผมชอบเพราะสีสันมันสดใสนะเดี๋ยวทางสถานีขึ้นรูปให้ชมนะอาจารย์อนันต์บอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งครับ
0: ก็ผมอนันต์ทิพธรานะครับก็หรือเข้าไปใน Facebook ก็ได้ครับทิพธรานะครับทิพก็โททงสลีปอปาโททงรอเรือสระอาแล้วก็นอไม่กาดนอนันทอทหารกลันนะครับเติร์ดไปได้เลยก็เวลาที่ผมเขียนยันดวงของแต่ละคนเนี่ยผมก็จะลงอัปเดตให้ทราบนะครับหรือว่าจะติดต่อผมโดยเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับก็คือ
1: บอกเลยฮะ
0: 081ครับ554-5556ครับอันนี้ก็เบอร์ตรงผมเลยนะครับก็ยินดีให้คำปรึกษาเนาะบางหลายๆท่านที
1: ่ก็คนเราเนี่ยมันต้องลอง
0: ครับใช
1: ่มันไม่ต้องลองไงเราจะให้อาจารย์นันท์เขียนแล้วเขาต้องบอกว่าวันเดือนปีเกิดบางทีมันเปลี่ยนชะตาเปลี่ยนชีวิตบางทีว่าร้ายกับตายเป็นดีหรือเพชฌฆาตหนุนดวงเสริมดวงเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มเติมต่อชะตาเพิ่มอะไรเพิ่มความมั่งคั่งเพิ่มความร่ำรวยเติมก็เติมสิ่งที่ดีเติมเงินเติมทองเติมวาสนาต่อก็คือต่อโชคต่อลาภต่อวาสนาคนเราเนี่ยบางทีมันบางทีมันขัดที่เดียวบางทีมันอะไรมันถูกหมดแหละแต่ถามว่ามันขัดที่เราเนี่ยมันดําเนินการไม่ถูก
0: ใช่ครับ
1: เหมือนท่องคาถาเงี้ยบางทีอาจจะมาพลิกหน่อยเปลี่ยนหน่อยเนี่ยทําให้เราเนี่ยมันชีวิตมันเปลี่ยนเลยเพราะเรื่องของความขลังความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยโบราณเขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้มีมากมาย
0: คร
1: ับไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริงมั้ย
0: จริงครับ
1: อ่า
0: อันนี้ผมเชื่อมั่น
1: อืม
0: ครับเชื่อมั่นจริงๆเพราะว่าด้วยตัวผมเองผมอยากเล่าให้ฟังนิดนึงครับอาจารย
1: ได
0: ์
1: ้เลยครับเป
0: ค
1: ็น
0: ื
1: ผ
0: อ
1: ู้ป
0: จ
1: ระก
0: ริง
1: า
0: ๆ
1: ศ
0: แล้วผมเองอ่ะผมไม่อยากเป็นครูบาอาจารย์เลย
1: อืม
0: ไม่ได้อยากเป็นเลยนะฮะเพราะ
1: ครับ
0: ผมชอบใช้ชีวิตทั่วไปเหมือน
1: คว ร
0: ัั ย
1: บ
0: รุ่นทั่วไปนะอาจ
1: อ
0: ารย์สมัยก่
1: ใ
0: อ
1: ช
0: น
1: ่ใช่
0: แต่ทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าช่วงที่ผมเกิดมาเนี่ยผมมองเห็นสิ่งที่มันอัศจรรย์
1: ครับ
0: ก็คือสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างเช่นผีสางเทวดาอย่างเงี้ย
1: ค
0: มั
1: ร
0: น
1: ับ
0: เกิดมันเห็นเอง
1: ครับ
0: โดยเกิดมากับสิ่งที่แบบเนี้ย
1: ครับ
0: แล้วพอวันหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยาก
1: ครับ
0: เราอยากใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปครับอาจ
1: ค
0: าร ย
1: ั
0: ์
1: บ
0: อยากกินอยากเที่ยวเหมือนวัยรุ่นทั่วไปในสมัยก่อนเนาะ
1: อืม
0: ก็ปรากฏว่ามันไม่ได้ครับเหมือนก็ว่าพอถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเนี่ยครูบาอาจารย์เขาก็จะเข้านิมิตเหมือนเราฝันไปนู่นไปนี่ไปฝึก
1: เขาขัดนี่เดี๋ยวอย่างนี้เราต้องรับขันนะ
0: มันเหมือนไหว้ต้องพอเวลาเราไปเนี่ยเราต้องกลับมาไหว้อีกทีฮ
1: เละ ย
0: บางทีวิชาของท่านเนี่ยเราได้รับเราได้ผ่านการสอนจากท่านมาในนิมิตเนี่ยผมก็ต้องมาจัดขันครูเพื่อได้ขอน้อมรับวิชาจากท่านมันเป็นความเชื่อของเราเองนะเพราะว่าหนึ่งก็คือเรารู้สึกว่าเราจะต้องรับแล้วไม่งั้นมันไม่เต็มอ
1: ค
0: ย่
1: รา ัง บ
0: เงี้ยครับพอบาง
1: อย่างนี้อาจารย์ต้องจัดไหว้ครูไหม
0: ด้วยความที่ผมไม่ได้ตั้งสำนักผมก็จะไหว้ในส่วนของผมเอง
1: อ๋อแต่ก็ต้องไหว้ครูบาอาจ
0: ต้
1: า
0: อง
1: รย
0: ไห
1: ์
0: ว้ครับผมจ
1: ค
0: ะ
1: รั
0: ไห
1: บ
0: ว้เป็นประจําผม
1: อ
0: ต้
1: ๋
0: อ
1: อง
0: ไหว้เป็นประจําเพราะว่าผมจะตัดขันครูในการไหว้ถวายเครื่องสักการะบูชาเป็น
1: อ
0: ป
1: ื
0: ระจําเราใช้วิชาครูบาอาจารย์ใน
1: อ
0: ก
1: ื
0: ารที่ท่านสั่งสอนมาเพื่อช่วยเหลือผู้คนทั่วไปเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเราต้องนอบน้อมเอาบารมีครูบาอาจารย์มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือลูกศิษย์ลูกหาของเราด้วย
1: ใช่
0: นะครับเพราะนั้นถ้าเราลืมครูบาอาจารย์เนี่ยมันก็
1: มันไม่ได้
0: ไม่ได้เ
1: ก
0: ล
1: ต
0: ย
1: ัญญูกตเวทิตาเนี่ยสำคัญมาก
0: ใช่
1: คร
0: ใช
1: ู
0: ่
1: บา
0: คร
1: อ
0: ั
1: า
0: บ
1: จารย์ที่อบรม
0: ครับ
1: แม้แต่ทุกวันนี้ที่เขาจัดพิธีไหว้ครูเขาบางทีเขาเรียนจากตำราเรียนจากนิมิตเรียนจากเทพธิดาเรียนจากเทพเทวดาหรือครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วเขาเรียกสืบสานตำนานบางคนเขาไม่เคยเห็นอาจารย์แต่เอาตำราเขามาใช้เขาก็จัดไหว้ครูระลึกถึงครูบาอาจารย์แสดงความกตัญญูรู้คุณต่อวิชาผมได้ร่ำเรียนมาไหว้ครูตำราไหว้ครูยาไหว้ครูสิ่
0: ใ
1: ง
0: ช
1: ศ
0: ่
1: ักดิ์สิทธิ์ต่
0: ใช่
1: างๆ
0: ครับ
1: เขาก็จัดมานะอย่างอาจารย์นี่ก็ไหว้ประจําคื
0: ผ
1: อ
0: ม
1: ไหว
0: ไห
1: ้
0: ว้
1: ค
0: ป
1: น
0: ระ
1: เ
0: จ
1: ดียว
0: ำครับ
1: เขาก็
0: ไหว
1: ไ
0: ้
1: ม่
0: ค
1: จัน ดเ
0: เ
1: ป
0: ด
1: ็
0: ี
1: น
0: ย
1: ร
0: ว
1: ูปเวลา
0: ใช่ครับคือผมไม่ได้จัดใหญ่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ได้ตั้งสำนักหรืออะไรเราก็จะจัดพานครูไหว้ครู
1: มันมีอะไร
0: ตาม
1: พ
0: ข
1: า
0: อง
1: ย
0: เร
1: ค
0: าร
1: ูที่จัด
0: ก็ผลไม้9 อย่าง5 อย่าง
1: อย่า
0: อย
1: ง
0: ู่ที่เราจัดแล้วก็พวกเครื่องเส้นสังเวยอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นหัวหมู
1: อ๋อ
0: ใบสี
1: ข้าวผ้าปลามันห
0: ข
1: ัว
0: ้าว
1: หมู
0: ใช่ครับต
1: แ
0: า
1: ล้
0: ม
1: ว
0: ตำรา
1: มีเหล้าไหม
0: ก็ถ้าเป็นบรมครูปู่ฤาษีผมก็จะมีด้วยครับ
1: เลย
0: ใช่
1: ผมถามความรู้นิดหนึ่ง
0: ครับ
1: ฤาษีเนี่ยถ้าเราถวายเหล้าเนี่ยมันผิดไหม
0: ผมอันนี้ผมต้องบอกว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าด้วยการที่เราถวายมันเป็นเหมือนคือผมใช้หลักอย่างนี้ฮะเวลาที่เราถวายเพื่อเป็นยาเนาะอย่างครูบาอาจารย์เวลาท่านกินสมัยก่อนเนี่ยท่านอาพัดเหล้าอาพัดยาเพื่อที่จะออกรบอย่างเงี้ยนะครับคือท่านก็ใช้สุราเหมือนกันเพื่อที่อาพัดให้เกิดความหนังเหน
1: อั
0: ี
1: น
0: ยว
1: นี้
0: ได้
1: โต๊
0: อย
1: ะ
0: ่างเง
1: บ
0: ี้ย
1: วงสรวงเนี่ย
0: ครับ
1: ที่ไหนก็ต้องมีเหล้า
0: ใช่
1: มันเป็นการสื่อถึงเทพเทวดา
0: ครับ
1: หรือว่าเทพเทวดามันจะเป็นโลกิยะยังต้อ
0: อง ื
1: การคํ
0: ม
1: าสรรเสริญเยินยอทำไมเหล้านี่ขาดไม่ได้แล้วเหล้าเนี่ยบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งถ้าเหล้าทำมาจากอะไรข้าวผลไม้การไหว้ฤาษีเนี่ยผมมีฤาษีอยู่ที่สวนฤาษีผมเนี่ยประมาณ500-600 องค์ฤาษีปั้นที่ปางแตกเต่าใหม่นี่นะผมก็ถวายด้วยเหล้า
0: ครับ
1: ถวายใหม่ๆคนก็ด่าผมเยอะนะ
0: อืม
1: ผมบอกว่ามันเป็นยาฤาษี
0: ครับ
1: ศีลห้า
0: ใช่
1: แล้วอันนี้เราถวายเหล้ามาทางจักรลายผลไม้
0: ครับ
1: ถ้าผมผิดบวงสรวงก็ต้องผิด
0: ครับ
1: บวงสรวงก็มีเหล้ามีอะไรใช่ไหม
0: ใช
1: ใช
0: ่
1: ่ไหม
0: ครับ
1: อ
0: ใ
1: ื
0: ช่
1: ม
0: อย่างครูบาอาจารย์สมัยเก่าก่อนท่านก็เอามาผสมเป็นยานะครับ
1: ใช่
0: ไม่ได้กินเพื่อความมึนเมานะฮะ
1: เ
0: ท
1: ข
0: ่าน
1: า
0: อาจ
1: เ
0: า
1: ป็
0: รย
1: น
0: ์
1: กระแสยา
0: ใช่
1: แล้วยาสมัยก่อน
0: ใช
1: เข้
0: ่
1: าด้วยเข้าด้วยเหล้านี่เยอะ
0: ใช่ครับ
1: เยอ
0: ใ
1: ะ
0: ช่
1: มาก
0: ใ
1: เ
0: ช
1: ล
0: ่
1: ยตอนก็เรียกกระแสยากินเนี่ยทุกศาสนาเลยจำผมไปเลยนะเหล้านี่กินได้ทุกศาสนาแต่อย่าให้เมา
0: ใช่คร
1: เ
0: ั
1: ม
0: บ
1: าเมื่อไหร่นี่บาป
0: ใช่
1: เมาเมื่อไหร่นี่บาปเลยนะหมอก็บอกว่าอย่างคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกาย ต้องกินยาลูกก่อนทีเขาเย็นเหนือก็เย็นใต้ไปมากายยาดำแต่ต้องเขากับเหล้าขาวก็ต้องทำไง
0: ผมเคยเป็นไข้นะครับ
1: ครับ
0: เป็นเดือนไม่หายอาจารย์ผมเนี่ยพอดีลูกศิษย์ลูกหาเอาเหล้ามา
1: ครับ
0: มาเพื่อที่จะมอบให้แบบครูบาอาจารย์เพื่อที่จะไหว้ครูบาอาจารย์ผมอะเทเหล้าเนี่ยแล้วก็ขอนอบน้อมวิชาครูบาอาจารย์เพื่อกินเชื่อไหมครับผมไปหาหมอ3 รอบเนี่ยกินยาไม่หายแต่ผมกินเหล้า
1: หาย
0: แค่เป๊กเดียวอาจารย์ขออาพัดเหล้าจากครูบาอาจารย์หายฮะ
1: ผมก็ทุกวันนี้ฮะผมก็
0: ฮะ
1: จะไหว้ฤาษีผมได้เหล้า
0: ครับ
1: กับวายแล้วผมก็จะลาฤาษีมากินเป็นยาอายุวัฒนะ
0: ใช่
1: นะเป็นความเชื่อของผม
0: ครับ
1: ครับก็มีเรื่องเล่าต่างๆเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องเล่าเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะรวย
0: ครับ
1: แล้วมีตําแหน่งหน้าที่ใหญ่โตเขาก็มีปัญหาแก้ไม่ได้
0: ครับ
1: เขาก็มาหาผมบอกเชื่อป่ะผมบอกเชื่อตอนนี้กูเชื่อหมดแล้วมึงไปบนฤาษีกูเลย
0: ครับ
1: วาย389
0: ครับ
1: หนึ่งลัง
0: ครับ
1: มันก็ไม่รู้ว่าขวดเท่าไหร่389มันก็ไปบนพอประมาณทั้ง4-5 วันมันแปลกวายไปให้ผมลัง
0: ครับ
1: มันบอกว่าเร
0: ห
1: ียบ
0: าย
1: ร้อยหมดเลยสิ่งต่างๆคดีพวงคดีฟังตั้งแต่นั้นมาก็เชื่อก็ส่งเหล้าให้ผมมา
0: ครับ
1: แล้วผมก็ลาจากฤาษีผมก็มากินถื
0: ค
1: อ
0: รั
1: ว
0: บ
1: ่าเป็นยา
0: คร
1: อ
0: ับ
1: นุวัฒนะ
0: ใช่
1: ครับท่านไหว้ได้เลยนะครับฤาษีเทพต่างๆยังเป็นโลกิยะยังต้องการคําสรรเสริญยินยอเพราะฉะนั้นท่านไหว้ลาเอาเหล้ากวายได้เลยแล้วนํามากินเป็นยาอย่ากินเพื่อเมา
0: เพื่อ
1: น
0: มึ
1: ะ
0: นเมาครับ
1: เออ
0: กิน
1: ใช่ไ
0: อ
1: หม
0: าพัดเพื่อเป็นสิริมงคล
1: ครั
0: เ
1: บ
0: นาะ
1: ของไหว้ทุกคนเนี่ยเวลางานพิธีใหญ่แย่งกันนะ
0: ใช่
1: เขาก็ถือว่าเทพเทวดาเสก
0: ครับ
1: นะทําไมต้องมีขนุนเขามีความเชื่อว่า
0: หนุน
1: เม
0: ด
1: ื่
0: วง
1: อ
0: ชะ
1: กิ
0: ต
1: น
0: า
1: แล้วหนุนดวงชะตา
0: ครั
1: ท
0: บ
1: ําอะไรก็จะมีคนเกื้อหนุนจุนเจือ
0: ครับ
1: ใช่ไหมทําไมต้องมีแก้วมังกรเขาก็เชื่อว่าในแก้วมังกรเนี่ยเม็ดละล้านคุณจะมีเงินเท่านั้นเลย
0: อื
1: นาท
0: ม
1: องหยิบฝอยทองมันมีสตอรี่หมด
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ทําตามที่ท่านชอบสบายใจท่านไม่ต้องไปกลัวใครแต่พระพุทธเนี่ยไหว้เล่าไม่ได้
0: ใช่ครับใช่
1: พระพุทธไหว้เล่าไม่ได้
0: ครับ
1: เทพจะเป็นพระพิฆเนศจะเป็นพระพิฬารจะเป็นฤาษีจะเป็นพระพรหมไหว้ได้หมดเลย
0: ครับผม
1: เทพเป็นโลกิยะยังต้องการคําสรรเสริญเยินยอเพราะฉะนั้นไหว้ได้เลยนะ
0: ครับ
1: ครับก็ยังที่ไหว้เนี่ยเคยไหว้เล่าไหม
0: เคยครับเค
1: เค
0: ย
1: ย
0: ฮ
1: น
0: ะ
1: ะเล่าขาว
0: ใช่ครับเหล้าขาวเหล้าสีก็มีด้วยบางที
1: เล่าขาวเนี่ยเทวดาจะไม่เคยอยู่ใช่ไหม
0: ใช่
1: ถ้า
0: ค
1: เ
0: ร
1: ป
0: ั
1: ็
0: บ
1: นพวกเฮเนซี่พวกอะไรเทวดาจะอยู่กัน
0: ใช
1: แล้
0: ่
1: วใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆเนี่ยเรื่องของยัน
0: ครับ
1: เรื่องของพิธีกรรมต่างๆเนี่ยมันมีความเชื่อถามว่าแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: การปฏิบัติไม่เหมือนกัน
0: ใช่
1: แต่อยู่ที่เราพอใจอยู่ที่เรามีความเชื่อมีความศรัทธาเราทําไปตรงนั้นเลยนะนี้เราย้อนไปถึงยันในหยิบยันอันใหญ่มา
0: ครับ
1: ครับเนี่ยครับนี่นะเราให้ดูเลยเนี่ยยันใหญ่เลยนะว่าสวยงามไหม
0: ครับ
1: เนี่ยสีต่างๆอาจารย์อธิบายสีเลย
0: คือจริงๆแล้วจริงๆแล้วตัว
1: นะ
0: ส
1: ผ
0: ี
1: มถือให้
0: หรือตัวสีหรือตัวอะไรเนี่ยผมจะไม่เน้นคือจะเพิ่มความสวยให้
1: ครับ
0: แต่ว่าหัวใจที่ผมจะลงจริงๆแล้วเนี่ยก็คือหัวใจของยันมากกว่า
1: ครับ
0: อย่างเช่นยันนะ108ผมเอามาผูกไว้
1: ครั
0: อย
1: บ
0: ่างเช่นนะมีนะเมตตานะกรุณานะเสน่หานะมีนะเงินนะกินไม่หมดสิ้น
1: ออ
0: ย่
1: ๋
0: า
1: อง
0: เงี้ยครับมันครบมันครบแล้วว่าเนี่ยการเงินหนุนดวงชะตา
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยครับหรือว่ายันเกี่ยวกับทางด้านโภคทรัพย์
1: ครับ
0: ยันโภคทรัพย์หรือยันนะเศรษฐีอย่างเงี้ยครับ
1: อัน
0: ก็
1: ไหน
0: จะลงไว้
1: พวกทรัพย์จีนเหรออ
0: ย่างโภคทรัพย์ใช่ไหมครับอย่างยันนะมีก็ได้ครับ
1: อ๋อ
0: นะมีนี่ก็การเงินใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อย่างเช่นนะลือชาเนี่ยโดยส่วนใหญ่สายหลวงปู่สุขใช้เยอะนะลือชา
1: ท่านลือชานี่ที่ผมจำความได้คือ
0: ครับ
1: หลวงพ่อเสมียงอยู่สถาพ
0: ใช
1: ร
0: ่ใ
1: ว
0: ช
1: ั
0: ่
1: ด
0: ครับ
1: พระราชินอยู่ที่บางเลนนครปฐมท่านจะใช้ณฤาชา
0: ใช่โดยส่วนใหญ่ทางนะ
1: เ
0: ล
1: ร
0: ื
1: า
0: อช
1: ส
0: า
1: ายหลวงพ่อสุขก็ปากคลอง
0: ใ
1: ห
0: ช
1: ัก
0: ่
1: เจ้า
0: ใช่ครับ
1: นะ
0: อย่างนะลือชาเนี่ยที่เราลงไว้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งการทำมาค้าขายเนาะ
1: ครับแล
0: ส
1: ะ
0: องก็คือ
1: ันนี้ต
0: ช
1: ัว
0: ื่
1: ออ ะไร
0: เสียงอันนี้ยันนโมพุทธายะนะฮะหรือถ้าเรียกอันนึงก็คือยันนะตรึงไตรภพอันนี้ก็ด้านป้องกันแล้วใช่ไหมครับ
1: น
0: เรา
1: โมพุทธายะก็เชิญพระพุทธเจ้าห้
0: ข
1: า
0: ้า
1: พร
0: พ
1: ะ
0: ระ
1: อ
0: อง ง
1: ค
0: ค
1: ์
0: ์ใช่
1: น
0: คระ ับ
1: แล้วอันนี้
0: อันนี้นะพลิกฟื้นคืนชะตาครับ
1: อ๋อนะพลิกฟื้น
0: ใช
1: คื
0: ่
1: นชะ
0: ก็
1: ต
0: ค
1: า
0: ือดวงชะตาไม่ดีแล้วก็ใส่นะพลิกฟื้นคืนชะตาครับ
1: เขาเรียกเพชรกลับร้ายกลับกลายเป็นด
0: ใ
1: ี
0: ช่ครับหรือการเงินก็นะ หัวใจเศรษฐี
1: อ๋อ
0: ณเศรษฐีอย่างเงี้ยครับ
1: ด้านนี้ฮะ
0: อันนี้ณมหาสําเร็จครับหรือณคเนศวร
1: อ๋อ
0: เป็นณพระพิฆเนศอย
1: อ
0: ่
1: ั
0: าน งเ
1: น
0: งี
1: ี
0: ้
1: ้
0: ย
1: เ
0: ค
1: ห
0: ร
1: ม
0: ั
1: ื
0: บ
1: อนกัน
0: อันนี้ณเสน่หาครับ
1: ด้
0: อ
1: า
0: ันนน
1: น
0: ี
1: ี
0: ้
1: ้
0: ด้
1: ฮ
0: าน
1: ะ
0: ด้านเสน่ห์เสริม
1: ด้า
0: เส
1: นน
0: น
1: ี้
0: ่ห์
1: นะฮะ
0: อันนี้ยานดวงแก้วพระศิวลีครับ
1: ดวงแก้วพระศิวลีก็คือโภคทรัพย์
0: โภคทรัพย์ใช่
1: โภคท
0: เร
1: รา ัพย
0: ก
1: ์
0: ็จ
1: น
0: ะ
1: ะ
0: เน้นทางโภคทรัพย์
1: ค
0: ไป
1: ือ
0: เยอะ
1: จะไม่เหมือนกันเลยด้านนี้ฮะ
0: อันนี้ยันณจินดามณีครับ
1: แล้วจินดาม
0: ม
1: ณี
0: หาจ
1: ม
0: ิน
1: น
0: ดา
1: ท
0: ม
1: ุก
0: ณ
1: ค
0: ี
1: นมห
0: ม
1: าน จ
0: ม
1: ิ
0: ห
1: น
0: า
1: ด
0: จ
1: า
0: ินด
1: ม
0: าม
1: ณ
0: ณ
1: ี
0: ี
1: นี
0: ใช
1: ่
0: ่
1: มันสุดยอด
0: ใช
1: เร
0: ่
1: ียกเนื้อเรียกปลา
0: ผมชอบยันนี้เพ
1: แ
0: ร
1: ล
0: า
1: ้
0: ะ
1: ว
0: ว่
1: ก
0: า
1: ็ที่พระเกจิอาจารย์ที่มาทํายาวาสนาจินดามณีก็คือหลวงพ่อคุณ
0: หล
1: พ
0: ว
1: ร
0: ง
1: ะ
0: ปู่
1: ก
0: ค
1: า
0: ุณพร
1: ม
0: ะก
1: ั
0: ำ
1: น
0: มา
1: แก
0: แก
1: ้ว
0: ้ว
1: นะ
0: ค
1: ฮ
0: รับ
1: ะ
0: ผมใช
1: เป็
0: ่
1: นยา
0: ครับ
1: ฟื้นชีวิต
0: ใช่
1: ย
0: ครา ับใช
1: ช
0: ่
1: ่วยชีว
0: ใช
1: ิต
0: ่
1: นะฮะ
0: ใช่
1: ครับแล้วนี้นะ
0: อันนี้นะฮะเป็น
1: เพื่อท
0: เด
1: ี่
0: เดี๋ยวนะฮะด้วยความที่ลงยันเยอะนะครับ
1: สาย
0: อันนี้ณทรงแผ่นดินน
1: อ
0: ะฮ
1: ๋
0: ะ
1: อ
0: ณทรงแผ่นดินนะครับก็จะเป็นคุ้มครองป้องกันภัย
1: พลังเลยน
0: พ
1: ะ
0: ลังคุ้มครองป้องกันภัย
1: อันนี้
0: อันนี้ณไตรภพครับ
1: ไปพบไง
0: ณไตรภ
1: แล
0: พ
1: ้วพวกดีเดียมนี้เป็นอะไร
0: อาจารย์อันนี้ก็แล้วแต่เราจะผูกฮะอย่างเช่นจีเจลุนิอย่างเงี้ยครับก็เดินเดินเป็นยันจีเจลุนิเจลุจีนิอย่างเงี้ยครับเดินเดินเป็นวนเป็นเหมือนครูบาอาจารย์ท่านลงให้เป็นคุ้มครองป้องกันภัย
1: อัน
0: อ
1: น
0: ย่
1: ี
0: า
1: ้
0: งเงี้ยครับ
1: สี่มุมจะเหมือนกันเลยใช่ไหม
0: สี่มุมเหมือนกันครับสี่มุ
1: แล
0: ม
1: ้
0: เ
1: ว
0: หมือนกัน
1: ยันอะไรฮะ
0: ยันพระพุทธอันนี้ยันพระพุทธเลยครับ
1: อย่างไรพูด
0: แต่ว่าจะเน้นไปทางด้านลงธาตุสีด้วย
1: อ๋อนามาพทะ
0: นามาพะทะด้วยฮะ
1: แล
0: เ
1: ้
0: พ
1: ว
0: ื่อ
1: มุมเนี่ยขอบเนี่ยเลยทั้งหมดเป็นอะไร
0: ขอบโดยส่วนใหญ่จะไม่เหมือนกันอีกนั่นแหละบาง
1: ค
0: ท
1: ร
0: ี
1: ับ
0: ผมก็จะใช้คาถาอิติปิโส
1: อื
0: หรือ
1: ม
0: บางครั้งก็จะใช้คาถาหลวงปู่ดู่ฮะมหาจักรพรรดิ
1: มหาจักรพรรดิ
0: ใช่
1: นะ
0: ค
1: ฮ
0: รั
1: ะ
0: บหรืออีกตัวหนึ่งที่ผมชอบใช้บ่อยๆเลยก็คืออิติปิโสรัตนมาลา
1: อ๋อ
0: ถอดมาแล้วก็ผมก็จะใส่เป็นรอบไว้
1: ครับ
0: เพื่อที่จะให้แต่
1: ค
0: ละ
1: ื
0: บ
1: อ
0: ทเนี
1: ท
0: ่
1: ั
0: ย
1: ้งบททาทั้งหมดเนี่ยมันมาจากอิติปิโส
0: ใช่
1: ก็
0: ใช่
1: คื
0: ค
1: อ
0: รับ
1: พุทธคุณ
0: ธรรมคุณ
1: ธร
0: สั
1: ร
0: ง
1: ม
0: ฆค
1: ค
0: ุ
1: ุณ
0: ณ
1: สังฆ
0: ใช
1: คุ
0: ่
1: ณ
0: ใช
1: ร้
0: ่
1: อย
0: ครับ
1: แป
0: เป็น
1: ด
0: ร้อยแป
1: ก็
0: ดใ
1: ม
0: ช
1: า
0: ่ค
1: ถ
0: รับ
1: อดกันไม่ว่าจะเป็นยัน
0: ครับ
1: ตีสิงห์เหหรือจะเป็นยันมงคล
0: ใช
1: โ
0: ่
1: สรสมงคลมาแค่อิติปิโส
0: คือถ้าเราจะคุ้นคาถาอย่างเช่นคา
1: อ
0: ถ
1: า
0: า
1: จาร
0: บ
1: ย์
0: า
1: ท
0: ร
1: ำ
0: ม
1: ย
0: ี
1: ังไง
0: สามสิบทัศน์เนี่ย
1: ครับ
0: ก็ถอดมาจากอิติปิโสรัตนมาลาอย่างเช
1: ใช
0: ่น
1: ่
0: ปิโยเทวะมนุสสานัง
1: ครับ
0: ปิโยพรหมานุมุตตโม
1: ครับ
0: ปิโยนาคะสุปันนานังปินินทรีย
1: ค
0: ั
1: ร
0: ง
1: ับ
0: นาม
1: ค
0: าร
1: ับ
0: มีหังอย่
1: ค
0: าง
1: ร
0: เง
1: ั
0: ี้
1: บ
0: ยครับท่านอาจารย์มันก็คือยันอิติปิโสรัตนมาลานั่
1: ในช
0: แหล
1: ่
0: ะครับ
1: ใช่
0: ถอดออกมา
1: แล้วอันนี้
0: ก็
1: มันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหม
0: ไม่
1: ม
0: เ
1: ี
0: หมือ
1: ส
0: นครับไม่
1: ี
0: เหมื
1: ไ
0: อ
1: ป
0: นอัน
1: แล
0: น
1: ้
0: ี้
1: ว
0: เป็นหัวใจนกยูงฮะ
1: อ๋อ
0: หัวใจนกยูง
1: อาจารย์ทอมมี่เนี่ยต้องอยู
0: ค
1: ่
0: รับ
1: ท่าต
0: หัว
1: ลอ
0: ใจ
1: ดทั้ง
0: น
1: ท่
0: ก
1: าย น
0: ุง
1: ครับหัวใจนกยุงนี่ได้ไปยังไง
0: จริงๆแล้วต้องบอกว่าผมน้อมบารมีของหลวงปู่มั่นมานะ
1: ครั
0: ถ
1: บ
0: อด
1: หัวใจนกยุงนี่คือสายกรรมฐานนะ
0: ใช่
1: หลวงป
0: ใช
1: ู่
0: ่
1: มั่นปุริสัตโต
0: ใช่
1: น
0: คระ ับใช่ฮะผมศรัทธาในหลวงปู่
1: เข
0: มั
1: า
0: ่น
1: เรีย
0: ม
1: ก
0: าก
1: น
0: ค
1: ก
0: รับ
1: ยุงทอง
0: ใช่นกยุงทอง
1: ผ
0: คร
1: ม
0: ับ
1: ก็ศึกษามาแต่ผมจำไม่ได้เพราะว่าผมเคยศึกษาเรื่องคาถานกย
0: น
1: ุง
0: โม
1: มาตั้ง
0: วิทยาครับ
1: น
0: น
1: ั่น
0: โ
1: แ
0: ม
1: หละ
0: วิทยา
1: ครับแล้วตรงกลางนี่ฮะ
0: ก็อันนี้ก็ผูกยันเลยครับผูกเป็นหัวใจนกยุงเลยครับ
1: อ๋อ
0: แล้วผูกเป็นยันแล้วก็โยงเป็นลงเป็นเหมือนตาม้าหมากรุกครับ
1: อ๋อคืออันนี้เกี่ยวกับเจ้าของชะตาไหมหรื
0: เ
1: อว่า
0: จ้าของดวง
1: อ๋
0: ช
1: อ
0: ะตา
1: ต้องส่งดวงเดือนปีเกิดมา
0: ใช่ใช่อันนี้ของอาจารย์พิมพ์นะครับ
1: อ๋
0: ออ าจารย์พิมพ์ม
1: พ
0: ห
1: ิ
0: าม
1: พ
0: ล
1: ์
0: าภ
1: ม
0: น
1: ห
0: ะ
1: าราม
0: ใช่
1: โอ้โห
0: ใช่
1: นี่แล้
0: ใช
1: ว
0: ่
1: พว
0: ฮ
1: ก
0: ะ
1: นี้เนี่ยพวกรอบเนี่ย
0: ก็เป็นยันนะครับยันนะก
1: ส
0: ็
1: ภาพหน้าร้อยแปด
0: หน้า108เพียงแต่ว่าเราจะเลือกตัวไหนมาลง
1: อ๋อ
0: ให้เป็นสิริมงคลต่อผู้ที่เป็นเจ้าของนั้นๆครับผม
1: จะภาคกษัตริย์
0: จะพระกษัตริย์ด้วย
1: อ๋อ
0: ครับหรือว่ายันอย่างเช่นยันมีด้วยนะมีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: นะมีนะ
0: หรือณเมตตามหานิยมด้วยพวก
1: คร
0: นี
1: ั
0: ้
1: บ
0: ครับมันก็จะไม่เหมือนกันคาถาที่เสกก็ไม่เหมือนกัน
1: คร
0: ค
1: ั
0: รับ บผม
1: ครับก็คือเรื่องราวต่างๆเรื่องข
0: เช
1: อง
0: ิญ
1: ย
0: อ
1: ั
0: าน จาร
1: น
0: ย์
1: ะ
0: ท่านที่เดิมอย่าเดิน
1: เร
0: ไ
1: ื
0: ป
1: ่องข
0: ไ
1: อ
0: ห
1: ง
0: น
1: ยัน
0: ครั
1: เ
0: บ
1: นี่ยมันพูดแล้วมันโอ้โห
0: มันย
1: มั
0: านว
1: ย
0: ครา ับ
1: ว
0: ยาม น
1: าก
0: ยาวม
1: ผ
0: าม ก
1: ครับท่าน
0: อาจารย์อยู่
1: ช
0: ท
1: ม
0: ี่
1: แล
0: ไห
1: ะ
0: น
1: ฟังรายการคุยเฟ
0: อ
1: ื
0: า
1: ่
0: จ
1: อง
0: า
1: เ
0: ร
1: รื
0: ย
1: ่
0: ์
1: องพระผมวันชัยสุ
0: อ
1: พ
0: ย
1: ร
0: ู
1: ร
0: ่
1: ณเป็
0: ก
1: น
0: ัน
1: ผู้
0: ที่
1: ด
0: น
1: ำ
0: ี
1: เน
0: ่
1: ิน
0: แห
1: ร
0: ล
1: าย
0: ะ
1: ก
0: ครับ
1: าร
0: อาจารย์อย่าเพิ่งไป
1: ท
0: ไ
1: ี
0: ห
1: ่
0: น
1: สถานีวิทยุFM 97
0: นะ
1: ส
0: ครั
1: ถ
0: บ
1: า
0: แล้ว
1: นี
0: ก็
1: วิทยุแห่งประเท
0: ห
1: ศ
0: า
1: ไท
0: ย
1: ย
0: ร
1: ก
0: อ
1: รม
0: บ
1: ประชาสัมพันธ
0: อ
1: ์
0: อกไปนะครับ
1: ทุก
0: เบาให้ดี
1: วันเสาร์เวลา
0: อาจารย์ไม่สบาย
1: บ่ายส
0: เ
1: ี
0: จ
1: ่
0: อ
1: โม
0: ป
1: ง
0: ระส
1: ห้
0: บ
1: า
0: การ
1: โ
0: ณ
1: ม
0: ์
1: ง
0: เยอะ
1: ครัน บ
0: ะ
1: ผม
0: ตอนนั้น
1: แล้วก็
0: อาจ
1: ท
0: า
1: ุ
0: ร
1: ก
0: ย์
1: วันอาทิตย์เวลาบ่ายโมง
0: เม
1: ถึง
0: ฆ
1: บ่ายสองโม
0: กว
1: ง
0: ่าสอง
1: น
0: ระ ัศมีทั่ว
1: ก็
0: ปร
1: จ
0: ะ
1: ะ
0: เท
1: น
0: ศ
1: ํา
0: ไท
1: เร
0: ย
1: ื่องราวต่
0: ส
1: าง
0: ำนั
1: ๆ
0: ก
1: พระ
0: ผู้
1: บู
0: ศ
1: ช
0: ักด
1: า
0: ิ์สิท
1: พ
0: ธิ
1: ร
0: ์
1: ะ
0: ทั่
1: เควรื่อ
0: ป
1: ง
0: ระเทศ
1: เหรียญ
0: ท
1: อ
0: ั้
1: ังญ
0: ป
1: จ
0: ระ
1: า
0: เ
1: ร
0: ท
1: ย์
0: ศ
1: เครื่องรางของขลัง
0: เว
1: และ
0: ล
1: วั
0: า
1: ตถุท
0: ต
1: ี
0: ั
1: ่
0: ้
1: เ
0: ง
1: ป็
0: แ
1: น
0: ต่
1: มง
0: ส
1: ค
0: ี
1: ล
0: ่
1: เอาม มา
0: ี
1: ให้ท่านได้ได้ทราบโดยละเอียด
0: ม
1: น
0: า
1: ะ
0: ตั้งแต่นี้
1: พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่
0: ส
1: องเรื
0: ำ
1: ่
0: ห
1: อ
0: ร
1: ง
0: ับ
1: พระ
0: ให้ทางนั่งกับ
1: ที
0: เ
1: ่
0: ราต้องมา
1: YouTube
0: นั่ง
1: หรือแฟนเพจหรือจะเข้าใน Facebook ผมนะวันชัยสุพันธ์เข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีเรื่องรา
0: ข
1: ว
0: อ
1: ต
0: เชิญ
1: ่
0: ท
1: า
0: ่
1: ง
0: านเ
1: ๆ
0: ล
1: นะ
0: ย
1: ฮ
0: ค
1: ะ
0: รับผม
1: ครับวันนี้เราอยู่
0: แล้
1: ก
0: ว
1: ับ
0: ก็
1: อา
0: เดี
1: จ
0: ๋ยว
1: ารย์
0: จะ
1: นั
0: มี
1: น
0: ก
1: ท์
0: ารแส
1: อ
0: ด
1: าจ
0: ง
1: ารย์
0: ใน
1: น
0: ท
1: ั
0: ุ
1: น
0: ก
1: ท์ก็
0: ต
1: เป็
0: อ
1: น
0: นต่อไป
1: อ่า เขาเรียกว่าผู้มีวิชาอาคมอาคหะเลขยันต์เวทมนต์คาถาโบราณก็บอกว่าเวทมนต์คาถาเงินตาในกระเป๋าบอกใครไม่ได้เอาจริง
0: ใช่
1: ต้องอย่างผมเนี่ยผมเรียนมาเยอะแยะมากมายบางคนเขาบอกว่าผมไม่มีผมเรียนมาเยอะแต่นี้ผมเรียนมาเพราะความชอบผมเรียนมาเราไม่ได้ไปให้คุณแต่ผมทําเนี่ยก็มีคนมาหาผมทำมาลงทําอะไรผมก็ทําให้แต่เขาต้องเชื่อผมถ้าไม่เชื่อแล้วมันไม่ขัง
0: เบื้องต้นมันเกิดจากความศรัทธาครับอ
1: ใ
0: า
1: ช
0: จา
1: ่
0: รย์ถ้าไม่ศรัทธาแล้วก็ไม่มีประโยชน์
1: ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะขอให้ท่านเชื่อและศรัทธาและเชื่อและศรัทธาไม่ไหลเนี่ยปาฏิหาริย์มีจริงแน่นอน
2: เอาละครับ
1: นะครับครับก็วันนี้เกจิอาจารย์เดินทางกันมาเยอะมากเลยนะครับครับอาจารย์
0: ครับ
1: ตอนนี้เรื่องยันตอนนี้มาเขียนยันอย่างนี้เคยทำพยันเคยไปทำพิธีขึ้นบ้านใหม่หรือทำพิธีตั้งศาลมีไหม
0: ผมจริงๆผมไม่ได้รับตั้งศาลผมส่วนใหญ่ผมจะดูเลิกให้
1: อ๋อ
0: คือลูกศิษย์ลูกหาจะขอเลิกเยอะอย่างเช่นเลิกออกรถอะไรพวกนี้ครับหรือเลิกแต่งงานอะไรพวกนี้ผมก็จะผมจริงๆผมศึกษาหลายศาสตร์นะอาจารย์
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นในพวกเล่นแร่แปรธาตุผมก็ศึกษา
1: อ๋อพวกเหล็กไหล
0: เหล็กไหลใช่เหล็กไหลอย่างเช่นพระอาจารย์สมพรอย่างเงี้ยนครปฐมใช่ผมมีสิทธิ์ท่านนะ
1: ท่านเสียชีวิตแล้วเหรอ
0: ใช่ครับใช่ใช่
1: อาจารย์สมพรนี่ก็ผมก็ติดตามผลงานท่าน
0: ครับ
1: ท่านไปตัดเหล็กไหลที่เขาขุนพนม
0: ใช่
1: ที่อำเภอพรมคีรี
0: ผมเคยเขียนพยันถวายท่านนะถ้าไปที่วัดท่านจะเห็นยันผมตั้งอยู
1: ่
0: นะครับขนาดใหญ่เมตร50คูณ50เขียนถวายท่านครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ครับ
1: คืออันนี้อะไรของอาจารย์สมพรใช่ไหมนี่คืออะไร
0: อันนี้เป็นปลอดกรอบซึ่งเอาปลอดเนี่ยมาทำให้เป็นแบบนี้ครับเป็นสายวิชาของกุลไม
1: ปลอดกรเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ผมเนี่ยศึกษาแล้วผมเขียนในหนังสือนี่เยอะมาก
0: ใช่
1: ซึ่งนำมาจากที่ก็ดีๆอันนี้พอปลอดกรทุกคนก็บอกว่าเป็นของลพบุรีวัดวัดอะไรเนี่ยวัดปลอดกรคือจริงๆมันไม่ใช
0: ่ครับ
1: ผมได้มาจากเชียงของอยู่บนยอดดีๆในพระอบแล้วก็ผมมาศึกษาข้างในเนี่ยมันจะมีตัวผู้ตัวเมีย
0: ครับ
1: ครับสมัยก่อนเนี่ยสงครามเขาจะไปตั้งไว้เวลาช้างมาหรือว่าข้าศึกมามันจะดังเขารู้ว่ามีศัตรูมาแล้ว
0: ครับ
1: แล้วคนก็มาพกว่าออกมาจากบ้านจะมีเหตุมันจะดัง
0: ครับ
1: เพื่อนของคนนะฮะที่ตามผมเนี่ยเอาปลอดกอเป็นเม็ดหนึ่งแล้วไปพกในตัวออกจากบ้านมานะปลอดมันดังมากเลยก็เราต้องกลับไปบ้าน
0: เตือนภัยใช่ไหม
1: เตือนภัยพอออกมาได้ไม่นานไอ้คนไอ้ที่อยู่ปากทางตัดยิงนี่คือเรื่องราว
0: ความเชื่อ
1: ครับผมศึกษาแล้วก็เขียนในนิตยสารเยอะมาก
0: ครับ
1: มาจากหลวงปลอดกอของโบสถ์ผาอุด
0: ครับ
1: แต่ที่ผมได้มาก็คือยอดเจดีย์จากเชียงของจากที่เขื่อนภูมิพลนะ
0: แต่อย่างตัวเนี้ยจะเป็นปลอดที่อัญเชิญฮะ
1: ท่านอัญเชิญมา
0: อัญเชิญจากถ้ำแล้วก็มาทำให้มันสำเร็จ
1: หลวงปู่ละไมนี่ก็
0: ใช่ใช่
1: ท่านก็เป็นสายของหลวงปู่หมุน
0: ใช
1: ่สายพวกหมุน
0: ใช่คร
1: ับปู่ละไมแล้วก็หลวงพ่ออะไรน่ะหลายหลายองค์ผมก็เดินสายนี้ทุกวันนี้อาจารย์อุดมทรัพย์สิริพุทโธ
0: ใช่ครับ
1: วัดเวรุวันอําเภอพายุจังหวัดศรีสะเกษก็เดินสายหลวงปู่หมุน
0: ใช่
1: ได้ไหม
0: อย่างตัวเนี้ยผมก็ทําขึ้นมาเองนะฮะก
1: ็
0: คือสําเร็จคือเป็นอีกวิชาหนึ่งที่ผมสำเร็จ
1: เป็นเนื้อตะกั่วเนื้ออะไร
0: ไม่ครับเป็นเนื้อปลอดเลยครับ
1: อ
0: ันนี้คือเนื้อปลอดแล้วสร้างให้เป็นปลอดสำเร็จจากเนื้อปลอดที่เป็นน้ำที่เราอัญเชิญมาอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ครับที่ดังข้างใน
0: ที่ดังข้างในก็เป็นก็มันมีกรรมวิธีก็คือเป็นปลอดสำเร็จอยู่ด้านในชิ้นหนึ่ง
1: คือผมเคยผ่านะสมัยก่อนผ่าได้เพราะมันถูกข้างในมันจะเป็นแบบเม็ดบัวขอแขกแล้วบางทีผ่าออกมาไม่มีเนื้อข้างในงงหมดแล้วก็ไม่รู้
0: เขาเสียงดังใช่ไหม
1: แล้วเขาไม่รู้เขาเป็นจุได้ไงนะ
0: คร
1: ับตรงนี้ก็งงนะผมศึกษาตรงนี้มาแล้วก็ทุกวันนี้ผมยังมีเหลือประหลอดจากต่างๆเนี่ยเหลือน่าจะประมาณ10กว่าเม็ดนะนี่เรื่องราวของประหลอดก่อนนะครับก็รายการนะเราก็จะนําเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังวัตถุที่เป็นมงคล
0: ครับ
1: ท่านพิมพ์ว่าไปใน YouTube เลยนะคุยเฟื่องเรื่องพระดูได้เลยผมทำรายการนี้มาประมาณ20ปีมีทุกอย่างนะมีทุกอย่างเครื่องรางของขลังประหลัดขิกหรือผ้ายันหรือจุดชกเนี่ยอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับก็บางทีทำมาใหม่ก็มีเสียงสะท้อนด่าตอนหลัง ตอนหลังเขาก็มาหาตามอย่างพยัญชนะเสพนางเนี่ยผมเปิดมาคนด่าทั้งประเทศ
0: ครับ
1: แล้วสุดท้ายเขาก็มาหากันใช่ไหมไอ้พยัญชนะเสพนางหรือว่าอินอย่างเงี้ยผมเป็นคนเปิดก่อนนะเปิดก่อนเลยนะครับก็เหลือท้ายรายการ5 นาทีอาจารย์ก็ฝากเต็มๆไปเลยว่าที่อยู่ยังไงยังไงเอาฝากไปเลยนะ
0: จริงๆแล้วก็ผมอาจารย์อนันต์ทิพทลานะครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยเนาะก็หรือฝากติดตามYouTube นะฮะก็คือทิพทรานันนะครับเซิร์ชเข้าไปได้เลยก็จะขึ้นชื่อผมเลย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ถ้าเบอร์โทรก็081นะครับ554-5556ครับ
1: ครับ
0: ถ้ามีโอกาสก็จะมาเล่าเรื่องยันให้ฟังอีกถ้ามีโอกาสนะครับถ้าได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์มาใช้อีกสักรอบ
1: ได้ถ้าไม่มีปัญหาคือ
0: นะครับ
1: มันอยู่ที่ผมว่างเขาบ้างเลยนะ
0: อาจารย์จะว่างยากมากฮะหาคิวอาจารย์ยากเหลือเกิน
1: จริงๆผมไม่ได้หวงเพราะว่ารายการผมเนี่ยผมไม่เคยไปเอาตรงเอาตังใครมาออกแต่นี่มันอยู่ที่ผมเนี่ยมันจะว่างไม่ว่างถ้าว่างไม่มีปัญหาเลยนะครับโดยมากจะไปต่างจังหวัดเดินทางนี่ก็ไปทําพิธีที่ภูเขาไฟที่เวียงจันทน์มาไปตามหาว่านมวลสารไปตัดเหล็กไหลอะไรก็เละแล้วก็ไปสารที่ส่วนมากนะวันนี้ก็พอดีมีงานของอาจารย์ทรัพย์บุญีเทพอาจารย์ดร.ประกายก็เลยต้องมาปุ๊บก็คืนนี้ก็ค้างแล้วพรุ่งนี้จะลืมนะครับท่านที่ชมรายการอยู่พรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่14 กรกฎาคมนะวัดป่าเลไลมาเลยครับมาแต่เช้าเลยจะมีพิธีการที่ยิ่งใหญ่โดยว่าอาจารย์สายมูเนี่ยประมาณหลายร้อยคนนะก็เรียนเชิญทุกท่านวัดป่าเลไลอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีมาไหว้หลวงพ่อโตก่อนเป็นปางหนึ่งของราหูท่านที่ดวงไม่ดีทําอะไรติดตุ้นกัดพี่ก็มาไหว้มาขอพรกลับไปแล้วท่านเลยไปพูดในหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสน่ห์ทั้งหลายทําอะไรก็จะสมความปรารถนาทุกทุกประการครับสําหรับวันนี้มาท้ายรายการเดี๋ยวเราเหลือเวลาให้ทางสถานีได้ประชาสัมพันธ์นะครับผมและอาจารย์นายก็ต้องกราบลาทุกท่านครับขอทุกท่านมั่งคั่งมั่งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดทําอะไรขอสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดไปครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ภาคใต้5จังหวัดในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้5จังหวัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12ตุลาคม
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่10เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ถึง12ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำปัตตานีจังหวัดปัตตานีแม่น้ำสายบุรีจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสแม่น้ำโกลกจังหวัดนราธิวาสขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำรวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ำทะเลด้วยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล400เตียงโรงพยาบาลกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษยกระดับบริการสุขภาพเพิ่มการเข้าถึงการรักษาใกล้บ้าน
7: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารรักษาพยาบาลขนาด400เตียงโดยกล่าวว่าการลงทุนก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลแห่งนี้เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย1เขตสุขภาพ1จังหวัด1โรงพยาบาลที่มุ่งเน้นให้โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดแบ่งปันและใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งบุคลากรการบริหารจัดการเตียงและการกระจายบริการเข้าสู่โรงพยาบาลขนาดเล็ก เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลหลักอย่างเป็นรูปธรรมการก่อสร้างอาคารแห่งนี้จะช่วยขยายศักยภาพการรักษาใกล้บ้านและการเป็นแม่ข่ายประจำโซน3ช่วยกระจายภาระการครองเตียงสามารถรองรับการผ่าตัดเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากเดิม 6,000 รายเป็น 12,000 รายต่อปีประชาชนในพื้นที่และโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลศรีสะเกษมีกำหนดแล้วเสร็จช่วงเดือนธันวาคมปีหน้าณฤมลอุดมพรรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเตรียมพร้อมใช้สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้
8: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ซึ่งเลื่อนมาจากวันที่27กันยายนจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบให้ต้องปรับเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจำนวน32แห่งโดยตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมรวมถึงระบบ e-service นายจ้างและระบบ e-self service ผู้ประกันตนหรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศสำหรับการเลือกตั้งจะเปิดหีบเวลา 8:00 นและปิดหีบเวลา 16:00 นขอให้เตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปไทยดีใบขับขี่ดิจิทัลกรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนหรือไม่เกิน12เมษายน2569หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์029562929หรือสายด่วน1506-9ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

ปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมป๋าแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าๆอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายคลื่นเพลงเพราะ102.5เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเผยแพร่ทั้งส่วนกลางและอีสานใต้อุบลราชธานีอำนาจเจริญศรีสะเกษยะโสธรกระผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วกระผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนทุกคนสำหรับบริการโลกสีน้ำเงินวันนี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569สรุปโลกสีน้ำเงินวันนี้ข่าวต่างประเทศวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับข่าวเรื่องน้ำท่วมของเรานะครับก็ขอยกไปย่อไปไว้วันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับในรายการของโลกสารคันใจเย็นนิดนึงนะเพราะความจริงหลายอย่างก็เริ่มโผล่ออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของย้ายนายอำเภอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้องไอเดียเริ่มหางเริ่มโผล่ออกมาทีละหางสองหางนะจอยอนิดหนึ่งและเพื่อนๆที่ประกันสังคมอยู่นะครับตามที่ข่าวออกมาต้นชั่วโมงนะครับมาตรา33 39 40เตรียมตัวไว้นะครับไปเลือกตัวแทนของท่านบอร์ดประกันสังคมภาพรวมๆเป็นยังไงบ้างสำหรับการบ้านการเมืองของโลกสีน้ำเงินใบนี้จีนได้ตั้งฐานทัพจะว่าฐานทัพอากาศก็ไม่ใช่แต่เป็นฐานเครื่องบินนะฐานทัพบินนะโอ้เห็นไหมประเทศสปป.ลาวเนี่ยไม่มีกองทัพอากาศนะไม่มีเอ้ยไม่มีกองทัพทะเลนะพูดง่ายกองทัพเรือนะเพราะไม่ติดทะเลขอโทษทีพูดผิดไปแต่ตอนนี้จีนไปเสริมความแข็งแกร่งกับกองทัพอากาศห่างจากชายแดนหนองคายเพียง40กิโลเมตรจะทำให้เกิดความอะไรหรือเปล่ากังวลใจกับประเทศไทยหรือเปล่าผมไม่ขนาดนั้นนะประเทศไทยกับจีนเป็นเพื่อนมิตรที่ดีสู้ทำไม่ได้ก็เรียกว่าแต่ทำนี่ไปตีสองหน้าทำสงครามกับอิหร่านแต่ไปทำมิตรไมตรีกับเกาหลีเหนือไปคุยกับคิมจองอึนเป็นเพื่อนที่ผมพูดนี้คืออะไรรู้ไหมครับคิมจองอึนเขาทำอาวุธนิวเคลียร์ประสบผลสำเร็จแล้วตัวเองไปจับมือเป็นมิตรเขาใช่ไหมบอกต่อต้านการทำนิวเคลียร์ไม่อื่นไม่บิ๊กไฟท์ทำได้อย่างเดียวไปมาต้องไปจับมือเขาแต่อิหร่านกำลังจะทำอยู่โจมตีเขานี่เขาเรียกว่าการทูตสองหน้าเข้าใจไหมรับหลังอีกอย่างอะไรนะถ้าเป็นภาษาสุภาษิตเราก็ตอนหน้ามาพับรับหลังตะโกส่วนมินองไลนะครับจะเดินทางไปเชื่อมความสัมพันธ์ที่จริงจะเชื่อมความสัมพันธ์หรือเปล่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการ

สองฝั่งอยู่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งอิหร่านนะหรือว่าฝั่งสหรัฐอเมริกาสงครามตัวแทนเท่านั้นส่วนเรื่องเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างสัปดาห์นี้นะครับเตรียมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองดีเดอร์นะตอนต้นชั่วโมงเราประกาศไปแล้วเราเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF และ World Bank นะอ้าวประเทศไทยรับรองไม่ต้องห่วงครับมาประเทศไทยยิ้มเอาโอ้หมดหน้าข้าวเหนียวทุเรียนแล้วเนาะหมดหน้าข้าวเหนียวมะม่วงอย่างหมดอีกโอ้เอาอะไรไปโชว์เขาหน่อยนะผลไม้เรามีเยอะแยะเอาไปโชว์สักอย่างเอาเน่ไปโชว์คนเดียวก็พอมั้ง เห็นน้องเน่จะบินมาวันที่14นะฮะไปสิงคโปร์แล้วกลับวันที่14นะส่วนเซเว่นอีเลฟเว่นปิดกิจการในอินเดียทั้งหมดบ้าเซเว่นมันยังไงเดียมันเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยหรอตรอกซอกซอยมีเซเว่นมีซีเจมีเซเว่นมีซีเจมีโลตัสเล็กมีโลตัสใหญ่โอ้เยอะแยะไปหมดแต่ที่อินเดียขายไม่ออกนะเปิดมากี่ปีอ่ะ5ปีแข่งกับร้านค้าท้องถิ่นไม่ไหวนะเห็นไหมเพราะอะไรเพราะคนแขกอินเตอร์เนียขยันกว่านี่เห็นไหมขยันกว่าซีวินโอ้โหรถเล็กแจกแถมเยอะหรือเปล่าเนี่ยน่าจะมีอย่างนี้ซะบ้างนะนานๆจะมีข่าวซีวินขายไม่ดีเนาะมีแต่โอ้บ้านเมืองอำเภอเราเจริญแล้วเนาะตำบลเราเจริญแล้วเนาะดูจากอะไรอ่ะดูจากมีเซเว่นมาเปิดนะท่านนะส่วนไต้หวันประกาศบอกว่ายังไงจะเป็นศูนย์กลางซัพพลายเชนชิป AI และพร้อมขยายความร่วมมือกับไทยและทั่วทุกภูมิภาคเล่าให้ฟังย้ำอีกครั้งหนึ่งทำไมไต้หวันจีนแผ่นดินน้อยจีนแผ่นดินใหญ่ก็คือจีนแดงจีนคอมมิวนิสต์ใช่ไหมจีนแผ่นดินน้อยทำไมเก่งจังเลยอ่ะตั้งแต่สมัยปฏิวัติเหมาเจ๋อตงเศรษฐีมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีนักวิชาการนักอุตสาหการสาหกรรมได้เดินทางมาที่เกาะโฟโมซาเอาอาวุธยุทโธปกรณ์เอาความรู้เอาโรงงานมาตั้งที่เกาะโฟโมซาหรือเกาะไต้หวันปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้นะที่เขาเพิ่งฉลองมันเกิดมันชาติเขานี่แหละมันที่1ตุลานี่แหละนะแล้วยังไงมันทำให้เหมาเจ๋อตงชนนั้นขาดการพัฒนาเห็นไหมเศรษฐีก็สำคัญนะเห็นไหมเศรษฐีขาดการพัฒนาเขาจนตอนนี้ทะลุไปนู่นแล้วกว่าจะพัฒนาได้มัวแต่ไปพัฒนาปลูกข้าวปฏิวัติอุตสาหกรรมอะไรปฏิวัติวัฒนธรรมตัวทีแหมปฏิวัติอุตสาหกรรมของยุโรปของจีนปฏิวัติวัฒนธรรมนะทางนี้พัฒนาเรื่องชิปเห็นไหมสูงสุดอะชิปเขาอะชิปของผู้บริษัทผู้ผลิตชิปต่างๆของไต้หวันเนี่ยเก่งที่สุดในโลกเด้อไม่ใช่อเมริกาไม่ใช่อังกฤษไม่ใช่ยุโรปเด้อเป็นที่นี่เด้อเป็นที่ไหนอะเนี่ยเป็นที่นี่แหละเป็นที่ไต้หวันนะชิปตัวเล็กๆกับฝังความรู้จิ๊กๆๆๆเยอะแยะมาเอาเล่าซ้ำไปซ้ำมาหรือเปล่าแต่เพื่อนๆอยู่ในการก็จะรู้เห็นไหมแรงงานไทยก็ไปขายที่นี่เยอะส่วนเทศกาลไทยปารีสดึงคนฝรั่งเศสเข้าร่วมกว่า3ล้าน2แสนคนวันนี้จะมาคุยเรื่องปารีสในเบรกท้ายให้เยอะๆหน่อยเพราะอะไรอยากจะคุยก็เพราะว่า เสียงแหบเสียงแห้งเพราะว่าแม่วันนี้ไปทำอะไรอ่ะเรายังไม่ทำอะไรมาที่เสียงแหบเสียงแห้งก็เนื่องจากว่าน้ำท่วมเนาะขนข้าวขนของเนาะวันนี้จะคุยเรื่องฝรั่งเศสในเบรกท้ายให้เยอะๆเพราะเห็นภาพการชุมนุมประท้วงกระทรวงศึกษาที่การเด็กนักเรียนผู้ปกครองโรงเรียนทำไมร่วมกันประท้วงเยอะแยะเวลามองเห็นภาพข่าวการประท้วงเลตินาความคิดของเราคิดยังไงการศึกษาไทยคิดยังไงการศึกษาฝรั่งเศสคิดยังไงนะสะท้อนอะไรในภาพรวมนี้ให้เห็นบ้างว่าเอ๊ะเขาทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติหรือไม่ฉะนั้นในเรื่องในวาระความสัมพันธ์การเจริญความระหว่าง
พศครบ

0: 170 ปีนะ170 ปีงานเทศกาลไทยปารีสนี่แหละนะไทยปารีสนี่แหละนั่นแหละ170 ปีอ้าวมาเล่าให้ฟังหน่อยในแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งซิจะได้รู้ปารีสรู้ฝรั่งเศสมากยิ่งขึ้นว่าเขมรเนี่ยทำไมไปพึ่งปารีสนักอีกภาพอีกภาพหนึ่งยังไม่เคยออกมาเรารู้แต่ว่าภาพที่สวยงามของปารีสก็คือภาพแฟชั่นเป็นเมืองน้ำหอมใช่ไหมดูสิแล้วคนจนเขาไม่มีหรือไงไม่มีงบประมาณนี่ไงงบประมาณมันไหนหมดจึงให้เด็กๆมาประท้วงในเรื่องของการไม่มีเงินมาพัฒนาด้านการศึกษาเห็นไหมชนบทเรียนไม่เท่าเทียมกับในตัวเมืองไงเห็นไหมมันเหมือนไทยไหมนั้นเหมือนไทยไหมทำไมไทยไม่เหมือนเขาเหมือนและไม่เหมือนกันอย่างไรไทยในการฟังแล้วจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นเช่นนี้เองนะอย่างหลวงพ่อพุทธทาสท่านว่าส่วนรางวัลโนเบลเริ่มประกาศมาเยอะแล้วนะดีๆวันหลังผมจะรวบให้ฟังนะเพิ่งเมื่อคืนนี้เพิ่งประกาศรางวัลสันติภาพใช่ไหมรางวัลวรรณกรรมประกาศมาแล้ววันเคมีประกาศมาแล้วอย่างที่ผมเคยเล่าให้เพื่อนฟังนะครับช่วงเดือนตุลาเนี่ยเป็นช่วงเดือนสำคัญของทุกองค์กรของโลกกว่าได้มันจะมีการประกาศอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าองค์กรของโลกมันจะเริ่มเกิดขึ้นในช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองนี่แหละไม่ว่าวันเกิดของประเทศนั้นประเทศนี้หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้นะฉะนั้นรางวัลโนเบลก็ประกาศเนี่ยช่วงนี้แหละนะประกาศช่วงนี้แหละนะส่วนฮูจำได้ไหมครับเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเคยรายงานว่านักวิทยาศาสตร์นักวิจัยของรัสเซียได้ตายด้วยโรคประหลาดลึกลับเพราะโรคประหลาดลึกลับนี่มันจะหลุดออกมาจากห้องทดลองหรือเปล่าจะเป็นเหมือนโควิด19หรือเปล่าเห็นไหมก็รีบความห่วงใยฉะนั้นบีบคอให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลหน่อยได้ไหมองค์การอนามัยโลกบอกว่าอย่างนั้นนะบีบคอแล้วมารายงานให้ชาวโลกทราบหน่อยว่าเป็นโรคอะไรเป็นโรคอะไรมันถึงเป็นจะอี้อ้าวคอยดูต่อไปว่าเขาจะบอกกันไหมนี่ส่วนข่าวแปลกของโลกประจำสัปดาห์นี้ก็คือเวียดนามทลายแก๊งลักแมวจับได้12 คนคนจับได้แค่12แต่โอ้โหฟังแล้วทาสแมวนี่ต้องสะดุ้งหยงแมวจับได้ 2,700 ตัวเอาไปขายในตลาดมือที่ทุกคนจังฮิตกินแมวกันอยู่หรอกมันไม่มีกุ้งหอยปูปลาเหรอมาหว่านแหทางนี้หน่อยได้ไหมน้ำท่วมประเทศไทยเนี่ยโอ้กินแมวโดเรมอนหนาวเลยนะส่วนที่ที่ภาควิจารณ์ในสหรัฐอเมริกาคือการประหารชีวิตล้มเหลวในการฉีดยาอันนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่ามันไม่มีโอกาสจะเล่าเจาะลึกให้ฟังเพราะฉีดยา2 ครั้งผู้หญิงคนที่ไม่ตายคุณยังไงตอนนี้จะเอาประหารชีวิตกันยิงเป้าเลยนะผมบอกแล้วยิงซะจบซะจะฆ่าไม่ยากหรอกแผลคอก็ไม่ได้อะไรกลัวเจ็บปวดว่าไปตัวทำให้คนมีชีวิตเจ็บปวดไม่ว่าแต่คนที่เห็นนี่คนมีชีวิตเจ็บปวดนี่ไม่ได้อ้าวมาดูสุขภาพของประเทศอาเซียนก่อนนะครับประเทศอาเซียนของเรามีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างมาเลเซียบอกว่างบปีหน้า2570เศรษฐกิจเป็นอย่างไรก็จะต่อสู้กันเศรษฐกิจโลกต่อไปโดยการเลือกตั้งสมัยหน้าเลือกตั้งสมัยหน้าส่วนโรงเรียนสั่งปิดโรงเรียนเยอะเลยเพราะมีหมอกควันป่าจากอินโดนีเซียนี่ขณะที่ประเทศอื่นฝนตกบอมอยู่น้ำท่วมบอมอยู่ที่นี่ยังมีไฟป่าอยู่เลยจากอินโดนีเซียมาที่ประเทศมาเลเซียนะส่วนฟิลิปปินส์ได้กล่าวหาหน่วยยามชายฝั่งของจีนขัดขวางการปฏิบัติภารกิจบังคับใช้กฎหมายใกล้เกาะติตูนะจะมีปัญหาแต่เรื่องมะลงงงแงงนี่แหละฝ่ายสงครามก็ทำไปฝ่ายเศรษฐกิจก็ทำไปทำสองหน้าที่ส่วนสปป.ลาวนะครับไปปรับโครงสร้างผู้นำตั้งเฉลิมชัยนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีโยกท่านสอนชัยไปคุมรัฐสภาแทนตอนนี้นายกรัฐมนตรีของลาวเปลี่ยนคนแล้วเด้อส่วน ส่วนมาเลเซียหลังจากที่เมียนมาไปเยือนเนาะก็บอกว่ายังไงพร้อมที่จะช่วยให้เมียนมากลับเข้าสู่อาเซียนอย่างเต็มรูปแบบเห็นไหมนี่ก็ตีสองหน้าหรือเปล่าตีสองหน้าหรือเปล่าไม่รู้นะจะทำตัวเหมือนทรัมป์หรือเปล่าส่วนประเทศจีนบอกว่ายังไงตอบโต้ EU หรือสหภาพยุโรปกล่าวหาลดค่าเงินหยวนเพื่อแข่งขันทางการค้าเอากลยุทธ์ทางการค้าเนาะสงครามทางการค้านี่เป็นสงครามที่ใช้ทุกกลยุทธ์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าลดแลกแจกแถมนี่ก็ทำทุกอย่างและจีนบอกว่าหน่วยงานสภาพอากาศบอกว่าซูเปอร์เอลนีโญเริ่มก่อตัวแล้วอ้าวทำไมอีกกี่ลูกวะเนี่ยซูเปอร์เอลนีโญคือความร้อนร้อนยังไงร้อนก็เลยเผาอะไรเผาทะเลต้มทะเลให้เดือดพอทะเลมันเดือดก็กลายเป็นไอเหมือนเราต้มไอน้ำอ่ะมันต้มหม้อน้ำกาน้ำเดือดก็เป็นควันออกปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งมีก็ไปเกาะอยู่บนท้องฟ้ามีเกาะบนท้องฟ้าก็ไหลมาที่แผ่นดินเกิดพายุปันป่วนนั่นเห็นไหมนี่แหละเขาเรียกว่าซุปเปอร์อัลยุก็จะเกิดฝนตกพายุมรสุมไต้ฝุ่นเลยทอร์นาโดเอ้ยเพียบนั่นเต็มตามนี้แหละเข้าใจไหมว่ามันเริ่มหนักขึ้นนะตะแง้มนะแล้วก็เสนอชื่ ชิงผู้อำนวยการอนามัยโลกก็จะหมดเวลาอะไรอีกนะเลขา UN ก็จะหมดเวลาอ้าวคอยดูต่อไปว่าใครจะเป็นผู้นำองค์กรใหญ่ๆเหล่านี้เกาหลีใต้ทดสอบคิดว่านิวไฮโตไฮเปอร์โซนิกพัฒนาด้านเทคโนโลยีในประเทศและก็เรียกทูตยูเครนกับหลังจากนี้มีปัญหาเฉลยศึกกับยูเครนก็คือเชลซกี้ไปบอกว่าฉันนะต่อยตัวนักโทษไม่ใช่นักโทษทหารชาวเกาหลีเหนือใช่ไหมโอ้มันก็เลยมีปัญหาดิเพราะว่ามาลีภัยอยู่ในมาขอลีภัยอยู่ในเกาหลีใต้ใช่ไหมเกาหลีใต้ในเธอจะไม่พูดมากเธอไปแถลงข่าวงี้ก็ฉันก็เรียกทูตกลับเลยมันเกิดความไม่ปลอดภัยกับทหารเกาหลีเหนือที่ขอลี้ภัยในเกาหลีใต้จะทำให้ครอบครัวเขาที่อยู่เกาหลีเหนือถูกสังหารเอาสิใช่ไหมอย่างนี้มันไม่ดีนะเห็นไหมเปิดปิดความลับไม่เป็นส่วนอินเดียพักแมลงสาบก็จัดประทุมประท้วงต่อแม่พักแมลงสาบมาทำหน้าที่ดีเหลือเกินประเทศไทยนี่พักอะไรดีอะพักไหนที่เป็นจะเป็นพักแมลงสาบเนี่ยฮะ และสหภาพยุโรปเป็นยังไงทวีปยุโรปนะครับได้เกิดแทงกันในโรงเรียนถึงสองพักหลังนี้มันแทงกันในโรงเรียนมีปัญหาเยอะเหลือเกินนะเด็กๆทนกดดันเหลือเกินนะกดดันเหลือเกินนะก็เบาๆลงหน่อยนะน้องๆหนูๆนะเดี๋ยวจะอ่านข่าวของเด็กนักเรียนของฝรั่งเศสให้ฟังนะน้องหนูนะจะได้รู้ว่าเอ๊ะเขามีบริหารจัดการกันยังไงจึงไม่แทงกันประท้วงกันอย่างเดียวพอใจเย็นจ่อยย้อนนิดหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังส่วนอังกฤษปลดป้ายกงสุลเยรูซาเล็มหลังจากถูกอิสราเอลสั่งปิดเธอปิดฉันก็ต้องปิดเธอส่วนฝรั่งเศสก็ปิดโรงเรียนอีก500แห่งเหตุพบม็อบนักเรียนประท้วงดุเดือดขึ้นโดยท้ายรายการเบรก2จะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงระบบการศึกษาเขาเป็นยังไงที่นักเรียนมาประท้วงได้ฝรั่งเศสมีการทดสอบขีปนาวุธนิวเคลียร์ขีปนาวุธนิวเคลียร์คืออะไรขีปนาวุธแค่อาวุธอย่างเดียวเนี่ยขีปนาวุธคืออาวุธที่มีความเร็ว1อย่างน้อย1ความเร็ว1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าใจไหมยิงปุ้งไปนี่กรุงเทพอยู่ตรงนี้เนี่ยเชียงใหม่ห่างจากนี่1,000กิโลเชียงใหม่จากกรุงเทพไปทางใต้1,000กิโล1ชั่วโมงถึงเตรียมตัวทันไหมล่ะนั่นแหละแต่ใส่อาวุธนิวเคลียร์ไปอีกเห็นไหมส่วนเยอรมนีส่งสัญญาณว่าจะเดินหน้าช่วยเหลือยูเครนต่อไปแหมสหรัฐไม่ช่วยฉันช่วยเองก็ได้ช่วยเองก็ได้ส่วนข่าวแหมพออ่านข่าวสหรัฐอเมริกาเหมือนอยู่ใกล้บ้านจริงเนี่ยเพราะมีข่าวตลอดสัปดาห์จะมีข่าวสหรัฐอเมริกามากมายเหลือเกินไปที่สหรัฐอเมริกานะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขเปิดโครงการใหม่ศึกษาปัญหาหลังฉีดวัคซีนเห็นไหมก็เนื่องจากว่ารัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ไม่มีความเชื่อเรื่องวัคซีนบอกการไปฉีดวัคซีนไปฉีดทำไมเห็นไหมเหมือนตอนโควิด19รัฐมนตรีบุคคลสำคัญของรวมทั้งรัฐมนตรีสาธารณสุขด้วยแหละ รัฐมนตรีสาธารณสุขนี่ยังเป็นอยู่ฝั่งยังตระกูลเคนเนดีนะยังมันงงเงงอยู่กับตระกูลนะตัดขาดจากตระกูลไปแล้วนะตระกูลเคนเนดีก็อยู่พรรคเดโมแครตนะอยู่นี่มาอยู่รีพับลิกันยังไงและก็ยกระดับการคว่ำบาตรกองต่อกองเรือเงาอิหร่านกองเรือเงาคืออะไรเป็นเงาแอบขนส่งน้ำมันไปขายไงน้ำมันไปขายไงและมีการเตรียมถ่ายทอดสดประหารชีวิตฮาซันที่มือกราดยิงที่ฐานทัพพอร์ตฮูสคนนี้ไปกราดยิงตั้ง12ศพนะแต่ผู้หญิงเนี่ยไปฆ่าคนตายนะอันนี้ประหารชีวิตด้วยกันยิงเลยเสียเวลาคอยดูที่ว่าจะเป็นยังไงไอ้นั้นฉีดยาฆ่าไม่ตายสักทีสองครั้งแล้วจนเดือดร้อนสิทธิมนุษยชนอ่ะแต่อันนี้จะถ่ายทอดสดก็มีปัญหาอีกครับไม่ต้องถ่ายทอดสดเห็นด้วยอ่ะโอ้เขียนเสือผมไม่มีใครกลัวหรอกคนจิตใจเลวซ้ำแค่ไหนก็ไม่กลัวหรอกแต่คนจิตใจดีพูดนิดเดียวก็กลัวแล้วอันจะถ่ายทอดสดเดี๋ยวดูท้ายข่าวจะมีการประท้วงส่วนสงครามยูเครนรัสเซียเป็นยังไงก็ถล่มกันอยู่นั่นแหละตอนนี้มีสกู๊ปข่าวแปลกๆมาอีกเยอะเลยนะครับไม่สามารถจะอ่านข่าวให้ตรงนี้ฟังได้เพราะผมดูข่าวสกู๊ปข่าวรัสเซียพัฒนาอันนั้นตอนนี้เยอะแยะมากมายอยู่ตั้งอยู่เต็มชายแดนของประเทศรัสเซียหมดแต่ดูแล้วยังไม่มีแหล่งที่มาแน่นอนก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังแค่นี้ก่อนเข้าใจไหมยังไม่มีแหล่งที่มาของเอาไซเบอร์มาอ่านข่าวผมมันไม่เสถียรพูดยังไงที่บอกว่านั่นแหละเขาลุ่งตกใส่ร้ายการไม่เล่าให้ฟังเอาข่าวที่ออกมาจากสำนักข่าวระดับประเทศระดับโลกแล้วกันนะจากรอยเตอร์จาก AP แล้วกันนะอันนี้เอาข่าวมันออกมาจริงๆนะก็คือถล่มคำยืนยันแจ้งไปยังอนามัยโลกแล้วว่าผู้เสียชีวิตในแลบเนี่ยไม่มีโรคลึกลับไม่มีที่บอกว่าตายในห้องทดลองน่ะเกิดมาแพร่มาอีกพอเกิดแพร่มาอีกจะทำยังไงเนี่ยส่วนเซเลนสกี้บอกว่าสหรัฐไม่จริงใจปล่อยให้ยูเครนเผชิญกับรัสเซียถล่มหนักเขาก็จะมาดูแลทางนี้เขาอยู่เนาะอิหร่านอยู่เนาะไปชกกันอีกไหมล่ะส่วนสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถึงขั้นตอนไหนแล้วตอนนี้เศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่แล้วพักรบสักนิดหนึ่งใช่ไหมพักรบก็คือว่าพวกเรือรบต่างๆก็มาพักประเทศไทยมั่งใช่ไหมฮะพันคนมาพักประเทศไทยบ้างกลับไปตรงนั้นตรงนี้มั่งตอนนี้ก็เดิมแผนเกมเศรษฐกิจความบาทนั่นความบาทนี่เห็นไหมอ้าวลองดูซิว่าจะเป็นยังไงจะไม่พอแล้วทำเรื่องอีกนะเห็นเมื่อวานเนี่ยไปทำแผนที่ประเทศของตัวเองเป็นธงชาติของตัวเองยังทำอะไรอ่ะแคนาดาอีกใช่ไหมโอ้แคนาดาแล้วก็ที่ไซบีเรียก็อะไรอ่ะเจ้าหน้าที่เขาจะตั้งจะซื้อไม่อยากเอ่ยชื่อข่าวนี้ฟังเอาเล่าคร่าวๆนี้ฟังเพราะฟังข่าวแล้วเคยเล่าให้ฟังเรามันคุยกับใครก็เหมือนคุยกับลูกแถวศรีธัญญาเปลี่ยนไปเรื่อยอยู่เอาแผนยึดเขาไม่ได้ก็เอาแผนที่นี่แล้ววะยึดเขาโดยแผนที่นี่เนี่ยคิดดูสิคอยดูก่อนต่อไปแล้วกันนะครับสงครามทางไซเบอร์ยังไม่พอผลข่าวทางกราฟิกอินโฟโอ้ไปใส่ยึดเขาอย่างนั้นเดี๋ยวทำเดี๋ยวโดนประธานาธิบดีทรัมป์นี่เหมือนญาติข้างบ้านเนาะอ่านไปอ่านมานี่ประเทศสหรัฐอเมริกาเหมือนอยู่นี่ข้ามฝั่งแม่น้ำโขงไปก็ถึงแล้ว จริงๆผมคิดว่าอย่างนั้นเราก็เหมือนอยู่ใกล้กันเหมือนอเมริกาน้องนี่ไปอยู่ใกล้แค่นี้เหมือนใกล้แค่นี้อ่ะส่วนกลุ่มประเทศอื่นมีอะไรบ้างเม็กซิโกกำลังแก้รัฐธรรมนูญนะครับสกัดไม่ให้ผู้ถือสองสัญชาติชิงตำแหน่งทางการเมืองเห็นไหมเม็กซิโกเด็ดขาดชัดเจนแต่หน้าของเราวันนี้เมื่อวานนี้เพิ่งไปจับใช่ไหมให้ลูกไม่ใช่เปลี่ยนแปลงสัญชาติเป็นข่าวใหญ่เลยนะเด็กสัญชาติอายุ13ปีนะพ่อทิพย์แม่ทิพย์แต่เม็กซิโกแก้ไขเรียบร้อยแล้ว สองสัญชาติชิงทั้งแหน่งทางการเมืองไม่ได้นะส่วนแอฟริกาใต้ได้ยกเลิกคำสั่งรับขอลี้ภัยหลังประชาชนประท้วงต่อต้านผู้อพยพต่อไปนี้อพยพเข้ามาที่นี่ไม่ได้ที่แอฟริกาใต้ไม่ได้ซาอุดิอาระเบียยังมีปัญหากับฮูตีอยู่เพราะยังไงอ่ะเขามายิงเขาเนาะฮูตีนี่มันแน่เป็นกบฏผมว่าเป็นกบฏที่เยเมนที่เข้มแข็งที่สุดในโลกของเราเนี่ยเอาก็เคยเล่าให้เราฟังหลายครั้งแล้วเนาะฮูตีเนี่ยชื่อฮูตีจนจำหน้าเขาฮูตีเนี่ยเป็นกบฏอยู่ในประเทศเยเมนนะเยเมนอยู่ทางใต้ๆนะอยู่ทางใต้ๆนะอ่ะวันหลังจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะว่าอีทำไมมันเข้มแข็งมันไม่กบฏอะไรมันสามารถยึดเมืองนั่นเมืองนี้ได้กบฏนี่สามารถยึดทั้งซีเรียได้นะมันประมาทไม่ได้นะเพื่อนนะกบฏนี่สามารถยึดแอฟริกานิสถานได้นะไม่ธรรมดานะตาลิบันก็คือกบฏอย่างหนึ่งนะยึดได้หมดเลยนะซีเรียจึงทำให้อัลซาสหนีออกไปอ่ะเห็นไหมประมาทไม่ได้งั้นพูดเล่นเล่นพูดเล่นเล่นหัวหัวนี่ฮูตียึดขึ้นมาได้นี่จ่อยนะจ่อยนะส่วนแอฟริกากำลังจะสร้างอัฟกาคือจัดระบบเครดิตโลกใหม่นะเห็นไหมคือจัดรู้สึกมาตรฐานของโลกจะมีเยอะเกินไปหรือเปล่าตอนนี้เดี๋ยวมีตรงนั้นเดี๋ยวมีตรงนี้อัฟกาก็จะจัดระบบเขามาตรฐานเครดิตโลกด้วยอ่ะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ170ปีไทยฝรั่งเศสเต็มๆในแง่ของผ่านการประท้วงระบบการศึกษาฝรั่งเศสเป็นเช่นไรแป๊บเดียวได้กลับมาครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6

คุณปูนอย่าไปคบกับคนตัดฟืนเด้อถือพรักเลิกโดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมนี้มีข่าวคราวเยอะเหลือเกินว่าคนเทพรักไปคบกับคนตัดฟืนก็สอบสายมั่งประมาณตอนนั้นตรงนี้มั่งเตือนไว้แล้วเด้อเตือนไว้ก่อนยังทำก็ไม่รู้จะว่าไงนะก็แต่ก็ต้องมีหน้าที่เตือนก็ต้องเตือนกันต่อไปอ้าวมาดูเรื่องฝรั่งเศสดีกว่ามีการประท้วงเพราะอะไรเจาะลึกกันไปเลยระบบการศึกษาระบบการประท้วงของฝรั่งเศสจะได้เปลี่ยนทัศนคติเวลามองข่าวการประท้วงกันที่ประเทศฝรั่งเศสจะได้เข้าใจว่ายังไงเข้าใจว่าระบบการศึกษาของฝรั่งเศสเป็นยังไงมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงพัฒนาอย่างไรเหลื่อมล้ำกันอย่างไรระบบสอบกลางของประเทศเป็นยังไงเปรียบเทียบกับไทยอย่างไรการเรียนการสอนของเขาเป็นยังไงฐานะของครอบครัวของผู้ปกครองฝรั่งเศสกับฐานะครอบครัวของประเทศไทยเป็นอย่างไรสรุปแล้วจะต้องพัฒนาครัวทัดเทียมกับในเมืองและชนบทอย่างไรฝรั่งเศสไม่มีเงินหรือยังไงไหนว่ารวยกว่าประเทศไทยทำไมไม่ซื้อแท็บเล็ตแจกบนประเทศไทยของเรายังเคยซื้อแจกหมดแล้วนะดังนั้นการประท้วงครั้งนี้มันมีความหมายยาวนานเคยกระทรวงศึกษาเนี่ยเด็กๆทุนศึกษาเคยชุมนุมประท้วงหรือไม่ประท้วงแล้วทำไมไม่รุนแรงเลยทำไมแล้วระบบการศึกษาของเขาน่ะสถิติโลกการศึกษาของฝรั่งเศสมหาวิทยาลัยเขาเป็นอันดับใดของโลกแล้วทำไมถึงต้องประท้วงเพื่อให้เด็กมันฉลาดขึ้นได้ไงทำไมของเรามันไม่ประท้วงจึงท้วงมันจะแล้วมันทำให้ฉลาดหรือทำให้โง่พูดอย่างนี้แหละอ้าวเป็นยังไงได้กรอกความคิดที่ยังว่าเออว่ะใช่ไหมแล้วทำไมการประท้วงเขาไม่ร่วมทั้งผู้ปกครองก็เห็นด้วยโรงเรียนก็เห็นด้วยเด็กก็เอาด้วยเห็นไหมเด็กก็เอาด้วยนะเอาด้วยภาพถ่ายย้อนหลังไปอีกหลายครั้งมีการประท้วงอะไรบ้างการเป็นรูปหลักสูตรใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศสนะครับลดชั่วโมงเรียนวิชามนุษยศาสตร์และศิลปะเพิ่มเนื้อหาเทคโนโลยีและเศรษฐกิจเอ้าเพิ่มเทคโนโลยีและเศรษฐกิจก็ดีสินะก็ดีสิคำว่าเทคโนโลยีและเศรษฐกิจขีดเส้นใต้ปืดปืดปืด3 4ปืดเพราะว่านักเรียนมองว่าระบบทำลายความเท่าเทียมทางการศึกษาเพราะโรงเรียนใหญ่ได้งบประมาณและอุปกรณ์ดีกว่าโรงเรียนชนบทไอ้ที่บอกขีดปืดปืดปืดเทคโนโลยีเนี่ยไปทุ่มให้โรงเรียนใหญ่ไงอย่างฉันยังไม่มีคอมเลยฉันไม่มีนั่นเนี่ยนี่เลยฉันไม่มีครูดีๆที่มาสอนเรื่องเทคโนโลยีเลยงั้นการปฏิรูปมันก็ได้ผลประโยชน์กับโรงเรียนใหญ่ๆในเมืองหลวงนะสิในเมืองใหญ่นะสิเมืองดียงปารีสสินะครูก็ร่วมประท้วงด้วยเพราะใช้ชั้นสองเด้งหรือไงเรียกร้องเพิ่มค่าจ้างและลดพละงานเอกสารพร้อมคัดค้านการใช้ระบบประเมินผลแบบอัลกอริทึมซึ่งไม่สะท้อนกับความเป็นจริงของเด็กครูก็ประท้วงด้วยแต่นี่ครูบอกอ้าวมาใช้ฉันสองดิ้งกันนี่ข้อที่สองนี่ลดพละงานเอกสารนี่เหมือนของไทยเลยนะเพราะคุณครูไทยทำเอกสารวิชาการความรู้เป็นปึงนี้ใช่ไหมว่าเราจะเลื่อนคงเลื่อนขั้นทีดีแล้วที่ลดลงไปอ่ะเคยมีการซูมภาพแต่แง้มจะไปซูมภาพเวลาจะเลื่อนยศเลื่อนขั้นของครูไทยทีนะนะครูไทยทีนะกองเอกสารอยู่หน้าห้องอ่ะหน้าห้องเรียนหน้าห้องพักครัวหน้าห้องพักครัวโอ้เยอะแยะฉะนั้นครูก็ร่วมประท้วงด้วยและใช้อัลกอริทึมเนี่ยเดี๋ยวจะสะท้อนให้ฟังว่าทำไมอัลกอริทึมไอ้ใช้ AI มาประเมินผลนักเรียนไม่ดีอย่างไรนะไม่ดีอย่างไรระบบการศึกษาของเขานะครับของคล้องฝรั่งเศสนะครับก็ตั้งแต่อนุบาล3ปีถึง6ปีเน้นพัฒนาการทางภาษาและสังคมส่วนประถม6ถึง11ปีเรียนพื้นฐานทั่วไปก็คล้ายๆกับประเทศไทยแล้วนี่แหละมัธยมต้นมีการสอบกลางระดับประเทศเรียกว่าคอลเลจอายุ11ถึง15ปีส่วนมัธยมปลาย15ถึง18ปีแบ่งออกเป็นสายวิทย์สายศิลป์และสายเทคนิคและ18ปีก็เข้าสู่มหาวิทยาลัย University ในระบบเปิดโดยมีการแข่งขันสอบเข้านี่สูงมากการแข่งขันนี่แหละตรงนี้แหละคล้ายกับโครงสร้างของไทยเรานะครับของเราก็แบ่งเป็น4ระดับเหมือนกันก็คืออนุบาลประถมมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยใหญ่ต่างกันที่ตรงที่ว่าฝรั่งเศสมีระบบสอบวัดผลกลางประเทศและโรงเรียนชั้นสูงเฉพาะทางที่คัดคนเข้มข้นขึ้นมาแต่ตอนนี้เราก็มีการสอบวัดผลกลางประเทศคล้ายๆกับเขาแล้วนะครับ
คล้ายๆเขาแล้วครับใช้ชื่อนั่นแหละเด็กๆนักเรียนเขารู้ว่าจะชอบต้องสอบวัดผลแล้วนะสอบวัดผลแล้วนะตอนนี้ของเราพัฒนาไปสู่สอบวัดผลกลางประเทศแล้วนะจะนี้ไทยกับฝรั่งเศสเริ่มเหมือนกันแล้วจุดที่เกิดทำให้เกิดการประท้วงก็ว่าครูขาดแรงจูงใจจากค่าจ้างต่ำและระบบราชการที่ซับซ้อนหลักสูตรใหม่ก็มองว่าเน้นตลาดแรงงานมากกว่าการพัฒนาความคิดนักเรียนรู้สึกว่าถูกลดบทบาทในการมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตการศึกษามันน่าแปลกไหมเน้นการตลาดมากกว่าการพัฒนาความคิดเขาก็ไม่เอาในขณะที่ของเราเนี่ยเน้นการตลาดแรงงานนะเรียนของเราเรียนตลาดแรงงานตลาดเรียนไปแล้วจะป้อนแรงงานได้ไหมลูกแรงงานได้ไหมรัฐมนตรีแรงงานนี่ปวดหัวอยู่เดี๋ยวมีแรงงานขาดตกงานขาดโรงงานขาดต้องไปเอาแรงงาน3สัญชาติ4สัญชาติมาทำงานในประเทศไทยจะเป็น5สัญชาติแล้วยังปีนกุยกับนีปานอยู่ใช่ไหมแต่ของฝรั่งเศสบอกว่าไงถูกลดบทบาทใช่ไหมตลาดแรงงานมากกว่าการพัฒนาความคิดอ้าวฉะนั้นก็การที่จะเพิ่มงบประมาณในโรงเรียนชนบทเพื่อลดความเท่าเทียมกันด้านเทคโนโลยีให้มีความสมดุลของวิทยาศาสตร์ศิลปะมนุษยศาสตร์นะการประเมินก็ยืดหยุ่นนะไม่ใช่เอาอัลกอริทึมมาประเมินเด้อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนนะออกแบบนโยบายการศึกษาร่วมกันนะและพอพูดว่าทำไมเมืองกับชนบทจึงมีคุณภาพการศึกษาและโอกาสไม่เท่ากันนะเพราะอะไรเพราะว่าโรงเรียนในเมืองใหญ่เช่นปารีสลิยงมาเชลมีงบประมาณสูงกว่าโรงเรียนในชนบทเพราะได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลและจากเอกชนโรงเรียนชนบทมีครูน้อยห้องเรียนรวมหลายระดับชั้นและขาดอุปกรณ์ดิจิทัลที่จำเป็นต่อหลักสูตรใหม่ให้ชั้นใหม่เลยเธอไม่ให้อุปกรณ์ฉันมาระบบสอบกลางประเทศแม้จะเป็นระบบเดียวกันทั่วประเทศนะครับแต่เด็กในเมืองมีโอกาสเรียนพิเศษและเข้าถึงข้อมูลมากกว่าไม่อันนี้เหมือนไทยจังเลยเด็กชนบทจึงมักได้คะแนนต่ำกว่าและมีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำก็น้อยกว่าเด็กในเมืองจริงไหมสอบอะไรสอบเข้ามหาวิทยาลัยน้อยแต่เด็กของเราเยอะกว่าเด้อเดี๋ยวพูดเรานี่ไม่ได้เด้อของเราโหสอบไงก็ติดให้เลือกอันดับเยอะเหลือเกินส่วนช่องว่างทางสังคมครอบครัวในเมืองมีรายได้สูงกว่าทำให้สามารถส่งลูกเรียนเสริมวิชาเทคโนโลยีหรือภาษาที่2ได้ส่วนเด็กในชนบทนะครับหรือครอบครัวผู้อพยพจะถูกจำกัดในสายอาชีพจึงมีโอกาสต่ำกว่าเด็กในเมืองก็เหมือนเมืองประเทศไทยนี่แหละเนาะเรียนพิเศษเยอะนะส่วนด้านครูนักเรียนและกระทรวงศึกษาว่ายังไงครูฝรั่งเศสมีวุฒิสูงและผ่านการสอบเข้มแต่ค่าจ้างไม่สูงไปสอนที่สิงคโปร์ไปเมื่อเปรียบเทียบกับค่าครองชีพในเมืองใหญ่ๆนักเรียนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นนโยบายโรงเรียนแต่รู้สึกว่าเสียงของตนเองไม่ถูกนำไปใช้จริงส่วนกระทรวงศึกษาธิการก็พยายามผลักดันหลักสูตรดิจิตอลเศรษฐกิจเพื่อเตรียมแรงงานยุคใหม่แต่ถูกวิจารณ์ว่าทำให้วิชามนุษยศาสตร์และศิลปะถูกลดความสำคัญลงไปเห็นไหมเขาอยากได้วิชาพวกนี้ของเราลดวิชาประวัติศาสตร์อยากจะลบไปวิชาประวัติศาสตร์ให้ลืมไปซะประเทศไทยมีหลักศิลาจารึกอยู่เห็นไหมของเราเนี่ยจะลดวิชาสังคมศาสตร์พยายามเสียเหลือเกินไม่ให้เรียนวิชาศิลธรรมเห็นไหมศิลธรรมทั้งที่พุทธศาสนาเป็นศาสนาของประจำชาติแต่พยายามจะลดลงเรื่อยลดลงเรื่อยให้ศาสนาอื่นเข้ามาเอาเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังสั้นๆว่าทำไมพุทธศาสนาจึงไม่มีสอนในโรงเรียนแล้วเปรียบเทียบกับไทยเป็นยังไงเปรียบเทียบกับไทยเปรียบเทียบกับไทยโครงสร้างของเราก็เป็นอนุบาลประถมมัธยมมหาวิทยาลัยเหมือนกันนะส่วนความเหลื่อมล้ำนะครับเน้นคุณภาพและโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยส่วนเราเน้นและก็เน้นโรงเรียนและทรัพยากรพื้นฐานใช่ไหมนะปัญหาก็คือว่าความไม่เทียมเท่าเทียมกันเชิงคุณภาพของเขาเนี่ยบอกมันคุณภาพมันไม่มีเนี่ยมันเด็กในเมืองกับเด็กชนบทคุณภาพต่างกันฝรั่งเศสเขาว่าอย่างนั้นนะส่วนของเรา
ปริมาณนะไม่เท่ากันทางปริมาณหนีไปเรียนในตัวเมืองหมดไงปริมาณของต่างจังหวัดหายไปใช่ไหมระบบการศึกษาเราอย่างนั้นนะรวมกันเรียนพิเศษล่ะเรียนการพิเศษเราฝรั่งเศสมีเรียนพิเศษไหมอ่ะเดี๋ยวจะไปติวให้บอกว่ายังไงฝรั่งเศสเจริญแล้วแม้จะเจริญเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีเรียนพิเศษเหมือนกันที่ซอยรางน้ำนี่มีเยอะอันนี้ของไทยด้วยนะจริงๆแล้วบอกว่ายังไงฝรั่งเศสมีระบบเสริมการเรียนคือคอร์สparticularly นะแต่ก็ไม่แพร่หลายเหมือนเมืองไทยของเรามีเยอะมีเยอะเป็นตึกๆเลยอยากจะเรียนเข้ามหาลัยก็ไปเรียนนี่เรียนเข้าตำรวจเรียนนี่เรียนเข้าทหารเรียนนี่เรียนเข้าสัตวแพทย์ก็ไปเรียนนี่เรียนเข้าป่าไม้ก็ต้องไปเรียนนี่โอ้เยอะนะจะเรียนพิเศษเด็กฝรั่งเศสเรียนเฉพาะในเมืองใหญ่จะเรียนเพื่อเตรียมสอบแบคคัคคูเลตหรือเข้าสอบแกรนเดสโอ้เป็นภาษาฝรั่งเศสเด้อขออนุญาตดูดเสียงภาษาฝรั่งออกก่อนเด้อเอาว่าสอบเตรียมสอบเหมือนของเรานั่นแหละนะแต่มีค่าใช้จ่ายสูงดูดเสียงออกแล้วค่อยชั่วหน่อยคุยภาษาฝรั่งเศสไม่ค่อยเป็นเด้อมันหลงเด้อๆนี่งงไปหมดเอาว่าเข้าใจตามนี้แล้วกันครูพิเศษมีคุณภาพจะต้องคิดถึงชั่วโมงละเท่าไหร่ชั่วโมงละ20ถึง50ยูโรขึ้นไปอยากรู้ว่าเท่าไหร่อ่ะ50บาทคูณเพราะเงินยูโรแพงกว่าเงินดอลลาร์ทำให้ครอบครัวเข้าไม่ถึงส่วนรัฐบาลก็สนับสนุนบางส่วนนะช่วยเหลือการบ้านติวฟรีเนี่ยรัฐบาลจะจัดให้โรงเรียนหรือศูนย์เยาวชนเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำของเราเนี่ยรัฐบาลไม่ได้ช่วยเลยนะเห็นว่าจะไปน้องจะไปติวที่ไหนที่ไหนโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนาะบริษัทเอกชนที่เกี่ยวกับมันสมองทั้งหลายเนี่ยเป็นคนจัดติวให้ของเราอ่ะติวให้นะติวให้อ้าวแล้วชนชั้นกลางของฝรั่งเศสล่ะกับชนบทล่ะครอบครัวชนชั้นกลางแล้วที่อยู่ในเมืองใหญ่ก็มีรายได้พอจะส่งลูกไปเรียนพิเศษได้แต่ถ้าชนบทก็เหมือนประเทศไทยนั่นแหละรายได้ต่ำพาโรงเรียนเข้าโรงเรียนรัฐไม่สามารถจ่ายค่าเรียนพิเศษได้20ถึง50เนาะใช่ไหมเท่าไหร่ 20,000 นะเป็น 10,000 นะเกิดความเหลื่อมล้ำเด็กเมืองใหญ่ได้เรียนเสริมแต่เด็กชนบทต้องพึ่งระบบโรงเรียนเพียงอย่างเดียวนะเห็นไหมค่าใช้จ่ายสูงเหมือนถ้าเปรียบเทียบกับของไทยแล้วก็นิยมเรียนพิเศษแทบทุกครัวเรือนที่มีฐานะดีจะส่งลูกไปเรียนพิเศษของเขาค่อนข้างจะแพงนะค่อนข้างต้องค่อนข้างจะแพงเข้าถึงยากใช่ไหมรัฐบาลและเทศบาลมีโครงการช่วยเหลือเด็กฐานะดีก็จะได้เปรียบเด็กเมืองใหญ่ได้เปรียบเด็กชนบทนี่เขามองเห็นความแตกต่างอย่างนั้นส่วนงบประมาณน่ะไม่มีตังค์นี่ยังไงงบประมาณที่ต้องกระจายด้วยความเท่าเทียมการโรงเรียนในเมืองมีคอมพิวเตอร์ห้องทดลองและกิจกรรมเสริมครบถ้วนส่วนโรงเรียนในชนบทยังขาดอุปกรณ์ดิจิตอลและห้องเรียนเฉพาะทางนักเรียนเลือกร้องให้รัฐจัดงบแบบสมดุลไม่ใช่เทงบให้เมืองใหญ่โอ้โหเอานายกยิ่งรักเราไปสิบริหารทั้งนิดนึงจะซื้อแท็บเล็ตให้แท็บเล็ตที่ใช้ได้ประมาณสักความจำน้อยๆไม่อยากจะเซลล์ของเราเปรียบเทียบคิดตัวเองด้วยอันนี้ป้าครูที่เพียงพอแล้วไม่มีเพียงพอแล้วขาดความแรงจูงใจเด็กครูในชนบทมักต้องสอนหลายวิชาพร้อมกันเพราะบุคลากรไม่พอเห็นไหมไม่พอทำไงอ่ะไม่พอก็ต้องสอนกันเยอะสิเห็นไหมค่าจ้างน้อยสอนน้อยได้ไงสอนเยอะได้ไงครูในเมืองมีโอกาสพัฒนาอาชีพมากกว่าจึงถูกเรียกร้องให้ลดภาระเอกสารให้ช่วยส่งครูไปชนบทมากขึ้นได้ไหมเหมือนพวกเราครูดอยจำได้ไหมผมมีเพื่อนเป็นครูดอยหลายคนนะตอนนี้เกษียณไปเยอะแล้วเด้อครูดอยเป็นยังไงครูดอยนี่สอนแค่15วันเองนะคุณผมก็ถามเอ้ยทำไมดีกว่าที่อื่นยังเลยเขาอื่นก็1เดือนนะอยู่โอ้บางอย่างมันไม่ใช่อย่างนั้นมันก็1เดือนเหมือนกันแหละอ้าว
หมายความว่าอย่างไงหนึ่งเดือนเดินทางขึ้นดอยมันลงมาไม่ได้ก็สอน15 วันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ปีหนึ่งก็8 วันใช่ไหมอือใช่อาทิตย์หนึ่ง8 วันหักแปดไปหักแปดไปก็เหลือขนาดนี้ก็เดินทางขึ้นไปอีก2 วันเดินทางกลับอีก2 วัน8 9 10 11 12เห็นไหมล่ะเห็นไหมเวลาแค่เวลาเดินทางยังไม่สอนเลย12 วันแล้วฉะนั้นก็ไปพักอยู่ที่นั่นก็สอน15 วันเต็มเหมือนกัน24 ชั่วโมงเหมือนกันเห็นไหมนี่คือเดี๋ยวคุณฟุ้นบุญก่อนโอ้เข้าใจแล้วเพื่อนขอโทษแม่นะครูดอนลำบากทำไมเหมือนหมูแท้สอน15 วันนี่จริงเท่ากันหลังจากวันหยุดการเดินทางนะแถมยังช่วยเด็กเรียนเยอะอีกเหมือนกันครูในชนบทของฝรั่งเศสจะเหมือนเราหรือเปล่างี้ไม่ทราบเด้อแต่ที่เขาโวยวายคือโรงเรียนที่หมดไม่มีเครื่องมือรองรับนะเด็กเมืองได้เปรียบมันไม่แฟร์เด็กนี้มันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเพราะว่าอย่างนั้นแล้วงบประมาณล่ะไม่พอหรือไงไหนว่ารวยระบบปรากฏว่าไปพัฒนาระบบสาธารณสุขกองทัพพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานเยอะงบประมาณของด้านการศึกษามีแค่5%ของ GDP ไม่เพียงพอกับระบบมาตรฐานของทุกโรงเรียนค่าใช้จ่ายครูบุคลากรครูฝรั่งเศสทุกคนต้องมีวุฒิสอบแข่งขันรัฐบาลก็ต้องจ่ายเงินเดือนค่าสวัสดิการอยู่บนมากทำให้เหลืองบลงทุนอุปกรณ์การศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานน้อยแถมทางฝรั่งเศสยังมีหนี้สินสูง 100% ของเราแค่ 70% ยังโวยแม้ฝรั่งเศสก็ต้อง100รัฐบาลยังถูกบังคับให้รัดเข็มขัดการศึกษาเป็นไปตามที่นักเรียนกำหนดมันทำไม่ได้นักเรียนก็ต้องการจริงๆต้องเพิ่มงบประมาณครูก็เอาเงินมาให้ฉันสิเนี่ยพอเปรียบเทียบกับไทยก็คืออะไรอ่ะงบไม่พออันนี้เหมือนกันเหตุผลที่จึงใช้ความรุนแรงทำไมแค่นี้มันจ้องใช้ความรุนแรงกลายเป็นม็อบการศึกษารัฐบาลก็ต้องการที่จะหยุดยั้งไม่ให้เกิดการลุกลามอย่างที่ภาพในทางทีวีเนาะให้หยุดยั้งไม่ให้เกิดภาพความไม่ให้เกิดม็อบเหล่านี้เพราะจะมีทั้งม็อบนักเรียนม็อบแรงงานม็อบเกษตรกรโอ้รับไม่ไหวกำลังเผชิญปัญหากับเศรษฐกิจและหนี้สาธารณะสูงก็ไม่อยากให้ทุกคนเห็นว่าควบคุมไม่ได้นะการเมืองแบบรวมศูนย์ของกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสมีอำนาจกำหนดนโยบายและหลักสูตรทั่วประเทศเห็นไหมรวมศูนย์ไม่ฟังเสียงนะจึงถูกต่อต้านรัฐบาลจึงเลือกวิธีการเรียกว่าไงส่งกำลังเข้าไปกดเข้าไปเพราะว่ากลัวจะเสียอำนาจในขณะที่ถ้าเทียบกับประเทศไทยการชุมนุมด้านการศึกษาถูกมองว่าเป็นเรื่องเล็กนะฝรั่งเศสถือว่านี่เป็นหัวใจของสังคมที่จะต้องจับตามองรัฐบาลฝรั่งเศสไม่ได้จนไม่ได้จนแต่จัดระดับความสำคัญผิดครับความสำคัญไปไหนไปกระทรวงอื่นไปงบประมาณอื่นเนี่ยเขาก็เลยไม่พอใจม็อบการศึกษาจึงเกิดโอ้เกิดหลายครั้งแล้วนะเกิดหลายครั้งแล้วม็อบการศึกษาของเขาเนี่ยม็อบศึกษาเนี่ยทศวรรษที่1960ถึง1970ก็เกิดครั้งหนึ่งเคลื่อนไหวครั้งใหญ่1980ถึง1990มีการประท้วงต่อต้านการลดงบประมาณการศึกษาและการปรับระดับสูงมัธยมปลายปีคศ2006ประท้วงกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ของนักเรียนนักศึกษาไม่พอใจต่อระบบที่เชื่อมโยงกับอนาคตการเรียนเห็นไหมกฎหมายแรงงานมาเชื่อมกับการเรียนไม่ได้เพราะเรานี่ต้องการมากเห็นไหมในปีคศ2019ถึง2020ครูและนักเรียนประท้วงการสอบแบกรูปแบบใหม่ที่มองว่าเพิ่มความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนเมืองและชนบทเห็นไหมทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะว่าเขาไม่อยากให้เกิดสอบยากสอบง่ายปะทวงมาหลายครั้งแล้วในเรื่องกระทรวงศึกษาเขาเนี่ยส่วนของไทยการประท้วงการศึกษาไม่ค่อยเกิดเพราะส่วนใหญ่จะเกิดกับเฉพาะครูนักเรียนก็เงียบเงียบจิ้มจิ้มแต่ฝรั่งเศสถือว่าการศึกษาเป็นหัวใจของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรหรือระบบการสอบจึงกลายเป็นการเคลื่อนไหวระดับชาตินะเห็นบ่เพราะว่าการจบการศึกษาระดับสูงจะมีโอกาสดีมีงานทำมีงานทำจบมาแล้วส่วนใหญ่แล้วทำงานด้านภาคเอกชน 53% 26% ทำงานภาครัฐ 11% ทำงานด้าน NGO หรือสมาคมต่างๆ 10% องค์กรระหว่างประเทศแต่ได้เขาเลยสูงเลยเฉลี่ย
มีบังลุมบัณฑิตฉะนั้นอยากจะทุนอยากจะไปเรียนข้างในนะในเมืองเด็กในเมืองของฝรั่งเศสเป็นไงก็มีโอกาสเข้าสู่มหาลัยชั้นนำเข้าสู่ภาคเอกชนราชการองค์การระหว่างประเทศรายได้สูงและมั่นคงส่วนเด็กชนบทขาดทรัพยากรมักถูกจำกัดในสายอาชีพหรือทำงานชั่วขารายได้ต่ำกว่านะเห็นไหมนะเขาจึงบอกว่าไม่อยากให้กำหนดอนาคตด้วยรหัสไปรษณีย์ผมก็เอ๊ะทำไมสมุดอนาคตด้วยรหัสไปรษณีย์มันมีนัยยะสำคัญอย่างไรเพราะว่าสำนวนนี้เป็นสำนวนของยุโรปเขาไม่ได้หมายความว่าอยากให้อนาคตโดยภูมิลำเนาเดิมเป็นตัวกำหนดเห็นไหมเห็นไหมล่ะส่วนที่เด็กไทยไม่ประท้วงเหมือนเขาเพราะว่าของเราวัฒนธรรมของเราเคารพครูบาอาจารย์เนาะเคารพผู้ใหญ่และระบบอำนาจนิยมควบคุมอยู่เชื่อฟังครูเชื่อฟังผู้ใหญ่ถูกมองว่าการทำอย่างนี้ก้าวร้าวการไม่เคารพอย่างนี้ไม่ดีถูกเชื่อมโยงกับการเมืองถูกสกัดกั้นต่อต้านการเมืองและเด็กและผู้ปกครองลังเลที่จะออกไปเคลื่อนไหวนะเห็นไหมฉะนั้นเด็กสู้ใช้ระบบสอบให้ผ่านดีกว่าจะไปตั้งคำถามกับระบบการเรียนพิเศษกลายเป็นการทางออกส่วนตัวของผู้ปกครองไม่ลืมตัวเพื่อข้อเรียกร้องเพื่อสาธารณะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติถ้าบ้านเราเป็นเรื่องปกติทุกคนรู้ว่าเด็กเมืองเด็กชนบทมาไม่เท่ากันอยู่แล้วของเรายอมรับสภาพเป็นเรื่องปกติต่างจากฝรั่งเศสได้บัดนี้ประชาชนเชื่อว่ารัฐต้องรับผิดชอบให้เท่าเทียมกันนะเพราะว่าวัฒนธรรมของฝรั่งเศสมีการประท้วงเข้มแข็งมาตั้งแต่ปี1968โอ้240ปีแล้วมั้งเนี่ยเห็นไหมเด็กครูและผู้ปกครองต้องสิทธิขั้นพื้นฐานต้องเท่าเทียมกันการชุมนุมเนี่ยถูกมองว่าปกป้องสิทธิไม่ใช่เป็นการก้าวร้าวเห็นไหมเห็นเป็นการก้าวร้าวส่วนแกนนำการประท้วงครั้งนี้ไม่รู้ว่าเป็นใครนะการประท้วงครั้งนี้เขาประท้วงมาตั้ง200กว่าปีแล้ว200กว่าปีแล้วนั่นคือว่าประท้วงมาเป็นประจำตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเขาปี1978นั่นแหละคือการประท้วงมาแล้วฉะนั้นภาพการประท้วงนี้เป็นภาพซ้ำซากจำเจที่ชาวยุโรปเคยเห็นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นที่เรามองเห็นเนี่ยการประท้วงของฝรั่งเศสมีเป็นอย่างนี้เป็นประจำเวลาไม่ใช่เป็นการประท้วงเพื่อความรุนแรงจะเป็นการท้วงเพื่อแสดงสิทธิ์ของเขาแสดงบริบทของเขาฉะนั้นเข้าใจตามนี้นะครับเมื่อเห็นภาพข่าวออกมาก็จะให้เข้าใจครูเขาก็ต้องการไม่ให้การกระทึมเข้ามาใกล้เขาเพื่อที่จะใกล้ชิดกับนักเรียนมากขึ้นเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บายบายปูน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำท่วมขังบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึง12ตุลาคมนี้ประเทศไทยมีความพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026เมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18